0: เจ้าเดิมของเรานั่นเองนะครับมาคอยมาเล่าให้ฟัง
1: เล่าให้ฟังค่ะเพราะว่าในสีสันแอฟริกาเราก็จะใช้โอกาสนี้นะคะในการที่มาเล่าให้ฟังว่ากองแอฟริกาเนี่ยนะคะได้ดำเนินการอะไรบ้างอย่างที่อาร์มได้พูดไปเมื่อสักครู่นะคะเกี่ยวกับประเทศแกมเบียอาจจะได้ยินผ่านหูผ่านตามาแล้วนะคะว่ามันมีข่าวขึ้นมาเกี่ยวกับรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของแกมเบียเนี่ยนะคะที่มีการสัมภาษณ์เกี่ยวกับประเทศไทย
0: มีการพาดพิงถึงประเทศไทย
1: ไปหน่อยนึงค่ะแต่ว่าในส่วนของกองแอฟริกาซึ่งถือว่าเป็นหน่วยที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยและประเทศต่างๆรวมถึงแกมเบียโดยตรงเนี่ยนะคะก็จะมาอัปเดตว่าทางเราเองเนี่ยนะคะก็ต้องจำได้ไหมคะตอนช่วงอาทิตย์แรกเลยค่ะที่พูดเกี่ยวกับว่าสถานทูตไทยในทวีปแอฟริกาเนี่ยค่ะจะมีประมาณ 8-9 แห่งโดยแต่ละที่เนี่ยก็จะมีเขตอาณาดูแลประเทศหลายๆประเทศซึ่งสถานทูตที่เราจะพูดถึงค่ะนี่ก็คือสถานทูตณกรุงดากาที่อยู่ในประเทศเซเนกัลนะคะมีเขตอาณาดูแลแกมเบียค่ะก็ได้มีหนังสือแสดงความห่วงกังวลไปยังฝ่ายแกมเบียให้แกมเบียทราบถึงเรื่องนี้นะคะแล้วก็อีกที่นึงก็คือสถานทูตณกรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียนะคะซึ่งสถานทูตแกมเบียประจำมาเลเซียเนี่ยค่ะเขามีเขตอาณาดูแลประเทศไทยก็ได้มีหนังสือแสดงความห่วงกังวลของฝั่งไทยไปเหมือนกันแล้วก็ข่าวอัปเดตล่าสุดนะคะเมื่อวันที่5มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งก็คือเมื่อวัน
0: เมื่อช่วงต้นนาทีที่ผ่านมา
1: ใช่ค่ะทางฝ่ายแกมเบียเองก็ได้มีหนังสือมาขอโทษฝ่ายไทยแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นอัปเดตเล็กๆในการทำงานของพวกเราที่นอกจากเจ้าหน้าที่โต๊ะที่เกี่ยวข้องโดยตรงแล้วของปุ้ยเนี่ยนะคะก็ยังได้รับความช่วยเหลือและการแรงสนับสนุนจากเพื่อนๆในกองและพี่ๆทุกคนค่ะ
0: ต้องขอบอกว่าตอนที่พี่ปุ้ยทำงานเนี่ยนะครับผมก็นั่งตรงข้ามกับพี่ปุ้ยก็จะเห็นความทุ่มเทความพยายามความอุตสาหะของพี่ปุ้ยนะครับในการพยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับแกมเบียไว้ให้มีความเป็นมิตรภาพต่อไปได้โดยที่เรื่องเล็กๆน้อยๆไม่สามารถมากระทบความสัมพันธ์ที่มีอย่างยาวนานระหว่าง2ประเทศได้นั่นเองนะครับก็กระทรวงการต่างประเทศโดยพี่ปุ้ยของเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใดนั่นเองก็มีการรีแอคอย่างรวดเร็วในเวลาต่อมานั่นเองนะครับโอเคกลับมาที่เรื่องของพวกเรากันดีกว่าในวันนี้นะครับเรื่องธีมภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับแอฟริกานะครับวันนี้แทมมี่ก็จะมาช่วยเสริมช่วยให้ข้อมูลที่น่าสนใจให้ฟังนะครับเกี่ยวกับอันดับแรกเราจะมาพูดเกี่ยวกับ
2: หนังจากแอฟริกาที่เข้าชิงรางวัลออสการ์ค่ะโดยหนังจากแอฟริกาเนี่ยที่เข้าชิงรางวัลออสการ์มีทั้งหมด3เรื่องนะคะเรามาดูเรื่องแรกกันนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องวาตูโวเตค่ะพี่ๆรู้ไหมคะว่าวาตูโวเตเป็นภาษาอะไร
0: ภาษาญี่ปุ่นหรือเปล่าครับ
1: ฟังแล้วมันโอเอลเอนะ
0: นั่นน่ะสิแต่เราพูดถึงแอฟริกาอยู่นี
2: ่
0: ไม่รู
1: ้ไม่รู้ค่ะ
2: วาตูวาเตเนี่ยนะคะเป็นภาษาสวาฮิลีค่ะใช้ในภูมิภาคแอฟริกาเกสเลคค่ะซึ่งมีอาณาเขตในเคนยาลวันดาแล้วก็คองโกเป็นต้น
0: แปลว่าเหตุการณ์ในหนังเรื่องนี้ต้องเกิดแถวๆนั้นแน่ๆเลยหรือเปล่าครับ
2: ใช่ค่ะเกิดในเคนยาค่ะ
0: เรื่องมันเป็นยังไงครับ
2: ก็เรื่องมีอยู่ว่าชาวคริสเตียนคนหนึ่งนะคะที่อยู่ในเคนยาเนี่ยเขานั่งรถบัสเพื่อที่จะไปเยี่ยมญาติค่ะแต่ว่าเขาก็มีความรู้สึกที่ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่เพราะว่าในรถบัสนั่นนะคะมีชาวมุสลิมเป็นผู้โดยสารค่ะส่วนใหญ
0: ่อ๋อแปลว่าตัวเขาเป็นคนคริสเตียน
2: แต่ถูก
0: ขึ้นรถไปปุ๊บคนพบว่าทั้งคันรถมีแต่ชาวมุสลิม
2: ใช่แล้วค่ะแต่ว่าเหตุมันเกิดที่ว่ารถบัสเนี่ยนะคะต้องหยุดกระทันหันเนื่องจากว่ามีกลุ่มผู้ก่อการร้ายเอาซาบาบเนี่ยขึ้นมาค่ะ
1: กลุ่มเอาซาบาบ
0: ที่กำลังแบบเป็นที่มีอิทธิพลเป็นอย่างยิ่งในก็อาจจะไม่ได้อย่างยิ่งขนาดนั้นเนาะแต่ก็มีพรีเซนต์อยู่นะ
2: ใช่ค่ะแต่ว่าเนี่ยพอกลุ่มผู้ก่อการร้ายขึ้นมาค่ะเขาก็ต้องการให้ชาวมุสลิมที่โดยสารอยู่ในรถบัสนะคะจับชาวคริสเตียนที่ขึ้นมาในรถบัสให้ค่ะ
0: อ๋อเหมือนที่ผู้ชมกำลังเห็นอยู่ในคลิปตอนนี้นะครับก็แต่ว่าแต่ถามหน่อยสิรู้ไหมว่าทำไมถึงเขาถึงต้องอึดอัดอ่ะทำไมคนคริสเตียนเขาอึดอัด
2: เขาก็น่าจะมีความที่ไม่เข้าใจในชาวมุสลิมในการแบบโดยสารเข้ามาด้วยแล้วเริ่มแรกเขาอาจจะไม่รู้ด้วยค่ะว่าในรถโดยสารนั้นมีแต่ชาวมุสลิม
0: ความจริงเราคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าในพื้นที่มันมีความขัดแย้งระหว่างคนที่นับถือศาสนาคริสต์กับอิสลามอยู่ก็เป็นได้เน
1: า
0: ะ
1: ขึ้นมาแล้วอาจจะไม่ได้เตรียมตัวว่าจะเจอแต่ว่าอาจจะสปอยเลอร์แล้วแต่คือเรื่องอันนี้เป็นเรื่องที่เข้าชิงรางวัลออสการ์ในปีนี้เนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: ความจริงเราไปศึกษามานิดนึงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นหนังที่ถ่ายทำบนพื้นฐานของสิ่งที่เกิดขึ้นจริงก็คือ based on true story นั่นเองในปี2015ใช่ไหมครับซึ่งในอย่า ซึ่งในเรื่องเนี่ยนะครับชาวคริสเตียนคนนี้ก็อย่างที่น้องแทมมี่ได้บอกไปว่าเขาก็มีความรู้สึกที่เป็นอคติกับชาวมุสลิมแต่ฟ้าโดนบันดาลให้เขาเนี่ยต้องขึ้นไปอยู่บนรถที่มีแต่ชาวมุสลิมแล้วถูกจับถูกหยุดโดยกลุ่มอัลชาบับกลุ่มอัลชาบับเนี่ยทาร์เก็ตของเขาคือการทำลายคนที่นับถือต่างศาสนาในที่คือคริสเตียนเขาก็เลยเหมือนกับไปบังคับให้ชาวมุสลิมเหล่านี้identify ชี้มาสิว่าใครคนไหนบนรถเนี่ยเป็นคนคริสต์บ้างแต่ผิดกับสิ่งที่ชาวคริสต์คนนี้คาดไว้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือชาวมุสลิมที่เป็นผู้โดยสารเนี่ยช่วยกันปกป้องชาวคริสต์คนนี้เอาฮิญาบมาให้ครูเอามาให้ใส่คือกลายเป็นว่าผิด
2: แบบคิดไม่ดีแต่ว่าได้ในสิ่งดีแทน
0: ก็เป็นการรีเฟล็กถึงทัศนคติของคนมุสลิมเลยก็ว่าได
1: ้ก็ตรงกับชื่อหนังภาษาอังกฤษเวลาแปลออกมาที่บอกว่าเป็น all of us
0: all of us
1: คือพวกเรา
0: คือไม่ได้แบ่งกันใช่ศาสนาไหนเนาะโอเคเรื่องต่อไปดีมั้ยครับ
2: เรื่องที่2นะคะที่เข้าชิงรางวัลออสการ์เนี่ยก็มีชื่อว่าซัสซีค่ะซึ่งซัสซีเนี่ยเป็นภาษาโซโฮนะคะอยู่ในภูมิภาคเซาท์แอฟริกาค่ะ
1: แอฟริกาใต้
2: ใช่ค่ะซึ่งหนังเรื่องนี้นะคะสร้างเมื่อปี2005ค่ะ
0: แล้วมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเอ่ย
2: เป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กผู้ชายชาวเซาท์แอฟริกานะคะที่ชื่อโซซี่เนี่ยได้หนีออกจากบ้านค่ะแล้วก็ปฏิเสธความช่วยเหลือจากครอบครัวของเขาค่ะแล้วต่อมาเนี่ยเขาได้พบเด็กทารกในรถคันนึงแล้วเขาก็ได้ตัดสินใจเอาเด็กทารกนั้นมาเลี้ยงดูค่ะแล้วก็สอนความเป็นแก๊งสเตอร์ให้กับเขาแต่ว่าเขาก็ได้บอกว่าการเป็นแก๊งสเตอร์เนี่ยไม่ใช่วิธีที่ดีสำหรับเด็กทั่วไปค่ะ
0: แล้วอยู่ดีๆเขาไปเจอเด็กในรถได้ยังไงอะคะ
2: เพราะว่าเขาหนีออกมาจากบ้านใช่ไหมคะแล้วเขาอะต้องการที่จะใช้รถแล้วก็มีผู้หญิงข้างบ้านของเขาอะค่ะมีรถอยู่นอกบ้านพอดีค่ะเขาก็เลยขโมยรถมา
0: เขาขโมยรถ
2: ใช่แล้วพอขโมยรถมาก็มีเด็กติดมาด้วย
0: ก็เลยเก็บมาเลี้ยงซะเลย
2: ใช
1: ่โชคชะตาโดนบันดาลอีกแล้ว
0: ซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เดาว่าเด็กคนนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นเด็กทารกคนนี้ก็อาจจะสอนบทเรียนที่สำคัญให้กับเด็กผู้ชายคนนี้ก็เป็นไปได้เนาะก็เป็นเรื่องราวในชีวิตที่เกิดขึ้นน่าสนใจไม่แพ้กันพี่ปุ้ย
1: บทเรียนของชีวิตผ่านภาพยนตร์
2: ใช่แล้วค
1: ่ะเรื่องต่อไปล่ะคะ
2: เรื่องที่3เนี่ยก็มีชื่อว่าโฮเทลลาวันดานะคะสร้างเมื่อปี2004ค่ะเป็นหนังประวัติศาสตร์ดราม่านะคะที่เล่าถึงชีวิตจริงของผู้จัดการโรงแรมในลาวันดาค่ะแล้วก็หนังเรื่องนี้ค่ะสะท้อนออกมาถึงสังคมในสมัยนั้นด้วยค่ะก็เล่าว่าชายคนนี้นะคะใช้ชีวิตเชื่อมโยงระหว่าง2ชนเผ่าพันธุ์ค่ะก็คือชาวเผ่าพันธุ์ฮูตูซึ่งเขาเนี่ยค่ะเป็นชาวเผ่าพันธุ์ฮูตูแต่ภรรยาเขาอ่ะเป็นชาวเผ่าพันธุ์ทุซี่ค่ะแล้วต่อมาเนี่ยค่ะประธานาธิบดีของรวันดาค่ะซึ่งเป็นชาวฮูตูเนี่ยค่ะถูกลอบสังหารค่ะเลยทำให้การลอบสังหารเนี้ยค่ะลามไปถึงการสังหารประชาชนทั่วไปด้วยอะค่ะ
1: คือจริงๆคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเข้าใจว่าโฮเทลรวันดาเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในปี1994นะคะทศวรรษ90เป็นความขัดแย้งในประเทศรวันดาตอนนั้นซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและพลัดถิ่นจำนวนมากนะคะที่บอกเป็นฮูตูกับทุตซี่เนี่ยคือเขาก็เป็นกลุ่มในประเทศที่เข้าใจว่าทางกลุ่มเนี่ยจริงๆแล้วพวกกลุ่มฮูตูเนี่ยนับว่าเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศในรวันดาในขณะที่ทุตซี่เนี่ยถือว่าเป็นประชากรที่มีจำนวนน้อยกว่านะคะ
0: ก็สะท้อนให้เห็นถึงสภาพสังคมของรวันดาได้เป็นอย่างดีเลยเนาะว่ามีการแบ่งแยกกันแต่จะบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ความจริงก็ทำให้คนทั่วไปเนี่ยผู้รับชมภาพยนตร์เนี่ยมี perception มีทัศนคติต่อรวันดาในอีกมิติหนึ่งแต่จากการที่ไปอัปเดตด้วยตัวเองล่าสุดเนี่ยก็ค้นพบว่ารวันดาเนี่ยเป็นประเทศที่ค่อนข้างที่จะเจริญมากเป็นอันดับต้นๆในแอฟริกาเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าหลังจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยเขาก็ได้มีนโยบายในการฟื้นฟูประเทศทำให้ตอนนี้รวันดากลับกลายมาเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจมากเป็นอันดับต้นๆของแอฟริกาเลยทีเดียว
1: เรียกว่าเรียนรู้จากประวัติศาสตร์และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
2: เรียนรู้จากหนังที่เขาทำมาได
0: ้ความจริง3เรื่องที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเรื่องที่ได้เข้าออสการ์ในอดีตนะครับโดยเรื่องล่าสุดก็คือเรื่องวาตูวเตนนั่นเองซึ่งเป็นหนังสั้นนะครับความจริงเรามีข้อมูลเยอะกว่ารู้สึกเหมือนว่า เวลาจะไม่จำกัดนะครับแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยก็อยากจะบอกว่าหนังสามเรื่องที่ผ่านมาหนังทุกเรื่องของออสการ์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่แฝงไปด้วยความหมายมันสามารถสะท้อนให้เห็นอะไรบางอย่างได้จากหนังเนาะก็

0: ลองไป
1: ลอง
0: ค้นดู
1: ติดตามรับชมเพราะว่าสีสันแอฟริกาจะพยายามไม่สปอยเลอร์
0: ใช่เราไม่สปอยแต่ว่าเราได้เล่าไปหมดแล้ว
1: จะได้เข้าใจอ่านได้เราจะได้รับชมได้อย่างมีแบ็คกราวด์อยู่แล้วจะได
2: ้
0: ใช่มันก็เพราะว่าหนังเนี่ยก็เหมือนกับเป็นเครื่องมือหนึ่งในการ

0: การสื่อสารแอฟริกาครับ
1: ค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค่ะ
0: ครับกลับมาช่วงที่2ของรายการสีสันแอฟริกานะครับวันนี้เรามีน้องอีกคนนึงหน้าใหม่ที่สลับจะสลับกับแทมมี่ช่วงแรกนะครับก็แนะนำตัวก่อนเลยครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะมัสยาศิริมาตยานันนะคะเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่กองแอฟริกาเหมือนกันค่ะชื่อเล่นชื่อมารีน่าค่ะ
0: มารีน่านะครับมารีน่าวันนี้จะมาทำอะไรครับ
3: ก็วันนี้อยากจะมาเล่าเกี่ยวกับหนังที่ค่อนข้างฮิตมากในตอนนี้เป็นกระแสที่ดังมากแล้วคนไทยทุกคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วก็คนทั่วประเทศน่าจะรู้จักอยู่เหมือนกัน
0: นั่นก็คือเรื่อง
3: Black Panther ค่ะก็เป็นภาพยนตร์ของ Marvel ล่าสุดที่อยู่ในวงแบบหนังซูเปอร์ฮีโร่นะคะที่อาจจะแปลกนิดนึงเพราะเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่เรื่องแรกของ Marvel แล้วก็ของ DC ในวงการซูเปอร์ฮีโร่เลยละกันที่มีชาวผิวสีเป็นลีดของเรื่อง
0: เป็นน
3: ักแสดงนำแล้วก็เป็นฮีโร่ในคอมิกบุ๊กด้วยค่ะก็นอกจากนั้นแล้วแคสเหมือนกับผู้ดาราส่วนใหญ่ที่อยู่ในหนังเรื่องนี้ก็เป็นคนผิวสีเหมือนกันมากกว่า 90% ซึ่งถือว่าเยอะมากสำหรับฮอลลีวูดในแคตตากรีของหนังที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับแอฟริกาแบบโดยตรงไม่ได้ใช่ค่ะ
0: มันก็เลยเกิดเป็นกระแสแฮชแท็กขึ้นมาเลยใช่ไหม
3: ใช่ค่ะแฮชแท็ก what black panther means to me เพราะว่ามีคนหลายคนแม้แต่ว่าจะเป็นคนผิวสีหรือคนแบบพวกเราคนที่เป็นแฟน Marvel เป็นแฟนของหนังซูเปอร์ฮีโร่ก็จะเห็นว่าหนังนี้มีความแตกต่างมากมีความ representation ของหลายๆคนและ representation ของผู้หญิงที่มีความ strong ในเรื่องเพราะว่าในเรื่อง black panther ก็จะมีcharacter strong เยอะมากที่เป็นผู้หญิงที่เป็นชาวผิวสีค
1: ่
3: ะ
1: ก็เรียกว่าหนังเรื่องนี้ที่บอกว่า hashtag what black panther means to me เนี่ยนะคะ black panther มันมีความหมายอะไรกับฉันบ้างนอกจากจะเป็นคนผิวสีหรืออะไรก็คือผู้หญิงเองก็สามารถที่จะเรียกว่า
0: คือทุกคนสามารถหาความเชื่อมโยง
3: ใช่ใช่แล้วค่ะ
0: เพราะในเรื่องผู้หญิงก็มีบทบาทสำคัญไม่แพ้กันเลยเน
3: า
0: ะ
3: ใช่ๆเพราะในเรื่องนี้นอกจากเมนคาแรคเตอร์ที่จะเป็นพระเอกคุณทชาร่าเนี่ยค่ะก็เป็นคิงเป็นหัวหน้าของประเทศวากันดาซึ่งเป็นประเทศที่สมมติขึ้นมาในทางแอฟริกาตะวันออกเนี่ยค่ะนอกจากคาแรคเตอร์นี้แล้วก็จะมีคิลมองเกอร์ที่เป็นผู้ชายเหมือนกันแต่ที่เหลือแล้วเป็นผู้หญิงหมดเลยก็จะมีน้องสาวมีคุณแม่มีอะไรแบบดารารอบข้างเป็นผู้หญิงหมดเลยแล้วเป็นผู้หญิงที่สตรองมากด้วยค่ะ
1: ข้างหลังนะคะ
3: ย
1: ังขอทีมแอฟริกานะคะขอเล่นมุกช้างต่อ
0: ก็เป็นทีม
1: แ
0: อฟริกาต่อไป
3: โอเค
0: แต่ทีนี้ในวากันดาเนี่ยเรื่องราวในวากันดามันเป็นยังไงพอจะแบบว่าเล่าคร่าวๆ
3: ค่ะก็ตัวหนังเองจะเล่าถึงประเทศที่ชื่อวากันดาอยู่ที่พูดไปแล้วอยู่ในทางตะวันออกของแอฟริกา
1: เป็นประเทศสมมติ
3: ใช่เป็นประเทศสมมติไม่มีจริงค่ะ
0: อ๋อ
3: น
0: ึกว่าเราต้องดู
3: ไม่ไม่ไม่ไม่ก็ในความเป็นจริงแล้วเขาบอกว่ามันน่าจะอยู่ประมาณแถวยูกันดา
0: ระ ดาบวกกันนะดูใน
3: ใช่ค่ะแล้ววากันดาเนี่ยที่ในมุมโลกในสายตาของโลกในโลกของ Marvel เนี่ยจะเห็นวากันดาเป็นประเทศแบบ Third World Country ประเทศที่จนไม่มีการพัฒนาการก็คือ image ของแอฟริกาที่ทุกคนอาจจะคุ้นเคยที่จะเห็นเนาะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้ววากันดาเหมือนกับมีอีกด้านหนึ่งที่เขาหลบไว้แบบแอบอยู่ค่ะเพราะว่าในวากันดาเนี่ยจะมีทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญมากเป็นจะมีไอ้เหล็กหนึ่งที่ชื่อว่า
1: ไวเบรเนียม
3: ใช่ขอบคุณครับพี่ปุ้ย ชื่อว่าไวเบรเนียมซึ่งเป็นเหล็กที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกแล้วเนื่องจากมีแค่ในที่เดียวในโลกนี้มันเหมือนเป็นเหล็กแบบจากนอกโลกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เป็นหนังการ์ตูนประมาณนี้ค่ะ ก็เขาก็ได้พัฒนาประเทศไปค่อนข้างไกลพอสมควร เนื่องจากสามารถนำเหล็กนี้มาใช้ต่อสานต่ออะไรประมาณนี้ค
0: ่
3: ะ
0: ก็มันก็คล้ายๆกับความเป็นจริงที่แอฟริกาเนี่ยเต็มไปด้วยทรัพยากร
3: ใช่เลยค่ะใช่ก็ในหนังเรื่องนี้ก็ค่อนข้างสะท้อนความเป็นแอฟริกามากๆแต่ในมุมที่แตกต่างจากที่เราอาจจะเห็นแอฟริกาในหนังที่เราพูดถึงในเซกชันแรกของรายการนี้ก็มันจะเป็นค่อนข้างออกทางยูโทเปียว่าถ้าแอฟริกาถ้าประเทศหนึ่งในแอฟริกาที่มีทรัพยากรสำคัญเช่นนี้มีหัวหน้ารัฐบาลมีหัวหน้าทางศาสนาอย่างเช่น Black Panther อะค่ะที่มีความเป็นธรรมที่สามารถ manage ทรัพยากรได้ดีประเทศก็สามารถพัฒนาไปได้เกินประเทศทางตะวันออกตะวันตกได้ด้วยเหมือนกันใช่ก็เป็นเหมือนกับ if it was like this then it would be like this อะไรอย่าง
1: น
3: ี
1: ้ประเทศอุดมคติที
3: ่
1: ถ้าประเทศแอฟริกาไม่ประสบปัญหาคือจะมีที่บอกว่าเป็น resource curse นะคะ
3: ใช่
1: ที่ส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าประเทศไหนก็ตามที่มีทรัพยากรธรรมชาติมากเนี่ยก็จะประสบปัญหาในการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ซึ่งจะถูกบริษัทที่ประเทศอื่นเนี่ย สามารถที่จะมาหาผลประโยชน์ได้ดังนั้นวากัน

0: ได้อันนี้เองก็เป็นการเหมือนมุมมองใหม่ว่าถ้าเป็นประเทศสมมุติในอุดมคติที่สามารถแก้ไขขจัดปัญหา resource curse นั้นได้แล้วเนี่ยซึ่งเป็นปัญหาส่วนใหญ่ที่ประเทศในแอฟริกาต้องประสบอยู่นะคะจะเป็นยังไง
1: ใช่
2: มันก็เลยบางประเทศมีทองคำเยอะแต่ยังเป็นประเทศที่ยากจนอยู่ทั้งที่มีทองคำ
1: แล้วค
0: ่
1: ะ
0: การได้มีไวเบรเนียมแต่ว่าทำได้
1: ใช่ค่ะแต่ธีมหลักของไอ้หนังเรื่อง Black Panther ก็จะเป็นเรื่องของการดำเนินนโยบายของประเทศเขาที่จะ isolate ออกมาจากประเทศอื่นเนื่องจากอยากจะเก็บรักษาความเป็น tradition เก็บรักษาทรัพยากรของเขาซึ่งหลายนักวิเคราะห์ที่ดูหนังแล้วก็ชอบแล้วก็อยากเห็นความเหมือนกับ parallel ของวิธีการใช้ชีวิตในวากันดาแล้วก็ในโลกจริงอย่างที่พี่อาร์มพูดถึงแล้วเขาก็พูดถึงประเทศสองประเทศเหมือนกับที่ค่อนข้างใกล้ชิดใกล้เคียงกับประเทศวากันดามากก็คือบอตสวานาแล้วก็ DRC คองโกค่ะซึ่งทั้งสองประเทศเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติสำคัญอย่างเช่นโคบอลเพชรพลอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเนื่องจากเคยตกอยู่ภายใต้อาณานิคมของประเทศต่างๆแล้วก็มีปัญหาในการmanage mismanage ของทรัพยากรก็เลยเป็นประเทศที่ยังไม่พัฒนาขนาดนั้น
0: ตอนนั้นแอบดูเทรลเลอร์เห็นว่าทั้งชุดคอสตูมทุกอย่างแม้กระทั่งภาพเบื้องหลังพวกนี้คือเขาก็ไม่ได้คิดขึ้นมาเองแต่เขาได้รับแรงบันดาลใจมาจาก
1: ใช่ใช่ค่ะก็เดี๋ยวไม่น่าจะขอนำเสนอบางส่วนและการบางประเพณีที่เราอาจจะเห็นในภาพยนตร์ Black Panther แล้วก็อยากรู้ว่าเอ๊ะมันมาจากไหนในแอฟริกาเพราะว่าเขาเอาแรงบันดาลใจมาจากที่จริงๆจากเผ่าคนจริงๆจากประเพณีจริงๆค่ะก็ในอันแรกนะกันเราจะมาพูดถึงลิปเพลทในช่วงหลายๆช่วงของหนังเราจะเห็นหลายชนเผ่ามารวมตัวกันมาประชุมกับพระเอกทิชาร่าอะไรประมาณนี้ก็จะเห็นชนเผ่าหนึ่งที่มีลักษณะที่แปลกมากคือเขาจะมีจานหรือว่าอยู่ตรงปากห้อยอยู่ที่จริงแล้วไอ้ดิสเนียมันมาจากชนเผ่ามูซีซูมาค่ะซึ่งอยู่ทางเอธิโอเปียนี่เองใช่มันเป็นเหมือนกับประเพณีเหมือนคล้ายๆประเพณีไอใช่ค่ะไอห่วงกระเหรี่ยงก็คือเขาจะเริ่มจากดิสเล็กๆแล้วเขาก็ค่อยๆขยายมาเรื่อยๆใช่มันเป็นเหมือนการโตไปในตัว
0: แบบกรีด
2: เหมือนว่ายิ่งโตยิ่งใหญ่ข
1: ึ้นใช่ค่ะเขาก็จะค่อยๆเปลี่ยนจานให้ใหญ่
2: เพราะในหนังเวลาจะแนะนำว่าใครเป็นมาจากประเทศนี้เขาก็จะ
0: อย่างในภาพ
1: ใช่ๆๆเขาก็มีการฟลิปด้วยแต่ชนเผ่านี้ก็เป็นแค่หนึ่งในชนเผ่าที่อยู่ในวากันดาแล้วก็มาจากชนเผ่าจริงในแอฟริกาด้วย
2: น่าสนใจ
1: ค่ะอันที่สองแล้วก็อาจจะเห็นควีนรามอนดาซึ่งเป็นคุณแม่ของทิชาร่าค่ะเขาจะใส่เหมือนกับหมวกใหญ่ๆหมวกอันนึงใช่ไหมคะมันจะมาจากซูลูค่ะซึ่งเป็นชนเผ่าในทางแอฟริกาภูมิภาคทางใต้จะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในเซาท์แอฟริกาเนี่ยค่ะมีที่ซิมบับเวที่สวาซิแลนด์นิดนึงด้วยแต่ไอตัวหมวกเนี้ยก็จะให้เห็นถึงความสถานะของผู้หญิงเพราะฉะนั้นคนที่ผู้หญิงที่จะใส่หมวกเช่นนี้ก็จะเป็นคนที่แต่งงานแล้วค่ะก็เป็นเหมือนประเพณี
2: แปลว่าสิ่งที่อยู่บนหัวเนี่ยมันคือแสดงการสถานะของทางสังคมของผู้หญิง
1: ใช่ค่ะค่ะในเรื่องที่3ไม่น่าจะขอพูดถึงอะไรที่ทุกคนอาจจะตื่นเต้นมากเวลาชมภาพยนตร์นะคะก็คือกลุ่มนักรบที่คอยปกป้องทิชาร่าค่ะกลุ่มนักรบนี้ในเรื่องชื่อว่าโดรามิลาเย่ค่ะแล้วเราอาจจะรู้จักตัวนำที่เหมือนกับดำเนินเรื่องกับใครไปเรื่อยๆชื่อว่าโอโกเย่นะคะการแต่งลักษณะการแต่งกายของเขาการที่เขาโกนหัวแล้วไม่มีผมเลยอ่ะก็เป็นลักษณะของชาวมาไซอ่ะค่ะการแต่งกายการ
2: ที่กระโดดสูงๆใช่ไหม
1: ใช่ใช่ค่ะก็จะเห็น
2: เหมือนที่อยู่ในรูปนี้
1: ใช่ค่ะใช่ก็ในเรื่อง Black Panther มันก็จะมีความ modernity ใส่เข้าไปในคอสตูมที่ tradition เหมือนกันแต่นอกเหนือจากการดึง inspiration ของการแต่งกายจากมาซายแล้วในแอฟริกาก็มีกองทัพที่เป็นหญิงล้วนเช่นกันค่ะชื่อว่าโดโฮเมอามาซอนค่ะซึ่งโดโฮเมมาฮาซอนนี่ก็จะอยู่ในทันซาเนียประมาณนี้ค่ะค่ะอันที่4แล้วกันเรามาพูดถึงเสื้อแบลงเก็ตปาโซโทเป็นเหมือนกับผ้าที่มาคลุมตัวค่ะก็ที่จริงแล้วมันก็มาจากเลโซโทอาจจะเห็นว่ามันจะมีสีสันแปลกๆอะค่ะในเรื่องก็จะเห็นแค่เพื่อนสนิทของพระเอกใส่แล้วก็จะเป็นหนึ่งในชนเผ่าที่หนึ่งใน5เมนชนเผ่าของเรื่องในประเทศวากันดาแล้วอันที่5เราจะ

0: พูดถึงคล้ายก็คล้ายๆกับเขาเรียกอะไรกะเหรี่ยง
1: เป็น
0: ห่วงกะเหรี่ยงของพวกเรา
1: คอนะ
0: ใช่ค่ะที่น้องสาวของพระเอกใส
2: ่
0: ก็จะเขาจะเรียกกันว่าเดเบเล่เนกริงส์ใน
2: ยากจัง
0: ยากมากเลยค่ะ แต่ว่าไอเดเบเล่เนี่ยนะคะจะมาจากซิมบับเวหรือเซาท์แอฟริกาค่ะแล้วการใส่ห่วงมันก็จะโชว์สเตตัสเหมือนกับการใส่เฮดเดรสเหมือนกันใช่ค่ะจะโชว์ว่าถ้ายิ่งใส่เยอะก็จะยิ่งแสดงให้เห็นถึงความรวย
2: ยิ่งใหญ่ของ
0: ใช่ค่ะ
2: วงตระกูลอันสุดท้ายครับ
0: อันสุดท้ายก็เอาสั้นๆแล้วกันนะคะถ้าเราเห็นหนึ่งในชนเผ่าในวากันดาออกจะสีเอิร์ธโทนนิดนึงหน้าเต่าแดงๆแปลกๆนั่นก็เป็นเพราะเขาดึงอินสปิเรชันมาจากกลุ่มทริปนึงที่มาจากนามิเบียค่ะ
2: นาม
0: ิ
2: เบีย
0: ใช่ซึ่งมันไม่ใช่สีธรรมชาตินะคะเขาเอาเหมือนกับเพสดินชนิดนึงที่เป็นสีแดงชื่อว่าโอจิเซ่ในภาษาแอฟริกันมาทาตัวแล้วก็ผมค่ะ
2: อย่างนี้เองก็มันก็แสดงเห็นถึงวัฒนธรรมของแต่ละชนเผ่าในแอฟริกาได้เป็นอย่างดีซึ่งผู้ผลิตหนังก็ได้เอาทุกอย่างเนี่ยมารวมไว้ในหนังเรื่องนี้ให้เราได้มาดูกันว่ามันสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมของแอฟริกาอะไรกันบ้างนั่นเองน่าสนใจไม่น้อยเลยนะฮะก็สำหรับใครที่สนใจฟังมารีน่าแล้วสนใจอย่างดูก็ติดตามดูได้นะครับในโรงภาพยนตร
0: ์ค่ะค่ะมันเพิ่งออกมาฉายเมื่อกลางเดือนที่แล้ว
2: ไม่นานวันนี้ก็ยังพอมีโอกาสที่จะเข้าไปรับชมอยู่นั่นเองนะครับแต่ก่อนหน้านี้เราพูดมาตลอดเกี่ยวกับหนังที่ผลิตโดย
0: Africa.
2: โดยฮอลลีวูดทั้งนั้นเลยใช่ไหมเกี่ยวกับแอฟริกาแต่พี่ปุ้ยเรามีที่แอฟริกาเขามีอุตสาหกรรมหนัง
1: เรามี
2: บ้างไหมครับ
1: คำใหม่มานะคะอเมริกามีฮอลลีวูดเราก็จะนำเสนอนอลลีวูด
2: นอลลีวูดคล้ายๆบอลลีวูดเลยเนาะบอลลูของอินเดียนอลลีวูดก็จะเป็นของ
1: ไนจีเรียนะคะ
2: ไนจีเรีย
1: นอลลีวูดค่ะตัวเอ็นนะคะนอลลีวูด
2: มันคืออะไรครับพี่ปุ้ยนอลลีวูดเน
1: ี่
2: ย
1: อุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่ในไนจีเรียนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะคนอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่จริงๆเป็นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่มีขนาดเรียกว่าใหญ่เป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะคะ
2: น่าสนใจ
1: โดยที่อุตสาหกรรมของไนจีเรียภาพยนตร์ไนจีเรียนะคะมีผลิตออกมาเนี่ยค่ะในจำนวนอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งนี่หลายสิบเรื่องปีนึงนี่เป็นพันเรื่องเลยนะคะ
2: หรอครับโอ้โห
1: แล้วก็ธีมหรือว่าเนื้อหาเนี่ยค่ะก็จะมีทั้งที่เป็นสะท้อนถึงปัญหาชีวิตปัญหาสังคมแล้วก็มีการจัดทำเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาหลักของไนจีเรียด้วยนะคะแต่ยังมีภาษาที่ชนเผ่าหลักหรือกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในประเทศไนจีเรียใช้ไม่ว่าจะเป็นภาษาฮาวซาอิกโบคือเขาก็จะมีหลายๆแบบเนื้อหาเนี่ยก็จะมีหลากหลายไปหมดเลยนะคะแล้วก็มันเริ่มต้นเนี่ยนะคะเพราะว่าสถานการณ์บ้านเมืองอะไรก็ตามเนี่ยประชาชนนี่ก็อาจจะเลือกที่จะอยู่บ้านแล้วก็รับชมละครหรือว่าภาพยนตร์ซึ่งอันนั้นก็คือเป็นที่มาว่าทำไมมันถึงมีการผลิตเพื่อให้ผู้ชม
0: ก็เหมือนกับละครช่อง3ช่อง7อย่างนี้เปล่าคะแบบมาเหมือนกับผลิตทุกอาทิตย์มีให้ดูทุกอาทิตย์เลยเหมือนกับละครเลย
1: แต่จริงก็เป็นที่นิยมในชาวไนจีเรียที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้เองก็คือเรียกว่าเป็นการอุตสาหกรรมเรียกว่าเป็นสินค้าส่งออกอย่างนึงเลยก็ว่าได้มีช่องอย่างเราแอบไปดูว่าเป็นแบบที่ช่องทางโทรทัศน์ของอังกฤษนะคะก็มีช่องที่เป็นช่องสำหรับนอลลีวูดให้รับชมได้เลยเป็นช่องนึงเลยที่คนต่างประเทศจะสามารถเข้ามาดูได้ค่ะจริงๆก็เรียกว่าเป็นอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตและเป็นที่น่าจับตานะคะ
2: อย่างนี้กำลังดูเทรลเลอร์ที่ไม่พูดอะไรเพราะว่าดูเทรลเลอร์อยู่แล้วรู้สึกแบบมันก็สนุกดีเหมือนกันนะน่าสนใจคล้ายๆบุพเพสันนิวาสแต่เป็นเวอร์ชันชาวแอฟริกาอ๋อเจ้าขอบคุณมากน่าสนใจน่าสนใจน่าติดตามไปดูกันมากเลยนะครับ
1: ในเว็บไซต์หรือว่าสื่อออนไลน์ต่างๆก็มีเทรลเลอร์มีแม้กระทั่งบางเรื่องที่เอามาให้เรารับชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
2: ก็เป็นลักษณะเครื่องมือทางการทูตอย่างที่เราเกริ่นไปในช่วงแรกเป็นซอฟต์ดิปโลมาซีนั่นเองน่าสนใจมากๆครับเทศกาลหนังเรื่องราวเกี่ยวกับภาพยนตร์ที่ผ่านมาในช่วงที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับก็น่าสนใจน่าสนใจจริงๆครับ
1: ถัดไป
2: อาทิตย์หน้า
0: เราจะมาพูดถึงช็อกโกแลตค่ะ
1: แอฟริกานะคะมหาอำนาจช็อกโกแลตโลก
2: โอ้โห
1: เดี๋ยวก่อน
2: เรารู้สึกขนลุกขนพอง
1: มันมีอะไร
2: โอ้เพราะว่าความจริงแล้วเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าหนังมันก็อาจจะเป็นซอฟต์ดิโพลเมซีอย่างนึงช็อกโกแลตก็อาจจะถือว่าเป็นเครื่องมืออย่างนึงที่สะท้อนให้เห็นอะไรหลายๆอย่างในแอฟริกาได้นะครับมันไม่ใช่แค่ช็อกโกแลตหวานๆที่พวกเรามากินกันแล้วก็จบไปเนาะมันก็

0: ก็สามารถสืบสาวเล่าเล่าเอาเล่าเรื่องไปถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นได้นะ
1: กาใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดนะคะ
0: นั่นเองนะครับก็ถ้าหากว่าคนไหนใครชอบทานช็อกโกแลตก็อย่าลืมติดตามพวกเรานะครับในอาทิตย์หน้าสำหรับ
2: ซีซั่นแอฟริกาค่ะ
0: ครับก็สำหรับอาทิตย์นี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่57ผัสสะอายตนะ
1: มากันครบแล้วเตรียมเดินทางกันต่อได้ก่อนพายุทรายลูกใหม่จะมาย
2: ังต้องเดินทางต่ออีกเหรอเนี่ยโอ้ยข้าหิวจะแย่แล้วเดินก็ไม่ไหวแล้วด้วย
3: ไม่ต้องห่วงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเราเอง
4: ฮะ
5: เชิญนักเดินทางทั้ง4ออกเดินทางได
4: ้
1: ข้าชื่อตา
6: ข้าชื่อหู
7: ข้าชื่อจมูก
8: ข้าชื่อลิ้น
3: ข้าชื่อกาย
9: ข้าชื่อใจ
10: เหนื่อยเราไม่เหนื่อยเมื่อยเราไม่เมื่อยเราแบกไปเรื่อยเราไม่เมื่อยเราไม่เหนื่อย
1: ที่แท้ที่พี่หุ่นก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เอง
11: แล้วพวกหุ่นจะพาพวกเราไปที่ไหนกันแน่เนี่ย
5: ท่านอายตนะเจ้านายของข้าให้มารับพวกเจ้าไปที่โน้น
11: ที่โน้นคือที่ไหนและต้องเดินทางอีกไกลไหม
5: ก็ข้างหน้าโน้นไง
1: ข้างหน้าโน้นเหรอหรือโน้นหรือว่าโน้น
5: โน้นโน้นโน้น
11: เฮ้ยมีแต่เข็มทองละมั้งที่คุยกับพวกหุ่นรู้เรื่อง
4: ดูเจ้าหุ่นที่แบกเจ้าปันสิใช้ตั้ง2ตัวยังเดินอยู่ข้างหลังโน่นช้ากว่าเพื่อนเลย
2: รอข้าด้วยพวกเจ้าจะรีบไปไหนกันเดินรอกันบ้างสิ
7: หนักเหลือเกิน
12: ข้าก็ไม่ไหวเหมือนกัน
7: โอ้ย
2: ข้าจะตกแล้ว

0: ยชะมัดเลยแค่เดินคนเดียวข้าก็จะเป็นลมแล้วนี่ยังต้องมาแบกเจ้าหุ่นอีกเมื่อวานยังมีความสุขนั่งกินซาลาเปาอยู่เลยวันนี้ทุกข์ซะแล้วเฮ้ยความสุขนี่มันไม่เที่ยงเลยจริง
1: ๆดูเจ้าปันสิบ่นไม่หยุดเลย
2: ถึงแล้วเจ้านาย
3: ถึงแล้วเหรอดีมากขอต้อนรับนักเดินทางทั้ง4ขึ้นมาที่นี่ได้เลย
4: อ้าวแล้วนั่นเจ้าหุ่นจมูกของข้าเป็นอะไรไปเนี่ยไหนดูสิฮะไม่เป็นไรแล้วล่ะแค่เหนื่อยเมื่อยล้านิดหน่อยเอง
0: คอยยังชั่วหน่อยถ้าเจ้าหุ่นต้องเป็นอะไรไปเพราะข้าคงรู้สึกผิดแย่เลย
1: นั่นสิขอบคุณที่ช่วยพวกเราไว้นะเจ้าหุ่น
5: ขอบคุณนะ
3: พวกเจ้านี่นิสัยดีนะรู้จักขอบคุณคนที่ช่วยเหลือด้วย
0: แล้วเจ้าล่ะขอบคุณข้าหรือยังที่ข้าช่วยแบกเจ้ามานะ
2: ขอบคุณนะขอบคุณแต่ว่าข้าว่าตัวเจ้าหอมน่ากินดี
0: เฮ้ยไม่เอาไม่ให้กิน
3: เรานักเดินทางทั้ง4ในเมื่อมาถึงที่นี่แล้วข้าจะพาไปเดินชมเมืองกัน
6: จริงเหรอ
7: เย้ๆๆๆ
4: เจ้าหุ่นตาหูจมูกลิ้นกายใจเฝ้ากำแพงเมืองไว้นะ
6: รับคำสั่งประจำการขอรับเจ้านาย
3: เอาละไปกันเถอะ
5: ตึ๋งตึ๋ง
2: เอ้ยตัวอะไรน่ารักจัง
3: โอ้พวกกาลาปะน่ะเป็นประชากรแห่งเมืองนามารูป
1: ข้าว่าพวกท่านสองคนหน้าตาคุ้นๆนะ
0: ใช่ๆเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อน
2: ก็เห็นในนี้ไงล่ะ
1: เฮ้ยนี่เจ้าหยิบเอาไปตอนไหนเนี่ย
0: จริงด้วยน่าเหมือนในวงล้อนี้เลย
5: ว่าแต่ทำไมพวกท่านถึงรู้ว่าพวกเราจะหลงทางอยู่กลางทะเลทรายล่ะ
4: ลับๆหล่อไหมล่ะ
6: เ
4: พราะความฉลาดของเจ้าหุ่นทั้ง6ที่ข้าคิดค้นขึ้นมายังไงล่ะเป็นไงข้าเก่งละสิ
3: ความจริงก็คือเวทนาส่งข่าวมาบอกว่าจะมีนักเดินทางทั้ง4มุ่งหน้ามาที่นี่ต่างหาก
4: มันโทไปบอกเขาทำไมกันเล่า
1: เอ๊ะท่านผัสสะรู้จักท่านเวทนาด้วยหรอขอรับ
3: เวทนากับข้ารุ่นดีถือได้ว่าถ้าไม่มีข้าผัสสะก็ไม่มีเวทนาไม่มีสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนา
4: แต่ถ้าไม่มีข้าอายตนะหรือบางคนก็เรียกว่าสลายตนะก็ไม่มีเจ้าเหมือนกันนั่นแหละเจ้าผัสสะ
3: เออก็จริงนะพวกเราเป็นความสืบต่อร้อยเรียงกันเป็นเหตุเป็นผลต่อกันเหมือนสายโซ่นั่นแหละ
5: พวกท่าน2คนดูสนิทสนมกันมากอย่างกับพ่อลูกกันเลย
4: ไม่ใช่เป็นพี่น้องกันตั้งหาก
3: จริงๆอายตนะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับข้านะเราสองคนมีหน้าที่ดูแลสอดส่องเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในเมืองและนอกเมืองนี้ยังไงล่ะ
4: แต่ข้าทำงานมากกว่าเจ้าเยอะ
3: เฮ้ยข้ายอมเจ้าเรียกว่าเราสองคนร่วมมือกันทำงานก็แล้วกัน
4: แต่ข้าร่วมมือเยอะกว่า
3: พวกเจ้าอยากรู้ใช่ไหมล่ะว่าพวกเราทำงานกันยังไง
6: อยากรู้เจ้าครับ
4: เจ้าพูดก่อนเลยภาษา
3: ก่อนอื่นมารู้จักความหมายของผัสสะกันก่อนผัสสะหรือเรียกว่าสัมผัสแปลว่าความกระทบแต่ในความหมายที่ข้าจะอธิบายนี้ผัสสะหมายถึงการกระทบกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณ
1: อายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณมีแต่คำชวนงงอีกแล้วสิ
0: ใจเย็นๆสิศิลาฟังท่านผัสสะอธิบายต่อก่อน
3: สงสัยต้องเปลี่ยนสถานที่จะได้นึกภาพตามง่ายหน่อย
1: เฮ้ยอยู่ๆเรามาที่นี่ได้ไงเนี่ย
3: เอาละมาทำความเข้าใจผัสสะกันต่อข้ายกตัวอย่างผัสสะแบบง่ายๆให้ก็แล้วกันเจ้านึกภาพตามนะอายตนะภายใน

0: ือตาอายตนะภายนอกคือรูปนกมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางตาคือเห็นรูปนกหูกับเสียงระฆังมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางหูคือได้ยินเสียงระฆังจมูกกับกลิ่นไก่ทอดมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางจมูกคือได้กลิ่นไก่ทอด
1: ข้าเข้าใจแล้วให้ข้าอธิบายต่อได้ไหมเจ้าคะ
0: โอ้ได้เลยได้เลย
1: ลิ้นกับรสเปรี้ยวมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางลิ้นคือรู้รสเปรี้ยวกายและความเย็นมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางกายคือรู้ถึงความเย็นมาสัมผัสใจกับเรื่องราวที่ชอบมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางใจคือรู้ว่าชอบใจ
0: ถูกต้องทุกประการนี่แหละคือผัสสะส่วนที่สำคัญมากๆก็คือวิญญาณหรือตัวรู้อย่างเวลาข้าพูดอธิบายแม้จะเสียงดังแค่ไหนแต่ถ้าเจ้าไม่ตั้งใจจะฟังตัวรู้ก็ไม่เกิดขึ้นเหมือนคนไม่ได้ยินอะไรเลย
2: อย่างนี้นี่เอง
3: ต่อไปก็คืออายตนะเมื่อกี้พวกเจ้าคงได้ยินคำนี้จากผัสสะแล้วแต่ข้าจะอธิบายให้เห็นภาพชัดขึ้น
4: เย้เย้เย้เย้ดีเลยข้ายังงงๆอยู่อายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมันมีอะไรบ้าง
3: ความหมายของอายตนะคือที่ต่องงละสิอะไรที่ต่อกับอะไรข้าหมายถึงอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาต่อกันยังไงล่ะอายตนะภายในก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกก็มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวต่างๆพออายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาต่อกันก็จะจับคู่กันแบบนี้ตากับรูปต่อกันหูกับเสียงต่อกันจมูกกับกลิ่นต่อกันลิ้นกับรสต่อกันกายกับสัมผัสคือสิ่งที่มาถูกต้องต่อกันใจกับเรื่องราวต่อกันถึงจะเรียกว่าอายตนะ
4: อย่างนี้นี่เอง
5: มิน่าล่ะพวกท่านสองคนถึงสนิทกันขนาดนี
3: ้เห็นไหมว่าข้าทำงานเยอะกว่าตั้งเยอะ
4: นั่นรูปปั้นใหญ่บ้าเริ่มเลยรูปปั้นใครเหรออ
3: ๋อท่านนามารูปไง
2: นามารูป
0: ข้าเองนามารูปพวกเจ้ามาถึงกันแล้วเหรอนักเดินทางทั้งสี
6: ่นามารูปคือใครกันศิลาและเพื่อนๆจะได้เรียนรู้อะไรในเมืองอันกว้างใหญ่นี้โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: น้องๆที่นี่นะครับจะเป็นน้องๆที่มีความพิการทางการเห็นหรือว่าตาบอดนะครับสิ่งที่น้องๆขาดนะครับอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือขาดโอกาสในการเรียนอย่างเต็มที่เหมือนกับโอกาสที่เขาจะได้ออกไปสู่โลกกว้างมีน้อยมากๆจุดเริ่มต้นนะครับก็คือเป็นการรวมกลุ่มกับเพื่อนในห้องเรียนก็คือทุกคนเนี่ยอยากเป็นอาจารย์ใช่ไหมครับก็เลยหากิจกรรมที่จะทำเพื่อที่จะทำเป็นผลงานนะครับยื่นกับมหาวิทยาลัยการมาสอนนักเรียนที่พิการทางการเห็นเนี่ยมันมีความยากมากๆเพราะว่ามันจะต้องเตรียมตัวหลายๆอย่างแล้วก็อีกอย่างคือเราจะต้องมีเทคนิคพิเศษที่จะสอนเขาในการรวมกลุ่มกับเพื่อนเนี่ยเราไม่ได้มาสอนพวกวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นะครับแต่ว่าเรามามอบความรู้ใหม่ๆที่น้องๆไม่เคยได้รับนั่นก็คือเป็นวิชาภาษาที่3ครับไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาฝรั่งเศสนะครับเราก็มามอบความรู้ใหม่ๆให้กับน้องๆครับผมในการที่เราจะมาสอนที่นี่เนี่ยเราต้องเตรียมตัวคือค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าอาจารย์เขาให้คำแนะนำมาว่าน้องๆค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีสมาธิในการเรียนเหมือนกับเด็กปกติทั่วไปเราเลยจะต้องหากิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจให้น้องๆได้ตั้งใจเรียนแล้วก็ยังอยู่ในการควบคุมของเราครับครับก็วิธีในการสอนนะครับอย่างแรกเลยก็คือเราจะต้องเตรียมเนื้อหามาก่อนว่าเราจะสอนอะไรกับน้องๆกิจกรรมที่ใช้ในการสอนเราจะมีอะไรบ้างเนื้อหาก็ไม่ควรจะยากจนเกินไปเพราะจะทำให้น้องๆเนี่ยไม่เข้าใจเราก็เลยต้องหาพวกเพลงหรือว่าการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันทำให้น้องๆมีความสนใจมากขึ้นครับผมหลังจากที่เราได้สอนน้องๆนะครับก็น้องๆเนี่ยให้ความสนใจกันอย่างดีมากๆเลยนะครับบางคนเนี่ยก็บอกกับพวกเราว่าจะไปศึกษาต่อเพราะว่ามีความชื่นชอบมากครับเราก็รู้สึกดีใจที่น้องๆที่ชอบในกิจกรรมตรงนี้ครับผมแล้วก็จะนำวิชาที่เราสอนเนี่ยไปต่อยอดในอนาคตครับ
1: น้อยมากที่เยาวชนหรือนักศึกษาจะเข้ามาทำกิจกรรมแบบนี้นะคะจากที่พอได้สอบถามนะคะผู้เรียนก็ได้รับประโยชน์เยอะนะพอก็อยากจะให้มีกิจกรรมนี้ต่อเนื่องจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องต่อๆไปเพื่อจะเป็นการปูพื้นฐานให้กับผู้เรียนหรือว่านักศึกษานะคะเยาวชนของชาติเนี่ยได้มีแนวคิดจิตคติในเรื่องของจิตอาสาการบำเพ็ญประโยชน์หรือว่าช่วยเหลือผู้ที่ด้อยกว่าเรานะคะ
0: สิ่งที่อยากพัฒนานะครับก็คือเราอยากเพิ่มสมาชิกตอนนี้เนี่ยก็มีน้องๆในโรงเรียนของผมนะครับก็คือตรงในสุราษฎร์ธานีบางคนเขาก็สนใจที่จะมาทำกิจกรรมตรงนี้เราก็เลยเปิดโอกาสนะครับให้มีการส่งทอดต่อเป็นรุ่นสู่รุ่นครับผมแล้วก็ถ้ามีสมาชิกจำนวนมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราคิดว่าโครงการของเราเนี่ยก็จะพัฒนาไปได้ดียิ่งขึ้นเลยครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยชมรมของเรานะครับก็ยังได้รับการรับรองนะครับจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานีด้วยครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ขอสีหนูไปค่ะ
1: ก็แค่จะยืมแป๊บเดียวเดี๋ยวก็คืนแล้ว
2: หยิบของของตะวันไปเฉยๆนะเขาเรียกขโมยนะเมฆขโมยของคนอื่นตายไปต้องตกนรกนะเมฆ
1: นรกเหรอ
2: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
1: กลัวนะครับเมฆไม่อยากตกนรก
0: ใครเขียนคะเนี่ยมีนรกกับสวรรค์ด้วย
2: พระยาลิไทยกษัตริย์พระองค์หนึ่งในยุคสุโขทัยทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงไว้เพื่อเตือนใจให้ประชาชนได้รู้จักผิดชอบชั่วดีทรงศรัทธาในพระพุทธศาสนามากเลยนำหลักธรรมมาเป็นแนวทางในการปกครองบ้านเมืองเรียกว่าทศพิธราชธรรมยังไงล่ะ
0: คืออะไรล่ะคะคุณปู
2: ่ทศพิธราชธรรมก็คือคุณธรรม10ประการที่พระเจ้าแผ่นดินประพฤติปฏิบัติยังไงล่ะมีทั้งการให้ทานรักษาศีลการบริจาคมีความซื่อตรงอ่อนโยนมีความเพียรไม่ถือโทษโกรธเคืองไม่เบียดเบียนมีความอดทนและเที่ยงธรรมครบ10ประการพอดีใช่ไหมล่ะเมฆพระปฐมบรมราชองค์การของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ที่ว่าจะครองแผ่นดินโดยธรรมก็คือคุณธรรมทั้ง10ประการของพระมหากษัตริย์เพื่อดูแลคนไทยทั้งประเทศให้ร่มเย็นเป็นสุขยังไงล่ะ
1: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันว่าสมัยนั้นเป็นยังไง
0: เฮ้ก็ได้แต่เอามานี
3: ่พิษณุโลกพุทธศักราช1905
1: ที่นี่ที่ไหนเนี่ยทำไมไม่เห็นมีคนเลย
0: นั่นสิเขาไปไหนกันหมดนะ
1: พี่สาวครับไปไหนกันมาหรอครับ
4: พวกเอ็งไม่รู้เหรอว่าวันนี้เป็นวันพระข้ากับแม่ข้าก็เลยไปทำบุญแล้วก็ฟังเทศชาวบ้านเขาก็ไปกันทั่วทั้งหมู่บ้านพวกเอ็งไม่ไปหรือ
1: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
5: เจ้าเนี่ยถามแปลกไปวัดน่ะได้บุญอิ่มอกอิ่มใจเวลาฟังเทศพวกข้าก็จะได้รู้ถึงสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่ววันนี้บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ
4: พระยาลิไทยทรงสร้างวัดสร้างพระพุทธรูปไปทั่วเมืองพวกเราก็เหมือนมีที่พึ่งทางใจเตือนสติให้ทำดีบ้านเมืองทุกวันนี้ก็สงบสุขวันหน้าพวกเองก็ไปวัดกับข้าสิ
0: ดีจังเลยค่ะว่าแต่วันพระหน้าคือเมื่อไหร่ล่ะคะโอ้แก่นแก้วยังไม่ทันรู้คำตอบเลย
6: พวกเราไปก่อนนะคะ

0: เมฆด้วยเมฆด้วย
1: โอ้เด็กๆอยากไปวัดกันด้วยเหรอเอาสิดีเลยไว้ปู่จะพาไปนะ
2: เย
0: ้พระยาลิไทยทรงใช้หลักพุทธศาสนาปกครองบ้านเมืองทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงเล่าเรื่องนรกสวรรค์ทำให้คนไม่กล้าทำชั่วเพราะกลัวตกนรกเมื่อทุกคนทำความดีบ้านเมืองก็จะเจริญรุ่งเรืองคุณปู่บอกว่าทศพิธราชธรรมคือคุณธรรม10ประการของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ประพฤติเป็นแบบอย่างในความดีมาตั้งแต่สมัยพระยาลิไทยจนถึงปัจจุบัน

0: เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกสนุกให้ฟังดีกว่า
1: สุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับโอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
2: นั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกใช่ไหม
1: อยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะ
3: จะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่า

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติไฟไหม้เตรียมตัวอย่างไรให้รอด
1: สวัสดีค่ะเด็กๆครูเชื่อว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆทุกคนรอคอยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: งั้นก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพี่ๆตัวแทนจาก Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: วันนี้พร้อมกันไหมเด็กๆ
2: พร้อม

0: พี่อ้นเชื่อว่าวันนี้เด็กๆทุกคนจะได้รับประสบการณ์ดีๆจากการจำลองกิจกรรมซักซ้อมหนีไฟไหม้ในโรงเรียนขอให้ทุกคนมีสติและตั้งใจทุกคนทำได้แน่นอนพี่ๆเป็นกำลังใจให้นะครับ
1: พี่ขอเพิ่มเรื่องรายละเอียดการฝึกซ้อมให้อีกนิดนึงนะครับสำหรับโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนที่เป็นคนพิการบกพร่องทางการได้ยินเราจะต้องมีล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารขั้นตอนการอพยพให้พวกเขาได้รับรู้และเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยส่วนวันนี้น้องอัดมีเพื่อนๆทุกคนคอยช่วยดูแลใช่ไหมครับ
2: ใช่ใช่ใช่ครับ
3: 15นาที
0: โอเคโอเคอีก15นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นนะทุกคน
1: งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นพี่ขอถามก่อนว่าใครพอจะรู้บ้างว่าไฟไหม้หรืออัคคีภัยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
4: เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการครับอย่างการจุดธูปเทียนหรือยากันยุงทิ้งไว้โดยไม่ดูแลครับ
5: ไฟฟ้าลัดวงจรค่ะก็มาจากการที่เราเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้อย่างผิดวิธีสายไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้นะคะ
6: แล้วก็เกิดจากก๊าซหุงต้มรั่วไหลทำให้มีประกายไฟเกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้ครับ
5: โอ้โหสามคนนี้ไวมากแย่งต่อไม่ทันเลย
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีคำถามอีกเตรียมยกมือให้ทันนะอะตอม
5: ครับ
1: แล้วถ้าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับไฟไหม้ในโรงเรียนหรือในอาคารสูงล่ะเราต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง
5: ผมครับถ้าในโรงเรียนหรืออาคารสูงเราก็ต้องตรวจสอบเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และอุปกรณ์ดับไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เช็คประตูทางออกฉุกเฉินว่าไม่ได้มีการปิดล็อกเอาไว้เช็คบันไดหนีไฟว่าไม่ได้มีสิ่งของวางกีดขวางครับ
4: มีอีกครับเราต้องตรวจจำเส้นทางของประตูทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย2เส้นทางศึกษาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นพวกไฟฉายนกหวีดโทรศัพท์มือถือให้พร้อมใช้งานเสมอนะครับ
0: โอ้โหครบถ้วนละเอียดดีมากเลยแล้วสัญญาณรูปภาพการข้อความที่เป็นคำสั่งที่ชัดเจนที่พี่ให้ทำกันมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยไหมครับ
2: เรียบร้อยครับ
3: เรียบร้อยครับชัดเลยดีเลย
4: อัดครับการข้อมูลสำคัญพกติดตัวมาไหมครับ
3: นี่ชื่อเบอร์โทรที่อยู
7: ่
5: นกหวีดล่ะคะพกมาด้วยไหม
3: นี
5: ่อัดพร้อมมากเลยครับ
1: นี่ก็ถือว่าเรามีการเตรียมตัวตกลงกันภายในโรงเรียนได้เป็นระบบแบบแผนดีมากเลย
0: มันดีมากเลยนะที่เด็กๆทุกคนเข้าใจถึงพฤติกรรมของน้องอัดที่อาจจะมีปัญหาในการแสดงออกรวมถึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเขาจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ทั่วไปพี่อ้นก็จะติดต่อกับน้องอัดผ่านทางแชท Facebook แล้วก็ LINE เพื่อสื่อสารกับเขาน่ะ
6: เอาเป็นว่าตอนที่เราฝึกซ้อมหนีไฟขอแค่ให้ทุกคนมีสติไม่ตื่นตระหนกแล้วให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันไว้อย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก้มหรือหมอบต่ำอยู่กับพื้นเข้าไว้เพราะควันไฟจะลอยขึ้นสูงการทำตัวให้อยู่ต่ำที่สุดเป็นการหลบกลุ่มควันหรือลดการสูดเอาควันไฟเข้าสู่ปอดจะยิ่งดีถ้าเราใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัยนะ
3: 7นาที
0: น้องอัดเตือนนะว่าอีก7นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นแล้ว
1: งั้นเราแยกย้ายกันขึ้นห้องเรียนนะแล้วถ้าเสียงเตือนไฟไหม้ดังทุกคนก็ทำตามที่เราซักซ้อมกันไว้นะ
2: ครับ
8: ครับ
2: ครับครับ
8: ครับ
0: พี่อ้นกับพี่บาสรอเด็กๆทุกคนที่จุดรวมพลโถงใต้อาคารเรียนนะครับ
2: คร
8: ับ
2: ครับ
3: ไฟไหม้แล้ว
4: อัดอยู่ใกล้ๆพวกเราไว้ต้นกล้าประคองอัดไว้นะได้เลยปกป้อง
5: พวกเราเอาผ้าเช็ดหน้ามาชุบน้ำแล้วปิดจมูกกับปากเอาไว้นะ
3: โอ้ยเสียงดังหนวกหูไม่ชอบ
5: ใจเย็นๆนะอัดมันคือเสียงสัญญาณเตือนภัยนะ
6: พวกเราก็มอบตำตาม DLTV มาทางนี้นะข้างหน้าเป็นบันไดหนีไฟมันมีช่องระบายอากาศจะช่วยลดการสูบดมควันไฟเข้าสู่ปอดได้นะและถ้ามีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันที
4: DLTV นายดูเส้นทางดีๆนะระวังจะเข้าไปในจุดอับของอาคารเรียนเราจะแยกกันหมด
6: ได้เลย
5: พราะว่าถ้าไฟลุกลามมากขึ้นเดี๋ยวจะเสี่ยงอันตรายมากเราต้องพยายามที่จะลงชั้นล่างให้เร็วที่สุด
4: ลงลิฟต์ลงลิฟต์ไม่เป็นไรนะอัดพวกเราจะช่วยเองแต่ว่าห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับทำให้ติดค้างภายในลิฟต์และขาดอากาศหายใจได้นะอันตรายมาก
6: ๆพวกเราตามฉันมาทางนี้

0: พี่อ้นและพี่บาสขอชื่นชมเด็กๆทุกคนที่เรียนรู้การเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ดีมากๆแถมยังสามารถดูแลและช่วยเหลือน้องอัดได้อย่างปลอดภัยตามที่เราได้ฝึกซ้อมกันไว้ได้อีกด้วย
1: เก่งเก่งมาก
2: น้องอัดยิ้มด้วยดูสิพวกเรา
3: เย
4: ้ถือว่ากิจกรรมในวันนี้ผ่านครับ
3: เย้อิงฟ้าขอถามหน่อยสิคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องติดอยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้จริงๆพอจะมีวิธีในการส่ง

0: ความช่วยเหลืออื่นๆอีกไหมคะ
1: อ๋อมีสิเราสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุระบุตำแหน่งที่เราติดอยู่หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารด้วยวิธีโบกผ้าใช้ไฟฉายหรือเป่านกหวีดนะอย่าลืมว่าเราต้องมีสติและคิดหาทางเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์ให้ได้แบบปลอดภัยด้วยนะพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ประมาทและรู้จักศึกษาวิธีป้องกันเอาไว้ก่อนนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยล่ะ
0: แล้วถ้าเราสามารถออกมาได้แล้วก็ห้ามกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าอาจจะถูกไฟคลอกหรือได้รับอันตรายจากโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาได้ทางที่ดีหลังเกิดเหตุไฟไหม้เราก็ต้องฟังจากทางเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเลยนะ
2: สำหรับช่วงนี้เราก็ต้องคอยอธิบายพูดคุยกับน้องอัดเพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้น้องอัดตื่นตระหนกแล้วก็จัดสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงสงบไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากเกินไปเพื่อช่วยเยียวยาสภาพจิตใจและความรู้สึกด้วยนะ
0: DLTV จำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ทางภาคใต้ก็ดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่ตลาดมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเกิดความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโดยรับผู้ป่วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้ง10คนเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งจัดให้มีโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณต่อผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลกร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้องตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและจัดทีมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเต็มกำลังความสามารถจนกว่าสภาพจิตใจเข้าสู่สภาวะปกติด้วยละ
3: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
4: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
5: โอ้โหท้องร้องสามัคคีกันมากเลยครับพี่บาสกับต้นกล้าเนี่ย
6: เว็บไซต์
0: โอ้โหอัดเนี่ยความจำดีมากเลยนะครับ DLTV เองก็ลืมไปแล้วถ้าอยากค้นหาข้อมูลแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก็คลิกเข้าไปดูได้เลยที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับผมพวกเราขอตัวไปทานอาหารกลางวันก่อนนะครับบายบายในสถานการณ์ไฟไหม้โรงเรียนหรือชุมชนสำหรับกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารการปรับตัวกับผู้อื่นอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษต้องมีสติอธิบายสถานการณ์เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกพาอพยพออกมาอย่างระมัดระวังเดินก้มหรือหมอบต่ำๆอยู่กับพื้นเข้าไว้ใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆจะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15 เวลา 5:45 น.

0: are you this afternoon?
1: Fine, thank you. May I have the menu, please?
0: Certainly, here you are.
1: The spaghetti looks good.
0: Our pastas are excellent. The vegetarian spinach and mushroom lasagna is one of our best sellers.
1: I'll have the vegetarian lasagna then.
0: Okay, and may I interest you in an appetizer?
1: Let's see. I can't decide between the green bean salad and the crispy baked ravioli. Which one do you recommend?
0: The baked ravioli would go great with the lasagna, so I recommend that.
1: One crispy baked ravioli then.
0: And would you like to have anything to drink?
1: Yes, please. I'll have a glass of red wine.
0: So that will be one vegetarian spinach and mushroom lasagna, one baked ravioli, and one glass of red wine?
1: That's correct.
0: Okay. Thank you. Your order will be out shortly. Can I bring you anything else? Would you like another glass of wine?
1: No, I'm fine, thanks. May I have the dessert menu, please?
0: Certainly, here you are. May I recommend the tiramisu? It is one of the best in town. The Italian pistachio ice cream is also very good.
1: Both sound interesting, but I'll have the ice cream. And may I also have a cup of coffee, please?
0: Certainly, your order will be out shortly.
1: Thank you. Excuse me, may I have the bill, please?
0: Here you are. Would you like to pay in credit or cash?
1: I'll be paying in cash. Here you go. Please keep the change.
0: Thank you. I hope you enjoyed your meal.
1: I did. It was lovely.
0: Have a pleasant afternoon.
1: You too. Thank you.
0: Bye.
2: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it's a great chance for you to improve your English.
5: Enjoy watching. Bye-bye.
6: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: ของหน่วยราชการและเอกชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการก่อตั้งมูลนิธิพระมงคลบพิตรขึ้นในปี2502โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณะและรักษาองค์พระมงคลบพิตรและวิหารพระมงคลบพิตรรวมทั้งสิ่งปลูกสร้างอื่นๆอันเป็นโบราณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตลอดจนดำเนินการอันเป็นสาธารณประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวม
1: ครับมูลนิธิพระมงคลบพิตรเนี่ยเป็นองค์กรสาธารณะมีข้อบังคับที่กำหนดจุดประสงค์ไว้หลักๆ3ประการครับประการที่1โดยสรุปคือให้มูลนิธิเนี่ยเอาเงินผลประโยชน์ที่ได้ทั้งหมดจากคนที่มากราบไหว้และก็ทำบุญที่วิหารมูลนิธิเนี่ยดูแลองค์พระมงคลบพิตรดูแลวิหารพระมงคลบพิตรให้มีความสวยงามสง่าอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งวัตถุประสงค์ข้อนี้เนี่ยทางมูลนิธิได้ดำเนินการมาโดยตลอด
0: การบริหารองค์กรย่อมมีบ้างที่จะประสบกับปัญหาและอุปสรรคซึ่งถือเป็นเรื่องที่อาจเกิดขึ้นได้โดยผู้นำองค์กรเองก็เข้าใจสภาพทั่วไปของปัญหาซึ่งโดยมากเกิดจากความแตกต่างกันด้านที่มาของคนในองค์กรไม่ว่าจะเป็นอาชีพอายุหรือปัจจัยทางสังคมอื่น
1: ๆสภาพปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นน่ะเราต้องแก้ได้นะครับเนื่องจากเรามีกรรมการทั้งหมด15ท่านแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ทั้งหมดประมาณ42ท่านเนี่ยที่อยู่ในองค์กรทุกคนก็มีพื้นความรู้ความคิดแตกต่างกันมากโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่วิหารพุทธพิษเนี่ยมีความรู้แตกต่างกันมากมาจากครอบครัวพื้นฐานครอบครัวที่แตกต่างกันมากสิ่งต่างๆเหล่านี้เวลามาทำงานร่วมกันเนี่ยแน่นอนปัญหาต่างๆก็เกิดขึ้นความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันนะครับการทำงานที่ไม่เป็นทีมในลักษณะนี้เราถือว่าปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่เป็นปัญหาใหญ่เป็นธรรมชาติของปัญหาที่คนนั่งมาอยู่รวมกันเนี่ยมันต้องเป็นปัญหาถามว่าคณะกรรมการหนักใจในเรื่องนี้ไม่หนักใจเพราะถือว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติแต่เราจะดูแลสิ่งเหล่านี้อย่างไรเราก็วางกฎวางกติกาให้เขาปฏิบัติ

ระมงคลบพิตรเป็นพระพุทธรูปโบราณที่สำคัญและได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติและได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติโดยกรมศิลปากรจากวิหารพระมงคลบพิตรสู่การร่วมกัน

0: โดยเบื้องต้นในความเชื่อเบื้องต้นเนี่ยทางเรามองว่าคุณธรรมนั้นเป็นเรื่องของความดีความงามที่ต้องทำให้เกิดขึ้นในองค์กรโดยที่ทุกคนนั้นมีคุณธรรมอยู่ในจิตใจไม่เป็นการบังคับแต่คุณธรรมเราเน้นถึงการปฏิบัติในวิถีชีวิตประจำวันมีการติดตามเสมอครับโดยเฉพาะของเรานั้นน่ะได้กำหนดเรามีวิสัยทัศน์อยู่6ประการการบริหารองค์กรสู่สากลพระมงคลบพิตรงานพัฒนาบำรุงศาสนาวัฒนธรรมร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ตอบโจทย์ผู้เยี่ยมชมสื่อผสมเทคโนโลยีโดยวิสัยทัศน์เนี้ยเราก็พยายามจะทำให้เกิดขึ้นนะครับคุณธรรมที่เราเน้นน่ะเน้นคุณธรรมเรามองถึงคุณธรรมเบื้องต้นที่ว่าทุกคนเนี้ยต้องทำเพื่อเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับความภาคภูมิใจของมูลนิธิที่เห็นณปัจจุบันนี้คือเราได้บูรณะวิหารมูลนิธิเนี่ยใช้เงินไปถึง60 กว่าล้านนะครับโดยเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างแต่ทั้งนี้เนี่ยให้คงสภาพสถาปัตยกรรมเดิมดั้งเดิมไว้โดยมีกรมศิลปากรเนี่ยมาช่วยดูแลว่าการซ่อมแซมนั้นควรจะเป็นอย่างไรดูแลใกล้ชิดผลงานที่ออกมาจริงสง่าสวยงามวันนี้เราภาคภูมิใจมากที่เราสามารถซ่อมวิหารซึ่งเราพยายามจะตั้งงบประมาณซ่อมมาโดยตลอดแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เป็นความภาคภูมิใจนอกจากนี้ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบวิหารคุณภิษใช้เทคโนโลยีต่างๆ
1: ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าวิสัยทัศน์และเจตนารมณ์ของมูลนิธิพระมงคลบพิตรในการทำนุบำรุงศาสนาและวัฒนธรรมและการทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ล้วนนำมาซึ่งการเป็นหนึ่งในองค์กรคุณธรรมต้นแบบในพื้นที่จังหวัด

0: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
1: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพากรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพากรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
0: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
1: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
2: ทั้งพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอันแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวนี้เราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
1: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
3: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีด้วยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้ไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
4: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
1: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: shrimp, oyster, what else? Okay, so let's take a look at different kinds of shellfish. The first one, group six. What do you call?
1: Shrimp.
0: Shrimps. Okay, let's check. Very good. Together, shrimps.
2: Shrimps.
0: All right, next one. Not yet. Foster, just calm down. Group three.
3: Crabs.
0: Crabs. Very good. Together, crabs.
2: Crabs.
0: Crabs. Okay. Do you like eating crabs? Raise your hand. Yes, right. Okay. So, be careful when you're eating crabs because crab is one of food allergen. เพราะฉะนั้นคนที่ชอบกินครับกินปูนะฮะต้องตรวจสอบด้วยว่าเรามีอาการแพ้จากสัตว์ที่เป็นประเภทเชลฟิชหรือเปล่านะครับเพราะว่าปูเนี่ยคือ one of the major food allergens คือหนึ่งในตัวก่อการแพ้อาหารได้เลยโอเค next one wow the big shrimp go fiveThe five, the big shrimps, the big shrimps. What is it?
3: Lobster.
0: What is it?
3: Lobster.
0: Let's check. Very good. Together, lobster.
2: Lobster.
0: Lobster. Very good. Okay. Wait. Okay. So hold on. A type of grass that we grow to get small, hard seeds.Used for making flour or the grain itself. What is it? Group one. We didn't talk about nutrients. We're talking about the words that is on the picture.
1: Wheat.
0: Wheat. Let's check. Very good. Everyone say it together. Wheat.
2: Wheat.
0: Wheat.
2: Wheat.
0: Okay. All right. We usually.Grow wheat to get small hard seeds. ส่วนใหญ่เราจะปลูกต้นต้นสาลีเพื่อเราจะเอาไปทำเป็นแป้งนั่นเองแป้งสาลีเพราะฉะนั้นคนที่มีประวัติการแพ้เกี่ยวกับแป้งสาลีถ้าเรากินแป้งที่ทำจากพืชสาลีเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ที่จะเกิดอาการแพ้กับร่างกายของเรานะครับเพราะฉะนั้น be careful when you're eating something เพราะฉะนั้นให้เราระวังด้วยตอนที่เรากินอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับโอเค now we move to the next one group two this word what is it
4: soy bean
0: okay ever say it together soy bean
2: soy bean
0: soy bean
2: soy bean
0: Foster can you eat soy beansNo, because you are allergic to soybean. Very good. All right. So we usually make oil from soybean. What about milk? Milk from soybean. It's what do you call?
5: Soy
0: milk. Okay.เพราะฉะนั้นเด็กๆที่มีประวัติการแพ้ซอยบีนไม่ว่าซอยบีนนั้นจะถูกไปทำเป็นนมเราก็จะต้องระวังด้วยนะครับ That's very easy Good to What is it? What is on a plate?
1: Grilled fish
0: Really? We talk? Okay, grilled fish Alright, so this one Everyone say together fish Fish Any kinds of fish can make food Can makefood allergy okay any kinds of fish all right after you eat food allergy after you eat food allergen something happens to you right okay so what is he doing okay good to what is he doing look at this oneAfter he ate shrimps, what is he doing?
1: Scratching.
0: Scratching on
1: skin.
0: On skin, right? Okay. So the body reactions after you ate food allergen, what do you call? Group two again. Five, four. The body's reaction after you ate food allergen, what is it?
1: Itch, itchy.
0: It's not itchy. Okay, let's try again. Group two, group one. โอเคนักเรียนสามารถดูรูปภาพแล้วก็ดูคำนิยามได้เลยนะครับว่าคำศัพท์นี้คืออะไร
1: Allergic symptom
0: What is it
1: Allergic symptom
0: is it almost there almost there เกือบถูกแล้วนะครับ Group 3
4: Allergy
0: Allergy Very good All right Everybody say it together Allergy
2: Allergy.
0: So right now we have three words that looks very close. ตอนนี้เรามีทั้งหมด3คำที่มีการสะกดที่ใกล้เคียงกัน The first one allergic ถูกไหม Allergic คือ adjective or noun Adjective very good For example I am allergic to peanuts something like that So the next one allergen is adjective or noun Now, what about allergy? Adjective or noun?
2: Now,
0: so allergen and allergy, what's the different? Allergens and allergy, what's the different? แตกต่างกันยังไง Allergen and allergy. Allergen, it's... Alright, so could you just give me example of allergen, food allergen? Could you give me example of food allergen?Group 5. Okay, it's okay. Take time. Give me example of food allergen. มีอะไรบ้างเอ่ย Food allergen. Example. Okay.
1: Milk.
0: What else?
1: Eggs.
0: What else?
1: Soybean.
0: Soybean. What else?
1: Peanuts.
0: Peanuts. What else?
1: Hazelnuts.
0: Hazelnuts. Right. Okay. So all of those things we call food allergen. Okay. Allergen is the thing that can cause the body's reaction. So the body reaction.It's allergy. After you eat food allergen, you can have food allergy. All right. We are going to take a look at food allergy symptoms. เดี๋ยวเรามาดูกันว่าอาการของการแพ้อาหารนั้นมีอะไรบ้าง Okay. Look at this one.Two hands are the same or different?
2: Different,
0: right? So, left hand, it's very normal. Nothing change. But the right hand, it's getting bigger. They are different. So what happened? What happened? Group five.
1: Itchy.
0: It's not correct, but you tried again. So itchy, it feels like you want to scratch on your skin. But this one, your hand is getting bigger. This word starts with the letter it's. We have two syllables.
1: High word.
0: Hives? You mean hives?
1: High word.
0: It's not correct. This word is from the word swelling. คำนี้มาจากคำว่า swelling. Okay, group two. Okay, let's try. Now, group two knows the answer.
5: Swollen.
0: Swollen, right? Okay, let's check. Very good. Everybody say it together. Swollen.
2: Swollen.
0: So swollen is adjective. When your hand is getting bigger, you can say, I got a swollen hand. Everybody say it together. I got
2: a swollen hand.
0: If it happens to your lips, what do you say? If it happens to your lips, what do you say? I got. How many lips do you have? Okay, two lips, right? You say, I got. Really? I got, not and, because how many lips do you have? I got, no ah, because you have two lips. Okay, you say, I got swollen lips. Very good. When it happens to your leg, one leg, what you say? I got a swollen leg. Remember that when the part of your body is getting bigger, it is swollen. Okay. Mm-hmm. Very good. Now we move to the next symptom.
6: มีใครเคยเป็นอาการนี้บ้างหลังจากกินอย่างเช่นทานกุ้งเข้าไปนักเรียนเคย
0: swollen hand ไหมเคยไหมครับอย่างนะครับโอเค next one look at the video what is he doing ring the bell group one
1: Itchy.
0: Very good. Everyone say it together. Itchy.
2: Itchy.
0: Itchy.
2: Itchy.
0: So itchy is an adjective. When you want to scratch your skin, okay? It means I feel itchy on my elbow. So this one we call elbow, okay? So itchy is followed by, we put itchy after the linking verbs, like verb to be or feel. This one we call linking verb is followed by adjective itchy. Okay, remember that if you want to scratch your skin, it means you want itchy. Very good. Next one. Oh, look at this one. What happened to the baby? Group five. What happened to the baby? They've got... His fat is getting red. His fat is getting red. They are red dots.
6: Dots ก็คือเป็นจุดๆเนาะดูจากรูปภาพเนี่ย baby เด็กคนนี้เกิดการผื่นขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษคือคำว่า
1: hive
0: are you sure about hive you sure
1: yeah
0: I think it's not correct ระหว่างสิ่งนี้กับ hive จะแตกต่างกันเดี๋ยวในรูปถัดไปที่เธอจะอธิบายให้ฟังว่า hive เป็นยังไงแต่อันนี้คือเป็นแค่ผื่นเท่านั้น no bumpsไม่มีปุ่มเป็นแค่ผื่นเรียบๆแต่ it's getting red มันจะออกค่อนข้างสีแดงเพราะฉะนั้น what word is it it starts with the letter R group 3
4: fever
0: it's not fever fever is like you are having a high temperature of your body so that we call fever but this one his friend is getting red dotsWhat to call? All right, students watching on the TV, you know the answers, right? Okay, let's check together. This one we call, everybody say it, rash.
2: Rash.
0: Okay, so rash is a noun. You say, I get a rash on my face very good so rash จะเป็นค่อนข้างที่เป็นผื่นเป็นแค่ผื่นอย่างเดียวซึ่งผื่น

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำเล็กลุ่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 18:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: apartment is a bedroom, a bathroom with a shower, and a living room. In my bedroom is a small bed, a bookshelf, a study desk, and a chair. There is also a balcony that has a few potted plants and a rack for hanging clothes to dry. In my living room, there is a sofa, coffee table, and a television. There isn't a kitchen, but I have a refrigerator, microwave, and toaster oven. I really like the convenience of my new apartment. There is a supermarket that is 24 hours right across the street from my apartment building. I can shop there anytime that I need something, such as food items, cleaning products, or over-the-counter medicine. There is also a community mall and cinema in the neighborhood within walking distance. There are a lot of restaurants and cafes, so I never have to worry about going hungry. Another reason that I like my neighborhood is that it is very quiet for a big city like Bangkok because it is outside of the city center. Where do you live is a common question that you will get when you meet someone new. Instead of just saying the name of the city that you live in, like Bangkok or London, you can be more descriptive. There are many details that you can give your conversation partner to help them pick your place of living better. When describing a place of living, what can you talk about? First, its location. What neighborhood is it in? Are there any landmarks nearby, such as a shopping center or a train station? Why do you like your place of living? Is it close to a shopping center, a bank, a supermarket, a bus stop, a train station, a restaurant, a cinema, etc.? Moreover, you can also talk about the different rooms in your house or apartment. Use these constructions to talk about things that we see or exist. Use there is to describe the singular and uncountable nouns. For example, there is a drugstore right next to my apartment. Use there are for plural and countable nouns. For example, there are a few Japanese restaurants in my neighborhood. For giving reasons, you can say something like this. I like my house or apartment because, or another reason that I like my house or apartment is that. For example, I like my house because it has a big pool. Or another reason that I like my apartment is because it is very close to the place that I work.
1: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn
3: and a great chance to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye.
4: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูที่ดูอยู่ปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกันอีกครั้งในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2กับคุณครูนงนุชสุขใสหรือว่าครูอ้อมค่ะค่ะนักเรียนคะในวันนี้นะคะเราจะมาอยู่ในเรื่องของปิซึมในชีวิตจริงกันค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่จุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันนะคะนักเรียนสามารถที่จะใช้ความรู้ในเรื่องของปิซึมในการแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับชีวิตจริงได้ค่ะดังนั้นก่อนที่เราจะไปใช้ความรู้เรื่องของปิซึมนะคะมาแก้ปัญหาในชีวิตจริงใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้ของนักเรียนกันก่อนนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนความหมายก่อนนักเรียนจำความหมายของปิซึมได้อยู่ไหมคะปิซึมเป็นยังไงคะถูกต้องค่ะคือปิซึมเนี่ยจะเป็นรูปเลขาคณิต3มิติใช่ไหมคะที่ทำไมคะจำได้อีกไหมที่มีฐานหรือว่าหน้าตัดเนี่ยใช่ไหมคะที่เป็นรูปหลายเหลี่ยมนั่นเองนะคะที่เท่ากันทุกประการไหมคะเท่ากันด้วยและมีอะไรอีกคะนอกจากฐานและหน้าตัด
3: ม
2: ีด้านข้างใช่ไหมคะด้านข้างของเราเนี่ยซึ่งด้านข้างของเรานะคะจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานใช่ไหมคะก็คือนะคะปิซึมก็คือรูปเรขาคณิต3มิติค่ะนะคะที่มีฐานทั้ง2เป็นรูปหลายเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการค่ะและอยู่บนระนาบที่ขนานกันนะคะโดยที่ด้านข้างแต่ละด้านจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนั่นเองนะคะซึ่งนักเรียนจะจริงกับคำว่ารูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเพราะว่าเราจะพูดถึงปิซึมตรงใช่ไหมคะทีนี้ค่ะเมื่อเราจำได้แล้วว่าปิซึมเนี่ยจะเป็นรูปเรขาคณิต3มิตินะคะที่มีฐานทั้ง2เป็นรูปหลายเหลี่ยมใช่ไหมคะแล้วก็มีด้านข้างเนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานทีนี้ค่ะนักเรียนจำได้ไหมคะว่าปิซึมที่เราเรียนไปเนี่ยมีปิซึมอะไรบ้างที่เราเรียนไปแล้วปิซึม3เหลี่ยมใช่ไหมคะมีคะปิซึม4เหลี่ยมที่เราคุ้นชินเลยอะไรคะปิซึม4เหลี่ยมข้างหมูใช่ไหมคะนี่คือปิซึมที่เราคุ้นเคยใช่ไหมคะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อและนักเรียนยังจำได้ไหมคะว่าพื้นที่ผิวของปิซึมล่ะคืออะไรจำพื้นที่ผิวได้ไหมคะ
3: พื้นที่ฐานภูมิและความสูง
2: พื้นที่ผิวใช่ไหมคะพื้นผิวนักเรียนนึกถึงนักเรียนจำได้ที่ครูทำรูปขี้ได้ไหมคะนะคะพื้นที่ผิวเราก็คือพื้นที่ทำไมคะพื้นที่ทั้งหมดที่เราขี้ออกมาได้ใช่ไหมคะก็อย่างเช่นเนี่ยพื้นผิวของเราแน่นอนเลยว่าถ้าครูพูดถึงปิซึมที่เป็นรูปสามเหลี่ยมกันป่ะปิซึมสามเหลี่ยมเนี่ยเราจะมีอะไรบ้างเราจะมีรูปเรขาคณิตอะไรบ้างคะมีรูปสามเหลี่ยมจำนวนกี่รูปคะ
3: สอง
2: รูปที่เท่ากันไหมคะเท่ากันทุกประการใช่ไหมคะแล้วมีรูปอะไรอีก
3: ส
2: ี่เหลี่ยมจำนวนกี่รูปคะสามรูปใช่ไหมคะซึ่งเราต้องหาพื้นที่ทั้งหมดไหมคะเราก็ต้องหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมจำนวน2รูปใช่ไหมคะแล้วก็หาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากอีก3รูปใช่ไหมคะค่ะก็พูดง่ายเลยพื้นที่ผิวของปิซึมก็คือพื้นที่ด้านข้างทั้งหมดนั่นเองนะคะรวมกับพื้นที่ของฐานทั้ง2นั่นเองนะคะหรือว่าถ้าเราพูดถึงในรูปคลีที่ครูได้เคยอธิบายไปนะคะก็คือหาพื้นที่ผิวทั้งหมดของรูปคลีที่เราคลีได้ใช่ไหมคะทีนี้ต่อไปนะคะนักเรียนจำปริมาตรได้ไหมคะปริมาตรของปิซึมล่ะเราจะสามารถหาได้ยังไงใครจำได้คะปริมาตรของปิซึมเราเพิ่งเรียนไปด้วยนะคะจำได้ไหมคะก็คือพื้นที่ฐานคูณด้วยความสูงนั่นเองใช่ไหมคะซึ่งฐานของเราเนี่ยจะเป็นรูปเรขาคณิตอะไรก็ได้ใช่ไหมคะซึ่งเรียนอะแล้วแต่เลยว่าจะเป็นรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมรูปสี่หมู่นะคะคือพื้นที่ฐานของเราสามารถเป็นฐานได้รูปหลายเหลี่ยมได้เลยใช่ไหมคะหรือฐานจะเป็นรูปห้าเหลี่ยมเป็นรูปดาวได้เลยใช่ไหมคะแล้วก็อย่าลืมคูณกับความสูงของปิซึมด้วยนะคะทีนี้ค่ะนักเรียนคะไม่ได้ลองดูอันนี้นะคะคุณครูเนี่ยมีอะไรคะอันนี้เป็นส่วนส้มของคุณครูนะคะทีนี้ค่ะวันนี้กิจกรรมของเราก็คือนักเรียนคะเวลาที่นักเรียนกลับบ้านช่วงเทศกาลต่างๆนะคะนักเรียนเนี่ยมักจะต้องมีของไปฝากผู้ใหญ่ใช่ไหมคะหรือฝากคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายเนี่ยส่วนใหญ่เราจะมอบของขวัญเป็นอะไรให้กับคุณตาคุณยายคะนักเรียนจะเป็นผลไม้เพราะว่าอะไรสุขภาพใช่ไหมคะหรือบางคนอาจจะเป็นของขวัญเช่นอะไรอย่างอื่นได้อีกไหมนอกจากผลไม้ เป็นกระเช้าใช่ไหมคะบางคนเป็นกระเช้าผลไม้หรือว่าบางคนอาจจะซื้อของบำรุงพวกวิตามินต่างๆใช่ไหมคะเป็นของขวัญใช่ไหมคะทีนี้ค่ะคุณครูเนี่ยเนื่องจากว่าคุณครูมีสวนส้มอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะซึ่งออกผลผลิตได้งดงามมากเลยนะคะทีนี้ค่ะคุณครูเนี่ยต้องการที่จะนำส้มเนี่ยไปมอบเป็นของขวัญให้กับคุณยายในช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะโดยที่คุณครูเนี่ยอยากจะทำบรรจุภัณฑ์ที่น่ารักน่ารักสวยๆนะคะไปมอบให้กับคุณยายคุณยายจะได้ประทับใจนะคะโดยที่ปกติส่วนใหญ่ถ้าเราเห็นผลไม้เนี่ยมักจะอยู่ในกระเช้าใช่ไหมคะและอาจจะเห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเรื่องของกระเช้าที่เราจะยกไปให้ใช่ไหมคะแต่คุณครูเนี่ยเปลี่ยนใหม่แล้วคุณครูไม่อยากจะได้เป็นรูปแบบกระเช้าคุณครูอยากจะให้ส่วนส้มของครูเนี่ยครูต้องการให้ผลส้มเนี่ยอยู่ในกล่องซึ่งกล่องที่คุณครูจะสร้างเนี่ยจะต้องมีลักษณะเป็นปิซึมนะคะทีนี้กล่องก็ปิซึมของเราก็มีหลายแบบใช่ไหมคะดังนั้นเดี๋ยววันนี้คือสิ่งที่เรียนต้องมาช่วยคุณครูว่าคุณครูเนี่ยจะออกแบบกล่องนะคะที่มันมีความน่ารักหรือว่าสวยงามได้ยังไงนะคะการมอบของขวัญให้กับคุณยายนะคะเดี๋ยวครูก็จะมีสถานการณ์ให้กับนักเรียนต้นทางและปลายทางนะก็คือให้นักเรียนค่ะช่วยกันออกแบบกล่องใส่ส้มนะคะสำหรับมอบเป็นของขวัญให้กับคุณยายในช่วงวันปีใหม่นั่นเองนะคะซึ่งในกล่องที่เรียนจะต้องสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องสามารถบรรจุส้มได้ประมาณ10ถึง14ผลนะคะแล้วก็มีเงื่อนไขอยู่ว่ากล่องที่เรียนออกแบบเนี่ยจะต้องสามารถปิดได้สนิทนั่นหมายความว่าจะต้องมีฝาปิดด้วยใช่ไหมคะนะคะและฐานของกล่องค่ะจะต้องไม่เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแปลว่าคุณครูไม่เอาเป็นกล่องเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแล้วเหมือนกล่องพัสดุอย่างเงี้ยคุณครูก็จะไม่ใช้แล้วเรียนต้องช่วยกันออกแบบว่าเราจะสร้างกล่องที่มีลักษณะเป็นปริซึมนะคะอะไรก็ได้ที่รู้สึกว่าเราสามารถทำได้นะคะก็คือสร้างมาให้คุณครูเลยหลังจากนั้นค่ะนักเรียนก็มาตกแต่งลวดลายกล่องให้มีความสวยงามตามความชอบของกลุ่มนักเรียนเลยนะคะเป็นไงพอได้ไหมคะซึ่งนักเรียนเนี่ยก็จะได้ออกแบบคร่าวๆมาบ้างแล้วใช่ไหมคะบางส่วนนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะขั้นตอนในการทำกิจกรรมสร้างกล่องใส่ส้มของเรากันนะคะนะคะคุณครูก็จะมีใบกิจกรรมให้กับนักเรียนนะคะก็อย่าลืมค่ะเขียนชื่อสมาชิกในกลุ่มให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ใส่เลยว่าแต่ละคนเนี่ยมีหน้าที่รับผิดชอบอะไรบ้างนะคะแล้วก็เติมข้อมูลของคุณครูค่ะให้เรียบร้อยนะคะก็จะมีในส่วนของกล่องใส่ส้มเนี่ยนักเรียนต้องสร้างเป็นปีซึมอะไรนะคะแล้วก็เขียนด้วยว่านักเรียนเนี่ยจะเรียงส้มในลักษณะใดนะคะแล้วก็ใช้จำนวนกี่ผลนะคะเติมให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็อย่าลืมที่จะล่างภาพกล่องใส่ส้มของที่นักเรียนเอาออกแบบไว้ด้วยนะคะรวมถึงสร้างรูปคีย์ด้วยว่าถ้าเรียนต้องคีย์กล่องออกมาเนี่ยจะหน้าตาเป็นยังไงนะคะพร้อมที่จะกำหนดความยาวแต่ละส่วนให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็คำนวณนิดหนึ่งว่าในกล่องใส่ส้มที่สร้างมาเนี่ยสามารถบรรจุส้มได้เท่าไหร่นะคะหรือว่าหาปริมาตรให้คุณครูด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนกันค่ะในขั้นตอนแรกให้นักเรียนค่ะแบ่งออกเป็น6กลุ่มนะคะกลุ่มละเท่าๆกันค่ะจากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะวางแผนและแบ่งหน้าที่ในการสร้างกล่องใส่ส้มค่ะโดยระบุหน้าที่ของนักเรียนแต่ละคนให้ชัดเจนนะคะลงในใบกิจกรรมค่ะซึ่งสำหรับนักเรียนต้นทางนักเรียนได้แบ่งกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะคะรวมถึงว่าในชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้แบ่งหน้าที่กันแล้วใช่ไหมคะนะคะเยี่ยมมากค่ะต่อไปค่ะในส่วนที่2นะคะก็จะให้นักเรียนที่ได้รับหน้าที่ในแต่ละส่วนนะคะนำเสนอหน้าที่ของตนเองกับสมาชิกในกลุ่มค่ะเพื่อสอบถามความคิดเห็นว่าสิ่งที่เราได้วางแผนไว้สิ่งที่เราได้ทำไว้เนี่ยเพื่อนๆเห็นว่าเห็นด้วยไหมหรือว่าเพื่อนๆความขัดแย้งสามารถแก้ไขได้เลยใช่ไหมคะก็คือถ้าเพื่อนเห็นด้วยก็โอเคนะคะถ้าเพื่อนไม่เห็นด้วยเราก็แก้ไขปรับเปลี่ยนในกลุ่มได้เลยนะคะต่อไปค่ะนะคะในขั้นตอนที่3ก็จะให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มนะคะออกมารับอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมค่ะก็จะมีกระดาษแข็งนะคะกรรไกรเทปกาวแล้วก็มีคัตเตอร์นะคะซึ่งคุณครูสำหรับแผนต้นทางเนี่ยคุณครูได้เตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ในข้อที่4ค่ะนักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันสร้างกล่องใส่ส้มตามที่กลุ่มเราได้ออกแบบไว้เลยนะคะโดยใช้เทปกาวเชื่อมรอยต่อระหว่างแต่ละชิ้นเข้าด้วยกันนะคะแล้วก็ในส่วนที่5ค่ะนักเรียนก็จะมาตรวจสอบกล่องใส่ส้มโดยนำกล่องใส่ส้มที่เราสร้างเรียบร้อยแล้วนะคะมาใส่ส้มตามจำนวนที่เรียนได้ระบุไว้นะคะซึ่งคุณครูเนี่ยก็จะมีส้มนะคะจำลองให้กับนักเรียนนี่คือนักเรียนมองรูปบอลของคุณครูเนี่ยเป็นผลส้ม นะคะนะคะแน่นอนเลยว่าสิ่งที่เราคำนึงถึงเลยลูกบอลของคุณครูเนี่ยนะคะหรือว่าผลส้มของเราเนาะคุณครูจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ 5.5 ให้กับนักเรียนดังนั้นตอนที่เรียนออกแบบเนี่ยอย่าลืมคำนึงด้วยว่าเราจะใส่ส้มในรูปแบบใดนะคะแล้วก็ต้องใช้พื้นที่ให้เพียงพอกับผลส้มด้วยนะคะออกแบบให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยมาตรวจสอบว่ากล่องของเราสามารถใส่ส้มตามจำนวนที่เรียนได้ระบุไว้หรือไม่นะคะหลังจากนั้นค่ะทั้งเรียนนะคะพบเจอปัญหาหรือว่าอุปสรรคนะคะก็ให้ระบุสาเหตุของปัญหาลงไปในใบกิจกรรมด้วยนะคะแล้วก็พร้อมให้เหตุผลถ้าเรียนสามารถแก้ไขได้นะคะเป็นไงคะพอได้ไหมคะเข้าใจไหมคะเข้าใจนะคะดังนั้นพร้อมลงมือยังคะพร้อมแล้วนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมสร้างกล่องใส่ส้มกันเลยค่ะ

0: ี๋ยวเรามาดูผลงานของเพื่อนต้นทางไปพร้อมกันเลยนะคะอ่ะนักเรียนคะกลุ่มไหนที่ออกแบบกล่องส้มเรียบร้อยแล้วบ้างคุณครูขอกลุ่มหนึ่งก่อนนำเสนอนิดนึงค่ะออกมาโชว์ผลงานกล่องส้มของเรานิดนึงนะคะออกมาสัก2คนก็ได้ค่ะมาช่วยกันนะคะเดี๋ยวออกมาหน้าห้องกับคุณครูเลยนะคะไม่ต้องค่ะโอเคนะคะนี่แหละค่ะสำหรับในชั่วโมงนี้นะคะเราจะเป็นการนะคะสร้างกล่องใส่ส้มนั่นเองที่มีลักษณะเป็นปริซึมนะคะซึ่งกลุ่มที่1ของเราได้ออกแบบกล่องใส่ส้มเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะซึ่งอันนี้นักเรียนให้ตรงไหนเป็นฐานอะฐานหรือหน้าตัดก็คือด้านนี้ใช่ไหมอันนี้โชว์เพื่อนเลยนะคะอันนี้ก็คือนะคะกล่องใส่ส้มก็คืออันนี้จะเป็นฐานใช่ไหมคะซึ่งเพื่อนออกแบบมาได้สวยงามไหมคะได้น่ารักใช่ไหมคะนี่คือลักษณะของปิซึมซึ่งเป็นปิซึมอะไรปิซึมสามเหลี่ยมนั่นเองนะคะสังเกตดูว่าจะมีฐานนะคะทั้งสองด้านเนี่ยเป็นรูปสามเหลี่ยมค่ะส่วนด้านข้างเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองใช่ไหมคะซึ่งสามารถบรรจุส้มได้หมดกี่ผลคะกล่องนี
1: ้10ครับ
0: บรรจุส้มได้หมด10ผลนะคะซึ่งออกมาได้อย่างสวยงามนะคะโอเคกลุ่มที่1ผ่านไหมคะนะคะเป็นกล่องที่น่ารักเลยถ้าไปมอบให้คุณยายคุณยายต้องภูมิใจแน่ๆเลยว่าหลานทำออกมาได้น่ารักมากนะคะขอบคุณปรบมือให้กับกลุ่มที่1ค่ะขอบคุณค่ะกลุ่มต่อไปใครที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขอเชิญหน่อยค่ะขอดูกล่องส้มของกลุ่มเราหน่อยค่ะได้มาค่ะกลุ่มไหนพร้อมก่อนก็ได้ค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวหนูโชว์กล่องใส่ส้มให้กับเพื่อนปลายทางได้เห็นด้วยนะคะอันนี้คือกล่องใส่ส้มนะคะของนักเรียนกลุ่มที่เท่าไหร่นะคะกลุ่มที่5นั่นเองนะคะเรียนคะกล่องใส่ส้มเป็นไงคะเป็นรูปอะไรเอ่ยเป็นปิซึมอะไรคะเป็นปิซึมหกเหลี่ยมนะคะนักเรียนอาจจะยังแปะเทปกาวไม่เรียบร้อยใช่ไหมคะไม่เป็นไรเพื่อนเอามาให้เห็นก่อนว่าสังเกตดูว่าอ๋อเปิดได้เดี๋ยวเพื่อนโชว์เลยค่ะอ๋อก็ทำเป็นแบบฝาเปิดได้นะคะเพื่อนบอกนะคะเพื่อนได้นะคะสร้างกล่องใส่ส้มออกมาปิซึมอะไรคะกล่องนี้
2: หกเหลี่ยม
0: เป็นปิซึมหกเหลี่ยมข้างในปลายทางค่ะซึ่งสามารถบรรจุส้มได้กี่ผลคะ
2: 10 ผล
0: เช่นเดียวกันค่ะสังเกตดูว่าจะมีฐานเนี่ยเป็นรูปหกเหลี่ยมนะคะส่วนด้านข้างเป็นรูปอะไรคะสี่เหลี่ยมมุมฉากเช่นเดียวกันซึ่งมีทั้งหมดกี่รูปคะสี่เหลี่ยมมุมฉาก

0: คะกล่องใส่ซบของเรานะคะนี่เป็นกล่องที่3อ่ะอันนี้กล่องใส่ซบของเราเป็นไงคะสวยไหมคะอ่ะอันนี้นักเรียนใส่ส้มได้กี่ลูกคะกี่ผลคะ
1: 10ผล
0: ใส่ส้มได้10ผลเช่นเดียวกันค่ะซึ่งนักเรียนเนี่ยสร้างกล่องเป็นปิซึมอะไรคะ
1: ปิซึมสามเหลี่ยม
0: เป็นพื้นสามเหลี่ยมใช่ไหมคะซึ่งนักเรียนเนี่ยเขียนความสูงไว้เท่าไหร่คะหนูออกแบบความสูงเท่าไหร่คะความสูงของปิซึมเราเจ็ดเซนติเมตรใช่ไหมคะซึ่งนักเรียนดูว่าสังเกตดูนะคะอันนี้คือฐานใช่ไหมคะส่วนนี้คือด้านข้างนะคะเพื่อได้ออกแบบมาเนี่ยลวดลายได้สีสันน่ารักเลยใช่ไหมคะก็จะมีทั้งสองด้านเลยนะคะออกแบบมาได้อย่างสวยงามมากๆเลยนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของกล่องนะคะใส่ส้มที่เรียนได้ออกแบบไว้ใช่ไหมปรบมือให้กับกลุ่มที่สองหน่อยค่ะเยี่ยมมากๆเลยค่ะค่ะก็สำหรับนะคะนักเรียนกลุ่มอื่นที่ยังไม่เสร็จไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราจะมานำเสนอต่อในชั่วโมงถัดไปนะคะดังนั้นสำหรับกลุ่มที่ยังไม่เรียบร้อยเดี๋ยวเราเก็บไว้เป็นการบ้านกันนะคะอ่ะดังนั้นเดี๋ยววันนี้นะคะนักเรียนคะระหว่างที่เรียนทำเนี่ยนักเรียนเจออุปสรรคบ้างไหมคะเจอใช่ไหมคะอุปสรรคของเราอย่างเช่นอะไรที่หนูเจออย่างเช่นกลุ่มหนูเลยเลยบอกว่าเวลาใช่ไหมคะบางกลุ่มเนี่ยที่ครูสังเกตดูค่ะก็อาจจะมีว่าตอนที่หนูออกแบบนะคะได้สังเกตว่าสิ่งแรกที่ต้องคำนึงก็คือการเรียงส้มใช่ไหมคะว่านักเรียนเนี่ยเลือกที่จะเรียงส้มในรูปแบบใดนะคะซึ่งการเรียงส้มเนี่ยมันก็จะสอดคล้องกับอะไรคะการออกแบบกล่องใช่ไหมคะหรือว่าฐานของเรานั่นเองถ้าบางกลุ่มเนี่ยก็ออกแบบเป็นรูปสามเหลี่ยมเนี่ยก็สร้างเป็นกล่องนะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมคะแต่บางกลุ่มเนี่ยออกแบบเป็นนะคะหกเหลี่ยมเนี่ยก็จะต้องสร้างกล่องนะคะที่เพียงพอกับเส้นผ่านศูนย์กลางของลูกส้มด้วยใช่ไหมคะต้องคำนึงให้ดีนะคะทีนี้ค่ะสำหรับในบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาอยู่ในเรื่องของทรงกระบอกกันค่ะค่ะและสิ่งที่คุณครูปลายทางและปลายทางจะต้องเตรียมก็คือใบกิจกรรมที่7และใบกิจกรรมที่8ค่ะซึ่งคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้ค่ะเรียนสามารถที่จะนำความรู้ในเรื่องของปิซึมนะคะไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริงได้แล้วนะคะคุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะและพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ยภารกิจหลักเนี่ยเรามีภารกิจหลักในการพัฒนาคุณธรรมนักเรียนนักศึกษาอยู่3กิจกรรมหลักๆนะครับกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรมหรือสถานศึกษาวิถีพุทธกิจกรรมที่2คือกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ให้ผู้เรียนเป็นคนเก่งคนดีกิจกรรมที่3คือกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพกิจกรรมเด่นของสถานศึกษาก็คือกิจกรรมอาชีวศึกษาความธรรมเพราะนั้นหลักคิดของสถานศึกษาก็คือว่าในเมื่อความดีกับคนมันอยู่ไกลกันเราจะทำอย่างไรให้ความดีมันอยู่ใกล้กับคนเพราะนั้นเราก็เลยดำเนินการโครงการอาชีวศึกษาความธรรมโดยนำพระผู้ทรงภูมิปัญญาทางด้านพุทธศาสตร์ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมมาพบปะกับนักเรียนนักศึกษาให้ความรู้ง่ายแง่คิดทางด้านพุทธศาสนาง่ายแง่คิดทางด้านคุณธรรมจะให้

0: ในทุกวันพระ
1: เราจะได้ทำบุญร่วมกับทางวิทยาลัยด้วยนะคะแล้วก็ได้นำน้องๆนักเรียนนักศึกษานะคะได้ทำบุญร่วมกันทั้งวิทยาลัยแล้วก็มีการนำถวายปัจจัยถวายเครื่องเทศน์ธรรมและก็ถวายปิ่นโตแด่พระนะคะโดยมีตัวแทนนักเรียนนักศึกษานะคะถวายแด่พระค่ะเวลาพระเทศก็จะได้ข้อคิดแล้วก็ได้ฝึกสมาธิในการฟังธรรมนะคะได้ตั้งสติก่อนจะเข้าเรียนได้ช่วยได้เยอะค่ะ
0: กิจกรรมเด่นกิจกรรมที่2ก็คือกิจกรรมวันอังคารสดใสแต่งผ้าไทยใส่ปาเต้โครงการนี้มีหลักคิดว่าทำอย่างไรที่จะทำให้นักเรียนนักศึกษาของเราเนี่ยเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราก็เลยกำหนดให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยได้แต่งผ้าไทยซึ่งกำหนดว่าจะต้องเป็นผ้าที่มีอยู่ในท้องถิ่นการนี้ได้รับความชื่นชมจากสังคมทั่วไปจึงทำให้เด็กเนี่ยก็เกิดความภาคภูมิใจและก็สืบสานต่อในเรื่องของการแต่งผ้าไทย
2: ความภาคภูมิใจโดยรวมของนักเรียนนักศึกษาตั้งแต่ที่ได้แต่งมาตั้งแต่มีการประชาสัมพันธ์โครงการการกำหนดวันแต่งกายตั้งแต่วันแรกจนถึงณตอนนี้ก็มีทั้งความภาคภูมิใจที่ได้เห็นบุคลิกภาพของตัวเองที่ดีขึ้นมีความสุภาพมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมากขึ้นแล้วก็คำชื่นชมจากคณะผู้บริหารคณะครูหรือองค์กรภายนอกนักเรียนนักศึกษาก็มีความภาคภูมิใจมากขึ้นครับ
0: ทั้งสองโครงการนี้ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะเป็นโครงการพื้นฐานที่จะนำไปสู่การเป็นสถานศึกษาคุณธรรมและก็สถานศึกษาวิถีพุทธในอนาคตครับ

0: เราอยากให้คุณธรรมนำความรู้คุณธรรมนำวิชาการคุณธรรมนำปัญญาเราอยากให้เขาเนี่ยเป็นคนดีก่อนที่จะเป็นคนเก่งถ้าหากว่าเขาดีแล้วเขามีคุณธรรมแล้วมีความรับผิดชอบเขามีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของเขาเนี่ยเขาก็จะอ่านหนังสือเขาก็จะทำการบ้านเขาก็จะส่งงานเขาก็จะกลายเป็นคนเก่งวิธีการก็คือว่าการนำคุณค่าพระวารสารหรือคุณธรรมสากลเนี่ย4ประการมาเป็นอัตลักษณ์4รักเมตตาซื่อสัตย์กตัญญูแล้วก็อยู่อย่างพอเพียง4ตัวนี้เรานำมาเป็นหลักยึดเปรียบเสมือนหางเสือของเรือที่จะทำให้เราเดินไปในหนทางที่ถูกต้องจากนั้นใช้โครงงานคุณธรรมเป็นเครื่องมือโดยเริ่มจากปัญหาที่อยากแก้หรือความดีที่อยากทำ
1: ถ้าเด็กมีคุณธรรมเนี่ยความเก่งมันจะตามมาอัตโนมัติรักตัวเองรักคนอื่นเมตตาต่อผู้อื่นซื่อสัตย์ก็อย่างเช่นซื่อสัตย์ต่อเวลาซื่อสัตย์ต่อตนเองตระหนักอยู่ต่อพ่อแม่ต่อโรงเรียนต่อสถาบันอย่างเช่นเห็นเด็กมาไหว้แม่พระเนาะไหว้คุณพ่อคุณแม่ก่อนไหว้คุณครูถ้าเรามีวินัยในเรื่องการกิจกรรมและการอ่านในช่วงเช้าค่ะคือเขาจะคิดได้เป็นสเต็ปสเต็ปอะค่ะมีความซื่อสัตย์ว่าถ้าเขาตั้งใจเรียนคนที่จะมีความภาคภูมิใจแล้วก็มีความสุขที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่นั่นคือกตัญญูแล้วก็จะไปสู่พอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็จะเป็นเรื่องการออมค่ะมีการออมทุกห้องทุกระดับชั้นเด็กๆจะเริ่มฝากออมที่วันละ5บาทไม่ได้กำหนดว่าสูงสุดเท่าไหร่ค่ะผู้ปกครองบางท่านก็จะใช้การแบบว่าเอาเงินจำนวนหนึ่งอะค่ะที่ต้องการจะออมมาให้ลูกในการออมคือมีส่วนเสริมค่ะแล้วเขาสามารถนำเงินตรงนี้ไปชำระค่าเทอมค่าเรียนพิเศษให้ลูกเขาได้ค่ะที่นี่จะออมทั้งครูและเด็กค่ะมีบางวันที่คุณครูอาจจะยังไม่ได้ออมเด็กเขาก็จะถามว่าคุณครูวันนี้ออมหรือยังคือมันสะท้อนให้เห็นว่ามีเห็นไหมเราอะจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็กดู

0: ยครูออมเด็กออมค่ะครูก็ได้เก็บตังค์ครูก็มีเงินใช้ในยามจำเป็นอย่างเงี้ยค่ะทานข้าวหมดจานเสร็จอาหารเป็นศูนย์ค่ะให้เด็กทานข้าวโดยใช้การกำหนดสัญลักษณ์ค่ะถ้าเด็กๆต้องการข้าวเยอะเขาจะยกนิ้วโป้งถ้าเขาต้องการน้อยจะเป็นนิ้วก้อยอันนี้ก็ให้เห็นคุณค่าของอาหารเนาะคือทานให้หมดเขาไปพูดต่อที่บ้านนะคะผู้ปกครองก็บอกว่ารู้ไหมครูแอนลูกบอกว่าคุณแม่ทานข้าวไม่หมดคุณแม่ต้องทานข้าวให้เสร็จอาหารเป็นศูนย์นะคุณแม่ก็แบบรู้สึกอายลูกฝึกวินัยเรื่องรักตัวเองรักโลกย่อขยะก่อนทิ้งในธนาคารขยะราคาขายมันจะแตกต่างกันถ้าขายทั้งขวดจะได้ราคานึงไอ้ตรงกลมๆมันนะก็จะขายได้อีกฝาขายได้อีกราคานึงเงินตรงนี้จะอยู่ในบัญชีธนาคารห้องเรียนค่ะซึ่งเป็นการเปิดบัญชีระหว่างคุณครูประจำชั้นกับหัวหน้าห้องแล้วเด็กเขาจะทำเงินส่วนนี้มาใช้ในกิจกรรมวันคริสต์มาสวันสำคัญต่างๆหรือเพื่อนในห้องประสบอุบัติเหตุเพื่อนมีปัญหาเราก็เอาเงินตัวเนี้ยไปช่วยเหลือต่อค่ะธนาคารความดีโซเชียลเครดิตค่ะเป็นการโชว์แชร์เชื่อมสิ่งดีๆนะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่การทำความดีประชาสัมพันธ์ให้ครูและผู้ปกครองเนี่ยได้ทราบแล้วก็ส่งภาพกิจกรรมเข้ามาให้เราคุณครูเองก็มีค่ะเป็นธนาคารความดีครูครูก็จะส่งเข้ามาพอสิ้นเดือนเราก็จะมีการสรุปรายงานแล้วก็มอบเกียรติบัตรให้กับเด็กดีสีครูดีสีมารีค่ะรู้สึกภาคภูมิใจมากค่ะภูมิใจนะที่แบบว่าเป็นส่วนหนึ่งของการได้พัฒนาให้เด็กมีคุณธรรมแล้วก็จะพยายามบอกทุกคนว่าคุณธรรมทุกคนทำได้ค่ะ
1: สิ่งเหล่านี้มันเป็นมากกว่ารางวัลมันเป็นมากกว่าโล่เพราะว่ามันเป็นการพัฒนาเป็นการเปลี่ยนคนจากคนที่ธรรมดาธรรมดาให้เขาได้มีคุณธรรมจริยธรรมให้เป็นคนเต็มคนเราได้ทำหน้าที่ของเราครบถ้วนและเขาออกไปเนี่ยเขาจะเป็นทั้งคนดีและเป็นทั้งคนเก่งเป็นบุคลากรเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของสังคมเป็นงานที่มีความภาคภูมิใจครับ

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ขอเข้ากิจกรรมของพวกเรานะครับด้วยประเด็นให้คิดนะครับนักเรียนครับเรามาทบทวนคำถามนี้ใหม่นะการฝึกวางแผนพัฒนาตนเองซ้ำๆอย่างสม่ำเสมอส่งผลอย่างไรต่อนักเรียนนักเรียนครับเวลาเราทำอะไรที่ซ้ำๆมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเหมือนที่เราวางแผนพัฒนาตนเองเนี่ยถ้าเราทำซ้ำๆเราทำสม่ำเสมอผลที่เกิดขึ้นคืออะไรอ่ะขอเป็นเลขที่2แล้วกันครับเลขที่2อยู่ไหนเอ่ยเลขที่2บอกครูหน่อยครับเริ่มต้นด้วยคำถามที่ว่าเราพัฒนาตนเองเรื่องอะไรเอ่ย
4: เรื่องการนอนครับ
3: เรื่องการนอนยังไงเอ่ยไหนอธิบายคำว่าการนอนหน่อย
4: นอนให้ไวขึ้นครับ
3: นอนให้ไวขึ้นเราอยากปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการนอนให้ไวขึ้นทีนี้กูถามว่าเวลาที่เราฝึกพัฒนาตนเองใช่ไหมจะนอนให้ไวขึ้นเนี่ยเราฝึกใช้เวลาฝึกนานไหมครับนานไหม
4: ใช้เวลานานครับ
3: ใช้เวลานาน
4: กว่าจะปรับตัวได้มันนานครับ
3: ต้องปรับตัวใช้เวลาปรับตัวใช่ไหม1วัน1คืนสามารถปรับได้เลยไหม
4: ยังไม่ได้ครับ
3: ยังไม่ได้2วันล่ะได้ไหม
4: ยังไม่ได
3: ้ยังไม่ได้ต้องใช้ระยะเวลาใช่ไหมครับและผลที่เกิดขึ้นถามอย่างนี้ก่อนประสบผลสำเร็จไหมที่ได้ทำไป
4: ยังไม่ประสบความสำเร็จครับ
3: ยังไม่ประสบผลสำเร็จเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าอะไรครับลองนึกดูไม่เป็นไรสิ่งที่ทำให้เรายังไม่ประสบผลสำเร็จเพราะว่าอะไรเอ่ยนักเรียนครับที่ฟังเพื่อนๆอยู่พวกเราคิดว่าเพื่อนยังไม่ประสบผลสำเร็จเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอะไรเอ่ย
5: ยังแบ่งเวลา
3: ไม่พอยังมีอีกไหมอาจจะอันนี้ครูคิดเอาเองนะว่าการที่เราเนี่ยจะวางแผนพัฒนาตนเองเนี่ยเราต้องใช้ระยะเวลาใช่ไหมทำอย่างสม่ำเสมอทีนี้กูขอถามว่าเราได้ทำสม่ำเสมอไหม
4: ทำอย่างสม่ำเสมอครับ
3: ทำอย่างสม่ำเสมอแต่ระยะเวลาที่เราทำเนี่ยกี่วันแล้ว
4: จะ2อาทิตย์แล้วครับ
3: 2อาทิตย์ได้ซึ่งอย่างที่ครูบอกในชั่วโมงที่แล้วว่าเวลาที่เราจะพัฒนาตนเองใช่ไหมครับนักเรียน1วัน1อาทิตย์2อาทิตย์มันอาจจะยังไม่ปรับเปลี่ยนได้นะครับยังไม่สามารถทำให้พฤติกรรมเราเนี่ยดีขึ้นได้ดังนั้นการพัฒนาตนเองต้องใช้ระยะเวลาใช่ไหมครับทำซ้ำๆนะครับขอบคุณมากทีนี้ขอถามอีกหนึ่งคนนะครับเมื่อสักครู่นี้เพื่อนยังไม่ประสบผลสำเร็จเราจะหาคนที่ประสบผลสำเร็จและบอกได้ว่าแผนที่เราทำเนี่ยที่เราทำอย่างสม่ำเสมอเนี่ยประสบผลสำเร็จแล้วมันส่งผลยังไงกับนักเรียนบ้างนะครับขอเป็นเลขที่29ครับมีเสียงหัวเราะมานะครับแสดงว่าต้องเป็นเลขที่ของตัวเองแน่เลยเลขที่29ผลจากการที่เราทำอะไรซ้ำๆผลจากการที่เราได้พัฒนาตนเองซ้ำๆและทำอย่างสม่ำเสมอส่งผลดียังไงบ้างครับ
6: ทำให้มีวินัยในการพัฒนาตัวเองค่ะแล้วก็มีความอดทนในการพัฒนาตัวเองค่ะ
3: ทำให้เรามีวินัยมากขึ้นใช่ไหมครับซ
6: ึ่
3: งวินัยเกิดจากอะไรเกิดจากการที่เราทำซ้ำๆและพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอใช่ไหมครับนี่คือสิ่งที่ทำให้เราประสบผลสำเร็จได้นักเรียนครับในชั่วโมงที่แล้วเนี่ยครูได้บอกว่า3ปัจจัยนะครับ3ประเด็นหลักที่ทำให้เรานะครับประสบผลสำเร็จในการพัฒนาตนเองคือ 1. ระยะเวลาครับนักเรียนระยะเวลาจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอเพราะสิ่งที่เราพัฒนาตนเองนั้นต้องใช้เวลาไม่สามารถพัฒนาพฤติกรรมของตนเองนะครับได้ภายในระยะเวลาอันสั้นนะครับเราต้องใช้เวลานานพอสมควรถึงจะเปลี่ยนจากนิสัยที่ไม่ดีหรือข้อบกพร่องของเราเนี่ยให้กลายเป็นสิ่งที่ดีเป็นนิสัยที่ดีได้นะครับต้องใช้ระยะเวลาทีนี้ประเด็นที่เมื่อมีระยะเวลาเข้ามาแล้วก็ต้องใช้ความมุ่งมั่นเอาใจใส่ความมีความสม่ำเสมอในการ ทำในการปฏิบัติตามแผนนะครับและสุดท้ายคืออะไรเอ่ยนักเรียนจำได้ไหม3ประเด็นหลักมีระยะเวลามีความมุ่งมั่นเอาใจใส่อีกประเด็นหนึ่งที่จะเป็นปัจจัยที่ทำให้เรา

0: ประสบผลสำเร็จในการพัฒนาตนเองคืออะไรอะไรเอ่ยเราเรียนอะไรกันมาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานั่นเองทั้ง3อย่างนี้จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราประสบผลสำเร็จในการพัฒนาตนเองซึ่งพอเราพูดถึงหลักธรรมนะครับมาทบทวนหน่อยว่าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เรานำมาปรับใช้นะครับมีหลักธรรมอะไรบ้างหลักธรรมที่1คืออะไรเอ่ย
1: อริยส
0: ั
1: จ
0: 4อริยสัจ4ขออาสาสมัคร1คนหน่อยอ่ะกลุ่มที่3บอกครูหน่อยครับว่าอริยสัจ4สามารถแก้ไขปัญหาหรือแก้ไขข้อบกพร่องของเราอย่างไรได้บ้าง
2: ทำให้เข้าใจปัญหาได้ง่ายขึ้นค่ะ
0: ทำให้เข้าใจปัญหาเมื่อเราเข้าใจปัญหาแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อครับ
2: แก้ไขปัญหาได้ถูกจุดค่ะ
0: ได้แก้ไขปัญหาใช่ไหมครับตามที่เราได
2: ้เข้าใจปัญหา
0: ค่ะตามที่เราได้เข้าใจปัญหาอริยสัจ4ทำให้เราเข้าใจปัญหาและหาแนวทางใช่ไหมครับในการแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมากขึ้นใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากทีนี้ต่อไปหลักธรรมที่2คืออะไรเอ่ยนักเรียนอานาปานสติจะแก้ไขข้อบกพร่องของเราได้อย่างไรนะครับขอเป็นกลุ่มที่5นะครับขอผู้ชายกลุ่มที่5 1คนลองดูอานาปานสติจะช่วยแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองได้อย่างไร
3: ทำให้มีสติในการทำสิ่งต่างๆครับ
0: ทำให้เรามีสติในการทำสิ่งต่างๆลองยกตัวอย่างให้ฟังหน่อย
3: เช่นการเลี้ยงบอลหรือยิงประตู
0: การเลี้ยงบอลเพื่อยิงประตูเราต้องมีสติมีอานาปานสติใช่ไหมครับในการที่เราได้ฝึกในการที่เราได้เล่นนี่คือตัวอย่างนะครับทีนี้ต่อไปหลักธรรมที่3คือโยนิโสมนสิการแบบอัตถธรรมสัมพันธ์นะครับกลุ่มที่4ครับผู้หญิงละกันกลุ่มที่4นะครับลองบอกครูหน่อยว่าโยนิโสมนสิการแบบอัตถธรรมสัมพันธ์ช่วยแก้ไขปัญหาเราหรือว่าแก้ไขข้อบกพร่องเราอย่างไรบ้างลองดูครับนักเรียนยืนขึ้นนักเรียนยืนขึ้นครับลองดูนะหันหน้ามาหาครูอัตถธรรมสัมพันธ์อัตถะคืออะไรเอ่ย
4: คือเป้าหมายค่ะ
0: คือเป้าหมายใช่ไหมแล้วธรรมคืออะไรเอ่ยธรรมคืออะไรครับอัตถะคือเป้าหมายธรรมคือ
4: หลักการและวิธีการ
0: คือหลักการหรือวิธีการที่จะนำไปสู่เป้าหมายใช่ไหมครับแล้วมันช่วยแก้ไขข้อบกพร่องของเราได้ยังไงบ้างเพื่อนๆกลุ่มที่4สามารถช่วยเพื่อนได้นะเราจะแก้ไขข้อบกพร่องนี้ยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบจากกลุ่มที่4กันนะครับไม่เป็นไรนะครับครูรอได้นะครับเพื่อนๆปลายทางก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับว่าโยนิโสมนสิการแบบอัตถธรรมสัมพันธ์เนี่ยจะช่วยแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองอย่างไรได้บ้างกลุ่มที่4ได้คำตอบหรือยังครับลองบอกเล่าดูสิครับ
4: คือการตั้งเป้าหมายและทำให้ถึงเป้าหมายให้ได้ค่ะ
0: คือการตั้งเป้าหมายและทำให้เราถึงเป้าหมายให้ได้ใช่ไหมแล้วมันยกตัวอย่างหน่อยสิจะแก้ไขปัญหายังไงได้บ้างแก้ไขเรื่องอะไรได้บ้าง
4: เรื่องสีซอค
0: ่ะเรื่องสีซอยังไงเอ่ยตั้งเป้าหมายว่า
4: ตั้งเป้าหมายว่าจะสีซอให้จบเพลงค่ะ
0: แล้วยังไงครับวิธีการของเรา
4: วิธีการก็คือการค่อยๆจำโน้ตจำทำนองแล้วทำให้ได้จนกว่าจะสีได้ค่ะ
0: นี่คืออัตถธรรมสัมพันธ์ใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากนั่งลงได้ครับทีนี้ต่อไปหลักธรรมที่4คือหลักธรรมสุดท้ายนะครับที่เราได้เรียนรู้กันคือโยนิโสมนสิการแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรมขอเป็นกลุ่มที่6ขอเป็นผู้หญิงละกันนะครับกลุ่มที่6ผู้หญิง1คนนะครับลองบอกหน่อยว่าโยนิโสมนสิการแบบปลุกเร้าคุณธรรมนะครับแก้ไขข้อบกพร่องหรือแก้ไขปัญหาพัฒนาตนเองอย่างไรได้บ้างลองดูนะครับกลุ่มที่6ว่ายังไงบ้างครับช่วยแก้ไขปัญหายังไงเอ่ย
5: ทำให้เราไม่คิดมากค่ะคิดบวกค่ะ
0: ทำให้เราไม่คิดมากทำให้เราคิดบวกยกตัวอย่างสถานการณ์ให้ฟังหน่อย
5: แบบเวลาเราคิดมากค่ะให้เอาโยนิโสมนสิการแบบอุบายปลุกเราคุณธรรมมาทำให้เราไม่คิดมากค่ะปล่อยวางกับเรื่องบางเรื่องได้ค
0: ่
5: ะ
0: ปล่อยวางกับเรื่องบางเรื่องใช่ไหมแล้วก็คิดบวกที่สำคัญเลยต้องคิดบวกใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากนี่คือ4หลักธรรมที่เราได้เรียนรู้กันไปนักเรียนบางคนอาจจะหลงลืมไปบ้างไม่เป็นไรนะครับนักเรียนเพราะว่าเนี่ยวันนี้เรามาทบทวนกันนะครับนักเรียนครับ4หลักธรรมเหล่านี้ที่เราได้เรียนไปนะครับจะเป็นตัวช่วยให้เรานั้นพัฒนาตนเองได้ดีขึ้นแต่อีจะมีหลักธรรมอีก1หลักธรรมนักเรียนที่ช่วยเรานะครับส่งเสริมให้เราพัฒนาตนเองได้ดีมากยิ่งขึ้นหลักธรรมนั้นหลักธรรมนั้นมีชื่อว่าอะไรเอ่ยใครจําได้บ้างหลักธรรมนั้นมีชื่ออะไรเอ่ยอิทธิบาท4นั่นเองฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเป็นหลักธรรมที่จะทำให้เรานำไปสู่ความสำเร็จนะครับนี่ก็คือหลักธรรมที่เราได้เรียนรู้กันไปและนำมาใช้ในการวางแผนพัฒนาตนเองนะครับทีนี้คำถามนะครับเป็นการบอกเล่าประสบการณ์นะครับให้นักเรียนลองเล่าประสบการณ์ว่านักเรียนนำหลักธรรมไปใช้ในการพัฒนาตนเองอย่างไรนะครับลองบอกเล่าตั้งแต่วางแผนทำเรื่องอะไรแล้วนำไปใช้อย่างไรบ้างให้ยกตัวอย่างสถานการณ์ให้ครูฟังด้วยนะครับและผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรสำหรับนักเรียนปลายทางก็สามารถพูดคุยกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับในระหว่างที่นักเรียนต้นทางกำลังพูดคุยหรือบอกเล่าประสบการณ์อยู่นะครับขอสุ่มแล้วกันนะครับนักเรียนเรามาดูกันว่าจะได้เลขที่4นะครับเลขที่4อยู่ไหนเอ่ยเลขที่4ว่าอย่างไรบ้างลองบอกเล่าประสบการณ์นะครับคำถามแรกเลยครับเราได้วางแผนพัฒนาตนเองอย่างไรครับ
6: พัฒนาตัวเองโดยใช้อนาปานสติครับ
0: ใช้อานาปานสติลองยกตัวอย่างซิว่าเรานำไปใช้อย่างไร
6: สมมุติมีเหตุการณ์ที่ผมต้องการจะพูดคุยกับคนอื่นแต่ผมค่อนข้างที่จะเครียดและประหม่ามากผมใช้อานาปานสติในการหายใจเพื่อลดการประหม่านี้ครับ
0: ใช้การหายใจเพื่อลดการประหม่าใช่ไหมครับ แล้วในระหว่างที่เราได้ฝึกการพัฒนาตนเองเนี่ยมันมีอุปสรรคปัญหาอะไรบ้าง
6: บางครั้งก็ลืมว่าเราใช้อานาปานสติได้ครับทำให้บางครั้งผมก็ประหม่าครับ
0: บางครั้งก็หลงลืมไปใช่ไหมว่าพอถึงเหตุการณ์จริงๆก็ยังประหม่าอยู่ใช่ไหมครับแล้วฟอเตอร์ใช้วิธีการอย่างไรในการแก้ไขปัญหานั้น
6: คิดอยู่ในใจว่าเราควรจะหายใจเพื่อลดอาการประหม่านั้นและทำให้ดีที่สุดครับ
0: แล้วก็คือคิดอยู่ในใจใช่ไหมครับแล้วก็ทันดีที่สุดผลที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่ใช้อานาปานสติในการลดความประหม่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง
6: ทำให้ผมพูดได้ดีขึ้นครับสามารถพูดโต้ตอบได้ดีขึ้นอย่างมากครับ
0: ก็เหมือนกับตอนนี้เลยใช่ไหมประหม่าอยู่ไหมครับตอนนี
6: ้ไม่ค่อยแล้วครับ
0: เพราะว่า
6: ใช้อนาปานสติ
0: เพราะว่าเราใช้อนาปานสติในการกำหนดลมหายใจนะครับปรบมือให้ฟอเตอร์หน่อยครับถือว่าเป็นคำตอบที่ดีที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับควรนำไปเป็นแบบอย่างในการตอบคำถามนะครับต่อไปเลขที่20ครับเลขที่20ลองดูสิครับลองเล่าประสบการณ์หน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับใช้หลักธรรมอะไรเอ่ย
7: ก็คือปัญหาแรกนะคะที่เจอก็คือเป็นการที่ติดโทรศัพท์ค่ะไม่ได้ออกไปใช้ชีวิตข้างนอกเลยเลือกที่จะใช้หลักธรรมอานาปานสติค่ะแบบจดจ่อค่ะกับการใช้ชีวิตด้านนอกไม่ใช้ชีวิตติดโทรศัพท์ค่ะแล้วก็สามารถลดเวลาเล่นโทรศัพท์ได้ถึง 3-4 ชั่วโมงค่ะส่วนปัญหาที่2คือตีโน้ตไม่ได้ค่ะก็เลยเลือกที่จะใช้เป็นอานาปานสติกับโยนิโสมนสิการแบบเล้าคุณธรรมค่ะใช้โยนิโสโดยการคิดดีค่ะไม่คิดในแง่ลบส่วนอานาปานสติคือจดจ่อกับการตีค่ะแล้วก็ถ้าไม่ได้ก็สอบถามรุ่นพี่ค่ะ
0: แล้วผลที่เกิดขึ้นจากในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจากที่เราได้ปฏิบัติตามแผนที่เราได้วางไว้มันส่งผลอย่างไรบ้าง
7: ส่งผลก็คือนะคะส่งผลทำให้หนูทำได้ค่ะแล้วก็สามารถไปปฏิบัติในอย่างอื่นได้ต่อค่ะแล้วก็สามารถนำหลักธรรมไปใช้ในอย่างอื่นได้เยอะขึ้นค
0: ่
7: ะ
0: ยอดเยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นะครับของนักเรียนต้นทางนะครับครูก็คาดหวังว่านักเรียนปลายทางตอนนี้ก็กำลังคุยกับ คุณครูปลายทางอยู่ใช่ไหมครับว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับมีปัญหาอุปสรรคอะไรที่ยังทำไม่ได้ก็สามารถบอกเล่าคุณครูปลายทางได้นะครับทีนี้กิจกรรมของเรานะครับต่อไปนักเรียนจำได้ไหมในชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเรานั้นได้ทำกิจกรรมนะครับเกี่ยวกับการสร้างสติกเกอร์นะครับสร้างแรงบันดาลใจนะครับหรือจะเป็นการเตือนสติเตือนความจำของเรานะครับให้ปฏิบัติตามแผนที่เราวางไว้วันนี้ครูเลือกมานะครับเป็นการสุ่มมาว่าสติกเกอร์ของนักเรียนต้นทางเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับเราแปะไว้ที่เรามองเห็นชัดเจนใช่ไหมครับนักเรียนภาพแรกเลยภาพนี้คืออะไรเอ่ยสติกเกอร์นี้ได้เวลาเรียนแล้วนะไปติดที่ไหนเนี่ยของใครเอ่ยของตีไปติดที่ไหนเอ่ย
3: ติดที่ตู้เย็นครับ
0: ติดที่ตู้เย็นยังไงเอ่ยพอเราดูแล้วเรารู้สึกยังไงบ้าง
3: เพราะว่าตู้เย็นเป็นสิ่งที่ผมเดินผ่านทุกวันแล้วเวลาก่อนที่ไปเรียนผมจะชอบเปิดตู้เย็นผมเลยคิดว่าได้เวลาเรียนแล้วนะเพื่อเตือนสติตัวเองว่าเราไปเรียนเราไม่ได้ไปทำกิจกรรมอื่นที่ไม่ได้ดีครับ
0: เป็นการเตือนสติตัวเองใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากทีนี้ของคนอื่นก็มีเช่นเดียวกันอะไรเนี่ยคำนี้ว่าสู้นะอย่าคิดมากของใครเอ่ยของเพื่อนนะครับลองจับไมค์บอกครูหน่อยทำไมเราจึงทำสติกเกอร์นี้ขึ้นมาเพื่ออะไรเอ่ย
8: เพราะว่าตัวเองเป็นคนคิดมากค่ะ
0: เพราะว่าตัวเองเป็นคนคิดมาก
8: สติกเกอร์นี้ขึ้นมา
0: เป็นการเตือนสติเราใช่ไหมแล้วพอเราไปติดที่ไหนเนี่ยตรงนี้
8: ใส่ไว้ในแฟ้มค่ะ
0: ใส่ไว้ในแฟ้มพอเราเปิดแฟ้มปุ๊บเราเห็นสติกเกอร์ที่เราทำไว้มันเกิดความรู้สึกอย่างไรบ้าง
8: รู้สึกสบายใจค่ะพยายามคิดมาก
0: พยายามไม่คิดมากเหมือนที่เราบอกไว้เลยใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากนะครับทีนี้ต่อไปอย่าลืมปิดไฟของใครเอ่ยอย่าลืมปิดไฟแสดงว่าของคนนี้เนี่ยจะต้องคิดเกี่ยวกับเป็นคนประหยัดไฟแน่เลยใช่ไหมครับก็เลยเขียนเกี่ยวกับความจำไว้นะครับว่าอย่าลืมปิดไฟนะแต่ภาพนี้ก็น่าจะเปิดไฟอยู่ไว้นะครับต่อไปภาพนี้สู้ๆนะทำได้อยู่แล้วของใครเอ่ยของนักเรียนเราสร้างภาพนี้ขึ้นมาเพราะว่าอะไรครับสติกเกอร์นี้เพราะว่า
7: บางครั้งอาจจะเหนื่อยกับการที่ซ้อมค่ะก็เลยรู้สึกว่าอยากทำว่าเป็นพุดดิ้งเพราะว่าตัวเองก็ชอบกินพุดดิ้งอยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่านำสิ่งที่ชอบมาแล้วก็บอกว่าทำให้มีกำลังใจมากขึ้นในการซ้อมค่ะ
0: โอ้โหยอดเยี่ยมมากครับขอบคุณมากทีนี้ต่อไปของคนนี้ดึกแล้วนะยังจะกินอีกหรอของใครเอ่ยของกลุ่มที่5นะครับแสดงว่าเขาเนี่ยต้องฝึกเกี่ยวกับเรื่องการรับประทานการกินให้เป็นเวลาแน่เลยใช่ไหมครับต่อไปสติกเกอร์นี้สู้ๆนะเป็นกำลังใจให้นะครับเป็นกำลังใจให้ตัวเองนะครับให้ปฏิบัติตามที่เราได้วางแผนเอาไว้สู้ๆนะนะคือใครเอ่ยน่าจะเป็นนะใช่ไหมสู้ๆนะขอโทษครับสู้ๆนะซ้อมแบดด้วยของใครเอ่ยนักเรียนจับไมค์ขึ้นพูดหน่อยเราทำสติกเกอร์นี้ขึ้นมาเพื่ออะไรครับ
9: เพราะว่าบางทีผมขี้เกียจซ้อมครับ
0: เพราะว่าขี้เกียจซ้อมพอเห็นสติกเกอร์นี้ปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับ
9: มีกำลังใจในการซ้อม
0: มีกำลังใจในการซ้อมมากขึ้นนะครับทีนี้ต่อไปอันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์เกี่ยวกับซออู้นะครับก็บอกว่าตั้งใจสีนะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเขานะครับสุดท้ายนายทำได้อยู่แล้วเก่งอยู่แล้วนายสู้ๆนะครับของใครเอ่ยลองจับไมค์ขึ้นพูดหน่อยครับว่าทำไมเราทำสติกเกอร์นี้ขึ้นมาครับเพราะว่าอะไรเอ่ย
9: บอกให้ตัวเองสู้ๆครับ
0: บอกให้ตัวเองสู้ๆเรื่องอะไรเอ่ยสู้ๆเรื่องอะไร
9: เรื่องการเรียนครับ
0: เรื่องการเรียนเพราะว่าเราพัฒนาตนเองเกี่ยวกับเรื่องการเรียนใช่ไหมครับแล้วพอเรามองปุ๊บเราเห็นปุ๊บความรู้สึกเราเป็นยังไงบ้างเราเดินผ่านไปมาอยู่ใช่ไหมขอถามหน่อยว่าติดที่ไหนเอ่ยตรงนี
9: ้ที่จัดตารางสอนครับ
0: ที่จัดตารางสอนเป็นแฟ้มหรือว่าเป็นอยู่ตรงไหนครับฝาผนัง
9: กำแพงบ้านครับ
0: เป็นกำแพงบ้านพอเดินผ่านปุ๊บเจอสติกเกอร์นี้รู้สึกยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างครับ
9: มีกำลังใจในการเรียนครับ
0: รู้สึกว่า เราทำได้อยู่แล้วใช่ไหมเรื่องการเรียนใช่ไหมครับเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนนะครับนี่ก็ถือได้ว่าเป็นตัวอย่างสติกเกอร์นะครับของนักเรียนต้นทางแล้วของนักเรียนปลายทางก็สามารถเอาไม้

ครูนะครับได้ช่วยดูนะครับแล้วก็ให้คำแนะนำกับนักเรียนได้นะครับทีนี้กิจกรรมของเราวันนี้ครับนักเรียนเราจะมาเรียนรู้การและทำกิจกรรมเรื่องการพัฒนาตนเองการสะท้อนคิดนะครับนั่นก็คือวันนี้จะเป็นชั่วโมงสุดท้ายของการพัฒนาตนเองแล้วเราจะได้มาสะท้อนคิดกันว่าผลจากการที่เราปฏิบัติตามแผนของตนเองเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างลองประเมินลองวัดผลตัวเองดูนะครับแล้วผลที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันส่งผลกระทบกับเรายังไงบ้างเกิดข้อดีข้อเสียอย่างไรนะครับเราจะได้มาวิเคราะห์แล้วก็มาสะท้อนคิดกันในวันนี้นะครับโดยให้นักเรียนต้นทางนะครับได้เปิดใบงานนะครับใบงานที่19การพัฒนาตนเองและการสะท้อนคิดในรายละเอียดของใบงานนะครับก็จะมีดังนี้นะครับข้อที่1ประเมินความพึงพอใจในการพัฒนาตนเองเหตุผลและสะท้อนตนเองนะครับโดยในใบงานเนี่ยจะเขียนว่าให้นักเรียนลองนะครับให้คะแนนตนเองมี1 2 3 1คือน้อยมากน้อยที่สุด2คือปานกลาง3คือมากที่สุดลองให้คะแนนตนเองดูลองประเมินตนเองว่าเราจะให้คะแนนตนเองเท่าไหร่ดีถ้าให้3ลองบอกเหตุผลด้วยว่าให้3เพราะว่าอะไรถ้าให้2ต้องบอกเหตุผลให้1ต้องบอกเหตุผลนะครับทีนี้ต่อไปข้อที่2บอกเล่าสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนาตนเองในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากความสำเร็จก็ได้นักเรียนหรือจากความผิดพลาดจากอุปสรรคเราเรียนรู้อะไรมาบ้างนะครับต่อไปข้อที่3สะท้อนคิดความรู้สึกต่อการวางแผนการพัฒนาตนเองผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับและสุดท้ายอยากจะพัฒนาตนเองในเรื่องใดต่อไปเพราะเหตุใดนะครับนี่คือรายละเอียดในใบงานที่19ดังนั้นครูจะให้เวลานักเรียนได้ทำใบงานสักครู่หนึ่งแล้วเราจะกลับมาพูดถึงประเด็นในใบงานกันนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้ครับ

0: าล่ะครับตอนนี้หมดเวลาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเข้าสู่กิจกรรมของเราต่อไปนะครับจะเป็นการนำเสนอผลการพัฒนาตนเองนะครับการสะท้อนคิดนะครับจากทั้งหมดมีอยู่4ข้อด้วยกันนะครับดังนั้นขอสุ่มนักเรียนนะครับที่จะออกมานำเสนอผลของตนเองนะครับคนแรกเลขที่13ครับเลขที่13อยู่ไหนเอ่ยเลขที่13ออกมาได้เลยครับออกมาพร้อมกับใบงานได้เลยมาลองดูครับทีนี้ในระหว่างที่เพื่อนกำลังนำเสนอสิ่งที่ทุกคนพึงต้องปฏิบัตินะครับพึงปฏิบัติคือฟังอย่างตั้งใจนะครับบอกคุณหน่อยว่าเราประเมินความพึงพอใจของเราเนี่ยกี่คะแนนกี่คะแนนครับ
1: 2ครับ
0: 2คะแนนเพราะว่าอะไรเอ่ย
1: ยังทำในสิ่งที่ตั้งเป้าหมายไว้ไม่ได้ครับและไม่มีการทำอย่างสม่ำเสมอครับสิ่งที่ทำยังทำไม่ได้ครับคือยังเก็บออมเงินไม่ดีพอครับเพราะชอบกินเยอะแล้วก็ซื้อนั่นซื้อนี่ไปเรื่อยแล้วก็บอกกับตัวเองว่าค่อยเก็บพรุ่งนี้ใหม่ครับ
0: มันคือการละเลยเป้าหมายของเราใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ทีนี้ต่อไปข้อที่สองบอกเล่าสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนาตนเองในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเรียนรู้อะไรบ้างครับ
1: สามารถรู้ในข้อผิดพลาดของตนเองครับแล้วมีวินัยแล้วก็ปรับเปลี่ยนครับแล้วก็คอยเก็บวันละนิดๆแล้วก็ค่อยเพิ่มไปเรื่อยๆครับ
0: เก็บวันละนิดแล้วก็ค่อยเพิ่มไปเรื่อยๆใช่ไหมครับทีนี้เวลาที่เราพูดช้าๆให้เพื่อนได้ฟังได้อย่างชัดเจนด้วยนะต่อไปข้อที่3สะท้อนคิดความรู้สึกต่อการวางแผนพัฒนาตนเองเรารู้สึกอย่างไรบ้างหรือว่าเรารู้สึกต่อการวางแผนเราเนี่ยมันส่งผลอย่างไรกับชีวิตเราบ้างครับ
1: รู้สึกตื่นเต้นและยังรู้ว่าตัวเองมีวินัยไม่มากพอจึงคิดอยากจะเลิกทำและได้ลองทำ1อาทิตย์จึงรู้ว่าทำได้ดีมานิดนึงจึงอยากทำต่อไปเรื่อยๆและทำจนเป็นนิสัยครับ
0: มันคือความท้าทายของเราใช่ไหมแล้วเราก็ปฏิบัติตามแผนของเรานะครับสุดท้ายอยากจะพัฒนาตนเองเรื่องอะไรอีกครับเพราะว่าอะไร
1: เรื่องของการทำงานแล้วก็การเรียนครับ
0: การทำงานแล้วก็การเรียนการเรียนเราจะทำยังไงการเรียน
1: ฟังให้มากขึ้นแล้วก็คอยตามงานแล้วคอยทำกันบ้านเรื่อย
0: ๆฟังให้มากขึ้นคอยตามงานคำถามสุดท้ายเราจะใช้หลักธรรมอะไรในการเข้ามาช่วยเรา
1: ใช้
0: หลักธรรมอะไรครับ
1: ใช้หลักธรรมอริยสัจ4
0: อริยสัจ4ใช้ยังไงเอ่ยเพื่อนๆสามารถบอกนะครับหรือว่าให้คำแนะนำเพื่อนได้นะทุกจะทำยังไงทุกเราทุกคืออะไรก่อนคำถามทุกคืออะไรครับทุกคือ
1: ยังไม่เข้าใจครับ
0: ทุกคือยังไม่เข้าใจไม่สบายใจใช่ไหมที่เรายังไม่เข้าใจเนื้อหายังไม่เข้าใจบทเรียนสมุทัยคือทุกคนสมุทัยคืออะไรเอ่ยสาเหตุของปัญหาสาเหตุของปัญหาเราคืออะไร
1: ไม่ฟังแล้วก็ไม่ตั้งใจ
0: ไม่ฟังแล้วก็ไม่ตั้งใจใช่ไหมครับนิโรธนิโรธคืออะไรครับนักเรียนช่วยเพื่อนหน่อยเร็วนิโรธคืออะไรเอ่ยนิโรธคือ หนทางในการดับทุกข์จริงหรือเปล่านิโรธคือผลการแก้ปัญหาหรือว่าความสุขที่เกิดขึ้นมาใช่ไหมครับการหลุดพ้นแล้วนั่นเองคืออะไรเอ่ยมันต้องกลับไปเชื่อมกับทุกใช่ไหมเราเรียนไม่รู้เรื่องใช่ไหมครับเราก็พอนิโรธปุ๊บเราก็เรียนรู้เรื่องใช่ไหม
1: คร
0: ับ แล้ววิธีการก็คือมาร์กนั่นเองจะทำยังไงให้เรียนรู้เรื่องครับไงดี
1: ตั้งใจฟังครับ
0: ตั้งใจฟังอย่างเดียวใช่ไหม
1: คร
0: ับ ตั้งใจฟังอย่างเดียวเพื่อนบอกว่ามาร์กของเขาคือตั้งใจฟังอย่างเดียวนักเรียนคิดว่าการตั้งใจฟังอย่างเดียวจะทำให้เราเรียนได้ดีขึ้นไหมเราทำให้เราเกรดดีขึ้นไหมไม่ไหนลองบอกเพื่อนหน่อยกลุ่มที่1ละกัน กลุ่มที่1ลองบอกเพื่อนหน่อยว่าวิธีการมักที่จะทำให้เขาเรียนดีขึ้นต้องทำยังไงใช้ไมค์ลองดูนะครับลองบอกเพื่อนได้ทำยังไงครับ
2: มีความตั้งใจครับ
0: มีความตั้งใจมีอะไรอีกมีความตั้งใจ
2: มีสติในการเรียนครับ
0: มีสติในการเรียนมีอีกไหม
2: ความขยันครับ
0: ขยันมีอีกไหม
2: มุ่งมั่นครับ
0: มุ่งมั่นมีอีกไหมจริงๆแล้วความขยันมุ่งมั่นเนี่ยมันเป็นคำใหญ่ใช่ไหมแต่สิ่งที่ครูต้องการคือพฤติกรรมของมีความมุ่งมั่นอ่ะทำอย่างไรมีวินัยอ่ะทำอย่างไรนะครับทำยังไงดี
2: ทบทวนบทเรียน
0: ทบทวนบทเรียน
2: ตั้งใจจดโน้ตในสิ่งที่ไม่เข้าใจครับ
0: ตั้งใจจดจ่อในสิ่งที่ไม่เข้าใจนี่ก็คือวิธีการมีเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมครับนี่คือสิ่งที่เราสามารถเอาไปปรับใช้ได้ปรบมือให้เพื่อนหน่อยต่อไปนะครับเลขที่ต่อไปคือเลขที่24ครับเลขที่24อยู่ไหนเอ่ยออกมาได้เลยครับเลขที่24ลองดูนะครับนักเรียนปลายทางนะครับตอนนี้สามารถคุยกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับเลขที่24ครับเราประเมินความพึงพอใจ

0: ให้ตนเองเท่าไหร่เอ่ยจากการที่เราพัฒนาตนเองมา
1: 3คะแนนค่ะ
0: 3คะแนนมากที่สุดเลยต้องมีเหตุผลแน่นอนเพราะว่าอะไรครับ
1: ตื่นได้เช้าขึ้นโดยที่ไม่งัวงเงียค่ะแล้วก็สดชื่นมีเวลาทำอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นค่ะ
0: เป้าหมายของเราคือการตื่นเช้าใช่ไหมขอถามหน่อยแล้วใช้หลักธรรมอะไรเอ่ย
1: โยนิโสมนสิการแบบอัตถธรรมสัมพันธ์ค่ะ
0: ทำยังไงครับวิธีการ
1: ตั้งเป้าหมายว่าตั้งเป้าหมายให้ตื่นเช้าค่ะแล้วก็หาวิธีการคือการนอนให้เร็วค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากแล้วทีนี้ข้อที่2บอกเล่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากการพัฒนาตนเองในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเรียนรู้อะไรบ้าง
1: การตื่นเช้าทำให้เรามีเวลาทำอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นค่ะเวลาแต่งตัวไปโรงเรียนก็ไม่ต้องรีบค่ะแล้วก็มีเวลากินข้าวเช้าค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากต่อไปข้อที่3สะท้อนคิดความรู้สึกต่อการวางแผนพัฒนาตนเองมันส่งผลอะไรกับเราบ้าง
1: การวางแผนพัฒนาตนเองทำให้เรามีเป้าหมายอย่างชัดเจนค่ะเมื่อเราทำตามที่วางแผนสำเร็จจะทำให้เรารู้สึกภูมิใจค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากเป็นคำตอบที่ดีนะครับและสุดท้ายอยากจะพัฒนาตนเองเรื่องอะไรต่อไป
1: การคิดมากค่ะ
0: การคิดมากเพราะว่าอะไรเอ่ย
1: เพราะว่าการคิดมากไม่ได้ดีต่อตัวเราค่ะทำให้เราทุกข์ใจค่ะ
0: แล้วเราคิดไว้หรือยังว่าเราจะใช้หลักธรรมอะไรดีในการช่วยเรา
1: โยนิโสมนสิการแบบเราคุณธรรมค่ะ
0: แบบเราคุณธรรมเราจะใช้ยังไงเอ่ยจากที่เราได้คิดจากที่เราได้วางแผนไว
1: ้คือคิดบวกไม่คิดลบค่ะแล้วก็ปล่อยวางเรื่องบางเรื่องค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเป็นคำตอบที่น่าประทับใจมากๆนะครับทีนี้ต่อไปนะครับกิจกรรมของเรานะครับคำถามชวนคิดนะครับถามว่าถ้านักเรียนถ้าเราเนี่ยใช้ชีวิตไปวันๆไม่พัฒนาตนเองเลยไม่ปรับปรุงข้อบกพร่องของตนเลยจะเกิดผลกระทบอะไรต่อชีวิตและความสำเร็จในอนาคตของเราบ้างนะครับคำถามนี้นักเรียนเคยตอบแล้วแต่เรามาทบทวนกันหน่อยนะครับว่าถ้าเราเนี่ยเราเห็นว่าเราบกพร่องแบบนี้แล้วสุดท้ายแล้วเราไม่แก้ไขมันเลยผลจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเรามาดูกันเลขที่19ครับเลขที่19อ่ะบอกคุณครูหน่อยครับว่าถ้าเราใช้ชีวิตโดยไม่พัฒนาตนเองเลยจะเกิดผลอะไรขึ้นขอคำถามแรกก่อนเลยเราคิดว่าข้อบกพร่องของเราคืออะไรที่เราไปพัฒนาตนเอง
2: คือการไม่มุ่งมั่นเป็นจริงเป็นจังค
0: ่
2: ะ
0: ไม่เอาจริงเอาจังไม่มุ่งมั่นใช่ไหมครับแล้วครูถามหน่อยว่าถ้าเราเห็นและว่าปัญหาเราเป็นข้อบกพร่องของเราเนี่ยมันคือความไม่มุ่งมั่นไม่เอาจริงเอาจังทีนี้เราปล่อยปัญหานั้นไปปล่อยมันไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็เพิ่มปัญหานั้นขึ้นมาเรื่อยๆด้วยนะมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้าง
2: เกิดผลเสียต่อการไปเข้าสังคมการใช้ชีวิต
0: เกิดผลเสียทั้งการเข้าสังคมการใช้ชีวิตทั้งในด้านการเรียนในโรงเรียนของเราใช่ไหมครับแล้วก
2: ็
0: ที่บ้านแล้วก็การทำงานในอนาคตอีกด้วยใช่ไหมครับทีนี้เราจะทำอย่างไรดีเราจะทำไงดีไม่ให้เกิดแบบนั้นขึ้นมา
2: ฝึกฝนในความคิดตัวเองค่ะแล้วก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะพอใจสำเร็จได้ค
0: ่
2: ะ
0: เป็นคำตอบที่ยอดเยี่ยมมากเลยคือการเริ่มต้นฝึกฝนใช่ไหมครับนี่คือคำตอบที่ครูต้องการนะครับจากนักเรียนทุกคนเลยคือเริ่มฝึกฝนนะครับเริ่มวางแผนพัฒนาตนเองนะครับเพื่อให้เราเนี่ยเป็นไงนักเรียนปัญหาที่เรามีอยู่จะได้หลุดพ้นไปทีละด้านทีละด้านนะครับทีนี้ต่อไปกิจกรรมของเรานะครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่าดอกไม้แห่งคุณธรรมเรามาดูกันนะครับว่าคำอธิบายนะครับมีไว้ว่าอย่างไรบ้างโดยให้นักเรียนแต่ละคนนะครับเขียนคุณธรรมหรือจุดแข็งของตนเองนะครับที่ได้ฝึกฝนในการพัฒนาตนเองในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับลงในกระดาษรูปกลีบดอกไม้1กลีบนะครับโดยขอยกตัวอย่างนะครับนักเรียนจุดแข็งของครูครูบอกว่าครูเนี่ยจะพัฒนาตนเองโดยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจุดแข็งของครูครูบอกว่าครูนั้นมีเป้าหมายที่ชัดเจนมีวินัยในตนเองนะครับแล้วก็เป็นคนที่สร้างความมุ่งมั่นให้กับตนเองจึงทำให้ตนเองเนี่ยประสบผลสำเร็จในการ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับโดยก็เขียนลงในกลีบดอกไม้นะครับที่ครูได้ให้กับนักเรียนทุกคนไปทีนี้เมื่อเราเขียนเสร็จแล้วให้นักเรียนนำกลีบดอกไม้นะครับกลีบดอกไม้ของแต่ละคนเนี่ยไปติดรวมกันนะครับเป็นดอกไม้แห่งการเติบโตของห้องเรียนนะครับดังนั้นช่วงเวลานี้ให้นักเรียนเขียนคุณธรรมหรือว่าจุดแข็งของตนเองนะครับที่เกิดจากการพัฒนานะครับเรามีจุดแข็งอะไรบ้างนะครับให้เขียนลงในกลีบดอกไม้ได้เลยครับ

ตอนนี้นะครับก็หมดเวลาเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ครูมีช่อดอกไม้นะครับสำหรับให้นักเรียนนำกลีบดอกไม้มาติดนะครับขอลำดับจากนี้ขอให้นักเรียนออกมาติดกลีบดอกไม้ให้ติดเป็นวงกลมเหมือนดอกไม้นะครับขอเริ่มได้เลยครับออกมาได้เลย

0: เอาละครับนักเรียนตอนนี้ดอกไม้ของนักเรียนก็ครบเป็นดอกไม้เป็นช่อเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขอตัวแทนเพื่อนสักหนึ่งคนนะครับลองออกมาอ่านคุณธรรมหรือจุดแข็งนะครับของนักเรียนหน่อยว่าเราเขียนอะไรลงไปบ้างเป็นการสุ่มนะครับขออาสาสมัครกลุ่ม5ยกมืออ้ากลุ่ม5ออกมาได้เลยลองดูครับลองเลือกได้เลยว่าเราจะเลือกอ่านอันไหนดีนะครับลองดูดึงไม่ได้สิมันเป็นดอกไม้แล้วครับอ่านได้เลย
1: มีความสุขมุ่งมั่นตั้งใจอย่างจริงจังเพื่อทำการใดๆเพื่อให้ตนเองหายเครียดค่ะ
0: มีความมุ่งมั่นมีความสุขทำให้ตัวเองหายเครียดนี่คือจุดแข็งของเขาใช่ไหมครับขออีก
1: จุดแข็งนะคะคือเล่นกีฬาฟุตซอลค่ะเก่งไม่ชอบการยอมแพ้และไม่ถอดใจง่ายๆในเรื่องที่ตัวเองตั้งใจไว้ค่ะ
0: ต่อไปครับอีกสักหนึ่งกลีบ
1: ทุกคนต้องมีเป้าหมายเราต้องไปให้ถึงเป้าหมายสู้ๆครับมีวินัยและความพยายาม
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยกับเท่าที่ได้และนี่นะครับก็ถือได้ว่าเป็นดอกไม้ของห้องเรียนชั้นม.2ของเรานะครับเปรียบเสมือนความตั้งใจนะครับของนักเรียนที่ผ่านมาใช่ไหมในการปฏิบัติในการวางแผนพัฒนาตนเองบางคนเริ่มต้นที่จะเป็นคนที่ให้อภัยเพื่อนบางคนเริ่มต้นนะครับฝึกความอดทนบางคนเริ่มต้นที่จะพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นนี่ก็ถือว่าเป็นก้าวเล็กๆเป็นดอกไม้เป็นช่อดอกไม้เล็กๆที่เป็นก้าวที่สำคัญนะครับที่ให้เรามองเห็นปัญหาของตนเองแล้วนำหลักธรรมที่เราได้เรียนรู้นั้นนะครับมาแก้ไขมาปรับปรุงมาพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นนะครับทีนี้เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปขั้นสรุปของเรากันเลยครับเอาละครับก่อนที่เราจะลาจากกันไปนะครับครูขอถามนักเรียนอย่างนี้ว่านักเรียนครับคนเราสมบูรณ์แบบ 100% มั้ย
2: ไม่
0: นักเรียนหรือแม้กระทั่งครูไม่ได้ดี 100% ไม่ได้เก่ง 100% นักเรียนก็เช่นเดียวกันใครก็ตามนะครับไม่มีใครเก่ง 100% ทุกคนย่อมมีข้อบกพร่องย่อมมีข้อที่เราจะต้องปรับปรุงตนเองอยู่เสมอนะครับดังนั้นจากที่เราได้เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติตนเองนะครับปรับปรุงตนเองพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นนะครับครูก็อยากให้จุดๆนี้นะครับเป็นสิ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นของนักเรียนนะครับให้นักเรียนเริ่มหันมามองปัญหาของตนเองนะครับและนำหลักธรรมที่เราได้เรียนมาวางแผนพัฒนาตนเองนะครับเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของเรานะครับเพื่อทำให้เรานั้นเป็นคนที่สมบูรณ์แบบไปทีละด้านทีละด้านนั่นเองนะครับเราจะกลายเป็นคนสมบูรณ์แบบได้นักเรียนแต่ต้องไปทีละด้านต้องเก็บไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับหลังจากนี้นะครับนักเรียนครูไม่ได้ติดตามผลการพัฒนาของนักเรียนอีกแล้วนะครับนักเรียนจะต้องรู้จักการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องไม่ใช่แค่ทำตามที่ครูสั่งนะครับหรือว่าส่งงานครูนะครับแต่

0: ต้องทำเพื่อปรับเปลี่ยนตัวเองให้ดีขึ้นจริงๆให้รู้ข้อบกพร่องของตนเองแล้วนำหลักธรรมที่เราเรียนมาแก้ไขฝึกปฏิบัติตามแผนกำหนดแนวทางให้ชัดเจนรัดกุมและก็เข้ากับบริบทของนักเรียนนะครับเอาละครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะได้มาเรียนรู้การเกี่ยวกับเรื่องสถาบันทางสังคมนะครับสิ่งที่นักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมก็คือใบงานที่1เรื่องความสำคัญของสถาบันทางสังคมสำหรับวันนี้นะครับครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
3: เดี๋ยวก่อนครับขอนอนนะใดๆก็คือนอนอยู่เด้อเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปทำเด้อ
4: น่าจะติดที่ไหนจ๊ะ
3: ทำก่อนแม่บอกให้เธอทำก่อนยังละอ่อนอยู่แท้ๆทำตัวแบบนี้ละหล่อน
5: เดี๋ยวก่อนหนู

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ภูเขาไฟภัยจากใต้พิภพ
1: อะตอมนานี่หน้าตาดีและยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจ
1: มากเลยนะอะตอม
2: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีเอลทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
3: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
2: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลยออกมาแล้ว
3: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
1: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
2: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
1: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
3: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยล่ะทำให้ฉันเป็นแบบนี้

0: ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนมูเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
1: พวกเราเสียใจเลยนะ EFTV
0: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมานะแล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนมูไหมจริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงยิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้
2: แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
0: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันไปเวลานานน่ะ
3: มันรุนแรงมากเลยใช่มะ DLTV
0: ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินแล้วพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
3: DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
2: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
0: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สแล้วให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดนสวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าถ่านและแก๊สใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดนะ
2: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดนะ
0: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
2: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
0: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
2: นี่เด็กๆเล่นอะไรกันข้างบนแล้วน้ำอะไรไหลลงมาแล้วพื้นข้างล่างเล่นกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
4: แย่แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
5: ภูเขาไฟระเบิด

0: เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยครับ
1: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วย
2: ใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
0: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
1: เช็ดพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
3: ครับ
0: ครับเกือบไปแล้วพวกเราภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
4: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี
0: ้ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได
2: ้แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
5: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: อาหารมิใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจโรงลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว
2: Look so อร่อยมากมาก
3: วีนี่อะไร
2: โอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี
3: ่
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัก
2: แกะสลัก
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อร
2: ่
3: อยอร่อย
2: 1 2 3
1: Cheers
2: วันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยDeliciousค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลน้ำหน้าอย่างพะพย่ายนะคะคือมาจากคนละทวี
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อ่ะอาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
7: It's so good.
2: Yeah.
8: No. Yeah.
2: Very good. I think in like 1 year you'll be perfect.
7: You'll right, be
2: eating,
7: right.
2: You'll be eating like 10 chilies.
0: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อิ่มใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยดิชเชส

ตอนนิทานลูกหมูสามตัวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้เป็นช

0: คิวของแทนไทยแล้วนะที่จะมาเล่านิทานสนุกสนุกให้ทุกคนฟัง
1: เย้ดีมากเลยไม่โทรอยากฟังนิทานแล้ว
0: แทนไทยจะเล่านิทานเรื่องลูกหมู3ตัวแล้วเรามาช่วยกันตอบคำถามหลังฟังนิทานจบกันนะเพื่อนๆพร้อมฟังนิทานกันแล้วหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีลูกหมู3ตัวเป็นพี่น้องกันทั้ง3ได้ตกลงที่จะสร้างบ้านอยู่ที่ชายป่าใกล้ๆกันลูกหมูตัวที่1สร้างบ้านด้วยฟางเพราะไม่อยากทำงานหนักลูกหมูตัวที่2สร้างบ้านด้วยเศษไม้เพราะตอกตะปูไม่กี่ตัวก็เสร็จแล้วส่วนลูกหมูตัวที่3สร้างบ้านด้วยอิฐเพราะอยากได้บ้านที่แข็งแรงและปลอดภัยแต่ก็ต้องออกแรงจนเหนื่อยกว่าจะสร้างเสร็จทำให้ลูกหมูตัวที่1และ2พากันหัวเราะเยาะอยู่มาวันหนึ่งมีหมาป่าดุร้ายจ้องจะมาจับลูกหมูกินหมาป่าไปที่บ้านของลูกหมูตัวที่1ที่สร้างด้วยฟางเจ้าหมาป่าเพียงแค่ใช้ลมปากเป่าบ้านฟางก็ปลิวกระจายหายไปลูกหมูตัวที่1จึงวิ่งไปขออาศัยบ้านลูกหมูตัวที่2ที่สร้างด้วยเศษไม้เจ้าหมาป่ารีบตามไปและใช้ลมปากเป่าบ้านจากเศษไม้ก็พังทลายลงลูกหมูตัวที่1และ2ต้องวิ่งไปขออาศัยในบ้านลูกหมูตัวที่3ที่สร้างด้วยอิฐเจ้าหมาป่าเห็นอย่างนั้นจึงรีบวิ่งตามไปและใช้ลมปากเป่าบ้านอิฐของลูกหมูอย่างแรงแต่ทว่าบ้านอิฐของลูกหมูตัวที่3นั้นแข็งแรงมากไม่พังเสียหายอะไรเลยเจ้าหมาป่าได้แต่พยายามเป่าอยู่อย่างนั้นครั้งแล้วครั้งเล่าจนหมดแรงและยอมแพ้หนีเข้าป่าไปในที่สุดทำให้ลูกหมูทั้ง3ตัวปลอดภัยเอาล่ะฟังนิทานจบแล้วเรามาช่วยกันตอบคำถามกันนะคำถามข้อที่1ทำไมลูกหมูตัวที่1จึงสร้างบ้านด้วยฟางตัวเลือกข้อที่1เพราะฟางมีสีสันสวยงามตัวเลือกข้อที่2เพราะไม่อยากทำงานหนักตัวเลือกข้อที่3เพราะฟางหาง่าย
1: ไม่โทรขอตอบข้อ2เพราะไม่อยากทำงานหนัก
0: ถูกต้องนะครับเก่งมากเลยทุกคน มาต่อกันเลยคำถามข้อที่2เพราะอะไรหมาป่าถึงพังบ้านลูกหมูตัวที่3ไม่ได้ตัวเลือกข้อที่1เพราะหมาป่าแรงน้อยตัวเลือกข้อที่2เพราะบ้านแข็งแรงตัวเลือกข้อที่3เพราะกลัวลูกหมู
1: ไม่โทรขอตอบข้อ2เพราะบ้านแข็งแรง
0: ถูกต้องนะครับเยี่ยมมากเลยทุกคนและคำถามข้อสุดท้ายคำถามข้อที่3ข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้คืออะไร
1: ไม่โทรขอตอบว่าความขี้เกียจอาจนำอันตรายมาสู่ตัวเองได
0: ้ถูกต้องนะครับสุดยอดที่สุดตอบถูกทุกข้อเลย
1: เย้พวกเราทำได้อยู่แล้ว
0: พวกเรามีของมามอบให้เพื่อนๆด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอปริศนา
1: ว้าวนี่เป็นชิ้นสุดท้ายแล้วนี่นาเพื่อนๆลองเอาชิ้นส่วนทั้ง13ชิ้นมาต่อเข้าด้วยกันนะ
0: ว้าว
1: กลายเป็นภาพความทรงจำของแทนไทยกับไม่โทรและเพื่อนๆที่อยู่กับพวกเรามาทั้ง13ตอนนั่นเอง
0: โอ้สวยงามมากเลยอ่ะอยากให้ทุกคนเก็บภาพสุดประทับใจนี้ไว้ตลอดไปนะสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปแล้วโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะทุก

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะครั้งนี้เนี่ยเราจะมาดูกันถึงเรื่องของการเตรียมตู้สำหรับการเลี้ยงปลาแล้วนะคะอุปกรณ์แรกที่เราจะต้องมีก็คือเรื่องของวัสดุที่ใช้ในการกรองอันนี้ที่เราเรียกก็คือกรองข้างตู้นะคะระบบกรองจะประกอบไปด้วย1ก็คือกรองกายภาพ2คือกรองชีวภาพแล้วก็กรองเคมีค่ะโดยที่ส่วนใหญ่แล้วก็คือกรองกายภาพก็จะใช้วัสดุเป็นตัวนี้ก็คือจะมีเป็นพวกใยกรองอะค่ะลักษณะของวัสดุใยกรองจะมีอยู่หลายประเภทด้วยกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นวัสดุของใยกรองแบบนี้สีทั้งเป็นได้ทั้งสีดำแล้วก็สีขาวแบบนี้นะคะเนื่องจากว่าวัสดุตัวนี้เนี่ยมันก็คือสารเคมีที่เคลือบอยู่ก่อนที่เราจะใช้จริงๆก็ควรจะต้องมีการแช่น้ำหรือว่าทำความสะอาดให้ดีก่อนการที่เราใช้วัสดุการกรองกายภาพแบบนี้ค่ะไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ทุกครั้งมันก็จะซักทำความสะอาดได้แล้วก็สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อะค่ะวัสดุตัวต่อไปก็คือเรื่องของการกรองที่เป็นกรองชีวภาพนะคะมีอยู่หลายรูปแบบด้วยกันนะคะโดยที่กรองชีวภาพที่เห็นกันตามท้องตลาดทั่วไปก็จะเป็น2ตัวนี้นะคะที่เราเรียกว่าไบโอบอลอันนี้เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า moving bed อีกตัวนึงนะคะที่พูดถึงก็คือเซรามิกนะคะจุดประสงค์ของการกรองชีวภาพก็คือเป็นแหล่งยึดเกาะของพวกแบคทีเรียที่ช่วยในเรื่องของการบำบัดน้ำค่ะส่วนกรองเคมีที่เราจะพูดถึงกัน2ตัวที่เด่นๆนะคะที่ในตู้ปลาต้องมีก็คือคาร์บอนค่ะซึ่งลักษณะมันจะเป็นฐานผงฐานแบบนี้จุดประสงค์ที่ใส่เพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการกำจัดพวกคลอรีนหรือว่าสารพิษที่อยู่ในน้ำได้ตัวหนึ่งที่เรารู้จักกันดีก็คือซีโอไลท์วัสดุตัวนี้เป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการจับสารแอมโมเนียค่ะหรือว่าของเสียที่เกิดขึ้นจากการขับถ่ายของปลาหรือแม้กระทั่งอาหารนะคะซึ่งจะบอกว่าวัสดุ2ตัวนี้ค่ะเวลาที่เราใส่ตู้ปลาไปแล้วมันไม่ได้อยู่ถาวรเลยนะคะต้องมีการนำมาล้างทำความสะอาดแล้วก็เปลี่ยนใหม่อย่างน้อยเนี่ยค่ะเดือนละ1ครั้งนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนเนี่ยค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหลังจากที่มันเสื่อมสภาพแล้วเนี่ยอาจจะทำให้เกิดความเป็นพิษเกิดขึ้นแทนได้นะคะเมื่อเราเรียนรู้วัสดุการกรองเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะอันนี้เราก็เอาวัสดุการกรองมาใส่ในระบบกรองแบบนี้ซึ่งกรองแบบนี้เรียกว่ากรองในตู้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นการที่จะเลือกใช้ระบบกรองแบบไหนก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าจะเลี้ยงปลาชนิดไหนแล้วก็ขนาดตู้เป็นประมาณไหนก็จะได้ระบบการกรองที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาค่ะต่อไปก็คือเรื่องของการจัดตกแต่งตู้ปลาให้สวยงามวัสดุมีอยู่ด้วยกันทั้งแบบที่เป็นธรรมชาติแล้วก็แบบที่สังเคราะห์ขึ้นมาเรามาพูดถึงแบบสังเคราะห์กันก่อนอันนี้นะคะเป็นต้นไม้น้ำค่ะส่วนใหญ่ก็จะทำมาจากพวกพลาสติกหรือซิลิโคนได้เหมือนกันนะคะถ้าเกิดเราจะใช้ของปลอมพวกนี้เนี่ยอาจจะต้องล้างทำความสะอาดให้ดีหรือว่าแช่ทิ้งไว้ก่อนนะคะเพราะว่ามันจะมีการละลายของสารเคมีที่เคลือบอยู่บนผิววัสดุพวกนี้ค่ะข้อดีของการใช้วัสดุสังเคราะห์พวกนี้การดูแลรักษาเนี่ยค่อนข้างจะง่ายกว่าในขณะที่ถ้าเกิดเราใช้เป็นวัสดุจากธรรมชาติเป็นต้นไม้จริงๆเลยการดูแลรักษาค่อนข้างจะยากนิดนึงอีกอันนึงที่ต้องพูดถึงคือมีคนเลี้ยงปลาส่วนใหญ่นิยมเอาไม้ค่ะเปลือกไม้หรือว่าต้นไม้ที่เป็นรากไม้พวกนี้ค่ะเวลาที่แช่ลงไปในน้ำนานๆสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะเห็นว่าเป็นสีน้ำตาลสีน้ำตาลพวกนั้นนะคะก็คือส่วนใหญ่แล้วคือมันจะเป็นสารพวกแทนนินซึ่งมีฤทธิ์เป็นกรดปลาบางชนิดชอบก็เลยจะทำให้มันอาจจะมีสีสันที่สวยสดงดงามเกิดขึ้นได้ด้วยค่ะมันอาจจะเหมาะกับปลาบางชนิดแต่มันอาจจะไม่เหมาะกับปลาบางชนิดก็ได้เหมือนกันนะคะพูดถึงวัสดุการปูพื้นตู้ปลาค่ะปกติแล้วเนี่ยก็จะมีคนนิย

มใช้ทั้งไม่ว่าจะเป็นหินหยาบหินละเอียดหรือว่าเป็นทรายนะคะซึ่งทั้งนั้นนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับชนิดปลาที่เราจะเลี้ยงด้วยอะค่ะอย่างเช่นถ้าเราเลี้ยงปลาแรดโดยปกติแล้วนิสัยของปลาแรดเลยเนี่ยจะเป็นปลาที่ชอบอมอยู่แล้วอะค่ะสุดท้ายก็คือว่าหินจะไปกองกันอยู่ที่บริเวณกระเพาะอาหารเขาค่ะก็อาจจะเกิดทำให้มีปัญหาทางสุขภาพเกิดขึ้นได้หรือถ้าเกิดเราจะเลี้ยงปลาหมอสีซึ่งเป็นสีสันสวยสดงดงามอยู่แล้วการที่เราใส่หินสีลงไปอีกเนี่ยค่ะมันก็จะทำให้เกิดการละลานตาของสีเกิดขึ้นนะคะอีกอย่างนึงก็คือหินสีพวกนี้มันผ่านการย้อมสีหรือว่าใช้พวกสารเคมีอะค่ะดังนั้นถ้าเกิดเราล้างทำความสะอาดไม่ดีเหมือนกับเราใส่สารพิษลงไปในตู้มันจะเกิดการสะสมเกิดขึ้นฤทธิ์ของมันอาจจะมันขึ้นอยู่กับความรุนแรงของสีหรือว่าสารเคมีที่เคลือบอยู่ตรงนี้มากกว่าดังนั้นถ้าเกิดคิดว่าจะใช้พวกวัสดุสังเคราะห์ที่เป็นหินสีแบบนี้ควรจะต้องมีการล้างทำความสะอาดให้ดีการจัดตู้ปลาที่ดีเนี่ยค่ะก็ควรจะต้องจัดตู้ปลาให้เหมาะสมกับสภาวะหรือว่าชีววิทยาของปลาแต่ละชนิดอะค่ะอย่างเช่นปลาทองอะค่ะถ้าสมมติว่าคุณจัดตู้ปลาที่ประกอบไปด้วยพวกสาหร่ายหางกระรอกแบบนี้ลงไปในน้ำอะค่ะน้องปลาจะชอบมากเลยปลาทองเป็นปลาที่กินพืชอยู่แล้วอะค่ะก็จะกินพวกสาหร่ายพวกนี้ได้ด้วยดังนั้นหากคุณคิดว่าคุณจะตัดสินใจเลี้ยงปลาชนิดไหนก็ตามทีสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคุณควรจะต้องศึกษาให้ได้อย่างถ่องแท้เสียก่อนหมดเวลาแล้วสำหรับครั้งนี้นะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันอังคารที่7กรกฎาคม2569พบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยโซล่างประสามือนะคะวันนี้พบกับคุณคมกิจสรรสนเกียรติค่ะ
0: ขอเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศร่วมรับชมการถ่ายทอดสดบรรยากาศการแข่งขันพร้อมเชิญชวนประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมถวายพระพรชัยมงคลและส่งกำลังพระราชหฤทัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสทรงเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบเฉลิมพระเกียรติณอ่างเก็บน้ำเขื่อนรัชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเฟซบุ๊กสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราช

0: ูปถัมภ์ในวันพุธที่8กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของช่วงเวลาแห่งความภาคภูมิใจเตรียมพบกับมหกรรมเรือใบแห่งปีท่ามกลางความงดงามของกุ้ยหลินเมืองไทย
1: ประชาชนจากทั่วประเทศนะคะพร้อมใจกันเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่บริเวณอุโมงค์หน้าพระลานตั้งแต่ช่วงเช้าประชาชนพร้อมใจกันเดินทางมาต่อแถวรอเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณโดยประชาชนต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมากมายเพื่อประชาชนอาทิโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิง
2: ดีใจมากเลยน้ำตาซึมผมโครงการท่านต่างๆนี่ท่านทำไว้และท่านไปเสด็จเยี่ยมราษฎรนี่ท่านเป็นกันเองที่ท่านทำก็หลายโครงการเกี่ยวกับน้ำท่วมเกี่ยวกับศาลยุติธรรมอะไรเงี้ยทุกอย่างเท่าเทียม
1: ทั้งนี้ค่ะทางสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายสักการะพระศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาสำหรับประชาชนที่จะเดินทางมาถวายสักการะพระศพทางเจ้าหน้าที่ได้มีการจัดระเบียบและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ทั้งเรื่องการจัดแถวจุดคัดกรองสาธารณสุขอาหารและน้ำดื่มทั้งนี้ได้ขอความร่วมมือประชาชนแต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกสีดำสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือว่าผ้านุ่งเท่านั้น
0: ส่วนความคืบหน้าคดียาเสพติดของแอร์โฮสเตสสาวไทยนะครับตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียนั้นตอนนี้ทราบตัวตนของนางสาวเดียผู้รอรับพัสดุซุกซ่อนเฮโรอีนจากแอร์โฮสเตสไทยแล้วระบุเป็นหญิงไทยที่อยู่ในออสเตรเลียมานานกว่า10ปีตำรวจอยู่ระหว่างการขยายผลติดตามตัวขณะที่ศาลเองก็ไม่ให้ประกันตัว2ผู้ต้องหาที่ส่งพัสดุซุกเฮโรอีนให้กับแอร์มินาเนื่องจากเป็นขบวนการข้ามชาติหากปล่อยตัวชั่วคราวหวั่นว่าจะหลบหนีภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการฝากขังแล้วนายอุทัยและนายนันทวัฒน์ผู้ต้องหาส่งเฮโรอีนข้ามชาติได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นฝากขังแต่ว่าศาลอาญาพิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการแห่งคดีแล้วผู้ต้องหาถูกกล่าวหาว่าร่วมกับพวกกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในลักษณะเป็นขบวนการข้ามชาตินับว่าร้ายแรงและมีเหตุอันควรเชื่อว่าหากผู้ต้องหาได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวแล้วจะหลบหนีประกอบกับพนักงานสอบสวนคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวจึงให้ปล่อยตัวชั่วคราวยกคำร้องขณะที่นายอุทัยพนักงานสอบสวนได้ยื่นฝากขังรวม2คดีโดยนายอุทัยนั้นยื่นประกันตัวทั้ง2คดีซึ่งศาลก็สั่งยกคำร้องทั้งหมด
1: นางสาวอารีพักเกินบำรุงรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.เปิดเผยนะคะว่าณขณะนี้ตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียค่ะสืบสวนจนทราบตัวตนของนางสาวเดียผู้ที่รอรับพัสดุซุกซ่อนเฮโรอีนจากแอร์โฮสเตสสาวแล้วพบว่าเป็นหญิงชาวไทยค่ะอาศัยอยู่ในออสเตรเลียมานานกว่า10ปีณขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลเพื่อติดตามตัวส่วนประเด็นเรื่องของเส้นทางทางการเงินนะคะคือจากข้อมูลที่ทางตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียตรวจจากโทรศัพท์มือถือของแอร์โฮสเตสสาวก็ระบุว่าคือยอดค่าจ้างเนี่ยอยู่ที่ 8,800 บาทเชื่อว่าเป็นยอดค่าจ้างแบบเต็มจำนวนแล้วขณะที่เส้นทางการเงินที่ตำรวจนครบาลตรวจสอบจากบัญชีออมทรัพย์ของแอร์โฮสเตสสาวมินาและพบการรับโอนเงินรวม 3,400 บาทก็คาดว่าน่าจะเป็นการโอนเงินในก้อนแรกค่ะก่อนที่จะออกเดินทางเท่านั้นส่วนเงินในส่วนที่เหลือคาดว่าจะได้รับภายหลังที่ในส่วนของนางสาวเดียเนี่ยเข้ามารับพัสดุนั่นเองค่ะ
3: เราทราบชื่อมาแล้วว่าปลายทางเนี่ยคนที่รับจะเป็นคนที่รอรับเนี่ยชื่อว่าเดียนะคะชื่อว่าเดียแล้วเราก็พบว่ามีตัวตนแล้วก็เรากำลังดำเนินการในเรื่องของการสืบไปถึงต้นตอว่าเครือข่ายใหญ่ที่ออสเตรเลียเนี่ยมันคงไม่ได้มีแค่คนเดียวแล้วก็ไม่ได้มีแค่คนไทยนะคะก็จะมีเป็นกระบวนการเหมือนกันเชิญแฟนของคุณมีนามาให้ถ้อยคำนะคะก็มาที่ปปส.นี่แหละก็พูดคุยกันเขาก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะมีอาชีพมีการงานที่ดีนะคะ

0: ขาก็อ้างเขาให้คำกับเราว่าตัววันนั้นเนี่ยหลังจากที่ได้รับของสินค้าขึ้นแล้วเราจะเห็นภาพว่าน้องมีนาเนี่ยเข็นรถนะฮะแล้วใส่บรรจุกล่องที่ได้รับเนี่ยขึ้นไปบนบ้านนะบนคอนโดจนจากนั้นเนี่ยมีการบรรจุลงกระเป๋าเขามีการช่วยกันเขาก็ยืนยันว่าเขาวางที่พื้นแล้วเขาเปิดนะเปิดซิปทุกใบนะฮะดูแล้วก็เห็นว่าไม่มีอะไรเขาก็เลยบรรจุใส่กระเป๋าเดินทางไปซึ่งในเรื่องกระเป๋าเดินทางเนี่ยก็ผ่านเอ็กซเรย์จากเมืองไทยไปตามปกติก็พบเป็นแสงสีส้มธรรมดาไม่ได้มีอะไรผิดปกติค่ะ
1: ทั้งนี้ครับในส่วนของการติดตามตัวนางสาวเดียได้หรือไม่นั้นรองเลขาธิการปปส.ระบุว่าต้องฝากความหวังไว้ที่ตำรวจออสเตรเลียเพราะว่าทางไทยได้ข้อมูลไปหมดแล้วส่วนโฮสเตสนั้นศาลออสเตรเลียนัดวันที่14กันยายนนี้ซึ่งขณะนี้ยังมีเวลาโดยทางไทยนั้นก็จะนำข้อมูลไปสนับสนุนให้มากที่สุด
2: ทางปปส.เองนะคะก็ได้มีการนำสื่อมวลชนได้ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเพื่อไปติดตามผลการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเช่นกองทุนแม่ของแผ่นดินที่บ้านถอนหญ้าปล้องนะคะเป็นโมเดลชุมชนเข้มแข็งที่ใช้พลังคนในพื้นที่มาดูแลผ่านการบำบัดสร้างอาชีพฟื้นฟูครอบครัวแล้วก็ส่งต่อการทำงานจากรุ่นสู่รุ่นจนเกิดความยั่งยืนค่ะนางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.นะคะนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่กองทุนแม่ของแผ่นดินที่บ้านถอนหญ้าปล้องหมู่ที่6อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีที่ได้รับการยกย่องให้เป็นชุมชนต้นแบบด้านการป้องกันยาเสพติดมีการนำเสนอผลสำเร็จของการดำเนินงานรวมถึงกรณีศึกษาการช่วยเหลือครอบครัวเปราะบางไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของวงจรยาเสพติดภายในกิจกรรมก็ยังมีการสาธิตการตั้งจุดตรวจจุดสกัดของชุมชนการค้นหาผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดตลอดจนจัดแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ช่วยสร้างรายได้แล้วก็อาชีพเสริมให้กับประชาชนนางชุลีเทียมประทีปค่ะประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านถอนหญ้าปล้องได้นำเสนอความสำเร็จดำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินกรณีศึกษาครอบครัวเปราะบางที่ชุมชนเข้าไปอบอุ้มแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของวงจรยาเสพติดด้วยทางชุมชนค่ะจะมีการติดตามผู้ผ่านการบำบัดอย่างต่อเนื่องทั้งการเยี่ยมบ้านดูแลครอบครัวประสานหน่วยงานช่วยเหลือด้านอาชีพและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยรวมถึงสนับสนุนเงินประกอบอาชีพให้กับผู้ผ่านการบำบัดและครอบครัวเพื่อลดโอกาสกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดปัจจุบันค่ะทั่วประเทศมีกองทุนแม่ของแผ่นดินกว่า 80,000 แห่งแต่ว่าที่บ้านถอนหญ้าปล้องนั้นถือเป็นหนึ่งในชุมชนที่มีความเข้มแข็งแล้วก็สามารถต่อยอดการทำงานได้อย่างเป็นรูปธรรมจึงได้นำสื่อมวลชนมาศึกษารูปแบบการดำเนินงานเพื่อขยายผลไปยังพื้นที่อื่นโดยหัวใจสำคัญนะคะก็คือการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและการสานต่อการทำงานให้เกิดความยั่งยืน
1: กระทรวงมหาดไทยก็เดินหน้าปฏิบัติการ Operation 90 Days ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดประกาศสงครามกวาดล้างยาเสพติดสิ่งผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาดมุ่งเน้นในการทั้งการป้องกันปราบปรามและการบำบัดฟื้นฟูเพื่อตัดวงจรเครือข่ายผู้ค้ายึดทรัพย์สินและนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการรักษาคืนความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนภายใน90วันเริ่มดูที่จังหวัดศรีสะเกษครับนายอนุรัติธรรมประจำจิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษพร้อมด้วยพลตำรวจตรีสุภชัยศักดิ์รินพานิชกุลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษนำกำลัง4ฝ่ายทั้งปกครองทหารตำรวจและความมั่นคงร่วมกันปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการ Operation 90 Days ผ่าตามแผนยุทธการ90วันพิชิตยาเสพติดณบริเวณศาลากลางจังหวัดด้วยก่อนการปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ได้แถลงผลการจับกุมผู้ต้องหาเครือข่ายค้ายาเสพติดรายสำคัญ2คดีคดีแรกจับกุมผู้ต้องหา2คนพร้อมกับยาบ้า 20,000 เม็ดและยึดทรัพย์สินมูลค่ากว่า 500,000 บาทส่วนอีกคดีเป็นการบูรณาการกำลังของกองอำเภอกันทรารมจับกุมผู้ต้องหา1คนพร้อมกับยาบ้า 4,126 เม็ดรวมของกลางยาบ้าทั้งหมด 24,126 เม็ดนอกจากนี้จังหวัดศรีสะเกษยังได้นำผู้เสพ58คนเข้าสู่ระบบบำบัดฟื้นฟูและดำเนินมาตรการเชิงรุกด้วยการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเพื่อสร้างความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
2: เช่นเดียวกับที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะนายชัชวาลเบญจสิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ปล่อยแถวขบวนรถชุดปฏิบัติการเพื่อบูรณาการกำลังลงพื้นที่ปิดล้อมตรวจค้นแล้วก็ขยายผลจับกุมผู้กระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพ

0: พติดกลุ่มผู้กระทำผิดซ้ำรวมถึงผู้ที่หลบหนีการบำบัดเน้นย้ำให้ดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัดรวม20อำเภอ193ตำบลกว่า 2,400 หมู่บ้านและชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลขณะที่จังหวัดสุโขทัยค่ะนายนพฤทธิ์สิริโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดได้เป็นประธานปล่อยแถวชุดปฏิบัติการป้องกันปราบปรามพิฆาตยาเสพติดมุ่งเน้นการทำงานใน3มิติก็คือการป้องกันในสถานศึกษาและชุมชนการปราบปรามด้วยการตั้งจุดตรวจสกัดและตั้งจับชุดปฏิบัติการพิเศษอย่างน้อยคืออำเภอละ1ชุดรวมถึงดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดและสุดท้ายคือการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติดเพื่อสร้างชุมชนที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืน
1: ปิดท้ายที่จังหวัดกระบี่ครับนายอังกูลศรีลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการ Operation 90 Days ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดณลานพระบรมรูปรัชกาลที่5ศาลากลางจังหวัดกระบี่การปล่อยแถวครั้งนี้นะครับเจ้าหน้าที่เป็นการแสดงออกถึงการทำงานในเชิงรุกในการป้องกันปราบปรามและการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เกิดผลเป็นรูปใน90วันตามนโยบายรัฐบาลโดยผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เน้นย้ำว่าภารกิจครั้งนี้ช่วยตัดวงจรสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่เพื่อมุ่งเป้าสู่เป้าหมายสูงสุดในการทำให้จังหวัดกระบี่นั้นเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นอย่างยั่งยืนให้แก่ประชาชนในพื้นที่รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติ
0: ไปดูความคืบหน้าคดีโฟเล็กนะคะที่นายภาวุฒิค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนมีการหอบหลักฐานเข้าไปให้ข้อมูลกับทางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นานกว่า3ชั่วโมงนะคะโดยเฉพาะค่ะในประเด็นของเรื่องเงิน28ล้านบาทที่โอนเข้าบัญชีเจ้าตัวเนี่ยยืนยันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทำผิดกฎหมายค่ะเมื่อวานนี้นะคะนายภาวุฒิพงศ์วิทยพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็ให้ปากคำพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI เป็นเวลานานกว่า3ชั่วโมงค่ะกรณีเส้นทางการเงินมีการโอนเงินจำนวน28ล้านบาทเข้าบัญชีเมื่อวันที่18กรกฎาคมปี2567โดยนายภาวุฒิยืนยันบอกว่าเงินทั้งหมดมีที่มาที่ไปอย่างชัดเจนไม่เกี่ยวข้องกับการทำผิดกฎหมายเนื่องจากเป็นการเข้าให้ข้อมูลครั้งแรกนะคะนายภาวุฒิบอกว่ายังมีบางคำถามค่ะที่เกี่ยวข้องกับบุคคลและบริษัทอื่นจึงไม่ได้เตรียมเอกสารมาต้องกลับไปรวบรวมข้อมูลมาชี้แจงกับ DSI เพิ่มเติมส่วนเรื่องที่มาของเงินนายภาวุฒิบอกว่ายังไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากว่าอยู่ในสำนวนคดีขณะที่ภาพไปเที่ยวต่างประเทศนายภาวุฒิเองก็บอกว่าเป็นการแลกคะแนนค่ะนอกจากนี้ยังยืนยันบอกว่าตนเนี่ยเป็นเพียงผู้ลงทุนและผู้เทรดไม่ได้ชักชวนใครมาลงทุนแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องกับขบวนการสแกมเมอร์หรือแชร์ลูกโซ่พร้อมบอกว่าการเดินทางมาในครั้งนี้มาในฐานะพยานไม่ใช่ผู้ต้องหาพร้อมกับให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาม
2: ูลค่านะครับของเงินที่เข้ามาในบัญชีผมนะครับซึ่งวันนี้ก็ชี้แจงได้อย่างครบถ้วนนะครับว่าเงินที่มาเนี่ยมันไม่ได้มาจากสิ่งนะเรียกว่ามาจากการผิดกฎหมายนะครับมีที่มาที่ไปทั้งหมดนะครับและที่2ก็คือมีการชี้แจงหลายอย่างนะครับแต่วันนี้ต้องยอมรับว่าเป็นการเข้ามาพบครั้งแรกนะครับมันอาจจะมีคำถามอย่างอื่นที่ทางดีไซน์ถามเพิ่มเติมนะครับซึ่งวันนี้ผมอาจจะไม่ได้เตรียมข้อมูลตรงนั้นมาก็เดี๋ยวจะต้องกลับไปเตรียมข้อมูลแล้วก็กลับมาตอบเพิ่มเติมอีกครั้งนึงนะครับส่วนตัวผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์นะครับแชร์โซ่อันนี้มั่นใจได้เลยไม่เกี่ยวข้องเลย
0: ขณะที่พลตำรวจโทรุฑพลนาวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกถึงกรณีของนายภาวุฒินะคะบอกว่าณขณะนี้รายละเอียดเนี่ยอยู่ในสำนวนคดีซึ่ง DSI ยังไม่ได้รายงานว่านายภาวุฒิให้การว่าอย่างไรส่วนจะเรียกใครมาให้ข้อมูลเพิ่มก็มีการทยอยเรียกไปหลายคนแล้วสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้เสียหายเข้าร้องเรียนกับ DSI กว่า100คนส่วนจะแจ้งข้อหากับใครเมื่อไหร่ก็ต้องรอให้ DSI สรุปข้อมูลว่ามีพยานหลักฐานถึงไหนอย่างไรบ้างค่ะ
3: ในฐานะพยานนะครับในฐานะพยานส่วนรายละเอียดเนี่ยก็คงอยู่ในสำนวนการสอบสวนนะครับซึ่งตอนนี้ทางDSIก็ยังไม่ได้รายงานความคืบหน้าเข้ามาว่าทางคุณภาวุฒิเนี่ยได้ให้การว่ายังไงครับผมครับคงต้องสรุปผมว่าเพราะว่ามันเป็นเรื่องในสำนวนไปแล้วนะตอนนี้ครับผมครับ
4: จะมีใครมาสอบปากคำ
3: เบื้องต้นได้ทยอยเรียกไปหลายคนแล้วนะฮะที่นำเรียนตั้งแต่ต้นเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ทราบว่ามีพยานท่านไหนมาบ้างเพียงแต่ทราบจาก

0: ทราบผู้เสียหายนะครับผู้เสียหายว่าประมาณสองสามวันที่แล้วผมสอบถามก็ประมาณสัก100คนแล้วผู้เสียหายที่ทยอยเข้ามาครับผม
1: ปัญหาการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าวยังคงพบเห็นต่อเนื่องครับ

0: 3คนไม่มีเอกสารแสดงตัว2คนส่วนอีกคนมีเอกสารแสดงตัวแต่ว่าหมดอายุจากการสอบสวนเบื้องต้นทั้งหมดให้การว่าเคยทำงานที่คาสิโนที่พนมเปญกัมพูชาและต้องการเดินทางกลับประเทศจีนโดยใช้ขบวนการลักลอบนำพาข้ามแดนผ่านช่องทางธรรมชาติมีการได้เก็บค่าใช้จ่ายคนละ2,000ดอลลาร์สหรัฐเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวพร้อมกับของกลางส่งพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนอีกกรณีครับวันนี้หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีร่วมกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจันทบุรีและตำรวจสภ.บ้านแปลงจับชาวต่างชาติลักลอบเข้าเมืองที่บริเวณบ้านบึงฉนังล่างตำบลเทพนิมิตอำเภอโป่งน้ำร้อนครับเป็นชาวกัมพูชา4คนและชาวบังคลาเทศ1คนสอบสวนชาวกัมพูชาให้การว่าต้องการเข้ามาหางานทำที่ไทยเนื่องจากอยู่ที่ประเทศตนเองนั้นไม่มีงานทำและขาดรายได้ยอมเสียค่าใช้จ่ายให้ขบวนการนำพาเข้ามาคนละ 5,000 จนถึง 10,000 บาทส่วนผู้ต้องหาชาวบังคลาเทศนั้นให้การว่าอยู่ที่กัมพูชามาได้1ปีต้องการเดินทางไปตามหาพี่ชายในพื้นที่ปอยเปตแต่ว่าหลงทางก่อนที่จะถูกเจ้าหน้าที่ตรวจพบแล้วก็ควบคุมตัวในที่สุดนอกจากที่จังหวัดสระแก้วครับกองทหารกองกำลังบูรพาหน่วยเฉพาะกิจโคกสูงและชุดควบคุมกรมทหารพรานที่12ที่จังหวัดสระแก้วก็ยังจับชาวต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองที่บริเวณบ้านอ่างศิลาตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงได้อีกรวม11คนเป็นชาวบังคลาเทศ7คนชาวจีน1คนชาวเวียดนาม2คนและชาวไทย1คนสอบถามเบื้องต้นทราบว่ากลับจากการทำงานร้านอาหารและการทำงานขายของออนไลน์ให้กับนายทุนชาวจีนในพื้นที่เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวทั้งหมดส่งสภ.โคกสูงดำเนินคดีต่อไป
1: มีข่าวเตือนภัยนะคะกรณีที่หลายคนอาจจะชอบรับประทานอาหารแซ่บๆอย่างเช่นส้มตำปูปลาร้าช่วงนี้อาจจะต้องเป็นปลาร้าแบบที่ปรุงสุกหรือว่าต้มแล้วนะคะเพราะว่ามีกรณีตัวอย่างค่ะไปตรวจพบเชื้อพยาธิใบไม้ตับนะในนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามมากถึงกว่า 4,000 คนค่ะล่าสุดนะคะทางผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามก็สั่งให้ตรวจสอบร้านส้มตำแล้วก็ร้านอาหารที่ใช้ปลาร้าเนี่ยแหละค่ะที่อาจจะเสี่ยงติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับได้ค่ะจากข้อมูลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามที่มีการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของพยาธิใบไม้ตับในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามค่ะจากการตรวจคัดกรองนิสิตใหม่มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่เข้าเรียนในปีการศึกษา 2,569 จำนวน 12,733 คนก็ไปพบเชื้อค่ะพยาธิใบไม้ตับมากถึง 4,233 คนคิดเป็น 33% ขณะที่การตรวจคัดกรองนักศึกษาน้องใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจำนวน 1,922 คนก็พบติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ380คนหรือว่าคิดเป็น 19% นะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะก็ทำให้นายจุมพิษเดชรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามสั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลงพื้นที่ไปตรวจสอบร้านส้มตำแล้วก็ร้านอาหารที่ใช้ปลาร้ารวมทั้งเร่งออกมาตรการจัดการแก้ไขปัญหาหลังจากที่พบเด็กรุ่นใหม่ค่ะมีพฤติกรรมชอบกินส้มตำปลาร้าแล้วก็อาจจะเป็นปลาร้าที่ไม่ผ่านการตรวจของอย.หรือว่าอาจปนเปื้อนจากปลาร้าดิบที่มีไข่พยาธิทำให้ไข่พยาธินั่นแหละค่ะเข้าสู่ร่างกายแล้วก็ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับนั่นเองค่ะ
0: ด้านนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งรับรายงานเรื่องนี้แล้วก็ชี้แจงว่าการตรวจหาเชื้อพยาธิใบไม้ดังกล่าวเป็นการตรวจจากยูรีนหรือว่าปัสสาวะซึ่งมีความไวกว่าการหาไข่พยาธิในอุจจาระซึ่งเป็นการตรวจแบบดั้งเดิมเนื่องจากปัจจุบันผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีมีแนวโน้มสูงขึ้นจึงต้องตรวจให้กว้างขึ้นอย่างไรก็ตามต้องตรวจหาไข่พยาธิในอุจจาระอีกทีเพื่อยืนยันว่ามีเชื้อพยาธิใบไม้ตับจริงทางนี้ได้กำชับไปยังสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามให้ตรวจสอบร้านค้าและร้านอาหารรอบๆมหาวิทยาลัยพร้อมรณรงค์ให้รับประทานอาหารสุกงดของดิบและซื้ออาหารจากแหล่งที่มั่นใจได้
2: วิธีการตรวจลักษณะนี้จะคล้ายกับเป็นวิธีการตรวจATK แบบที่เราคุ้นๆกันก็คือเอายูรีนนะครับมาตรวจนะครับก็จะมีความเซนซิทีฟมีความไวกว่าวิธีตรวจไข่พยาธิจากอุจจาระนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นใช้คำว่าเป็นประเทศหรือเป็นเมืองที่เรามีมะเร็งท่อน้ำดีใช่ไหมมีมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ในรอบหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยผู้เป็นมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ย มีแนวโน้มไม่ได้ลดลงมากนักแบบที่เราคาดการเราก็เลยอยากจะตรวจให้ในวงกว้างมากขึ้นนะครับทีนี้เมื่อใช้วิธีตรวจในลักษณะนี้นะครับก็ยังต้อง

0: ฟิร์มด้วยวิธีการตรวจอุจจาระแล้วก็ดูไข่พยาธิอีกครั้งหนึ่งถึงจะมั่นใจได้ว่าตรงนี้เนี่ย เป็นในร่างกายเนี่ยมีพยาธิใบไม้ตับอยู่จริง
1: ขณะที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามชี้แจงบอกว่าปีนี้ค่ะทางมหาวิทยาลัยได้เพิ่มการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับในรายงานตรวจสุขภาพนิสิตใหม่เป็นครั้งแรกเพื่อค้นหาผู้อาจมีความเสี่ยงและก็เปิดโอกาสให้เข้าสู่กระบวนการตรวจยืนยันและรักษาซึ่งเป็นการตรวจคัดกรองในเบื้องต้นเพื่อประเมินความเสี่ยงไม่ใช่การวินิจฉัยโรคนะคะผู้ที่มีผลคัดกรองเข้าเกณฑ์ที่เสี่ยงจำเป็นต้องรับการตรวจเพิ่มเติมจากหน่วยงานสาธารณสุขเพื่อยืนยันผลและพิจารณาแนวทางการรักษาตามมาตรฐานทางการแพทย์ภายหลังการตรวจคัดกรองค่ะทางมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างประสานความร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนิสิตที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเข้ารับการตรวจยืนยันการรักษาและการติดตามผลการแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขพร้อมกับขยายผลตรวจคัดกรองและก็ส่งเสริมสุขภาพไปยังนิสิตและบุคลากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัยรวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคลดปัจจัยเสี่ยงและสร้างพฤติกรรมสุขภาพ

0: ูไปค่ะก็แค่จะยืมแป๊บเดียวเดี๋ยวก็คืนแล้ว
1: หยิบของของตะวันไปเฉยๆนะเขาเรียกขโมยนะเมฆขโมยของคนอื่นตายไปต้องตกนรกนะเมฆ
0: นรกเหรอ
1: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
0: กลัวนะครับเมฆไม่อยากตกนรก
2: ใครเขียนคะเนี่ยมีนรกกับสวรรค์ด้วย
1: พระยาลิไทยกษัตริย์พระองค์หนึ่งในยุคสุโขทัยทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงไว้เพื่อเตือนใจให้ประชาชนได้รู้จักผิดชอบชั่วดีทรงศรัทธาในพระพุทธศาสนามากเลยนำหลักธรรมมาเป็นแนวทางในการปกครองบ้านเมืองเรียกว่าทศพิธราชธรรมยังไงล่ะ
2: คืออะไรล่ะคะคุณปู
1: ่ทศพิธราชธรรมก็คือคุณธรรม10ประการที่พระเจ้าแผ่นดินประพฤติปฏิบัติยังไงล่ะมีทั้งการให้ทานรักษาศีลการบริจาคมีความซื่อตรงอ่อนโยนมีความเพียรไม่ถือโทษโกรธเคืองไม่เบียดเบียนมีความอดทนและเที่ยงธรรมครบ10ประการพอดีใช่ไหมล่ะเมฆพระปฐมบรมราชองค์การของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ที่ว่าเจ้าครองแผ่นดินโดยธรรมก็คือคุณธรรมทั้ง10ประการของพระมหากษัตริย์เพื่อดูแลคนไทยทั้งประเทศให้ร่มเย็นเป็นสุขยังไงล่ะ
0: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันว่าสมัยนั้นเป็นยังไง
2: เฮ้ก็ได้แต่เอามานี
3: ่พิษณุโลกพุทธศักราช1905
0: ที่นี่ที่ไหนเนี่ยทำไมไม่เห็นมีคนเลย
2: นั่นสิเขาไปไหนกันหมดนะ
0: พี่สาวครับไปไหนกันมาหรอครับ
4: พวกเอ็งไม่รู้เหรอว่าวันนี้เป็นวันพระข้ากับแม่ข้าก็เลยไปทำบุญแล้วก็ฟังเทศชาวบ้านเขาก็ไปกันทั่วทั้งหมู่บ้านพวกเอ็งไม่ไปหรือ
0: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
5: เจ้าเนี่ยถามแปลกไปวัดน่ะได้บุญอิ่มอกอิ่มใจเวลาฟังเทศพวกข้าก็จะได้รู้ถึงสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่ววันนี้บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ
4: พระยาลิไทยทรงสร้างวัดสร้างพระพุทธรูปไปทั่วเมืองพวกเราก็เหมือนมีที่พึ่งทางใจเตือนสติให้ทำดีบ้านเมืองทุกวันนี้ก็สงบสุขวันหน้าพวกเองก็ไปวัดกับข้าสิ
2: ดีจังเลยค่ะว่าแต่วันพระหน้าคือเมื่อไหร่ล่ะคะโอ้แก่นแก้วยังไม่ทันรู้คำตอบเลย

0: คุณปู่คะวันพระหน้าคุณปู่พาพวกเราไปวัดได้ไหมคะตะวันอยากไปฟังเทศค่ะ
1: เมกด้วยเมกด้วย
2: โอ้เด็กๆอยากไปวัดกันด้วยเหรอเอาสิดีเลยไว้ปู่จะพาไปนะ
0: เย
3: ้พระยาลิไทยทรงใช้หลักพุทธศาสนาปกครองบ้านเมืองทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงเล่าเรื่องนรกสวรรค์ทำให้คนไม่กล้าทำชั่วเพราะกลัวตกนรกเมื่อทุกคนทำความดีบ้านเมืองก็จะเจริญรุ่งเรืองคุณปู่บอกว่าทศพิธราชธรรมคือคุณธรรม10ประการของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ประพฤติเป็นแบบอย่างในความดีมาตั้งแต่สมัยพระยาลิไทยจนถึงปัจจุบัน

0: เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกสนุกให้ฟังดีกว่า
1: สุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับโอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
2: นั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกใช่ไหม
1: อยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะจะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่า

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนที่อยู่ที่นี่ทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะคุณครูที่อยู่ปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้นะคะในรายวิชาศิลปะนะคะในสาระนาฏศิลป์ค่ะนะคะทีนี้ก่อนอื่นนะคะนักเรียนก่อนที่เราจะเรียนกันนะคะครูจะทดสอบนักเรียนนิดนึงไม่ใช่ทดสอบสิเรียกว่าให้นักเรียนฝึกก่อนดีกว่านะคะดูว่านักเรียนเนี่ยสามารถทำได้ไหมนะคะทุกครั้งนะคะทุกครั้งก่อนที่นักเรียนนะคะแล้วก็นักเรียนปลายทางด้วยนะคะพอบอกว่านักเรียนทำความเคารพปุ๊บเราต้องมีท่าทางประกอบนิดนึงโดยที่ให้นักเรียนทุกคนจีบหงายค่ะจีบหงายเวลาจีบเอาหัวแม่มือจรดข้อแรกของนิ้วชี้ค่ะแล้วหักข้อมือออกมาให้หมดนี่นะคะนักเรียนปลายทางทำด้วยนะคะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนพูดว่าภู
1: มิใจ
2: เอามือขวานักเรียนยกมือขวาครูทำเป็นกระจกมือขวานักเรียนภูมิใจไว้ที่หัวใจนี่ภูมิใจนะคะแล้วก็มือขวามือซ้าย
1: รักษาน
2: ะคะเสร็จแล้วกระไอมือออกเป็นตั้งวงกลางอยู่ระดับไหนไหลปลายนิ้วอยู่ระดับไหลให้นักเรียนพูดว่านาฏศิลป์ไทยนะคะนะคะลองพูดสิ
1: ภ
2: ู
1: มิใจ
2: รักษาน
1: าฏศ
2: ิ
1: ลป
2: ์
1: ไทย
2: เอาใหม่พร้อมทำมือนะคะ3 4ภู
1: มิใจ
2: มือไหนภูมิใจต่อไปรักษาต่อไปนาฏศิลป์ไทยแล้วค่อยสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะคะสัปดาห์นี้ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันทำทำกันในสัปดาห์หน้านะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเรามาเข้าเรื่องการเรียนรู้ของเราดีกว่านะคะเรื่องอะไรคะ
1: องค์
2: ประกอบการแสดงนาฏศิลป์ไทยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันว่าในแต่ละองค์ประกอบเนี่ยมีอะไรบ้างที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างนะคะอีกหนึ่งอย่างอันนี้คือคะแนนนะคะคือคะแนนนักเรียนปลายทางเดี๋ยวขอคะแนนจากคุณครูแต่นักเรียนต้นทางนะคะคุณครูจะใส่ตะกร้าไว้ให้นะคะหนึ่งแต้มคือ1อันโอเค3อันก็คือ3แต้มก็คือ1คะแนนอันนี้1คะแนน3แต้มเท่ากับ1คะแนน1อันเท่ากับ1แต้ม3แต้มเท่ากับ1คะแนนนะคะนักเรียนปลายทางขอคะแนนจากคุณครูนะคะถ้านักเรียนช่วยกันตอบนะคะหรือครูถามหรือช่วยครูพูดอะไรก็ตามนะคะแล้วพูดได้ตอบได้ตอบดีนะคะก็จะมีคะแนนฟรีๆให้ไปเลยนะคะมาต่อกันนะคะเตรียมตัวรับคะแนนกันด้วยนะครูมีอะไรให้ดูค่ะ

ค่ะก็ขอขอบคุณสื่อวิทยทัศน์ที่เป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียนด้วยนะคะสังเกตไหมว่าเป็นการรำแบบไหนของภาคอะไรสังเกตไว้ก่อนนะเดี๋ยวครูจะมีให้ดูอีกนะคะ

ค่ะก็ขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์ด้วยนะคะที่เป็นสื่อการเรียนให้กับนักเรียนในวันนี้นะคะสำหรับวิดิทัศน์นี้นะคะสังเกตเริ่มสังเกตแล้วใช่ไหมเดี๋ยวดูต่อไปค่ะ

ค่ะก็ขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์ด้วยนะคะที่เป็นสื่อการเรียนให้กับนักเรียนในวันนี้นะคะสำหรับวิดิทัศน์นี้นะคะมีอีกหนึ่งคลิป

0: ค่ะก็ขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์ที่เป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียนนะคะมาทีนี้แหละเตรียมตัวเตรียมตัวรับคะแนนเตรียมตัวรับคะแนนนักเรียนปลายทางด้วยนะคะอ่ะนักเรียนสังเกตเห็นอะไรในการแสดงทั้ง4ชุดนี้บ้างนะคะแล้วก็การแสดงทั้ง4ชุดนี้มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรโอ้โหเยี่ยมเลยนี่ไม่ทันไม่ทันกลุ่ม3โอเคค่ะ
1: นักเรียนสังเกตเห็นอะไรในการแสดงทั้ง4ชุดนี้บ้างสังเกตถึงการรำที่แตกต่างกันและการแสดงถึงความเพียวไหวและการเตรียมตัวและการเป็นประเพณีของประเทศไทยครับ
0: ค่ะ
1: การแสดงทั้ง4ชุดนี้มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้างแตกต่างกันครับในทางภาคแต่ละภาคมีทั้งภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคอีสานครับ
0: ประมือให้เพื่อนด้วยค่ะนักเรียนปลายทางล่ะคะมีความคิดเห็นเหมือนเพื่อนไหมมีกลุ่มไหนมีความคิดเห็นที่แตกต่างไหมคะมีไหมคะกลุ่มที่5นะคะกลุ่มที่5นะคะ
2: ทั้ง4ชุดการแสดงนะคะแสดงถึงมีของไทยวัฒนธรรมของไทยค่ะและ4ชุดนี้นะคะมีความแตกต่างกันที่จังหวะค่ะ
0: เพิ่มให้เพิ่มขึ้นมาเก่งมากปรบมือค่ะเห็นไหมคะการแสดงทั้ง4ชุดนี้เป็นการแสดงนาฏศิลป์ไทยทั้งหมดเลยใช่ไหมคะนะคะซึ่งมีความสวยงามวิจิตรบรรจงทั้งเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนะคะแต่มันก็มีความแตกต่างกันตรงที่การแต่งกายของแต่ละชุดหรือการแสดงของแต่ละชุดเนี่ยแสดงเอกลักษณ์ของแต่ละภาคนะคะนะคะเก่งมากเลยทุกคนเลยอ้อรับไปกลุ่มละ3แต้มไปเลยให้ไปเลยนะคะขอโทษค่ะกลุ่มนี้คุณครูยังไม่ได้ให้คะแนนนะคะเดี๋ยวเอาไปเดี๋ยวเอาไปนี่น่าจะตอบได้เยอะเอาไปเยอะๆเลยกลุ่มนี้มาค่ะกลุ่มไหนคะที่ยังไม่ได้ได้จะได้มีไว้ตอบอีกนะคะน่าจะตอบได้เยอะเอาไปให้หมดเลยนักเรียนอย่าลืมรับคะแนนจากคุณครูด้วยนะคะปลายทางเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรากันนะคะว่าวันนี้เราจะต้องเรียนรู้แล้วเราต้องได้อะไรไปบ้างนะคะวิเคราะห์อธิบายองค์ประกอบของการแสดงนาฏศิลป์นะคะการฟ้อนรำจังหวะดนตรีคำร้องการแต่งกายแต่งหน้าและอุปกรณ์นะคะเขียนอธิบายองค์ประกอบของการแสดงนะคะการแสดงนาฏศิลป์การฟ้อนรำจังหวะดนตรีคำร้องการแต่งกายแต่งหน้าแล้วก็อุปกรณ์เช่นกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบเรามาวิเคราะห์การแสดงกันว่ามันมีอะไรเหมือนหรือแตกต่างกันนะคะเรามาดูองค์ประกอบนาฏศิลป์ไทยเลยนะคะเขาบอกว่านาฏศิลป์ไทยเป็นศิลปะที่มีความงดงามอ่อนช้อยเป็นเอกลักษณ์ของไทยที่อยู่คู่ชาติไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะการแสดงนาฏศิลป์ไทยแต่ละประเภทเนี่ยจะมีความงามนะคะมีความงามในความงามนั้นก็ต้องมีองค์ประกอบของนาฏศิลป์ที่ช่วยให้การแสดงมีความงดงามและสมบูรณ์ขึ้นมานะคะเอาล่ะอันแรกคืออะไรเลยคะองค์ประกอบแรกการฟ้อนรำหรือลีลาการใช้ท่ารำนะคะนาฏศิลป์นะคะการแสดงนาฏศิลป์เป็นการแสดงที่มีการร่ายรำที่สวยงามนอกจากสวยงามแล้วต้องคำนึงถึงอะไรอีกบ้างใครตอบได้ยกมือกลุ่ม5เอาล่ะกลุ่ม3ช้าไปนิดนึงมาค่ะกลุ่ม3กับกลุ่ม5นะคะ
3: ท่ารำต้องมีความหมายของท่ารำด้วยค่ะ
0: ค่ะแล้วต้องยังไงอีกนอกจากจะมีความหมายแล้วต้องถูกต้องเป็นยังไงด้วยคะ
3: ให้เหมาะสมกับการแสดงเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวที่รำตามแบบแผนค่ะ
0: ได้ค่ะปรบมือค่ะง่ายๆเลยนะคะเพื่อนตอบได้นะคะครูบอกแล้วว่าหัดสังเกตนะคะในคำถามครูมันจะมีสิ่งที่นักเรียนถ้านักเรียนสังเกตนักเรียนจะตอบได้เลยนะคะเขาบอกว่านอกจากที่จะต้องสวยงามแล้วนะคะจะต้องถูกต้องตามระเบียบแบบแผนนะคะ ลำให้เหมาะสมกับการแสดงนั้นๆด้วยเพื่อสื่อความหมายให้ผู้ชมเนี่ยได้รับรู้นะคะถึงความงดงามแล้วความหมายของการแสดงชุดนั้นๆนะคะทีนี้เรามาดูลีลาท่าลำเป็นอย่างไรบ้างนะคะลีลาท่าลำใช้เป็นสื่อระหว่างผู้แสดงกับผู้ชมนะคะในการสื่อความหมายแทนการพูดดูซิหนุมานกับใครเนี่ยใครทราบนางสุพรรณมัจฉากลุ่มปีแล้วเอาไปแต้มหนึ่งป่ะเป็นไงแค่ช่วยพูดก็ได้คะแนนนะคะกลุ่มหนึ่งสปีดหน่อยนะคะช่วยดูหน่อยหนุมานอันแรกหนุมานเขาทำอะไรเขาทำท่าอะไรให้นางเขาบอกว่าอะไรใครตอบได้ยกมือเขาทำอะไรเขาพูดว่าอะไรเขาพูดว่าอะไรหนุมานเขาทำท่าอะไรอะไรนะคะฉันเอาไปสองแต้มฉันหรือตัวเรานะคะสองแต้มสองแต้มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นเอามือวางไว้กับพื้นโต๊ะพื้นโต๊ะพื้นโต๊ะนะคะอันนี้มันก็จะวางกับพื้นจริงๆเนอะนักเรียนปลายทางเต็มตัวมือขวากลุ่มสองรักเอาละกลุ่มสองมาแล้วครับถูกต้องปรบมือเอาไปอีกสองแต้มค่ะเอาไปอีกสองแต้มสุดท้ายละยังยังยังยังเอามือวางที่พื้นโต๊ะมือซ้ายเอาใหม่มองไม่ชัดยกมือกลุ่มนู้นกลุ่มนู้นกลุ่มนู้นนะกลุ่มอะไรคะกลุ่มสี่กลุ่มสี
3: ่เธอค
0: ่
3: ะ
0: เธอหรือเจ้าหรือท่านก็คือชี้ไปที่บุคคลอีกบุคคลหนึ่งนะคะรวมกันแล้วหนุมานเขาบอกนางสุพรรณฉาว่า
4: เราร
0: ักเจ้านั่นเองต่อนะคะองค์ประกอบที่สองคืออะไร
4: จ
0: ังหวะจังหวะสำคัญไหม
4: สำค
0: ัญยังไงอะไรนะคะ

0: เพื่อนตอบว่าจังหวะสำคัญยังไงอันนี้ยังไม่ได้เปิดให้ดูเลยนะไหนเพื่อนตอบสิสำคัญยังไงคะ
1: ได้รู้จังหวะในการแสดงแล้วก็ได้ไล่ลำอย่างถูกจังหวะค
0: ่
1: ะ
0: เอาปรบมือรับไป2แต้มเลยค่ะนะคะเรามาดูกันนะคะเพิ่มเติมนะคะจังหวะนะคะก็คือพื้นฐานนะคะถือว่าเป็นพื้นฐานในการฝึกหัดการแสดงนาฏศิลป์เลยนะคะผู้ที่จะแสดงนาฏศิลป์ได้เนี่ยต้องเข้าใจจังหวะดนตรีเพื่อที่จะสามารถร่ายรำได้ถูกต้องตามจังหวะนะคะหากผู้แสดงเนี่ยรำไม่ถูกต้องตามจังหวะเนี่ยก็ทำให้การแสดงมันทำไมคะเป็นไงสวยงามไหมไม่สวยงามไม่พร้อมเพรียงถ้าเรารำไม่ถูกจังหวะมันก็จะไม่พร้อมเพรียงกันนะคะทีนี้เวลาเรารำนะคะเราก็ต้องรำตามจังหวะอะไรชิงกรองตะโพนต่างๆแบบนี้นะคะเวลาเราย่ำเท้าหรือปฏิบัติท่ารำก็ต้องยึดถือจังหวะของเครื่องประกอบจังหวะเหล่านี้นะคะต่อไปองค์ประกอบที่3คืออะไรคะ
2: ดนตรี
0: ที่ใช้ประกอบการแสดงนะคะในการแสดงนาฏศิลป์ไทยนะคะวงดนตรีวงดนตรีเขาจะให้วงดนตรีอะไรส่วนใหญ่ถ้าเป็นรำไทยปีพาดโอ้โหช่วยกันตอบเอาไปเลยค่ะกลุ่มละ1แต้มเววันนี้แจกคะแนนรัวๆนะคะนะคะก็คือเราจะใช้วงปีพาดนะคะในการประกอบการแสดงนะคะบทเพลงที่ใช้บรรเลงประกอบกริยาของตัวละครนะคะเป็นเพลงเนี่ยเราก็จะใช้ประกอบกริยาของตัวละครนะคะซึ่งแบ่งออกเป็นเพลงหน้าผ้าธรรมดาเพลงหน้าผ้าชั้นสูงนะคะส่วนมากจะบรรเลงโดยไม่มีเนื้อร้องนะคะการบรรเลงเพลงหน้าผ้าเนี่ยจะบรรเลงตามความหมายและอารมณ์ของตัวละครที่แตกต่างกันไปนะคะหรือถ้าไม่ใช่วงปี่พาดปี่พาดเราภาคอะไรภาคกลางเนาะถ้าเราจะดนตรีตามภูมิภาคก็จะมีพวกดนตรีอะไรอีกวงมีวงมโหรีมีวงโปงลางอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะหมอลำโหเพื่อนชอบแนวไปทางอีสานเลยนะคะนี่เห็นไหมคะอันนี้ก็จะเป็นวงดนตรีต่างๆที่ใช้บรรเลงเพื่อที่ให้เราได้ร่ายรำนะคะต่อไปค่ะอะไรคะองค์ประกอบที่4คือคำร้องหรือเนื้อร้องจำเป็นต้องมีไหม
2: จำเป็น
0: หรือไม่จำเป็นลองมาดูกันนะคะการแสดงนาฏศิลป์ไทยมีทั้งชุดที่มีบทร้องแล้วก็ไม่มีบทร้องนะคะมันจำเป็นหรือเปล่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้ประพันธ์น่ะท่านได้ประพันธ์หรือสร้างสรรค์การแสดงนาฏศิลป์ไทยชุดนั้นให้มีบทร้องมีเนื้อร้องหรือไม่มีนะคะดังนั้นเราก็ต้องดูว่าการสร้างสรรค์การแสดงนาฏศิลป์เนี่ยเขาประพันธ์หรือสร้างสรรค์มาแบบไหนนะคะซึ่งการแสดงที่มีบทร้องเนี่ยก็จะทําให้คนเนี่ยเข้าใจในการแสดงมากยิ่งขึ้นใช่มั้ยคะก็ไม่ต้องแบบว่าเอ้ยเค้ากําลังทําท่าอะไรนะอ๋อเค้าถือล่มก็แสดงว่าเค้าทําอะไรระบำล่มหรือฟ้อนล่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ต้องเดานะคะแล้วก็ผู้แสดงเนี่ยก็จะสามารถถ่ายทอดอารมณ์ได้ถูกต้องด้วยนะคะแล้วก็มีความสวยงามด้วยนะคะนี่อย่างเช่นเห็นไหมคะครูยกตัวอย่างนายนุ้นเขามีเนื้อเพลงว่าสร้างทำนาไร่ทั่วแคว้นแดนไทยเราไถเราหวานแสดงว่าการแสดงชุดนี้มีเนื้อร้องไหมคะ
2: ม
0: ีผู้แสดงเขาก็ทำท่าสร้างทำนาไร่ทั่วแคว้นแดนไทยเห็นไหมมันก็จะสื่อให้เห็นเลยว่าอ๋อสร้างทำนาไร่เนาะทั่วแคว้นแดนไทยมันกว้างขวางในประเทศไทยของเราแบบนี้นะคะต่อ5อะไรคะ
2: การ
0: แต่งกายการแต่งหน้าสำคัญไหม
2: สำค
0: ัญไหมคะนักเรียนปลายทางมาแต่งกายเพื่ออะไรใครตอบได้ยังเอ้ยกลุ่มนี้เร็วนะอ้าวกลุ่มอื่นเตรียมตัวเอามือวางไว้ที่พื้นยก2มือกลุ่มนี้อีกแล้วมีแต่งกายเพื่ออะไร
3: บ่ง

0: บอกลักษณะหรือประเพณีตามวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่นครับ
1: ปรบมือค่ะแล้วไปอีก2แต้มเลยค่ะนะคะการแต่งกายเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเป็นตัวกำหนดรูปแบบลักษณะการแสดงนะคะประกอบด้วยเสื้อผ้าและเครื่องประดับต่างๆที่มีความวิจิตรบรรจงและสวยงามนะคะเป็นยังไงคะสวยไหมเห็นไหมคะบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของตัวละครแต่ละตัวเลยนะคะหรือถ้าอย่างที่เพื่อนบอกเมื่อสักครู่นี้นะคะถ้าเราแต่งกายเป็นสีภาคใช่ไหมเราก็จะรู้เลยว่าการแสดงแต่ละภาคเนี่ยมีลักษณะเด่นอย่างไรเราก็จะรู้เลยว่าอ๋อภาคนี้ภาคเหนือใช่ไหมคะภาคนี้ภาคอีสานภาคใต้เหมือนกับการแสดง4ชุดที่นักเรียนชมไปเมื่อสักครู่นี้นะคะครูก็ได้สังเกตฟังว่าอ๋อนักเรียนยังพูดว่าอุ๊ยอันนี้ภาคใต้นะอันนี้ภาคเหนือนะนะคะแสดงว่านักเรียนสามารถแยกได้นะคะจากเสื้อผ้าด้วยจากดนตรีด้วยนะคะต่อไปค่ะนะคะเห็นไหมคะตัวอะไรบ้างตัวพระตัวนางยักษ์ลิงเห็นไหมคะต่อไปการแต่งหน้าล่ะการแต่งหน้าช่วยอะไรได้บ้างยกสองมือกลุ่มที่5ค่ะเชิญค่ะกลุ่ม6ตื่นเถอะชาวไทยเร็วก็รีบเร่งหน่อยรีบเร่งหน่อยนะคะเราแต่งหน้าเพื่ออะไรคะ
2: เพิ่มความน่าชื่นชมความสวยงามค่ะ
1: นะคะเพื่อให้ชื่นชมความสวยงามได้เช่นกันนะปรบมือนะคะสองแต้มค่ะนะคะนอกจากจะให้ผู้ชมได้ชื่นชมความสวยงามแล้วยังช่วยอะไรด้วยคะปกปิดจุดบกพร่องบนใบหน้าช่วยให้ผู้แสดงมีความสวยงามแล้วก็ช่วยอำพรางใบหน้าเพิ่มความสมจริงนะคะนี่ไงไหมคะการแต่งหน้าสวยไหมเห็นไหมคะนี่คือแต่งให้สวยขึ้นอันนี้ล่ะนี่อันนี้รู้เลยแต่งเป็นอะไรเห็นไหมคะให้สมจริงมากยิ่งขึ้นว่าอันนี้คือนางเอกนะสวยงามอันนี้คือยักษ์นะนะคะเห็นไหมคะการแต่งหน้าก็จะช่วยในเรื่องเหล่านี้นะคะให้การแสดงหน้าดูหน้าชมมากยิ่งขึ้นต่อไปค่ะอะไรคะจำเป็นไหมกลุ่ม5ตอบได้ดีมากขึ้นอยู่กับการแสดงนั้นๆรับไปอีก1แต้มปรบมือเก่งมากเลยนักเรียนปลายทางตอบได้อย่างเพื่อนๆต้นทางหรือเปล่าน่าจะตอบได้เช่นกันนะคะได้นะคะอุปกรณ์การแสดงเนี่ยนะคะช่วยให้การแสดงนั้นดูสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ผู้ชมไม่ต้องจินตนาการมากในการชมการแสดงอุปกรณ์ที่ใช้การแสดงเนี่ยนะคะต้องมีความประณีตสวยงามถูกต้องตามแบบแผนด้วยนะคะเห็นไหมคะอันนี้เขาลำอะไรปอนร่มเพราะถือร่มอันนี้ล่ะอะไรดีดอกดีๆดีๆอันนี้อะไรกิ่งไม้สีอะไรน่าจะเป็นการแสดงอะไรดีเป็นฉุยฉายกิ่งไม้เงินทองเก่งจังเลยกลุ่มนี้ปรบมือโอ้ม.2นี่เก่งมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะรู้ว่าเก่งไม่เก่งกิจกรรมมาแล้วนะคะใบงานนะคะครูวางไว้ให้ที่โต๊ะของนักเรียนแล้วนะคะนักเรียนปลายทางก็น่าจะได้รับจากคุณครูแล้วเช่นกันนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีคลิปวิดีโอให้นักเรียนดูนะคะแล้วให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์การแสดง2ชุดนี้นะคะว่ามันมีองค์ประกอบทั้ง6ข้อที่เราเรียนมาเมื่อกี้เนี่ยนะคะมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะคะดังนั้นเดี๋ยวให้นักเรียนตั้งใจดูนะจะได้วิเคราะห์ได้นะคะพร้อมยังเตรียมตัวทำงานช่วยกันในกลุ่มนะคะช่วยกันในกลุ่มเผื่อใครเห็นมีอะไรไม่มีอะไรจะได้ช่วยกันตอบได้นะคะอันนี้ก็คือหน้าตาเป็นอย่างนี้ หน้าตาชัดๆนะคะมาค่ะ

ขาสวยไหมดูดีๆสังเกตดนตรีเป็นยังไงมีความทันสมัยขึ้นบ้างไหมเสื้อผ้ากันดูให้ครบนะคะว่ามีครบองค์ประกอบหรือเปล่านะคะค่ะก็ขอขอบคุณสื่อวิทยทัศน์ด้วยนะคะที่เป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียนนะคะต่อไปดูคลิปวิดีโอต่อไปนักเรียนเขียนชื่อไปด้วยนะคะการแสดงชุดอะไรคะพังงาหงค่ะเขียนเรียบร้อยยังคะโอเคเสร็จแล้วนะคลิปต่อไปนะคะ

0: ค่ะก็ขอขอบคุณสื่อวิทัศน์ด้วยนะคะอันนี้การแสดงชื่อป้อนสาวไหมนะคะเดี๋ยวกลุ่มไหนทำใบงานเสร็จก่อนนะคะพร้อมที่จะนำเสนอได้มีคะแนนพิเศษให้อีกนะคะนักเรียนไปทางขอคะแนนจากคุณครูนะคะอันนี้เดี๋ยวคุณครูรอนำเสนอเลยนะคะพร้อมยังลงมือทำได้เลยค่ะ
1: เขียน

ค่ะครูสังเกตเห็นนักเรียนแต่ละกลุ่มเริ่มเสร็จกันแล้วนะคะนักเรียนปลายทางเสร็จหรือยังนะคะเดี๋ยวครูขอตัวอย่างสักกลุ่มหนึ่งละ

0: ันเพราะว่าในใบงานอ่ะนักเรียนแสดงความคิดเห็นในลักษณะครูดูและใกล้เคียงกันนะคะเดี๋ยวเราดูว่ากลุ่มไหนออกมารายงานแล้วก็ให้เพื่อนๆในปลายทางนะคะแล้วก็ต้นทางดูว่าเรามีความเหมือนหรือแตกต่างกับเพื่อนของเราอย่างไรแล้วก็ทำไมคะเขียนเสริมเพิ่มเติมลงไปนะคะทีนี้จะเอายังไงดีนะเอาขอกลุ่มที่มีเลขที่17กลุ่มไหนคะกลุ่ม5เชิญค่ะนะคะเชิญค่ะเดี๋ยวให้นักเรียนปลายทางนะคะดูด้วยว่าเรามีความคิดเห็นตรงกับเพื่อนหรือเปล่านะคะนักเรียนต้นทางกลุ่มอื่นๆด้วยนะคะให้นักเรียนมานำเสนอที่ตรงในข้างหน้าเลยก็ได้ค่ะมาเชิญค่ะเพื่อนๆช่วยกันดูนะคะใครมีความเหมือนหรือแตกต่างก็เขียนเพิ่มเติมลงไปนะคะเอามาตรงกลางเลยลูกค่ะ
1: นำเสนอเรื่ององค์ประกอบนาฏศิลป์ของทั้งชุด2การแสดงนะคะอันที่ชุดการแสดงที่1คือพงาหงค่ะชุดการแสดงที่2คือฟ้อนสาวไม้ค่ะในเรื่องลีลาท่ารำนะคะชุดการแสดงที่1จะมีความอ่อนช้อยลื่นไหลทำให้ผู้ชมเพลิดเพลินและทันสมัยค่ะชุดการแสดงที่2นะคะมีความอ่อนช้อยลื่นไหลเหมือนกันค่ะแต่แสดงถึงความอ่อนหวานของทั้งภาคเหนือค่ะความเหมือนนะคะคือมีลาที่อ่อนช้อยทำให้ผู้ชมดึงดูดผู้ชมค่ะความแตกต่างนะคะคือชุดการแสดงที่1จะมีความทันสมัยมีความคิดสร้างสรรค์ค่ะส่วนชุดการแสดงที่2จะมีความแสดงถึงเอกลักษณ์ของทางภาคเหนือค่ะในเรื่องของจังหวะนะคะชุดการแสดงที่1จะเป็นจังหวะที่รุนระทึกน่าชมค่ะชุดการแสดงที่2นะคะจะเป็นจังหวะที่อ่อนหวานชวนให้น่าชมเหมือนกันค่ะความเหมือนนะคะผู้แสดงได้อย่างพร้อมเพียงตรงจังหวะทำให้การแสดงออกมาสวยงามค่ะความแตกต่างคือจังหวะที่แตกต่างกันค่ะดนตรีนะคะของชุดการแสดงที่1ทำให้รู้สึกรุนระทึกทันสมัยมีความคิดสร้างสรรค์ค่ะชุดการแสดงที่2ไพเราะอ่อนหวานเป็นดนตรีของทางภาคเหนือค่ะความเหมือนนะคะคือมีความไพเราะและชวนให้หลงใหลค่ะความแตกต่างนะคะชุดการแสดงที่1มีความทันสมัยค่ะชุดการแสดงที่2มีความเป็นเอกลักษณ์ของทางภาคเหนือค่ะทั้ง2ชุดการแสดงนะคะไม่มีคำร้องแต่สามารถสื่ออารมณ์ของการแสดงได้อย่างดีค่ะเรื่องการแต่งตัวนะคะทั้ง2ชุดการแสดงแต่งตัวให้คล้ายและเหมาะสมกับชุดการแสดงของชุดการแสดงนั้นๆค่ะทั้ง2ชุดการแสดงนะคะไม่มีอุปกรณ์แต่สามารถแสดงท่าทางลีลาได้อย่างสวยงามค่ะ
0: ค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะเชิญค่ะเก่งมากนะคะเพื่อนๆแต่ละกลุ่มนะคะกลุ่มไหนที่มีความแตกต่างนะคะนักเรียนก็ทำไมคะจดเพิ่มลงไปนะคะเรียนปลายทางด้วยนะคะแต่ถ้าเหมือนกันก็ถือว่านักเรียนมีความคิดเห็นที่ตรงกันนะคะเรามาช่วยสรุปนะคะองค์ประกอบของการแสดงนาฏศิลป์นะคะอันแรกอะไรใครจำได้นะคะการฟ้อนรำหรือลีลาท่ารำอันที่สองสามสี่ห้าและหกก่อนในการแสดงนะคะซึ่งองค์ประกอบ

เราเนี้ยนะคะก็จะหลอมรวมอยู่ในการแสดงทุกชุดนะคะทำให้การแสดงของเราเนี่ยมีความน่าสนใจสวยงามนะคะใครดูก็ชื่นชมนะคะทีนี้เรามาดูบทเรียนครั้งต่อไปกันนะคะเราจะเรียนเรื่องการบูรณาการนาฏศิลป์และ

0: สิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะใบความรู้เรื่องการบูรณาการนาฏศิลป์นะคะแล้วก็ใบความรู้เรื่องหลักและวิธีการวิเคราะห์วิจารณ์การแสดงนาฏศิลป์นะคะแล้วก็ใบงานการบูรณาการการแสดงนาฏศิลป์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆนะคะแล้วก็หลักใบงานหลักและวิธีการวิเคราะห์วิจารณ์การแสดงนาฏศิลป์ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนะคะว่าในการแสดงเนี่ยนะคะนาฏศิลป์เราบูรณาการหรือเรานำศาสตร์จากแขนงจากศิลปะแขนงอื่นๆหรือเรานำศาสตร์จากสาระการเรียนรู้อื่นๆมาใช้ในการแสดงนาฏศิลป์เราบ้างหรือเปล่านะคะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะครูก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้วันนี้เป็นยังไงคะสนุกไหมนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะคะในสัปดาห์หน้านะคะกับการเรียนวิชาศิลปะในสาระนาฏศิลป์นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: อุปกรณ์ที่เราจะต้องมีการเตรียมก่อนที่เราจะคิดนําเขามาเลี้ยงอันดับแรกก็คือกรงทรงสูงกรงที่เราโชว์เอาไว้นี่จะเป็นเพียงลักษณะของกรงที่เราจะใช้ในการพกพากรงที่เราจะใช้ในการเลี้ยงจริงๆก็คือเป็นลักษณะของกรงที่มีขนาดใหญ่ทรงสูงนะคะมีลักษณะของขอนไม้จําลองเพื่อที่จะให้เขาได้ร่อนไปมานะคะเพื่อเป็นการออกกําลังกายอย่าลืมนะคะชูการ์ไกเดอร์เป็นสัตว์หากินกลางคืนเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีบ้านให้เขาเพื่อที่จะให้เขาเข้าไปอยู่ในช่วงของกลางวันเพื่อที่จะหลบแสงแดดอุปกรณ์อย่างอื่นก็คือเป็นลักษณะของถ้วยอาหารการวางถ้วยอาหารในแต่ละวันเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งไปได้ส่วนวัสดุอุปกรณ์อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดน้ำเราแนะนำในกรณีของการให้น้ำในชูการ์ไกเดอร์เป็นลักษณะของขวดที่เหมือนกับสัตว์ฟันแท้อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดที่มีหลอดดูดออกมาโดยเลือกลักษณะของปลายหลอดให้เป็นลักษณะของหลอดที่มีขนาดเล็กเพื่อให้เหมาะสมกับขนาดปากของชูการ์ไกเดอร์การจะสะอาดของกรงเราแนะนำให้ทำความสะอาดกรงอย่างน้อยอาทิตย์ละประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อที่จะลดปัญหาของการเกิดกลิ่นและการเกิดการหมักหมมของมูลของสัตว์ที่อยู่ภายในกรงในส่วนของการทำความสะอาดตัวชูการ์ไกเดอร์เองเราแนะนำให้ทำความสะอาดอาจจะประมาณ1อาทิตย์ครั้งหนึ่งโดยการใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆนะคะหรือบางคนจะถนัดในกรณีของการใช้ทิชชู่เปียกเราจะแนะนำให้ใช้ทิชชู่เปียกที่ไม่มีกลิ่นและไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมนะคะทำการเช็ดตัวชูการ์ให้แห้งบางคนอาจจะทำการเป่าไดเพิ่มเติมนะคะแต่เราเลือกสปีดที่ค่อนข้างเบาและก็ไม่เป็นลักษณะของลมร้อนเนื่องจากถ้าเราใช้ลมร้อนมันจะทำให้หูของเขาเสียหายเนื่องจากหูค่อนข้างที่จะบางมากและเป็นอวัยวะที่มีเส้นเลือดเยอะมากในการที่จะลดปัญหาของความเบื่อหน่ายจากการอยู่ในกรงเพียงอย่างเดียวของชูการ์ไกเดอร์นะคะก็คือการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของการวางเฟอร์นิเจอร์ของเขาเองไม่ว่าจะเป็นขอนไม้โพรงที่ให้นอนหรือเปลที่ให้วิ่งเล่นนะคะหรือในกรณีของการเปลี่ยนตำแหน่งของการวางถาดอาหารก็จะทำให้ชูการ์ไกเดอร์สามารถได้ออกกำลังกายมากขึ้นแล้วก็ลดความเบื่อหน่ายลดปัญหาเรื่องของความเครียดได้ด้วยเช่นกัน

0: เป๊ะเป๊ะเป็ดน้อย
1: ตอนโตขึ้นอยากเป็นอะไร
2: ฮ่า

มีใครรู้บ้างว่าโตขึ้นเปเป้อยากเป็นอะไรคุณหมอนักสเก็ตน้ำแข็งหรือนักดับเพลิงเฉลยโตขึ้นเปเป้อยากเป็นนักดับเพลิงครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: Triggered almonds. All right, so the next one. Ta-da! Do you know it? In Thai, what do we call? เม็ดมะม่วงหินมะพาน, right? But in English, we have the name also. So what is it? It starts with the letter C and ends with the letter W. Starting with C and ends with W. We have two syllables. คำนี้ขึ้นต้นด้วยตัว C ลงท้ายด้วยตัว W. มีทั้งหมด2พยางค์ด้วยกัน What is it? Catch what is it? Oh, I've heard the answer. Catch. Together. Very good. Everybody say catchers.
1: Catchers.
0: Okay. ในภาษาไทยเรามันคือเม็ดมะม่วงหิมพานต์ in English.Catchers นักเรียนกลับไปบ้านวันนี้นะครับถ้าอยากกินเม็ดมะม่วงหิมพานต์เราจะไม่เรียกสิ่งนั้นว่าเม็ดมะม่วงหิมพานต์อีกต่อไปเราจะเรียกว่าคุณแม่คะวันนี้หนูขอทาน Catchers โอเคเพราะนั้นหากเราสามารถใช้คำศัพท์ได้บ่อยๆจะทำให้เราสามารถจำคำศัพท์นั้นได้ดีเนาะเพราะฉะนั้นการใช้คำศัพท์ดีๆเกิดจากการฝึกปฏิบัตินั่นเองเขาเลยมีคำว่า practice makes perfect การฝึกปฏิบัติบ่อยๆจะทำใหดูสมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นหลังจากวันนี้คุณแม่คะหนูขอทาน Catchers okay all right next one okay do you know it group two
2: walnuts
0: where is that
2: walnuts
0: walnuts let's check very good together walnuts Okay, so what animal likes to eat walnuts? Alright, so group five.
2: Squirrel,
0: right? Very good. Thank you very much. Group five. Now we're talking about the next one, okay? Group six. What is it? It's not tourism for sure. This one starts with the letter P and ends with the letter N. We have two syllables.
3: Pistachio.
0: No, it's not pistachio. Pistachio is kind of a lot of syllables. But this one, P. P what? It's not peanuts, okay? What is that?All right, if you don't know, I'm going to show and you need to pronounce the word, okay? Ta-da! Can you say?
3: Pecan.
0: Very good. Everyone say it together. Pecans.
1: Pecans.
0: Mm-hmm. Have you ever seen pecans before? มีใครเคยเห็นไหมครับตัวนี้ okay. All right, next one.It looks like a walnut. It looks like a walnut, but it's not a walnut. Okay. Group, can you ring the bell again? Ring the bell. Okay. This word starts with the letter H. Group two, we have three syllables.โอเคนักเรียนไปทางร่วมคาดเดาความหมายของคำศัพท์คาดเดาความศัพท์จากรูปภาพได้เลยนะครับลักษณะของถั่วนี้ it looks like a walnut but it's not ลักษณะเหมือนวอลนัทแต่ไม่ใช่คำนี้ starting with the letter H what is it
2: hazel
0: right okay ever say together hazelnuts very goodNext one. You get ready for the next one?
1: Yeah.
0: Okay. That's very easy. Group one.
3: Pistachio.
0: All right. Everyone say it together. Pistachio.
1: Pistachios.
0: นักเรียนอาจจะคุ้นกับคำว่า pistachio ใช่ไหม หลังจากนี้คุณแม่

0: หนูขอทานพิตาเชียวโอเคพิตาเชียว not พิตาเชียวพิตาเชียวโอเค very good alright so all of this we call tree nuts the next one this one it has the name ofthe country okay this nut has the name of the country in the South America South what nut is itThat's very easy. Okay. So I'm gonna give you some clues. Okay. This country it's starting with the letter ending with.The letter L, ending. Not starting, ending. Okay, next clue is this word starts with the letter B. Good to you.
1: Brazil
0: what?
1: Brazil nut.
0: Let's try. Very good. Everybody say it together. Brazil nut. One more time. Brazil. Brazil. Nuts. Brazil nuts. Have you ever eaten them before? มีใครเคยทานไหม Okay. Let's try sometimes. Okay. For all of those things that we just talked about, we call tree nuts.So tree nuts that grows on the tree or underground. On the tree, very good. So now we move to group six. This one is oval shaped nuts that grows underground. Okay, what is that? Nuts.Grows on the tree, but underground. What are they? That's very easy. Just take a look at the picture. Group six.
2: Groundnut.
0: It's not groundnut. It's not groundnut. Okay, don't laugh. All right. Try again.
2: Underground.
0: What picture is it?
2: Peanut.
0: Yeah, the answer is
2: peanut.
0: Okay, everybody say it together. Peanuts.
3: Peanuts.
0: Okay, so peanuts are different from a tree nuts because peanuts grow underground. All right. All right. So this one, what do you see in the picture?Group six, what do you see in the picture? What do you see in the picture?
4: Seafood.
0: Seafood, right? Okay. Seafood. Okay, you saw seafood. What else? What do you see? What name is it? Group two. Just give me one, okay? One name.
4: Oyster.
0: Oyster, right? Okay, oyster. What else? Go find.
4: Shrimps.
0: Shrimps. Okay, oyster and shrimps. Sea creatures that live in shells and are eaten as food. What do you call? Go for it.นักเรียนปลายทางก็สามารถดูจาก definition ก็ได้แล้วก็ ดูจากรูปภาพได้เลยนะครับซึ่ง definition บอกว่าสัตว์ทะเลที่อาศัยอยู่ใน shells และมักจะถูกกินเป็นอาหารเราเรียกสัตว์ประเภทนี้ว่าอะไรนั่นเอง group 2ตอนนี้ group 4โดน steal คะแนนมาที่ group 2แล้วChelsea. It's not Chelsea. Good one.
3: Seafood.
0: It's not seafood. Five. Okay, let's try. นะตอนนี้เราพยายามคาดเดาคำศัพท์กันได้เลยนะครับ
3: เปลี่ยนมั้ง
4: Crustacean shellfish.
0: Shellfish.
4: Yes.
0: Right. Are you sure? 100% sure.Okay. All right. So this word, ever say it together, shellfish.
5: Shellfish.
0: ก็คือ shellfish คือสัตว์ทะเลที่อาศัยอยู่ในเปลือกของมันโอเค not shells okay ก็มี shrimps oyster what else okay so let's take a look at different kinds of shellfish the first one group six what do you callShrimps. Okay, let's check. Very good. Together, shrimps.
5: Shrimps.
0: All right. Next one. Not yet. Foster, just calm down. Group three.
4: Crabs.
0: Crabs. Very good. Together, crabs.
5: Crabs.
0: Crabs. Okay.Do you like eating crabs? Raise your hand. Yes, right. Okay. So, be careful when you're eating crabs because crab is one of food allergen. เพราะฉะนั้นคนที่ชอบกิน crabs กินปูนะฮะต้องตรวจสอบด้วยว่าเรามีอาการแพ้จากสัตว์ที่เป็นประเภท shellfish หรือเปล่านะครับเพราะว่าปูเนี่ยคือ one of the major food allergens คือหนึ่งในตัวก่อการแพ้อาหารได้เลยโอเค next one wow the big stream group five group five the big streams the big stream the big stream what is it
4: raptor
0: what is it
4: raptor
0: Let's check. Very good. Together, lobster.
5: Lobster.
0: Very good. Okay. Wait. Okay. So hold on. A type of grass that we grow to get small, hard seeds, used for making flour or the grain itself. What is it? Group one.We didn't talk about nutrients. We're talking about the words that is on the picture.
4: Wheat.
0: Wheat. Let's check. Very good. Everyone say it together. Wheat.
5: Wheat.
0: Wheat. Okay. All right. We usually grow wheat to get small hard seeds. So yeah, เราจะปลูกต้นต้นสาลีเพื่อเราจะเอาไปทำเป็นแป้งนั่นเองแป้งสาลีเพราะฉะนั้นคนที่มีประวัติการแพ้เกี่ยวกับแป้งสาลีถ้าเรากินแป้งที่ทำจากพืชสาลีเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ที่จะเกิดอาการแพ้กับร่างกายของเรานะครับเพราะฉะนั้น be careful when you're eating something เพราะฉะนั้นให้เราระวังด้วยตอนที่เรากินอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับโอเค now we move to the next one group two this word what is it
6: soy bean
0: okay ever say it together soy bean
5: soy bean
0: soy bean
5: soy
0: Foster can you eat soy bean no because you are allergic to soy bean very good all right so we usually make oil from soy bean what about milk milk from soy bean it's what do you call soy milk okay เพราะฉะนั้นเด็ก

0: Hive, are you sure about Hive? You sure?
1: Yeah.
0: I think it's not correct. ระหว่างสิ่งนี้กับ Hive จะแตกต่างกันเดี๋ยวในรูปถัดไปที่เธอจะอธิบายให้ฟังว่า Hive เป็นยังไงแต่อันนี้คือเป็นแค่ผื่นเท่านั้น No bumps ไม่มีปุ่มเป็นแค่ผื่นเรียบๆแต่ it's getting red มันจะออกค่อนข้างสีแดงเพราะฉะนั้นWhat word is it? It starts with the letter R. R. Group 3.
2: Fever.
0: Fever. It's not fever. Fever is like you are having a high temperature of your body. So that we call fever. But this one, his friend is getting red dots. What you call? All right, students watching on the TV, you know the answers, right? Okay, let's check together. This one we call, everybody say rash.
3: Rash.
0: Okay, so rash is a noun. You say, I get a rash on my face. Very good. So rash จะเป็นแค่ค่อนข้างที่เป็นผื่นเป็นแค่ผื่นอย่างเดียวซึ่งผื่นนั้นมีสี
3: แดง
0: เมื่อไหร่ก็ตามที่เรากินอาหารที่เราแพ้เข้าไปเนี่ยเราจะเริ่มขึ้นผื่นแล้วแต่รูปภาพนี้ Look at this one Group 6 This one the red bumps ผื่นเหมือนกันแต่เขาจะขึ้นเป็น bumps ก็คือขึ้นเป็นปุ่มๆอาการจะคล้ายๆกับลมพิษนั่นเอง What is it
2: Hives
0: Right? Okay. This word, everybody say it together, hive.
3: Hive.
0: Very good. อาการนี้จะคล้ายคนที่เป็นลมพิษนั่นเองคือมีตุ่มเป็นสีแดงแต่จะแตกต่างกับ rash นะครับซึ่ง rash จะเป็นแค่ผื่นแดงเท่านั้นโอเค you can say I get hives on my armThis one, you go to the toilet very often or so many times. Group 3. You have a bad stomachache. What is it?
2: Diarrhea.
0: All right, let's check together. Very good. Everybody say it together. Diarrhea.
3: Diarrhea.
0: Diarrhea.
3: Diarrhea.
0: A very bad stomachache. You say, she gets...Diarrhea. Okay, so diarrhea is now. Next one. This is very painful, especially while you're doing exercises. Okay, sometimes you are running and it happens to your legs. Oh my God, that is very painful. So what is it? Group 3.
2: Cramps.
0: Very good. Together, cramp.
3: Cramp.
0: Okay. ภาษาไทยก็จะแปลว่าอะไรเอ่ยพอเราออกกำลังกายตะคริวนั่นเอง Sometimes it can be happening around your stomach. บางครั้งก็อาจจะเกิดที่บริเวณรอบๆท้องของเราได้นะครับ Okay. So you say he gets cramps in his leg.เพราะฉะนั้นครามสกิลเนี่ยจะเกิดที่ข้างในของกล้ามเนื้อเนาะไม่ใช่บริเวณนอกแต่จะเป็นข้างในกล้ามเนื้อเลยโอเคAlright so this is gonna be the worksheet number 14คุณครูปลายทางสามารถแจกใบงานที่14ให้กับนักเรียนได้เลยซึ่งเป็นการ listen to the audio and choose the correct answer โอเคคำถาม the first one talking about the keyword it'sMeal, okay, so you need to listen to the audio about meal, all right, true or false for the first one. Number two, which one is not allergic symptoms? Not, it's not. Itchy, fever, stomachache, or hives? Number three, if you're allergic to food, what can you do? A, B, C, or D? All right, so you need to take a look atthe question first, and then you are going to listen to the audio. Number four, are food allergy dangerous? Yes or no? A, B, C, or D? Number five, what

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: สุนัขบ้านต่างกับสุนัขป่านะคะหมาบ้านเนี่ยเขาจะมีคนหรือตัวสุนัขเนี่ยเป็นผู้นำฝูงบางทีเนี่ยเราเข้าใจว่าเราจะต้องเป็นจ่าฝูงเราจะต้องแบบคุมทุกอย่างนะคะหมาจะต้องทำตามเราทุกอย่างเลยพอไม่ทำปุ๊บเราตีเลยซึ่งการที่เราตีเราเตะเราตะคอกหมาไม่ใช่ภาษาหมานะคะเป็นความเชื่อผิดๆของเจ้าของยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติหมอดุน้องเบลบอกน้องเบลหยุดน้องเบลก็งงเพราะว่าไม่รู้ว่าหมอต้องการที่จะให้หยุดอะไรทีนี้เราจะสื่อสารยังไงให้น้องหมาเข้าใจเรานะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขก็คือเราต้องการให้เขาทำอะไรเราก็ให้รางวัล

วลาที่เขาทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือพฤติกรรมที่เราไม่ต้องการนะคะเราก็จะไม่ให้รางวัลในสิ่งที่เขาต้องการอันนี้คือวิธีการแก้ปัญหาแล้วอีกกรณีนึงนะคะเวลาที่เราสื่อสารกับสุนัขเนี่ยเขาอาจจะไม่เข้าใจเหมือนกับที่เราต้องการสื่อไปกับเขายกตัวอย่างเช่นเวลาที่หมากระโดดใส่เราบางทีเราแต่งตัวสวยมาเลยออกจากบ้านนะคะหมาวิ่งมาเลยค่ะวิ่งมาหาแล้วก็กระโจนใส่เราชุดสวยๆนี่เลอะหมดเลยเราก็เตะน้องหมาเราไปนะคะบางคนเตะบางคนตีบางคนดุใช่ไหมแล้วน้องหมาก็วิ่งกลับมาใหม่เพราะอะไรคะทำไมน้องหมายังทำพฤติกรรมอย่างนั้นอยู่อีกเพราะว่าสิ่งที่น้องหมาต้องการก็คือว่าพอเขาวิ่งมาปุ๊บเนี่ยเราให้ความสนใจเขาไม่ว่าจะในรูปแบบของการดุหรือการตีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะแก้ได้ยังไงก็คือว่าเวลาน้องหมากระโจนใส่เรานะคะแบบนี้เราก็จะไม่ให้ความสนใจเราก็จะมองไปทางอื่นนะคะเราก็ออกคำสั่งให้น้องหมาทำพฤติกรรมที่เราต้องการเช่นน้องเบลนั่งนะคะถ้าเขายังไม่นั่งเราก็รอจนกระทั่งเขานั่งก่อนแล้วเราก็ให้ความสนใจว่าน้องเบลเก่งมากน้องเบลนั่งเก่งมากเลยลูกนะคะเวลาที่เราพาน้องหมาไปหาคุณหมอเนี่ยแล้วน้องหมาของเราก็ตัวสั่นมากเลยนะคะหรือบางตัวไปถึงปุ๊บขู่หมอใหญ่เลยนะคะแล้วเจ้าของก็บอกไม่เป็นไรลูกไม่ต้องขู่หมอนะคะแล้วก็ลูบหัวใหญ่เลยเนี่ยเจ้าของเนี่ยต้องการบอกว่าไม่เป็นไรนะคะสิ่งที่เขาจะเข้าใจก็คือว่าอ๋อเจ้าของชมว่าดีแล้วต้องกลัวคุณหมอนะคะหรือว่าดีแล้วต้องขู่คุณหมอต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้เวลามาหาคุณหมอแต่ละครั้งบางตัวก็ขู่ตลอดเวลาเลยวิธีที่ดีที่สุดก็คือไม่ปลอบเขานะคะพอเขาเริ่มที่จะหยุดสนใจคุณหมอหรือว่าไม่สั่นแล้วเนี่ยเราก็อาจจะให้ขนมเป็นรางวัลเขานะคะโอเคน้องเบลเป็นเด็กดีมากไม่ขู่คุณหมอหรือว่าไม่กลัวตัวสั่นกับคุณหมออันนี้คือวิธีการแก้ปัญหากรณีที่เขาทำพฤติกรรมที่เราไม่อยากให้เขาทำแล้วก็ให้รางวัลในสิ่งที่เขาทำถูกต้อง

อุปกรณ์ที่เราจะต้องมีการเตรียมก่อนที่เราจะคิดนำเขามาเลี้ยงอันดับแรกก็คือกรงทรงสูงกรงที่เราโชว์เอาไว้นี่จะเป็นเพียงลักษณะของกรงที่ใช้ในการพกพากรงที่เราจะใช้ในการเลี้ยงจริงๆก็คือเป็นลักษณะของกรงที่มีขนาดใหญ่ทรงสูงนะคะมีลักษณะของขอนไม้จำลองเพื่อที่จะให้เขาได้ร่อนไปมานะคะเพื่อเป็นการออกกำลังกายอย่าลืมนะคะชูการ์ไกเดอร์เป็นสัตว์หากินกลางคืนเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีบ้านให้เขาเพื่อที่จะให้เขาเข้าไปอยู่ในช่วงของกลางวันเพื่อที่จะหลบแสงแดดอุปกรณ์อย่างอื่นก็คือเป็นลักษณะของถ้วยอาหารการวางถ้วยอาหารในแต่ละวันเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งไปได้ส่วนวัสดุอุปกรณ์อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดน้ำเราแนะนำในกรณีของการให้น้ำในชูการ์ไกเดอร์เป็นลักษณะของขวดที่เหมือนกับสัตว์พันธุ์แท้อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดที่มีหลอดดูดออกมาโดยเลือกลักษณะของปลายหลอดให้เป็นลักษณะของหลอดที่มีขนาดเล็กเพื่อให้เหมาะสมกับขนาดปากของชูการ์ไกเดอร์การจะทำความสะอาดของกรงเราแนะนำให้ทำความสะอาดกรงอย่างน้อยอาทิตย์ละประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อที่จะลดปัญหาของการเกิดกลิ่นและการเกิดการหมักหมมของมูลของสัตว์ที่อยู่ภายในกรงในส่วนของการทำความสะอาดตัวชูการ์ไกเดอร์เองเราแนะนำให้ทำความสะอาดอาจจะประมาณ1อาทิตย์ครั้งหนึ่งโดยการใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆนะคะหรือบางคนจะถนัดในกรณีของการใช้ทิชชู่เปียกเราจะแนะนำให้ใช้ทิชชู่เปียกที่ไม่มีกลิ่นและไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมนะคะทำการเช็ดตัวชูการ์ให้แห้งบางคนอาจจะทำการเป่าไดเพิ่มเติมนะคะแต่เราเลือกสปีดที่ค่อนข้างเบาและก็ไม่เป็นลักษณะของลมร้อนเนื่องจากถ้าเราใช้ลมร้อนมันจะทำให้หูของเขาเสียหายเนื่องจากหูค่อนข้างที่จะบางมากและเป็นอวัยวะที่มีเส้นเลือดเยอะมากในการที่จะลดปัญหาของความเบื่อหน่ายจากการอยู่ในกรงเพียงอย่างเดียวของชูการ์ไกเดอร์นะคะก็คือการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของการวางเฟอร์นิเจอร์ของเขาเองไม่ว่าจะเป็นขอนไม้โพรงที่ให้นอนหรือเปลที่ให้วิ่งเล่นนะคะหรือในกรณีของการเปลี่ยนตำแหน่งของการวางถาดอาหารก็จะทำให้ชูการ์ไกเดอร์สามารถ

โยโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสวากขาโตเยนะภควตาธัมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตัมมยังภควันตังสธัมมังสสังคังอิเมหิสักการเรหิยะถาระหังอาโรปิเตหิอภิปูชยามะข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายยกประดิษฐานไว้แล้วตามสมควรสาธุโนพันเตภควาสุจิระปรินิพพุโตปิข้าแต่พระองค์ผู้เจริญดังข้าพเจ้าทั้งหลายขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วปัจฉิมาชนะตานุกัมปะมานสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่ประชุมชนที่เกิดมาภายหลังอิเมสักการเรทุกขตะปันนาการภูเตปฏิคันหาตุโปรดทรงรับเครื่องสักการะเหล่านี้อันเป็นบรรณาการของคนยากอัมหากังทีฆรัตตังหิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญอรหังสัมมาสัมพุทธโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์นะโมตัสสะภควะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภควะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะตัสสะภควโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองตังโขปนะภควันตังเอวังกัลยาโนกิตติสัทโทอภุคคโตก็กิตติศัพท์อันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่าอิติปิโสภควาแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
อระหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจารณะสุขะโตเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วโลกะวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวะมนุษย์สานังเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาติเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้พุทธวาระหันตะวรตาทิคุณาภิยุตโตพระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณมีความประเสริฐแห่งอรหันตคุณเป็นต้นสุทธาภิญาณะกรุณาหิสัมมาคตัตโตมีพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณและพระกรุณาอันบริสุทธิ์โพเทสิโยสุชนะตังกะมะลังวะสูโรพระองค์ใดทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบานดุจอาทิตย์ทำบัวให้บานวันทามะหังตะมะระนังสิระสาชิเนนทังข้าพเจ้าไหว้พระชินสีผู้ไม่มีกิเลสพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวพุทโธโยสัพพะปานีนังสะระนังเขมมุตตมังพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็นสารณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายปฐมานุสติฐานังวันทามิตังสิเรนะหังข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่หนึ่งด้วยเสียงกล้าวพุทธสาหัสมิทาโสวะพุทโธเมสามิกิตสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าพุทโธทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัสเมพระพุทธเจ้าทรงกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าพุทธสาหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตตันจิทังข้าพเจ้าขอมอบกาย

ถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าวันทันโตหังจริตสามิพุทธเสวะสุโพธิตังข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่จักประพฤติตามซึ่งความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้านัตถิเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจจะวัชเชนะวัฏไทยังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาพุทธังเมวันทมาเนนะยังปุญญังปสุตตังอิทะข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสุงตัสสะเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกาเยนะวาจายะวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุทเทกุกัมมังปะกะตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าพุทโธปฏิคันหตุอัจจยันตังขอพระพุทธเจ้าจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตุงวพุทเทเพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไปสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนยิโกเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหีติเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้สวากขาตาตาทิคุณโยคะวเสนะสายโยพระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะประกอบด้วยคุณคือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นโยมัคคปากะปริยติวิโมกขะเพโทเป็นธรรมอันจำแนกเป็นมัคผลปริยัติและนิพพานธัมโมกุโลกะปตนาตะทธาริธารีเป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่ววันทามหังตมหรังวรธรรมเมตังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมอันประเสริฐนั้นอันเป็นเครื่องขจัดเสียซึ่งความมืดธัมโมโยสัพพปานีนังสรณังเขมมุตตมังพระธรรมใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายทุติยานุสติทานังวันทามิตังสิเรณหังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สองด้วยเสียงกล้าวธรรมมัสสาหัตสมิทาโสวะธรรมโมเมสามิกิจสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าธัมโมทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะหิตตสะเมพระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และส่งไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าธรรมมัสสาหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตันจิทังข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรมวันทันโตหังจริตสามิธรรมมัสเสวะสุธรรมตังข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่จักประพฤติ

ตามซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรมนัตถิเมสรณังอัญญังธัมโมเมสรณังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจจวัชเชนะวัฏไทยังสัตถุสาสะเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาธรรมังเมวันธมาเนนะยังปุญญังปสุตังอิทะข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระธรรมได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสุงตัสสะเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกาเยนะวาจายะวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีธัมเมกุกัมมังปะกะตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมธัมโมปฏิคันหตุอัจจยันตังขอพระธรรมจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตุงวธรรมเมเพื่อการสำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไปสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐะปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษเอสะภควโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุไนโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุไนโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขิไนโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลิกรณิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรังบุญยักษ์เขตตังโลกัสสาติเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้สัทธรรมโชสุปฏิปัตติคุณาธิยุตโตพระสงฆ์ที่เกิดโดยพระสัทธรรมประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติดีเป็นต้นโยธทัพพิโทอริยปุคคละสังฆะเศรษโฐเป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลผู้ประเสริฐ8จำพวกศีลาธิธรรมะปวราสะยกายจิตโตมีกายและจิตอันอาศัยธรรมอันประเสริฐมีศีลเป็นต้นวันทามหังตมริยานะคะนางสุสุทังข้าพเจ้าไหว้หมู่แห่งพระอริยเจ้าเหล่านั้นผู้บริสุทธิ์ด้วยดีสังโคโยสัพพปานีนังสระนังเขมมุตตะมังพระสงฆ์หมู่ใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายตติยานุสติธานังวันทามิตังสิเรนหังข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นผู้เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สามด้วยเสียงกล่าวสังคัตสาหัตสมิทาโสวะสังโคเมสามิกิตสโร

0: าพเจ้าเป็นทาสของพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าสังโฆทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัสเมพระสงฆ์เป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าสังคัสสาหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตันจิทังข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระสงฆ์วันทันโตหังจริตสามิสังคัสโสปฏิปันนตังข้าพเจ้าผู้ว่าอยู่จักประพฤติตามซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงฆ์นัตถิเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจจะวัชเชนะวัฏไทยังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาสังฆังเมวันทมาเนนะยังปุญญังปสุตังอิทะข้าพเจ้าผู้ว่าอยู่ซึ่งพระสงฆ์ได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสุงตัสสะเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกาเยนะวาจายะวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสังเคกุกรรมมังปะกะตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์สังโฆปฏิคันหตุอัจจยันตังขอพระสงฆ์จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกันตะเรสังวริตุงวสังเคเพื่อการสำรวมระวังในพระสงฆ์ในการต่อไป
1: เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุพบกันอีกครั้งในช่วงที่สองซึ่งเป็นการอธิบายขยายความในบทธรรมวัดเย็นซึ่งตอนนี้เป็นการอธิบายในตอนทำวัดเย็นตอนสุดท้ายก็ขอสรุปในเรื่องของพระอริยบุคคลที่เราได้สวดกันไปว่าที่บอกว่า4คู่8จำพวกที่ได้อธิบายเมื่อครั้งตอนที่ผ่านมาว่ามีพระโสดาบันมีพระสกทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์เหล่านี้ท่านเรียกว่าพระอริยบุคคลคือบุคคลผู้ประเสริฐที่เรียกว่าบุคคลผู้ประเสริฐเพราะสามารถละกิเลสได้โดยเด็ดขาดจึงเรียกว่าเป็นบุคคลผู้ประเสริฐหมายความว่ากิเลสที่เกิดขึ้นแก่คนทั่วไปโดยปกติท่านเหล่านั้นละได้เด็ดขาดแล้วไม่เกิดขึ้นกับท่านอีกจึงจัดเป็นพระอริยบุคคลเราทั้งหลายที่ดำรงชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้บางครั้งอาจจะสงสัยว่าเราเป็นบุคคลประเภทไหนเราก็ยังเป็นปุถุชนอยู่แต่อาจจะเป็นปุถุชนประเภทดีคือกัลยาณปุถุชนเพราะเราสั่งสมกรรมดีทำความดีไว้มากแต่ถ้าบุคคลใดกระทำแต่ความไม่ดีทำบาปอกุศลอยู่ตลอดเวลาก็จัดเป็นปุถุชนโดยปกตินั่นแหละคือคนที่หนาด้วยกิเลสเพราะฉะนั้นในการจัดระดับบุคคลในทางพระพุทธศาสนาจึงไม่ได้เอาฐานะทางสังคมเป็นเครื่องวัดแต่นำคุณธรรมที่มีอยู่ประจำใจของแต่ละบุคคลนั้นมาเป็นเครื่องวัดเครื่องตัดสินว่าท่านอยู่ในระดับใดถ้ามีคุณงามความดีมากก็จัดเป็นบุคคลที่สูงในพระพุทธศาสนานั่นเรียกว่าสูงด้วยคุณธรรมในการทำวัดสวดมนต์ทั้งการทำวัดเช้าการทำวัดเย็นโดยวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะให้จิตใจสงบเป็นเบื้องต้น

และเมื่อได้ฟังคำอธิบายขยายความในบทต่างๆแล้วเราก็จะได้ปัญญาเป็นเครื่องประกอบเป็นเครื่องพิจารณาในลำดับต่อไปเมื่อมีทั้งสติมีทั้งปัญญาแล้วการดำเนินชีวิตของเราก็จะเป็นไปอย่างถูกที่ถูกทางตรงต่อการปฏิบัติตรงต่อหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาอะไรก็ตามที่ผิดไปจากหลักที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้เราก็จะไม่ประพฤติเราจะไม่ปฏิบัติเพราะว่าเราทั้งหลายได้ปฏิญาณตนว่าเป็นพุทธมามกะเป็นบุคคลผู้ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาว่าเป็นศาสนาประจำใจของเรายอมตนเป็นทาสของพระพุทธเป็นทาสของพระธรรมเป็นทาสของพระสงฆ์หมายถึงว่าให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นเป็นเครื่องชี้นำแนวทางการดำเนินชีวิตให้เราดำเนินชีวิตอยู่ได้อย่างมีปกติสุขในสังคมเมื่อเรารู้ทราบอย่างนี้โดยชัดเจนแล้วเราก็จะสามารถที่จะกระทำบุญได้โดยสะดวกใจการทำบุญในทางพระพุทธศาสนานั้นเริ่มตั้งแต่การให้ทานการสละสิ่งของต่างๆทั้งให้ทานที่เป็นวัตถุและการให้อภัยทานก็เรียกว่าการให้ทานการรักษาศีลก็คือการทำกายทำวาจาของตนเองให้เป็นปกติไม่เบียดเบียนใครไม่ก้าวล่วงใครและการเจริญภาวนาการอบรมจิตใจของตนให้สูงขึ้นโดยลำดับโดยลำดับทั้ง3ประการนี้ก็จะสามารถทำให้ชีวิตของผู้ชมรายการทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ยึดถือเป็นเครื่องปฏิบัติก็คือว่าเราสามารถที่จะปฏิบัติธรรมได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะว่าการปฏิบัติหน้าที่ก็คือการปฏิบัติธรรมเราสามารถทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดได้มากเท่าไหร่ก็ถือว่ามีการปฏิบัติธรรมมากขึ้นเท่านั้นส่วนการที่จะอบรมจิตใจให้สูงยิ่งขึ้นไปนั้นก็เป็นความสามารถเป็นโอกาสของแต่ละบุคคลที่จะพึงกระทำเพราะฉะนั้นรายการธรรมสาธุในช่วงของการอธิบายความในช่วงที่สองนี้ก็ขออธิบายความหมายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1 ถึงช่อง DLTV

0: 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายตา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: อีน้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบานไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้คนบ้านไก่ต้องเป็นคนไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูโซล่าเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจากนั้นเราจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สบายดีสวัสดีในภาษาลาวนะคะคุณผู้ชมวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวกันอีกเช่นเคยค่ะในช่วงแรกนี้นะคะจะเป็นคำศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆค่ะเรามีคำศัพท์ในหลากหลายหมวดหมู่นะคะมาเรียนให้ท่านผู้ชมนะคะได้เข้าใจความหมายในภาษาลาวค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นคำศัพท์ในหมวดหมู่เวลาและฤดูกาลค่ะคุณผู้ชมคะฤดูกาลของประเทศลาวนั้นนะคะแตกต่างจากประเทศไทยค่ะเพราะว่าที่ประเทศลาวส่วนใหญ่จะมี2ฤดูค่ะฤดูอะไรนั่นหรือคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กันในช่วงนี้เลยนะคะเรามารู้จักคำศัพท์ที่เกี่ยวกับเวลาและฤดูคำอื่นๆด้วยค่ะเริ่มต้นเลยนะคะคำแรกค่ะมื้อนี้หมายถึงวันนี้นะคะเพราะคำว่ามื้อหมายถึงวันอย่างไรก็ตามภาษาลาวสามารถใช้ได้ทั้งคำว่าวันและคำว่ามื้อคุณผู้ชมจะได้ยินทั้งคำว่ามื้อนี้หรือวันนี้ก็จะหมายถึงวันนี้นี่เองค่ะไปต่อนะคะคำที่สองค่ะคุณผู้ชมทราบคำว่ามื้อหมายถึงวันแล้วใช่ไหมคะแต่คำต่อไปค่ะมื้ออื่นหมายถึงพรุ่งนี้หรือวันพรุ่งนี้ค่ะเพราะฉะนั้นคำว่าอื่นหมายถึงไม่ใช่วันนี้นะคะแสดงว่าเป็นวันพรุ่งนี้ในภาษาลาวค่ะคำต่อไปนะคะเป็นคำบอกช่วงของเวลาในแต่ละวันค่ะคุณผู้ชมคะคำนี้ออกเสียงว่าสวยอีกครั้งนะคะสวยออกเสียงสอเสือและวอวีในภาษาลาวควบกันนะคะแต่คนไทยใช้คำว่าสายเอาใหม่นะคะคุณผู้ชมลองออกเสียงตามนะคะสวยหมายถึงสายนั่นเองค่ะไปต่อนะคะแล้งหมายถึงเย็นหรือตอนเย็นนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะในภาษาลาวนะคะคำว่าแล้งเริ่มตั้งแต่นะคะ1โมงค่ะคุณผู้ชมคะ1โมงในภาษาลาวนะคะหมายถึงบ่าย1โมงค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหลังช่วงเที่ยงไปคนลาวก็จะใช้ว่าแล้งนะคะ1โมงแล้งหมายถึง1โมงค่ะถ้าเป็นเวลา3โมงแล้งหมายถึงบ่าย3โมงนั่นเองนะคะคำต่อไปค่ะคำนี้เป็นคำหลักเลยนะคะคำว่าฤดูคุณผู้ชมคะคำนี้หมายถึงฤดูค่ะต่อไปเลยนะคะคำว่าฤดูแล้งคำนี้นะคะความแห้งแล้งนะคะคุณผู้ชมก็น่าจะเดาออกว่าหมายถึงฤดูอะไรคะหมายถึงฤดูร้อนค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะคะคำว่าฤดูร้อนในภาษาไทยภาษาลาวใช้ว่าฤดูแล้งไปต่อนะคะช่วงฤดูนี้นะคะอากาศก็ค่อนข้างจะร้อนอบอ้าวนะคะในภาษาลาวเรามีคำว่าฮ้อนเอาหมายถึงร้อนอบอ้าวนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะจะเดินทางไปลาวครั้งต่อไปต้องเตรียมคำศัพท์ต่างๆไว้นะคะเพื่อใช้ในการสื่อสารค่ะอาจจะสักวันหนึ่งคุณผู้ชมอาจจะลองเอาคำศัพท์เหล่านี้ไปฝึกใช้ในประเทศลาวนะคะคุณผู้ชมคะเรามาทบทวนกันดีกว่าค่ะว่าคำศัพท์เกี่ยวกับเวลาและฤดูในวันนี้มีคำว่าอะไรบ้างหากคุณผู้ชมจะออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะเริ่มเลยนะคะคำแรกค่ะมื้อนี้หมายถึงวันนี้ค่ะ ถ้าเป็นวันพรุ่งนี้นะคะต้องใช้คำว่ามื้ออื่นมื้ออื่นถ้าเกิดตื่นสายล่ะคะในภาษาลาวใช้คำนี้ค่ะสวยสวยหมายถึงสายนั่นเองค่ะตอนบ่ายนะคะภาษาลาวใช้คำนี้ค่ะแล้งแล้งหมายถึงเย็นหรือตอนเย็นค่ะส่วนคำว่าละดูละดูหมายถึงฤดูกาลค่ะไปต่อนะคะละดูแล้งละดูแล้งหมายถึงฤดูร้อนค่ะส่วนคำสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมอากาศร้อนฮ้อนเอาฮ้อนเอาหมายถึงร้อนอบอ้าวนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวเพียงวันละนิดก็จะทำให้เราเข้าใจสังคมลาวได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นค่ะนอกจากจะเข้าใจความหมายแล้วนะคะเราก็จะมาฝึกเขียนนะคะภาษาลาวมารู้จักกับพยัญชนะสระวรรณยุกต์และการประกอบคำในภาษาลาวว่าเขามีวิธีการแตกต่างหรือกับภาษาไทยอย่างไรเพราะฉะนั้นติดตามช่วงนี้เลยค่ะคุณผู้ชมคะคำศัพท์ที่เราจะนำมาเป็นเครื่องมือในการเรียนภาษาลาวนะคะก็คือคำศัพท์ที่คุณผู้ชมเพิ่งได้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้แหละค่ะคำแรกนะคะมือนี้มือนี้คุณผู้ชมคะคำนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยค่ะที่จะทำให้เราได้เรียนรู้พยัญชนะ2ตัวในภาษาลาวที่ใช้ใกล้เคียงกันนะคะมีรูปเขียนใกล้เคียงกันแต่เราจะมีหลักการจำค่ะคุณผู้ชมคะคำว่ามือนะคะเริ่มต้นด้วยพยัญชนะที่เรียกว่ามอแมวค่ะนะคะพยัญชนะตัวนี้เรียกว่ามอแมวนะคะเริ่มต้นจากหัวค่ะคุณผู้ชมคะวิธีการเขียนนะคะพยัญชนะในภาษาลาวจะเริ่มต้นด้วยหัวค่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็จึงเริ่มต้นด้วยหัวอยู่ด้านล่างนะคะเขียนขึ้นไปด้านบนค่ะโค้งลงมาเหมือนเดิมนะคะและกลับขึ้นไปด้านบนอีกครั้งหนึ่งนี่คือมอแมวหรือมอม้าในภาษาไทยนะคะส่วนสระอือสระอือถ้าไม่มีตัวสะกดก็ไม่ต้องมีออ่างเหมือนในภาษาไทยค่ะสระอือถ้าไม่มีตัวสะกดก็ไม่ต้องมีออ่างหรือออโอนะคะในภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมก็ใช้สระอือได้เลยค่ะสระอือวางอยู่บนตัวพยัญชนะมอแมวแบบนี้นะคะมีจุดอยู่ข้างในค่ะนะคะแล้วก็เราใช้รูปวรรณยุกต์โทค่ะคุณผู้ชมส่วนคำว่านี่นะคะหรือนี้ในภาษาไทยก็เขียนสะกดเหมือนกันค่ะแต่คุณผู้ชมคะสังเกตพยัญชนะตัวนี้นะคะน่อนกน่อนกหัวเริ่มต้นที่ตรงไหนคะหัวของพยัญชนะตัวนี้เริ่มต้นข้างบนค่ะคุณผู้ชมคะเริ่มต้นข้างบนลากลงมาข้างล่างนะคะย้อนขึ้นไปนิดนึงค่ะและม้วนขึ้นไปข้างบนค่ะนะคะอันนี้คือพยัญชนะน่อนกทราบแล้วนะคะพยัญชนะ2ตัวนี้ต่างกันตรงที่หัวอยู่ด้านล่างเป็นม่อแมวหัวอยู่ด้านบนเป็นน่อนกหรือนอหนูค่ะคุณผู้ชมก็ใส่สระอีนะคะเหมือนรูปเขียนภาษาไทยค่ะและใช้วรรณยุกต์โทเหมือนกันค่ะเราก็จะอ่านคำนี้ได้ว่ามือนี่ไปต่อนะคะมืออื่นคุณผู้ชมได้คำว่ามือไปแล้วใช่ไหมคะเรามาดูค่ะสระอือแบบมีตัวสะกดค่ะคุณผู้ชมคะสระอือแบบมีตัวสะกดเราก็ใช้เหมือนภาษาไทยนะคะเริ่มต้นด้วยพยัญชนะตัวนี้ค่ะออโอออโอตัวนี้นะคะเหมือนฮอนกฮูกใช่ไหมคะแต่หางจะไม่พ้นออกไปนะคะหางม้วนจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนไม่พ้นออกไปนะคะอันนี้คือพยัญชนะออโอในภาษาลาวหรือว่าออ่างในภาษาไทยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมก็ใช้นอนกสะกดค่ะจำได้ไหมคะหัวอยู่ตรงไหนคะหัวของนอนกอยู่ด้านบนนะคะลากลงไปด้านล่างค่ะขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะคะใส่สระอือและใส่รูปวรรณยุกต์เอกเราก็จะอ่านคำนี้ได้ว่ามืออื่นนะคะ ไปต่อนะคะคุณผู้ชมคะคำต่อไปนะคะเป็นคำที่ออกเสียงควบค่ะในภาษาลาวสามารถออกเสียงควบสอเสือและวอแหวนหรือวอวี่ในภาษาลาวได้ค่ะเริ่มเลยนะคะถ้าการออกเสียงควบคุณผู้ชมก็ต้องเขียนควบค่ะคือเขียนพยัญชนะ2ตัวต่อกันไปเลยนะคะและต้องอ่านแบบควบด้วยค่ะเริ่มต้นจากพยัญชนะสอเสือนะคะนี่คือสอเสือภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมก็ลากจากข้างล่างนะคะขึ้นไปค่ะนะคะแล้วก็หัวข้างบนห่างออกไปนิดนึงนะคะไปต่อด้วยค่ะพยัญชนะตัวนี้ค่ะวอวี่วอวี่หรือวอแหวนในภาษาไทยนั่นเองค่ะอาจจะมีสันฐานใกล้เคียงกับออ่างนะคะแต่อย่าจำสับสนนะคะตัวนี้คือวอวี่ม้วนหัวจากด้านล่างนะคะขึ้นไปค่ะคุณผู้ชมคะสระที่ใช้ในรูปนะคะสระอาของภาษาลาวนะคะจะมีหัวด้วยค่ะจะม้วนหัวตอนบนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเริ่มจากการม้วนหัวสระอาค่ะนะคะแล้วก็ลากลงมาด้านล่างค่ะนี่คือสระอาในภาษาลาวนะคะจบท้ายด้วยพยัญชนะสะกดค่ะพยัญชนะสะกดตัวนี้นะคะเรียกว่าย่อยุ่งย่อยุ่งเสียงขึ้นจมูกนิดนึงนะคะออกเสียงเป็นเนื้อเนื้อหรือภาษาถิ่นอีสานและภาษาถิ่นเหนือนะคะสามารถออกเสียงนี้ได้ส่วนคุณผู้ชมที่พูดภาษาไทยกลางอาจจะออกเสียงนี้ยากนิดหน่อยนะคะย่อยุ่งย่อยุ่งเราก็จะได้คำนี้ค่ะอ่านออกเสียงว่าสวายค่ะคุณผู้ชมหมายถึงสายนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำนี้ง่ายค่ะเพราะเขียนเหมือนภาษาไทยเริ่มต้นเลยนะคะสระแอค่ะแล้งสระแอค่ะนะคะม้วนจากด้านล่างนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะคุณผู้ชมต่อด้วยพยัญชนะล่อลิงล่อลิงนะคะภาษาลาวนะคะปิดท้ายด้วยพยัญชนะสะกดค่ะง้องัวพยัญชนะนี้เรียกว่าง้องัวหรืององูในภาษาไทยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะงองูหางยาวนะคะเริ่มเลยค่ะม้วนจากหัวด้านบนนะคะลงมาด้านล่างค่ะหางของงองูจะยาวกว่าระดับบรรทัดนะคะเราก็จะอ่านคำนี้ได้ว่าแล้งไปต่อนะคะคุณผู้ชมคะภาษาลาวง่ายๆค่ะอ่านนะคะอย่างไรเขียนตามนั้นค่ะถ้าอ่านเป็นสองพยางค์ละดูละดูก็เขียนเป็นสองพยางค์โดยปรากฏรูปสระทั้งสองพยางค์ค่ะเริ่มเลยนะคะล่อลิงจำได้แล้วใช่ไหมคะใส่สระอะค่ะคุณผู้ชมละนะคะมีสระอะด้วยค่ะและต่อด้วยคำว่าดูนะคะดูออกเสียงง่ายๆค่ะอักษรกลางถ้าไหมมีรูปวรรณยุกต์ก็นะคะผันด้วยนะคะเสียงจัตวาลในภาษาไทยค่ะละดูเริ่มต้นด้วยพยัญชนะดอเด็กค่ะภาษาลาวเอิ้นว่าหรือเรียกว่าดอเด็กน้อยเริ่มต้นจากหัวด้านล่างนะคะม้วนไปด้านบนค่ะลงมาด้านล่างอีกครั้งนึงนะคะใส่สระอูค่ะคำนี้อ่านได้แล้วใช่ไหมคะละดูไปต่อค่ะส่วนละดูแล้งละดูแล้งคุณผู้ชมทราบละดูไปแล้วนะคะไปดูที่คำว่าแล้งดีกว่าค่ะเรามีคำว่าแล้งหมายถึงเย็นไปแล้วนะคะอันนี้ออกเสียงว่าแล้งเพราะฉะนั้นเราก็เอาคำว่าแล้งนะคะเป็นสระแอค่ะลอลิงค่ะบวกด้วยงองัวหางยาวเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ใส่รูปวรรณยุกต์โทค่ะก็จะเป็นฤดูแล้งหมายถึงฤดูร้อนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะเพลงชนะตัวต่อไปนี้นะคะต้องจำนิดนึงนะคะในคำว่าห้อนเอาห้อนเอาเพราะอะไรคะคำสองคำนี้นะคะทำให้เราได้เรียนรู้ว่าภาษาลาวและภาษาไทยต่างกันตรงไหนค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าร้อนในภาษาไทยเราใช้รอเรือใช่ไหมคะแต่เมื่อเป็นภาษาลาวนะคะภาษาลาวมักจะใช้ห้อเฮือนห้อเฮือนคุณผู้ชมคะวิธีการจำนะคะห้อเฮือนเขียนแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นจากหัวด้านล่างนะคะม้วนขึ้นไปด้านบนค่ะแล้วก็ชี้หางขึ้นนิดนึงนะคะหางของนะคะรอเรือแล้วก็จะหางขึ้นนิดนึงก็จะกลายเป็นเสียงฮอนกฮูกหรือภาษาลาวเรียกว่าฮอเฮือนค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะออโ ออโออันนี้นะคะอย่าเขียนเหมือนรูปหอนกฮูกนะคะอย่าสับสนนะคะพยัญชนะตัวนี้เรียกว่าออโอเริ่มต้นจากหัวด้านล่างค่ะหมุนขึ้นไปนะคะแล้วก็หางไม่ออกนะคะหางไม่ออกนอกไปตัวพยัญชนะค่ะพยัญชนะตัวนี้นะคะเรียกว่าออโอทำหน้าที่เป็นสระอแบบมีตัวสะกดค่ะสระอแบบมีตัวสะกดนะคะสะกดด้วยน่อนกน่อนกจำได้แล้วใช่ไหมคะเริ่มต้นจากหัวค่ะลงมาด้านล่างนะคะใส่รูปวรรณยุกต์โทค่ะคุณผู้ชมคำนี้ก็จะอ่านว่าห้อนส่วนคำว่าเอาเอาคุณผู้ชมคะสระเอานะคะมี3รูปค่ะประกอบด้วยสระเอค่ะบวกด้วยสระอานะคะอย่าลืมหัวนะคะคุณผู้ชมคะภาษาลาวสระเอาต้องบวกด้วยไม่โก่งค่ะไม่โก่งนะคะคือไม่หันอากาศหัวคว่ำเวลาจำต้องจำว่าไม่โก่งหัวลงม้วนหัวลงอีกครั้งนึงนะคะเราก็ใส่ค่ะรูปพยัญชนะค่ะออโอค่ะคุณผู้ชมใส่ออโอไปตรงกลางนะคะบวกด้วยรูปวรรณยุกต์โทเราก็จะได้คำนี้ค่ะเอาคำนี้พูดเต็มๆได้ว่าฮ้อนเอาแปลว่าร้อนอบอ้าวนั่นเองค่ะ
2: สบายดีคำแก้ว
3: สบายดี
2: วันจันทร์มีเฮียนภาษาลาวเด้อนายคู่สั่งให้มาไวๆ
3: ค่อยคาเรียกอยู่เฮือนค่อยจะไปซ่าจักหน่อยเด้อ
2: เรียกหยัง
3: มื้อนี้ค่อยสิไปงานบุญอยู่ต่างแขวงและกลับมาเมื่อวันจันทร์ตอนเช้า
2: บ่ไปน้ําไผแด
3: ไปน้ําพ่อแม่และพี่น้องของค่อย
2: แต่ว่ามื้ออื่นที่หมู่ครูจะพากันมาเฮ็ดรายงานส่งนายครูกันเด
3: ้ค่อยอาจจะมาได้สวยๆจักหน่อยเด
2: ้อและนี่ค่อยสิไปหลิ่นกีฬาจะไปน้ําข่อยบ่สั่น
3: วางอยู่ไปน้ำกันก็ได
2: ้ข่อยจะโทรหาเจ้าอีกเทื่อเด้อ
3: จับโมง
2: ตอนสี่โมงแรงเนาะ
3: ได้เจ้า
2: ขั้นสั้นตอนแรงพ่อกันเนาะ
3: ได
2: ้ระดูนี่แม่นระดูแรงอากาศฮ้อนเอาแท้ๆข่อยว่าเฮาไปหลิ่นกีฬาลอยน้ำก็ดีคือกันได
3: ้แม่นแล้วแม่นแล้ว
2: ข่อยบ่ได้หลิ่นกีฬาลอยน้ำมาดนย่านจือบ่ได้แล้ว
3: บ่ต้องย่านดอกค่อยก็ลืมแล้วคือกัน
2: โอ้ยเนาะ
3: โอ้ยอายข่อยเล่ามาฮับข่อยแล้วต้องไปก่อนเด้อ
2: บ่เป็นหยังข่อยก็ต้องไปคือกัน
3: อย่าลืมที่นัดกันไว้เด้อมื้อแลง
2: บ่ลืมบ่ลืม
3: ไปก่อน
1: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงบ้างคะบทสนทนาข้างต้นทำให้เราได้เรียนรู้ว่าภาษาลาวและภาษาไทยแตกต่างกันตรงไหนนะคะถ้าคุณผู้ชมยังฟังบทสนทนาข้างต้นนะคะยังไม่เข้าใจเท่าไหร่แสดงว่าคุณผู้ชมอาจจะไม่รู้คำศัพท์ภาษาลาวและอาจจะไม่รู้จักสำนวนลาวให้ชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ของเราก็จะนำ

นายคู่สั่งให้มาไวๆหมายถึงครูสั่งให้มาเร็วๆค่ะคุณผู้ชมคะในภาษาลาวค่ะนิยมนะคะเรียกข้าราชการนะคะหรือพนักงานของรัฐค่ะว่าเจ้านายเพราะฉะนั้นคำนี้จึงยังคงติดอยู่ในภาษาลาวค่ะจึงเรียกว่านายคู่หมายถึงครูนั่นเองค่ะอีกคำหนึ่งนะคะเป็นคำขยายค่ะไว้ไว้ไว้ไว้หมายถึงเร็วเร็วเพราะฉะนั้นไว้ก็หมายถึงเร็วนั่นเองค่ะไปต่อกันเลยนะคะประโยคที่สองค่ะยังจำได้ไหมคะค่อยข้าเวียกอยู่เฮือนค่อยข้าเวียกอยู่เฮือนหมายถึงฉันหรือผมติดธุระอยู่ที่บ้านค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะใช้สรรพนามบุรุษที่หนึ่งค่ะมีคำเดียวค่ะค่อยค่อยหมายถึงผมหรือฉันก็ได้นะคะใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ได้ค่ะส่วนคำสรรพนามอื่นๆนะคะก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทค่ะในบทสนทนานี้คู่สนทนาใช้คำว่าค่อยนะคะคาเวียกคาเวียกคาหมายถึงติดค่ะคุณผู้ชมส่วนคำว่าเวียกหมายถึงธุระหรืองานก็ได้นะคะคุณผู้ชมคะในภาษาลาวคำว่าเฮื่อนหมายถึงบ้านค่ะเฮื่อนหมายถึงบ้านนะคะหรือที่ภาษาไทยเราใช้คำว่าเรือนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นประโยคนี้นะคะค่อยค้าเวียกอยู่เฮื่อนจึงหมายถึงฉันติดธุระอยู่ที่บ้านค่ะไปต่อเลยนะคะย่านจือบ่ได้แล้วย่านจือบ่ได้แล้วหมายถึงกลัวจำไม่ได้แล้วค่ะคุณผู้ชมคะเรามาเรียนรู้นะคะคำนี้ค่ะย่านย่านแปลว่ากลัวค่ะจือจือหมายถึงจำค่ะส่วนคำว่าบ่หมายถึงไม่นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะประโยคนี้อ่านใหม่นะคะย่านจื้อบ่ได้แล้วหมายถึงกลัวจำไม่ได้แล้วค่ะไปต่อเลยนะคะประโยคต่อไปค่ะค่อยก่อลืมแล้วคือกันค่อยก่อลืมแล้วคือกันยังใช้คำว่าค่อยเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ชมคะคำว่าก็ในภาษาไทยค่ะภาษาลาวเขียนแบบนี้นะคะกอไก่สระอค่ะหรือที่ภาษาลาวเรียกว่ากอไก่แล้วก็สระอสระอในภาษาลาวถ้าไม่มีตัวสะกดก็ไม่ต้องมีออ่างเหมือนในภาษาไทยนะคะถ้าไม่มีตัวสะกดสระอจะไม่ปรากฏรูปออ่างเหมือนในภาษาไทยค่ะเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ประโยคนี้คุณผู้ชมก็จะได้สระอแบบไม่มีตัวสะกดนะคะคำนี้คือคำว่าก็ในภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวไม่มีไม้แต่คู้นะคะภาษาลาวไม่มีไม้แต่คู้ค่ะเขาก็เลยใช้คำว่าก็นะคะแทนนะคะคำต่อไปค่ะคือกันคือกันคือหมายถึงเหมือนหรือคล้ายค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราก็จะมาแปลประโยคนี้กันใหม่นะคะค่อยก่อลืมแล้วคือกันหมายถึงผมหรือฉันก็จำไม่ได้เหมือนกันค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะสั้นๆค่ะเป็นประโยคที่มีข้อความสั้นๆแต่ถ้าคุณผู้ชมยังไม่เข้าใจความหมายหรือเข้าใจความหมายแต่ยังมีความสับสนอยู่ก็จะทำให้เราฟังภาษาลาวไม่แน่ใจว่าหมายถึงอะไรกันแน่ประโยชน์หรือการสื่อสารครั้งนั้นก็อาจจะสบผลสำเร็จด้วยนะคะคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นเรามาแก้ปัญหานี้กันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมลองออกเสียงไปพร้อมๆกันนะคะเมื่อไหร่นะคะที่คุณผู้ชมได้ยินภาษาลาวนะคะคุณผู้ชมก็จะเข้าใจได้เพราะคุณผู้ชมสามารถฟังและออกเสียงภาษาลาวได้บ้างค่ะไม่ต้องกังวลเรื่องความเหมือนนะคะคุณผู้ชมเริ่มออกเสียงไปพร้อมๆกันนะคะวันละนิดก็จะทำให้เราเรียนรู้ภาษาลาวได้วันละหน่อยและเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกวันค่ะคุณผู้ชมคะเริ่มเลยนะคะประโยคแรกค่ะนายคู่สั่งให้มาไวๆนายคู่สั่งให้มาไวๆหมายถึงครูสั่งให้มาเร็วๆค่ะไปต่อค่ะค่อยค้าเวียกอยู่เฮือนค่อยค้าเวียกอยู่เฮือนหมายถึงฉันหรือผมติดธุระที่บ้านค่ะประโยคนี้ค่ะ
ย่านจื้อบ่ได้

0: แล้วย่านจือบ่ได้แล้วหมายถึงกลัวจำไม่ได้แล้วนั่นเองค่ะและสุดท้ายนะคะค่อยก่อลืมแล้วคือกันค่อยก่อลืมแล้วคือกันหมายถึงผมหรือฉันก็จำไม่ได้แล้วเหมือนกันค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะถ้าไปไม่ไวนะคะหรือไปยังไม่เร็วเท่าไหร่อย่างน้อยก็รู้แล้วค่ะว่าคำว่าค่อยใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะ
1: ได้เดินชมเมืองในประเทศลาวจะเห็นได้ว่าตึกรามบ้านช่องอาคารต่างๆแทบจะไม่แตกต่างจากประเทศไทยเลยแต่ก็ต้องมาสะดุดกับสิ่งหนึ่งนั่นคือป้ายโฆษณาซึ่งจริงๆแล้วรูปแบบของป้ายยังคงคล้ายของไทยแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือภาษาบางป้ายที่เราเห็นในประเทศไทยนั้นก็อาจจะรู้สึกเฉยๆแทบจะไม่สะดุดตาแต่พอนำมาตั้งที่ประเทศลาวกลับให้ความรู้สึกน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งซึ่งทุกวันนี้งานด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในประเทศลาวนั้นเริ่มมีบทบาทในสังคมของประเทศลาวมากขึ้นนับตั้งแต่พรรคประชาชนปฏิวัติลาวได้ดำเนินการปกครองประเทศภายใต้นโยบายทฤษฎีจินตนาการใหม่นั่นคือเปิดประเทศต้อนรับการค้าการลงทุนจากภายนอกส่งผลให้มีธุรกิจต่างชาติหลากหลายแขนงหลั่งไหลกันเข้ามาประกอบธุรกิจภายในประเทศลาวทำให้ธุรกิจการค้าของนักลงทุนภายในจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการทำการตลาดต่างๆเพื่อแข่งขันกับผู้ประกอบการต่างชาติการใช้ป้ายโฆษณาสินค้าจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ได้ผลเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากในปัจจุบันลาวนั้นมีสถานีโทรทัศน์ไม่กี่สถานีถ้าจะทำการโฆษณาผ่านช่องโทรทัศน์ก็อาจจะไม่เข้าถึงคนลาวทุกคนป้ายโฆษณาจึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจป้ายโฆษณาก็จะมีตั้งแต่การเขียนด้วยมือที่อาจจะพบได้ตามหน้าร้านอาหารข้างทางร้านค้าโชว์ห่วยหรือห้องพักจนไปถึงป้ายโฆษณาของสินค้าต่างๆทั้งสินค้าที่มาจากไทยและประเทศอื่นรูปแบบของป้ายโฆษณาคำโฆษณาและลูกเล่นในการใช้ภาษาจะคงไว้ตามแบบภาษาต้นฉบับทุกประการต่างเพียงแค่ใช้ภาษาลาวในการเขียนแต่ถ้าเป็นสินค้าของลาวโดยตรงยังคงไม่มีลูกเล่นมากนักเป็นการโฆษณาแบบตรงๆบอกชื่อสินค้าพร้อมสรรพคุณอาจจะยังไม่มีสโลแกนแต่ก็เข้าใจง่ายทั้งนี้เพื่อความน่าสนใจของป้ายโฆษณาและกระตุ้นให้ผู้บริโภคชาวลาวรู้จักและอยากซื้อสินค้าก็อาจเลือกดารานักแสดงคนไทยหรือชาวเอเชียเพื่อช่วยให้ผู้บริโภคเกิดสึกใกล้ชิดและเข้าถึงสินค้าได้ง่ายซึ่งปัจจุบันก็มีนักลงทุนจากหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศไทยที่เข้าไปทำกิจการเกี่ยวกับการทำป้ายโฆษณาเพราะถึงแม้งานด้านการโฆษณาในลาวได้เริ่มพัฒนาไปมากแต่ก็ยังคงขาดอุปกรณ์ที่ทันสมัยและนักโฆษณาที่มีความคิดสร้างสรรค์นี่จึงถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจของลาวที่น่าสนใจเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการผสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและมีความเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากขึ้นอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: เรื่องของกัมพูชาวันนี้ครับเอกลักษณ์โดดเด่นเมื่อเราพูดถึงกัมพูชาอย่างหนึ่งก็คือนครวัดนครธมเราอยากรู้ว่าไอ้ประโยชน์ที่ว่าต้องได้เห็นนครวัดก่อนถึงจะตายได้เนี่ยมันขนาดนั้นเลยไหมหรือมันมีที่ใหม่ครับ
2: อ๋อตอนนี้ประชาชนนักท่องเที่ยวทั่วโลกนะครับก็คลั่งไคล้นครวัดนครธมเนี่ยไม่แพ้พีระมิดอียิปต์นะครับประเด็นที่คุณตูนพูดถึงนะครับก็คือซีอังกอร์แอนด์ไดก็คือไปเยี่ยมชมนครวัดก่อนแล้วค่อยตาย
0: แต่ไม่ได้หมายถึงชมเสร็จแล้วตายเลยนะฮะ
2: ไปเยี่ยมชมหลายๆครั้งก็ได้นะครับประโยคนี้เป็นประโยคของนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ที่สำคัญของอังกฤษนะครับในรอบเมื่อ 40-50 ปีที่แล้วที่ชื่อว่าศาสตราจารย์อานูทอยบี้นะครับศาสตราจารย์คนนี้นะครับก็เขียนศึกษางานประวัติศาสตร์แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่นักวิชาการของโลกตะวันตกมักจะคลั่งไคล้นะครับก็คืออารยธรรมของโลกโบราณ อย่างเช่นในกรณีของอียิปต์ว่าด้วยพีระมิดว่าด้วยหลุมโซฟาโรอะไรเงี้ยนะครับเราจะเห็นว่าโลกตะวันตกนี้คลั่งไคล้จนถึงทุกวันนี้เลย
0: ครับ
2: และเช่นกันนครวัดนครธมก็คือสิ่งก่อสร้างของยุคอดีตนะครับ 1,000 ปีที่ตกทอดมาถึงปัจจุบันเนี่ยนักวิชาการจำนวนมากยังต้องการศึกษาว่าอะไรคือพลังของการผลักดันให้เกิดการสร้างเขาสร้างด้วยวิธีการอย่างไรหินแต่ละก้อนนั้นเขาใช้วิธีการอย่างไรในการลากจากที่จุดตัดเนี่ยเดินทางหลายสิบกิโลเนี่ยมายังที่จุดในการสร้างปราสาทหินหรือเอาหินขึ้นไปอยู่บนยอดเขากันยังไงวิธีการต่างๆของการก่อสร้างเนี่ยนักวิชาการที่ศึกษานะก็พยายามสร้างสมมติฐานว่าน่าจะมีไอ้นั่นช่วยไอ้นี่ช่วยแต่พูดง่ายๆไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแล้วทำยังไงจริง
0: ๆระบุชัดเจนเป็นหลักฐาน
2: ดังนั้นมันจึงกลายเป็นเรื่องลึกลับนะครับว่าด้วยการก่อสร้างไม่แพ้พีระมิดเลยและอีกสิ่งหนึ่งก็คือปราสาทในหมู่ของปราสาทอังกอร์นะครับก็มีบางปราสาทนี้มีต้นไม้ที่ยืนต้นนะครับสูงใหญ่มีรากไม้อะไรเงี้ยกลายเป็นฉากหนังของภาพยนตร์ฮอลลีวูดเยอะมากเลยเพราะว่านี่คืออะไรต้นไม้ใหญ่ขนาดนี้นะไปปกคลุมปราสาทหินได้ไงดังนั้นภาพของความมหัศจรรย์ภาพของความลึกลับอารมณ์พวกนี้กลายเป็นอารมณ์ที่ทำให้คนเนี่ยเวลาเดินทางเข้าไปในอังกอร์นะครับสามารถรู้สึกว่าตนเองย้อนยุคและจินตนาการนะครับว่าตนอาจจะเข้าไปสู่การคิดการศึกษาว่าเกิดอะไรขึ้นกับดินแดนนี้
0: เหมือนเข้าไปอีกโลกหนึ่ง
2: ใช่เมื่อก่อนนี้เมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับฝรั่งเข้ามาสงสัยไม่ใช่คนสร้างแน่ๆเลยมันจะต้องเป็นเทวดาหรืออะไร
0: น
2: ะ
0: คุณ
2: ใช่มนุษย์ต่างดาวคือสามารถที่จะทำให้เกิดการคิดและจินตนาการได้ดังนั้นสิ่งที่เราเรียกว่าซีอังกอร์แอนด์ไดเนี่ยก็กลายเป็นสิ่งด้านหนึ่งคือสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะครับนครวัดนี้ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกแล้วตอนที่องค์การสหประชาชาติส่งกองกำลังมาเพื่อยุติการฆ่าฟันกันการต่อสู้กันในกัมพูชานะครับสิ่งหนึ่งที่เขาได้แปลนไว้เลยก็คือทำให้อังกอร์เนี่ยกลายเป็นมรดกโลกในปี2535นะครับปีแรกของการที่สังคมเนี่ยยุติสังคมกัมพูชายุติสงครามกัน2535อังกอร์ก็ได้กลายเป็นมรดกโลกพอกลายเป็นมรดกโลกนะครับสิ่งหนึ่งก็คือ 1. ห้ามยิงกันแถวปราสาท
0: ไปยิงที่อื่นก่อน
2: ไปยิงที่อื่นนะครับเพื่ออนุรักษ์เขตปราสาทไว้นะครับ 2. นะครับก็ทำให้เขตปราสาทนั้นเป็นเขตที่สงบนะครับและนักท่องเที่ยวก็เริ่มเข้าไปเมื่อนักท่องเที่ยวเข้าไปในสิ่งที่ตามมาก็คือเงิน
0: เศรษฐกิจดีขึ้น
2: เศรษฐกิจดีขึ้นนะครับเมืองเสียมเรียบซึ่งเป็นเมืองแบบเมืองต่างจังหวัดไกลๆเลยนะครับกลายเป็นเมืองเสียมเรียบนะครับในรอบ20ปีนี้มีโรงแรมขึ้นนะครับประมาณ160แห่งใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับตอนนี้ในเมืองเสียมเรียบนะครับมีคนต่างชาติเดินทางเข้ามาเนี่ยปีละ 2-3 ล้านคนเพื่อไปนครวัดนะครับเราลองคิดดูนะครับว่าพระเจ้าสุริยะวรมันที่2ที่ทรงสร้างนครวัดก็คงบอกว่าอู้มากันปีละ 2-3 ล้านคนเชียวเลยอย่างแต่มันหมายความว่าเงินทั้งนั้นนะครับ เพราะทางกัมพูชานี้เก็บค่าเข้าชมเนี่ยวันละ20 US ดอลลาร์สหรัฐนะครับก็คือประมาณ700บาท
0: ตอน
2: น
0: ี
2: ้ต่อคนเลยแต่ถ้าเที่ยว3วันเก็บ40เท่านั้นนะ
0: เหมาจ่าย
2: เขาเรียกว่าเพิ่มการดึงดูดให้แก่นักท่องเที่ยวถ้าปีหนึ่ง3ล้านคนนะมูลค่าของค่ารายได้ค่าเข้าชมเนี่ยก็ ็ตกประมาณ 2,100 ล้านบาทนะครับก็ถือได้ว่ามูลค่ามหาศาล
0: ก็เลยเป็นเหตุผลที่ชาวเมืองเสียมเรียบเนี่ยรับเงิน US ดอลลาร์นอกจากเงินของเขาแล้วก็เงินของเราด้วย
2: ใช่ครับแล้วเขาก็โปรโมทคำนี้มาก See Angkor and Die นะ
0: เราอยากรู้แล้วว่าไอ้คำว่าอังกอร์มันมีที่มาอย่างไรครับนครวัดนครธมอังกอร์วัดอังกอร์ธมเนี่ยครับ
2: มันเป็นการออกเสียงในแบบของฝรั่งเศสนะครับ
0: ครับ
2: คือนครวัดเนี่ยถ้าเราไปศึกษาดูว่าเคยมีโลกตะวันตกเข้ามา ยังดินแดนนี้ไหมมีนะครับมีตั้งแต่คนโปรตุเกสคนสเปนคือตั้งแต่เมื่อ500ปีที่แล้ว
0: เร
2: ือล่องนะครับเรือเดินทางจากโลกตะวันตกมายังตะวันออกเนี่ยสเปนโปรตุเกสมายังดินแดนแถวนี้ก่อนนะครับคนก็จะมีบาทหลวงที่เผยแพร่ศาสนาก็บุกตะลุยเข้าไปในทุกทิศนะครับก็ไปเจอปราสาทหินเหล่านี้แต่เขาเรียกว่าเจอแล้วยังไม่ดังนะครับจนกระทั่งมีคนคนหนึ่งเป็นคนฝรั่งเศสนะครับเมื่อ150ปีที่แล้วเนี่ยชื่ออองลีมูโอนะครับอองลีมูโอเดินทางมาศึกษาเรื่องอารยธรรมเรื่องเมืองเรื่องประเพณีเรื่องเขาเรียกว่าสิงสาราสัตว์ต่างๆในเขตประเทศไทยกัมพูชาลาวนะครับอองลีมูโอเนี่ยเดินทางมาประเทศไทยก่อนนะครับและได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ารัชกาลที่4ของประเทศไทยด้วยนะครับก่อนที่จะเดินทางไปยังกัมพูชา
0: คือเป็นนักสำรวจโดยเฉพาะ
2: ใช่ครับเดินทางจากไทยไปกัมพูชาแล้วกลับมาไทยเนี่ยใช้เวลา15เดือนองลิมูโอเนี่ยไปอยู่ในเขตของอังกอร์นะครับหรือว่าพระนครอังกอร์นี่ออกเสียงก็คือนครนครก็คือเมืองอังกอร์พอไปเจอนี้ชาวบ้านเรียกว่านครวัดองลิก็ฝ่ายฝรั่งเศสก็อังกอร์วัด
0: ออกเสียงไม่ได
2: ้อังกอร์เขาออกเสียงตามเขาไงนะอังกอร์ทั่วโลกถึงรู้จักนครวัดในนามของอังกอร
0: ์ชื่อฝรั่งเศสนั่นเอง
2: เวลาเราพูดถึงนครวัดหมายถึงปราสาทหนึ่งหลังนะครับที่เราเห็นมีกำแพงมีคูน้ำล้อมรอบพื้นที่ใหญ่มากเลยนะครับ
0: ครับ
2: เป็นพื้นที่เท่ากับ1ใน4ของอังกอร์ธมอังกอร์วัดหรือว่านครวัดคือปราสาทหนึ่งหลังนะครับแต่อังกอร์ธมคือเมืองหนึ่งเมืองนะอังกอร์ธมก็คือนครใหญ่ๆธมเนี่ยแปลว่าใหญ่ๆนะครับอังกอร์ธมคือเมืองหนึ่งเมืองมีกำแพงเมืองนะครับเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยด้านละ3กิโลเมตร3 4 12 12กิโลเมตร
0: เฉพาะกำแพงนะครับ
2: กำแพงเมืองซึ่งเกาะอยุธยานะครับที่เราเดินรอบเกาะอยุธยานี้ก็12กิโลเมตรครึ่งก็เท่ากับว่าเนี่ยนี่คือ
0: ด้าน
2: อ
0: ัง
2: กอร์ธมอังกอร์ธมนะครับก็คือนครหลวงนะครับที่เราเรียกว่าพระนคร หรือว่านครหลวงก็เป็นคำที่ตกทอดมาจากเนี่ยกัมพูชาภาษาเขมรก็คือพระนคร อังกอร์ธมถ้าใครไปเยือนนะครับก็จะต้องข้ามสะพานนาคราชที่มียักษ์กับเทวดายึดหน้ากันนะเอานาคมาพันเมืองไว้นะครับแล้วก็เมืองก็ก่อให้เกิดสิ่งที่มีชีวิตไม่ว่าจะเป็นนางอัปสราสิงสาราสัตว์ต่างๆขึ้นมาดังนั้นเมืองอังกอร์ธมหรือว่านครธมชื่อจริงๆของเขาคือกรุงศรียะโสธรปุระ
0: อ๋อเหรอครับ
2: ครับ
0: นี่เพิ่งทราบ
2: ถ้าเราบอกผีฟ้าแห่งยะโสธรปุระได้มอบพระขันเทศีให้นี่แหละครับที่มาคือศูนย์กลางอำนาจของดินแดนแถวนี้นะครับ
0: ไม่ได้เกี่ยวกับยะโสธรบ้านเรานะฮะ
2: ยะโสธรก็เป็นชื่อตกค้างนะครับเขาเรียกว่ากรุงศรียะโสธรปุระก็คือชื่อดั้งเดิมของเมืองนครธมหรือว่าอังกอร์

0: ธมสรุปก็คือนครวัดคือปราสาทหนึ่งหลังนครธมค
1: ือ
0: เมืองที่มีหลายปราสาทอยู่ในนั้นนะครับและรอบๆของเมืองนครธมนั้นก็มีปราสาทอีกนับร้อยนับเป็นนะดังนั้นนะครับยูเนสโกหรือว่าฝ่ายรัฐบาลกัมพูชาก็ขีดนะครับประมาณสักหลายสิบตารางกิโลเมตรให้กลายเป็นมรดกโลกเพื่อบอกว่านี่คือเขตของการบูรณะของการรักษาไว้ให้เป็นมรดกของคนรุ่นหลังตอนนี้เวลาใครไปเที่ยว1วันนะครับแล้วจ่าย20เหรียญเนี่ยก็จะได้เที่ยวเพียงแค่ปราสาทนครวัดเมืองนครธมปราสาทบายอนปราสาทตาพร
1: ม
0: ที่ไปปราสาทตาพรมเนี่ยก็เพราะว่ามีรากไม้ต้นไม้ใหญ่ต้นสปงเนี่ยโอ้โหสูงใหญ่ทุกคนไม่ถ่ายรูปกับปราสาทแล้วถ่ายรูปกับรากไม้กันอะไรเงี้ยเขาเรียกว่ากลายเป็นมรดกล้ำค่าที่ทำให้กัมพูชาเนี่ยโลกของการท่องเที่ยวของกัมพูชานี้ทำให้กัมพูชาได้รับเงินสดในการบูรณะประเทศนะครับเศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองเนี่ยเพราะโลกการท่องเที่ยวอย่างมากปัจจุบันนะครับประเทศทั่วโลกเนี่ยได้สนใจเรื่องการท่องเที่ยวมากเลยเพราะการค้านี่มันลดลงนะครับแต่การท่องเที่ยวนี้เป็นเงินสดนะครับกัมพูชาเนี่ยเขาเรียกว่าบรรพบุรุษเมื่อ 900 ถึง 1,000 ปีนะครับได้ทิ้งมรดกให้และกลายเป็นเงินสดในปัจจุบันในการบูรณะประเทศครับ
1: อีกเรื่องนึงที่สงสัยครับเราเคยไปเที่ยววัดพระแก้วแล้วเราก็เห็นว่ามีนครวัดจำลองอยู่ในวัดพระแก้วจุดกำเนิดมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับ
0: อ๋อนี่ก็เป็นยุคสมัยที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ของเราเนี่ยเขาเรียกว่าเปิดประตูสู่โลกข้างนอกคราวนี้ฝรั่งที่เดินทางเข้ามาเนี่ยมาพร้อมกับเรื่องเล่านะครับเกี่ยวกับปราสาทหินหลังใหญ่ๆที่อยู่ในกรุงกัมพูชาในกัมพูชาเนี่ยนะครับแล้วแถมคนที่ผมเอ่ยชื่อไปแล้วคืออองลิมูโอเนี่ยได้เดินทางเข้าไปในกัมพูชาและเดินทางเข้าไปในนครวัดแล้วก็สเก็ตภาพและเขียนบันทึกออกมานะแล้วก็เดินทางกลับมากรุงเทพมาบอกเล่าเรื่องราวว่าโอ้มีปราสาทอย่างนั้นมีอย่างนี้อย่างนั้นนะครับทำให้เรื่องราวที่บันทึกโดยอองลิมูโอเนี่ยในต่อมานะครับจะถูกตีพิมพ์ในโลกตะวันตกนะครับซึ่งตรงนี้เองกระตุ้นความรู้สึกสนใจมากต่อผู้นำของไทยในขณะนั้นก็เลยบอกว่าเอ๊ะทำไงถึงจะเอาปราสาทสักหลังหนึ่งมาไว้ที่กรุงเทพให้ได้แต่เมื่อทำไม่ได้แล้วก็เลยบอกว่าถ้างั้นเอาจำลองนครวัดที่ใหญ่ที่สุดที่องค์ลิมโอเล่าให้ฟังเนี่ยเอามาจำลองไว้ที่วัดพระแก้วเลยนะครับคือโลกของฝรั่งเนี่ยกำลังตื่นตาตื่นใจกับความยิ่งใหญ่มหัศจรรย์ของอังกอร์ใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้ก็ทำให้ไทยซึ่งแม้ว่าจะมีพระปรางสามยอดอยู่ที่ลพบุรีอยู่นะครับแต่ความเล่าลือถึงความ
1: ยิ่งใหญ่อลังการเนี่ย
0: ใช่มันก็เลยทำให้ถ้างั้นก็เอาความยิ่งใหญ่มาไว้ที่นี่หน่อย
1: เป็นแบบจำลอง
0: เป็นแบบจำลองโมเดลขนาดโมเดลก็สร้างอยู่ตั้งห้าหกปีมั้งนะครับ
1: อุ้ยนี่ขนาดแบบจำลองนะ
0: ครับเพราะว่าเขาจะต้องสร้างแบบละเอียดมากๆเลยอะไรเงี้ยแต่คนที่ถือได้ว่ามีคุณูปการในการเปิดเรื่องราวของอังกอร์ให้กับโลกใบนี้ก็คืออองลิมูโออองลิมูโอนี้เดินทางสำรวจอยู่3ปีในเขตประเทศไทยในเขตกัมพูชาและเข้าไปในลาว
1: ก็คือในอาเซียนนี่หมดเลย
0: ครับแล้วก็เสียชีวิตที่หลวงพ่อบางนะครับเสียชีวิตไว้แต่บันทึกขององลิมูโอนี้ก็ถูกเก็บไว้โดยคนที่ไปด้วยนะครับเมื่อกลุ่มฝรั่งเศสตามไปถึงได้บันทึกนี้กลับมาก็นำไปสู่การตีพิมพ์โลกก็ถูกเปิดขึ้นมานะครับให้เกิดการรับรู้ว่านี่คือนครวัดนครธมสิ่งมหัศจรรย์ใครหน่อสร้างไว้คำถามจึงเกิดขึ้นมาในโลกทางวิชาการ
1: ถือว่าเป็นบันทึกที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์โลกเลยก็ว่าได
0: ้ครับบันทึกขององลิมูโอจะชี้ให้เห็นถึงผู้คนสิ่งก่อสร้างวิถีชีวิตนะครับเขาเรียกว่าองลิมูโอได้เปิดสายตาของเราเข้าสู่โลกอดีตว่าโลกอดีตกับปัจจุบันน่ะมันคือความเชื่อมโยงกันเขาอยู่กันอย่างหลากหลายเขามีหลากชาตินะครับหลากเชื้อชาติไม่ได้เป็นชาติใดชาติเดียวเขาคือพี่น้องกันด้วยซ้ำไปนะครับ
1: และนี่คือจุดประสงค์ของอาเซียนเราเหมือนกันนะให้ความหลากหลายมารวมเป็นหนึ่งเดียวเป็นพี่น้องกัน
0: Unity in Diversity นะครับเราต้องคิดเสมอว่าสิ่งที่เราถูกทำให้คิดว่าได
1: ้
0: ไม่มีต้องเป็นไปได้เท่านั้นครับ
1: คุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้คือรายการวิถีอาเซียนในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับความรู้ดีๆที่นำมาแบ่งปันกันจากอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบพระคุณอาจารย์ครับแล้วกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับรายการที่ทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนได้มากกว่าที่เคยครับและเช่นเคยตอนนี้ผมอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับวันนี้จะถามถึงเรื่องปราสาทหินที่ในแถบอาเซียนเนี่ยเรามีหลายที่มากเขาก็มีเราก็มีลาวก็มีมันมีจุดร่วมจุดเชื่อมโยงกันยังไงครับ
1: โอ้ครับเราคุยกันเรื่องนครวัดนครธมนะครับซึ่งตรงนั้นก็คือศูนย์กลางหรือว่าเมืองหลวงของอาณาจักรขอมเขมรของโลกโบราณนะครับอาณาจักรขอมเขมรเนี่ยแผ่กระจายออกไปนะครับครอบคลุมพื้นที่ภาคอีสานแล้วก็บางส่วนของภาคกลางด้วยนะครับปราสาทขอมปราสาทสไตล์อย่างนี้นะครับไปไกลสุดจนกระทั่งถึงจังหวัดกาญจนบุรีที่เราเรียกว่าปราสาทเมืองสิงห์นะครับซึ่งปราสาทเหล่านี้เป็นสกุลของการสร้างเพื่อถวายให้กับเทพทางด้านไสยวณิกายนะครับก็คือบูชาองค์พระศิวะเป็นเทพสูงสุดหรือว่าบางแห่งก็บูชาองค์วิษณุนะครับ
0: พระฮินดูเนี่ยนะคร
1: ับครับผมเหมือนกับกรณีของปราสาทนครวัดนะครับบูชาองค์วิษณุเทพเป็นเทพสูงสุดแต่หลังจากผ่านไปช่วงหนึ่งนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงศาสนานะครับก็หันมาทางด้านพุทธศาสนาทางด้านมหายานนะครับแล้วก็กลับไปเป็นฮินดูอีกแล้วกลับมาเป็นพุทธอีกนะครับแต่พูดง่ายว่าถ้าเรามองดูแผ่นดินทั้งในเขตของกัมพูชาและในเขตของภาคอีสานรวมทั้งในเขตประเทศลาวด้วยนะครับมันจะมีปราสาทอยู่3หลัง3แห่งด้วยกันนะครับที่ถือได้ว่าเป็นพัฒนาการต่อเนื่องกันปราสาทหลังแรกสุดเลยนะครับที่เขาบอกว่าเป็นจุดของเขาเรียกว่าพัฒนาการของการสร้างปราสาทในดินแดนแถวนี้ก็คือปราสาทหินวัดภูที่อยู่ในเขตประเทศลาว
0: ลาวเป็นจุดเริ่มต้นก่อนเลย
1: ใช่ครับแล้วต่อมานะครับเขาบอกว่าจากปราสาทหินวัดภูก็จะส่งมาเป็นการสร้างปราสาทที่เราเรียกว่าปราสาทพระวิหารปราสาทพระวิหารเนี่ยก็จะกลายเป็นพัฒนาการอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วพัฒนาการขั้นสูงสุดนะครับของการสร้างปราสาทหินก็จะเป็นปราสาทพนมลุง
0: ก็สามแห่งนี้รู้สึกจะอยู่บนภูเขาหมดเลย
1: ใช่ครับสามแห่งนี้สร้างอยู่บนภูเขานะครับอย่างเช่นปราสาทวัดภูอาจจะไม่ได้อยู่บนยอดภูเขาอย่างชัดเจนนะครับแต่พยายามขึ้นอยู่ไปบนภูเขานะครับในขณะที่ปราสาทพระวิหารและพนมรุ้งเนี่ยตั้งอยู่ปลายหรือว่ายอดภูเขาเลยนะครับอันนี้เป็นความพยายามสร้างนะครับปราสาทของเทพเจ้าเวลาเราเรียกว่าปราสาทไม่ใช่หมายความว่าบ้านพักของพระมหากษัตริย์นะครับเพราะว่าปราสาทนี้เป็นการเรียกสิ่งก่อสร้างประเภทหนึ่งเพื่อถวายกับเทพหรือว่าเทวดาม
0: ันเป็นที่สถิตของเทพเทวดา
1: ใช่ครับในศาสนาฮินดูเนี่ยเขาจะมีการนับถือพระศิวะเป็นใหญ่กับพระวิษณุเป็นใหญ่นะครับถ้าใครนับถือพระศิวะเป็นใหญ่ก็พยายามที่จะสร้างนะครับบ้านหรือว่าวิมานของพระศิวะวิมานของพระศิวะเนี่ยตั้งอยู่บนยอดเขาไกรลาดดังนั้นปราสาทหินก็คือความพยายามจำลองยอดเขาไกรลาดให้มาวางอยู่บนพื้นดินแล้วบอกว่าองค์ประธานสูงสุดนะครับองค์ประธานที่เป็นใจกลางสุดนั่นคือที่ประทับของพระศิวะนะครับและเช่นกันนะครับพัฒนาการของคนยุคโบราณนะครับว่าเมื่อเขาไปเจอยอดเขาที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงเนี้ยคือยอดที่มีคนนับถือเป็นที่ที่คนนับถือกันมาอย่างยาวนานแล้วของมนุษย์ยุคก่อนๆหน้านั้นเขาก็เลยเอายอดตรงนี้มาตั้งเป็นปราสาทนะแล้วพอดีมันบังเอิญว่าไปตั้งอยู่บนยอดเขาซึ่งเขาก็อยากสร้างวิมานของพระศิวะให้อยู่บนยอดเขาด้วยเมื่อได้ยอดเขาที่ศักดิ์สิทธิ์มันก็เลยกลายเป็นเหมือนวิมานพระศิวะนะครับบนยอดเขาไกรลาดที่แท้จริงเทือกเขาพนมดงเล็กนี่เป็นคำที่แปลว่าเทือกเขาไม้คานนะครับมีความยาวประมาณเกือบ400กิโลเมตรนะครับกินพื้นที่ตั้งแต่ประเทศลาวนะครับด้านจำปาสักเรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงแถบนครราชสีมาของเรานะครับทั้งความยาวตลอดแนวยอดเขาเนี่ยเทือกเขาพนมดงเล็กเป็นเหมือนเขาเรียกว่าปราการย่อยๆในการแบ่งระหว่างกัมพูชาด้านล่างนะครับกับกลุ่มเขมรที่อยู่ด้านบนนะเทือกเขาพนมดงเล็กจะมีช่องเขาที่สำคัญนะมีคนไปแจงนับนะครับว่ามีประมาณ77ช่องเขาด้วยกัน
0: คนนับด้วยเหรอคร
1: ับ มีคนพยายามเพราะว่าช่องเขานี้มีทั้งช่องเขาเล็กๆนะครับเอาไว้ให้คนเดินข้ามปีนขึ้นไปและช่องเขาใหญ่ๆที่สามารถเอากองเกวียนของโลกโบราณนี้ขึ้นไปได้จะมีช่องที่สำคัญเนี่ยของการติดต่อระหว่างกลุ่มเขมรที่อยู่ข้างล่างตอนล่างนะครับกับเขมรที่อยู่ตอนบนหรือว่าดินแดนอีสานเนี่ยอย่างเช่นช่องเมื่อก่อนเขาใช้กันเยอะเลยนะครับก็คือช่องจอมที่อยู่ตรงสุรินทร์นะครับช่องตำเมือนที่อยู่ตรง ชายแดนสุรินทร์เหมือนกันตะเมือนเนี่ยช่องตะเมือนเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นเส้นทางราชมัคคาเลยที่พระเจ้าชัยวรมันที่7แห่งกรุงศรียโสธรปุระที่สร้างนครธมนะครับได้สร้างถนนสาย1ตัดจากนะครับนครธมตัดเข้าไปเพื่อไปยังพิมายที่ห่างกันอยู่เกือบ400กิโลเมตร
2: ผ่านช่องเขาไปเลย
1: ใช่ผ่านช่องเขานี้เป็นช่องของการเดินทางที่สำคัญนะครับมีทั้งสะพานข้ามแม่น้ำนะครับมีถนนที่ปูด้วยอิฐคือถนนนี้มันจะเป็นตัวเชื่อมโยงนะเป็นการคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างเมืองที่สำคัญนั่นหมายความว่าในโลกอดีตช่องตาเมืองสำคัญมากกับช่องจอมส่วนช่องอื่นๆเนี่ยก็ปีนภูเขากันขึ้นไปแทนที่จะเดินอ้อมใช่ไหมครับก็ตัดช่องเขาไปเรื่อยๆเมืองส่วนใหญ่ของโลกโบราณเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเมืองจะอยู่ในเขตโคราชนะครับปราสาทหินจำนวนมากมายอยู่ในเขตนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และบางลงไปในเขตอุบลราชธานีแต่ปรากฏว่าจุดกำเนิดของพัฒนาการในการสร้างปราสาทหินเนี่ยอยู่ที่วัดภูปลายสุดนะครับวัดภูเนี่ยจะอยู่ตรงหลังเมืองจำปาสักเก่านะครับจำปาสักนี้เป็นเมืองที่อยู่ริมแม่น้ำโขงคนก็ตั้งคำถามว่าทำไมถ้าเราเรียกว่าต้นแบบหรือว่าแม่ของการสร้างปราสาทเหล่านี้จึงอยู่ที่วัดภู
2: นั่นน่ะสิน
1: ะครับมันทำไมถึงไปอยู่ในเขตตอนในลึกขนาดนั้นปรากฏว่ามันอย่างนี้พัฒนาการของการสร้างปราสาทหินนะครับเพื่ออยู่ในศาสนาฮินดูและที่ไสยวนิกายมันเป็นการเดินทางจากอินเดียทางทะเลนะครับแล้วก็อ้อมแหลมมะละกาอ้อมช่องแคบมะละกานะครับแล้วก็ไปหยุดอยู่ที่อาณาจักรจามอาณาจักรจามนะครับในโลกโบราณก็คือครึ่งล่างของเวียดนามทั้งหมด
2: ลองดูภาพตาม
1: คือสิ่งที่เราเรียกว่าอาณาจักรจามตรงนั้นน่ะเป็นจุดเมืองที่ตั้งเมืองหลวงเมืองสำคัญของอาณาจักรจามปราสาทหินก็ถูกสร้างขึ้นที่นั้นในศาสนาฮินดูนะครับเพื่อบูชาพระศิวะถัดจากตรงนั้นมันจึงส่งผลมายังดินแดนที่อยู่เหนือทะเลสาบของกัมพูชาเพราะว่าเหนือทะเลสาบกัมพูชาเนี่ยมันมีกลุ่มของรัฐบ้านเล็กเมืองน้อยจำนวนมากอิทธิพลของศาสนาฮินดูเนี่ยลัทธิไสยวนิกายก็เข้ามาแล้วมายังตรงจุดที่เป็นเขาเรียกว่าปลายสุดด้านตะวันออกของเทือกเขาพนมดงเล็กนะครับก็คือจำปาสักนะจำปาสักก็เป็นเมืองโบราณอยู่แล้วนะครับก็เลยสถาปนานะครับปราสาทหินวัดภูขึ้นมาเขาเรียกว่าปราสาทหินวัดภูถ้าใครไปดูนะครับบนยอดเขาของภูเขาเนี่ยมันจะเป็นแท่งเหมือนอกศิวลึงตามธรรมชาติอยู่บนยอดเขาขนาดใหญ่คือมันศักดิ์สิทธิ์ในโลกโบราณอยู่แล้วดังนั้นศาสนาฮินดูเข้ามาจึงทับเข้าไปเลยนะครับ
2: สร้างไปได้พอดีเลย
1: ใช่ก็คือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเหมือนศิวลึงตามธรรมชาติแล้วก็ยังมีศิวลึงที่ถูกสร้างขึ้นมาอีกนะคร
2: ับ แสดงว่าอันแรกนี่ไม่ได้สร้างโดยมนุษย์เหรอฮะ
1: ไม่ครับ
2: เป็นธรรมชาติอยู่แล้ว
1: เป็นธรรมชาติเป็นมันเหมือนเป็นยอดเขาที่เป็นภูเขาหินที่มนุษย์มองไกลๆแล้วก็จะรู้สึกว่านั่นแหละคือหลักหมายที่ตั้งของสิ่งสำคัญ
2: ปราสาทพระศิวะ
1: ของผีของอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วตรงนั้นยังเป็นพอมองไปอ้อเมืองจำปาสักอยู่ตรงนั้นนะจำปาสักเนี่ยเมื่อตอนนี้มีการศึกษานะครับจากปราสาทหินวัดภูน่ะมีเส้นทางของพระเจ้าชัยวรมันที่7นะครับที่สั่งให้สร้างจากนะครับอังกอร์เนี่ยวิ่งตรงตรัสมายังวัดภูด้วยนะครับเขาเรียกว่ามันคือช่องทางของการเดินทางในโลกอดีตเมื่อก่อนโลกอดีตเนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องนั่งเรือพายเรือกันไปค้านะครับแต่หมายความว่าการค้าขายเนี่ยมันเดินทางตัดภูเขาแล้วออกไปยังเวียดนามเลยจากปราสาทวัดภูเนี่ยเขาเรียกว่าพัฒนาการก็จะมาสร้างที่ปราสาทพระวิหารตรงปราสาทพระวิหารเนี่ยเป็นปราสาทที่สำคัญมากที่พระมหากษัตริย์ของกัมพูชาเนี่ยได้พยายามสร้างปราสาทพระวิหารเพื่อเป็นหลักหมายของการจารึกนามพระมหากษัตริย์ที่สืบทอดกันมาอะไรเงี้ยแสดงว่ามันเหมือนปราสาทที่บูชาบรรพบุรุษของกษัตริย์แห่งกรุงศรียโสธรบุระนะครับปราสาทพระวิหารจึงเป็นพัฒนาการที่เขาเรียกว่าสร้างอยู่บนปลายหน้าผาเลยนะถ้าใครเคยไปเห็นนะครับ

0: จะเห็นว่ายืนตรงจุดที่เป็นชายแดนไทยนะครับแล้วมองไปยังยอดเขาที่เป็นเขาปราสาทพระวิหารเนี่ยมันจะเป็นทางเอียงลาดใช่ไหมครับและปลายสุดเนี่ยที่เป็นแนวดิ่งเกือบครึ่งกิโลเมตรเนี่ยตรงนี้500เมตรเนี่ยตรงปลายสุดตรงนี้จะเป็นศูนย์กลางที่องค์พระศิวะเนี่ยมีทิพยวิมานตั้งอยู่นะครับเขาเรียกว่าโอ้ความมนุษย์แค่เพียงเห็นก็รู้สึกทึ่ง
1: ยิ่งใหญ่แล้ว
0: ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตรงนี้แต่ที่จริงตรงพระวิหารเนี่ยก็จะมีช่องเขาเดินทางเชื่อมโยงระหว่างกรุงศรีอยุธยาปุระกับเมืองที่อยู่ทางด้านอีสานด้วย
1: แล้วปราสาทหินพนมรุ้งของเราแหละครับ
0: พนมรุ้งนี่เป็นเหมือนภูเขาไฟที่ดับแล้วนะครับภูเขาโดดลูกหนึ่งก็เลยมีการสร้างปราสาทอยู่บนยอดเขานี้นะครับพนมรุ้งนะถือได้ว่าเป็นพัฒนาการของการสร้างแบบค่อนข้างสมบูรณ์แบบมากหนึ่งนะครับหินที่พนมรุ้งเอามาสร้างเนี่ยเป็นหินทรายสีชมพูตอนนี้ยังค้นหากันเลยนะครับว่าแหล่งหินทรายนี้อยู่ตรงไหนนะครับแล้วสองนะครับมันเหมือนออกแบบมาเหมือนทิพยวิมานขององค์พระศิวะนะต้องปีนภูเขาขึ้นไปนะแล้วก็ลงเดินแล้วก็ค่อยปีนขึ้นไปใหม่
1: ความยากลำบาก
0: โอ้เขาเรียกว่ากว่าจะเข้าเฝ้าพระองค
1: ์ได้ใน
0: องค์พระศิวะได้ลำบากมากปราสาทวัดภูเนี่ยก็ได้รับการเสนอชื่อเป็นมรดกโลกและก็ได้รับการอนุมัติเป็นมรดกตั้งแต่ปี2544และต่อมานะครับ2551พระวิหารปราสาทพระวิหารเนี่ยก็เป็นมรดกโลกนะครับสองปราสาทเป็นมรดกโลกแล้วตอนนี้พนมรุ้งนะครับปราสาทพนมรุ้งในเขตประเทศไทยก็พยายามเสนอให้เป็นมรดกโลก
1: ในกระบวนการอยู่
0: ใช่เพียงแต่ว่าพนมรุ้งเนี่ยได้เขาเรียกว่าได้เอาอีกหลายปราสาทรวมทั้งราชมัดขาด้วยมาผนวกว่านี่คือกลุ่มมรดกโลกซึ่งที่จริงแล้วนะครับแค่ยกให้พนมรุ้งนะครับเป็นมรดกโลกอันเดียวนี้ก็เทียบได้กับ
1: ที่อื่นๆแล้ว
0: ที่อื่นๆแล้วนะครับและข้างล่างพนมรุ้งเนี่ยยังมีปราสาทหินเมืองต่ำด้วยนะครับปราสาทเมืองต่ำคือชุมชนที่อยู่รอบภูเขาของพนมรุ้งนั่นเองนะครับเขาเรียกว่าแค่อพนมรุ้งและเมืองต่ำเป็นมรดกโลกเท่านี้นะครับก็เทียบเคียงได้กับปราสาทพระวิหารปราสาทวัดภูเขาคือพัฒนาการอย่างต่อเนื่องเลย
1: แล้วถ้าเราเสนอแบบเหมารวมในเมืองใหญ่แบบนี้มันจะมีโอกาสยากในการอนุมัติมรดกโลกมากขึ้นไหมครับ
0: ไม่ยากครับแต่ทำไมเราไม่ทำให้มรดกโลกเป็นหลายๆมรดกโลกนะครับ
1: แต่ที่แยกส่วนไปก็ได้
0: ใช่แยกส่วนครับเพราะว่าเมืองพิมายโดยตัวของเขาเองนะครับก็เป็นมรดกโลกโดยตัวของเขาเองเพราะว่าเมืองพิมายไม่ใช่เป็นแค่ปราสาทแต่เป็นทั้งเมืองเลยนะครับพูดง่ายว่าการสร้างปราสาทเนี่ยด้านหนึ่งอย่างเช่นพนมรุ้งเนี่ยเป็นปราสาทที่ประทับของเทพพระเจ้าแต่พิมายเนี่ยเป็นที่อยู่ของเจ้าเมืองเลยแหละนะครับโดยใจกลางของเมืองเนี่ยคือที่ประทับของเทพเจ้าเท่านั้นเองนะคร
1: ับแต่ก็แบบนี้ทั้งหมดเนี่ยจะรวมกันเป็นมรดกอาเซียนเรียกแบบนั้นได้ไหมครับ
0: โอ้นี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นมิตรภาพของอาเซียนเลยนะครับเพราะว่าไม่เพียงแค่กัมพูชาไทยลาวเท่านั้นแต่ยังถึงเวียดนามเลยถ้าเราเข้าใจตรงนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่า 1. ชีวิตของปราสาทเป็นภาพสะท้อนของชีวิตของมนุษย
1: ์
0: ความสัมพันธ์ของมนุษย์ในโลกอดีตนะครับว่าเขาสามารถอยู่ร่วมกันในทุกจุดได
1: ้
0: 2. พัฒนาการที่ต่อเนื่องนะครับได้ส่งผลให้เห็นภาพของการค้าโลกอดีตนะครับไม่ใช่เป็นเพียงแค่สร้างปราสาทแต่มันหมายความว่ามันจะต้องมีการค้าความสัมพันธ์ของเพื่อนต่างถิ่นต่างแดนการติดต่อกันอยู่ตลอดเวลาอาเซียนต้องการเปิดพรมแดนนะครับเส้นพรมแดนยังอยู่แต่เรา borderless ก็คือเราเดินข้ามพรมแดนอย่างมีมิตรภาพได
1: ้ครับผมและทั้งหมดนี้คือวิถีอาเซียนเรื่องของกัมพูชาปิดท้ายในวันนี้นะครับขอบคุณอาจารย์ธำรงศักดิ์มากๆนะครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณสำหรับเรื่องราวดีๆที่นำมาแบ่งปันกันนะครับและทั้งหมดนี้คือรายการวิถีอาเซียนในวันนี้พบกับเราสองคนได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับสู่รายการรอบบ้านเรานะคะประจำวันจันทร์ที่21พฤษภาคม2561นะคะวันนี้ดิฉันก็มาแทนคุณเมลดานะคะก็เปลี่ยนหน้าเล็กน้อยเพราะว่าเรามีแขกสำคัญนะคะที่คุ้นหน้าคุ้นตากันดีสำหรับผู้ที่เป็นนักอ่านนะคะคุณชาครีนรทิพย์เสวิกุลยินดีต้อนรับค่ะคุณชาครีนรทิพย์ค่ะขออนุญาตเรียกว่าน้องกอล์ฟละกันนะคะเพราะว่าชื่อจริงเนี่ยเรียกไม่ติดปากเนื่องจากว่าเราเรียกกันน้องกอล์ฟประจำนะคะน้องกอล์ฟนี่ก็อยู่กับกรมสารนิเทศมาก่อนพูดง่ายๆคือเป็นเพื่อนร่วมงานของดิฉันเองนะคะแล้วก็คุณกอล์ฟนี่ก็ได้เคยมาร่วมรายการของวิทยุสารานรมในบางโอกาสเช่นกันนะคะก็มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของภูมิภาคตะวันออกกลางนะคะเอเชียใต้นะคะเรื่องของศาสนาอิสลามใช่ไหมคะแต่วันนี้คุณชาครีนรทิพย์หรือน้องกอล์ฟของเราเนี่ยมาในฐานะอัครราชทูตที่ปรึกษานะคะสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาประเทศตุรกีนะคะวันนี้ไม่ได้โดดงานมานะคะมาราชการนะคะนำคณะสื่อมวลชนตุรกีใช่ไหมคะมาเยือนประเทศไทยนะคะเป็นโครงการของสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการานะคะโดยมีท่านทูตพันธิพาเอี่ยมสุทธานะคะได้นำคณะมานะคะแต่วันนี้คุณกอล์ฟมากับเราเนี่ยนะคะเราก็จะคุยกับคุณกอล์ฟหลายเรื่องเลยนะคะเริ่มแรกเนี่ยอยากจะให้เล่าถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะอัครราชทูตที่ปรึกษานะคะประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการานะคะว่าทำอะไรบ้างคะ
1: ครับจริงๆตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษาหรืออทปนะครับก็เป็นคล้ายๆกับแม่บ้านนะครับผมก็ช่วยท่านทูตดูแลงานในทุกด้านนะครับในด้านบริหารเราก็ดูแลเรื่องลูกจ้างท้องถิ่นนะครับเรื่องตั้งแต่เรื่องความสะอาดของสถานเอกอัครราชทูตนะครับมาจนถึงเรื่องชากาแฟอะไรที่ขาดตกบกพร่องไปนะครับเราก็ต้องเตรียมให้พร้อมเวลามีคณะเยือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการทำงานก็คือเราก็กันกรองงานจากน้องๆ นะครับที่ทำแต่ละฝ่ายทั้งการเมืองเศรษฐกิจกงสุลนะครับก่อนที่จะขึ้นไปถึงท่านทูตนะครับผม
0: ค่ะค่ะพูดง่ายๆก็คือเหมือนกับเป็นผู้จัดการนะคะของบริษัทหนึ่งเนี่ยนะคะก็ต้องดูแลทั้งในแง่ของเรื่องงบประมาณนะคะเรื่องสวัสดิการเรื่องบุคลากรนะคะแล้วก็อันนี้เรามาเรื่องส่วนตัวของคุณกอล์ฟกันบ้างนะคะเพราะว่าเวลาเราพูดถึงนักการทูตในต่างประเทศเนี่ยนะคะก็เชื่อว่าผู้ฟังหลายท่านนะคะที่ไม่ได้เป็นนักการทูตเนี่ยก็อยากจะทราบเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่การปรับตัวนะคะสภาพสังคมของประเทศนั้นๆเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ทราบว่าคุณกอล์ฟเนี่ยเป็น family man มากเลยนะคะถ้าใครที่ติดตามผลงานหรือการสัมภาษณ์ในโอกาสอื่นๆของคุณกอล์ฟเนี่ยก็จะทราบว่าคุณกอล์ฟเนี่ยให้ความสำคัญกับครอบครัวมากเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าครอบครัวนะคะที่ประกอบด้วยภรรยาและลูก2คนนะคะได้ติดตามไปอยู่ที่อังการาด้วยไม่ทราบไปทำอะไรยังไงกันบ้างคะ
1: ครับก็คือจากประสบการณ์ที่ตัวเองก็เคยเป็นลูกของนักการทูตนะครับผมก็เข้าใจดีว่าการย้ายประเทศบ่อยๆเนี่ยก็มีผลกระทบนะฮะคือของเราเนี่ยก็จะอยู่ในประเทศหนึ่งอย่างมากก็ประมาณ4ปีนะครับแล้วก็ย้ายกลับมาประเทศไทยหรือย้ายไปประเทศอื่นต่อนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่มีความต่อเนื่องนะครับในส่วนของเรียกว่าพื้นฐานหรือความผูกพันนะฮะกับประเทศไทยหรือกับครอบครัวใหญ่นะครับคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่านะครับเราก็ต้องเสริมเข้าไปในส่วนนั้นนะครับก็คือให้เวลากับลูกๆมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะฮะก็คือแล้วก็พยายามที่จะให้เขาตระหนักอยู่เสมอว่าเขาเป็นคนไทยนะฮะให้เขาเข้าใจวัฒนธรรมไทยนะครับที่ดีงามอย่างเช่นการไหว้การลักษณะของการอบน้อมถ่อมตนอะไรพวกนี้นะครับแล้วเราก็พยายามที่จะมีกิจกรรมกับเขาให้มากๆเพื่อที่จะให้เขาไม่รู้สึกว่าเกิดความแปลกแยกนะฮะในสังคมทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทยนะครับ
0: ค่ะค่ะแล้วภรรยาไม่ทราบก็ทำหน้าที่ต้องช่วยงานสถานทูตด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับก็จริงๆเขาเป็นแม่บ้านและเป็นคุณแม่เต็มเวลานะคร
0: ับ เต็มแต่ฟูลไทม์เลย
1: ฟูลไทม์นะฮะแต่ว่าเวลามีงานของสถานทูตเนี่ยเราก็ได้แฟนผมเนี่ยแล้วจริงๆก็คือหมายรวมถึงภรรยาของนักการทูตทุกคนนะคุณสมรสของนักการทูตทุกคนนะครับก็มาช่วยงานนะฮะในความชำนาญของแต่ละท่านนะครับคนก็จะสามารถบริหารจัดการพื้นที่ได้นะครับก็จะเป็นเมเนเจอร์ของพื้นที่ไปนะฮะอย่างภรรยาชอบทำอาหารไทยทำขนมไทยนะครับอย่างเช่นในช่วงวันชาติปีที่ผ่านมาก็ได้เกณฑ์นะฮะนักการทูตที่สารทูตเนี่ยมาทำฝอยทองทำทองหยิบทองหยอดนะครับแล้วก็มาเผยแพร่ในงานวันชาติของเรานะครับ
0: ค่ะค่ะก็หลายท่านที่ติดตาม Facebook ของกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็วิทยุสารรมนะคะก็เห็นภาพกิจกรรมต่างๆที่สถานทูตสถานกงสุลของเราเนี่ยได้จัดขึ้นนะคะแต่หลายคนไม่เห็นเบื้องหลังนะคะว่าภริยานะคะหรือบางครั้งเนี่ยนะคะหลายกรณี ีเลยด้วยซ้ำนะคะเป็นคู่สมรสที่เป็นผู้ชายก็คือฝ่ายสามีเนี่ยนะคะเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของงานเทศกาลไทยนะคะหรือเทศกาลอาหารเทศกาลที่เกี่ยวกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของไทยนะคะแล้วก็นี่ก็เป็นบทบาทคู่สมรสนะคะที่หลายท่านอาจจะไม่ทราบหรือนึกภาพไม่ออกนะคะทีนี้เรามาคุยถึงเรื่องงานสถานทูตบ้างนะคะว่าคุณกอล์ฟเนี่ยเคยอยู่ในฐานะเป็นลูกของนักการทูตแต่ตอนนี้มาเป็นนักการทูตที่ต้องปฏิบัติงานเองละนะคะแล้วก็ประเทศตุรกีเนี่ยนะคะคนไทยทั่วไปอาจจะยังไม่ค่อยมีความรู้จักนะคะหรือคุ้นเคยกับประเทศที่มากนักนะคะทีนี้ในแง่ของการทำงานเนี่ยคุณกอล์ฟที่ตุรกีนี่มันมีเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องท้าทายหรือทำให้มีความหนักใจบ้างไหมคะ
1: ครับคือตุรกีเนี่ยเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมที่ค่อนข้างแข็งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้ภาษาตุรกีเป็นหลักนะภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยใช้อย่างแพร่หลายเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีจะเริ่มมีกำแพงในการสื่อสารระหว่างชาวต่างชาติคนตุรกีนะครับคราวนี้ถ้าเราได้เรียนรู้ภาษาเขาสามารถที่จะพูดสนทนาที่นิดหน่อยเนี่ยก็จะได้ใจเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องพยายามที่จะศึกษานะครับแล้วก็เรียนรู้ภาษาในส่วนนี้นะครับเพื่อที่จะได้เปิดช่องทางนะครับในการสร้างสัมพันธ์และก็ขยายเครือข่ายครับ
0: อ๋อแล้วลูกๆได้เรียนไหมคะภาษาตุรกี
1: ได้เรียนที่โรงเรียนคร
0: ับ ได้เรียนที่โรงเรียนด้วยคุณกอล์ฟพอพูดได้ใช่ไหม
1: ได้ครับเผอิญเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องบังเอิญนะครับที่คุณพ่อประจำการอยู่ที่สถานทูตที่กรุงอังการานะฮะ30ปีให้หลังก็บังเอิญผมก็ได้เดินทางไปรับราชการที่สถานเอกชนที่กรุงอังการาเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประสบการณ์จากเมื่อครั้งเยาว์วัยนะตอนนั้นอายุ 10-14 นะครับ
0: อ๋อก็เป็นช่วงที่เรียนภาษาได้เต็มที่แล้วนะคะ
1: ก็ยังพอสื่อสารได้พอเอาตัวรอดได้ในระดับหนึ่งครับผม
0: ค่ะนะคะก็เมื่อสัก 2-3 ฉบับที่แล้วนะคะวารสารวิทยุสารรมของเราก็ได้มีบทความนะคะจากคุณกอล์ฟด้วยนะคะเล่าเกี่ยวกับเรื่องของหมากรุกพิพิธภัณฑ์หมากรุกนะคะก็ใครที่ยังไม่ได้ไปอ่านก็ไปหาอ่านได้เลยนะคะแล้วก็เราคุยกันเรื่องของงานที่สถานทูตแล้วเนี่ยแน่นอนนะคะหลายคนก็อยากจะทราบเกี่ยวกับเรื่องของคนไทยแล้วก็ชุมชนไทยที่อยู่ที่ตุรกีนะคะไม่ทราบว่ามีจำนวนสักเท่าไหร่แล้วก็ส่วนใหญ่เขาไปทำอะไรกันนะคะ
1: ครับก็ชุมชนไทยในตุรกีเนี่ยนะครับก็มีประมาณ 400-500 ท่านนะครับ
0: 400-500คนเองนะคะ
1: ใช่ครับผม
0: ถือว่าเป็นชุมชนที่ค่อนข้างเล็กเนาะ
1: ใช่ครับนะครับประมาณจำนวนนี้เนี่ยประมาณ200คนก็เป็นนักศึกษานักเรียนนักศึกษานะครับปริมาณจำนวนหนึ่งก็ได้รับทุนจากทางตุรกีไปศึกษาต่อนะครับของตุรกีเนี่ยสนใจก็คือเป็นการศึกษาสายสามัญ นะไม่ได้เน้นด้านศาสนานะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีนักเรียนที่เรียนการแพทย์เรียนวิศวะนะฮะเรียนการธนาคารอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นชาวไทยที่สมรสกับชาวตุรกีนะครับเป็นแม่บ้านนะฮะก็จะกระจายตัวกันอยู่ตามเมืองต่างๆของประเทศตุรกีนะครับอย่างเช่นที่กรุงที่นครอิสตันบูลนะครับเป็นหลักเมืองอิสเมียร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับที่อังการาก็จะมีคนไทยประมาณสักไม่เกิน40คนนะครับ
0: 40คนเองโอ้ทีนี้เวลาจัดกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทยนะคะก็จะมีชุมชนไทยจำกัดที่จะมาลักษณะเป็นร่วมงานนะคะหรือมีส่วนร่วมได้
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามีงานใหญ่ๆเราก็เลยต้องไปจัดที่อิสตันบูลนะครับ
0: อ๋อซึ่งตอนนั้นมีคนไทยสักเท่าไหร่นะคะ
1: มีคนไทยอย่างน้อยก็200กว่าคน
0: 200กว่าคนอ๋อโอเคค่ะแล้วการที่เราจะพยายามดึงคนตุรกีให้มามีส่วนร่วมกับกิจกรรมของคนไทยเนี่ยมันมีความยากง่ายยังไงบ้างคะ
1: ครับคือปีนี้นะครับปี2561เนี่ยเป็นปีที่ไทยกับตุรกีฉลองความสัมพันธ์60ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตนะครับแต่เป็นที่น่าสนใจว่าเรายังรู้จักกันไม่มากเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามที่จะส่งเสริมความรู้ความเข้าใจระหว่างกันนะครับซึ่งโครงการนำสื่อมวลชนมาตุรกีมาประเทศไทยเนี่ยก็เป็นแนวทางหนึ่งนะครับในการส่งเสริมความสัมพันธ์ในด้านนี้นะครับคณะสื่อที่เราเลือกนำมาเนี่ยก็จะมีทั้งสื่อสายเดิมก็คือสายหนังสือพิมพ์นะครับและในจำนวนนี้ก็จะมีนักบล็อกเกอร์นะครับมีอินฟลูเอนเซอร
0: ์
1: ซึ่งเราก็พยายามที่จะให้เขาเนี่ยเข้าถึงคนชุมชนตุรกีได้มากขึ้นในวงกว้างมากขึ้นด้วยครับ
0: ค่ะตอนนี้ก็เราก็นึกภาพไม่ออกอีกเหมือนกันนะคะว่าประเทศไทยในสายตาของคนตุรกีทั่วไปเนี่ยนะคะเขารู้จักเราดีแค่ไหนนะคะแล้วก็อะไรที่ เป็นสิ่งที่คนตุรกีรู้จักมากที่สุดเกี่ยวกับประเทศไทยอะคะ
1: ครับก็นะฮะคนตุรกีเนี่ยจริงๆแล้วอย่างที่เรียนนะครับเขาก็มีวัฒนธรรมค่อนข้างแข็งนะฮะแล้วค่อนข้างปิดนะครับแต่สิ่งที่เขารู้จักเกี่ยวกับประเทศไทยก็คือวัดพระแก้วนะฮะรู้จัก
0: วัดพระแก้ว
1: นะครับรู้จักตุ๊กๆอย่างคณะสื่อที่มาเนี่ยนะครับเขาจะมีลิสต์เลยว่าหนึ่งอยากขอขึ้นรถตุ๊กๆนะฮ
0: ะ
1: อยากขอไปวัดพระแก้วอยากนวดไทยนวดแผนไทยครับนี่ก็คือจะเป็นสิ่งที่อยู่ในความคิดของคนตุรกีเกี่ยวกับประเทศไทยนะครับซึ่งเราก็พยายามที่จะส่งเสริมให้มันกว้างขึ้นไปกว่านี้อีกนะครับทั้งเรื่องอาหารไทยนะครับแต่คนตุรกีก็ค่อนข้างที่จะยังติดอาหารตุรกีอยู่นะครับอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่ต้องไปทำการบ้านและหาทางพัฒนาต่อไปว่าจะทำยังไงให้อาหารไทยเป็นที่ถูกปากคนตุรกีมากขึ้นนะครับ
0: ทราบว่าสถานทูตเพิ่งจัดงานไปเมื่อไม่นานนี้เองนะคะก็ทราบว่าประสบความสำเร็จด้วยดีนะคะก็ไปติดตามได้จาก Facebook ของกระทรวงการต่างประเทศนะคะทีนี้เราคุยเรื่องงานของคุณกอล์ฟในฐานะอัครทูตที่ปรึกษานะคะที่สถานทูตไทยที่ตุรกีแล้วเนี่ยนะคะตอนนี้มันมีงานหนึ่งที่เป็นงานสำคัญทีเดียวก็คือเรื่องของการดูแลคนไทยนะคะโดยเฉพาะคนไทยที่มาจากประเทศไทยแล้วไปเที่ยวที่ตุรกีหรือไปศึกษาเล่าเรียนก็แล้วแต่เนี่ยนะคะไม่ทราบว่าคุณกอล์ฟเนี่ยมีอะไรจะมาแนะนำไหมคะในการไปเที่ยวหรือจะไปเยี่ยมญาติหรืออะไรเนี่ยนะคะในเรื่องของวีซ่าเรื่องข้อห้ามข้อพึงระวังต่างๆเนี่ยค่ะ
1: ครับในส่วนของตุรกีนี้นะครับก็ไทยกับตุรกีมีความตกลงคือคนไทยสามารถที่เดินทางไปตุรกีได้เลยโดยไม่ต้องขอวีซ่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำให้การเดินทางไปตุรกีค่อนข้างสะดวกนะครับอย่างไรก็ดีนะครับถ้าจะเดินทางไปตุรกีหรือจริงๆแล้วแม้แต่ที่ไหนในโลกนะครับที่เรามีสถานเอกอัครทูตเนี่ยก็แนะนำครับว่าให้เก็บข้อมูลของสถานเอกอัครทูตไว้สักนิดหนึ่งนะครับของกรมการกงสุลก็มีตอนนี้ก็มีแอปพลิเคชันนะฮะก็จะมีข้อมูลของสถานเอกอัครทูตในที่ต่างๆนะครับคือก็เป็นการเผื่อไว้นะฮะเผื่อว่าเกิดประสบเหตุอันใดนะครับอย่างที่ตุรกีก็เกิดขึ้นบ่อยคือหนังสือเดินทางหายบ้างหนังสือเดินทางโดนขโมยบ้างนะครับเมื่อเกิดเหตุเหล่านี้เนี่ยถ้าไม่มีหมายเลขติดต่อของสถานทูตไว้เลยนะครับก็จะทำให้ค่อนข้างจะลำบากนะครับอย่างไรก็ดีนะครับถ้าเกิดโชคไม่ดีประสบเหตุต่างๆในต่างประเทศก็ขอให้มั่นใจนะครับว่าสถานทูตไทยทุกแห่งนะครับเราก็พร้อมดูแลนะฮะแล้วก็เพียงท่านยกหูโทรศัพท์นะครับติดต่อมาที่สถานทูตไม่ว่าจะทางฮอตไลน์หรือทางเบอร์ปกตินะครับหรือทางเดี๋ยวนี้ทาง Facebook เราก็สามารถที่จะติดต่อกันได้อย่างรวดเร็วนะครับท่านก็จะรับคำแนะนำที่ถูกต้องนะครับว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรนะฮะโดยทั่วไปก็คือถ้าหนังสือเดินทางหายโดนขโมยก็ต้องไปแจ้งความก่อนนะครับแล้วใบนั้นคือใบที่สำคัญที่สุดแล้วก็
0: ใบแจ้งความ
1: ใช่ครับ
0: ต้อง
1: มาที่สถานทูตนะครับในส่วนของตุรกีก็อาจจะสะดวกไม่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าต้องมาที่อังการานะฮะคือคนส่วนใหญ่จะไปเที่ยวที่อิสตันบูลเป็นหลักนะครับหรือว่าจะไปเมืองอื่นๆนะฮะแต่ในกรณีเหล่านี้เนี่ยในชั้นนี้นะครับณปัจจุบันก็ยังต้องทำที่สถานเอกอัครทูตอยู่นะครับแต่เราก็จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาอันรวดเร็วเพื่อไม่กระทบต่อแผนการเดินทางของท่านนะครับ
0: หมายถึงว่าไม่ว่าคนไทยจะไปอยู่ที่ไหนแล้วมีปัญหาเรื่องหนังสือเดินทางหายหรืออะไรเนี่ยก็จะต้องไปแจ้งความที่เมืองนั้นนะคะแล้วก็เดินทางมาที่สถานทูตไทยที่กรุงอังการา
1: ใช
0: ่ไหมคะนะคะก็ประเทศตุรกีนี่เนื้อที่เป็นยังไงคะเยอะ
1: ใหญ่กว่าใหญ่กว่าไทยประมาณเท่าหนึ่งครับ
0: เท่าหนึ่ง
1: ใช่ครับประชากรก็มากกว่าไทยประมาณ10ล้านคนของเขาประมาณ80นะครับ
0: โอ้ประชากรเยอะกว่าที่คิดเลยนะคะ
1: ใช่ครับผม
0: ค่ะค่ะโอเคนะคะก็เป็นข้อมูลนะคะที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ฟังนะคะที่อาจจะมีแผนหรือคิดเอาไว้เหมือนกันนะคะว่าวันหนึ่งก็อยากจะไปเที่ยวตุรกีนะคะก็เป็นประเทศทางยุโรปที่มีความน่าสนใจและมีประวัติศาสตร์อันยาวนานนะคะทีนี้เรามาคุยเรื่องของคุณกอล์ฟบ้างในฐานะนักเขียนนะคะเราจะไม่คุยเรื่องนี้ก็ไม่ได้เลยนะคะ เพราะว่าดิฉันเองเนี่ยต้องยอมรับว่าไม่มีโอกาสนะคะได้อ่านพวกงานเขียนเลยตั้งแต่เรียกได้ว่าตั้งแต่จบมหาวิทยาลัยมานะคะเราก็มีชีวิตการทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนกันมาตลอดนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการไปนั่งอ่านนิยายเนี่ยนะคะก็หรือแม้แต่เรื่องสั้นบางทีรู้สึกเป็นเรื่องยากนะคะแต่เป็นสิ่งที่ชอบแล้วก็คิดมาเสมอว่าอยากจะทำนะคะตอนนี้ทราบมาว่าคุณกอล์ฟเนี่ยนะคะก็มีผลงานทั้งเรื่องสั้นแล้วก็นวนิยายไม่น้อยทีเดียวนะคะก็ถือเป็นลูกไม้ที่

0: ไม่ไกลต้นเลยนะคะก็ทุกท่านทราบดีว่าคุณกอล์ฟเนี่ยเป็นบุตรนะคะของคุณประภัสสรเสวิกุลนะคะศิลปินแห่งชาตินะคะแล้วก็เป็นนักเขียนที่พวกเรารู้จักกันดีนะคะก็นำไปผลงานของท่านนะคะนำไปสร้างเป็นละครโทรทัศน์หรือภาพยนตร์ในหลายเรื่องนะคะที่รู้จักกันดีก็คือเวลาในขวดแก้วนะคะซึ่งเรื่องนี้ไม่ทราบคุณพ่อชอบฟังเพลง Time in a Bottle ด้วยหรือเปล่าใช่ไหมคะก็อาจจะมีแรงบันดาลใจแบบจากเพลงนี้หรือเปล่านี่ไม่เคยถามกันส่วนตัวนะคะแต่อันนี้เดี๋ยวมาคุยเรื่องงานเขียนคุณกอล์ฟหน่อยนะคะเนี่ยพี่ทราบมาว่าผลงานลำดับล่าสุดหรือเปล่าคะเป็นลำดับที่15คือเรื่องน้ำผึ้งพระจันทร์ในรอยทรายนะคะไหนเล่านิดนึงได้ไหมคะเป็นเกี่ยวกับอะไรยังไง
1: ครับคือของผมเนี่ยนะฮะก็จะเขียนนิยายโดยมีเซตติ้งนะครับหรือว่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับทะเลทรายนะครับเพราะว่าเป็นที่ที่คุ้นเคยนะครับอยู่ในตะวันออกกลางมาตลอดนะครับแล้วก็พยายาม
0: ทำไมถึงประจำการในหลายประเทศในตะวันออกกลางที่ไหนบ้างนะคะ
1: ครับที่แรกก็ที่บาเรนนะครับเป็นสถานทูตที่บาเรนนะครับอยู่บาเรน4ปีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยล่าสุดก็คืออยู่ที่อิหร่านมา5ปีนะครับแล้วตอนนี้ไปที่อังการาก็ได้ประมาณ8เดือน9เดือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พยายามที่จะส่งเสริมภาพลักษณ์นะครับแล้วก็วัฒนธรรมที่ถูกต้องหรือใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดนะครับนะฮะเพราะว่าภาพลักษณ์ของตัวหนอกกลางในทัศนคติของคนไทยก็เป็นแบบหนึ่งนะครับคราวนี้อาจจะถูกหรือไม่ถูก 100% ก็ดีเนี่ยอย่างน้อยผมก็ตั้งใจว่าจะพยายามเสริมสร้างให้ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ถูกต้องในฐานะที่เราได้มีโอกาสได้ศึกษาได้สัมผัสชีวิตวิถีชีวิตตัวหนอกกลางในใกล้ชิดนะครับคราวนี้ก็ต้องหาวิธีนำเสนอให้น่าสนใจนะครับก็เลยอาศัยสื่อของนวนิยายเนี่ยนะครับนะฮะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเน้นเรื่องราวนะครับของวิถีของชาวทะเลทรายนะครับแล้วก็ความมีศักดิ์ศรีนะครับความทรนงนะครับนะครับก็พยายามครับเป็นความพยายาม
0: แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องสอดแทรก
1: ครับ
0: เขาเรียกอะไรเดียจริตของคนไทยด้วยหรือเปล่า
1: ใช่ใช่ก็คือก็ทำยังไงนะครับก็ต้องมาทำสร้างความสมดุลนะครับระหว่างไม่ให้ผู้อ่านเนี่ยรู้สึกว่ามันห่างเหินจนเกินไปนะครับเพราะนั้นก็ต้องมีวิธีนะครับมีศาสตร์ในการเล่าเรื่องนะครับซึ่งจะสำเร็จมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็
0: อันนี้วางจำหน่ายแล้ววาง
1: กำลังจะอยู่ในครับผมอยู่ในช่วงสุดท้ายครับก็นะครับสารพินก็กำลังดูต้นฉบับอยู่ครับผม
0: ค่ะก็มันคือเป็นคำถามที่ฉันจะถามพอดีเลยเพราะว่าทราบมาว่าผลงานเนี่ยมีชื่อทรายเยอะเลย
1: ใช่ครับ
0: นะคะเม็ดทรายใต้ตะวันนะคะแล้วก็น้ำผึ้งพระจันทร์ในรอยทรายเพลงทรายในสายลมนะคะก็ไม่ทราบมีกี่ทรายแต่ว่าเนี่ยแสดงให้เห็นว่าคุณกอล์ฟเนี่ยคงมีความผูกพันอะไรเกี่ยวกับทะเลทรายแน่ๆเลยนะคะนะคะแล้วก็นอกนั้นก็จะมีเรื่องสั้นอีกเยอะเลยใช่ไหมคะส่วนใหญ่เรื่องสั้นนี่เผยแพร่ผ่านช่องทางไหนบ้างยังไงคะ
1: ครับแต่เดิมนะครับเรื่องสั้นก็จะส่งลงนิตยสารอย่างเช่นสตรีสารขวัญเรือนนะครับหรือสกุลไทยนะครับแต่ในยุคนี้ที่นิตยสารเหล่านี้เริ่มปิดตัวไปจนเกือบหมดแล้วนะครับช่องทางก็จะเปลี่ยนไปอีกนะครับรูปแบบก็จะเปลี่ยนไปนะครับก็ตอนนี้เราก็นำเสนอทางอินเทอร์เน็ตนะครับผม
0: มีช่องทางอะไรบ้างคะที่จะติดตามได
1: ้ครับก็มีทั้งเว็บไซต์ก็เป็นเด็กดี .com นะครับหรือที่เม็บนะฮะที่เม็บก็มีเรื่องสั้นของชาควีนทิพย์อยู่นะครับนะครับแล้วตอนนี้ก็เขียนเรื่องของคุณพ่อนะครับเล่าประสบการณ์นะฮะและมุมมองชีวิตนะครับประจาชีวิตของคุณพ่อเนี่ยลงทาง Facebook นะครับ
0: อ๋อที่เล่าเรื่องของพ่อผ่านความทรงจำของลูกใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับผมใช่ครับ
0: ค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นคำถามที่จะถามอยู่พอดีเลยนะคะว่าอันนี้อ๋อเป็นสรุปแรกที่เป็นผลงานใหม่ที่ลงทางเฟซบุ๊ก
1: ใช่ครับใช่คร
0: ับ ลงไปเรื่อยๆหรือยังคะ
1: ใช่ครับตอนนี้ก็ลงมา3ตอนแล้วครับก
0: ็จะ
1: ตั้งใจไว้ว่าจะเป็น22ตอนนะครับตรงกับวันเกิดของคุณพ่อนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังมีอีกหลายตอนครับ
0: ค่ะค่ะความยาวตอนนึงมันสักเท่าไหร่คะเนี่ยเวลา
1: ประมาณ
0: 3
1: หน้า A4 นะคร
0: ับ ประมาณ3หน้า A4
1: ประมาณ3หน้า A4 ก็ไม่สั้นจนเกินไปไม่ยาวจนเกินไปนะครับ
0: คือแต่ละตอนก็จบในตัวเอง
1: จบในตัวเองครับ
0: เป็นเหมือนกับเป็นธีมในแต่ละตอนไปใช่ไหมคะ
1: ใ
0: ครสนใจก็ไปอ่านได้นะคะเพราะว่านอกจากจะได้เห็นภาพของชีวิตนักการทูตด้วยแล้วนะคะ ที่สอดแทรกอยู่ในเรื่องเล่าของคุณพ่อเนี่ยแล้วนะคะก็จะเป็นเรื่องของการทำงานนะคะแล้วก็ชีวิตเรื่องการปรับตัวในประเทศต่างๆด้วยคิดว่าก็ใครที่อยากจะรู้ว่านักการทูตก็ทำอะไรกันนะคะแล้วก็เป็นนักเขียนไปด้วยเนี่ยนะคะก็ลองติดตามดูนะคะก็คงจะต้องเป็นคำถามสุดท้ายแล้วเพราะว่าเวลามีจำกัดเนี่ยนะคะอยาก

0: ประเทศไทยเยอะๆในหลายๆแง่มุมนะครับทั้งการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมทุกอย่างนี่คือรวมกันแล้วเป็นความเป็นไทยหมดนะครับถ้าเน้นด้านในด้านหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนบ้านที่พื้นฐานไม่แน่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเขาอาจจะเข้าใจประเทศไทยแค่เพียงด้านใดด้านหนึ่งนะครับถ้าดีก็คือต้องเป็นตัวแทนที่รอบด้าน
1: รอบด้านใช่ค่ะนะคะก็เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนนะคะเวลาไปประจำการต่างประเทศเนี่ยก็ต้องนำเสนอประเทศไทยอย่างรอบด้านอย่างที่คุณกอล์ฟได้บอกนะคะคือเพราะว่าบางท่านอาจจะสนใจเรื่องเศรษฐกิจบางท่านอาจจะสนใจเรื่องวัฒนธรรมนะคะแต่ว่าแน่นอนว่าเราก็ต้องการให้คนต่างชาติเห็นเราในทุกมุมนะคะโดยเฉพาะในแง่ของโอกาสนะคะแล้วก็ช่องทางที่เราจะส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันนะคะแล้วคำถามสุดท้ายก็นะคะในฐานะเป็นนักเขียนก็ต้องถามด้วยว่าตั้งเป้าหมายในการเป็นนักเขียนไว้ยังไงคะในฐานะที่เราเป็นนักการทูตด้วยเนี่ย
0: ครับ คือในส่วนของนักเขียนนะครับก็ถามตัวเองบ่อยๆเหมือนกันครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าการที่เป็นลูกของคุณพ่อเนี่ยก็มีเงาที่ใหญ่มีรองเท้าที่ใหญ่ที่ต้องเดินตามนะรอยเท้าใหญ่นะครับนะฮะแต่ว่าตัวเองก็บอกเสมอว่าตราบใดที่ยังรักที่จะเขียนอยู่ยังมีเรื่องที่อยากจะเล่าอยากจะสื่อสารให้ผู้อ่านฟังอยู่เนี่ยก็จะเขียนต่อไปนะครับสำหรับการเป็นนักการทูตเนี่ยผมบอกน้องๆเสมอว่าประสบการณ์ของเราที่มีในต่างประเทศเนี่ยเป็นประสบการณ์ที่ของใครของมันนะคือทุกคนเนี่ยไม่เหมือนกันไม่จะอยู่ในประเทศเดียวกันแต่มุมมองเราแต่ละคนเนี่ยต่างกันนะในห่วงเวลาที่ต่างกันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นมุมมองเหล่านี้เนี่ยล้วนมีความสำคัญทั้งสิ้นนะพยายามส่งเสริมให้ทุกคนเนี่ยเขียนเรื่องราวนะออกมานะครับคือเรื่องเหล่านี้เนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะเพราะว่าในประเทศหนึ่งในระยะเวลาหนึ่งนะครับมุมมองของนักการทูตคนหนึ่งอาจจะแตกต่างกันอีก2ปีให้หลัง3ปีให้หลังนะครับและเมื่อเราสามารถถ่ายทอดให้ผู้อ่านได้อ่านเกี่ยวกับมุมมองเหล่านี้เนี่ยมันก็จะเติมเต็มภาพนะฮะทำให้ผู้อ่านเนี่ยสามารถเข้าใจประเทศนั้นได้มากขึ้นในหลากหลายมุมมองหลากหลายมิตินะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมบอกน้องๆเสมอว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็คือพยายามเขียนอย่างที่ได้เขียนมาลงทางของทางนี้นะครับคือไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องราวที่เป็นวิชาการเสมอไปนะฮะแต่เป็นประสบการณ์อันนี้คือไม่หาซื้อไม่ได้นะครับอันนี้หาซื้อไม่ได้
1: ค่ะค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็เป็นการแบ่งปันนะครับ
1: นะคะก็วารสารวิทยุสารรมก็ต้อนรับเสมอนะคะเมื่อไหร่มีเรื่องราวที่อยากจะมาเล่านะคะก็อย่างที่บอกไม่ต้องเป็นเรื่องของวิชาการนะคะหรือความสัมพันธ์ไทยตุรกีอย่างเดียวนะคะนะคะเรื่องของหมากรุกพิพิธภัณฑ์หมากรุกนะคะหรือจะเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะแบ่งปันนะคะกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมของเราได
0: ้
1: นะคะวันนี้เวลาของวิทยุสารานรมรายการรอบบ้านเรานะคะก็หมดลงแล้วนะคะดิฉันแล้วก็คุณชาครีนรทิพย์เสวิกุลหรือน้องกอล์ฟนะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็โอกาสหน้านะคะถ้ามีโอกาสมาราชการที่ประเทศไทยนะคะหรือแม้ว่าจะลามาทำธุระอะไรเนี่ยนะคะก็มาเยี่ยมเยียนนะคะแล้วมีอะไรมาเล่าให้เราฟังก็นัดหมายกันได้ใหม่นะคะวันนี้รายการรอบบ้านเราก็หมดเวลาแล้วนะคะดิฉันชลธีจันทรชกุลนะคะแล้วก็คุณชาครีนรทิพย์ก็ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนติดตามรับฟังได้ในวันจันทร์ถัดไปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: การดูแลทุกคนในบริษัทให้เหมือนกับพี่น้องและคนในครอบครัวเป็นนโยบายองค์กรที่บริษัทอุดรกระจกรถยนต์ใช้ประกอบการบริหารงานมาตั้งแต่ยุคก่อตั้งจนถึงปัจจุบันการให้ความรักความใส่ใจและการให้ความสำคัญกับพนักงานทุกระดับชั้นส่งผลดีต่อองค์กรแบบความคาดหมาย
1: คือต้องบอกงี้ค่ะว่าในครั้งแรกที่เปิดบริษัทนะคะไม่ได้ตั้งใจที่จะให้เป็นรูปแบบบริษัทนะเราก็คือเจ๊คนหนึ่งเราก็ปกครองคนแบบเจ๊ปกครองเด็กนะคะซึ่งพอต่อมาคนเริ่มเยอะขึ้นนะคะสิ่งหนึ่งที่เกิดจากตัวเราก็คือความเป็นแม่ความเป็นพี่สิ่งเหล่านี้แหละมันก็เลยทำให้เรากับลูกน้องที่เราเวลาอยู่ร่วมกันกลายเป็นครอบครัวโดยปริยายซึ่งเราก็ไม่รู้ตัวนะจนวันหนึ่งฉันมีครอบครัวและมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นพี่โชคดีที่เราอยู่ในอีสานสิ่งหนึ่งที่คนอีสานมีเนี่ยในความคิดพี่นะคะสำหรับองค์กรพี่เนี่ยก็คือจริงๆคนอีสานรักกันนะคนอีสานมีน้ำใจเวลาที่เราทำงานร่วมกันใช่ไหมคะแน่นอนว่าลิ้นกับฟันยังมีปัญหาเลยเราจะมองเรื่องของการแก้ปัญหาและพัฒนามากกว่า

0: พราะฉะนั้นจะทำยังไงให้ปัญหานี้หมดไปมาร่วมกันมาช่วยกันแก้ให้ปัญหานี้ไม่เกิดขึ้นมาอีกนี่คือเทคนิคในการให้ลูกน้องรู้ว่าเป้าหมายคืออะไรและช่วยกันยังไงมากกว่าผู้บริหารอย่างเราในฐานะที่เป็นผู้บริหารเราต้องมองให้ออกว่าปัญหาที่เขาคุยกันอยู่เกิดจากตรงไหนแล้วแก้ให้เขาเพื่อให้ความรักนั้นความสัมพันธ์นั้นกลับมาโดยเร็วนั่นคือการสร้างวัฒนธรรมแบบนี้ในองค์กร
1: จากนโยบายการบริหารงานที่ดูแลพนักงานเป็นดั่งสมาชิกสำคัญของบริษัทกลั่นกรองออกมาเป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรักความผูกพันในหลากหลายรูปแบบรวมทั้งสามารถช่วยเหลือหรือทำงานทดแทนกันได้เมื่อเกิดเหตุจำเป็น
2: การมาเป็นพนักงานที่นี่ทุกที่เราเข้าใจว่าเรามาเป็นพนักงานทำงานเพื่อแลกกับเงินทุกที่ก็จะเป็นอย่างนี้แต่ที่นี่พอเราอยู่คำว่าพนักงานมันหายไปจากความคิดเราสักประมาณช่วง 5-6 เดือนมั้งคำว่าพนักงานมันจะไม่มีละทุกวันนี้คือเราทำงานคือทำงานเหมือนทำงานให้แม่ทำงานให้บ้านเรามันกลายเป็นว่าเราไม่ได้แบบไม่ได้กดดันการทำงาน
3: โอ้20กว่าปีละตั้งแต่บริษัทเปิดปีแรกๆเลยค่ะสำหรับพี่นะคะตั้งแต่บริษัทเปิดมาจนถึงทุกวันนี้เรื่องพี่กับน้องเนี่ยเป็นสิ่งที่ประทับใจที่สุดของพี่อย่างพี่เนี่ยถือว่าเป็นคนที่เป็นรุ่นพี่ที่อายุมากที่สุดในองค์กรแต่น้องๆเขารุ่นใหม่เข้ามาระบบการทำงานของเขากับสมัยพี่มันจะไม่เหมือนกันสมัยนี้ทุกอย่างมันจะเป็นระบบเป็นพวกเทคโนโลยีซะส่วนใหญ่สมัยพี่ยังต้องเขียนมืออยู่น้องๆบางอย่างที่พี่ไม่เข้าใจเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์น้องๆเนี่ยเขาก็จะคอยแนะนำพี่ว่าพี่ทำอย่างนี้นะแต่สำหรับพี่ก็น้องเขาจะสอบถามเกี่ยวกับพี่คะสินค้าตัวนี้เป็นไงราคาเท่าไหร่แล้วก็คอยแนะนำน้องๆที่เข้ามาใหม่ว่าตัวนี้เป็นแบบนี้ถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้ก็ถาม
4: เราอาจจะมีแบบอุบัติเหตุใช่ไหมคะป่วยหรืออะไรเงี้ยค่ะถ้าเราสามารถแบบฝากงานแล้วเพื่อนมาซัพพอร์ตเราได้คือเราสามารถฝากใครก็ได้ที่อยู่ในแผนกเขาสามารถช่วยเราทำได้หมดคือที่นี่มันดีตรงที่ว่าสมมุติว่าที่บ้านมีคนไม่แบบพี่น้องหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพ่อแม่ไม่สบายอะไรเงี้ยสามารถแบบลาได้เจ๊คือจะแบบแกจะบอกว่าถ้าที่บ้านเหมือนกับมีคนไม่สบายคือให้ลาไปเลยดูแลให้ดีที่สุดถึงกลับมาทำงาน
1: การรักและดูแลกันเหมือนคนในครอบครัวได้กลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งต่อจากผู้บริหารจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องจากหัวหน้างานสู่ทีมปฏิบัติงานทำให้ทุกคนเกิดความรักและดูแลกันสร้างที่ทำงานในอุดมคติก่อเกิดเป็นองค์กรแห่งความสุขส่งผลดีต่อการเติบโตขององค์กรในอนาคตต่อไป

0: เมื่อพูดถึงที่สวยๆใครๆก็อยากไปกับครอบครัวกับเพื่อนแต่เรากลับทำลายมันทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งสวยงามจะดีกว่าไหมหากเราช่วยกันรักษามันช่วยกันเก็บโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนไม่จำเป็นต้องรอใครมาทำแทนให้เราแต่จงทำเท่าที่ตัวเองทำได
1: ้ผมเชื่อว่าโลกเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเพียงแค่เริ่มจากตัวเรา
0: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว

0: สดชื่นจังเลยเนอะเนซ่า
1: อืมใช่แล้วล่ะบ้านตะวันนี่น่าอยู่มากเลยเนอะแต่น่าเสียดายที่เนซ่าต้องกลับดาวแล้วอะว่าแต่เนซ่าจำได้ว่าวันก่อนน่ะตะวันจะชวนเนซ่าไปที่ไหนเหรออ
0: ๋อตะวันจะชวนเนซ่าไปประเทศติมอร์ตะวันออกอะ
1: เอ๊ะติมอร์ตะวันออกงั้นเหรอ
0: ใช่แล้วประเทศติมอร์ตะวันออกหรือประเทศติมอร์เลสเต้
1: แล้วน่าสนใจยังไงเหรอตะวัน
0: ประเทศติมอร์เลสเต้เนี่ยนะก็เป็นประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยเหมือนกันตอนเนี้ยยังไม่ได้เป็นสมาชิกอาเซียนแต่ก็ยื่นขอเป็นสมาชิกใหม่ของอาเซียนแล้วล่ะตอนนี้อยู่ในฐานะประเทศผู้สังเกตการสามารถเข้าร่วมฟังในการประชุมอาเซียนได้ด้วยนะ
1: อ่าฮะงั้นอย่างเงี้ยก็เกี่ยวกับรายงานของเนซ่าด้วยอ่ะสิ
0: ก็ใช่อ่ะสิถึงเป็นอาเซียน 10+1 ยังไงล่ะแล้วตอนเนี้ยตะวันได้ข่าวมาว่ากรรมการกลุ่มอาเซียนกำลังเร่งหารือกันเรื่องรับติมอร์ตะวันออกเข้าเป็นสมาชิกใหม่กันอย่างจริงจังเลยล่ะ
1: อย่างเงี้ยเนซ่าไม่ไปไม่ได้แล้วล่ะ

0: ที่นี่ก็คือเมืองดิลลีเป็นเมืองหลวงของติมอร์ตะวันออกไงล่ะ
1: งั้นขอเนซ่าเปิดเครื่องบันทึกข้อมูลแป๊บนึงนะโอเคต่อได้คำถามแรกเลยนะประเทศติมอร์ตะวันออกเนี่ยเล็กใหญ่ต่างกันแค่ไหนเหรอตะวัน
0: ตะวันก็จำไม่ค่อยได้หรอกนะขอใช้ตัวช่วยดีกว่าประเทศติมอร์ตะวันออกหรือสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเต้มีพื้นที่เกือบ 15,000 ตารางกิโลเมตรพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศเป็นภูเขาสูงแล้วก็มีที่ราบอยู่ตามแนวชายฝั่งทะเล
1: หมายความว่าประเทศติมอร์เลสเต้ก็เป็นเกาะที่มีทะเลล้อมรอบทุกด้านเลยเหรอ
0: ไม่ใช่หรอกแต่ประเทศติมอร์เลสเต้เนี่ยตั้งอยู่บนเกาะติมอร์แต่เกาะเนี้ยถูกแบ่งพื้นที่ออกเป็น2ส่วนก็คือส่วนของติมอร์เลสเต้หรือติมอร์ตะวันออกกับส่วนของรัฐติมอร์ตะวันตกของประเทศอินโดนีเซียนะครับ
1: อ๋ออย่างนี้นี่เองอะแล้วเรื่องสภาพอากาศและตะวันเป็นยังไงบ้างเหรอ
0: สภาพอากาศของประเทศติมอร์เลสเต้เป็นแบบร้อนชื้นก็คล้ายๆกับสภาพอากาศของภาคใต้ของประเทศไทยนะครับคือมี2ฤดูฤดูฝนกับฤดูแล้งแต่ก็มีที่แตกต่างกันก็คือพื้นที่บางแห่งอาจมีภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเขตร้อนหรือทุ่งหญ้าสวันนาแบบประเทศออสเตรเลียนั่นเพราะว่าประเทศติมอร์เลสเต้ตั้งอยู่ทางเหนือประเทศออสเตรเลียจึงได้รับกระแสลมแล้งจากทะเลทรายทางตอนเหนือของประเทศออสเตรเลียด้วย
1: เสร็จแล้วล่ะไปดูส่วนอื่นๆของประเทศติมอร์เลสเต้กันบ้างดีกว่านะ
0: ไปกันเลย
1: โอ้โหคฤหาสน์ของใครกันเนี่ย
0: ไม่ใช่คฤหาสน์หรอกเนซ่าที่นี่ก็คือที่ทำการรัฐบาลติมอร์เลสเต้ยังไงล่ะ
1: เอ๊ะแล้วประเทศติมอร์เนี่ยมีระบบการปกครองแบบไหนเหรอตะวัน
0: เป็นแบบระบอบประชาธิปไตยที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศแล้วก็มีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลนะ
1: แล้วประวัติศาสตร์ของประเทศติมอร์และตะวันน่าสนใจไหม
0: น่าสนใจสิแต่เดี๋ยวตะวันจะต้องเปิดตัวช่วยให้เนซ่าดูดีกว่านะตะวันเองก็อธิบายรายละเอียดไม่ถูกหรอกในยุคล่าอาณานิคมประเทศติมอร์ตะวันออกเคยเป็นอาณานิคมของโปรตุเกสอยู่นานกว่า400ปีจนกระทั่งปีพุทธศักราช2518ประเทศโปรตุเกสได้ถอนทหารออกไปแต่ติมอร์ตะวันออกก็ถูกยึดรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศอินโดนีเซียต่อมามีการต่อต้านชาวติมอร์ตะวันออกจำนวนมากจนเกิดการชุมนุมเดินขบวนคัดค้านแล้วกลายมาเป็นการเรียกร้องเอกราชที่ยืดเยื้อเป็นเวลานานจนกระทั่งอินโดนีเซียยินยอมให้ติมอร์ตะวันออกแยกตัวเป็นอิสระในวันที่30สิงหาคมปีพุทธศักราช2542แต่เหตุการณ์ภายในประเทศติมอร์ตะวันออกยังไม่ได้สงบลงสักทีเดียวเพราะมีกลุ่มนิยมอินโดนีเซียเกิดขึ้นและได้รับการสนับสนุนจากกองทัพอินโดนีเซียจนกลายเป็นสงครามกลางเมืองขึ้นจนกระทั่งประเทศออสเตรเลียและองค์การสหประชาชาติได้ส่งกองกำลังเพื่อสันติภาพเข้าไปดูแลช่วยเหลือประเทศติมอร์ตะวันออกจึงสามารถประกาศอิสรภาพได้ในวันที่20พฤษภาคมปี2545
1: เอ๊ะปี2545งั้นเหรอเพิ่งผ่านมาได้ไม่นานเองนี่นา
0: ใช่แต่ถึงแม้ว่าประเทศติมอร์เลสเต้จะเป็นประเทศที่เพิ่งเกิดใหม่ขึ้นมานะแต่ก็ได้ต่อสู้เพื่อเอกราชกับอินโดนีเซียมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2518จนมีผู้คนล้มตายไปมากกว่า 200,000 คนเลยล่ะ
1: โอ้โหน่าสงสารจังเลยตะวัน
2: ปิ๊บปิ๊บมีข่าวแจ้งเตือน
1: ว่ามาเลยคอมมี
2: ่คอมมี่ตรวจจับสัญญาณยานบินของทริกกี้ได้อีกแล้วล่ะ
0: ฮะทริกกี้อีกแล้วเหรอ
1: เดี๋ยวเราก็จะไปที่อื่นกันแล้วล่ะขอบใจมากนะคอมมี
0: ่ห้องโลก10บวก1

0: ติมอร์เลสเต้เทภาษาเตตุมแล้วก็ภาษาโปรตุเกสเป็นภาษาราชการส่วนภาษาอื่นๆที่เขาใช้กันอยู่ก็มีทั้งภาษาอินโดนีเซียแล้วก็ภาษาอังกฤษล่ะ
1: แล้วภาษาเตตุมเนี่ยเป็นยังไงหรอ
2: ภาษาเตตุมเป็นภาษาตระกูลออสโตรนีเซียนที่ยืมคำมาจากภาษาอื่นหลายๆภาษาเช่นภาษาโปรตุเกสภาษามาเลและภาษาอินโดนีเซียจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของภาษาติมอร์ตะวันออก
1: อย่างนี้นี่เองอะเนซ่าเกือบลืมเรื่องธงชาติของประเทศติมอร์เลสเต้ไปเลยอะต้องเก็บข้อมูลเรื่องนี้ไปด้วยนะเนี่ย
0: งั้นเรามาดูจากตัวช่วยของตะวันไปพร้อมๆกันเลยนะ
1: แจ๋วไปเลย
2: ธงชาติของประเทศติมอร์เลสเต้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีแดงด้านซ้ายมีรูปสามเหลี่ยมสีเหลืองซ้อนด้วยสามเหลี่ยมสีดำและมีดาว5แฉกที่เวียนไปทางซ้ายอยู่ข้างในสีแดงหมายถึงการหลั่งเลือดเพื่อเอกราชปลายศรสีเหลืองหมายถึงรอยแผลจากการถูกครอบครองสามเหลี่ยมสีดำหมายถึงความมืดมนในสมัยตกเป็นอาณานิคมส่วนดาวสีขาวนั้นหมายถึงสันติภาพ
1: สะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ของประเทศได้อย่างดีเลยนะว่าไหม
0: ใช่เอ๊ะระวัง
1: ทริกกี้
0: เมื่อกี้นายคิดจะทำอะไรน่ะทริกกี
3: ้ฮ่าก็การจะบี้พวกนายให้เป็นแต๊ะเป็นการสาสางบัญชีของพวกนายยังไงเล่าถามได
1: ้นี่นายเพี้ยนไปแล้วเหรอคนที่ก่อเรื่องก่อนน่ะมันนายเองไม่ใช่เหรอทริกกี
3: ้นายน่ะไม่ต้องมาพูดมากเลยยีเนซ่าขี้เนี่ย
1: ชะงั้นก็เชิญบ้านไปตามสบายเถอะทริกกี้เราไปกันเถอะตะวัน
0: แล้วหมอนั่นรู้ได้ยังไงอ่ะว่าเราอ่ะมากันที่ประเทศติมอร์เลสเต้อ่ะเนซ่า
1: เฮ้ยคงจะจับสัญญาณคอมมี่ได้ละมั้ง
0: เหลือเกินจริงๆนะหมอเนี่ย
1: ช่างเขาเหอะประเทศติมอร์เลสเต้น่าสนใจกว่ากันเยอะเลยดูสิมีโบสถ์ด้วยแหละตะวัน
0: ก็ต้องมีสิเพราะว่าคนติมอร์ตะวันออกน่ะนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกตั้ง 97% ของประเทศเชียวนะ
1: โอ้โหคล้ายๆกับคนฟิลิปปินส์เลยเนอะแล้วที่เหลือน่ะเขานับถือศาสนาอะไรกันหรอ
0: ก็มีทั้งศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ศาสนาอิสลามศาสนาฮินดูหรือศาสนาพุทธก็มีนะ
1: อ๋ออย่างนี้นี่เองอ่ะต่อไปเนซ่าอยากรู้เรื่องวัฒนธรรมของคนติมอร์และตะวัน
0: ชาวติมอร์ตะวันออกให้ความเคารพในระบบอาวุโสอย่างมากเลยนะทำให้มีระบบเครือญาติที่แข็งแกร่งรักพวกพ้องแล้วก็รักขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมมากๆอีกด้วยนะ
1: ถือว่ารักษาวัฒนธรรมประเพณีไว้ได้มากเลยนะเนี่ยทีนี้พร้อมจะไปกันต่อหรือยังละตะวัน
0: พร้อมแล้วครับ
1: งั้นเนซ่าขอใช้เครื่องวาร์ปนะ
0: อ้าวแล้วคอมมี่ไปไหนซะล่ะ
1: อ๋อเนซ่าให้คอมมี่บินหลับทริกกี้ไปที่อื่นแ
0: น่เนซ่าเนี่ยฉลาดมากเลยนะ
3: น้อยแน่พวกนายนี่ฉันไม่พอแล้วนะจะบอกให้ฮะทำไมพวกมันไม่ยอมอยู่กันเลยล่ะเนี่ยกลัวฉันขนาดนั้นเลยเหรอฮะเนซ่า
4: บีบีบบีบีบแจ้งเตือนพลังงานใกล้หมดแล้วล่ะนะทริกกี
3: ้ย้ายพลังงานสำรองมาใช้ได้เลย
4: จะดีละเดี๋ยวกลับดาวไม่ได้นะ
3: ฉันไม่สนอ่ะนายทำตามที่ฉันบอกก็แล้วกัน
4: รับทราบ
0: ห้องโลก10+1อาเซียน
1: ประเทศนี้เขาทำอาชีพอะไรกันบ้างเหรอง
0: ั้นรอเดี๋ยวนะตะวันจะหาข้อมูลให้วิถีชีวิตของชาวติมอร์ตะวันออกส่วนใหญ่เน้นความเรียบง่ายโดยหาเลี้ยงชีพด้วยการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์พืชเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่กาแฟมะพร้าวโกโก้ข้าวโพดและปศุสัตว์ต่างๆนอกจากนี้ยังมีทรัพยากรสัตว์น้ำอีกมากมายเนื่องจากประเทศติมอร์เลสเต้มีพื้นที่ติดทะเลหลายด้าน อีกทั้งยังมีแหล่งน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติที่อยู่ในพื้นที่ระหว่างติมอร์เลสเต้กับออสเตรเลียด้วยนะ
1: เอ๊ะและสกุลเงินของชาติมอร์และตะวัน
0: ประเทศติมอร์เลสเต้เนี่ยใช้เงินดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ดอลลาร์ออสเตรเลียนะครับ
1: เข้าใจแล้วล่ะทีนี้ก็มาถึงเรื่องสุดท้ายที่เนซ่าอยากรู้แล้วล่ะ
0: เรื่องอะไรเหรอครับ
1: ก็เรื่องที่ประเทศติมอร์จะเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนยังไงล่ะ
0: ก็ล่าสุดในการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสของอาเซียนเมื่อวันที่14มีนาคมพุทธศักราช2555ที่ผ่านมาก็ได้มีการพิจารณาข้อเสนอของประเทศติมอร์เลสเต้กันอยู่ว่าการรับประเทศติมอร์เลสเต้เข้าเป็นสมาชิกจะมีผลอย่างไรกับอาเซียนบ้างรวมทั้งมีการประเมินด้วยว่าติมอร์เลสเต้จะสามารถทำตามหลักเกณฑ์ของอาเซียนได้มากน้อยแค่ไหนด้วยนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ระบุเวลาที่จะรับติมอร์เข้าเป็นสมาชิกหรอกนะครับ
1: อยู่ระหว่างการพิจารณาสินะ
0: ใช่แล้วล่ะ
1: ข้อมูลของประเทศติมอร์เลสเต้ได้ครบแล้วล่ะงั้นขอเนซ่าเรียกคอมมี่มารับก่อนนะคอมมี่ค้นหาตำแหน่งของเนซ่ากับตะวันแล้วก็มารับได้นะ
5: รับทราบปิ๊บปิ๊บฉุกเฉินฉุกเฉิน
1: มีเรื่องอะไรอย่างนั้นเหรอคอมมี
5: ่ยานทริกกี้ไล่ตามหลังพวกเรามาเร็วมากด้วย
1: รีบไปให้ได้นะคอมมี่ทริกกี้ไล่ตามมาเร็วมากจริงๆด้วยอ่ะ
0: เกิดอะไรขึ้นงั้นเหรอเนซ่า
5: บางทีทริกกี้อาจจะเรียกพลังงานสำรองออกมาใช้บินก็เป็นได้นะ
0: แล้วมันยังไงกันล่ะเนี่ย
1: พลังงานสำรองที่ว่าเนี่ยมีไว้บินข้ามระยะเวลานับล้านปีแสงแต่ถ้าเอามาใช้ในเวลาบินปกติแล้วก
5: ็จะทำให้เร็วจนมองแทบไม่ทันเลยละ
3: เอาละพร้อมหรือยังคอมม่า
4: พร้อมปะทะ
3: ยา

0: ็นอะไรมากไหมทริกกี
1: ้ไม่อะไม่เป็นไรสงสัยยายของฉันจะพังไปซะแล้วอะ
2: อ้าวแล้วนายจะกลับได้ยังไงล่ะเนี่ย
1: ก็ไม่รู้สิคงต้องซ่อมใหม่ละ
2: แบบนั้นน่ะก็ไปไม่ทันเปิดเรียนกันพอดีดิ
1: ก็
2: งั้นนายกลับกับเราก็ได้นะแต่ว่านายต้องสัญญาก่อนนะว่าจะเลิกนิสัยขี้ขโมยแล้วก็เห็นแก่ตัวด้วยอ่ะ
1: ได้อ่ะฉันสัญญานะแต่ช่วยพ่วงยาฉันกลับไปด้วยอีกลำนึงได้เปล่าล่ะฮะนะ
2: ฮ่าพากลับไปด้วยก็ได้
0: ห้องโลก10บวก1อาเซียน
2: ขอบใจมากเลยนะตะวันที่พาเนซ่าไปเที่ยวประเทศติมอร์เลสเต้ทั้งวันเลยอะแบบเนี้ยรายงานของเนซ่าต้องได้คะแนนเต็มแน่เลย
3: อืมด้วยความยินดีแล้วก็เต็มใจเลยล่ะครับเนซ่าว่าแต่เราจะได้เจอกันอีกไหมเนี่ย
2: ก็ไม่แน่นะเนซ่าอาจจะกลับมาทำรายงานเรื่องเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนต่ออีกก็ได้
3: โอ้โหเนซ่ายังจำเรื่องประชาคมอาเซียนได้ด้วยเหรอครับเนี่ย
1: เอ๊ะประชาคมอาเซียนคืออะไรอย่างนั้นเหรอฮะ
2: ประชาคมอาเซียนก็คือการร่วมมือกันของประเทศสมาชิกอาเซียนให้มีวิสัยทัศน์เป็นหนึ่งเดียวกันมีความร่วมมือกันในด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้เกิดความแข็งแกร่งขึ้นในภูมิภาคแล้วก็ยังเพิ่มอำนาจในการต่อรองได้มากขึ้นอีกด้วยนะโดยวางแผนให้เกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2558ที่จะถึงนี้ไงล่ะ
3: โอ้โหเป๊ะมากเลยครับเนซ่างั้นก็อย่าลืมล่ะ
1: โอ้ดีมากเลยนะเนี่ยเนซ่านี่ให้ฉันมาด้วยนะแล้วฉันจะกลับไปขอลอกรายงานด้วยไง
2: ไม
1: ่งั้นแบ่งข้อมูลให้ฉันบ้างสิเดี๋ยวฉันจะไปเขียนเองก็ได้อ่ะนะนะ
2: ไม่ให
1: ้โถ่โถ่ใจร้ายใจร้าย
2: อะไรนะ
1: เปล่า
2: ฮึนายทำรายงานเรื่องอื่นก็ได้นี่นาเดี๋ยวเนซ่าจะช่วยเอง
1: จริงเหรอว้าวขอบใจมากนะเนซ่า
3: ดีตกลงกันได้งั้นก็เดินทางกลับบ้านกันดีๆนะครับเนซ่าทริกกี้ฝากด้วยนะครับคอมมี่
4: ไว้ใจได้หายห่วงเลยตะวัน
2: ตะวันก็ดูแลตัวเองดีๆด้วยล่ะ
3: แน่นอนครับเนซ่าและตะวันจะรอเนซ่านะ
1: ฉันก็จะมาด้วยนะแต่คงจะไม่เป็นตัวโกอีกแล้วล่ะเจ็บตัวกว่าใครเยอะเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ไปแล้วนะครับ
3: แล้วพบกันใหม่นะเนซ่า

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV7 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทาง

างช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซินจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามรายการสอนภาษาที่ให้มากกว่าการสอนภาษาค่ะเพราะว่าเรายังนำความรู้ที่เกี่ยวกับเวียดนามมาฝากกันในทุกๆตอนด้วยคุณผู้ชมคะแม้ว่าเงินทองจะไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดแต่ก็มีความสำคัญในการใช้ชีวิตนะคะโดยเฉพาะสำหรับสาวๆที่พร้อมเสมอสำหรับการช้อปปิ้งแต่ถ้าจะให้พร้อมที่สุดเราจะต้องรู้ค่ะว่าแต่ละประเทศที่เราจะไปค่าเงินเป็นอย่างไรแตกต่างจากเงินบาทยังไงบ้างวันนี้เราจะไปเรียนรู้เรื่องเงินทองของเวียดนามกันค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: กิ๋นจ่าวกุ๋ยวิหว่ากักบานสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านในตอนที่แล้วผมพาท่านผู้ชมไปทำความรู้จักกับรูปประโยคการถามทางและการเดินทางมาวันนี้สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือเรื่องเงินนะฮะเงินภาษาเวียดนามใช้คำว่าเตียนการใช้จ่ายชีวิตประจำวันของชาวเวียดนามจะจ่ายด้วยเงินดงนะครับอย่างไรก็ตามหากต้องจ่ายเป็นเงินจำนวนมากๆหรือว่าเงินก้อนใหญ่ๆชาวเวียดนามจะนิยมจ่ายด้วยเงินดอลลาร์สหรัฐนะฮะหรือภาษาเวียดนามใช้คำว่าโดลาหมีนะฮะโดลาหมีนะฮะเช่นจ่ายค่าโรงแรมค่าเรียนนะฮะค่าเช่าบ้านค่าตั๋วเครื่องบินนอกจากนี้ในสถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งในประเทศเวียดนามยังรับเงินบาทไทยอีกด้วยเวลาท่านผู้ชมไปเที่ยวนั้นท่านผู้ชมสามารถพกเงินไทยหรือเงินดอลลาร์ไปแลกที่เวียดนามก็ได้ตามธนาคารหรือว่าตามร้านทองซึ่งมีอยู่หลายแห่งในตัวเมืองรวมทั้งในสนามบินด้วยโดยในปัจจุบันอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทไทยต่อเงินดงเวียดนามอยู่ที่1บาทเท่ากับประมาณ616ดงซึ่งวิธีคิดเงินดงให้เป็นเงินบาทไทยมีวิธีคิดง่ายๆนะครับโดยการตัดศูนย์ข้างหลัง3ตัวออกไปเลยแล้วคูณด้วย2ก็จะได้เงินดงเวียดนามนั่นเองนะครับเช่นกาแฟแก้วนึงของเวียดนามราคาประมาณ 20,000 ดงถ้าคิดเป็นเงินบาทไทยคิดยังไงตัดศูนย์ออก3ตัวแล้วคูณด้วย2เข้าไปก็จะกลายเป็นประมาณ40บาท

แต่ถ้าคิดจริงๆก็จะราคาประมาณ33บาทดังนั้นในวันนี้ผมจะขอพาท่านผู้ชมไปทำความรู้จักกับรูปประโยคการแลกเงินและคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการแลกเงินในภาษาเวียดนามถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการแลกเงินกันก่อนโดยผมจะขอเพิ่มคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องเข้าไปเกี่ยวกับธนาคารด้วยนะฮะเรามาดูกันทีละคำขอเริ่มจากคำว่าเงินห่างเงินห่างแปลว่าธนาคารคำต่อมาเกื่อห่างโดยเตียนเกื่อห่างโดยเตียนแปลว่าแลกเงินตีสาหวยด๋วยตีสาหวยด๋วยแปลว่าอัตราแลกเปลี่ยนเตียนเตียนแปลว่าเงินเตียนหมัดเตียนหมัดแปลว่าเงินสดโดยเตียนโดยเตียนแปลว่าแลกเงินกุยเตียนกุยเตียนแปลว่าฝากเงินซูดเตียนซูดเตียนแปลว่าถอนเงินจุยนเตียนจุยนเตียนแปลว่าโอนเงินดัดกอกดัดกอกแปลว่าเงินวางมัดจำหรือวางมัดจำนั่นเองแถอาเตเมะแถอาเตเมะก็คือบัตร ATM แถตีนซุงแถตีนซุงก็คือบัตรเครดิตไหมซูเตียนตึดงหรือไหมซาวซิกตึดงมีความหมายว่าตู้ ATM แซกซูลิกแซกซูลิกก็คือเช็คเดินทางจึงขวานจึงขวานคือหุ้นจึงมิงถือจึงมิงถืออันนี้ต้องมีนะฮะบัตรประชาชนโหเจียวโหเจียวคือหนังสือเดินทางจื้อกี่จื้อกี่คือลายเซ็นมัวซื้อบานขายนะฮะมัวบานซื้อขายเวียดนามดงเวียดนามดงก็คือเวียดนามดงเป็นสกุลเงินเวียดนามนะฮะเราจะออกเสียงว่าเงินดงไม่ใช่เงินดองนะฮะต่อมาบาทไทยบาทไทยก็คือเงินบาทไทยนั่นเองโดลาหมีโดลาหมีก็คือดอลลาร์สหรัฐบางแองบางแองก็คือเงินปอนด์อังกฤษดงเออโรดงเออโรก็คือเงินยูโรเอียนหยดเอียนหยดก็คือเงินเยนญี่ปุ่นวอนหานกัวกวอนหานกัวกก็คือเงินวอนเกาหลีใต้เงินซันเตจุงกัวกเงินซันเตจุงกัวกคือเงินหยวนของจีนนั่นเองต่อมาเรามาดูรูปประโยคการแลกเงินที่พบเจอบ่อยๆในภาษาเวียดนามขอเริ่มต้นจากเกื่อห่างโดยเตียนเออเดลอะเกื่อห่างโดยเตียนเออเดลอะร้านแลกเงินอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ไหนคะสาโดยโฮมไนหล่าเบาเนียวอะสาโดยโฮมไนหล่าเบาเนียวอะอัตราแลกเปลี่ยนวันนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับอยู่ที่เท่าไหร่คะแองหมวนโดยเบาเนียวโดลาแองหมวนโดยเบาเนียวโดลาหรือใช้จิแทนแองก็ได้หรือใช้บุรุษสรรพนามอื่นก็ได้นะครับจะมีความหมายว่าพี่ต้องการแลกเงินดอลลาร์เท่าไหร่หมดโดลาหมีโดยเดือกไฮเมมดหงินดงเวียดนามหมดโดลาหมีโดยเดือกไฮเมมดหงินดงเวียดนามมีความหมายว่า1ดอลลาร์สหรัฐแลกได้ 21,000 ดงเวียดนามโตยหมวนโดยนำจำโดลาหมีสร้างดงเวียดนามโตยหมวนโดยนำจำโดลาหมีสร้างดงเวียดนามฉันต้องการแลก500ดอลลาร์สหรัฐไปเป็นเงินดงเวียดนามจอโตยซินเตียนแหล่เดือกของอะจอโตยซินเตียนแหล่เดือกของอะแปลว่าอะไรฉันขอเตียนแหล่คือแบงค์ย่อยได้ไหมครับได้ไหมคะตัวอย่างต่อมาจอโตยซินหมดเต๋อหมดจำโดลาจอโตยซินหมดเต๋อหมดจำโดลาฉันขอแบงค์100ดอลลาร์หน่อยต่อมาเรามาเรียนรู้ธนบัตรและเหรียญของเวียดนามกันบ้างดูตามตารางกันเลยนะครับเริ่มต้นที่เหรียญของเวียดนามก่อนเราจะแบ่งออกเป็น3อย่างอย่างแรกคือมูลค่าของเหรียญนะครับสกุลเงินดงแล้วก็ภาษาเวียดนามรวมทั้งคำอ่านภาษาเวียดนามเริ่มต้นที่เหรียญแรกนะฮะเหรียญแรกคือเหรียญ200เวียดนามใช้คำว่าฮายจำดงฮายจำดงเหรียญต่อมาคือเหรียญ500นะฮะใช้นำจำดงนำจำดงต่อมาเหรียญ1,000ใช้โหมดหงินดงโหมดหงินดงต่อมาเหรียญ2,000ดงใช้ฮายหงินดง

2หงินดงและเหรียญ5,000ดงจะใช้นำหงินดงนำหงินดงต่อมาเรามาดูธนบัตรเวียดนามกันบ้างเหมือนกันนะครับจะเริ่มต้นด้วยมูลค่าของธนบัตรและภาษาเวียดนามรวมทั้งคำอ่านด้วยเริ่มต้นที่แบงค์แรกหรือธนบัตรแรกของเวียดนามคือธนบัตร100ใช้โหมดจำดงโหมดจำดงธนบัตร200ใช้ไฮจำดงไฮจำดงธนบัตร500ดงจะใช้นำจำดงนำจำดง1,000ดงจะใช้โหมดหงินดงโหมดหงินดง2,000ดงใช้ไฮหงินดงไฮหงินดง5,000ดงจะใช้นำหงินดงนำหงินดง10,000ใช้เหมื่อยหงินดงเหมื่อยหงินดง20,000ใช้ไฮเมื่อยหงินดงไฮเมื่อยหงินดง50,000ใช้นำเมื่อยหงินดงนำเมื่อยหงินดง100,000นะครับ100,000ดงจะใช้โหมดจำหงินดงโหมดจำหงินดง200,000นะครับจะใช้ไฮจำหงินดงไฮจำหงินดงและธนบัตรเวียดนามที่ใหญ่ที่สุดนะครับคือ500,000ดงภาษาเวียดนามจะใช้คำว่านำจำหงินดงนำจำหงินดงต่อมาเรามาดูไวยากรณ์วันนี้เรื่องแรกเราจะมาเรียนกันคือการตั้งคำถามด้วยรูปประโยคบาวเจอเจือและเลินหนาวเจือโดยทั้งสองนะครับจะใช้วางท้ายประโยคเพื่อถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ว่าเคยเกิดขึ้นหรือยังคำว่าบาวเจอเจือออกเสียงตามบาวเจอเจือมีความหมายว่าเคยหรือยังเช่นแองด๋าดีถ่ายลานบาวเจอเจือแองด๋าดีถ่ายลานบาวเจอเจือแปลว่าพี่เคยไปประเทศไทยหรือเมืองไทยหรือยังถ้าเคยไปแล้วก็ตอบโจยเช่นโจยโตยด๋าดีถ่ายลานไฮเลินโจยโจยโตยด๋าดีถ่ายลานไฮเลินโจยแล้วฉันเคยไปเมืองไทยแล้วถ้ายังไม่เคยไปแล้วก็ใช้คำว่าเจือนั่นเองนะครับเช่นเจือโตยเจือดีถ่ายลานบาวเจอเจือโตยเจือดีถ่ายลานบาวเจอหรือใช้คำว่าโตยเจือบาวเจอดีถ่ายลานโตยเจือบาวเจอดีถ่ายลานทั้งสองประโยคนี้มีความหมายว่ายังฉันยังไม่เคยไปเมืองไทยต่อมาเรามาดูคำว่าเลินหนาวเจือบ้างการตั้งคำถามด้วยการใช้คำว่าเลินหนาวเจือมีความหมายว่าสักครั้งยังดูตัวอย่างแรกจิด๋าดีด่าหนังเลินหนาวเจือจิด๋าดีด่าหนังเลินหนาวเจือพี่เคยไปด่าหนังสักครั้งยังถ้าเคยไปแล้วเหมือนกับประโยคที่แล้วเลยคือใช้คำว่าโจยเช่นโจยโตยด๋าดีด่าหนังหมดเลินโจยโจยโตยด๋าดีด่าหนังหมดเลินโจยแล้วฉันเคยไปด่านางมา1ครั้งแล้วถ้ายังไม่เคยง่ายๆใช้คำว่าเจือเหมือนเดิมเช่นเจือโตยเจือดีด่าหนังบาวเจอหรือสามารถใช้ว่าโตยเจือบาวเจอดีด่าหนังทั้งสองประโยคนี้มีความหมายว่ายังฉันยังไม่เคยไปด่านังนอกจากนี้ท่านผู้ชมยังสามารถใช้คำว่าคงบาวเจอในการตอบได้ด้วยแต่คำว่าคงบาวเจอมีความหมายว่าไม่ขาดซึ่งจะแตกต่างจากคำว่าเจือบาวเจอที่มีความหมายว่ายังไม่เคยแต่ในอนาคตอาจจะทำสิ่งนั้นมาดูตัวอย่างให้เข้าใจมากขึ้นแองด๋าดีเกินเธอบาวเจอเจือแองด๋าดีเกินเธอบาวเจอเจือแปลว่าอะไรพี่เคยไปเกินเธอหรือยังเกินเธอเป็นชื่อเมืองนะฮะถ้ายังไม่เคยไปลองดูกันตอบเจือโตยเจือบาวเจอดีเกินเธอเจือโตยเจือบาวเจอดีเกินเธอสังเกตเขาใช้คำว่าเจือบาวเจอนะครับทั้งประโยคจึงแปลว่ายังฉันยังไม่เคยไปเกินเธอแต่ในอนาคตอาจจะไปก็ได้จึงใช้คำว่าเจือบาวเจอแต่ถ้าปฏิเสธโดยคำว่าคงและก็ใช้คำว่าคงบาวเจอลองมาดูตัวอย่างคงโตยคงบาวเจอดีเกินเธอคงโตยคงบาวเจอดีเกินเธอแปลว่าไม่ฉันจะไม่ไปเกินเธอหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าตั้งใจว่าในอนาคตก็จะไม่ไปแน่นอนพูดถึงการใช้คำว่าคงบาวเจอไปแล้วต่อมาเรามาดูเรื่องกริยาวิเศษแสดงความถี่ในภาษาเวียดนามกันบ้าง
กริยาวิเศษเหล่านี้สามารถนำไปใช้พูดในชีวิตประจำวันได้และเรามักจะเห็นชาวเวียดนามพูดกันอยู่บ่อยๆตามมาดูทีละคำกันเลยครับในตารางเราจะมี3ช่องที่เห็นชัดๆนะฮะคือกริยาวิเศษแสดงความถี่เราจะเรียงจากมากไปหาน้อยตามด้วยความหมายและตามด้วยตำแหน่งในประโยคเริ่มต้นที่คำแรกลวนลวนลวนลวนแปลว่าสม่ำเสมอจะวางอยู่หน้าคำกริยาคำต่อมาลวนลวนนะครับลวนคำเดียวแปลว่าเสมอก็จะวางอยู่หน้าคำกริยาเหมือนกันต่อมาเถื่องเสวียนเถื่องเสวียนมีความหมายว่าปกติจะวางอยู่หน้าคำกริยาเหมือนกันคำต่อมาเถื่องเถื่องนะครับเถื่องคำเดียวแปลว่าปกติหรือแปลว่าบ่อยก็ได้จะวางอยู่หน้าคำกริยาเหมือนกันคำต่อมาไฮไฮแปลว่าบ่อยตำแหน่งเหมือนกันคือวางหน้าคำกริยาต่อมาคำว่าทิ่งถวางทิ่งถวางแปลว่าบางครั้งจะวางอยู่ต้นประโยคหรือวางหน้าคำกริยาก็ได้นะได้ทั้งสองคำต่อมาโดยคีโดยคีแปลว่าบางครั้งจะวางอยู่ต้นประโยคหรือวางหน้าคำกริยาอีทคีอีทคีแปลว่าน้อยครั้งวางอยู่ต้นประโยคหรือวางอยู่หน้าคำกริยาเหียมคีเหียมคีมีความหมายว่าแทบจะไม่วางตำแหน่งเช่นเดียวกันคือสามารถวางต้นประโยคก็ได้หรือวางหน้าคำกริยาก็ได้และคำสุดท้ายที่ได้เรียนไปคือคำว่าคงบาวเซอร์คงบาวเซอร์แปลว่าไม่เคยเลยจะวางอยู่ต้นประโยคหรือวางอยู่หน้าคำกริยาก็ได้คราวนี้เรามาดูตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นตัวอย่างแรกแอมเอ๋ยลวนลวนเดนเลิฟหอกหมวนแอมเอ๋ยลวนลวนเดนเลิฟหอกหมวนมีความหมายว่ายังไงน้องคนนั้นมาห้องเรียนสายเสมอนั่นเองลวนลวนคำต่อมาแองเอ๋ยเถื่องเจ๋ยเสริมแองเอ๋ยเถื่องเจ๋ยเสริมแปลว่าอะไรพี่เขาปกติตื่นนอนเช้าเจ๋ยเสริมนะฮะต่อมาคำว่าถิ่งถวางมาอยู่หน้าประโยคบ้างถิ่งถวางจิเอ๋ยกุ๋งเวหยาหมวนทิ่งถวางจิเอ๋ยกุ๋งเวหยาหมวนบางครั้งพี่เขาก็กลับบ้านช้าหรือว่ากลับบ้านสายนั่นเองต่อมามาดูการใช้วีจุดๆเนนจุดๆนะฮะมีความหมายว่าเพราะจุดๆดังนั้นจุดๆเป็นประโยคแสดงเหตุและผลโดยหลังคำว่าวีจะต้องตามด้วยเหตุส่วนหลังคำว่าเนนจะต้องตามด้วยผลเสมอมาดูตัวอย่างเริ่มต้นที่วีแองเอ๋ยหมวนตีมเหี่ยววันหวาเวียดนาเนนแองเอ๋ยหอกเตียงเวียดอีกรอบนะครับวีแองเอ๋ยหมวนตีมเหี่ยววันหวาเวียดนามเนนแองเอ๋ยหอกเตียงเวียดเพราะพี่เขาอยากค้นคว้าวัฒนธรรมเวียดนามดังนั้นนะครับเนนแปลว่าดังนั้นดังนั้นพี่เขาจึงเรียนภาษาเวียดนามมาดูอีกตัวอย่างแองเอ๋ยหมวนตีมเหี่ยววันหวาเวียดนามเนนแองเอ๋ยหอกเตียงเวียดแองเอ๋ยหมวนตีมเหี่ยววันหวาเวียดนามเนนแองเอ๋ยหอกเตียงเวียดสังเกตวีละได้นะฮะก็จะกลายเป็นพี่เขาอยากค้นคว้าวัฒนธรรมเวียดนามดังนั้นพี่เขาจึงเรียนภาษาเวียดนามคำลงท้ายในภาษาเวียดนามเริ่มต้นที่คำว่าอะละกันนะฮะคำว่าอะท่านผู้ชมเคยเรียนแล้วคำว่าอะเป็นคำลงท้ายเพื่อให้ประโยคนั้นสุภาพมีความหมายว่าครับหรือค่ะนั่นเองเช่นกามเอิญแองอะกามเอิญแองอะแปลว่าขอบคุณครับพี่ขอบคุณค่ะพี่ต่อมาคำที่2คือคำว่าอาพร้อมกันอาอาเป็นคำลงท้ายที่ผู้พูดแสดงความไม่แน่ใจมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าเหรอเช่นแองอันเกิมโอยอาแองอันเกิมโอยอาสังเกตประโยคนี้เขาพูดแบบเขาไม่แน่ใจพี่กินข้าวแล้วเหรอพี่กินข้าวแล้วเหรอต่อมามาดูคำว่าจือจือจือมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าแน่เลยเช่นแอมเหวินแขวจือแอมเหวินแขวจือแปลว่าอะไรน้องยังคงแข็งแรงแน่เลยซึ่งคำว่าจือเวลาภาษาพูดนะครับบางคนจะใช้คำว่าจือก็ได้นะออกเสียงยังไงก็ได้ต่อมามาดูคำว่าแหนแหนมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าณในภาษาไทยเช่นแอมดีเหวยแองแหนแอมดีเหวยแองแหนน้องไปกับพี่นะต่อมามาดูคำว่าหนีคำว่าหนีเวลาวางท้ายประโยคจะมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าเนอะเช่นแอมฮาร์ดไฮกว่าหนี
เอ็มฮาร์ดไฮกว่าหนีน้องร้องเพลง

0: เองเพราะจังเลยเนอะคำต่อมาคือคำว่าด่าด่าคำว่าด่าสามารถวางท้ายประโยคได้มีความหมายว่าก่อนเช่นแอมซินเวเจือกด่าแอมซินเวเจือกด่าแปลว่าน้องขอตัวกลับก่อนคำต่อมาคือคำว่าเดยคำว่าเดยมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่านะหรือคำว่าเหลอก็ได้เช่นแม่แองดีเดลเดยแม่แองดีเดลเดยแม่พี่ไปไหนน่ะแม่พี่ไปไหนเหรอต่อมาคำว่าห่าคำว่าห่ามีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าเหลอเหมือนกันใช้ได้เฉพาะกับคนที่อายุน้อยกว่าหรืออายุเท่ากันหรือสนิทกันก็ได้เช่นแอมคงดีหายฟองเหวยแองห่าแอมคงดีหายฟองเหวยแองห่าแปลว่าอะไรน้องไม่ไปไฮฟองกับพี่เหรอต่อมาคำว่าหมาคำว่าหมามีความหมายใกล้เคียงกับคำว่านี่นะครับเพื่อเป็นการยืนยันเช่นเจ้าอันเกิมสวยมาเจ้าอันเกิมสวยมาแปลว่าหลานกินข้าวแล้วนี่หลานกินข้าวแล้วนี่ต่อมาคำว่าเกิมาเกิมาคำว่าเกิมาใช้ในการเน้นหรือว่ายืนยันคำพูดของผู้พูดเช่นไงมายก้อนเดือกหงี่หอกเกิมาไงมายก้อนเดือกหงี่หอกเกิมาพรุ่งนี้ลูกได้หยุดเรียนนะพรุ่งนี้ลูกได้หยุดเรียนนะต่อมามาดูคำว่าหนาวคำว่าหนาวมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าหนาเช่นเจยซับเมื่อโจยแองดีนาวเจยซับเมื่อโจยแองดีนาวแปลว่าอะไรฝนใกล้ตกแล้วพี่ไปนาต่อมามาดูคำว่าเถคำว่าเถมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าจังเลยหรือว่าอย่างนั้นเช่นบายในให้บายในให้เท่เท่หรือว่าเถก็ได้มีความหมายว่าเพลงนี้เพราะจังเลยต่อมามาดูการใช้คำว่าจะกับคำว่าเถอบ้างสองคำนี้นะครับตำแหน่งจะวางอยู่หน้าประโยคเป็นการแสดงความสุภาพหรือว่าเคารพนับถือผู้ที่ฟังเราโดยเราสามารถใช้คำว่าจะและคำว่าเธอร่วมกับคำว่าอะได้ซึ่งมีความหมายว่าครับหรือค่ะดังที่เราได้เรียนไปมาดูตัวอย่างแรกเธอเถยแอมก๋อหมดโสเกิลหอยหมวนหอยเถยอะเธอเถยแอมก๋อหมดโสเกิลหอยหมวนหอยเถยอะแปลว่าอะไรเรียนอาจารย์เถยแปลว่าอาจารย์ผู้ชายจำได้ไหมฮะหนูมีคำถามนิดหน่อยอยากจะถามอาจารย์ครับอาจารย์ค่ะดูต่อมาซินโหลยจิโตยก๋อเถยกับองสามดกโฮมในเดือกคงอะซินโหลยจิโตยก๋อเถยกับองสามดกโฮมในเดือกคงอะขอโทษพี่ฉันสามารถพบผู้จัดการวันนี้ได้ไหมดูเขาตอบนะฮะจะเดือกอะแองเดยหมดลาดแหนจะเดือกอะแองเดยหมดลาดแหนค่ะได้ค่ะสังเกตคำว่าจะเป็นคำสุภาพวางต้นประโยคพี่รอแป๊บนึงนะแองเดยหมดลาดแหนรูปประโยคที่ได้เรียนไปวันนี้ท่านผู้ชมต้องหมั่นฝึกฝนกันบ่อยๆเหมือนเดิมนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในตอนหน้า
1: แอมเอ้ยก่อนให้ไงเหนือจุงต้าแสดีเวียดนามแอมดีโดยเตียนเจือ
2: เจืออ่ะ
1: เว่ยโฮมในจุงต้าดีโดยเตียนเงินหางแง
2: จีแสโดยเบาเยียว
1: จีเจือเวียดสาโดยโฮมในหลับเบาเยียว
2: หมดโดลาโดยเดือกไฮเมมดงินดงอ่ะ
1: เถจีโดยขวางนำจำโดลากุ๋งดุงี
2: กุ๋งเดือกเว่ยจุงต้าดีโดยล้วนแง
3: คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงการท่องเที่ยวเวียดนามแล้วเราก็คงต้องนึกถึงนครโฮจิมินห์หรือในอดีตถูกเรียกว่าไซง่อนนั่นเองค่ะเมืองนี้มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกว่า300ปีเลยนะคะและยังได้รับการขนานนามว่าเป็นไข่มุกแห่งตะวันออกไกลอีกด้วยแหมชักอยากรู้แล้วนะคะว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงอย่างนี้อย่ารอช้าค่ะเพราะว่าตอนนี้หงนั่งอยู่กับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะถ้าพูดถึงโฮจิมินห์ซิตี้หรือว่านครโฮจิมินห์ตั้งอยู่ส่วนไหนของเวียดนามคะ
0: ครับนครโฮจิมินห์นะฮะหรือว่าโฮจิมินห์ซิตี้นะฮะตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศเวียดนา
3: ม
0: นะฮะอยู่ทางตอนใต้เลยถือว่าเป็นศูนย์กลางของภาคใต้ของประเทศเวียดนามเลย
3: อาจารย์คะแล้วถ้าพูดถึงประวัติศาสตร์ของเมืองนี้เป็นมายังไงบ้างคะ
0: ครับโฮจิมินห์นะฮะสมัยก่อนในอดีตเนี่ยเขาเรียกว่าเมืองแปรนครนะฮะชื่อคล้ายๆกับภาษากัมพูชาภาษาเขมร

0: คะ
1: นะฮะมีคนสันนิษฐานว่าชาวกัมพูชาเนี่ยอาศัยอยู่ดั้งเดิมนะฮะจากนั้นนะครับในสมัยราชวงศ์เหวียนนะครับก็มีการขยายพื้นที่ลงมาทางตอนใต้นะฮะจนกระทั่งปี1698นะครับก็ได้ตั้งเมืองนึงขึ้นมาบริเวณเมืองโฮจิมินห์ในปัจจุบันเนี่ยนะฮะชื่อว่าเมืองซาดิ่ง

0: ใช่
1: อื
0: ครับเพราะส
1: ม
0: ถาปัตยกรรมต่างๆก็จะเป็นแบ
1: เป
0: บ
1: ็น
0: ฝร
1: ฝ
0: ั่ง
1: รั่
0: เ
1: ง
0: ศ
1: เศ
0: สหมด
1: ส
0: เลยนะครับจนกระทั่งอยู่มาเรื่อยๆนะฮะนอกจากนั้นนะครับเมืองไซง่อนยังเคยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามใต้อีกด้วย
1: เวียดนามใต้
0: ใน
1: อ๋อ
0: สมัยที่เ
1: ท
0: วี
1: ี่
0: ยด
1: แ
0: น
1: บ
0: า
1: ่
0: ม
1: ง
0: เหนื
1: ก
0: อ
1: ัน
0: ที่แบ่งกัน
1: อื
0: นะคร
1: ม
0: ับจากนั้นพอรวมประเทศปุ๊บนะฮะจากเมืองไซง่อนก็ถูกเปลี่ยนชื่อนะฮะก็คือรัฐสภาของเวียดนามเนี่ยอนุมัติแล้วก็ออกมาว่าเราจะเปลี่ยนชื่อจากเมืองไซง่อนเป็นเมืองโฮจิมินห์เพื่อเป็นการให้เกียรติกับผู้นำเวียดนามเหนือยุคนั้นนะครับก็เลยเปลี่ยนมาเป็นโฮจิมินห์ซิตี้นั่นเอง
1: ค่ะ
0: นะครับจากนั้นโฮจิมินห์ก็กลายเป็นเมืองศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจนะฮะด้านการศึกษาด้านความบันเทิงนะฮะต่างๆ
1: เพ
0: คร
1: าร
0: ั
1: ะ
0: บ
1: อะไรคะอาจารย์ถึงไม่ได้เป็นศูนย์กลางคะ
0: เพราะว่าทำเลของโฮจิมินห์ค่อนข้างจะดีนะฮะอย่างที่เรารู้กันว่าโฮจิมินห์เนี่ยตั้งอยู่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงนะ
1: ค
0: ฮะ
1: ่ะ
0: อุดมสมบูรณ์มากนะครับถ้าเราลองดูนะพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงเนี่ยเป็นพื้นที่ปลูกข้าวหลักของประเทศเวียดนาม
1: ค่ะ
0: ข้าวกว่า70%จะปลูกอยู่ที่นี่
1: อื
0: นะครับโฮจิมินห์ถือว่าเป็นศูนย์กลางคมนาคมของประเทศเวียดนามด้วย
1: ค่ะ
0: และเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ของโลกด้วยนะฮ
1: โอ
0: ะ
1: ้
0: ก็คือเครื่องบินนะครับจะบินมาหรือว่าเปลี่ยนอยู่ที่โฮจิมินห์เยอะกว่าฮานอย
1: อ๋อค่ะดังนั้นแสดงว่านครโฮจิมินห์มีความสำคัญต่อเวียดนามอย่างมากเลย
0: ใช่
1: ค่ะอาจารย์คะแล้วสถานที่ท่องเที่ยวในโฮจิมินห์ซิตี้มีอะไรที่น่าไปเที่ยวบ้างคะ
0: ครับขอเริ่มต้นจากนะฮะจัตุรัสโฮจิมินห์นะฮะ
1: ค่ะ
0: ก็จะเป็นรูปปั้นของลุงโฮอยู่กลางเมืองเลยนะฮะก็จะสามารถไปจุดอื่นๆได้ง่ายนะฮะนอกจากนั้นก็มีโบสถ์นอสเตอร์ดัมนะฮะหรือภาษาเวียดนามเรียกว่าหย่าเถอดึกบานะครับหรือหย่าเถอเหลินก็ได้นะฮะสร้างในปี1877นะครับโบสถ์แห่งนี้นะครับออกแบบโดยชาวฝรั่งเศสนะครับถ้าเราไปดูจะคล้ายๆกับโบสถ์อยู่ที่ปารีสเลย
1: อ๋อเหมือนไปปารีส
0: เหม
1: ใ
0: ื
1: ช
0: อ
1: ่
0: น
1: ไห
0: ไ
1: ม
0: ป
1: ค
0: ป
1: ะ
0: ารีสเลยนะครับโบสถ์นี้นะครับจะไม่มีการประดับด้วยกระจกสีเหมือนโบสถ์คริสต์อื่นๆนะครับเนื่องจากได้รับความเสียหายในสมัยสงครามโลกที่สองนะครับนอกจากนั้นนะฮะโบสถ์นี้ยังได้รับการยกย่องว่าเป็นโบสถ์ที่งดงามแห่งหนึ่งของประเทศเวียดนามแล้วก็มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศเวียดนามด้วย
1: ค่ะ
0: นะฮะจะมีหอคอยคู่สี่เหลี่ยมสูงประมาณ40เมตรนะฮะแล้วก็เอกลักษณ์ที่งดงามของโบสถ์นี้ก็คือมีรูปปั้นพระแม่มารีอยู่ด้านหน้าสีขาวนะครับก็คือจะโดดเด่นมากนอกจากนั้นอีกที่หนึ่งนะครับก็คือไปรษณีย์กลางนครโฮจิมินห์นะครับก็ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเลยนะครับสร้างขึ้นนะครับในปี1886จนถึงปี1891นะฮะโดยวิศวกรชาวฝรั่งเศสเป็นคนสร้างนะก็มีการออกแบบสไตล์ยุโรปผสมกับเอเชียโดดเด่นมากข้างในก็จะมีการประดับรูปของประธานโฮจิมินห์ด้วย
1: เป็นเอกลักษณ์ใช่ไหมคะ
0: เป็นเอกลักษณ์นะฮะนอกจากนั้นทำเนียบของอดีตประธานาธิบดีเวียดนามใต้ก็เป็นอีกที่นึงที่คนไทยนิยมไปดูว่าแต่ละห้องเป็นยังไงนะครับตอนสมัยยุคนั้นเขาใช้อย่างไร
1: ค่ะ
0: นะครับหรืออีกที่ที่คนไทยก็นิยมไปก็คือตลาดเบนแทงนะครับเป็นตลาดที่ถือว่าเป็นคู่กับเมืองโฮจิมินห์มาช้านานเลยนะครับเป็นตลาดใหญ่ตลาดหลักของนครโฮจิมินห์นะฮะก็คือมีพื้นที่ประมาณ1ตารางกิโลเมตรนะฮะสร้างขึ้นในปี2457นะฮะก็ด้านหน้าก็จะมีหอนาฬิกาเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นนะนักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมไปถ่ายรูปนะตลาดนี้ก็จะมีขายเสื้อผ้าขายกระเป๋าขายเป้ขายนาฬิกาขายของที่ระลึกอาหารนะฮะรวมถึงชุดอาวสายก็
1: ม
0: ีนะเราสามารถไปซื้อได้ที่นี่เลยนะครับก็ถ้าใครไปที่นครโฮจิมินห์แล้วไม่ไปตลาดเบนแทงนี้ก็คือไปไม่ถึง
1: ค่ะ
0: นะครับนอกจากนั้นท่านผู้ชมยังสามารถนั่งรถไปที่อุโมงค์กูจีก็ได
1: ้ค่ะคืออะไรคะ
0: นะคร
1: ับ
0: อุโมงค์กูจีหรือว่าอุโมงค์กูจีที่คนไทยเรียกนะฮ
1: ะ
0: เป็นอุโมงค์ที่สร้างในสมัยที่เวียดนามนะครับรบกับอเมริกานะครับก็จะเป็นความยาวของอุโมงค์เนี่ยประมาณ200กว่ากิโลเมตรเลย
1: ค่ะ
0: ยาวมากก็จะขุดลงไปในดินนะฮะจะครับยาวมาก
1: ถ้าอย่างนี้วิธีการไปโฮจิมินห์คือรู้สึกว่าง่ายกว่าเมืองอื่นๆหรือเปล่าคะ
0: ง่ายพอสมควรเพราะว่าจากกรุงเทพเรานะครับไปที่โฮจิมินห์มีไฟมากมายไม่ว่าจะเป็นแอร์เอเชียหรือว่าเวียดนามแอร์ไลน์การบินไทยมีเยอะแยะ
1: ค่ะก็คือสะดวกสบายคือไปถึงเลยใช่ไหมคะถึงเมืองนี้เลย
0: ใช่หรือถ้าอยากได้บรรยากาศแล้วก็นั่งรถเข้าไปกัมพูชาก่อนแล้วค่อยไปโผล่ที่โฮจิมินห์ก็ได้
1: เอาละค่ะคุณผู้ชมคะถือว่าเมืองโฮจิมินห์ซิตี้ก็เป็นอีกเมืองหนึ่งที่น่าไปของเวียดนามนะคะแล้ววันนี้เราก็ได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆเกี่ยวกับเงินทองรวมไปถึงการใช้คำวิเศษต่างๆเพื่อให้สามารถสื่อสารได้จริงในชีวิตประจำวันอีกด้วยคุณผู้ชมคะการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้เราชำนาญมากขึ้นการฝึกออกเสียงบ่อยๆรับรองได้ว่าภาษาเวียดนามจะไม่ยากอย่างที่เรากลัวเลยค่ะ สำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการซินเจาเวียดนามสวัสดีเวียดนามแล้วหงละ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมอันยองฮาเซโยขอต้อนรับเข้าสู่รายการฮันกูโกอันยองได้เวลาเรียนภาษาเกาหลีแบบง่ายๆกับผมตูนวรัตและอาจารย์วอนแฮยองกันอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับทราบไหมครับว่าที่ประเทศเกาหลีเนี่ยวัฒนธรรมการดื่มกาแฟเขาได้รับความนิยมอย่างมากเลยนะครับถ้าใครไปเกาหลีใต้เนี่ยจะพบว่ามีร้านกาแฟมากมายเมนูกาแฟที่หลากหลายถ้าอยากจะสั่งให้ตรงกับความต้องการก็ต้องเรียนรู้เรื่องคำศัพท์ในเรื่องการสั่งเครื่องดื่มกันหน่อยนะครับและตอนนี้อาจารย์วอนแฮยองก็รอที่จะสอนเรากันอยู่แล้วครับสวัสดีครับอาจารย์
1: สวัสดีค
0: ่ะเห็นว่ากาแฟนี่ได้รับความนิยมมากเลยที่เกาหลี
1: ค่ะคนเกาหลีชอบดื่มกาแฟมากค่ะ
0: มากขนาดไหนครับ
1: มากขนาดบางคนดื่มกาแฟวันละ4แก้ว5แก้วก็มีค่ะ
0: โอ้แล้วเขานอนหลับกันแล้วครับ
1: ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะที่อาจารย์ก็เกิน3แก้วก็นอนหลับไม่ได้ก็วันละ2แก้วค่ะ
0: ถือว่าดื่มเยอะขนาดนี้แสดงว่าร้านกาแฟก็ต้องมีเยอะตามไปด้วย
1: เยอะมากค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเวลาเราจะสั่งกาแฟหรือว่าสั่งเครื่องดื่มเนี่ยเราจะมีประโยคหรือคำศัพท์อะไรที่ต้องรู้กันบ้างครับ
1: วันนี้จะแนะนำก็ประโยคที่ตอนที่สั่งเครื่องดื่มนะคะ
0: ครับ
1: บอทริกายโอชุมนาชิเกสตายโออเมริกาโน่두잔주세요따뜻한걸로주세요찬걸로주세요ประมาณ5ประโยคนี้
0: ประมาณ5ประโยคพื้นฐานแรกนะครับแปลว่าอะไรบ้างครับ
1: ตอนที่เราเข้าร้านกาแฟหรือว่าร้านอาหารแล้วก็มีเจ้าหน้าที่รับแขกคนใช่ไหมคะแล้วเขาถามว่าบอทริลกายโอบอทริลกายโอบอแปลว่าอะไรทริลกายโอจะให้อะไร
0: หมายความว่าจะรับอะไร
1: ใช่ค่ะบอทริลกายโ
0: อบอทริลกายโอนี่ไม่ต้องร้านกาแฟก็ได้ร้านอาหารร้านสะดวกซื้อทั่วไปก็ได้ใช่ไหมคร
1: ับ ก็ได้เลยค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่รับแขกเรารับลูกค้าก็ถามก่อนว่าต้องการอะไรเหมือนกันค่ะบอทริลกายโอคำสุภาพด้วยค่ะคือไม่ก็เจ้าหน้าที่ถามว่าจะออเดอร์อะไรไหมจูมุนฮาชิเกสตายโอจูมุนฮาชิเกสตายโอจูมุนฮาดาคือว่าสั่งออเดอร์ค่ะแล้วก็จะถามลูกค้าว่าจะสั่งไหมจูมุนฮาชิเกสตายโอ
0: ครับแล้วประโยคที่3แล้วครับ
1: ก็ถ้าเราตอนนี้อยู่ที่ร้านกาแฟแล้วก็เจ้าหน้าที่ถามว่าบอทริลกายโอหรือจูมุนฮาชิเกสตายโอเราตอบได้ว่าต้องการอะไรอย่างเช่นต้องการอเมริกาโน
0: ่
1: ก็2แก้วขออเมริกาโน่2แก้วคืออเมริกาโน่2จานจูเซยออ เมริกาโน่ชื่อเหมือนกัน
0: ใช้ภาษาอังกฤษเลย
1: ค่ะทูจันคือว่าสองแก้ว
0: สองแก้ว
1: ค่ะแล้วชูเซโยคือขออ
0: ๋อก็เรียงตามนี้เลยถ้าจะเปลี่ยนเป็นสั่งอย่างอื่นเช่นเอสเพรสโซหรือว่าลาเต้ก็เปลี่ยนคำนำหน้าไป
1: เอสเพรสโซทูจันชูเซโยแล้วกาแฟลาเต้ทูจันชูเซโยที่สำคัญคือว่าชูเซโยชูเซโยก็ว่า please หรือว่าข
0: อ
1: แล้วก็ข้างหน้าก็จะสั่งอะไรก็เมนูเปลี่ยนได้เลย
0: ครับ
1: กาแฟมี2แบบร้อนกับเย็นใช่ไหมคะต้องบอกก่อนว่าจะเอาร้อนหรือว่าเย็นเอาร้อนคือว่าตัดตึ๊ดท่านก่อนโลจูเซียวจูเซียวก็ขอเหมือนกันตัดตึ๊ดท่านก่อนโลจูเซียวตัดตึ๊ดท่าคือว่าร้อนร้อนต
0: ั
1: ดตึ๊ดท่านก็คือว่าสิ่งที่ร้
0: อ
1: นเอาสิ่งที่ร้อนนะคะก็ตัดตึ๊ดท่านก่อนโลจูเซียวแล้วชั่งก่อนโลจูเซียวชั่งก่อนแปลว่าของสิ่งที่เย็นเย็นเอาสิ่งที่เย็นเย็นคือว่าฉันก็โลจูเซียวเลือกได้ค่ะ
0: แล้วถ้าเราไปสั่งให้เพื่อนแล้วครับเช่นเราถามเพื่อนแล้วเพื่อนบอกเอาอะไรก็ได
1: ้ถามเพื่อนจะไปด้วยกันแล้วก็คนนึงจะสั่งค่ะก็ถามเพื่อนว่าจะกินอะไรจะดื่มอะไรบอมาชิกายโอจะดื่มอะไรกันดีบอมาชิบอแปลว่าอะไ
0: ร
1: มาชิกายโอมาชิตะคือว่าดื่
0: ม
1: ก็มาชิกายโอมันชวนเพื่อนเติมด้วยกันนะคะอ
0: ยากดื่มอะไรดีเดี๋ยวไปสั่งให้นะ
1: บอหมายชิลกายโ
0: อแ
1: ล้วเพื่อนก
0: ็นึกไม่ออก
1: นึกไม่ออกอะไรก็ได
0: ้ครับ
1: อามูก่อนนะเก็นชาไหนอ๋อเ
0: ก็นชาไหนอ๋อนะ
1: เก็นชาไหนอยู่เก็นชาไหนก็ไม่เป็นไรก็โอเคอะไรก็ได้นะคะแล้วก็อามูก่อนอะอะไรก
0: ็ได้หมดเลย
1: ได้หมดเลยอ
0: าจารย์แล้วประโยคนี้เราสามารถเอาไปใช้กับเรื่องอื่นได้ไหมครับ
1: อามูก่อนนะเก็นชาไหนถ้าเลือกสิ่งของอามูก่อนนะอะไรก็ได้
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าจะไปที่ไหนที่ไหนก็ได
0: ้
1: โอดีนะเก็นชาไหนโอดีที่ไหนโอดีนะเก็นชาไหนที่ไหนก็ได
0: ้
1: แล้วก็นัดเวลา ก็เมื่อไรก็ได้언제든지 괜찮아요ง่ายนะ언제든지 괜찮아요
0: ครับก็ลงท้ายด้วย괜찮아요หมดเลยนะครับทีนี้เราอยากรู้ว่าถ้าหลักอยากจะสั่งกาแฟแบบเข้มๆหน่อย
1: ก็ถ้าเข้มๆหน่อยก็진하게해주세요진하다그와เข้มๆก็รสชาติเข้มๆก็ว่า진하다นะคะ진하게해주세요고하이เข้มๆหน่อยตรงข้ามกับเข้มๆ연하게해주세요연하다그와온온นะคะ연하게해주세요ชีออนออนก็ได้รสชาติออนออนก็ได้ค่ะแต่ไม่ใช่ว่าคนออนออนนะคะใช้กับคนไม่ได้
0: ใช้กับรสชาติ
1: หรือว่าสี
0: สีก็ได้นะครับบางคนอาจจะชอบทานหวานไม่ชอบทานหวานสั่งยังไงดีครับ
1: หวานคือว่าดัลดาดัลดาก็ขอให้หวานหวานหน่อยดัลเก้เฮจูเซียวแต่ไม่เอาหวานหวานอันดัลเก้เฮจูเซียว
0: ก็ใส่อันไว้ได้เลย
1: ได้เลยค่ะ
0: ก็คือไม่หวานนะครับทีนี้เราได้รู้เรื่องประโยคพื้นฐานของการสั่งกาแฟไปแล้วบางคนอาจจะอยากรู้ว่าแต่ละเมนูเครื่องดื่มเนี่ยมันมีชื่ออะไรบ้างเดี๋ยววันนี้อาจารย์วอนแฮยองจะมาสอนคำศัพท์เกี่ยวกับเมนูกาแฟและเครื่องดื่มกันด้วยครับ
1: ค่ะเมนูกาแฟส่วนใหญ่เอามาจากภาษาอังกฤษนะคะคงเกาหลีชอบอเมริกาโน่มากๆค่ะ
0: ครับ
1: ถ้าฤดูร้อนก็อเมริกาโน่เย็น
0: ครับ
1: ถ้าฤดูหนาวอเมริกาโน่ร้อน
0: สลับกัน
1: สลับกันค่ะถ้าจะชอบเข้มๆก็เอาเอสเปรสโซ่ได้เลยค่ะแล้วบางคนชอบหวานๆก็คาปูชิโน่หรือว่าลาเต้ก็ได้เลยค่ะ
0: ก็สั่งทับศัพท์ภาษาอังกฤษได้เลย
1: ค่ะ
0: ครับแล้วถ้าเป็นเครื่องดื่มบางคนอาจจะเข้าร้านกาแฟแต่ไม่อยากทานกาแฟอยากได้น้ำผลไม้สั่งยังไงดีคร
1: ับ ใครด้วยเหมือนกันนะคะก็น้ำผลไม้เช่นออรเรนจ์จูส
0: ก็เหมือนออรเรนจ์จูส
1: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะก็ใช้เหมือนกัน
0: น้ำส้ม
1: น้ำส้มออรเรนจ์จูสแล้วตัลกี้จูสก็สตรอเบอรี่ทำจากสตรอเบอรี่นะคะ
0: อ๋อสตรอเบอรี
1: ่ตัลกี้จูสด้วยตอนนี้ที่เกาหลีมังโก้จูสมีชื่อเสียง
0: นั้นมะม่วงเนี่ยเหรอครับ
1: ค่ะเพราะว่ามะม่วงที่เกาหลีไม่มีเอามาจากประเทศไทยมากนะคะ
0: อ๋อใช่เพราะเป็นผลไม้เมืองร้อน
1: ใช่ค่ะก็มังโก้ปานทำจูสของเกาหลีชอบกินค
0: ่
1: ะ
0: ได้เหมือนกันแล้วถ้าสมมติเราอยากดื่มพวกชาเขียวล่ะครับ
1: ชาเขียวก็ดกชา
0: เพราะนั้นเลือกได้เลยนะฮะไปเกาหลีคราวหน้าว่าจะสั่งอะไรและสั่งแบบไหนนะครับวันนี้เราได้เรียนรู้ทั้งคำศัพท์และวิธีการสั่งเครื่องดื่มต่างๆมากมายเต็มไปหมดเลยต้องขอบคุณอาจารย์วอนแฮยองมากๆสำหรับวันนี้ครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ได้เวลาไปทดลองใช้ภาษาเกาหลีกันแล้วครับกับช่วง Try Out

0: 뭐 마실까요?
1: 아무거나 괜찮아요.
0: 카펠라떼는 어때요?
1: 좋아요.
0: 카펠라떼 2잔 주세요. 따뜻한 걸로 주세요.

0: 뭐 마실까요?
1: 아무거나 괜찮아요.
0: 카페라떼는 어때요?
1: 좋아요.
0: 카페라떼 2잔 주세요. 따뜻한 걸로 주세요.

달게 해주세요. 달게 해주세요. 안 달게 해주세요. 안 달게 해주세요. 안 달게 해주세요. 안 달게 해주세요.

0: อันยองฮาเซโยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับและขอต้อนรับเข้าสู่รายการฮันกูกออันยองกับผมตูนวรัตครับรายการที่คุณผู้ชมจะได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีประโยคง่ายๆและสามารถนำไปใช้ได้จริงจากเจ้าของภาษาเกาหลีตัวจริงเสียงจริงเลยแหละครับวันนี้ครับเราจะมาเรียนรู้ประโยคสนทนาและคำศัพท์ที่เกี่ยวกับเรื่องสภาพดินฟ้าอากาศกันกับอาจารย์วอนแฮยองจากพูซาน University of Foreign Studies ครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เริ่มจากอะไรดีครับวันนี้
1: จะเรียนเรื่องอากาศนะคะก็อากาศร้อนหรือว่าหนาวเรื่องเกี่ยวกับคำศัพท์เกี่ยวกับอากาศทั้งหมดเลยค่ะ
0: ครับผมเริ่มกันได้เลยคร
1: ับ ก็วันนี้จะเรียนประโยคต่างๆนี่ค่ะ날씨가어때요더워요비가와요에어컨을켜세요창문을여세요นี่5ประโยคค่ะ
0: ครับอย่าง5ประโยคที่อาจารย์วอนว่ามาเนี่ยครับแต่ละประโยคแปลว่าอะไรแล้วใช้ยังไงบ้างครับ
1: ค่ะประโยคแรกนะคะ날씨가어때요
0: ครับ
1: 날씨คือว่าอากาศนะ날씨가어때요어때요คือว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็날씨가어때요ก็อากาศเป็นอย่างไรบ้างคะแล้วประเทศไทยอากาศร้อนใช่มั้ยคะคือ더워요
0: อ๋อ더워요นี่คือร้อน
1: ร้อนค่ะ
0: ครับ
1: ก็ร้อนมากก็อาจูทวโย
0: อาจูทวโย
1: ใช้ได้นะคะแล้วเช่นที่เกาหลีก็บางฤดูก็หนาวบ้างก็ชูวโย
0: แปลว่าหนาว
1: หนาวค่ะ날씨가추워요ก็ได้추워요ก็ได้ค่ะ
0: อ๋อได้เหมือนกันทั้งสองอย่างเลย
1: 더워요หรือ추워요ใช้กับอากาศอย่างเดียวเลยก็ไม่ต้องพูด날씨가ก็ได้ถ้าอยากจะพูดชัดเจนก็날씨가더워요날씨가추워요หรือไม่ก็อากาศเย็นสบายก็시원해요
0: 시원해요
1: 날씨가시원해요ใช้ได้ค่ะแล้วต่อไปประโยคที่3คือ비가와요비가와요คือว่าฝนตกนะคะ비คือฝน와요คือว่าจริงๆแล้ว와요คำหมายคือมาฝนมาหมายความว่าฝนตกมาฝนตกลงมานะคะ비가와요
0: 비가와요นะครับ
1: แล้วถ้า비가와요ฝนตกแล้วก็ต้องเตรียมอะไรบ้างคะ
0: เตรียมร่ม
1: ใช่ค่ะอุซานึลจุนบีฮาเซียวขอเตรียมร่มอุซานึลจุนบีฮาเซียวอุซานคือร่ม
0: ครับ
1: แล้วจุนบีฮาแต่เตรียมก็ตอนที่ลูกจะไปข้างนอกหรือว่าแม่ไปข้างนอกตอนที่กลับจะฝนตกแล้วจะบอกว่าขอเตรียม
0: อย่าลืมเอาร่มไปด้วยนะ
1: อุซานึลจุนบีฮาเซียว
0: ประโยคที่แสดงความเป็นห่วงนะครับอุซานึลจุนบีฮาเซียวถ้าหิมะตกล่ะครับ
1: ที่นี่หิมะมีไหมคะ
0: ไม่มีแน่นอนครับ
1: ที่เกาหลีก็หิมะตกบ่อยด้วยนะคะ
0: คนชอบไปเล่นหิมะ
1: ค่ะหิมะตกเหมือนกันดูนี่วายโ
0: อดูนี่วายโ
1: อค่ะหิมะคือว่าดุนนุนแล้วก็วายโอเหมือนกันหิมะจะมาดูนี่วายโอหิมะตกลงมาคือดูนี่วาย
0: อ๋อพูดถึงฤดูกาลที่เกาหลีนี่เขามีกี่ฤดูแล้วเรียกว่าอะไรบ้างครับ
1: ที่เกาหลีทั้งหมดมี4ฤดูนะคะคแล้วฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาว4ฤดูนะคะเราเรียกว่าปมยอรึมคาอึลเกียวปมคือว่าฤดูใบไม้ผล
0: ิครับ
1: แล้วยอรึมคือว่าฤดูร้อน
0: ครับ
1: แล้วฤดูใบไม้ร่วงคือคาอึลแล้วฤดูหนาวคือว่าเกียวนะคะปมยอริมคาอึลเกียวแล้วแต่ละฤดูอากาศไม่เหมือนกันแล้วก็เราจะบอกว่าปมเอ날씨가따뜻해요
0: แปลว่า
1: ปมเอก็ตอนที่ฤดูใบไม้ผลิ날씨가따뜻해요อากาศอบอุ่นปมเอ날씨가따뜻해요แล้ว여름에날씨가더워요날씨가더워요คืออากาศร้อนก็여름에ตอนที่ฤดูร้อน여름에날씨가더워요แล้ว가을에날씨가시원해요가을คือว่าฤดูใบไม้ร่วง날씨가시원해요อากาศเย็นสบาย
0: ครับ
1: 가을에날씨가시원해요แล้วฤดู
0: หนาว
1: 겨울에날씨가추워요추워요그 now 날씨가추워요아까 now 그동티로드 now 아까 now 겨울에날씨가추워요
0: งั้นถ้าเราจะพูดว่าวันนี้เหมือนอากาศแจ่มใสจังเลย
1: นายชิกาโชว์ไว้วันนี้คือว่าโอเนลโอเนลนายชิกาโชว์ไว้โชว์ไว้คือกูด
0: ครับ
1: ดีอากาศดีค่ะแจ่มใส
0: ไม่มีเมฆแดดดีอากาศดีนะครับถ้ามันฟ้าครึ้มๆมีเมฆเราจะพูดว่ายังไงครับ
1: นายชิกาดับไปโอถ้าอากาศดีนายชิกาโชว์ไว้โออากาศไม่ดีนายชิกาหนับป้ายอ
0: ่ะหนับป้าย
1: คือไม่ดีโชว์ไว้กับหนับป้าย
0: ตรงข้ามกัน
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับถ้าแบบลมพัดมีลมวันนี
1: ้ก็ลมคือว่าพารามลมพัดพารามิบุโรยก็เฉยๆลมพัดแต่ลมพัดอย่างแรงๆพารามิเซเกบุโรยใช่ได้ค่ะ
0: งั้นเรามีประโยคที่ต่อเนื่องจากเรื่องอากาศนะครับเช่นแบบโอ้วันนี้หนาวจังเลยอยากให้ช่วยปิดแอร์หน่อย
1: แอร์คือว่าแอร์คอน
0: แอร์คือแอร์คอนดิชันเนี่ยนะคร
1: ับ ใช่ก็แอร์คอนดิชันมาจากแอร์คอนดิชันแอร์คอน을끄세요끄세요ก็ปิดถ้าแอร์คอน을켜세요เปิดเคียวเซโยกับ끄세요เป็นคำ
0: ตรงข้ามกัน
1: ค่ะเปิดก็เคียวเซโย끄세요ปิดก็끄세요แอร์คอน을켜세요เปิดแอร์แล้วแอร์คอน을끄세요ปิดแอร์ครับ
0: ถ้าเปิดปิดหน้าต่างบ้างล่ะครับ
1: ก็คนละคำนะคะไม่เหมือนกันจะเปิดหน้าต่างช่างมุน을여세요ก็ช่างมุนคือว่าหน้าต่าง
0: ครับ
1: 열다คือว่าเปิดช่างมุน을여세요เปิดหน้าต่างแล้วปิดหน้าต่างช่างมุน을닫으세요แอร์คอน을켜세요หรือแอร์คอน을끄세요ช่างมุน을여세요หรือช่างมุน을닫으세요อันนี้ทั้งหมดที่สุดท้ายก็เซโยเซโยใช่ไหมคะอันนี้เป็นเหมือนคำสั่งข
0: อ
1: ด้วยนะคะ
0: ครับเหมือนคำร้องขอ
1: ใช่ค่ะ
0: ช่วยทำให้หน่อยนะ
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: ถ้าเราจะบอกเพื่อนชาวเกาหลีว่าให้ดูแลสุขภาพด้วยนะเหมือนเทคแคร์นะแบบนี้พูดเป็นภาษาเกาหลีว่าไงคร
1: ับ คอนกังจูชิมาเซโยคอนกังคือสุขภาพ
0: ครับ
1: จูชิมาเซโยคือ be careful อะไรนะระวังด้วย
0: ครับ
1: คอนกังจูชิมาเซโย
0: นี่นะครับเป็นประโยคที่แสดงความเป็นห่วงนะครับเอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณครับความรู้ภาษาเกาหลีดีๆเช่นเคยจากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบพระคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ไปฝึกกันดีกว่าครับว่าประโยคเหล่านี้คำศัพท์เหล่านี้เราจะใช้กันยังไงในช่วง Try Out ครับ
2: 좀 켜세요.
3: 네.
2: 고마워요. 어디에 가요?
3: 백화점에 가요.
2: 백화점에 왜 가요?
3: 한국어 책 사러 가요.
2: 아, 비가 와요. 아. 우산을 준비하세요.
3: 네, 알겠어요.
2: 아, 시원하다. 아, 날씨가 더워요. 에어컨을 좀 켜세요.
3: 네.
2: 고마워요. 어디에 가요?
3: 백화점에 가요.
2: 백화점에 왜 가요?
3: 한국어 책 사러 가요.
2: 아, 비가 와요. 아. 우산을 준비하세요.
3: 네, 알겠어요.
2: 아, 시원하다.
1: 날씨가 어때요? 날씨가 어때요? 날씨가 어때요? 날씨가 어때요? 날씨가 더워요. 날씨가 더워요. 날씨가 더워요. 날씨가 더워요. 날씨가 추워요. 날씨가 추워요. 날씨가 추워요. 날씨가 추워요. 날씨가 시원해요. 날씨가 시원해요. 날씨가 시원해요. 날씨가 시원해요. 날씨가 좋아요. 날씨가 좋아요. 날씨가 좋아요. 날씨가 좋아요. 날씨가 나빠요. 날씨가 나빠요. 날씨가 나빠요. 날씨가나빠요봄에날씨가따뜻해요봄에날씨가따뜻해요봄에날씨가따뜻해요봄에날씨가따뜻해요여름에날씨가더워요여름에날씨가더워요여름에날씨가더워요여름에날씨가더워요가을에날씨가시원해요가을에날씨가시원해요가을에날씨가시원해요가을에날씨가시원해요겨울에날씨가추워요겨울에날씨가추워요겨울에날씨가추워요겨울에날씨가추워요비가와요비가와요비가와요비가와요눈이와요눈이와요눈이와요눈이와요바람이불어요바람이불어요바람이불어요바람이불어요건강조심하세요건강조심하세요건강조심하세요건강조심하세요에어컨을켜세요에어컨을켜세요에어컨을켜세요에어컨을켜세요창문을여세요창문을여세요창문을여세요창문을여세요에어컨을끄세요에어컨을끄세요에어컨을끄세요에어컨을끄세요창문을닫으세요창문을닫으세요창문을닫으세요창문을닫으세요우산을준비하세요우산을준비하세요우산을준비하세요우산을준비하세요
0: อย่าลืมนะครับคุณผู้ชมเคล็ดลับความสําเร็จของการเรียนภาษาไม่ว่าจะภาษาเกาหลีหรือภาษาอะไรก็แล้วแต่นะครับก็คือการฝึกฟังบ่อยๆแล้วก็ฝึกพูดบ่อยๆเราก็จะทําได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการอีกแล้วแหละครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับอันยองฮีเคเซโอ

สวัสดีค่ะนี่คือพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะช่วงนี้บริเวณประเทศไทยมีฝนลดลงค่ะแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกค่ะเรามาตรวจสอบสภาพอากาศพร้อมๆกันเลยค่ะนี่คือแผนที่อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะก็จะเห็นว่ามีหย่อมความกดอากาศต่ําปกคลุมทางด้านเวียดนามตอนบนนะคะลักษณะแบบนี้ก็จะทําให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักบางพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกก็มีฝนตกหนักบางพื้นที่เช่นกันค่ะเนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยค่ะสําหรับพายุบ่าวีนะคะซึ่งตอนนี้ก็เป็นพายุไต้ฝุ่นไปแล้วนะคะบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะมีแนวโน้มนะคะก็จะเคลื่อนผ่านบริเวณไต้หวันในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคมนี้นะคะโดยพายุตัวนี้ไม่เคลื่อนเข้าประเทศไทยค่ะแต่จะส่งผลทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะพื้นที่เสี่ยงภัยที่มีฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกก็จะมีบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีรวมทั้งนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดค่ะก็ขอให้ประชาชนนะคะระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมไปด้วยนะคะจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นนะคะสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะช่วงนี้ลดลงค่ะอยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะ 1-2 เมตรนะคะโดยเฉพาะอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันค่ะก็ขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะมาดูพยากรณ์อากาศรายภาคสําหรับวันนี้และพรุ่งนี้กันนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีค่ะส่วนภาคกลางนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีค่ะส่วนภาคตะวันออกนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสค่ะสําหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะในวันนี้และพรุ่งนี้นะคะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกก็ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่อยู่นะคะดังนั้นก็ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมและฝนที่ตกหนักไว้ด้วยนะคะท่านสามารถติดตามข่าวพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: แม็กเอาดินสอสีหนูไปค่ะ
1: ก็แค่จะยืมแป๊บเดียวเดี๋ยวก็คืนแล้ว
2: หยิบของของตะวันไปเฉยๆนะเขาเรียกขโมยนะเมฆขโมยของคนอื่นตายไปต้องตกนรกนะเมฆ
1: นรกเหรอ
2: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
1: กลัวนะครับเมฆไม่อยากตกนรก
0: ใครเขียนคะเนี่ยมีนรกกับสวรรค์ด้วย
2: พระยาลิกไทยกษัตริย์พระองค์หนึ่งในยุคสุโขทัยทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงไว้เพื่อเตือนใจให้ประชาชนได้รู้จักผิดชอบชั่วดีทรงศรัทธาในพระพุทธศาสนามากเลยนำหลักธรรมมาเป็นแนวทางในการปกครองบ้านเมืองเรียกว่าทศพิธราชธรรมยังไงล่ะ
0: คืออะไรล่ะคะคุณปู
2: ่ทศพิธราชธรรมก็คือคุณธรรม10ประการที่พระเจ้าแผ่นดินประพฤติปฏิบัติยังไงล่ะมีทั้งการให้ทานรักษาศีลการบริจาคมีความซื่อตรงอ่อนโยนมีความเพียรไม่ถือโทษโกรธเคืองไม่เบียดเบียนมีความอดทนและเที่ยงธรรมครบ10ประการพอดีใช่ไหมล่ะเมฆพระปฐมบรมราชองค์การของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ที่ว่าเจ้าครองแผ่นดินโดยธรรมก็คือคุณธรรมทั้ง10ประการของพระมหากษัตริย์เพื่อดูแลคนไทยทั้งประเทศให้ร่มเย็นเป็นสุขยังไงล่ะ
1: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันว่าสมัยนั้นเป็นยังไง
0: เฮ้ก็ได้แต่เอามานี่นี่ฮะชู
3: พิษณุโลกพุทธศักราช1905
1: ที่นี่ที่ไหนเนี่ยทำไมไม่เห็นมีคนเลย
0: นั่นสิเขาไปไหนกันหมดนะ
1: พี่สาวครับไปไหนกันมาหรอครับ
4: พวกเอ็งไม่รู้หรอว่าวันนี้เป็นวันพระข้ากับแม่ข้าก็เลยไปทำบุญแล้วก็ฟังเทศชาวบ้านเขาก็ไปกันทั่วทั้งหมู่บ้านพวกเอ็งไม่ไปหรือ
1: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
5: เจ้าเนี่ยถามแปลกไปวัดน่ะได้บุญอิ่มอกอิ่มใจเวลาฟังเทศพวกข้าก็จะได้รู้ถึงสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่ววันนี้บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ
4: พระยาลิไทยทรงสร้างวัดสร้างพระพุทธรูปไปทั่วเมืองพวกเราก็เหมือนมีที่พึ่งทางใจเตือนสติให้ทำดีบ้านเมืองทุกวันนี้ก็สงบสุขวันหน้าพวกเองก็ไปวัดกับข้าสิ
0: ดีจังเลยค่ะว่าแต่วันพระหน้าคือเมื่อไหร่ล่ะคะโอ้แก่แก้วยังไม่ทันรู้คำตอบเลยพวกเราไปก่อนนะคะคุณปู่คะวันพระหน้าคุณปู่พาพวกเราไปวัดได้ไหมคะตะวันอยากไปฟังเทศค่ะ
1: เมฆด้วยเมฆด้วย
2: โอ้เด็กๆอยากไปวัดกันด้วยเหรอเอาสิดีเลยไว้ปู่จะพาไปนะ

าลีไทยทรงใช้หลักพุทธศาสนาปกครองบ้านเมืองทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงเล่าเรื่องนรกสวรรค์ทำให้คนไม่กล้าทำชั่วเพราะกลัวตกนรกเมื่อทุกคนทำความดีบ้านเมืองก็จะเจริญรุ่งเรืองคุณปู่บอกว่าทศพิธราชธรรมคือคุณธรรม10ประการของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ประพฤติเป็นแบบอย่างในความดีมาตั้งแต่สมัยพระยาลีไทยจนถึงปัจจุบัน

0: เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกสนุกให้ฟังดีกว่า
1: สุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับโอ้โหทุ่งนางเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
2: นั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกใช่นะ
1: อยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะ
3: จะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่า

0: มชาติตอนภูเขาไฟภัยจากใต้พิภพ
1: อะตอมนานี่หน้าตาดีแล้วยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจ
1: มากเลยนะอะตอม
2: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีอาร์ทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
0: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
2: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลยออกมาแล้ว
0: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
1: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
2: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
1: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
0: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยละทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
1: พวกเราเสียใจเลยนะDLTV
0: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมานะ
2: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโมไหม
0: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้
1: แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
0: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันเป็นเวลานานน่ะ
2: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV
0: ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
2: DLTV และภูเขาไฟระเบิดเนี่ย

0: มันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
1: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
0: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สแล้วให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดนสวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าฐานและแก๊สใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดนะ
1: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดนะ
0: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
2: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
0: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
1: นี่เด็กๆเล่นอะไรกันข้างบนและน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
0: แย่แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
3: เขาไปแล้ว
0: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยครับ
2: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วย
1: ใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
0: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
2: เช็ดพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
4: ครับ
0: ครับเกือบไปแล้วพวกเราภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
5: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้
0: ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
1: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ

0: ู้จะหันไปพึ่งทางไหนทีมงานก็ให้คำปรึกษาให้กำลังใจให้ก้าวผ่านตรงนั้นให้ได้คือว่าเป็นสิ่งที่ดีในชีวิตผมมากที่ได้เจอผมว่าโอกาสคนเราอ่ะมันไม่มีมากมายในชีวิตอะครับไม่รู้ว่าถ้าผมไม่ได้โอกาสนี้ไม่รู้ว่าอีกกี่ปีหรืออีกกี่สิบปีจะได้รับโอกาสนี
1: ้เช่นเดียวกันกับอุดมปานทึกเจ้าหน้าที่ประจำแผนกธุรการและกำลังพลที่กลับมาเป็นคนใหม่มีพลังชีวิตที่สดใสพร้อมปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลแห่งนี้อย่างสุดกำลังความสามารถ
2: มันก็ดีขึ้นการทำงานก็คล่องแคล่วขึ้นครับแบบว่าเราทำงานแล้วก็ไม่เหนื่อยสบายสุขภาพเราก็ดีขึ้นตอนเช้ามาเราจะลุกเนี่ยลุกขึ้นมามันก็ร่างกายก็สบายดีมันไม่เจ็บไม่ปวดไม่ว่าจะลุกนัดเวลาอันนี้เราจะลุกขึ้นมาเลยแล้วก็ทำได้หลายอย่างหรือสิ่งอย่างวิ่งออกกำลังกายก็ได้เสร็จชื่นดี
1: ทูตคุณธรรมโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมเป็นกลุ่มคนทำงานที่ไม่เปิดเผยตัวตนทำหน้าที่ดูแลกำลังพลที่กำลังประสบปัญหาด้านต่างๆเช่นปัญหาครอบครัวปัญหาสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจรวมทั้งปัญหาภายในองค์กรหยิบยื่นกำลังใจให้คำชี้แนะแก้ไขปัญหาช่วยด้วยความรักและความจริงใจทูตคุณธรรมทำหน้าที่ดูแลคนที่ต้องดูแลคนอื่นส่งต่อพลังบวกให้เห็นคุณค่าของตัวเองและแสดงผลออกมาเป็นการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
3: คือตัวคนที่เป็น Moral Man เองเนี่ยเขาก็ได้เพิ่มพูนความรู้เพราะเขาก็จะต้องไปรับทราบปัญหารับทราบแนวคิดหรือรับทราบว่าทำปัญหาของเพื่อนร่วมงานหรือคนที่เขากำลังช่วยเหลืออยู่เนี่ยเป็นอย่างไรเขาก็อาจจะมารวมกลุ่มกันในกลุ่มของ Moral Man เองเนี่ยเพื่อค้นหาแนวทางการที่จะช่วยเหลือเพื่อนในการที่จะทำให้เพื่อนเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นหรือบางคนเนี่ยเป็น Moral Man ก็จริงแต่ว่าอาจจะไม่ได้เคยเจอปัญหาแบบนี้ที่เจ้าหน้าที่คนอื่นเขารับทราบมาจากคนไข้เขาก็จะสามารถช่วยเอาเรื่องพวกนี้มาถกเถียงกันมาพูดคุยมาปรึกษาหารือกันที่จะช่วยในการแก้ไขปัญหาให้กับคนไข้ได้ด้วยครับ
1: โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมได้ปลูกฝังคุณธรรมแก่บุคลากรหลายระดับให้เป็นทั้งเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องที่พร้อมรับฟังคอยแก้ไขปัญหาจากการทำงานจัดการกับความทุกข์กันแบบรายวันเพื่อจะให้ทุกคนมีความสุขได้ไวที่สุดพร้อมส่งต่อความสุขเหล่านี้ไปยังผู้รับบริการต่อไป
4: เราก็จะดูแลน้องๆค่ะส่วนใหญ่ก็คือถ้าน้องๆมีปัญหาทั้งกับเพื่อนร่วมงานแล้วก็กับคนไข้ผู้รับบริการเนี่ยค่ะถ้าเกิดเขาไม่สามารถตกลงหรือไกล่เกลี่ยกันได้มีปัญหาระหว่างกันเขาจะมาปรึกษาเราแล้วให้เราเป็นคนช่วยอีกทีนึงบางอย่างคือเขาอาจจะความไม่เข้าใจกันค่ะก็ต้องให้เราเป็นหนึ่งเป็นผู้ตัดสินเป็นคนดูว่าอันเนี้ยอะไรถูกอะไรผิดแล้วอะไรเหมาะสม
5: ในมุมมองของเราคือการปรับปรุงพัฒนาเรื่องอะไรก็ได้ให้เรารู้สึกว่าวันนี้เราทำแล้วมันดีกว่าเมื่อวานแค่นี้ก็เรียกว่าคุณธรรมโรงพยาบาลคุณธรรมได้แล้วแล้วเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้การทำงานของเรามีความสุขขึ้นพอเรามีความสุขเราก็ดีต่อเราแล้วก็ดีต่อผู้รับบริการ
6: การที่เรามาทำงานเนี่ยแค่เราคิดว่าทำให้ตัวเองเกิดประโยชน์แต่คนอื่นเราก็จะดูมีคุณค่าในตัวเองเนี่ยมันคือสอนกันไม่ได้นอกจากเราฝึกเองเหมือนแค่เรามาทำงานเพื่อช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆกับคนไข้อย่างเงี้ยค่ะเราก็นั่นแหละค่ะคือคุณธรรมหรือจริยธรรมที่เราได้ทำต่อคนไข้วันนึงที่เราได้รู้สึกว่ามีคุณค่าต่อสังคมและต่อตนเอง
7: เราก็มาทบทวนเจ้าที่ในแผนกเราก่อนว่าคือแต่ละคนจะรับผิดชอบคนละสิทธิ์เพราะฉะนั้นก็จะค่อนข้างชำนาญในแต่ละสิทธิ์ของแต่ละคนเราก็ต้องฟีดแบ็กกลับไปว่าแต่ละคนเนี่ยเข้าใจถูกไหมแล้วตอนนี้มีข้อมูลหรือว่ามีหลักการหรือว่ามันมีระเบียบหลักการอะไรที่มันเพิ่มเติมแล้วเราตกหล่นอะไรไปหรือเปล่าในส่วนของผู้ปฏิบัติงานเราเองนะคะ
8: ก็จะมีบ้างเพราะว่าจริงๆเจ้าหน้าที่เรานี่คือมาจากหลากหลายที่นะคะไม่ใช่มาจากโรงพยาบาลทหารอย่างเดียวคือมาจากพลเรือนด้วยมาจากทหารด้วยเพราะฉะนั้นความแตกต่างหรือความที่ไม่เห็นพ้องกันบางอย่างจะมีอยู่นะคะจริงแล้วก็พยายามให้ทุกคนเนี่ยมีทัศนคติเดียวกันถ้ามีปัญหาอะไรเราพูดคุยกันได้เราปรับกันได้เราแก้ไขกันได้เราจะคิดว่าไม่มีใครที่ต้องอยู่โดดเดี่ยวนะคะ

0: รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
1: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชนสิ่งใดที่ให้เราได้สนับสนุนเราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
0: แม้จะแยกแผนกและกลุ่มงานอย่างชัดเจนแต่หากกลุ่มงานไหนมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคลากรในสำนักงานก็จะหยิบยื่นความมีน้ำใจและเอื้ออาทรนี้เข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องรักใคร่ดังคนในครอบครัวซึ่งทำให้ลดช่องว่างระหว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานด้วยพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
2: ในลักษณะขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะค่ะและในส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทำเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราค่ะ
3: ซึ่งการทำงานของเราจะไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลงไปช่วยกันโดยที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่งนะคะเราก็มีน้ำใจช่วยกันจนงานนั้นออกมาสำเร็จนะคะในการมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีการห่อข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งกันกินนะคะก็ทำให้สำนักงานเราน่าอยู่นะคะ
0: จากการหยิบยื่นน้ำใจภายในองค์กรก็ขยายความเอื้ออาทรนี้ออกสู่สังคมภายนอกผ่านงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
4: งานจิตอาสาในเรื่องของทำความสะอาดวัดบริเวณรอบวัดเป็นหน่วยงานที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของงานพิธีการทั้งงานราชพิธีรัฐพิธีเราก็จะเข้าไปในการปฏิบัติงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอนะครับลงพื้นที่ทำแล้วมีความสุขใจ
0: นี่คือแบบอย่างดีๆของคนวัฒนธรรมที่กลายเป็นต้นแบบแห่งองค์กรของความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อและเอื้ออาทร

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ขอต้อนรับสู่รายการ
1: สีสันแอฟริกาน
2: ะครับก็พบกันเช่นเคยทุกๆวันพฤหัสนะครับเวลา
1: 6 โมง
2: ถึง 6:30 นนะครับหรืออีกช่องทางนึงก็คือทาง
1: เพจ Facebook สรานรมเรดิโอนะคะหรือว่าจะเป็นเว็บไซต์ของวิทยุสรานรมหรือมีอีกออปชั่นนึงนะคะเป็นวิทยุAM นะคะ1575ค่ะ
2: ครับผมก็อาทิตย์นี้นะครับอาทิตย์ที่แล้วรายการของเราก็พูดเกี่ยวกับเรื่องทหารในเซาท์ซูดานก็เป็นที่เป็นตำรวจขอโทษนะเป็นตำรวจที่เซาท์ซูดานก็น่าสนใจมากๆเลยอาทิตย์นี้น่าสนใจไม่แพ้กันเพราะว่าเป็นอาทิตย์ของการประกาศหนังรางวัลออสการ์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอาทิตย์นี้พวกเราก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมหนังที่มีความเกี่ยวโยงกับแอฟริกานั่นเองครับ
1: แต่เดี๋ยวก่อนนะคะท่านผู้ชมและผู้ฟังอาจจะเคยเห็นเราสองคนแล้วแต่ว่าวันนี้เรามีสมาชิกเพิ่ม

0: เพิ่มนะคะสำหรับรายการสีสันแอฟริกาสัปดาห์นี้ขอเปิดตัว
1: เปิดตัวครับครับไหนแนะนำตัวหน่อยครับเป็นใครมาจากไหนครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุภานทิศิรินวงศ์นะคะเรียกว่าแทมมี่ค่ะเป็นเจ้าหน้าที่กองแอฟริกากรมเอเชียใต้ค่ะ
1: ครับก็ต่อจากนี้แทมมี่ก็จะคอยมาพบปากกับพวกเราเรื่อยๆเพื่อมาคอยอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับภูมิภาคแอฟริกาให้พวกเราได้รับชมรับฟังกันนั่นเองนะครับ
0: ทีมสนับสนุน
1: นั่นเอง
0: นะครับ แต่ก่อนอื่นนะคะรูปแบบการดำเนินรายการของเซียนแอฟริกาเราก็จะมีนอกจากที่เป็นทีมหลักว่าในสัปดาห์นี้ที่เกี่ยวกับเรื่องอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในแอฟริกาก็จะมีอะไรที่จะเป็นเรียกว่า
1: เป็นข่าวความเหตุเขาเรียกว่าเป็นความเคลื่อนไหวผลงานการดำเนินงานของกระทรวงการต่างประเทศมาอัปเดตให้เราฟังเรื่อยๆด้วยนะครับอย่างช่วงที่ผ่านมานี้หลายๆคนก็คงที่ได้รับทราบจากข่าวเว็บไซต์ต่างๆอยู่แล้วนะครับว่าอาทิตย์นี้เรามีประเด็นข่าวที่มีความน่าสนใจเกิดขึ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศหนึ่งในแอฟริกานั่นเองนั่นก็คือประเทศ
0: แกมเบียนะคะ
1: แกมเบียนั่นเอง
0: สาธารณรัฐแกมเบียค
1: ่ะวันนี้เราก็จะได้มีเจ้าหน้าที่โต๊ะก็คือพี่ปุ้ยหน้าประจำเจ้าเดิมของเราเองนะครับมาคอยมาเล่าให้ฟัง
0: เล่าให้ฟังค่ะเพราะว่าในสีสันแอฟริกาเราก็จะใช้โอกาสนี้นะคะในการที่มาเล่าให้ฟังว่ากองแอฟริกาเนี่ยนะคะได้ดำเนินการอะไรบ้างอย่างที่อาร์มได้พูดไปเมื่อสักครู่นะคะเกี่ยวกับประเทศแกมเบียอาจจะได้ยินผ่านหูผ่านตามาแล้วนะคะว่ามันมีข่าวขึ้นมาเกี่ยวกับรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของแกมเบียเนี่ยนะคะที่มีการสัมภาษณ์เกี่ยวกับประเทศไทย
1: มีการพาดพิงถึงประเทศไทย
0: ไปหน่อยนึงค่ะแต่ว่าในส่วนของกองแอฟริกาซึ่งถือว่าเป็นหน่วยที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยและประเทศต่างๆรวมถึงแกมเบียโดยตรงเนี่ยนะคะก็จะมาอัปเดตว่าทางเราเองเนี่ยนะคะก็ต้องจำได้ไหมคะตอนช่วงอาทิตย์แรกเลยค่ะที่พูดเกี่ยวกับว่าสถานทูตไทยในทวีปแอฟริกาเนี่ยค่ะจะมีประมาณ 8-9 แห่งโดยแต่ละที่เนี่ยก็จะมีเขตอาณาดูแลประเทศหลายๆประเทศซึ่งสถานทูตที่เราจะพูดถึงค่ะนี่ก็คือสถานทูตณกรุงดากาที่อยู่ในประเทศเซเนกัลนะคะมีเขตอาณาดูแลแกมเบียค่ะก็ได้มีแสดงความห่วงกังวลไปยังฝ่ายแกมเบียให้แกมเบียทราบถึงเรื่องนี้นะคะแล้วก็อีกที่นึงก็คือสถานทูตณกรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียนะคะซึ่งสถานทูตแกมเบียประจำมาเลเซียเนี่ยค่ะเขามีเขตอาณาดูแลประเทศไทยก็ได้มีหนังสือแสดงความห่วงกังวลของฝั่งไทยไปเหมือนกันแล้วก็ข่าวอัปเดตล่าสุดนะคะเมื่อวันที่5มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งก็คือเมื่อวัน
1: เมื่อช่วงต้นนาทีที่ผ่านมา
0: ใช่ค่ะทางฝ่ายแกมเบียเองก็ได้มีหนังสือมาขอโทษฝ่ายไทยแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นอัปเดตเล็กๆน้อยๆของการทำงานของพวกเราที่นอกจากเจ้าหน้าที่โต๊ะที่เกี่ยวข้องโดยตรงแล้วของปุ้ยเนี่ยนะคะก็ยังได้รับความช่วยเหลือและการแรงสนับสนุนจากเพื่อนๆในกองและพี่ๆทุกคนค่ะ
1: ต้องขอบอกว่าตอนที่พี่ปุ้ยทำงานเนี่ยนะครับผมก็นั่งตรงข้ามกับพี่ปุ้ยก็จะเห็นความทุ่มเทความพยายามความอุตสาหะของพี่ปุ้ยนะครับในการพยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับแกมเบียไว้ให้มีความเป็นมิตรภาพต่อไปได้โดยที่เรื่องเล็กๆน้อยๆไม่สามารถมากระทบความสัมพันธ์ที่มีอย่างยาวนานระหว่าง2ประเทศได้นั่นเองนะครับก็กระทรวงการต่างประเทศโดยพี่ปุ้ยของเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใดนั่นเองก็มีการรีแอคอย่างรวดเร็วในเวลาต่อมานั่นเองนะครับโอเคกลับมาที่เรื่องของพวกเรากันดีกว่าในวันนี้นะครับเรื่องธีมภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับแอฟริกานะครับวันนี้แทมมี่ก็จะมาช่วยเสริมช่วยให้ข้อมูลที่น่าสนใจให้ฟังนะครับเกี่ยวกับอันดับแรกเราจะมาพูดเกี่ยวกับ
2: หนังจากแอฟริกาที่เข้าชิงรางวัลออสการ์ค่ะโดยหนังจากแอฟริกาเนี่ยที่เข้าชิงรางวัลออสการ์มีทั้งหมด3เรื่องนะคะเรามาดูเรื่องแรกกันนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องวาตูโวเตค่ะพี่ๆรู้ไหมคะว่าวาตูโวเตเป็นภาษาอะไร
1: ภาษาญี่ปุ่นหรือเปล่าครับ
0: ฟังแล้วมันโอเอลเอนะ
1: นั่นน่ะสิแต่เราพูดถึงแอฟริกาอยู่นี
2: ่
1: ไม่รู
0: ้ไม่รู้ค่ะ
2: วาตูวาเตเนี่ยนะคะเป็นภาษาสวาฮิลีค่ะใช้ในภูมิภาคแอฟริกาเกสเลคค่ะซึ่งมีอาณาเขตในเคนยาลวันดาแล้วก็คองโกเป็นต้นค่ะ
1: แปลว่าเหตุการณ์ในหนังเรื่องนี้ต้องเกิดแถวๆนั้นแน่ๆเลยหรือเปล่าครับ
2: ใช่ค่ะเกิดในเคนยาค่ะ
1: เรื่องมันเป็นยังไงครับ
2: ก็เรื่องมีอยู่ว่าชาวคริสเตียนคนหนึ่งนะคะที่อยู่ในเคนยาเนี่ยเขานั่งรถบัสเพื่อที่จะไปเยี่ยมญาติค่ะแต่ว่าเขาก็มีความรู้สึกที่ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่เพราะว่าในรถบัสนั่นนะคะมีชาวมุสลิมเป็นผู้โดยสารค่ะส่วนใหญ
1: ่อ๋อแปลว่าตัวเขาเป็นคนคริสเตียนจะถูกขึ้นรถไปปุ๊บคนพบว่าทั้งคันรถมีแต่ชาวมุสลิม
2: ใช่แล้วค่ะแต่ว่าเห เหตุมันเกิดที่ว่ารถบัสเนี่ยนะคะต้องหยุดกระทันหันเนื่องจากว่ามีกลุ่มผู้ก่อการร้ายเอาซาบาบเนี่ยขึ้นมาค่ะ
0: กลุ่มเอาซาบาบ
3: ที่กำลังแบบเป็นที่มีอิทธิพลเป็นอย่างยิ่งในก็อาจจะไม่ได้อย่างยิ่งขนาดนั้นเนาะแต่ก็มีพรีเซนต์อยู่นะ
2: ใช่ค่ะแต่ว่าเนี่ยพอกลุ่มผู้ก่อการร้ายขึ้นมาค่ะเขาก็ต้องการให้ชาวมุสลิมที่โดยสารอยู่ในรถบัสนะคะจับชาวคริสเตียนที่ขึ้นมาในรถบัสให้ค่ะ
3: อ๋อเหมือนที่ผู้ชมกำลังเห็นอยู่ในคลิปตอนนี้นะครับก็แต่ว่าแต่ถามหน่อยสิรู้ไหมว่าทำไมถึงเขาถึงต้องอึดอัดอ่ะทำไมคนคริสเตียนเขาอึดอัด
2: เขาก็น่าจะมีความที่ไม่เข้าใจในชาวมุสลิมในการแบบโดยสารเข้ามาด้วยค่ะแล้วเริ่มแรกเขาอาจจะไม่รู้ด้วยค่ะว่าในรถโดยสารนั้นมีแต่ชาวมุสลิม
3: ความจริงเราคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าในพื้นที่มันมีความขัดแย้งระหว่างคนที่นับถือศาสนาคริสต์กับอิสลามอยู่ก็เป็นได้เน
0: า
3: ะ
0: ขึ้นมาแล้วอาจจะไม่ได้เตรียมตัวว่าจะเจอแต่ว่าอาจจะสปอยเลอร์แต่คือเรื่องอันนี้เป็นเรื่องที่เข้าชิงรางวัลออสการ์ในปีนี้เนาะ
2: ใช่ค่ะ
3: ความจริงเราไปศึกษามานิดนึงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นหนังที่ถ่ายทำบนพื้นฐานของสิ่งที่เกิดขึ้นจริงก็คือ based on true story นั่นเองในปี2015ใช่ไหมครับซึ่งในซึ่งในเรื่องเนี่ยนะครับชาวคริสเตียนคนนี้ก็อย่างที่น้องแทมมี่ได้บอกไปว่าเขาก็มีความรู้สึกที่เป็นอคติกับชาวมุสลิมแต่ฟ้าโดนบันดาลให้เขาเนี่ยต้องขึ้นไปที่มีแต่ชาวมุสลิมแล้วถูกจับถูกหยุดโดยกลุ่มอัลชาบับกลุ่มอัลชาบับเนี่ยทาร์เก็ตของเขาคือการทำลายคนที่นับถือต่างศาสนาในที่คือคริสเตียนเขาก็เลยเหมือนกับไปบังคับให้ชาวมุสลิมเหล่านี้ identify ชี้มาสิว่าใครคนไหนบนรถเนี่ยเป็นคนคริสต์บ้างแต่ผิดกับสิ่งที่ชาวคริสต์คนนี้คาดไว้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือชาวมุสลิมที่เป็นผู้โดยสารเนี่ยช่วยกันปกป้องชาวคริสต์คนนี้เอาฮิญาบมาให้ครูเอามาให้ใส่คือกลายเป็นว่าผิด
2: แบบคิดไม่ดีแต่ว่าได้ในสิ่งดีๆกลับมาแทน
3: ก็เป็นการรีเฟล็กถึงทัศนคติของของคนมุสลิมเลยก็ว่าได
0: ้ก็ตรงกับชื่อหนังภาษาอังกฤษเวลาแปลออกมาที่บอกว่าเป็น all of us
3: all of us
0: คือพวกเรา
3: พวกเราไม่ได้แบ่งกันใช่ศาสนาไหนเนาะ
0: ใช
3: ่โอเคเรื่องต่อไปได้ไหมครับ
2: เรื่องที่สองนะคะที่เข้าชิงรางวัลออสการ์เนี่ยก็มีชื่อว่าซัสซีค่ะซึ่งซัสซีเนี่ยเป็นภาษาโซโฮนะคะอยู่ในภูมิภาคเซาท์แอฟริกาค่ะ
0: แอฟริกาใต้
2: ใช่ค่ะซึ่งหนังเรื่องนี้นะคะสร้างเมื่อปี2005ค่ะ
3: แล้วมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเอ่ย
2: เป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กผู้ชายชาวเซาท์แอฟริกานะคะที่ชื่อโซซิเนี่ยได้หนีออกจากบ้านค่ะแล้วก็ปฏิเสธความช่วยเหลือจากครอบครัวของเขาค่ะแล้วต่อมาเนี่ยเขาได้พบเด็กทารกในรถคันนึงแล้วเขาก็ได้ตัดสินใจเอาเด็กทารกนั้นมาเลี้ยงดูค่ะแล้วก็สอนความเป็นแก๊งสเตอร์ให้กับเขาแต่ว่าเขาก็ได้บอกว่าการเป็นแก๊งสเตอร์เนี่ยไม่ใช่วิธีที่ดีสำหรับเด็กทั่วไปอะค่ะ
3: แล้วอยู่ดีๆเขาไปเจอเด็กในรถได้ยังไงอะคะ
2: เพราะว่าเขาหนีออกมาจากบ้านใช่ไหมคะแล้วเขาอะต้องการที่จะใช้รถแล้วก็มีผู้หญิงข้างบ้านของเขาอะค่ะมีรถอยู่นอกบ้านพอดีค่ะเขาก็เลยขโมยรถมา
3: เขาขโมยรถ
2: ใช่แล้วพอขโมยรถมาก็มีเด็กติดมาด้วย
3: ก็เลยเก็บมาเลี้ยงซะเลย
2: ใช
0: ่โชคชะตาโดนบันดาลอีกแล้ว
3: ซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เดาว่าเด็กคนนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นเด็กทารกคนนี้ก็อาจจะสอนคอยสอนบทเรียนที่สำคัญให้กับเด็กผู้ชายคนนี้ก็เป็นไปได้เนาะก็เป็นเรื่องราวในชีวิตที่เกิดขึ้นน่าสนใจไม่แพ้กันค่ะพี่ปุ้ย
0: บทเรียนของชีวิตผ่านภาพยนตร์
2: ใช่แล้วค
0: ่
2: ะ
0: เรื่องต่อไปล่ะคะ
2: เรื่องที่3เนี่ยก็มีชื่อว่าโฮเทลลาวันดานะคะสร้างเมื่อปี2004ค่ะเป็นหนังประวัติศาสตร์ดราม่านะคะที่เล่าถึงชีวิตจริงของผู้จัดการโรงแรมในลาวันดาค่ะแล้วก็หนังเรื่องนี้ค่ะสะท้อนออกมาถึงสังคมในสมัยนั้นด้วยค่ะก็เล่าว่าชายคนนี้นะคะใช้ชีวิตเชื่อมโยงระหว่าง2ชนเผ่าพันธุ์ค่ะก็คือชาวเผ่าพันธุ์ฮูตูซึ่งเขาเนี่ยค่ะเป็นชาวเผ่าพันธุ์ฮูตูแต่ภรรยาเขาอ่ะเป็นชาวเผ่าพันธุ์ทุซี่ค่ะแล้วต่อมาเนี่ยค่ะประธานาธิบดีของรวันดาค่ะซึ่งเป็นชาวฮูตูเนี่ยค่ะถูกลอบสังหารค่ะเลยทำให้การลอบสังหารเนี้ยค่ะลามไปถึงการสังหารประชาชนทั่วไปด้วยอะค่ะ
0: คือจริงๆคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเข้าใจว่าโฮเทลรวันดาเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในปี1994นะคะทศวรรษ90เป็นความขัดแย้งในประเทศรวันดาตอนนั้นซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและพลัดถิ่นจำนวนมากนะคะที่บอกเป็นฮูตูกับทุตซี่เนี่ยคือเขาก็เป็นกลุ่มในประเทศที่เข้าใจว่าทาง ทางกลุ่มเนี่ยจริงๆแล้วพวกกลุ่มฮูทูเนี่ยนับว่าเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศในรวันดาในขณะที่ทุตซีเนี่ยถือว่าเป็นประชากรที่มีจำนวนน้อยกว่านะคะ
3: ก็สะท้อนให้เห็นถึงสภาพสังคมของรวันดาได้เป็นอย่างดีเลยเนาะว่ามีการแบ่งแยกกันแต่จะบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ความจริงก็ทำให้คนทั่วไปเนี่ยผู้รับชมภาพยนตร์เนี่ยมี perception มีทัศนคติต่อรวันดาในอีกมิติหนึ่งแต่จากการที่ไปอัปเดตด้วยตัวเองล่าสุดเนี่ยก็ค้นพบว่ารวันดาเนี่ยเป็นประเทศที่ค่อนข้างที่จะเจริญในระดับต้นๆในแอฟริกาเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าหลังจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยเขาก็ได้มีนโยบายในการฟื้นฟูประเทศทำให้ตอนนี้รวันดากลับกลายมาเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจมากเป็นอันดับต้นๆของแอฟริกาเลยทีเดียว
0: เรียกว่าเรียนรู้จากประวัติศาสตร์และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
2: เรียนรู้จากหนังที่เขาทำมาได้
3: ความจริง3เรื่องที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเรื่องที่ได้เข้าออสการ์ในอดีตนะครับโดยเรื่องล่าสุดก็คือเรื่องวาดูเตนนั่นเองซึ่งเป็นหนังสั้นนะครับความจริงเรามีข้อมูลเยอะกว่านี้แต่ว่ารู้สึกเหมือนว่า
0: เวลา
3: อาจจะไม่จำกัดนะครับแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยก็อยากจะบอกว่าหนังสามเรื่องที่ผ่านมาหนังทุกเรื่องของออสการ์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่แฝงไปด้วยความหมายมันสามารถสะท้อนให้เห็นอะไรบางอย่างได้จากหนังเนาะก็ลองไปค้นดู
0: ติดตามรับชมเพราะว่าสีสันแอฟริกาจะพยายามไม่สปอยเลอร์
3: ใช่เราไม่สปอยแต่ว่าเราได้เล่าไปหมดแล้ว
0: จะได้เข้าใจอ่านได้เราจะได้รับชมได้อย่างมีแบ็คกราวด์อยู่แล้วจะได
2: ้
3: ใช่มันก็เพราะว่าหนังเนี่ยก็เหมือนกับเป็นเครื่องมือนึงในการเป็นเครื่องมือการทางการทูตอันนึงเลยก็ว่าได้เนาะในการที่เขาเรียกเป็นซอฟต์ดิปโลเมซีก็คือการจูงใจคนให้มีทัศนคติที่เป็นไปตามสิ่งที
2: ่
3: เห็นเป็นแบบสิ่งที่สื่อนะออกมานะครับนั่นเองก็สำหรับวันนี้เราต้องขอขอบคุณแฮมมี่เนาะที่มาให้ความรู้กับพวกเราเป็นอย่างดีเลยก็ติดตามแฮมมี่ได้ในสัปดาห์ต่อๆไปนะครับก็สำหรับช่วงนี้ก็แทมมี่ก็จะขอลาไปก่อนก่อนที่พวกเราจะเข้าไปเบรกกันแล้วก็มาพบกันใหม่ในช่วงหน้าของรายการสีสันแอฟริกาครับ
2: สว
3: ั
2: สด
0: ี
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ครับกลับมาช่วงที่2ของรายการสีสันแอฟริกานะครับวันนี้เรามีน้องอีกคนนึงหน้าใหม่ที่จะสลับกับแทมมี่ช่วงแรกนะครับก็แนะนำตัวก่อนเลยครับ
4: สวัสดีค่ะมัสยาศิริมาตยานันนะคะเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่กองแอฟริกาเหมือนกันค่ะชื่อเล่นชื่อมารีนาค่ะ
3: มารีนานะครับมารีนาวันนี้จะมาทำอะไรครับ
4: ก็วันนี้อยากจะมาเล่าเกี่ยวกับหนังที่ค่อนข้างฮิตมากในตอนนี้เป็นกระแสที่ดังมากแล้วคนไทยทุกคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วก็คนทั่วประเทศน่าจะรู้จักอยู่เหมือนกัน
3: นั่นก็คือเรื่อง
4: Black Panther ค่ะก็เป็นภาพยนตร์ของ Marvel ล่าสุดที่อยู่ในวงแบบหนังซูเปอร์ฮีโร่นะคะที่อาจจะแปลกนิดนึงเพราะเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่เรื่องแรกของ Marvel ก็ของ DC ในวงการซูเปอร์ฮีโร่เลยละกันที่มีชาวผิวสีเป็นลีดของเรื่อง
3: เป็นน
4: ักแสดงนำแล้วก็เป็นฮีโร่ในคอมิกบุ๊กด้วยค่ะก็นอกจากนั้นแล้วแคสเหมือนกับผู้ดาราส่วนใหญ่ที่อยู่ในหนังเรื่องนี้ก็เป็นคนผิวสีเหมือนกันมากกว่า 90% ซึ่งถือว่าเยอะมากสำหรับฮอลลีวูดในแคตตากรีของหนังที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับแอฟริกาแบบโดยตรงไม่ได้ใช่ค่ะ
3: มันก็เลยเกิดเป็นกระแสแฮชแท็กขึ้นมาเลยใช่ไหม
4: ใช่ค่ะไอ้ hashtag what black panther means to me เพราะว่ามีคนหลายคนแม้แต่ว่าจะเป็นคนผิวสีหรือคนแบบพวกเราคนที่เป็นแฟน Marvel เป็นแฟนของหนังซูเปอร์ฮีโร่ก็จะเห็นว่าหนังนี้มีความแตกต่างมากมีความ representation ของหลายๆคนและ representation ผู้หญิงที่มีความ strong ในเรื่องเพราะว่าในเรื่อง black panther ก็จะมีcharacter strong เยอะมากที่เป็นผู้หญิงที่เป็นชาวผิวสีค
0: ่
4: ะ
0: ก็เรียกว่าหนังเรื่องนี้ที่บอกว่า hashtag what black panther means to me เนี่ยนะคะ black panther มันมีความหมายอะไรกับฉันบ้างนอกจากจะเป็นคนผิวสีหรืออะไรก็คือผู้หญิงเองก็สามารถที่จะเรียกว่า
3: คือทุกคนสามารถหาความเชื่อมโยง
4: ใช่ใช่แล้วค่ะ
3: เพราะในเรื่องผู้หญิงก็มีบทบาทสำคัญไม่แพ้กันเลยเน
4: า
3: ะ
4: ใช่ๆเพราะในเรื่องนี้นอกจากเมนคาแรคเตอร์ที่จะเป็นพระเอกคุณทชาร่าเนี่ยค่ะก็เป็นคิงเป็นหัวหน้าของประเทศวากันดาซึ่งเป็นประเทศที่สมมติขึ้นมาในทางแอฟริกาตะวันออกเนี่ยค่ะนอกจากคาแรคเตอร์นี้แล้วก็จะมีคิลม
0: อง
4: เกอร์ที่เป็นผู้ชายเหมือนกันแต่ที่เหลือแล้วเป็นผู้หญิงหมดเลยก็จะมีน้องสาวมีคุณแม่มีอะไรแบบดารารอบข้างเป็นผู้หญิงหมดเลยแล้วเป็นผู้หญิงที่สตรองมาก
0: มีขาหลังนะคะยังขอทีมแอฟริกานะคะขอเล่นมุกช้างต่อ
3: ก็เป็นทีมต่อไป
4: โอเค
3: แต่ที่ในวากันดาเนี่ยเรื่องราวในวากันดามันเป็นยังไงพอจะแบบว่าเล่าคร่าวๆ
4: ค่ะก็ตัวหนังเองจะเล่าถึงประเทศที่ชื่อวากันดาอยู่ที่ ูดไปแล้วอยู่ในทางตะวันออกของแอฟริกา
0: เป็นประเทศสมมติ
4: ใช่เป็นประเทศสมมติไม่มีจริงค่ะ
3: อ๋อนึกว่าเราต้องดู
4: ไม่

0: ก็ในความเป็นจริงแล้วเขาบอกว่ามันน่าจะอยู่ประมาณแถวยูกันดาเรวันดา
1: ก็ส
0: ่
1: วนเหมือนกันเนาะดูใน
0: ใช่ค่ะแล้ววากันดาเนี่ยที่ในมุมโลกในสายตาของโลกในโลกของ Marvel เนี่ยจะเห็นวากันดาเป็นประเทศแบบ Third World Country ประเทศจนไม่มีการพัฒนาการก็คือ image ของแอฟริกาที่ทุกคนอาจจะคุ้นเคยที่จะเห็นเนาะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้ววากันดาเหมือนกับมีอีกด้านหนึ่งที่เขาหลบไว้แบบแอบอยู่ค่ะเพราะว่าในวากันดาเนี่ยจะมีทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญมากเป็นจะมีไอ้เหล็กหนึ่งที่ชื่อว่า
2: ไวเบรเนียม
0: ไวเบรเนียมใช่ขอบคุณครับพี่ปุ้ย ชื่อว่าไวเบรเนียมซึ่งเป็นเหล็กที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกแล้วเนื่องจากมีแค่ในที่เดียวในโลกนี้มันเหมือนเป็นเหล็กแบบจากนอกโลกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เป็นหนังการ์ตูนประมาณนี้ค่ะ ก็เขาก็ได้พัฒนาประเทศไปค่อนข้างไกลพอสมควร เนื่องจากสามารถนำเหล็กนี้มาใช้ต่อสานต่ออะไรประมาณนี้ค
1: ่
0: ะ
1: ก็มันก็คล้ายๆกับความเป็นจริงที่แอฟริกาเนี่ยเต็มไปด้วยทรัพยากร
0: ใช่เลยค่ะใช่ก็ในหนังเรื่องนี้ก็ค่อนข้างสะท้อนความเป็นแอฟริกามากๆแต่ในมุมที่แตกต่างจากที่เราอาจจะเห็นแอฟริกาในหนังที่เราพูดถึงในเซ็กชันแรกของรายการนี้ก็มันจะเป็นค่อนข้างออกทางยูโทเปียว่าถ้าแอฟริกาถ้าประเทศหนึ่งในแอฟริกาที่มีทรัพยากรสำคัญเช่นนี้มีหัวหน้ารัฐบาลมีหัวหน้าทางศาสนาอย่างเช่นแบล็กแพนเธอร์ค่ะที่มีความเป็นธรรมที่สามารถ manage ทรัพยากรได้ดีประเทศก็สามารถพัฒนาไปได้เกินประเทศทั้งตะวันออกตะวันตกได้ด้วยเหมือนกันใช่ก็เป็นเหมือนกับ if it was like this then it would be like this อะไรอย่าง
2: น
0: ี
2: ้ประเทศมีอุดมคติที
0: ่
2: ถ้าประเทศแอฟริกาไม่ประสบปัญหาคือจะมีที่บอกว่าเป็น resource curse นะคะ
0: ใช่
2: ที่ส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าประเทศไหนก็ตามที่มีทรัพยากรธรรมชาติมากเนี่ยก็จะประสบปัญหาในการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ซึ่งจะถูกบริษัทหรือที่ประเทศอื่นเนี่ยสามารถที่จะมาหาผลประโยชน์ได
0: ้
2: ดังนั้นวากันดาอันนี้เองก็เป็นการเหมือนมุมมองใหม่ว่าถ้าเป็นประเทศสมมุติในอุดมคติที่สามารถแก้ไขขจัดปัญหา resource curse ได้แล้วเนี่ยซึ่งเป็นปัญหาส่วนใหญ่ที่ประเทศในแอฟริกาต้องประสบอยู่นะคะจะเป็นยังไง
0: มันก็
1: เลยบางประเทศมีทองคำเยอะแต่ยังเป็นประเทศที่ยากจนอยู่ทั้งที่มีทองคำ
0: ใช่แล้วค่ะ
2: วากันดามีไวเบรเนียมแต่ว่าทำได้
0: ใช่ค่ะแต่ธีมหลักของไอ้หนังเรื่อง Black Panther ก็จะเป็นเรื่องของการดำเนินนโยบายของประเทศเขาที่จะไอโซเลตออกมาจากประเทศอื่นเนื่องจากอยากจะเก็บรักษาความเป็น tradition เก็บรักษาทรัพยากรของเขาซึ่งหลายนักวิเคราะห์ที่ดูหนังแล้วก็ชอบแล้วก็อยากเห็นความเหมือนกับ parallel ของวิธีการใช้ชีวิตในวากันดาแล้วก็ในโลกจริงอย่างที่พี่อาร์มพูดถึงแล้วเขาก็พูดถึงประเทศ2ประเทศเหมือนกับที่ค่อนข้างใกล้ชิดใกล้เคียงกับประเทศวากันดามากก็คือบอตสวานาแล้วก็ DRC คองโกค่ะซึ่งทั้งสองประเทศเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติสำคัญอย่างเช่นโคบอลเพชรพลอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเนื่องจากเคยตกอยู่ภายใต้อาณานิคมของประเทศต่างๆแล้วก็มีปัญหาในการmanage mismanage ของทรัพยากรก็เลยเป็นประเทศที่ยังไม่พัฒนาขนาดนั้น
2: ตอนนั้นแอบดูเทรลเลอร์เห็นว่าทั้งชุดคอสตูมทุกอย่างแม้กระทั่งภาพเบื้องหลังพวกนี้คือเขาก็ไม่ได้คิดขึ้นมาเองแต่เขาได้รับแรงบันดาลใจมาจาก
0: ใช่ค่ะก็เดี๋ยวไม่น่าจะขอนำเสนอบางส่วนและการบางประเพณีที่เราอาจจะเห็นในภาพยนตร์ Black Panther แล้วก็อยากรู้ว่าเอ๊ะมันมาจากไหนในแอฟริกาเพราะว่าเขาเอาแรงบันดาลใจมาจากที่จริงๆจากเผ่าคนจริงๆจากประเพณีจริงๆค่ะก็ในอันแรกแล้วกันเราจะมาพูดถึงลิปเพลทในช่วงหลายๆช่วงของหนังเราจะเห็นหลายชนเผ่ามารวมตัวกันมาประชุมกับพระเอกทิชาร่าอะไรประมาณนี้ก็จะเห็นชนเผ่าหนึ่งที่มีลักษณะที่แปลกมากคือเขาจะมีจานหรือว่าดิสก์อยู่ตรงปากห้อยอยู่ที่จริงแล้วไอ้ดิสก์เนี้ยมันมาจากชนเผ่ามูซีซูมาค่ะซึ่งอยู่ทางเอธิโอเปียนี่เองใช่มันเป็นเหมือนกับประเพณีเหมือนคล้ายๆประเพณีไอ้ใช่ค่ะไอห่วงกระเหรี่ยงก็คือเขาจะเริ่มจากดิสเล็กๆแล้วเขาก็ค่อยๆขยายมันเรื่อยๆใช่มันเป็นเหมือนการโตไปในตัว
2: กระเหรี่ยง
1: เหม
2: ือ
1: นว่ายิ่งโตก็ยิ่งใหญ
0: ่ใช่ค่ะเขาก็จะค่อยๆเปลี่ยนจานให้ใหญ่
1: เพราะในหนังเวลาจะแนะนำว่าใครเป็นมาจากประเทศนี้เขาก็จะ
2: อย่างในภาพ
0: ใช่ใช่ใช่เขาก็มีการฟลิปด้วยแต่ชนเผ่านี้ก็เป็นแค่หนึ่งในชนเผ่าที่อยู่ในวากันดาแล้วก็มาจากชนเผ่าจริงในแอฟริกาด้วย
1: น่าสนใจ
0: ค่ะอันที่สองก็อาจจะเห็นควีนรามอนดาซึ่งเป็นคุณแม่ของทิชาร่าค่ะเขาจะใ

0: กับหมวกหมวกใหญ่ๆหมวกอันนึงใช่ไหมคะมันจะมาจากซูลูอะค่ะซึ่งเป็นชนเผ่าในทางแอฟริกาภูมิภาคทางใต้แต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในเซาท์แอฟริกาเนี่ยค่ะแบบมีที่ซิมบับเวที่สวาซิแลนด์นิดนึงด้วยแต่ไอตัวหมวกเนี้ยก็จะให้เห็นถึงความสถานะของผู้หญิงเพราะฉะนั้นคนที่ผู้หญิงที่จะใส่หมวกเช่นนี้ก็จะเป็นคนที่แต่งงานแล้วค่ะก็เป็นเหมือนประเพณี
1: แปลว่าสิ่งที่อยู่บนหัวเนี่ยมันคือแสดงการสถานะของทางสังคมของผู้หญิง
0: ใช่ค่ะค่ะในเรื่องที่3ไม่น่าจะขอพูดถึงอะไรที่ทุกคนอาจจะตื่นเต้นมากเวลาชมภาพยนตร์นะคะก็คือกลุ่มนักรบที่คอยปกป้องทิชาร่าค่ะกลุ่มนักรบนี้ในเรื่องชื่อว่าโดรามิลาเย่ค่ะแล้วเราอาจจะรู้จักตัวนำที่เหมือนกับดำเนินเรื่องกับเพลงไปเรื่อยๆชื่อว่าโอโกเย่นะคะการแต่งลักษณะการแต่งกายของเขาการที่เขาโกนหัวแล้วไม่มีผมเลยอ่ะก็เป็นลักษณะของชาวมาไซอ่ะค่ะการแต่งกายการ
1: ที่กระโดดสูงๆใช่ไหม
0: ใช่ค่ะก็จะเห็น
1: เหมือนที่อยู่ในรูปนี้
0: ใช่ค่ะใช่ก็ในเรื่อง Black Panther มันก็จะมีความ modernity ใส่เข้าไปในคอสตูมที่ tradition เหมือนกันแต่นอกเหนือจากการดึง inspiration ของการแต่งกายจากมาไซแล้วในแอฟริกาก็มีกองทัพที่เป็นหญิงล้วนเช่นกันค่ะชื่อว่าโดโฮเมอามาซอนค่ะซึ่งโดโฮเมมาฮาซอนนี่ก็จะอยู่ในทันซาเนียประมาณนี้ค่ะค่ะอ๋ออันที่4แล้วกันเรามาพูดถึงเสื้อแบลงเก็ตบาโซโทเป็นเหมือนกับผ้าที่มาคลุมตัวค่ะก็ที่จริงแล้วมันก็มาจากเลโซโทอาจจะเห็นว่ามันจะมีสีสันแปลกๆอะค่ะในเรื่องก็จะเห็นแค่เพื่อนสนิทของพระเอกใส่แล้วก็จะเป็นหนึ่งในชนเผ่าที่หนึ่งใน5เมนชนเผ่าของเรื่องในประเทศวากันดาแล้วอันที่5เราจะมาพูดถึงใครก็คล้ายๆกับเขาเรียกอะไรกะเหรี่ยงห่วงกะเหรี่ยงของพวกเราใช่ค่ะที่น้องสาวของพระเอกใส่ก็จะเขาจะเรียกกันว่าอุมเดเบเล่เนกริงใน
1: ยากจัง
0: ยากมากเลยค่ะแต่ว่าไออุนเดเบเล่เนี่ยนะคะจะมาจากซิมบับเวหรือเซาท์แอฟริกาค่ะแล้วการใส่ห่วงมันก็จะโชว์สเตตัสเหมือนกับการ
1: เดรส
0: เหม
1: ือ
0: นกันใช่ค่ะจะโชว์ว่าถ้ายิ่งใส่เยอะก็จะยิ่งแสดงให้เห็นถึงความรวย
1: ยิ่งใหญ่ของ
0: ใช่ค่ะใช
1: ่ตระกูลอันสุดท้ายครับ
0: อันสุดท้ายก็เอาสั้นๆแล้วกันนะคะถ้าเราเห็นหนึ่งในชนเผ่าในวากันดาออกจะสีเอิร์ธโทนนิดนึงหน้าเต่าแดงๆแปลกๆนั่นก็เป็นเพราะเขาดึงอินสปิเรชันมาจากกลุ่ม tribe หนึ่งที่มาจากนามิ
1: เบ
0: ีย
1: ค่ะ
0: ใช่ซึ่งมันไม่ใช่สีธรรมชาตินะคะเขาเอาเหมือนกับเพสดินชนิดหนึ่งที่เป็นสีแดงชื่อว่าอดจิเซในภาษาแอฟริกันมาทาตัวแล้วก็ผมค่ะ
1: อย่างนี้เองก็มันก็แสดงเห็นถึงวัฒนธรรมของแต่ละชนเผ่าในแอฟริกาได้เป็นอย่างดีซึ่งผู้ผลิตหนังก็ได้เอาทุกอย่างเนี่ยมารวมไว้ในหนังเรื่องนี้ให้เราได้มาดูกันว่ามันสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมของแอฟริกาอะไรกันบ้างนั่นเองน่าสนใจไม่น้อยเลยนะฮะก็สำหรับใครที่สนใจฟังมารีน่าแล้วสนใจอยากดูก็ติดตามดูได้นะครับในโรงภาพยนตร์
0: ค่ะค่ะมันเพิ่งออกมาฉายเมื่อกลางเดือนที่แล้ว
1: ไม่นานมานี้ก็ยังพอมีโอกาสที่จะเข้าไปรับชมอยู่นั่นเองนะครับแต่ก่อนหน้านี้เราพูดมาตลอดเกี่ยวกับหนังที่ผลิตโดย
0: แอฟริกา
1: โดยฮอลลีวูดทั้งนั้นเลยใช่ไหมเกี่ยวกับแอฟริกาแต่พี่ปุ้ยเรามีที่แอฟริกาเขามีอุตสาหกรรมหนัง
2: เรามี
1: บ้างไหมครับ
2: คำใหม่มานะคะอเมริกามีฮอลลีวูดเราก็จะนำเสนอนอลลีวูด
1: นอลลีวูดคล้ายๆบอลลีวูดเลยเนาะ
2: ใช่
1: บอลลูของอินเดียนอลลีวูดก็จะเป็นของ
2: ไนจีเรียนะ
1: ไนจีเรีย
2: ในนอลลีวูดค่ะตัวเอ็นนะคะนอลลีวูด
1: มันคืออะไรครับพี่ปุ้ยนอลลีวูดเนี่ย
2: มันคืออุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่ในไนจีเรียนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่จริงๆเป็นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่มีขนาดเรียกว่าใหญ่เป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะคะ
1: น่าสนใจ
2: โดยที่อุตสาหกรรมของไนจีเรียภาพยนตร์ไนจีเรียนะคะมีผลิตออกมาเนี่ยค่ะในจำนวนอย่างน้อยอาทิตย์นึงนี่หลายสิบเรื่องปีนึงนี่เป็นพันเรื่องเลยนะคะ
1: ครับโอ้โห
2: แล้วก็ธีมหรือว่าเนื้อหาเนี่ยค่ะก็จะมีทั้งที่เป็นสะท้อนถึงปัญหาชีวิตปัญหาสังคม แล้วก็มีการจัดทำเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาหลักของไนจีเรียด้วยนะคะแต่ยังมีภาษาที่ชนเผ่าหลักหรือกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในประเทศไนจีเรียใช้ไม่ว่าจะเป็นภาษาฮาวซาอิกโบคือเขาก็จะมีหลายๆแบบเนื้อหาเนี่ยก็จะมีหลากหลายไปหมดเลยนะคะแล้วก็มันเริ่มต้นเนี่ยนะคะเพราะว่าจากสถานการณ์บ้านเมืองอะไรก็ตามเนี่ยประชาชนนี่ก็อาจจะเลือกที่จะอยู่บ้านแล้วก็รับชมละครหรือว่าภาพยนตร์ซึ่งอันนั้นก็คือเป็นที่มาว่าทำไมมันถึงมีการผลิตเพื่อให้ผู้ชม
0: เราก็เหมือนกับละครช่อง3ช่อง7อย่างนี้เปล่าคะแบบมาเหมือนกับผลิตทุกอาทิตย์มีให้ดูทุกอาทิตย์เลยเหมือนกับละครเลย
2: แต่จริงก็เป็นที่นิยมในชาวไนจีเรียที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้เองก็คือเรียกว่าเป็นการอุตสาหกรรมเรียกว่าเป็นสินค้าส่งออกอย่างนึงเลยก็ว่าได้มีช่องเนี่ยเราแอบไปดูว่าเป็นแบบที่ช่องทางโทรทัศน์ของอังกฤษนะคะก็มีช่องที่เป็นช่องสำหรับนอลิวูดให้รับชมได้เลยเป็นช่องนึงเลยที่คนต่างประเทศจะสามารถเข้ามาดูได้ค่ะจริงๆเขาเรียกว่าเป็นอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตและเป็นที่น่าจับตานะคะ
1: อย่างนี้กำลังดูเทรนเนอร์ที่ไม่พูดอะไรเพราะว่าดูเทรนเนอร์อยู่แล้วรู้สึกแบบมันก็สนุกเหมือนกันนะน่าสนใจคล้ายๆบุพเพสันนิวาสแต่เป็นเวอร์ชันชาวแอฟริกาอ๋อเจ้าขอบคุณมากน่าสนใจน่าติดตามไปดูกันมากเลยนะครับ
2: ในเว็บไซต์หรือว่าสื่อออนไลน์ต่างๆก็มีเทรลเลอร์มีแม้กระทั่งบางเรื่องที่เอามาให้เรารับชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
1: ก็เป็นลักษณะเครื่องมือทางการทูตอย่างที่เราเกริ่นไปในช่วงแรกเป็นซอฟต์ดิโพรเมซีนั่นเองน่าสนใจมากๆครับเทศกาลหนังเรื่องราวเกี่ยวกับภาพยนตร์ที่ผ่านมาในช่วงที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับก็น่าสนใจน่าสนใจจริงๆครับ
2: ค่ะสัปดาห์ถ
1: ั
2: ดไป
1: อาทิตย์หน้า
0: เราจะมาพูดถึงช็อกโกแลตค่ะ
2: แอฟริกานะคะมหาอำนาจช็อกโกแลตโลก
1: โอ้โห
2: เดี๋ยวก่อนโ
1: อ้เรารู้สึกขนลุกขน
2: พองมันมีอะไร
1: โอ้เพราะว่าความจริงแล้วเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าหนังมันก็อาจจะเป็นซอฟต์ดิโพรเมซีอย่างนึงช็อกโกแลตก็อาจจะถือว่าเป็นเครื่องมืออย่างนึงที่สะท้อนให้เห็นอะไรหลายๆอย่างในแอฟริกาได้นะครับมันไม่ใช่แค่ช็อกโกแลตหวานๆที่พวกเรามากินกันแล้วก็จบไปเนาะมันก็สามารถสืบสาวเล่าเรื่องไปถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นได้นะครับ
2: แอฟริกาใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดนะคะ
1: นั่นเองนะครับก็ถ้าหากว่าคนไหนใครชอบทานช็อกโกแลตก็อย่าลืมติดตามพวกเรานะครับในอาทิตย์หน้าสำหรับ
0: สี
2: สันแอฟริกาค่ะ
1: ครับก็สำหรับอาทิตย์นี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับรายการภาษาพม่าง่ายๆวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปพม่าด้วยพาหนะชนิดต่างๆครับฟังดูแล้วน่าสนุกใช่ไหมล่ะครับวิธีการสัญจรในพม่ามีหลากหลายวิธีด้วยกันการเรียกขานชื่อพาหนะให้ถูกต้องจึงเป็นเรื่องที่สำคัญไม่เช่นนั้นเดี๋ยวเรียกผิดเรียกถูกจะขึ้นเครื่องบินกลายเป็นไปส่งที่รถไฟจะลำบากกันนะครับ

0: ไปพบกับอาจารย์มิมิกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิยานพาหนะเป็นเรื่องสำคัญต่อการเดินทางนะคะก็เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเรียกให้แบบถูกต้องนะคะเราก็มาเรียนการเรียกของยานพาหนะต่างๆนะคะถ้าหาว่ารถยนต์เนี่ยเราจะเรียกว่ายังไงนะฮะรถยนต์ที่แบบเรานั่งทุกวันเนี่ยเราก็เรียกว่าก้านะคะก้าก็มาจากภาษาอังกฤษเหมือนกัน car car เนี่ยภาษาพม่าเรียกกันว่าก้าค่ะก้านะคะถ้าหาว่ามอเตอร์ไซค์ล่ะคะอาจารย์นะมอเตอร์ไซค์ก็เราเรียกว่ามอเตอร์ไซเกอร์มอเตอร์ไซเกอร์นะคะเป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันนะถ้าเป็นจักรยานก็คือเราก็เรียกว่าเซเปเซเปนะคะที่เราปั่นกันนะฮะปั่นกับเท้าก็เซเปอ้าวรถยนต์ก็คือก้านะคะบางคนก็เรียกว่ามอเตอร์ก้านะฮะมอเตอร์ก็คือมอเตอร์นั่นเองนะใช้มอเตอร์ไปก็คือมอเตอร์ก้าก็ได้ก้าตัวเดียวก็ได้นะคะอ้าวจักรยานยนต์มอเตอร์ไซเกอร์จักรยานก็คือเซเปนะคะเซเปต่อไปก็คือเครื่องบินนะคะเครื่องบินลีญิงเบียลีญิงเบียนะคะเราเคยเรียนลีเซแล้วใช่ไหมคะสนามบินแล้วตัวนี้มาดูที่ลีญิงเบียก็คือเครื่องบินนั่นเองนะคะลีก็คือลมยิงก็คือเครื่องยนต์เบียงก็คือบินเอาใช้เครื่องยนต์บินบนลมนะคะก็คือลียิงเบียงนั่นเองค่ะนะคะที่พม่าเนี่ยเวลาเราไปเนี่ยเราเห็นสามล้อของพม่าเนี่ยแบบไม่เหมือนที่นี่นะคะมีเหมือนแบบจักรยานแล้วก็ข้างๆน่ะมีนั่งได้อีกล้อหนึ่งที่เป็นสองคนด้านหลังชนกันนั่งกันนะฮะก็คนขับก็เขาก็ปานไปเละนะอันนี้เราเรียกว่าไซกาไซกานะคะไซกาแล้วก็เรามีอะไรบ้างอีกถ้าเป็นรถเมย์เนี่ยเราก็เรียกว่าบัสกานะฮะบัสการถเมย์เนี่ยมีแค่รถเมย์แบบบ้านเราหรือเปล่ายังไม่ใช่นะฮะเรามีสองแถวไหมเหมือนแบบที่นี่นะแบบนอกเมืองเนี่ยเรามีสองแถวบ้านสองแถวเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะสองแถวเนี่ยเราเรียกว่าจากาจากาทำไมถึงเรียกว่าจากาเพราะว่ารถเมย์ของรัฐบาลนะก็ไปคันหนึ่งแล้วก็อีกคันหนึ่งที่แบบยังไม่มาเขาก็มาแทรกการที่ตรงระหว่างรถรัฐบาลสองคันหรือว่าสามคันเปลี่ยนแบบเนี่ยก็เราก็เรียกว่ารถที่แบบมาแทรกแทนรถรัฐบาลก็คือเราเรียกว่าจากานั่นเองค่ะเราจะถามคนพม่าว่าเราจะไปจากย่างกุ้งไปถึงผู้กามเนี่ยเราจะไปได้ยังไงก็เราก็ควรรู้คำอันนี้บ้านนะคะเพราะฉะนั้นยังโกก้าเนปะกาตัวเย่เปลูตัวยามะเลยังโกก้าเนปะกาตัวเย่เปลูตัวยามะเลยนะคะจะยังกุ้งจะไปผู้กามเนี่ยจะไปได้ยังไงคะหมายถึงจะไปด้วยอะไรได้บ้างนะคะยังโกก้าเนปะกาตัวเย่เปลูตัวยามะเลถ้าหาว่าคนไปกับเครื่องบินก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะคะก็ตะเกลุเลยิมเบียเนตัวเย่ตะนายเล่าเ จาบาเมตะเกโลเลเยนเปียนเนี่ยตวายิงตะนาหีลောက်จาบาเมเนาะตะเกโลแปลว่าถ้าหาว่านะฮะเลเยนเปียนเนี่ยดุยครึ่งบินตวายิงไปตะนาหีลောက်ประมาณ1ชั่วโมงจาบาเมนานค่ะนะฮะก็สรุปแล้วก็บอกความหมายก็คือถ้าหาว่าคนไปกับเครื่องบินเนี่ยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงค่ะนะคะตะเกลุลียินเปียนเนตวายินตะนาหีลောက်จาบาเมอ้าวตอนนี้เราไม่ได้ไปกับเครื่องบินเราไปกับรถยนต์นะรถที่แบบจากคนสองนะนั่นรถไปจากคนสองไปก็ตะเกลุกาเนี่ยตัวหญิงสักหนึ่งนาทีเราจะไปไหมตะเกลุกาเนี่ยตัวหญิงสักหนึ่งนาทีเราจะไปไหมก็คือถ้าคนไปกับรถยนต์เนี่ยใช้เวลาประมาณ12ชั่วโมงค่ะต่างกันมากเลยนะคะก็วันนี้ที่เราเรียนมายานพาหนะต่างๆเนี่ยจะใช้ยังไงเราก็มาดูการที่การสนทนากันนะคะที่ใช่แล้วเนาะမျိုးတဲ့ကိုကားနဲ့ရှောက်ကြည့်ကျင်လို့ဘလို့ကားမျိုးသုံးရမလဲ
2: အငှားကားနဲ့ဆိုရင်အဆင်ပြေပါတယ
1: ်ဥပိန်တရားကိုရောဘလို့သွားရမလဲ
2: ဥပိန်တရားကိုဂျာကားစီးသွားပြီးတော့လှဲပြောင်းစီးရင်ဥပိန်တရားရောက်ပါတယ
1: ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွယ
2: ်ရပါတယ်ပျော်ရွှင်တဲ့ခရီးဖြစ်ပါစေနော်
3: ประเทศพม่าไม่ได้เป็นประเทศที่สุดยอดไฮเทคมีรถไฟฟ้าความเร็วสูงหรือรถขนส่งลอยฟ้าเหมือนกับประเทศอื่นๆแต่การเดินทางในประเทศพม่านั้นเป็นแบบสบายๆการจะมีรถสักคันในพม่าถือว่าเป็นเรื่องไม่ง่ายเพราะรถเป็นสิ่งหนึ่งที่แพงมากๆใครมีรถส่วนตัวใช้ถือว่าฐานะดีและรถของพม่าภาษีนำเข้าสูงมากส่วนใหญ่จึงมีแต่รถมือสองการคมนาคมขนส่งภายในประเทศของพม่ามีทั้งแท็กซี่รถสองแถวรถเมย์รถสำล้อรถจักรยานยนต์รถจักรยานและก็ยังมีบริการเครื่องบินเล็กสำหรับบินข้ามจังหวัดด้วยสำหรับรถยนต์ของพม่านั้นเป็นรถพวงมาลัยขวาและขับเลนขวาไม่ใช่เลนซ้ายแบบบ้านเราการใช้ถนนหนทางจึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยนะคะ
0: ก็แปลกดีนะครับผมเองก็ทึ่งกับรถ3ล้อที่ผู้โดยสารต้องหันหลังชนกันผมว่าน่าสนใจมากทีเดียวนะครับพม่าเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมที่เก่าแก่และสามารถรักษาความเป็นเอกลักษณ์เหล่านี้ไว้ได้อย่างดีใครที่เคยไปเยือนพม่ามาแล้วก็คงจะประทับใจกันมานะครับคราวหน้ายังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจของประเทศพม่าแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นต้องติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ส่วนตัวผมเองนะครับผมมีความฝันว่าโตขึ้นผมอยากจะเป็นวิศวกรแต่ดูตอนนี้สิครับกลับมาเป็นพิธีกรซะนี่ที่ผมพูดถึงอาชีพต่างๆเพราะว่าวันนี้นะครับอาจารย์มิมิของเราจะมาสอนคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาชีพนะครับอาชีพไหนเรียกในภาษาพม่าว่าอย่างไรต้องไปฟังในห้องเรียนของอาจารย์มิมิกันนะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิวันนี้เรามาเรียนกันคำเรียกอาชีพต่างๆนะคะเราเริ่มจากคำที่ว่าอาชีพนะคะเราภาษาพม่าเรียกว่ายังไงบ้างก็อโลอากายค่ะอโลอากายก็คืออาชีพนะคะอ้าวมีอะไรบ้างอโลอากายเนี่ยมีมากมายเหลือเกินนะคะอ้าวเริ่มต้นจากครูละกันนะคะถ้าเป็นครูเนี่ยเราแยกเป็นผู้หญิงกับผู้ชายนะคะถ้าเป็นอาจารย์ผู้ชายเราก็เรียกว่าสยานะคะสยาอาจารย์ผู้ชายก็ได้นะครูผู้ชายก็ได้แล้วก็นายผู้ชายก็ได้นะคะถ้าเป็นผู้หญิงล่ะคะผู้หญิงครูผู้หญิงอาจารย์ผู้หญิงนะก็เราเรียกว่าสยามะนะคะสยามะทำไมถึงใส่มะก็คือมะแปลว่าเป็นผู้หญิงค่ะนะคะก็สยามะเนี่ยความหมายของสยามะเนี่ยครูผู้หญิงก็ได้อาจารย์ผู้หญิงก็ได้นายผู้หญิงก็ได้นะแล้วก็คุณผู้หญิงก็ได้นะคะสยามะนะคะสยาเป็นสำหรับผู้ชายสยามะเป็นสำหรับผู้หญิงนะคะอ้าวต่อไปคุณหมอนะคุณหมออ้าวคุณหมอก็มีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะคะถ้าเป็นคุณหมอผู้ชายเนี่ยเราเรียกว่าสยาวงสยาวงนะคะถ้าเป็นคุณหมอผู้หญิงเราก็เรียกว่าสยาวงมะสยาวงมะเรามาดูกันอีกทีว่านักศึกษาเนี่ยเราจะเรียกว่ายังไงนักศึกษาตั้งแต่เด็กถึงโตนะมหาลัยเราเรียกว่าถ้าเป็นนักศึกษาชายเนี่ยเราเรียกว่าเจ้าตานะคะเจ้าตานักศึกษาเย็นล่ะเจ้าตู่เจ้าตู่แลบเล่นนะคะเจ้าตู่ถ้าเป็นพยาบาลผู้หญิงเราก็เรียกว่าตูนาพิวสยามะตูนาพิวสยามะนะคะก็เราก็เรียกสยามะได้เช่นกันนะคะแต่ไม่ใช่แค่สยามะตัวเดียวข้างหน้าต้องมีตูนาพิวสยามะนะคะนอกจากนี้มีอะไรอีกบ้างอ้าวมีตำรวจนะตำรวจเนี่ยเราจะเรียกว่าอะไรนะเย่คำเดียวก็ได้นะเย หรือว่าปลิกนะปลิกปลิกก็คือมาจากภาษาอังกฤษ police เหมือนกันนะฮะปลิกหรือว่าเย่นะคำไหนคำหนึ่งนะคะก็ได้อ้าวรู้จักตำรวจแล้วทหารล่ะคะนะทหารที่แบบเป็นทหารธรรมดานะคะทหารธรรมดาก็ยังไม่มียศกันนะทหารธรรมดาเราเรียกว่าสิตตาสิตตานะฮะสิตตาแล้วอินจิเนียร์ที่แบบวิศวกรเราเรียกว่าอะไรเราก็เรียกว่าอินจิเนียร์เหมือนกันค่ะอินจิเนียร์นะอินจิเนียร์ภาษาอังกฤษเหมือนกันนะอันนี้เป็นวิศวกรนะถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าล่ะคะพ่อค้าแม่ค้าท่านผู้ชายทั้งผู้หญิงเนี่ยเราเรียกได้ว่าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยคำเดียวซีเต้ซีเต้นะคะซีเต้เอาเกษตรกรล่ะคะที่ไปทำชาวไร่ชาวนานะก็เราก็เรียกว่าเลตมาเลตมานะถ้าหาว่าคนงานคนงานที่ไปเราใช้แรงงานทำงานเนี่ยเราเรียกว่าอะไรนะก็อโลตมาอโลตมา ตมาเนี่ยผู้อโลก็คืองานผู้ทำงานนั่นเองนะฮะก็อโลตมาถ้าหากว่าเขาถามเรานะฮะคำที่ถามว่าคนอะทำงานอาชีพอะไรนะคนทำงานอาชีพอะไรคนทำงานอะไรแบบนี้เนี่ยเราจะพูดว่ายังไงนะฮะคำที่หนึ่งบาอโลลูกป่าตะเลนะทำงานอะไรคะบาอโลลูกป่าตะเลคำที่สองบาอโลอากายลูกป่าตะเลบาอโลอากายลูกป่าตะเลก็คืออาชีพอะไรนั้นเองนะคะเอาถ้าหาว่าเป็นดิฉันนะดิฉันเป็นครูดิฉันก็ตอบว่าจะมาสยามาบาจะมาสยามาบาถ้ามิมิเป็นผู้ชายละกันมิมิตอบว่าจะหนอสยามบาจะหนอสยามบาคุณผู้ชมเข้าใจแล้วนะว่าบอกดิฉันหรือว่าผมแล้วก็ตอบด้วยอาชีพที่เราทำแล้วก็ตามด้วยบาที่แบบคำสุภาพแค่นั้นเองค่ะนะถ้ามีคนมาถามว่าบาอโลอากายลูกบาตะเลเราก็ต้องตอบแค่ว่าจะมาสยามาบาหรือว่าจะหนอสยามบาที่แบบอาชีพเราก็เลยอาชีพของเราใส่ไปตรงนั้นนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยคำใช้อาชีพต่างๆเนี่ยเราจะใช้ยังไงกันก็คือมาดูที่บทสนทนากันนะคะ
2: จะใช่แล้วเนาะไปมาอโลโลบาตะแล
3: จะมาดูนาปิ้วสยามาบา
2: เฮาล่ะไปใช้ยอมมาแล
3: ซีลีลาซีอยู่มาบ้าดาแน่อโกอ๋อเบมาอลลุบาตะแล
2: อ
3: ๋
2: อจนอกะมหิดลตักกะโตกะจ้องดาบา
3: อ๋อต้วยยะดาวันดาบาเดโ
2: หเกจนอแลต้วยยะดาวันดาบาเดคะเหมีย
4: ถือเป็นประเทศที่มีอัตราการใช้โทรศัพท์มือถือต่ำที่สุดแห่งหนึ่งเพราะราคาของโทรศัพท์มือถือและซิมการ์ดในพม่ามีราคาแพงมากในอดีตเบอร์มือถือเคยมีราคาสูงถึงเกือบ 100,000 บาทแต่ในปัจจุบันพม่าพยายามปรับลดราคาของซิมการ์ดเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสได้ใช้โทรศัพท์มือถือกันมากขึ้นพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศพม่าชาวต่างชาติรวมถึงคนไทยไม่สามารถนำมือถือไปใช้ได้ยกเว้นเมืองเนปิดอร์ที่สามารถใช้โทรศัพท์มือถือได้แต่สัญญาณยังไม่ค่อยดีนักถ้าจำเป็นต้องโทรกลับประเทศของตนที่พม่าจะมีเคาน์เตอร์บริการแบบตั้งโต๊ะอยู่ทั่วไปสามารถใช้บริการได้โดยที่นี่จะคิดค่าบริการเป็นดอลลาร์ค่ะ
0: การเรียนรู้ภาษาสำคัญอยู่ที่ฟังให้มากพูดให้บ่อยฝึกออกเสียงกันให้บ่อยๆในไม่ช้านะครับคุณผู้ชมก็จะสามารถพูดภาษาพม่าได้อย่างน้อยก็ใช้ในการสื่อสารเบื้องต้นได้แต่ที่แยกไม่ออกระหว่างคนไทยกับพม่านั้นส่วนหนึ่งนะครับน่าจะมาจากหน้าตาที่คล้ายคลึงกันมากกว่าคราวหน้านะครับเราจะมาเรียนเรื่องคำขอโทษกันนะครับสำหรับผู้ที่ชอบทำผิดต้องรอชมเลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: วันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
0: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
0: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
2: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริชค่ะ
3: Many people know Thai food from street courts or famous places with long queues but few know that flavor of Thai food is also being shared and further developed in places we might not expect The place we're heading to now isn't just a regular classroom It's a classroom that teaches an understanding of Thai culture through every single bite At Thammasat University, Thai food isn't just a menu item. It's a tool for connecting people's hearts around the world.
4: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
5: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศปางอันก็คือมาไกลน้ำหน้าอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
4: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
0: How you feel and the flavor?
6: It's so good.
0: Yeah.
7: Nice.
0: I think in like 1 year you'll be perfect.
6: You'll right,
0: eating,
6: right?
0: You'll be eating like 10 chilies.
3: For many people, a trip to Thailand isn't limited to just visiting temples or beautiful beaches. It starts with the flavors found on the streets and in every alleyway.
6: Thank you.
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
0: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่า Thai Delicious

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการ

ียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

เราทุกคนต่างใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้โดยส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอยู่เสมอไม่ทางใดก็ทางหนึ่งในความเป็นจริงแล้วเราสามารถเลือกที่จะลดผลกระทบเหล่านี้ให้เบาบางลงได้หากเราทุกคนร่วมมือร่วมใจเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้น่าอยู่ขึ้นผมและรายการ Bicycle Diary จะพาทุกท่านไปสัมผัสกับวิธีในการเยียวยาโลกใบนี้ด้วยจักรยานครับ

0: Bicycle Diary
1: ถ้าให้คุณเลือกเดินทางรอบโลกคุณจะเลือกเดินทางด้วยวิธีไหน
2: รอบโลกอ่ะถ้าเป็นผมเหรอก็คงจะนั่งเครื่องอ่ะ
3: อาจจะนั่งรถบ้างเดินบ้างอะไรก็ได้ค่ะ
4: ขับมอเตอร์ไซค์ดีกว่าพี่ผมชอบขับเวสป้าขับมอเตอร์ไซค์ดีกว่าคลาสสิก
5: เครื่องบินมั้งรอบโลกมันง่ายดีจักรยานเนี่ยครับ
6: แต่คงต้องหาจักรยานที่เหมาะกับการเดินทางรอบโลก
1: การเดินทางรอบโลกด้วยจักรยานไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันนะครับเพราะมีคนทำได้มาแล้วรายการ Bicycle Diary ในวันนี้จะพาทุกท่านไปรู้จักกับคู่รักคู่หนึ่งซึ่งได้เดินทางรอบโลกด้วยจักรยานมาแล้วครับแล้วก็ได้บันทึกไว้ในหนังสือปั่นข้ามฝัน 2,000 วันรอบโลกเล่มนี้ครับเมื่อ50ปีก่อนคุณปรีชาพิมพันธ์เป็นคนไทยท่านแรกที่ได้ปั่นจักรยานรอบโลกได้สำเร็จเมื่อปีพุทธศักราช 2,504 รวมระยะทางกว่า 20,000 ไมล์ใน3ทวีปได้บอกเล่าประสบการณ์ผ่านหนังสือปั่นหมื่นไมล์ไปเรียนหนังสือ
7: น่าจะใช่ที่นี่นะครับจักรยานเต็มเลยใช่ที่นี่แน่นอนเลยครับโทษครับพี่วันครับพี่หมูครับอยู่ไหมครับสวัสดีครับผมเจฟฟรีย์จากรายการ Bicycle Diary นะครับจักรยานนี่เต็มหมดเลยฮะ
8: ครับ
7: เห็นน่ารักจังเลยสีสันคันว่าขออนุญาตเดี๋ยวหาที่นั่งคุยกันนิดนึงดีกว่าครับ
8: ครับผม
7: ได้เลยครับ
8: ด้วยความยินดีครับเชิญครับเชิญครับ
7: พี่รู้ไหมครับว่าพี่2คนนะครับเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนเลยนะครับที่จะเดินทางท่องเที่ยวบางคนอาจจะคิดจะไปเดินทางรอบโลกด้วยซ้ำพี่2คนนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากไหนครับ
8: จากคุณทอมครีเอเตอร์นะฮะที่แกจุดประกายให้กับพี่วันกับพี่หมูเนี่ยนะฮะได้ลุกขึ้นมาแล้วก็มีความกล้าที่จะทำความฝันนะฮะเพราะแกบอกนิดเดียวว่าคุณ2คนน่ะมีความสามารถที่จะทำความฝันโดยที่ตัวเราเองไม่รู้ซึ่งพี่วันกับพี่หมูคิดว่าคนอีกตั้งเยอะตั้งแยะนะฮะมีความสามารถที่จะทำสิ่งต่างๆได้แต่เขาบอกไม่ใช่ไม่กล้าแต่ถ้ามีใครสักคนไปบอกว่าคุณนั่นแหละทำได้ทำอย่างมีเหตุผลแล้วก็จงเชื่อในพลังความฝันอย่างเงี้ยนะฮะรับรองทำได้นะฮะ
7: ไปรู้จักกับคุณทอมเคลเตอร์นี่ได้ยังไง
9: ก็ช่วงนั้นพี่วันตกงานนะคะพี่วันก็อ่านหนังสือนิตยสารสารคดีอะค่ะก็ได้อ่านเรื่องราวของคุณทอมก็เลยรู้สึกว่าอยากจะเป็นเพื่อนกับคุณทอมก็เลยอินไปคุยกับคุณทอมค่ะ
10: ครับผม
9: แล้วก็เล่าให้ฟังว่าพี่สองคนชอบเดินป่าชอบเดินทางอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ได้เป็นเพื่อนกันพี่ก็ปั่นจักรยานจากกรุงเทพอะค่ะไปหาคุณทอมที่สนามบินบางพระอะค่ะคุณทอมก็บอกว่าThe only joy in the world is to begin your dreams ขอให้เริ่มต้นทำความฝันนะคะแล้วก็หาที่ปรึกษาดีๆค่ะหลายๆท่านที่จะทำให้คำแนะนำเราว่าคุณควรจะต้องทำอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะ
8: คุณทอมครีเอเตอร์บอกว่าพี่วันเนี่ยเดินทางด้วยข้อมูลหมูเธอจะเดินทางด้วยจิตวิญญาณโหโดนใจมากครับ
9: ถ้าวันกับหมูทำสำเร็จเนี่ยจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณอีกเยอะมากเลยค่ะ
7: พี่เคยเล่าความฝันของพี่สองคนให้คนอื่นๆฟังแล้วเนี่ยเขาตอบกลับมาว่าไงหรือมีรีแอคกลับมาว่าไง
8: 90% ไม่เชื่อนะฮะเพราะว่าสำหรับคนไทยนี่ทำยากนิดนึง
9: เพราะว่าเป็นฝันที่ยิ่งใหญ่อะค่ะซึ่งหลายคนก็บอกไม่เห็นด้วยเลยมีการงานที่ดีทำไมจะทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตไปเดินทางแบบนี้แล้วก็เสี่ยงอันตรายอะค่ะ
7: ก่อนหน้านี้พี่สองคนทำงานอะไรบ้างครับ
9: ทำอยู่ที่สถานทูตอเมริกาค่ะ
10: คร
9: ับ
10: ผม
9: แล้วก็ลาออกจากงานเลยค่ะ
8: ส่วนพี่หมูก็ทำงานเกี่ยวกับ real estate นะฮะ
10: คร
8: ับทำบ้านจัดสรรทำอาคารพวกนี้นะครับ
7: อะไรเป็นสิ่งที่พี่ทำให้แบบว่าคิดว่าตัดสินใจว่าต้องทำ
9: ฟังเสียงเรียกร้องในหัวใจตัวเองอะค่ะแล้วก็อยากจะทำความฝันให้เป็นจริงเพราะว่าฝันมีมานานมากเลยอะค่ะบวกกับคุณสมบัติของพี่สองคนเนี่ยก็สามารถทำได้เราก็เริ่มต้นอย่างช้าๆค่ะแล้วก็ทำให้เป็นจริงค่ะ
8: ครับเกิดมาเนี่ยมีครั้งเดียวในชีวิตนะฮะที่จะทำสิ่งต่างๆได้ฝันที่ดีเนี่ยนะฮะกว่าจะเราจะค้นเจอเนี่ยครั้งหนึ่งในชีวิตต้องทำ
1: พี่วันพี่หมูได้ปั่นจักรยานระยะทางกว่า 40,000 กิโลเมตรใน6ทวีปผ่าน43ประเทศรอบโลกรวมระยะเวลาการเดินทาง5ปี11เดือนกับอีก1วันครับ
7: มาถึงเรื่องของการเดินทางแล้วนะฮะ อย่างนี้มีวิธีการเตรียมตัวยังไงครับก่อนที่จะเดินทาง
8: ช่วงนั้นเนี่ยนะฮะใช้เวลา1ปีเต็มๆที่จะต้องเตรียมเรื่องสุขภาพเรื่องจักรยานสุขภาพนี่ต้องฉีดวัคซีนนะฮะประมาณ30เข็ม
7: อ๋อก็คือเราไปดูว่าเราจะไปประเทศไหนบ้างก็ต้องฉีดกันไว้ก่อน
8: เรื่องจักรยานนี่ต้องรู้จักชิ้นส่วนทุกชนิดต้องไปซ่อมดูแลจักรยานกับผู้รู้นะครับเรื่องพาสปอร์ตว่าต้องมีเวลานานเท่าไหร่ที่จะเข้าประเทศต่างๆเพื่อขอวีซ่า
0: ครับผม
8: นะฮะวีซ่าแต่ละประเทศเนี่ยให้นานเท่าไหร่ขอก่อนเท่าไหร่ยังไงนะฮะแผนที่นะฮะภูมิอากาศแล้วก็ประเพณีวัฒนธรรมแต่ละประเทศว่าจะต้องไปเห็นอะไรบ้างไปเรียนรู้อะไรบ้างแล้วก็เก็บอะไรมาให้คนไทยได้ดูนะฮะ
0: ครับผมไม่ใช่ว่าตัดสินใจแล้วพรุ่งนี้ไปเลยไม่ใช่มันต้องมีการเตรียมตัว
8: ครับ
7: บางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยผมแบบว่าสุขภาพไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นผมอยากไปอย่างนี้บ้างมันจำเป็นไหมฮะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพการปั่นจักรยานเนี่ยมันต้องฟิตขนาดไหนฮะ
8: สุขภาพไม่จำเป็นต้องฟิตมากนะฮะพอเราเดินทางไปได้ประมาณสักเดือนหนึ่งทุกอย่างก็จะเข้าที่หมดหลังจากนั้นอาการป่วยจะไม่มีเลยคือแข็งแรงมากฮะ
7: ก็คือทุกอย่างจะเป็นอัตโนมัติถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้เก่งแบบเป็นแลนด์

0: จามสตองขนาดนั้นคุณก็สามารถเดินทางได
1: ้พี่วันก็ทำเสาออฟฟิศนะคะยังทำได้เลยทุกคนก็ทำได้เหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะ
0: อย่างนี้นี่เดินทางไปนี่ต้องมีประสบการณ์ต่างๆมากมาย
2: ถ้านั่งเล่ากันเนี่ยก็หลายวันนะฮะถ้าจะเล่ากันเรื่องความสุขความสนุกตื่นเต้นเนี่ยนะฮะเรื่องความสุขนี่บอกได้ว่ามีความสุขมากครับได้เพื่อนดีๆเยอะมากก็คือมิตรภาพการเดินทางครั้งนี้เราได้สิ่งนี้มาเต็มๆฮะ
0: เรื่องภาษามีอุปสรรคไหมฮะเพราะว่าไม่ใช่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวแล้วล่ะทั้งโลกไม่ใช่ภาษาไทยอย่างเดียวละ
2: เราสองคนก็จะมีลิสต์อยู่นะฮะว่าภาษาอังกฤษมีอะไรบ้างภาษาไทยมีอะไรบ้างแล้วก็ภาษาต่างๆพอสมมติว่ากินข้าว eat อย่างเงี้ยภาษาอังกฤษนะฮะภาษาจีนว่าอะไรก็จะเตรียมช่องเอาไว้นะ
0: เราเอาคีย์เวิร์ดของภาษาไทยที่เราใช้บ่อยๆเนี่ยแล้วก็มีแบบมีแปลไว้เตรียมพร้อมเลยทุกประเทศที่เรียกว่าเราไม่สายจริงๆนะอายุไม่ใช่ตัวเลขเราไม่สายที่จะเรียนรู้และขนาดเรียนรู้ภาษาใหม่ๆใช้เวลาน้อยๆเนี่ยยังทำได
3: ้ประทับใจอะไรในการเดินทาง
2: เยอะนะ
1: เยอะมากเลยค่ะก็มิตรภาพกับผู้คนนะคะจริงๆเราก็เจอที่สุดของชีวิตในหลายๆรูปแบบความประทับใจก็มีหลายแต่ก็มีอันนึงที่เรารู้สึกไม่ลืมเขาเลยอะไรเงี้ยค่ะก็มีคนหนึ่งที่เราไปเจอในประเทศโมร็อกโกค่ะเรานิยามให้เขาเลยว่าเขาเป็นอลาดินในตะเกียงวิเศษในแต่ละวันที่พี่วันพี่หมูได้ปั่นจักรยานแต่ละเมืองในประเทศโมร็อกโกค่ะเขาขับรถมาไกลมากเลยค่ะมาต้อนรับเราในแต่ละวันขับกลับบ้านแล้วขับมาหาเราอะไรเงี้ยค่ะและวันสุดท้ายอะค่ะเขาบอกว่าเขาขอเป็นคนสุดท้ายที่จะโบกมืออำลาเราส่งเราขึ้นเรือไปยังประเทศสเปนนะคะซึ่งเราก็รู้สึกว่าเป็นบุคคลที่เราประทับใจมากที่เขาได้มอบสัมพันธไมตรีให้อะค่ะ
2: แล้วมีคนแบบเนี้ยแทบทุกประเทศที่วันกับหมูได้ผ่านไปนะฮะหลายคนเนี่ยรู้สึกว่าเป็นพ่อแม่วันกับหมูได้เลยนะครับรู้สึกอย่างนั้นเลยฮะสิ่งที่อันตรายกับชีวิตเนี่ยมีบ้างฮะแต่รอดมาได้ทุกวันนี้ฮะรอดมาได้นี่ถือว่าคุ้มค่า
3: ครับที่บอกว่าอันตรายรอดตายมาได้นี่เป็นไงครับช่วยเล่า
2: จะมีโจรปล้นนะฮะตอนกลางวันเนี่ยนะฮะตอนที่ปั่นจักรยานอยู่ก็มีโจร5คนนะฮะเอาปืนมาจี้แล้วก็เขาก็เอาสิ่งที่มีค่าไปหมดที่อะไรที่เป็นเงินได้นะฮะเอาไปหมดเลยทิ้งแต่จักรยานกับเสื้อผ้าไว้ให้อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่น่ากลัวมากนะฮะยังโชคดีนะฮะที่โจรไว้ชีวิต
0: เจอเหตุการณ์ร้ายๆอะไรเงี้ยเจออะไรที่ไม่คาดฝันมีแบบว่าท้อมั้งไม่เอาแล้วจะกลับบ้าน
2: ความตั้งใจนี่สูงมากนะฮะไม่ท้อเลยฮะแต่จะท้อก็เมื่อตอนทะเลาะกันทุกครั้ง
0: เรื่องอื่นไม่กลัวกลัวทะเลาะกันอย่างเดียว
1: ยากที่สุดแล้วค
2: ่
1: ะ
2: พอทะเลาะกันแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะปั่นคนละทางนะฮะ
1: หมดแรงอะ
2: ครับผมเพราะการเดินทางเนี่ยต้องอยู่ด้วยกันเสมอนะฮะอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงช่วงที่2ปีเนี่ยทะเลาะกันเกือบทุกวันนะหลังจากนั้นมาขั้นด้วยโจรปล้นเนี่ยฮะก็เลยกลายเป็นว่าเราต้องคิดใหม่ละว่าต่อไปนี้ต้องรักกันมากขึ้นต้องไม่ทะเลาะกันบ่อยๆทะเลาะกันแล้วมีเรื่องไม่ดีอยู่เรื่อยนะฮะแล้วก็เราช่วยกันแท็กทีมให้เต็มร้อยเลยว่าต่อไปเนี้ยคุณถนัดเรื่องไหนคุณถนัดเรื่องไหนก็มาแชร์กันเมื่อก่อนเนี่ยต่างคนต่างแบบว่าไม่ทำให้ไม่เอาไม่สนใจ
0: อะไรเงี้ยคือไม่มีเกี่ยงกันบอกทำเธอให้นั่นสิก็เธอทำสิ
2: ใช่
0: มีเกี่ยงกันบ้างแต่หลังจากเหตุการณ์นั้นก็คือเหมือนปรับจูนท
2: ุ
0: กอย่างตรงกันเริ่มทัศนคติเริ่มรับหนึ่งใหม
2: ่ครับเพราะว่าเราตกทุกข์ได้ยากอยู่ในต่างแดนนะฮะถ้าเราสองคนไม่ร่วมมือกันเนี่ยมันยากมากนะฮะยากที่จะสำเร็จถ้าไม่สำเร็จแล้วครอบครัวก็ไม่สำเร็จนะฮะ
0: พี่วันกับพี่หมูนะครับก็เพิ่งจะมีน้องเย็นตาได้แค่2เดือนใช่ไหมฮะ
2: 2เดือนพอดีครับ
0: หกปีกว่าเนี่ยเราใช้เวลาเดินทางรอบโลกตามเป้าหมายของเราเลยไหม
2: จริงๆแล้วทีแรกวางไว้สัก3ปีถึง3ปีครึ่งฮะ
0: เอาเหรอจริงๆคือวางไว้แค่3ปีครึ่ง
2: ครับ
0: แต่มันกลายเป็น6ปีกว่า
2: ครับ
0: ทำไมอะครับมันเกิดอะไรขึ้น
2: รู้สึกโลกนี้มันเหมือนสนามเด็กเล่นนะฮะทุกที่สนุกมีความสุขไปหมดนะฮะ
1: ในหลายๆประเทศในหลายที่เนี่ย
2: ครับ
1: เราไม่คาดคิดมาก่อนว่าเราจะต้องมีการพักระหว่างทางเพราะว่าหิมะก็ตกแล้วแล้วอากาศหนาวมากซึ่งเราก็ต้องพักเป็นบางช่วงหรือแม้กระทั่งการขอวีซ่าเข้าประเทศต่าง
2: ๆสิ่งหนึ่งที่มันยากมากนะฮะยากมากคือการที่จะเอ่ยคำลาเนี่ยมันยากพออยู่กันแล้วก็เป็นมีความสุขมากๆหรือเป็นเพื่อนที่ดีกันแล้วเนี่ยเขาบอกเธออย่าเพิ่งไปหรือว่าพอไปแล้วเนี่ยไม่รู้จะพูดอะไรดีฮะเพราะว่ามันเอ่ยคำดีๆที่จะมา

0: ที่จะมากล่าวลากันไม่ได้ครับ
1: แล้วทีนี้ผมเห็นในรูปเนี่ยมันมีสัมภาระอะไรแบบโอ้โหกระโปรงกระเป๋าอะไรเต็มไปหมดเลยมีอะไรบ้างครับในนั้นนะฮะ
0: มีบ้านหนึ่งหลังครับ
1: บ้านหนึ่งหลัง
0: จริงๆ
1: เรายกไปทุกที่ด้วย
0: ครับ
2: อะไรที่มีอยู่ในบ้านมีอยู่ในจักรยานครบเลยค่ะ
3: ทั้งสองคันเนี่ยนะฮะมีของอยู่ประมาณสัก500ชิ้น
4: คือตัวจักรยานว่ามีอะไรบ้างนะเฉพาะตะแกรงข้างหน้าเนี่ยนะฮะก็20กว่าชนิด20กว่ารายการนะฮะ
3: อันนี้ที่นอนนะเต็นท์อยู่ในนี้นะฮะในนี้ก็ถุงนอนที่กันความหนาวได้เยอะๆแล้วก็มีสิ่งเล็กๆน้อยๆอยู่ในนี้หมดเลย
4: เป็นหนังสือซื้ออ่านระหว่างทางบ้างอะไรบ้างส่วนใหญ่ก็เป็นกล่องที่จะต้องดูแลจักรยานนะฮะอันนี้คือสายเบรกกับสายเกียร์นะฮะโซ่อันนี้ก็เป็นยางที่พับได้นะฮะที่ป่ายางผ้าเบรกนะฮะ
3: คันนี้ก็มีที่สุดเลยยาว
4: นี่เตาหุงข้าวนะฮะถังใส่น้ำมันอย่างนี้นะ
3: เชือกอะไรเงี้ยฮะก็ต้องจำเป็นฮะสำหรับเวลาไปพักปุ๊บพี่วันซักผ้าหรือซักผ้าม
4: ีคาถามงคลด้วยนะทุกเช้าต้องใช้เวลาเยอะนะฮะที่จะเก็บของทุกอย่างเข้าไป
1: สำหรับตอนนี้ก็คือฝันในการเดินทางรอบโลกสำเร็จเรียบร้อยแล้ว
0: ครับ
1: ผมอยากรู้จังเลยพี่ฝันเดินทางรอบโลกแล้วมีอะไรอีกไหมมีอะไรที่แบบฝันอยากจะทำอีกไหม
2: พี่ฝันอยากจะเห็นเยาวชนไทยอะค่ะลุกขึ้นมาทำความฝันแล้วก็อยากจะให้เขาฝันได้เร็วขึ้นนะคะเพราะพี่วันพี่หมูคิดได้เมื่อตอนอายุ30อะค่ะพี่วันพี่หมูก็มีความตั้งใจมากๆเลยว่าการเดินทางโลกครั้งนี้มันสำเร็จกันไปแค่ 80% ที่เหลือเนี่ยพี่วันพี่หมูต้องการที่จะไปจุดประกายความฝันให้กับน้องๆเยาวชนนะคะตามสถาบันต่างๆโรงเรียนต่างๆมหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยค่ะเพื่อไปเล่าประสบการณ์ถ่ายทอดให้น้องๆได้รู้ว่าฝันที่ยิ่งใหญ่สามารถทำได้จริงๆแล้วก็เป็นการให้กำลังใจกับน้องๆว่าถ้าเรามีความฝันและเราสามารถเดินไปสู่เป้าหมายในชีวิตของเราได้จริงๆแล้ววันนั้นเราจะมีความสุขมากค่ะ
1: ฟังแล้วแบบมันขึ้นเลยครับขึ้นเลยอยากไปมั่งอยากจะมีประสบการณ์แบบอย่างพี่มั่ง
0: ครับ
1: อย่างนี้ผมต้องเริ่มต้นยังไงดีครับเดี๋ยวพี่ต้องเทรนผมเลยนะ
0: ครับเอาเป็นว่ามีประเทศจำลองแล้วกันนะฮะประเทศอัมพวาแล้วกันจะได
1: ้ได้เลย
0: ข้ามสะพานลงเรือนะฮะคือจำลองมาเลยว่าเป็นแบบเนี้ยม
1: ี
0: ที
1: ่
0: ท่องเที่ยวมีที่น่าสนใจนะฮะ
1: ดีเลยครับถ้างั้นเดี๋ยวพี่เป็นตัวอย่างให้ผมแล้วกันครับว่าถ้าเกิดพี่ไปประเทศหนึ่งเดินทางไปแล้วเนี่ยพี่เราจะไปเห็นอะไรบ้างต้องบอกว่าต้องไปดูอะไรที่น่าสนใจนะครับดีเลยครับถ้างั้นไปกันเลยครับ
0: ครับผม
1: แล้วจักรยานพี่นี่ยังไงฮะเราคันไหนไปดีครับ
0: มีทั้งจักรยานแม่บ้านนะฮะจักรยานคันเล็กๆก็จักรยานคลาสสิกเก่า
1: ๆให้พี่แนะนำดีกว่าครับปันแถวนี้เนี่ยคนใช้แบบไหนฮะ
0: เล็กๆดีกว่านะฮะเพราะว่าเข้าตามสวนซอกเล็กๆตามท้องร่องอะไรเงี้ยนะฮะเพราะคันใหญ่ๆเนี่ยอาจจะควบคุมยากนิดนึง
1: ได้เลยครับได้เลยคร
0: ับเล็กๆดีกว่าฮะ
1: ครับได้เลยครับเอาละครับทีนี้เราไปเที่ยวดูดีกว่าครับว่าประเทศนี้ประเทศอัมพวามีอะไรเที่ยวบ้างนะฮะ
0: ครับผม
1: นำไปเลยครับพี
0: ่ต้องระวังหน่อยนะครับท้องร่องนะครับโอเคระวังส้มโอด้วยนะครับทางนี้นะครับโอเค
1: โอ้โห

ยังมีรอยยิ้มที่มอบให้กันยังมีความเอื้อเฟื้อยังมีน้ำใจที่แบบว่ามอบให้กับคนอื่นน่ะเสน่ห์ที่ผมว่าเป็นเสน่ห์แบบไทยๆที่ชาติอื่นยากนะครับที่จะหาได้ส่วนจักรยานเนี่ยเราก็คงเห็นแล้วแหละว่าจักรยานเนี่ยมันคือพาหนะพื้นฐานเลยแหละที่ทุกๆคนใช้กันเพียงแต่ว่าเราอาจจะลืมไปบ้าง

0: ค่ายบางกุ้งพระเจ้าตากมหาราชครับ
1: เด
0: ี
1: ๋ยวจะแวะกันที่วัดนิดนึงครับใช้เวลาเป็นร้อยๆปีนะครับนับเป็นร้อยๆปี
2: คือต้นไม้เนี่ยเหมือนช่วยพยุงตัวโบสถ์ตัววัดไว้
1: ครับนะครับ
2: นี่คือวัดบางแคน้อยนะครับคือต้องมาไหว้เลยที่นี
1: ่ต้องมาไหว้
2: เราแวะเข้าดูกันนิดนึงก่อนที่เรือจะมาถึงแล้วแม่น้ำแม่กลองนะครับนี้เราก็มารอเรือข้ามฟากกัน
1: ไปทางขวาอีก500 เมตรก็ถึงตลาดน้ำอัมพวาแล้วครับ

0: ถึงแล้ว
1: ครับ
0: คือถ้าเปรียบอามาวาเป็นประเทศหนึ่งเนี่ยตรงเนี้ยก็คงจะเป็นเมืองหลวง
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ครับอันนี้ถือว่าเป็นเมืองหลวงเลยครับ
0: ของของขายอะไรเยอะแยะเลยนี่ขนาดวันที่เรามานี่เป็นวันศุกร์นะ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดว่ามาวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยคนเยอะมาก
1: เยอะมากจักรยานหมดสิทธิ์ที่จะมาตรงนี้นะ
0: หมดสิทธิ์เลยตรงนี้คนเดินกันแบบแน่นเลยใช่ไหม
1: ครับฮะหมดสิทธิ์นะที่นี่อร่อยที่สุดในโลกนะครับ
0: ชื่อร้านใช่ไหมครับ
1: ชื่ออ
0: ร่อยที่สุดในโลกนะ
1: มุมหนึ่งในอัมพวานะที่คนถ่ายมากที่สุดคือมุมนี้ครับ
0: ร้านเนี่ยเหรอคร
1: ับแล้วมีจักรยานฮะเนี่ยฮะเกี่ยวข้องกับจักรยานเสมอ
2: โอ้ย
1: นาย
2: ขอยืม
1: ให้ยืมถ่าย
0: ร้านอาหาร
1: ครับ
0: เราเห็นกันบ่อยๆ
1: ครับ
0: ที่นั่งกินกันตรงบันได
1: ใช
0: ่
1: คร
0: ับ อ๋อมีตรงนี้นี่เอง
1: เวลาน้ำขึ้นเต็มเนี่ยเรือก็จะเต็มนี้เลยครับ
0: ครับผม
1: ครับสะพานเนี่ยถ้ามาอัมพวาแล้วไม่เดินข้ามสะพานนี้ถือว่ามาไม่ถึงนะครับเพราะว่ามุมที่เป็นไฮไลท์คือมุมนี้นะฮะมุมที่เห็นคลองอัมพวาเนี่ยครับแล้วก็เห็นวิถีชีวิตของชาวเรือนะครับมา
0: ต่อเลยครับ
1: เลี้ยวซ้ายก็ได้นะครับครับผมนี่ครับ
3: ถ้าคุณจะมาเที่ยวอัมพวานะคะที่นี่เราเรียกชุมชนบ้านหัวแหลมที่นี่จะมีสิ่งที่เชิดหน้าชูตาเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของชุมชนบ้านหัวแหลมก็คือบ้านเรือนแพโบราณของดิฉัน
4: ได้ค่ะเพราะว่าบ้านไทยโบราณเนี่ยมักจะต้องมีไม้แผ่นนึงที่เปิดได้พอโจรมาจะรีบกระโดดลงใต้ถุนแล้วก็วิ่งเข้าสวนลองพิสูจน์ให้คุณดาวเฉพาะเด็กผู้ชาย
0: อ๋อเอาไว้ช่องน้ำอะฮะ
4: เก่งมากได้ค่ะ
0: ได้เลยนะครับนี
1: ่ครับจังหวัดที่เล็กที่สุด
0: ใช่เลยนะครับไม่รู้ว่าเราไปเดินทางเที่ยวประเทศอัมพวามาวันนี
1: ้
0: แต่ผมเข้าใจเลยแหละเข้าใจตอนนี้นะครับว่าที่พี่บอกว่าวางแผนว่าจะเที่ยวกัน3ปีครึ่งอะไรเงี้ยแล้วไปมากลายเป็น6ปีเนี่ยเข้าใจวันนี้แล้วครับว่าเพราะทำไมเพราะว่าหยุดแทบทุกที่ไปแทบทุกคุยกับคนนู้นคุยคนนี้แทบทุกคนเลยนะฮะก็มันถึงกลายเป็น6ปีไปได้ใช่ไหมฮะแต่ว่าสนุกครับแล้วก็เรียกว่ามีข้อมูลต่างๆนานาที่เราถ้าเกิดว่าเราขับรถผ่านเนี่ยรับรองว่าเราเลยแน่นอนนะครับแต่ว่าเราใช้จักรยานเดินทางเนี่ยมันทำให้เรารู้จักกับคนในละแวกนี้รู้จักกับคนในชุมชนรู้จักกับวิถีชีวิตของชาวบ้านจริง
1: ๆทำชีวิตให้ช้าลงอีกสักนิดนึงนะฮะโดยจักรยานฮะจะได้เรื่องราวดีๆเข้ามาอีกเยอะฮะในชีวิตฮะ
5: ความสุขมีทุกที่นะคะให้เราได้เดินทางไปพบด้วยหลัง
0: ขอบคุณพี่หมูกับพี่วันมากนะครับ
1: ขอบคุ
0: ณนะครับที่พาผมมาเที่ยวประเทศอัมพวาในวันนี
1: ้
0: นะครับแล้วว่างๆยังไงเดี๋ยวผมจะแวะเข้ามาหาอีกแล้วกันนะครับ
5: ครับผมยินดีค่ะ
0: ครับผมยังไงฝากบ๊ายบายเจ้าตัวเล็กด้วยแล้วกันนะฮะ
1: ครับน้องเย็นตาครับ
0: ครับผมไปแล้วครับ
1: ครับผม
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมโชคดีครับ
6: การปั่นจักรยานทางไกลก็น่าสนใจนะครับผมก็หวังว่าสักวันผมจะได้ทำแบบนี้บ้างไม่ต้องถึงขนาดปั่นรอบโลกแต่ว่าขอแค่ทั่วเมืองไทยผมว่าคงจะได้เห็นอะไรดีๆที่ไม่เคยเห็นได้อยู่กับความคิดความรู้สึกตัวเองได้รู้จักกับตัวเองมากขึ้นเพราะมันไม่มีอะไรอื่นเลยนะครับนอกจากจักรยานตัวเราและถนนที่ผ่านเราไปบางทีการปั่นจักรยานทางไกลอุปสรรคที่สำคัญที่สุดอาจไม่ใช่ยางแตกอากาศร้อนหรือว่าเนินสูงชันอะไรหรอกครับอุปสรรคสำคัญอยู่ที่ใจเรามากกว่าจะไปต่อหรือกลับบ้านมันอยู่ที่ใจล้วนๆเลยครับตอนนี้ผมกำลังคิดว่าไม่ว่าความฝันของเราคืออะไรแต่ถ้ามีคนที่ฝันอย่างเดียวกับเราแล้วทำมันไปด้วยกันก็คงจะดีนะครับ สำหรับวันนี้ผมขอตัวไปตามหาความฝันฝันที่จะสร้างเมืองน่าอยู่ด้วยจักรยานของผมต่อไปหวังว่าฝันของผมเนี่ยจะอยู่ไม่ไกลนะครับ Bicycle Diary สวัสดีครับ
1: อันนี้เป็นส่วนจำเป็นต่อภายในนะฮะเพราะว่าตอนที่เดินทางเนี่ยจะมีธงไทยนะฮะที่ติดอยู่ตลอดเวลานะในจักรยานทั้งสองคันนี้สำหรับอันนี้คือธงของประเทศนั้นๆด้วยความรู้สึกที่ดีนะฮะเพราะว่าพอเราเข้าไปประเทศเขาแล้วเนี่ยเขาจะรู้สึกดีมากๆเท่าที่สัมผัสมานะว่ามีธงเขาด้วยที่จักรยานนะฮะแล้วก็อันนี้คือธงของในหลวงนะฮะอันนี้อาจจะยาวนิดนึงแล้วพอดีมันอาจจะใกล้ตรงล้อก็พับไปหน่อยที่มีอยู่ตลอดทุกประเทศคือ2ธงนี้นะครับแล้วก็

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามพระราชดำริที่โรงเรียนวัดโยธีราชธารามจังหวัดนครนายกวันนี้เวลา 12:59 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนวัดโยธีราชธารามอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกในการนี้พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติชั้นที่1แก่ครูและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานสนองพระราชดำริตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโรงเรียนวัดโยธีราชธารามเปิดสอนเมื่อปี2491ในระดับชั้นอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน129คนมีครูและบุคลากรรวม13คนนักเรียนมีพัฒนาการสมวัยมีความฉลาดทางอารมณ์ตามเกณฑ์ผลการสอบโอเน็ตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6วิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ใกล้เคียงระดับประเทศความภาคภูมิใจของโรงเรียนคือได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1กิจกรรมคัดลายมือภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6จากการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ2568ระดับภูมิภาคภาคกลางโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงนาฏศิลป์นักเรียนชุดงามศิลป์ถิ่นไทยเทิดไทยนารีรัตนาต่อจากนั้นพระราชทานเครื่องคอมพิวเตอร์แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกลำดวนจำนวน3เครื่องเพื่อใช้ในการเรียนการสอนและพระราชทานสิ่งของแก่ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโยธีราชธารามเพื่อนำไปใช้ในศูนย์จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนอาทิกิจกรรมวิทยาการคำนวณการออกแบบเกมคอมพิวเตอร์เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และได้รับความสนุกสนานกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพเช่นการพับเหรียญโปรยทานการทำดอกไม้จันทร์การทำพรหมเนกประสงค์

และการทำโคมไฟจากกะลามะพร้าวโดยมีปราชญ์ชาวบ้านเข้าไปถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อสืบทอดด้านภูมิปัญญาเรื่องวัฒนธรรมประเพณีรวมทั้งให้เด็กได้ฝึกสมาธิความคิดสร้างสรรค์และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้จากนั้นทรงพระดำเนินไปทรงเปิดอาคารสหกรณ์นักเรียนซึ่งเป็นหนึ่งในอาคาร6แห่งที่กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดสรรงบประมาณในการจัดสร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนให้ได้ฝึกปฏิบัติด้านสหกรณ์ตั้งแต่การขายของการตั้งคณะกรรมการสหกรณ์โดยมีครูสอนการทำบัญชีและการจดรายงานการประชุมต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังอาคารเรียนทอดพระเนตรกิจกรรมปฐมวัยไซแอนโชเรื่องการกักน้ำไว้ได้เป็นการฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นสำหรับเด็กอนุบาลกิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันเน้นให้เด็กได้รับประทานอาหารให้ครบ5หมู่เพื่อป้องกันภาวะทุพพโภชนาการการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรโดยนำวัตถุดิบที่มีในโรงเรียนและชุมชนมาสอนให้นักเรียนแปรรูปเช่นฟักเชื่อมเห็ดสวรรค์แหนมเห็ดและน้ำอัญชันมะนาวเป็นการฝึกความสร้างสรรค์การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบต่างๆกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีการบริหารจัดการเกษตรสมัยใหม่โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพลดค่าใช้จ่ายควบคุมง่ายได้ทุกที่ทุกเวลาและรองรับการเรียนรู้ผ่านสมาร์ทฟาร์มการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่มีประโยชน์แก่นักเรียนการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีด้วยการเปิดเพลงมีสภาพแวดล้อมที่ดีไม่แออัดทำให้ไก่อารมณ์ดีไม่จิกกันได้ผลิตผลเพิ่มขึ้นและอาหารปลอดภัยกิจกรรมห้องสมุดประกอบด้วยกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่มีหนังสือบริการให้นักเรียนยืมไปอ่านตามที่ต่างๆในโรงเรียนกิจกรรมบันทึกการอ่านให้นักเรียนอ่านหนังสือสัปดาห์ละ1เล่มสัปดาห์ละ1เรื่องเพื่อฝึกให้นักเรียนอ่านหนังสืออย่างสม่ำเสมอและฝึกจับใจความและกิจกรรมนิทานจานเดียวให้นักเรียนสรุปเรื่องที่อ่านนำมาสร้างสรรค์ผลงานลงในจานกระดาษและนำเสนอผ่านการเล่านิทานในการนี้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษานครนายกทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเอกสารสรุปผลการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่จังหวัดนครนายกพร้อมกันนี้ผู้บริหารครูอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนจำนวน19แห่งที่ดำเนินงานโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำนาทำสวนและปลูกพืชผักสวนครัวต่างนำสิ่งของต่างๆไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและปลาบปลื้มใจที่ได้เฝ้าทูลอองพระบาท

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลวันนี้เวลา 11 นาฬิกาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระกรณียกิจต่างๆเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยทรงนำความรู้ด้านกฎหมายในประเทศและระหว่างประเทศมาคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยมุ่งเน้นการทำรงหลักนิติธรรมการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและการแก้ไขปัญหาสังคมอย่างยั่งยืนทรงเป็น

แบบอย่างที่ดีและทรงเป็นแรงบันดาลใจแก่คนรุ่นใหม่อย่างแท้จริงพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเปิดงานล้านนาในศตวรรษแห่งการเปลี่ยนผ่านวันนี้เวลา 14:06 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังหอวชิราวุธานุสรณ์ภายในบริเวณหอสมุดแห่งชาติเขตดุสิตกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานล้านนาในศตวรรษแห่งการเปลี่ยนผ่านภายใต้โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสถาปัตยกรรม100ปีภาคเหนือสู่การสร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงแหล่งเรียนรู้ซึ่งสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติและมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกันจัดทำขึ้นโดยมีการจัดทำระบบฐานข้อมูลกลางและเชื่อมโยงเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์มิวเซียมไทยแลนด์ประตูการเรียนรู้สู่ภาคเหนือซึ่งเป็นฐานข้อมูลดิจิทัลที่พัฒนาขึ้นเพื่อรวบรวมองค์ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมวัฒนธรรมและแหล่งเรียนรู้สำคัญในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อเชื่อมโยงองค์ความรู้สู่ประชาชนนักเรียนนักศึกษาวิชาการและนักท่องเที่ยวให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและทั่วถึงภายในงานจัดแสดงนิทรรศการจากลิลิตพายัพสู่ล้านนาอันศรีวิไลนำเสนอพัฒนาการทางประวัติศาสตร์สังคมวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมของดินแดนล้านนาในช่วงศตวรรษแห่งการเปลี่ยนผ่านอันสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนและมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังคงส่งอิทธิพลต่อสังคมไทยในปัจจุบันในการนี้ประธานเกียรติบัตรแก่ผู้แทนหน่วยงานและองค์กรเจ้าของอาคารที่ได้รับคัดเลือกเป็นอาคารสถาปัตยกรรม100ปีทรงคุณค่าแห่งเมืองจำนวน9แห่งเพื่อเชิดชูคุณค่าแห่งมรดกสถาปัตยกรรมอันทรงความหมายต่อประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมของภาคเหนือตลอดจนยกย่องผู้มีส่วนสำคัญในการอนุรักษ์สืบสานและส่งต่อคุณค่าแห่งแหล่งเรียนรู้เหล่านี้สู่สาธารณชนโอกาสนี้ส่งร่วมฟังเสวนาในหัวข้อล้านนาเล่าเรื่องสู่พื้นที่การเรียนรู้ร่วมสมัยโดยมีผู้ทรงคุณวุฒินักวิชาการนักสื่อสารวัฒนธรรมและนักสร้างสรรค์ไปร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับคุณค่าของมรดกสถาปัตยกรรมล้านนาการสื่อสารองค์ความรู้ในยุคดิจิทัลกับคนรุ่นใหม่และการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่พื้นที่การเรียนรู้ร่วมสมัยตอบโจทย์บริบทสังคมปัจจุบันและอนาคตองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากพระเชตุพนวิมลมังคลารามณวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดพิยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระพิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระพิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วย

พระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคคลบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากซุงและทำนองสรพัญญะท่านได้นำบทสวดพระภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากไววัดที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นสำนักงานศาลยุติธรรมและศาลยุติธรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางวัดลาดหวายจังหวัดสมุทรปราการวัดมงคลชัยพัฒนารามจังหวัดสระบุรีวัดวารินทรารามวัดดำวัดคำเขื่อนแก้ววัดป่าอุบลแก้ววัดมหาวนารามจังหวัดอุบลราชธานีวัดวิสิตบุญญาวาสกรุงเทพมหานครณวัดศรีจอมพลจังหวัดสกลนครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 คณะนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่26เทศบาลเมืองสองพี่น้องอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีชมรมนิสิตเก่าคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น37สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและบริษัทบางกอกอินดัสเทรียลแก๊สจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกัลยาณมิตรวัดประเสริฐสุทธาวาสวัดดานวัดพระไกรสีวัดเปรมประชากรุงเทพมหานครวัดคงคาวดีวัดบุญนารอบวัดท่าสูงวัดห้วยตรงพัฒนารามวัดทานน้ำฉาจังหวัดนครศรีธรรมราชสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 จังหวัดนนทบุรีมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยกาเจ้าบริษัทออโตโมทีฟเอเชียติกประเทศไทยจำกัดและบริษัทในเครือสมาคมนายหน้าสังหาริมทรัพย์ไทยและสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้พระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครวัดอ่างทองวัดใหม่คลองตันประชาสรรค์วัดราชบำรุงจังหวัดสมุทรสาครวัดหนองย่างหมูวัดไทยจานสามัคคีวัดโคกปราสาทวัดป่าหนองม่วงวัดเมืองฝ้ายจังหวัดบุรีรัมย์และวัดเทพบุตรจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทพศิรินทร์มูลนิธิธรรมทานกุศลจิตและสำนักงานกฎหมายบริษัท Enlighten Corporation จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนี
ณีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุ

ยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานคร4รูปและวัด7ยอดจังหวัดเชียงราย4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะประชาชนตำบลดอนทองจังหวัดพิษณุโลกและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1อำเภอเมืองอุตรดิตถ์จังหวัดอุตรดิตถ์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนโดยเฉพาะทรงส่งเสริมอาชีพที่เกิดจากภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งงานหัตถกรรมจิตรกรรมจนเป็นที่มาของการก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภูมิภาคทั้งยังเป็นการอนุรักษ์มรดกทางศิลปะของชาติมีให้สูญหายไปทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ

คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาดินีสดิพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสดิพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบหมู่ดนิธิหัวใจบริสุทธิ์บริษัทไทยสมายบัสจำกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1จังหวัดอุตรดิตถ์และบริษัทอนิสาจำกัดด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปปการก่อเกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสบลีกรมมะเหมือสุทานารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11 นาฬิกาไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569มูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายณฤทธิ์ถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวพลทหารอดิศรป้อมกลางสังกัดกองพลทหารราบที่1กรมทหารราบที่23กองพลทหารราบที่6ที่ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากการเหยียบกับระเบิดในพื้นที่ปราสาทตาควายอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ปัจจุบันพักรักษาตัวณภูมิลำเนาบ้านเลขที่25หมู่5ตำบลทุ่งสว่างอำเภอประทายจังหวัดนครราชสีมาการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉัน

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม 186-200
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับมาติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: แม็กเอาดินสอสีหนูไปค่ะ
1: ก็แค่จะยืมแป๊บเดียวเดี๋ยวก็คืนแล้ว
2: หยิบของของตะวันไปเฉยๆนะเขาเรียกขโมยนะเมฆขโมยของคนอื่นตายไปต้องตกนรกนะเมฆ
3: นรกเหรอ
2: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
3: กลัวนะครับเมฆไม่อยากตกนรก
0: ใครเขียนคะเนี่ยมีนรกกับสวรรค์ด้วย
2: พระยาลิไทยกษัตริย์หนึ่งในยุคสุโขทัยทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงไว้เพื่อเตือนใจให้ประชาชนได้รู้จักผิดชอบชั่วดีทรงศรัทธาในพระพุทธศาสนามากเลยนำหลักธรรมมาเป็นแนวทางในการปกครองบ้านเมืองเรียกว่าทศพิธราชธรรมยังไงล่ะ
0: คืออะไรล่ะคะคุณปู
2: ่ทศพิธราชธรรมก็คือคุณธรรม10ประการที่พระเจ้าแผ่นดินประพฤติปฏิบัติยังไงล่ะมีทั้งการให้ทานรักษาศีลการบริจาคมีความซื่อตรงอ่อนโยนมีความเพียรไม่ถือโทษโกรธเคืองไม่เบียดเบียนมีความอดทนและเที่ยงธรรมครบ10ประการพอดีใช่ไหมล่ะเมฆพระปฐมบรมราชองค์การของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ที่ว่าเจ้าครองแผ่นดินโดยธรรมก็คือคุณธรรมทั้ง10ประการของพระมหากษัตริย์เพื่อดูแลคนไทยทั้งประเทศให้ร่มเย็นเป็นสุขยังไงล่ะ
3: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันว่าสมัยนั้นเป็นยังไง
0: เฮ้ก็ได้แต่เอามานี
4: ่พิษณุโลกพุทธศักราช1905
3: ที่นี่ที่ไหนเนี่ยทำไมไม่เห็นมีคนเลย
0: นั่นสิเขาไปไหนกันหมดนะ
3: พี่สาวครับไปไหนกันมาหรอครับ
5: พวกเอ็งไม่รู้เหรอว่าวันนี้เป็นวันพระ

0: ข้ากับแม่ข้าก็เลยไปทำบุญแล้วก็ฟังเทศชาวบ้านเขาก็ไปกันทั่วทั้งหมู่บ้านพวกเองไม่ไปหรือ
1: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
2: เจ้าเนี่ยถามแปลกไปวัดน่ะได้บุญอิ่มอกอิ่มใจเวลาฟังเทศพวกข้าก็จะได้รู้ถึงสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่ววันนี้บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ
0: พระยาลิไทยทรงสร้างวัดสร้างพระพุทธรูปไปทั่วเมืองพวกเราก็เหมือนมีที่พึ่งทางใจเตือนสติให้ทำดีบ้านเมืองทุกวันนี้ก็สงบสุขวันหน้าพวกเองก็ไปวัดกับข้าสิ
3: ดีจังเลยค่ะว่าแต่วันพระหน้าคือเมื่อไหร่ล่ะคะโอ้กันแก้วยังไม่ทันรู้คำตอบเลยพวกเราไปก่อนนะคะ

0: คุณปู่คะวันพระหน้าคุณปู่พาพวกเราไปวัดได้ไหมคะตะวันอยากไปฟังเทศค่ะ
1: เมกด้วยเมกด้วย
2: โอ้เด็กๆอยากไปวัดกันด้วยเหรอเอาสิดีเลยไว้ปู่จะพาไปนะ
3: เย
4: ้พระยาลิไทยทรงใช้หลักพุทธศาสนาปกครองบ้านเมืองทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงเล่าเรื่องนรกสวรรค์ทำให้คนไม่กล้าทำชั่วเพราะกลัวตกนรกเมื่อทุกคนทำความดีบ้านเมืองก็จะเจริญรุ่งเรืองคุณปู่บอกว่าทศพิธราชธรรมคือคุณธรรม10ประการของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ประพฤติเป็นแบบอย่างในความดีมาตั้งแต่สมัยพระยาลิไทยจนถึงปัจจุบัน

0: เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกสนุกให้ฟังดีกว่า
1: สุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับโอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
2: นั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกใช่ไหม
1: อยุธยาน่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะจะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่า

เชื่อเรื่องผีไหมคะแล้วอยากเจอไหมคะวันนี้เราจะพาเข้ามาสู่ดินแดนที่รอบล้อมไปด้วยความตายเพื่อตามหาเรื่องราวของผีแมนที่อำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่มีสุสานถ้ำที่เก่าแก่และมากที่สุดในประเทศไทย

0: ผีแมนคืออะไรกันแน่แล้วเราจะได้เจออะไรต้องติดตามกันค่ะ
1: ผีแมนคือคนสมัยก่อนคนเฒ่าคนแก่บอกว่าเป็นคนขี้อายแล้วก็ผุดอยู่ในถ้ำแล้วก็ทำลงไม้อยู่ในถ้ำอย่างเงี้ยค่ะ
2: ป่วยวิวอมแน่พี่แม่แม่โยช่วยทุกคนเชยผมแม่ชักแม่อยู่อมแน่ผมแม
3: ่ที่เรียกกันว่าเป็นผีแมนนี่เขาบอกว่าจะอยู่ในถ้ำไม่อยู่กับคนเนี่ยเราก็เลยเรียกว่าเป็นผีแมน
4: ไม่รู้ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นไม่รู้เหมือนกันนะโบราณว่าอย่างนั้น

0: ี่เคยได้ยินเรื่องผีแมนปะ
1: ได้ยิน
0: ที่ถ้ำเนี่ยถ้ำจ่าโบมีอะไร
1: มีที่นอน
0: มีที่นอนเป็นโรง
1: ครับ
2: ถ้ากลุ่มคนผีแมนนะฮะเขาเป็นคนจริงๆต้องมีคำถามตามมาว่าแล้วลูกหลานของเขาปัจจุบันอยู่ไหนเขาหายไป

0: ตอนนี้เราอยู่กันที่อำเภอปางมะพร้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะซึ่งเป็นถิ่นที่ตั้งของถ้ำผีแมนจำนวนมากและเดี๋ยวเรากำลังจะไปที่การประชุมเวทีชาวบ้านกันเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการมาทำงานของนักโบราณคดีที่ถ้ำผีแมนค่ะ
1: โรงผีแมนของเราเนี่ยเป็นอะไรที่พิเศษมากเพราะว่าในบรรดาทั้งหมดในอาเซียนเนี่ยบ้านเราเนี่ยศึกษาเยอะสุดเลยตอนนั้นคุยกับพี่น้องตรงนี้ก็คือว่าความฝันอย่างหนึ่งที่เราอยากทำก็คือเราอยากเห็นหน้าของคนที่เราขุดได้เนาะว่าเป็นยังไงบ้าง
0: วันนี้เราเลยจะบุกไปถึงที่ทำงานของอาจารย์ค่ะที่ไม่ใช่ที่โต๊ะทำงานนะแต่เป็นในถ้ำค่ะอาจารย์คะลิปินได้ยินจากชาวบ้านมาเขาบอกว่าผีแมนเนี่ยยังไงก็ผีแต่สำหรับอาจารย์ในเชิงนักโบราณคดีเนี่ยผีแมนคืออะไรคะ
2: ผีแมนเนี่ยจริงๆแล้วก็คือหลักฐานทางโบราณคดีประเภทค่ะแต่ว่าถ้าเป็นไทยใหญ่เนี่ยเขาจะบอกว่าผีแมนคือผีที่โผล่ขึ้นมาแล้วผีตัวนี้มันก็คล้ายๆกับเปรตอ่ะคือยาวตัวยาวเพราะฉะนั้นโรงที่เราเห็นโรงยาวๆเนี่ยก็คือว่าตัวผีเนี่ยจะยาวเท่านั้นนะที่เวลาเขาเชื่อกันนะคะเขาก็เลยเรียกว่าโรงผีแมน
0: อาจารย์มาที่นี่เนี่ย
2: ค่ะ
0: ทำเพื่ออะไรคะ
2: จริงๆแล้วเราต้องการศึกษาประวัติศาสตร์ของประเทศไทยอะค่ะว่ามีคนเนี่ยอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะแล้วก็ลักษณะวัฒนธรรมเขาเป็นยังไงแล้วเวลาที่เราเข้าใจเรื่องแบบนี้มันจะเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะคือเราต้องหาของที่เก่าที่สุดก่อน
0: ค่ะ
2: เก่าที่สุดเป็นยังไงใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าใหม่ตามมาเนี่ยใหม่มีลักษณะเป็นแบบไหนและผสมแบบไหนมันจึงกลายเป็นคนไทยเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจที่มาที่ไปของเราก่อนก็เลยมาศึกษาที่นี่ค่ะ
0: แล้วตอนแรกที่อาจารย์เข้ามาชาวบ้านเขาโอเคไหมคะ
2: เขาไม่โอเคค่ะเขาบอกว่าตรงนี้เป็นที่ที่มีผีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปทำเนี่ยก็คือเรารบกวนผีแล้วรบกวนวิญญาณเนี่ยเขาก็ไม่ให้เราขุดนะเราทำกระบวนการเวทีชาวบ้านเนี่ยประมาณ3หนแล้วคุยกับเขาจนกระทั่งเขาเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญอ่ะมันไม่ใช่สำคัญเฉพาะของเขานะคะก็คือสำคัญต่อประเทศไทยในแง่ของความรู้เรื่องประวัติศาสตร์นะคะเขาก็เลยคิดว่าเอองั้นก็ให้อาจารย์ทำ
0: พอถึงตอนนี้แล้วชาวบ้านกับอาจารย์ก็เข้าใจแล้วก็ทำงานควบคู่ไปด้วยกันได้
2: คือเขามีความเชื่อว่าถ้าสมมติว่าเราเนี่ยเข้าไปทำงานเนี่ยมันอาจจะมีคนเจ็บคนตายในชุมชนนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องความเชื่อเรื่องผีด้วยที่เขาเชื่อกันน่ะล่ะค่ะ
3: จากนี้เราจะเดินทางไปยังถ้ำหรือถ้ำโลงซึ่งเป็นที่อยู่ของโลงผีแมนเพื่อค้นหาเรื่องราวจากหลักฐานที่ยังคงเหลืออยู่พร้อมจะไปด้วยกันไหมคะ

0: อนนี้นะคะเราก็เดินทางจะมาถึงปากถ้ำแล้วค่ะแต่เดี๋ยวก่อนที่เราลงไปเราจะต้องทำพิธีกรรมไหว้เจ้าที่กันก่อนค่ะ
1: ถ้าเราไม่มีพิธีกรรมถ้าเวลาเราทำไปมันจะมีอันเป็นไปไม่สบายหรือคนนี้ติดขัดเจ้าของไม่อนุญาตเราทำไม่สำเร็จบ้างแล้วทำไปแล้วก็ไปเจอสิ่งไม่ดีบ้างถ
0: ้
1: าเราทำแบบนี้มันไม่มีอะไรขัดขวางเราทำได้สบายเลย
2: ถ้ำแห่งนี้อยู่ลึกลงไปใต้พื้นดินและมีทางเข้าออกเพียงทางเดียวค่ะนักโบราณคดีได้แบ่งถ้ำออกเป็นส่วนต่างๆตามลักษณะทางกายภาพเพื่อให้สะดวกต่อการศึกษาและการค้นหาหลักฐานสำคัญ

0: วนใหญ่เนี่ยแหล่งโบราณคดีถ้ำผีแมนจะเป็นถ้ำตายก็คือเป็นถ้ำที่แห้งและการเลือกถ้ำเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือว่าเวลาเข้ามาเนี่ยไม่มีคนรู้เลยค่ะว่าจะไว้ตรงไหนมันจะเป็นที่มิดชิดอะค่ะที่เขาเลือกว่าสมมติเราลงมาแล้วว่าเขาฝังอะไรไว้ตรงไหนเพราะว่าไม่เห็นอะไรเลยนะคะแล้วเสร็จแล้วเขาจะเลือกในที่ที่เป็นที่ราบอะค่ะเพราะฉะนั้นวิวัฒนาการของถ้ำตรงนี้ก็คือจริงๆถ้ำเกิดก่อนใช่ไหมคะพอถ้ำเกิดก่อนแล้วเสร็จแล้วก็คนเนี้ยเข้ามาอยู่ที่หลังถามว่าถ้ำตรงนี้ห่วงจุ้ยดีป่ะไม่ดีเลยค่ะถ้าเทียบจาก80ถ้ำกว่าถ้ำที่เราสำรวจเนี่ยเป็นถ้ำขนาดเล็กแล้วก็เป็นเหมือนกับเพิงแบบรูลงมาอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าไอ้สิงห์โหนะคะเป็นช่องที่น้ำมันไหลแล้วก็เกิดเป็นเพดานถ้ำหลุดลงมาเนี่ยแบบเนี้ยก็คือมันไม่ได้สวยเลยนะคะแต่ว่าความพิเศษของมันก็คือว่าการเจอของที่จำนวนมากนะคะเพราะฉะนั้นในการทำงานเนี่ยก็คือว่าเราจะหนึ่งคำถามก็คือว่าที่นี่เนี่ยมีการใช้พื้นที่ยังไงมีการใช้กี่สมัยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำงานเราขุดค้นเราก็จะดูว่าโรงที่เราเจอเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแล้วการวางตำแหน่งของมันเนี่ยวางแบบไหนและของที่อยู่ในโรงมีอะไรบ้างแล้วเราก็เอาเศษไม้นะคะไปกำหนดอายุว่าหัวโรงแต่ละหัวเนี่ยเป็นยังไงปรากฏว่าอายุที่เราได้เนี่ยก็คือ 1,900 1,700 1,800 1,600 น้อยสุดก็คือ 1,600 ปีมาแล้วการคัดเลือกไม้เนี่ยจากวงปีเนี่ยพบว่าถ้าไม้สักแถวเนี่ยวงปีต้องเอียงอะค่ะเป็นรูปเอียงแต่ไม้สักของเราเนี่ยที่เราได้มาเนี่ยเป็นไม้สักที่วงมันจะเป็นวงกลมแบบเนี้ยหมายความว่าอะไรคะมันยืนต้นเป็นไม้ที่โตในที่ราบแสดงว่าการทำโรงเนี่ยเขาต้องเอาไม้ที่เขาเลือกมาแล้วจากที่ราบสังคมไม้ป่าสักที่อยู่ในป่าเบญจพรรณเนี่ยในที่ราบแล้วเสร็จแล้วก็ขนขึ้นมา
1: โรงที่พบในถ้ำโรงลักเนี่ยนะคะก็คือจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันโดยส่วนใหญ่อย่างที่เราพบทั่วไปในบริเวณพื้นที่อำเภอปางมะผ้านะคะใช้ซุงต้นสักทั้งต้นเอามาผ่าตรงกลางแล้วก็ขุดเอาเนื้อของต้นไม้ออกค่ะนะคะเพื่อที่จะเอาไว้วางร่างของผู้เสียชีวิตลักษณะของโรงเนี่ยค่ะก็จะมีความยาวความกว้างที่อาจจะแตกต่างกันไปก็ขึ้นอยู่กับตัวต้นไม้เลยทั้งต้นนะคะเราเก็บตัวอย่างโรงเนี่ยตามผังที่ทางโบราณคดีได้จัดทำไว้นะคะเพราะนั้นเขาก็จะมีลักษณะตั้งแต่รูปแบบของหัวโรงที่แตกต่างกันแล้วก็ลักษณะของการวางของโรงในแต่ละตำแหน่งแห่งที่ซึ่งถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่านักวิชาการเนี่ยไม่ใช่กลุ่มแรกที่เข้าไปในพื้นที่ถ้ำนะคะแต่ก็เราก็จะตั้งสมมติฐานว่าอาจจะมีการขยับขยื่นตัวโรงเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยที่สุดเนื่องจากว่ามันมีขนาดใหญ่แล้วก็มีน้ำหนักค่อนข้างมากโรงไม้ทั้งหมดที่เราพบในถ้ำอะค่ะทำมาจากไม้สักนะคะทีนี้ข้อดีของโรงไม้ที่ทำมาจากไม้สักเนี่ยก็คือว่าอันที่หนึ่งวงปีของไม้สักเนี่ยหนึ่งปีนะคะเขาจะสร้างขึ้นมาหนึ่งวงแล้วเราก็มีข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ยืนยันชัดเจนแล้วว่าวงปีไม้สักเนี่ยสามารถที่จะบ่งบอกสภาพสิ่งแวดล้อมในช่วงที่ต้นไม้เขาเจริญเติบโตได้ตัวอย่างไม้จากโรงไม้สักเนี่ยค่ะก็คือเพื่อที่จะบ่งบอกสภาพสิ่งแวดล้อมในอดีตในช่วงที่ต้นไม้นั้นเจริญเติบโตอยู่หรือว่าอีกในอย่างหนึ่งก็คือในช่วงที่ชุมชนโรงผีแมนยังมีการดำเนินชีวิตอยู่เนี่ยค่ะก็คือในความหมายก็คือว่าไม้สักในบริเวณพื้นที่นั้นก็คงจะเจริญเติบโตในพื้นที่นั้นแล้วก็ค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์เรื่องของวัฒนธรรมกับเรื่องของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในอดีตเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีความสัมพันธ์กันมีความเชื่อมโยงกันระหว่างคนที่อยู่กับป่าแล้วก็ใช้ทรัพยากรบริเวณรอบๆพื้นที่ที่มีอยู่นะคะอันนั้นมันก็จะเป็นเรื่องของวิถีชีวิตของคนวัฒนธรรมของคนที่พึ่งพิงอยู่กับตัวทรัพยากรธรรมชาตินะคะอีกสิ่งหนึ่งที่ไม้สักบอกเราค่อนข้างเยอะเนี่ยก็คือว่าเขาก็จะบ่งบอกได้อะค่ะว่าในช่วง 300

0: เพราะ400ปีที่ผ่านมาที่เราสามารถที่จะทราบอายุได้คร่าวๆของโรงไม้เนี่ยสภาพภูมิอากาศในช่วงนั้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างถ้าเผื่อเราจะประเมินได้อย่างง่ายๆเนี่ยค่ะก็คือว่ามันก็จะมีทั้งความแปรปรวนของอากาศที่มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ในอดีตก็คืออาจจะมีช่วงที่ฝนตกติดต่อกันค่อนข้างที่จะยาวนานหรือว่าบางช่วงก็อาจจะเกิดความแห้งแล้งในบางช่วงบางปีได้อะค่ะที่เราต้องเอาตัวอย่างไม้เนี่ยมาวัดจำนวนกับมาวัดขนาดเนี่ยค่ะนะคะคือเนื่องจากว่าเราก็ต้องการทราบความผันแปรในแต่ละช่วงปีอะค่ะว่าตั้งแต่ต้นไม้มันโตจนถึงต้นไม้มันถูกตัดเอาไปทำโรงเนี่ยสภาพภูมิอากาศในช่วงนั้นๆเป็นยังไงบ้างเพื่อที่จะสะท้อนบอกนะคะว่าแล้วคนเจ้าของโรงผีแมนที่เขาอยู่ในช่วงระยะเวลานั้นๆเนี่ยเขามีวิถีชีวิตแบบไหน
1: แล้วตรงนี้มันมีความสำคัญยังไงคะความสำคัญของมันก็คือว่าคนที่เราเจอเนี่ยนะคะเราเจอประมาณ125โครงข้างในนั้นนะคะตรงนี้ไม่รู้เจออีกกี่โครงคือมันหนาแน่นมากเลยแสดงว่าถ้าทุกโรงเป็นข้อมูลพื้นฐานให้กับเราอะนะคะว่าถ้าทุกแหล่งที่เราสำรวจเนี่ยแล้วเราดูขนาดของโรงแล้วเราลองคาดการดูเนี่ยรูปร่างของโรงหรือว่ารูปแบบของโบโรงมันอาจจะทำให้เราเห็นว่าประชากรที่มันอยู่รอบตรงเนี้ยมันมากน้อยแค่ไหนอะจากเคสตัวนี้ค่ะเพราะเป็นครั้งแรกที่เราเจอคนแบบเยอะขนาดนี้แต่ส่วนใหญ่เป็นการฝังแบบครั้งที่สองนะคะคือเขาเอาชิ้นส่วนกระดูกมาแล้วเสร็จแล้วก็เลือกมาแล้วก็เอามาใส่ในโลงคือความเชื่อแบบนี้ถ้าเราเปรียบเทียบกับกลุ่มชาติพันธุ์หลายๆที่เนี่ยเขาเหมือนกับว่าถ้าคนตายแล้วเนี่ยฝังไว้ใช่ไหมคะถ้าฝังแล้วเนี่ยสักพักหนึ่งเขาก็จะเอาเก็บกระดูกขึ้นมาล้างเอาเนื้อออกแล้วทำพิธีครั้งโดยบรรจุแบบอีกชุดหนึ่งโดยที่การตรงนี้คือการเปลี่ยนผ่านที่จากโลกมนุษย์เนี่ยขึ้นไปสู่โลกของวิญญาณอะที่ข้ามไปอีกโลกหนึ่งละเพราะการทำตรงนี้ก็คือพี่น้องเนี่ยจะต้องมาทำให้กับบรรพบุรุษหรือว่าคนที่ตายที่เป็นเครือญาติตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะพบว่ามันมีการเอาชิ้นส่วนของกระดูกที่เป็นแขนขาหัวกะโหลกบางส่วนก็จะมีอย่างเนี้ยที่เราเห็นเนี่ยนะคะแบนๆก็คือชิ้นส่วนหัวกะโหลกนะคะที่มีหลายวัยที่ตายตรงนี
2: ้ที่อำเภอปางมะพร้าวนี่ก็เป็นพื้นที่ที่น่าสนใจเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ในที่สูงอยู่บนที่สูงแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างติดการเดินทางก็อาจจะลำบากจากคนนอกเข้ามาคนในออกไปอย่างนี้ค่ะซึ่งตรงนี้ก็วัฒนธรรมหรือว่าสังคมของเขาเนี่ยอาจจะยังมีความเฉพาะกลุ่มมากๆเป็นเอกลักษณ์มากๆซึ่งการศึกษาโบราณคดีในพื้นที่นี้โดยเฉพาะในเรื่องสมัยก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยก็เลยมีความสำคัญแล้วก็มีความน่าสนใจ
3: ข้อมูลการวิเคราะห์โครงกระดูกนะคะมันจะช่วยบอกเราอย่างแรกเลยคือบอกเราในเรื่องของข้อมูลเรื่องประชากรนะคะให้เรารู้ว่าในแหล่งนี้เขามีประชากรประมาณเท่าไหร่จากการศึกษาเราก็พบว่ากระดูกบางชิ้นมีลักษณะของโรคอย่างเช่นเป็นโรคโลหิตจางนะคะกระดูกจะมีกระโหลกศีรษะจะมีลักษณะหนาผิดปกติบางคนก็มีลักษณะที่เป็นโรคเยื่อหุ้มกระดูกอักเสบนะคะปรากฏบนผิวของกระดูกที่เป็นรอยขรุขระนะคะซึ่งจะทำให้เราพอจะเห็นได้ว่าเขามีภาวะของพยาธิสภาพบางอย่างตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่ที่ถ้ำโรงรักนะคะเราเจอกระดูกที่สำคัญก็คือเจอกระดูกที่เป็นโครงสมบูรณ์ที่เรียงตัวเข้าต่อเนี่ยยังติดกันอยู่แล้วก็เรียงตัวกันตามหลักวิภาคนะคะ1โครงที่ยังไม่ถูกรบกวนมาก่อนซึ่งทำให้เราได้ทราบว่าที่แหล่งนี้เนี่ยมีการฝังศพครั้งที่1เป็นครั้งแรกนะคะหรือฝังศพสดเป็นครั้งแรกเป็นหลักฐานที่ยืนยันได้เลยนะคะจากที่เราศึกษามาแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเราเจอกระดูกชิ้นเล็กๆซึ่งเป็นกระดูกอย่างเช่นพวกกระดูกข้อมือกระดูกนิ้วมือนิ้วเท้าอย่างเงี้ยค่ะจำนวนมากในโลงตรงจุดนี้เนี่ยมันจะช่วยบอกเราได้อยู่ว่ามีการนำศพเข้าไปฝังวางไว้ในโลงเป็นจำนวนมากกว่า1คนต่อ1โลงนะคะแล้วก็ใช้โลงไม้เนี่ยเวียงกันไปเรื่อยๆ
4: นะคะตอนนี้เราอยู่กันที่โซน A1
5: A1 ค่ะ
4: วันที่เขาพบตรงนี้ค่ะเขาจะต้องขุดอะไรมีเกิดมาเป็นภาพแบบนี้เลยหรือ
1: ไม่เพราะตอนที่เราสำรวจนะคะแบบว่าหลักฐานมันก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเละกว่านี้นะคะที่เละกว่าก็คือว่า

0: กระดูกโบราณวัตถุเต็มไปหมดเลยกระจายแบบเศษไม้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือการวางตำแหน่งเดิมที่ก่อนที่เราขุดค้นนะคะ
1: เท่ากับโซนนี้เนี่ยมันมีลักษณะเฉพาะแต่ที่อาจารย์แบ่งไว้3โซนใช่ไหม
0: ตามแบบแผนการวางนะคะ
1: จะมีความแตกต่างยังไงไหมคะ
0: มันแบบแผนการวางตัวของโรงนะคะแล้วก็ขนาดเราจะเห็นได้ว่าขนาดของโรงเนี่ยไม่เท่ากันเลยเห
1: ็
0: นไหมคะอันนี้ใหญ่หัวโรงก็จะมีคล้ายกันอันนี้ก็จะส่งคล้ายก
1: ัน
0: อันนี้ก็จะเป็นลูกเรือใช่ไหมก็จะคล้ายกันอันนั้นเราก็สันนิษฐานนะคะว่ามันเป็นของที่บอกเราถึงกลุ่มตระกูลนะคะเครือญาติที่แบบว่าคือทั้งหมดตรงนี้มันอาจจะเป็นเครือญาติเดียวกัน
2: ค่ะแต่คือแรกที่เจอคือกระดูกอะไรก็อยู่ในโรง
0: กระจายหมดเลยค่ะฉะนั้นในเชิงที่เป็นทั้งนิติวิทยาศาสตร์นิติโบราณคดีเนี่ยนะคะในเรื่องการเล่าเกี่ยวกับเรื่องของการฝังศพหรือว่าใครตายก่อนหลังนี่แบบยากมาก
3: ในตอนนี้คงไม่มีใครจะบอกได้ชัดเจนว่าผีแมนคือใครการศึกษาจากหลักฐานจึงเป็นเพียงความหวังเดียวที่จะไขปริศนาเรื่องนี้ได้

0: ปกติแล้วเนี่ยฟันของคนเราเนี่ยมันจะมี variation คือแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันคนเอเชียแม้กระทั่งคนที่มาจากจีนก็จะไม่เหมือนกับคนที่มาจากทางใต้ทางแถวอินโดนีเซียเพราะว่ารูปร่างฟันจะไม่เหมือนกันถ้าเราสามารถจะซอยย่อยได้ในรายละเอียดของฟันแต่ละที่เราเอาไปดูในแต่ละจุดนั้นเราจะรู้การดำเนินชีวิตของคนคนนั้นตั้งแต่ในช่วง6เดือนไปจนถึง7ขวบเท่าที่ทำมาเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเรารู้เขาเนี่ยไม่ได้กินพืชอย่างเดียวเขามีกินสัตว์ด้วยคือเขาอยู่ในฟู้ดเชนที่เป็นระดับกลางๆคือมีกินพืชกินผสมสัตว์เขาก็จะมีฟันผุเหมือนคนปัจจุบันแต่ว่าตำแหน่งของฟันที่ผุเนี่ยมันจะแตกต่างกันไปปกติเนี่ยถ้าคนในปัจจุบันเนี่ยเวลามันผุมันจะผุด้านบนด้านที่เป็นหลุมเป็นร่องเป็นลึกแต่เขาเนี่ยอาจจะกินอาหารที่หยาบกว่าเราค่ะอาจจะไม่ได้กินน้ำตาลที่เยอะมากเท่าเราเขาจะไม่ได้มีฟันผุตามหลุมอย่างนี้แต่เขาจะมีฟันผุที่บริเวณคอฟันตั้งสมมติฐานว่าเขาอ่ะจะเป็นพวกที่เป็นเหงือกร่นพอเหงือกมันร่นลงไปแล้วเนี่ยรากฟันมันก็โผล่แต่ถ้าสมมติว่าที่เราดูจากฟันแล้วเนี่ยเราพบอะไรจากเขามากเราจะพบว่าอันแรกมีวิวัฒนาการที่ค่อนข้างทันสมัยพอสมควรคือถ้าเราพบว่าเขาสามารถต่อฟันฝังทองฝังเงินได้อย่างเงี้ยเขาต้องมีวิวัฒนาการคือมีการใช้เงินใช้ทองที่พอสมควรแล้วสามารถที่จะเจาะรูเล็กๆได้ขนาดประมาณแค่1มิลลิเมตรเนี่ยมันก็ไม่ง่ายนะสำหรับคนที่ผ่านไปเมื่อ 2,000 กว่าปีแล้วเราคิดว่ามันเป็นการทำเพื่อความสวยงามมันไม่ได้เป็นเหมือนเราอุดฟันเพราะว่าฟันที่เราเจอทุกอันเนี่ยมันเป็นฟันหน้าคือฟันหน้าบนด้วยคือแปลว่ายิ้มแล้วเห็นไม่ได้เหมือนกับฟันธรรมดาที่แบบว่ายิ้มก็ไม่เห็นคือถ้าเป็นฟันผุหรืออะไรเนี่ยมันมักจะเป็นที่ฟันหลังมากกว่าฟันหน้า
1: ใช้เจ้า DNA ของคนบางกะพ้าเนี่ยกับ DNA ที่อยู่ในหลุมศพเนี่ยก็คือหลุมที่อาจารย์รัศมีพบโครงกระดูกแล้วก็พบโบราณวัตถุต่างๆนะครับว่ามันมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไรก็วิธีการง่ายๆเลยเราก็จะขอให้ทุกท่านเนี่ยนะครับบ้วนน้ำลายใส่หลอดจากนั้นเนี่ยเราก็จะนำไอ้เจ้าน้ำลายเนี่ยนะครับซึ่งถูกเก็บเนี่ยจะไม่มีการเลเบลชื่อจะไม่มีการระบุว่าน้ำลายเนี่ยเป็นของใครเราจะนำน้ำลายเนี่ยนะครับมาสกัด DNA ซึ่งก็จะมีวิธีการที่ซับซ้อนนะครับหลังจากที่เราสกัดแล้วเนี่ยเราก็จะได้ DNA ออกมาพอเราได้ DNA เราก็จะได้เป็นฐานข้อมูลของคนบางกะพ้าเนี่ยในอนาคตถ้าเกิดท่านจารสมีสามารถสกัด DNA จากกระดูกหรือว่าฟันที่ท่านขุดค้นพบได้ก็สามารถเปรียบเทียบได้ว่า DNA ของฟันนั้นน่ะตรงกับกลุ่มชาติพันธุ์ไหน
2: ตัวพี่ตูนนี่ต้องทำงานที่นี่มากี่ปีแล้วคะ
3: ทำมา3ปีกว่าค่ะ
2: ทำ3ปีคือต้องเข้าถ้ำแบบนี้ทุกวันนะคะ
3: ค่ะ
2: แต่ในทุกๆวันใน3ปีคือเราต้องทำอะไรบ้างคะพี
3: ่ก็ต้องเดินมาที่ถ้ำนี้แล้วก็เข้าไปที่ในคูหา A1 นะคะแล้วก็เข้าไปขุดค้นไม่รู้ว่าวันหนึ่งจะแบบขุดได้เท่าไหร่เราไม่สามารถรู้ว่าอนาคตได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราอยู่ใต้ดิน
2: ทำไมต้องถอดรองเท้าด้วยคะ
3: เพราะว่าเราคิดว่ามันใต้ดินจริงๆมันอาจจะมีพวกโบราณวัตถุอยู่ก็ได้นะคะถ้าเวลาเราเหยียบไปถ้าเราเป็นเท้าเราอาจจะสัมผัสได้ว่ามันมีอะไรอยู่ใต้เท้าเช่นหม้อหรืออะไรเงี้ยจะได้ไม่ทำให้มันเสียหาย
4: เหนื่อยไหมคะเนี่ย
2: เหนื่อยก็คุ้มค่ะอาจารย์เป็นครั้งแรกที่ได้เข้าถ้ำแบบนี
4: ้ค่ะ
2: แล้วก็ตอนที่ได้เดินตามอาจารย์ไปนะคะเห็นหลักฐานเต็มไปหมดรอบตัวเลยแต่ตัวเองยังรู้สึกปะติดปะต่อเรื่องราวไม่ได้ในมุมมองของอาจารย์นะคะหลักฐานเหล่านี้มันพอจะเล่าเรื่องอะไรได้บ้างคะ
5: ถ้าจะเล่าเรื่องเทียบกับมาสู่ว่าแล้วมันมีความหมายอย่างไรต่อเราเนี่ยก็คือมันทำให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าพื้นที่แถบเนี้ยมันเป็นพื้นที่ที่มีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมที่เราเห็นอยู่หรือเราเป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันเกิดจากการผสมผสานงั้นความเข้าใจในเรื่องของอดีตเนี่ยมันจะนำมาสู่ความเข้าใจปัจจุบันด้วยเพราะอะไรเราถึงได้ทำอะไรแบบนี้ไม่เรายังมีผีอยู่อะเราเป็นพุทธแล้วเรายังนับถือผีอยู่ก็เพราะผีเนี่ยมันเป็นความเชื่อที่มีมานานแล้วอะอย่างสมมติว่าโลงไม้ที่เขาฝังอยู่อย่างเงี้ยในที่ต่างๆตรงนั้นเนี่ยมันเป็นความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของบรรพบุรุษอะคือผีบรรพบุรุษแล้วถามว่าปัจจุบันเนี่ยเรายังเชื่อผีบรรพบุรุษมากเชื่อ ช่ป่ะเราทำพิธีพุทธเสร็จแล้วเนี่ยเรายังทำพิธีผีต่อแสดงว่าคอนเซปต์ในเรื่องของความตายของมนุษย์เนี่ยมันเป็นคอนเซปต์ร่วมสมัยอะเราเลือกทำเลที่ดีฮวงจุ้ยทำไมถึงจะต้องมีการเลือกมันเป็นอะไรที่มันแบบว่าสืบทอดมา
4: ถ้ำหลวงลงรักเป็นเพียงหนึ่งในหลายถ้ำที่รอการไขปริศนาอยู่ถึงตรงนี้ผีแม่ทำให้เราได้เรียนรู้ว่าคำถามที่กำลังหาคำตอบอยู่นี้สำคัญกับเรายังไงและจะหาคำตอบต่อไปยังไงเพื่ออะไร
2: จากที่เราได้เดินทางไปหลายที่นะคะทั้งขึ้นเขาลงถ้ำไปในหมู่บ้านนะคะแล้วก็ได้เดินทางตามนักโบราณคดีค่ะข้อมูลทั้งหลายที่เราได้มาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้บทสรุปที่แน่ชัดแต่แน่นอนค่ะการสืบหายังต้องดำเนินต่อไปเพราะไม่แน่เราอาจจะได้จิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่ทำให้เรื่องราวของผีแมนนั้นสมบูรณ์ในเร็วๆนี้ก็ได้ค่ะ

โยโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสวากขาโตเยนะภควตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตัมมยังภควันตังสธัมมังสสังคังอิเมหิสักการเรหิยะถาระหังอาโรปิเตหิอภิปูชยามะข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายยกประดิษฐานไว้แล้วตามสมควรสาธุโนพันเตภควาสุจิระปรินิพพุโตปิข้าแต่พระองค์ผู้เจริญดังข้าพเจ้าทั้งหลายขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วปัจฉิมาชนะตานุกัมปะมานสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่ประชุมชนที่เกิดมาภายหลังอิเมสักการเรทุกขตะปันนาการภูเตปฏิคันหาตุโปรดทรงรับเครื่องสักการะเหล่านี้อันเป็นบรรณาการของคนยากอัมหากังทีฆรัตตังหิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์นะโมตัสสะภควะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภควะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภควะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองตังโขปะนะภควันตังเอวังกัลยาโนกิตติสัตโธอภุคคโตก็กิตติศัพท์อันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่าอิติปิโสภควาแม้เพราะเหตุนี้
พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจารณะสุขะโตเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วโลกะวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาติเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้พุทธวารหันตะวรตาทิคุณาภิยุตโตพระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณมีประเสริฐ

เกิดแห่งอรหันตคุณเป็นต้นสุทธาภิยานะกรุณาหิสัมมาคตัตโตมีพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณและพระกรุณาอันบริสุทธิ์โพเทสิโยสุชนะตังกะมะลังวะสูโรพระองค์ใดทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบานดุจอาทิตย์ทำบัวให้บานวันทามะหังตะมะระนังสิระสาชิเนนทังข้าพเจ้าไหว้พระชินสีผู้ไม่มีกิเลสพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวพุทโธโยสัพพปานีนังสะระนังเขมมุตตมังพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็นสารณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายปฐมานุสติทานังวันทามิตังสิเรณหังข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่หนึ่งด้วยเสียงกล่าวพุทธสาหัสมิทาโสวะพุทโธเมสามิกิตสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าพุทโธทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัสเมพระพุทธเจ้าทรงกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าพุทธสาหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตตันจิทังข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าวันทันโตหังจริตสามิพุทธเสวะสุโพธิตังข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่จักประพฤติตามซึ่งความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้านัตถิเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจจะวัชเชนะวัฏไทยังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาพุทธังเมวันทมาเนนะยังปุญญังปสุตตังอิทะข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสุงตัสสะเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกาเยนะวาจายะวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุทเทกุกัมมังปะกตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าพุทโธปฏิคันหตุอัจจยันตังขอพระพุทธเจ้าจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตุงวพุทเทเพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไปสวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัตสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนยิโกเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหีติเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้สวากขาตาตาทิคุณโยคะวเสนะสายโยพระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะประกอบด้วยคุณคือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้น
โยมัคคปัก

ปริยัติวิโมกขเพโทเป็นธรรมอันจำแนกเป็นมรรคผลปริยัติและนิพพานธัมโมกุโลกะปะตะนาตะทะทาริทารีเป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่ววันทามะหังตะมะหรังวรธรรมะเมตังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมอันประเสริฐนั้นอันเป็นเครื่องขจัดเสียซึ่งความมืดธัมโมโยสัพพปานีนังสรณังเขมมุตตมังพระธรรมใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายทุติยานุสติฐานังวันทามิตังสิเรณหังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สองด้วยเสียงกล้าวธรรมมัสสาหัสสมิทาโสวะธรรมโมเมสามิกิจสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าธรรมโมทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะหิตตสะเมพระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และส่งไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าธรรมมัสสาหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตันจิทังข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรมวันทันโตหังจริตสามิธรรมมัตเสวะสุธรรมตังข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่จักประพฤติตามซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรมนัตถิเมสรณังอัญญังธรรมโมเมสรณังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจจวัชเชนะวัฏไทยังสัตถุสาสะเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาธรรมมังเมวันทมาเนนะยังปุญญังปสุตังอิทะข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระธรรมได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสุงตัสสะเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้น กาเยนะวาจายะวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีธัมเมกุกัมมังปะกะตังมะยายังกรรมหน้าเรียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมธัมโมปฏิคันหตุอัจจยันตังขอพระธรรมจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตุงวธรรมเมเพื่อการสำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไปสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐะปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษ4คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษเอสะภควโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุไนโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุไนโยเป็นผู้ควรแก่สักการะ

0: ที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขิไนโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลิกรณิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรังบุญยักษ์เขตังโลกัสสาติเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้สัทธรรมโชสุปฏิปัตติคุณาธิยุตโตพระสงฆ์ที่เกิดโดยพระสัทธรรมประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติดีเป็นต้นโยธัพพิโทอริยปุคคละสังฆะเศรษโฐเป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลผู้ประเสริฐ8จำพวกศีลาธิธรรมะปวราสะยกายจิตโตมีกายและจิตอันอาศัยธรรมอันประเสริฐมีศีลเป็นต้นวันทามหังตมริยานะคะนังสุสุทังข้าพเจ้าไหว้หมู่แห่งพระอริยเจ้าเหล่านั้นผู้บริสุทธิ์ด้วยดีสังโคโยสัพพปานีนังสระนังเขมมุตตะมังพระสงฆ์หมู่ใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายตติยานุสติธานังวันทามิตังสิเรนหังข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นผู้เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สามด้วยเสียงกล่าวสังคัสสาหัตสมิทาโสวะสังโคเมสามิกิตสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าสังโคทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัสเมพระสงฆ์เป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าสังคัสสาหังยาเทมิสรีรันชีวิตันจิทังข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระสงฆ์วันทันโตหังจริตสามิสังคัสโสปฏิปันนตังข้าพเจ้าผู้ว่าอยู่จักประพฤติตามซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงฆ์นัตถิเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจจะวัชเชนะวัฏไทยังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาสังฆังเมวันทมาเนนะยังปุญญังปสุตังอิทะข้าพเจ้าผู้ว่าอยู่ซึ่งพระสงฆ์ได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสุงตัสสะเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกาเยนะวาจายะวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสังเคกุกัมมังปะกะตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์สังโคปฏิคันหตุอัจจยันตังขอพระสงฆ์จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตุงวสังเคเพื่อการสำรวมระวังในพระสงฆ์ในการต่อไป
1: เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุพบกันอีกครั้งในช่วงที่สองซึ่งเป็นการอธิบายขยายความในบทธรรมวัดเย็นซึ่งตอนนี้เป็นการอธิบายในตอนธรรมวัดเย็นตอนสุดท้ายก็ขอสรุปในเรื่องของพระอริยบุคคลที่เราได้สวดกันไปว่าที่บอกว่า4คู่8จำพวกที่ได้อธิบายเมื่อ ครั้งตอนที่ผ่านมาว่ามีพระโสดาบันมีพระสกทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์เหล่านี้ท่านเรียกว่าพระอริยบุคคลคือบุคคลผู้ประเสริฐที่เรียกว่าบุคคลผู้ประเสริฐเพราะสามารถละกิเลสได้โดยเด็ด

บางครั้งอาจจะสงสัยว่าเราเป็นบุคคลประเภทไหนเราก็ยังเป็นปุถุชนอยู่แต่อาจจะเป็นปุถุชนประเภทดีคือกัลยาณปุถุชนเพราะเราสั่งสมกรรมดีทำความดีไว้มากแต่ถ้าบุคคลใดกระทำแต่ความไม่ดีทำบาปอกุศลอยู่ตลอดเวลาก็จะเป็นปุถุชนโดยปกตินั่นแหละคือคนที่หนาด้วยกิเลสเพราะฉะนั้นในการจัดระดับบุคคลในทางพระพุทธศาสนาจึงไม่ได้เอาฐานะทางสังคมเป็นเครื่องวัดแต่นำคุณธรรมที่มีอยู่ประจำใจของแต่ละบุคคลนั้นมาเป็นเครื่องวัดเครื่องตัดสินว่าท่านอยู่ในระดับใดถ้ามีคุณงามความดีมากก็จะเป็นบุคคลที่สูงในพระพุทธศาสนานั่นเรียกว่าสูงด้วยคุณธรรมในการทำวัดสวดมนต์ทั้งการทำวัดเช้าการทำวัดเย็นโดยวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะให้จิตใจสงบเป็นเบื้องต้นและเมื่อได้ฟังคำอธิบายขยายความในบทต่างๆแล้วเราก็จะได้ปัญญาเป็นเครื่องประกอบเป็นเครื่องพิจารณาในลำดับต่อไปเมื่อมีทั้งสติมีทั้งปัญญาแล้วการดำเนินชีวิตของเราก็จะเป็นไปอย่างถูกที่ถูกทางตรงต่อการปฏิบัติตรงต่อหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาอะไรก็ตามที่ผิดไปจากหลักที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้เราก็จะไม่ประพฤติเราจะไม่ปฏิบัติเพราะว่าเราทั้งหลายได้ปฏิญาณตนว่าเป็นพุทธมามกะเป็นบุคคลผู้ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาว่าเป็นศาสนาประจำใจของเรายอมตนเป็นทาสของพระพุทธเป็นทาสของพระธรรมเป็นทาสของพระสงฆ์หมายถึงว่าให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นเป็นเครื่องชี้นำแนวทางการดำเนินชีวิตให้เราดำเนินชีวิตอยู่ได้อย่างมีปกติสุขในสังคมเมื่อเรารู้ทราบอย่างนี้โดยชัดเจนแล้วเราก็จะสามารถที่จะกระทำบุญได้โดยสะดวกใจการทำบุญในทางพระพุทธศาสนานั้นเริ่มตั้งแต่การให้ทานการสละสิ่งของต่างๆทั้งให้ทานที่เป็นวัตถุและการให้อภัยทานก็เรียกว่าการให้ทานการรักษาศีลก็คือการทำกายทำวาจาของตนเองให้เป็นปกติไม่เบียดเบียนใครไม่ก้าวล่วงใครและการเจริญภาวนาการอบรมจิตใจของตนให้สูงขึ้นโดยลำดับโดยลำดับทั้ง3ประการนี้ก็จะสามารถทำให้ชีวิตของผู้ชมรายการทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ยึดถือเป็นเครื่องปฏิบัติก็คือว่าเราสามารถที่จะปฏิบัติธรรมได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะว่าการปฏิบัติหน้าที่ก็คือการปฏิบัติธรรมเราสามารถทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดได้มากเท่าไหร่ก็ถือว่ามีการปฏิบัติธรรมมากขึ้นเท่านั้นส่วนการที่จะอบรมจิตใจให้สูงยิ่งยิ่งขึ้นไปนั้นก็เป็นความสามารถเป็นโอกาสของแต่ละบุคคลที่จะพึงกระทำเพราะฉะนั้นรายการธรรมสาธุในช่วงของการอธิบายความในช่วงที่สองนี้ก็ขออธิบายความหมายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

เอ๋ยอย่าให้ข้นบ้านไก่ต้องเป็นข้นไก่ฮังย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยยาให้ข้นบานไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูโซล่าเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การประสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกล็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจากนั้นเราจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สบายดีสวัสดีในภาษาลาวนะคะคุณผู้ชมวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวกันอีกเช่นเคยค่ะในช่วงแรกนี้นะคะจะเป็นคำศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆค่ะเรามีคำศัพท์ในหลากหลายหมวดหมู่นะคะมาเรียนให้ท่านผู้ชมนะคะได้เข้าใจความหมายในภาษาลาวค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นคำศัพท์ในหมวดหมู่เวลาและฤดูกาลค่ะคุณผู้ชมคะฤดูของประเทศลาวนั้นนะคะแตกต่างจากประเทศไทยค่ะเพราะว่าที่ประเทศลาวส่วนใหญ่จะมี2ฤดูค่ะฤดูอะไรนั่นหรือคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กันในช่วงนี้เลยนะคะเรามารู้จักคำศัพท์ที่เกี่ยวกับเวลาและฤดูคำอื่นๆด้วยค่ะเริ่มต้นเลยนะคะคำแรกค่ะมื้อนี้หมายถึงวันนี้นะคะเพราะคำว่ามื้อหมายถึงวันอย่างไรก็ตามภาษาลาวสามารถใช้ได้ทั้งคำว่าวันและคำว่ามื้อคุณผู้ชมจะได้ยินทั้งคำว่ามื้อนี้หรือวันนี้ก็จะหมายถึงวันนี้นี่เองค่ะไปต่อนะคะคำที่สองค่ะคุณผู้ชมทราบคำว่ามื้อที่หมายถึงวันแล้วใช่ไหมคะแต่คำต่อไปค่ะมื้ออื่นหมายถึงพรุ่งนี้หรือวันพรุ่งนี้ค่ะเพราะฉะนั้นคำว่าอื่นหมายถึงไม่ใช่วันนี้นะคะแสดงว่าเป็นวันพรุ่งนี้ในภาษาลาวค่ะคำต่อไปนะคะเป็นคำบอกช่วงของเวลาในแต่ละวันค่ะคุณผู้ชมคะคำนี้ออกเสียงว่าสวายอีกครั้งนะคะสวายออกเสียง

เสียงสอเสือและวอวีในภาษาลาวควบกันนะคะแต่คนไทยใช้คำว่าสายเอาใหม่นะคะคุณผู้ชมลองออกเสียงตามนะคะสวายหมายถึงสายนั่นเองค่ะไปต่อนะคะแล้งแล้งหมายถึงเย็นหรือตอนเย็นนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะในภาษาลาวนะคะคำว่าแล้งเริ่มตั้งแต่นะคะ1โมงค่ะคุณผู้ชมคะ1โมงในภาษาลาวนะคะหมายถึงบ่าย1โมงค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหลังช่วงเที่ยงไปคนลาวก็จะใช้ว่าแล้งนะคะ1โมงแล้งหมายถึง1โมงค่ะถ้าเป็นเวลา3โมงแล้งหมายถึงบ่าย3โมงนั่นเองนะคะคำต่อไปค่ะคำนี้เป็นคำหลักเลยนะคะคำว่าละดูละดูคุณผู้ชมคะคำนี้หมายถึงฤดูค่ะต่อไปเลยนะคะคำว่าละดูแล้งละดูแล้งคำนี้นะคะความแห้งแล้งนะคะคุณผู้ชมก็น่าจะเดาออกว่าหมายถึงฤดูอะไรคะหมายถึงฤดูร้อนค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะคะคำว่าฤดูร้อนในภาษาไทยภาษาลาวใช้ว่าฤดูแล้งไปต่อนะคะช่วงฤดูนี้นะคะอากาศก็ค่อนข้างจะร้อนอบอ้าวนะคะในภาษาลาวเรามีคำว่าฮ้อนเอาฮ้อนเอาหมายถึงร้อนอบอ้าวนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะจะเดินทางไปลาวครั้งต่อไปต้องเตรียมคำศัพท์ต่างๆไว้นะคะเพื่อใช้ในการสื่อสารค่ะอาจจะสักวันหนึ่งคุณผู้ชมอาจจะลองเอาคำศัพท์เหล่านี้ไปฝึกใช้ในประเทศลาวนะคะคุณผู้ชมคะเรามาทบทวนกันดีกว่าค่ะว่าคำศัพท์เกี่ยวกับเวลาและฤดูในวันนี้มีคำว่าอะไรบ้างหากคุณผู้ชมจะออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะเริ่มเลยนะคะคำแรกค่ะมื้อนี้มื้อนี้หมายถึงวันนี้ค่ะถ้าเป็นวันพรุ่งนี้นะคะต้องใช้คำว่ามื้ออื่นมื้ออื่นถ้าเกิดตื่นสายละคะในภาษาลาวใช้คำนี้ค่ะสวายสวายหมายถึงสายนั่นเองค่ะตอนบ่ายนะคะภาษาลาวใช้คำนี้ค่ะแล้งแล้งหมายถึงเย็นหรือตอนเย็นส่วนคำว่าละดูละดูหมายถึงฤดูกาลค่ะไปต่อนะคะละดูแล้งละดูแล้งหมายถึงฤดูร้อนค่ะส่วนคำสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมอากาศร้อนฮ้อนเอาฮ้อนเอาหมายถึงร้อนอบอ้าวนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวเพียงวันละนิดก็จะทำให้เราเข้าใจสังคมลาวได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นค่ะนอกจากจะเข้าใจความหมายแล้วนะคะเราก็จะมาฝึกเขียนนะคะภาษาลาวมารู้จักกับพยัญชนะสระวรรณยุกต์และการประกอบคำในภาษาลาวว่าเขามีวิธีการแตกต่างหรือเหมือนกับภาษาไทยอย่างไรเพราะฉะนั้นติดตามช่วงนี้เลยค่ะคุณผู้ชมคะคำศัพท์ที่เราจะนำมาเป็นเครื่องมือในการเรียนภาษาลาวนะคะก็คือคำศัพท์ที่คุณผู้ชมเพิ่งได้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้แหละค่ะคำแรกนะคะมื้อนี้มื้อนี้คุณผู้ชมคะคำนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยค่ะที่จะทำให้เราได้เรียนรู้พยัญชนะ2ตัวในภาษาลาวที่ใช้ใกล้เคียงกันนะคะมีรูปเขียนใกล้เคียงกันแต่เราจะมีหลักการจำค่ะคุณผู้ชมคะคำว่ามื้อนะคะเริ่มต้นด้วยพยัญชนะที่เรียกว่าหมอแมวค่ะนะคะพยัญชนะตัวนี้เรียกว่าหมอแมวนะคะเริ่มต้นจากหัวค่ะคุณผู้ชมคะวิธีการเขียนนะคะพยัญชนะในภาษาลาวจะเริ่มต้นด้วยหัวค่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็จึงเริ่มต้นด้วยหัวอยู่ด้านล่างนะคะเขียนขึ้นไปด้านบนค่ะโค้งลงมาเหมือนเดิมนะคะและกลับขึ้นไปด้านบนอีกครั้งหนึ่งนี่คือม่อแมวหรือมอม้าในภาษาไทยนะคะส่วนสระอือสระอือถ้าไม่มีตัวสะกดก็ไม่ต้องมีออ่างเหมือนในภาษาไทยค่ะสระอือถ้าไม่มีตัวสะกดก็ไม่ต้องมีออ่างหรืออโอนะคะในภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมก็ใช้สระอือ

อือได้เลยค่ะสระอือวางอยู่บนตัวพยัญชนะหม้อแมวแบบนี้นะคะมีจุดอยู่ข้างในค่ะนะคะแล้วก็เราใช้รูปวรรณยุกต์โทค่ะคุณผู้ชมส่วนคำว่านี่นะคะหรือนี้ในภาษาไทยก็เขียนสะกดเหมือนกันค่ะแต่คุณผู้ชมคะสังเกตพยัญชนะตัวนี้นะคะน่อนกน่อนกหัวเริ่มต้นที่ตรงไหนคะหัวของพยัญชนะตัวนี้เริ่มต้นข้างบนค่ะคุณผู้ชมคะเริ่มต้นข้างบนลากลงมาข้างล่างนะคะย้อนขึ้นไปนิดนึงค่ะและม้วนขึ้นไปข้างบนค่ะนะคะอันนี้คือพยัญชนะน่อนกทราบแล้วนะคะพยัญชนะ2ตัวนี้ต่างกันตรงที่หัวอยู่ด้านล่างเป็นหม้อแมวหัวอยู่ด้านบนเป็นน่อนกหรือนอหนูค่ะคุณผู้ชมก็ใส่สระอีนะคะเหมือนรูปเขียนภาษาไทยค่ะและใช้วรรณยุกต์โทเหมือนกันค่ะเราก็จะอ่านคำนี้ได้ว่ามื้อนี่ไปต่อนะคะมื้ออื่นคุณผู้ชมได้คำว่ามื้อไปแล้วใช่ไหมคะเรามาดูค่ะสระอือแบบมีตัวสะกดค่ะคุณผู้ชมคะสระอือแบบมีตัวสะกดเราก็ใช้เหมือนภาษาไทยนะคะเริ่มต้นด้วยพยัญชนะตัวนี้ค่ะออโอออโอตัวนี้นะคะเหมือนฮอนกฮูกใช่ไหมคะแต่หางจะไม่พ้นออกไปนะคะหางม้วนจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนไม่พ้นออกไปนะคะอันนี้คือพยัญชนะออโอในภาษาลาวหรือว่าอออ่างในภาษาไทยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมก็ใช้นอนกค่ะจำได้ไหมคะหัวอยู่ตรงไหนคะหัวของนอนกอยู่ด้านบนนะคะลากลงไปด้านล่างค่ะขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะคะใส่สระอือและใส่รูปวรรณยุกต์เอกเราก็จะอ่านคำนี้ได้ว่ามื้ออื่นนะคะไปต่อนะคะคุณผู้ชมคะคำต่อไปนะคะเป็นคำที่ออกเสียงควบค่ะในภาษาลาวสามารถออกเสียงควบสอเสือและวอแหวนหรือวอวี่ในภาษาลาวได้ค่ะเริ่มเลยนะคะถ้าการออกเสียงควบคุณผู้ชมก็ต้องเขียนควบค่ะคือเขียนพยัญชนะ2ตัวต่อกันไปเลยนะคะและต้องอ่านแบบควบด้วยค่ะเริ่มต้นจากพยัญชนะสอเสือนะคะนี่คือสอเสือภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมก็ลากจากข้างล่างนะคะขึ้นไปค่ะนะคะแล้วก็ม้วนหัวข้างบนห่างออกไปนิดนึงนะคะไปต่อด้วยค่ะพยัญชนะตัวนี้ค่ะวอวี่วอวี่หรือวอแหวนในภาษาไทยนั่นเองค่ะอาจจะมีสันฐานใกล้เคียงกับออ่างนะคะแต่อย่าจำสับสนนะคะตัวนี้คือวอวี่ม้วนหัวจากด้านล่างนะคะขึ้นไปค่ะคุณผู้ชมคะสระที่ใช้ในรูปนะคะสระอาของภาษาลาวนะคะจะมีหัวด้วยค่ะจะม้วนหัวตอนบนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเริ่มจากการม้วนหัวสระอาค่ะนะคะแล้วก็ลากลงมาด้านล่างค่ะนี่คือสระอาในภาษาลาวนะคะจบท้ายด้วยพยัญชนะสะกดค่ะพยัญชนะสะกดตัวนี้นะคะเรียกว่าย่อยุ่งย่อยุ่งเสียงขึ้นจมูกนิดนึงนะคะออกเสียงเป็นเหนื่อเหนื่อหรือภาษาถิ่นอีสานและภาษาถิ่นเหนือนะคะสามารถออกเสียงนี้ได้ส่วนคุณผู้ชมที่พูดภาษาไทยกลางอาจจะออกเสียงนี้ยากนิดหน่อยนะคะย่อยุ่งย่อยุ่งเราก็จะได้คำนี้ค่ะอ่านออกเสียงว่าสวายค่ะคุณผู้ชมหมายถึงสายนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำนี้ง่ายค่ะเพราะเขียนเหมือนภาษาไทยเริ่มต้นเลยนะคะสระแอค่ะแล้งสระแอค่ะนะคะม้วนจากด้านล่างนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะคุณผู้ชมต่อด้วยพยัญชนะล่อลิงล่อลิงนะคะภาษาลาวนะคะปิดท้ายด้วยพยัญชนะสะกดค่ะง้องัวพยัญชนะนี้เรียกว่าง้องัวหรืององูในภาษาไทยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะงองูหางยาวนะคะเริ่มเลยค่ะม้วนจากหัวด้านบนนะคะลงมาด้านล่างค่ะหางของงองูจะยาวกว่าระดับบรรทัดนะคะเราก็จะอ่านคำนี้ได้ว่าแล้งไปต่อนะคะคุณผู้ชมคะภาษาลาวง่ายๆค่ะอ่านนะคะอย่างไรเขียนตามนั้นค่ะถ้าอ่านเป็นสองพยางค์ละดูละดูก็เขียนเป็นสองพยางค์โดยปรากฏรูปสระทั้งสองพยางค์ค่ะเริ่มเลยนะคะล่อลิงจำได้แล้วใช่ไหมคะใส่สระอะค่ะคุณผู้ชมละนะคะมีสระอะด้วยค่ะ

0: และต่อด้วยคำว่าดูนะคะดูออกเสียงง่ายๆค่ะอักษรกลางถ้าไหมมีรูปวรรณยุกต์ก็นะคะผันด้วยนะคะเสียงจัตวาลในภาษาไทยค่ะละดูเริ่มต้นด้วยพยัญชนะดอเด็กค่ะภาษาลาวเอิ้นว่าหรือเรียกว่าดอเด็กน้อยเริ่มต้นจากหัวด้านล่างนะคะหมุนไปด้านบนค่ะลงมาด้านล่างอีกครั้งหนึ่งนะคะใส่สระอูค่ะคำนี้อ่านได้แล้วใช่ไหมคะละดูไปต่อค่ะส่วนละดูแล้งละดูแล้งคุณผู้ชมทราบละดูไปแล้วนะคะไปดูที่คำว่าแล้งดีกว่าค่ะเรามีคำว่าแล้งหมายถึงเย็นไปแล้วนะคะอันนี้ออกเสียงว่าแล้งเพราะฉะนั้นเราก็เอาคำว่าแล้งนะคะเป็นสระแอค่ะลอลิงค่ะบวกด้วยงองัวหางยาวเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ใส่รูปวรรณยุกต์โทค่ะก็จะเป็นฤดูแล้งหมายถึงฤดูร้อนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะเพยัญชนะตัวต่อไปนี้นะคะต้องจำนิดนึงนะคะในคำว่าห้อนเอาห้อนเอาเพราะอะไรคะคำสองคำนี้นะคะทำให้เราได้เรียนรู้ว่าภาษาลาวและภาษาไทยต่างกันตรงไหนคะคุณผู้ชมคะคำว่าร้อนในภาษาไทยเราใช้รอเรือใช่ไหมคะแต่เมื่อเป็นภาษาลาวนะคะภาษาลาวมักจะใช้ห้อเฮื่อนห้อเฮื่อนคุณผู้ชมคะวิธีการจำนะคะห้อเฮื่อนเขียนแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นจากหัวด้านล่างนะคะหมุนขึ้นไปด้านบนค่ะแล้วก็ชี้หางขึ้นนิดนึงนะคะหางของนะคะรอเรือแล้วก็จะหางขึ้นนิดนึงก็จะกลายเป็นเสียงฮอนกฮูกหรือภาษาลาวเรียกว่าห้อเฮื่อนค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะออโออโออันนี้นะคะอย่าเขียนเหมือนรูปฮอนกฮูกนะคะอย่าสับสนนะคะพยัญชนะตัวนี้เรียกว่าออโอเริ่มต้นจากหัวด้านล่างค่ะหมุนขึ้นไปนะคะแล้วก็หางไม่ออกนะคะหางไม่ออกนอกไปตัวพยัญชนะค่ะพยัญชนะตัวนี้นะคะเรียกว่าออโอทำหน้าที่เป็นสระอแบบมีตัวสะกดค่ะสระอแบบมีตัวสะกดนะคะสะกดด้วยน่อนกน่อนกจำได้แล้วใช่ไหมคะเริ่มต้นจากหัวค่ะลงมาด้านล่างนะคะใส่รูปวรรณยุกต์โทค่ะคุณผู้ชมคำนี้ก็จะอ่านว่าห้อนส่วนคำว่าเอาเอาคุณผู้ชมคะสระเอานะคะมี3รูปค่ะประกอบด้วยสระเอค่ะบวกด้วยสระอานะคะอย่าลืมหัวนะคะคุณผู้ชมคะภาษาลาวสระเอาต้องบวกด้วยไม่โก่งค่ะไม่โก่งนะคะคือไม่หันอากาศหัวคว่ำเวลาจำต้องจำว่าไม่โก่งหัวลงม้วนหัวลงอีกครั้งหนึ่งนะคะเราก็ใส่ค่ะรูปพยัญชนะค่ะออโอค่ะคุณผู้ชมใส่ออโอไปตรงกลางนะคะบวกด้วยรูปวรรณยุกต์โทเราก็จะได้คำนี้ค่ะเอาคำนี้พูดเต็มๆได้ว่าฮ้อนเอาแปลว่าร้อนอบอ้าวนั่นเองค่ะ
1: สบายดีคำแก้ว
2: สบายดี
1: วันจันทร์มีเฮียนภาษาลาวเด้อนายคู่สั่งให้มาไว
2: ๆค่อยคาเรียกอยู่เฮือนค่อยจะไปซ่าจักหน่อยเด้อ
1: เรียกหยัง
2: มื้อนี้ค่อยสิไปงานบุญอยู่ต่างแขวงและกลับมาเมื่อวันจันทร์ตอนเช้า
1: บ่ไปน้ำไผ่แด
2: ไปน้ำพ่อแม่และพี่น้องของค่อย
1: แต่ว่ามื้ออื่นที่มูครูจะพากันมาเฮ็ดรายงานส่งนายครูกันเด
2: ้ค่อยอาจจะมาได้สวยๆจักหน่อยเด
1: ้อและนี่ค่อยสิไปหลิ่มกีฬาจะไปน้ำข่อยบ่สั่น
2: วางอยู่ไปน้ำกันก็ได
1: ้ค่อยจะโทรหาเจ้าอีกเทื่อเด้อ
2: จักโมง
1: ตอน4โมงแรงเนาะ
2: ได้เจ้า
1: คันสั้นตอนแรงพ่อกันเนาะ
2: ได้
1: ฤดูนี้แม่นฤดูแล้งอากาศฮ้อนเอาแท้ๆข่อยว่าเฮาไปหลิ่นกีฬาลอยน้ำก็ดีคือกันได
2: ้แม่นแล้วแม่นแล้ว
1: ข่อยบ่ได้หลิ่นกีฬาลอยน้ำมาดนย่านจื้อบ่ได้แล้ว
2: บ่ต้องย่านดอกข่อยก็ลืมแล้วคือกัน
1: โอ้ยเน
2: า
1: ะ
2: โอ้ยอายข่อยเรามาฮับข่อยแล้วต้องไปกันเด้อ
1: บ่เป็นหยังข่อยก็ต้องไปคือกัน
2: อย่าลืมที่นัดกันไว้เด้อมื้อแลง
1: บ่ลืมบ่ลืม
2: ไปก่อน

คุณผู้ชมคะเป็นยังไงบ้างคะหมุดสนทนาข้างต้นทำให้เราได้เรียนรู้ว่าภาษาลาวและภาษาไทยแตกต่างกันตรงไหนนะคะถ้าคุณผู้ชมยังฟังหมุดสนทนาข้างต้นนะคะยังไม่เข้าใจเท่าไหร่แสดงว่าคุณผู้ชมอาจจะไม่รู้คำศัพท์ภาษาลาวและอาจจะไม่รู้จักสำนวนลาวให้ชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ของเราก็จะนำบทสนทนาข้างต้นค่ะมาขยายค่ะมาขยายเพื่อจะตีแผ่ว่าภาษาลาวมีคำศัพท์อะไรบ้างที่ใช้แตกต่างจากภาษาไทยและมีสำนวนพูดอย่างไรและมีความหมายอย่างไรนะคะมาดูประโยคแรกเลยนะคะประโยคนี้ค่ะนายคู่สั่งให้ม้าไว้ๆนายคู่สั่งให้ม้าไว้ๆหมายถึงครูสั่งให้มาเร็วๆค่ะคุณผู้ชมคะในภาษาลาวค่ะนิยมนะคะเรียกข้าราชการนะคะหรือพนักงานของรัฐค่ะว่าเจ้านายเพราะฉะนั้นคำนี้จึงยังคงติดอยู่ในภาษาลาวค่ะจึงเรียกว่านายคู่หมายถึงครูนั่นเองค่ะอีกคำหนึ่งนะคะเป็นคำขยายค่ะไว้ไว้ไว้ไว้หมายถึงเร็วๆเพราะฉะนั้นไว้ก็หมายถึงเร็วนั่นเองค่ะไปต่อกันเลยนะคะประโยคที่สองค่ะยังจำได้ไหมคะค่อยข้าเวียกอยู่เฮือนค่อยข้าเวียกอยู่เฮือนหมายถึงฉันหรือผมติดธุระอยู่ที่บ้านค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะใช้สรรพนามบุรุษที่หนึ่งค่ะมีคำเดียวค่ะค่อยค่อยหมายถึงผมหรือฉันก็ได้นะคะใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ได้ค่ะส่วนคำสรรพนามอื่นๆนะคะก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทค่ะในบทสนทนานี้คู่สนทนาใช้คำว่าค่อยนะคะคาเวียกคาเวียกคาหมายถึงติดค่ะคุณผู้ชมส่วนคำว่าเวียกหมายถึงธุระหรืองานก็ได้นะคะคุณผู้ชมคะในภาษาลาวคำว่าเฮือนหมายถึงบ้านค่ะเฮือนหมายถึงบ้านนะคะหรือที่ภาษาไทยเราใช้คำว่าเรือนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นประโยคนี้นะคะค่อยค้าเวียกอยู่เฮือนจึงหมายถึงฉันติดธุระอยู่ที่บ้านค่ะไปต่อเลยนะคะย่านจือบ่ได้แล้วย่านจือบ่ได้แล้วหมายถึงกลัวจำไม่ได้แล้วค่ะคุณผู้ชมคะเรามาเรียนรู้นะคะคำนี้ค่ะย่านย่านแปลว่ากลัวค่ะจือจือหมายถึงจำค่ะส่วนคำว่าบ่หมายถึงไม่นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะประโยคนี้อ่านใหม่นะคะย่านจื้อบ่ได้แล้วหมายถึงกลัวจำไม่ได้แล้วค่ะไปต่อเลยนะคะประโยคต่อไปค่ะค่อยก่อลืมแล้วคือกันค่อยก่อลืมแล้วคือกันยังใช้คำว่าค่อยเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ชมคะคำว่าก็ในภาษาไทยค่ะภาษาลาวเขียนแบบนี้นะคะกอไก่สระอค่ะหรือที่ภาษาลาวเรียกว่ากอไก่แล้วก็สระอสระอในภาษาลาวถ้าไม่มีตัวสะกดก็ไม่ต้องมีออ่างเหมือนในภาษาไทยนะคะถ้าไม่มีตัวสะกดสระอจะไม่ปรากฏรูปออ่างเหมือนในภาษาไทยค่ะเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ประโยคนี้คุณผู้ชมก็จะได้สระอแบบไม่มีตัวสะกดนะคะคำนี้คือคำว่าก็ในไพค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวไม่มีไม้แต่คู้นะคะภาษาลาวไม่มีไม้แต่คู้ค่ะเขาก็เลยใช้คำว่าก็นะคะแทนนะคะคำต่อไปค่ะคือกันคือกันคือหมายถึงเหมือนหรือคล้ายค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราก็จะมาแปลประโยคนี้กันใหม่นะคะค่อยก่อลืมแล้วคือกันหมายถึงผมหรือฉันก็จำไม่ได้เหมือนกันค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะสั้นๆค่ะเป็นประโยคที่มีข้อความสั้นๆแต่ถ้าคุณผู้ชมยังไม่เข้าใจความหมายหรือเข้าใจความหมายแต่ยังมีความสับสนอยู่ก็จะทำให้เราฟังภาษาลาวไม่แน่ใจว่าหมายถึงอะไรกันแน่ประโยชน์หรือการสื่อสารครั้งนั้นก็อาจจะไม่ประสบผลสำเร็จด้วยนะคะคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นเรามาแก้ปัญหานี้กันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมลองออกเสียงไปพร้อมๆกันนะคะเมื่อไหร่นะคะที่คุณผู้ชมได้ยินภาษาลาวนะคะคุณผู้ชมก็จะเข้าใจได้

0: เพราะคุณผู้ชมสามารถฟังและออกเสียงภาษาลาวได้บ้างค่ะไม่ต้องกังวลเรื่องความเหมือนนะคะคุณผู้ชมเริ่มออกเสียงไปพร้อมๆกันนะคะวันละนิดก็จะทำให้เราเรียนรู้ภาษาลาวได้วันละหน่อยและเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกวันค่ะคุณผู้ชมคะเริ่มเลยนะคะประโยคแรกค่ะนายครูสั่งให้มาไวๆนายครูสั่งให้มาไวๆหมายถึงครูสั่งให้มาเร็วๆค่ะไปต่อค่ะค่อยค้าเวียกอยู่เฮือนค่อยค้าเวียกอยู่เฮือนหมายถึงฉันหรือผมติดธุระที่บ้านค่ะประโยคนี้ค่ะย่านจือบ่ได้แล้วย่านจือบ่ได้แล้วหมายถึงกลัวจำไม่ได้แล้วนั่นเองค่ะและสุดท้ายนะคะค่อยก่อลืมแล้วคือกันค่อยก่อลืมแล้วคือกันหมายถึงผมหรือฉันก็จำไม่ได้แล้วเหมือนกันค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะถ้าไปไม่ไวนะคะหรือไปยังไม่เร็วเท่าไหร่อย่างน้อยก็รู้แล้วค่ะว่าคำว่าค่อยใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะ
1: ได้เดินชมเมืองในประเทศลาวจะเห็นได้ว่าตึกรามบ้านช่องอาคารต่างๆแทบจะไม่แตกต่างจากประเทศไทยเลยแต่ก็ต้องมาสะดุดกับสิ่งหนึ่งนั่นคือป้ายโฆษณาซึ่งจริงๆแล้วรูปแบบของป้ายยังคงคล้ายของไทยแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือภาษาบางป้ายที่เราเห็นในประเทศไทยนั้นก็อาจจะรู้สึกเฉยๆแทบจะไม่สะดุดตาแต่พอนำมาตั้งที่ประเทศลาวกลับให้ความรู้สึกน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งซึ่งทุกวันนี้งานด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในประเทศลาวนั้นเริ่มมีบทบาทในสังคมของประเทศลาวมากขึ้นนับตั้งแต่พรรคประชาชนปฏิวัติลาวได้ดำเนินการปกครองประเทศภายใต้นโยบายทฤษฎีจินตนาการใหม่นั่นคือเปิดประเทศต้อนรับการค้าการลงทุนจากภายนอกส่งผลให้มีธุรกิจต่างชาติหลากหลายแขนงหลั่งไหลกันเข้ามาประกอบธุรกิจภายในประเทศลาวทำให้ธุรกิจการค้าของนักลงทุนภายในจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการทำการตลาดต่างๆเพื่อแข่งขันกับผู้ประกอบการต่างชาติการใช้ป้ายโฆษณาสินค้าจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ได้ผลเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากในปัจจุบันลาวนั้นมีสถานีโทรทัศน์ไม่กี่สถานีถ้าจะทำการโฆษณาผ่านช่องโทรทัศน์ก็อาจจะไม่เข้าถึงคนลาวทุกคนป้ายโฆษณาจึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจป้ายโฆษณาก็จะมีการเขียนด้วยมือที่อาจจะพบได้ตามหน้าร้านอาหารข้างทางร้านค้าโชว์ห่วยหรือห้องพักจนไปถึงป้ายโฆษณาของสินค้าต่างๆทั้งสินค้าที่มาจากไทยและประเทศอื่นรูปแบบของป้ายโฆษณาคำโฆษณาและลูกเล่นในการใช้ภาษาจะคงไว้ตามแบบภาษาต้นฉบับทุกประการต่างเพียงแค่ใช้ภาษาลาวในการเขียนแต่ถ้าเป็นสินค้าของลาวโดยตรงยังคงไม่มีลูกเล่นมากนักเป็นการโฆษณาแบบตรงๆบอกชื่อสินค้าพร้อมสรรพคุณอาจจะยังไม่มีสโลแกนแต่ก็เข้าใจง่ายทั้งนี้เพื่อความน่าสนใจของป้ายโฆษณาและกระตุ้นให้ผู้บริโภคชาวลาวรู้จักและอยากซื้อสินค้าก็อาจเลือกดารานักแสดงคนไทยหรือชาวเอเชียเพื่อช่วยให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกใกล้ชิดและเข้าถึงสินค้าได้ง่ายซึ่งปัจจุบันก็มีนักลงทุนจากหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศไทยที่เข้าไปทำกิจการเกี่ยวกับการทำป้ายโฆษณาเพราะถึงแม้งานด้านการโฆษณาในลาวได้เริ่มพัฒนาไปมากแต่ก็ยังคงขาดอุปกรณ์ที่ทันสมัยและนักโฆษณาที่มีความคิดสร้างสรรค์นี่จึงถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจของลาวที่น่าสนใจเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการผสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกล็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและมีความเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากขึ้นอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: เรื่องของกัมพูชาวันนี้ครับเอกลักษณ์โดดเด่นเมื่อเราพูดถึงกัมพูชาอย่างหนึ่งก็คือนครวัดนครธมเราอยากรู้ว่าไอ้ประโยชน์ที่ว่าต้องได้เห็นนครวัดก่อนถึงจะตายได้เนี่ยมันขนาดนั้นเลยไหมหรือมันมีที่มายังไงครับ
2: ตอนนี้ประชาชนนักท่องเที่ยวทั่วโลกนะครับก็คลั่งไคล้นครวัดนครธมเนี่ยไม่แพ้พีระมิดอียิปต์นะครับประเด็นที่คุณตูนพูดถึงนะครับก็คือซีอังกอร์แอนด์ได
0: ครับ
2: ก็คือไปเยี่ยมชมนครวัดก่อนแล้วค่อยตาย
0: แต่ไม่ได้หมายถึงชมเสร็จแล้วตายเลยนะฮะ
2: ไปเยี่ยมชมหลายๆครั้งก็ได้นะครับประโยคนี้เป็นประโยคของนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ที่สำคัญของอังกฤษนะครับในรอบเมื่อ 40-50 ปีที่แล้วที่ชื่อว่าศาสตราจารย์อานูทอยบี้นะครับศาสตราจารย์คนนี้นะครับก็เขียนศึกษางานประวัติศาสตร์แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่นักวิชาการของโลกตะวันตกมักจะคลั่งไคล้นะครับก็คืออารยธรรมของโลกโบราณ อย่างเช่นในกรณีของอียิปต์ว่าด้วยพีระมิดว่าด้วยหลุมโซฟาโลอะไรเงี้ยนะครับเราจะเห็นว่าโลกตะวันตกนี้คลั่งไคล้จนถึงทุกวันนี้เลย
0: ครับ
2: และเช่นกันนครวัดนครธมก็คือสิ่งก่อสร้างของยุคอดีตนะครับ 1,000 ปีที่ตกทอดมาถึงปัจจุบันเนี่ยนักวิชาการจำนวนมากยังต้องการศึกษาว่าอะไรคือพลังของการผลักดันให้เกิดการสร้างเขาสร้างด้วยวิธีการอย่างไรหินแต่ละก้อนนั้นเขาใช้วิธีการอย่างไรในการลากจากที่จุดตัดเนี่ยเดินทางหลายสิบกิโลเนี่ยมายังที่จุดในการสร้างปราสาทหินหรือเอาหินขึ้นไปอยู่บนยอดเขากันยังไงวิธีการต่างๆของการก่อสร้างเนี่ยนักวิชาการที่ศึกษานะก็พยายามสร้างสมมติฐานว่าน่าจะมีไอ้นั่นช่วยไอ้นี่ช่วยแต่พูดง่ายๆไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแล้วทำยังไงจริง
0: ๆระบุชัดเจนเป็นหลักฐาน
2: ดังนั้นมันจึงกลายเป็นเรื่องลึกลับนะครับว่าด้วยการก่อสร้างไม่แพ้พีระมิดเลยและอีกสิ่งหนึ่งก็คือปราสาทในหมู่ของปราสาทอังกอร์นะครับก็มีบางปราสาทนี้มีต้นไม้ที่ยืนต้นนะครับสูงใหญ่มีรากไม้อะไรเงี้ยกลายเป็นฉากหนังของภาพยนตร์ฮอลลีวูดเยอะมากเลยเพราะว่านี่คืออะไรต้นไม้ใหญ่ขนาดนี้นะไปปกคลุมปราสาทหินได้ไงดังนั้นภาพของความมหัศจรรย์ภาพของความลึกลับอารมณ์พวกนี้กลายเป็นอารมณ์ที่ทำให้คนเนี่ยเวลาเดินทางเข้าไปในอังกอร์นะครับสามารถรู้สึกว่าตนเองย้อนยุคและจินตนาการนะครับว่าตนอาจจะเข้าไปสู่การคิดการศึกษาว่าเกิดอะไรขึ้นกับดินแดนนี้
0: เหมือนเข้าไปอีกโลก

0: 61
1: ใช่เมื่อก่อนนี้เมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับฝรั่งเข้ามาสงสัยไม่ใช่คนสร้างแน่ๆเลยมันจะต้องเป็นเทวดาหรืออะไร
2: น
1: ะ
2: คุณ
1: ใช่มนุษย์ต่างดาวคือสามารถที่จะทำให้เกิดการคิดและจินตนาการได้ดังนั้นสิ่งที่เราเรียกว่า See Angkor and Die เนี่ยก็กลายเป็นสิ่งด้านหนึ่งคือสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะครับนครวัดนี้ถือได้ว่าเป็น1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกแล้วตอนที่องค์การสหประชาชาติส่งกองกำลังมาเพื่อยุติการฆ่าฟันกันการต่อสู้กันในกัมพูชานะครับสิ่งหนึ่งที่เขาได้แปลนไว้เลยก็คือทำให้อังกอร์เนี่ยกลายเป็นมรดกโลกในปี2535นะครับปีแรกของการที่สังคมเนี่ยยุติสังคมกัมพูชายุติสงครามกัน2535อังกอร์ก็ได้กลายเป็นมรดกโลกพอกลายเป็นมรดกโลกนะครับสิ่งหนึ่งก็คือ1ห้ามยิงกันแถวปราสาท
2: ไปยิงที่อื่นก่อน
1: ไปยิงที่อื่นนะครับเพื่ออนุรักษ์เขตปราสาทไว้นะครับ2นะครับก็ทำให้เขตปราสาทนั้นเป็นเขตที่สงบนะครับแล้วนักท่องเที่ยวก็เริ่มเข้าไปเมื่อนักท่องเที่ยวเข้าไปในสิ่งที่ตามมาก็คือเงิน
2: เศรษฐกิจดี
1: กิจดีขึ้นนะครับเมืองเสียมเรียบซึ่งเป็นเมืองแบบเมืองต่างจังหวัดไกลๆเลยนะครับกลายเป็นเมืองเสียมเรียบนะครับในรอบ20ปีนี้มีโรงแรมขึ้นนะครับประมาณ160แห่งใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับตอนนี้ในเมืองเสียมเรียบนะครับมีคนต่างชาติเดินทางเข้ามาเนี่ยปีละ 2-3 ล้านคนเพื่อไปนครวัดนะครับเราลองคิดดูนะครับว่าพระเจ้าสุริยะวรมันที่2ที่ทรงสร้างนครวัดก็คงบอกว่าอู้มากันปีละ 2-3 ล้านคนเชียวเลยอย่างแต่มันหมายความว่าเงินทั้งนั้นนะครับ เพราะว่าทางกัมพูชานี้เก็บค่าเข้าชมเนี่ยวันละ20 US ดอลลาร์สหรัฐนะครับก็คือประมาณ700บาท
2: ตอน
1: น
2: ี
1: ้ต่อคนเลยแต่ถ้าเที่ยว3วันเก็บ40เท่านั้นนะ
2: เหมาจ่าย
1: เขาเรียกว่าเพิ่มการดึงดูดให้แก่นักท่องเที่ยวถ้าปีหนึ่ง3ล้านคนนะมูลค่าของค่ารายได้ค่าเข้าชมเนี่ยก็ตกประมาณ 2,100 ล้านบาทนะครับก็ถือได้ว่ามูลค่ามหาศาล
2: ก็เลยเป็นเหตุผลที่ชาวเมืองเสียมเรียบเนี่ยรับเงิน US ดอลลาร์นอกจากเงินของเขาแล้วก็เงินของเราด้วย
1: ใช่ครับแล้วเขาก็โปรโมทคำนี้มาก See Angkor and Die นะ
2: เราอยากรู้แล้วว่าไอ้คำว่าอังกอร์มันมีที่มาอย่างไรครับนครวัดนครธมอังกอร์วัดอังกอร์ธมเนี่ยครับ
1: มันเป็นการออกเสียงในแบบของฝรั่งเศสนะครับ
2: ค
1: ือนครวัดเนี่ยถ้าเราไปศึกษาดูว่าเคยมีโลกตะวันตกเข้ามายังดินแดนนี้ไหมมีนะครับมีตั้งแต่คนโปรตุเกสคนสเปนคือตั้งแต่เมื่อ500ปีที่แล้ว
2: เ
1: รือล่องนะครับเรือเดินทางจากโลกตะวันตกมายังตะวันออกเนี่ยสเปนโปรตุเกสมายังดินแดนแถวนี้ก่อนนะครับคนก็จะมีบาทหลวงที่เผยแพร่ศาสนาก็บุกตะลุยเข้าไปในทุกทิศนะครับก็ไปเจอปราสาทหินเหล่านี้แต่เขาเรียกว่าเจอแล้วยังไม่ดังนะครับจนกระทั่งมีคนคนหนึ่งเป็นคนฝรั่งเศสนะครับเมื่อ150ปีที่แล้วเนี่ยชื่ออองลีมูโอนะครับอองลีมูโอเดินทางมาศึกษาเรื่องอารยธรรมเรื่องเมืองเรื่องประเพณีเรื่องเขาเรียกว่าสิงสารสัตว์ต่างๆในเขตประเทศไทยกัมพูชาลาวนะครับอองลีมูโอเนี่ยเดินทางมาประเทศไทยก่อนนะครับและได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ารัชกาลที่4ของประเทศไทยด้วยนะครับก่อนที่จะเดินทางไปยังกัมพูชา
2: คือเป็นนักสำรวจโดยเฉพาะ
1: ใช่ครับเดินทางจากไทยไปกัมพูชาแล้วกลับมาไทยเนี่ยใช้เวลา15เดือนองลีมูโอเนี่ยไปอยู่ในเขตของอังกอร์นะครับหรือว่าพระนครอังกอร์นี่ออกเสียงก็คือนครนครก็คือเมืองอังกอร์พอไปเจอนี้ชาวบ้านเรียกว่านครวัดองลีก็ฝ่ายฝรั่งเศสก็อังกอร์วัด
2: ออกเสียงไม่ได
1: ้อังกอร์เขาออกเสียงตามเขาไงนะอังกอร์ทั่วโลกถึงรู้จักนครวัดในนามของอังกอร
2: ์ชื่อฝรั่งเศสนั่นเอง
1: เวลาเราพูดถึงนครวัดหมายถึงปราสาทหนึ่งหลังนะครับที่เราเห็นมีกำแพงมีคูน้ำล้อมรอบพื้นที่ใหญ่มากเลยนะครับ
2: ครับ
1: เป็นพื้นที่เท่ากับ1ใน4ของอังกอร์ธมอังกอร์วัดหรือว่านครวัดคือปราสาทหนึ่งหลังนะครับแต่อังกอร์ธมคือเมืองหนึ่งเมืองนะอังกอร์ธมก็คือนครใหญ่ๆธมเนี่ยแปลว่าใหญ่ๆนะครับอังกอร์ธมคือเมืองหนึ่งเมืองมีกำแพงเมืองนะครับเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยด้านละ3กิโลเมตร3 4 12 12กิโลเมตร
2: เฉพาะกำแพงนะครับ
1: กำแพงเมืองซึ่งเกาะอยุธยานะครับที่เราเดินรอบเกาะอยุธยานี้ก็12กิโลเมตรครึ่งก็เท่ากับว่าเนี่ยนี่คือ
2: ด้าน
1: อังกอร์ธมอังกอร์ธมนะครับก็คือนครหลวงนะครับที่เราเรียกว่าพระนครหรือว่านครหลวงก็เป็นคำที่ตกทอดมาจากเนี่ยกัมพูชาภาษาเขมรก็คือพระนคร
2: ครับ
1: อังกอร์ธอมถ้าใครไปเยือนนะครับก็จะต้องข้ามสะพานนาคราชที่มียักษ์กับเทวดายึดนาคกันนะเอานาคมาพันเมืองไว้นะครับแล้วก็เมืองก็ก่อให้เกิดสิ่งที่มีชีวิตไม่ว่าจะเป็นนางอัปสราสิงสาราสัตว์ต่างๆขึ้นมาดังนั้นเมืองอังกอร์ธอมหรือว่านครธอมชื่อจริงๆของเขาคือกรุงศรียะโสธรปุระ
2: อ๋อเหรอครับ
1: ครับ
2: นี่เพิ่งทราบ
1: ถ้าเราบอกผีฟ้าแห่งยะโสธรปุระได้มอบพระขันเชสีให้นี่แหละครับที่มาคือศูนย์กลางอำนาจของดินแดนแถวนี้นะครับ
2: ไม่ได้เกี่ยวกับยะโสธรบ้านเรานะฮะ
1: ยะโสธรก็เป็นชื่อตกค้างนะครับเขาเรียกว่ากรุงศรียะโสธรปุระก็คือชื่อดั้งเดิมของเมืองนครธมหรือว่าอังกอร์ธมสรุปก็คือนครวัดคือปราสาทหนึ่งหลังนครธมคือเมืองที่มีหลายปราสาทอยู่ในนั้นนะครับและรอบๆของเมืองนครธมนั้นก็มีปราสาทอีกนับร้อยนับพันเลยนะดังนั้นนะครับยูเนสโกหรือว่าฝ่ายรัฐบาลกัมพูชาก็ขีดนะครับประมาณสักหลายสิบตารางกิโลเมตรให้กลายเป็นมรดกโลกเพื่อบอกว่านี่คือเขตของการบูรณะของการรักษาไว้ให้เป็นมรดกของคนรุ่นหลังตอนนี้เวลาใครไปเที่ยว1วันนะครับแล้วจ่าย20เหรียญเนี่ยก็จะได้เที่ยวเพียงแค่ปราสาทนครวัดเมืองนครธมปราสาทบายอนปราสาทตาพรมที่ไปปราสาทตาพรมเนี่ยก็เพราะว่ามีรากไม้ต้นไม้ใหญ่ ต้นสปงเนี่ยโอ้โหสูงใหญ่ทุกคนไม่ถ่ายรูปกับปราสาทแล้วถ่ายรูปกับรากไม้กันอะไรเงี้ยเขาเรียกว่ากลายเป็นมรดกล้ำค่าที่ทำให้กัมพูชาเนี่ยโลกของการท่องเที่ยวของกัมพูชานี้ทำให้กัมพูชาได้รับเงินสดในการบูรณะประเทศนะครับเศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองเนี่ยเพราะโลกการท่องเที่ยวอย่างมากปัจจุบันนะครับประเทศทั่วโลกเนี่ยได้สนใจเรื่องการท่องเที่ยวมากเลยเพราะการค้านี่มันลดลงนะครับแต่การท่องเที่ยวนี้เป็นเงินสดนะครับกัมพูชาเนี่ยเขาเรียกว่าบรรพบุรุษเมื่อ 900 ถึง 1,000 ปีนะครับได้ทิ้งมรดกให้และกลายเป็นเงินสดในปัจจุบันในการบูรณะประเทศครับ
2: อีกเรื่องนึงที่สงสัยครับเราเคยไปเที่ยววัดพระแก้วแล้วเราก็เห็นว่ามีนครวัดจำลองอยู่ในวัดพระแก้วจุดกำเนิดมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับ
1: โอ้นี่ก็เป็นยุคสมัยที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ของเราเนี่ยเขาเรียกว่าเปิดประตูสู่โลกข้างนอกคราวนี้ฝรั่งที่เดินทางเข้ามาเนี่ยมาพร้อมกับเรื่องเล่านะครับเกี่ยวกับปราสาทหินหลังใหญ่ๆที่อยู่ในกรุงกัมพูชาในกัมพูชาเนี่ยนะครับแล้วแถมคนที่ผมเอ่ยชื่อไปแล้วคืออองลิมูโอเนี่ยได้เดินทางเข้าไปในกัมพูชาและเดินทางเข้าไปในนครวัดแล้วก็สเก็ตภาพและเขียนบันทึกออกมานะแล้วก็เดินทางกลับมากรุงเทพมาบอกเล่าเรื่องราวว่าโอ้มีปราสาทอย่างนั้นมีอย่างนี้อย่างนั้นนะครับทำให้เรื่องราวที่บันทึกโดยอองลิมูโอเนี่ยในต่อมานะครับจะถูกตีพิมพ์ในโลกตะวันตกนะครับซึ่งตรงนี้เองกระตุ้นความรู้สึกสนใจมากต่อผู้นำของไทยในขณะนั้นก็เลยบอกว่าเอ๊ะทำไงถึงจะเอาปราสาทสักหลังหนึ่งมาไว้ที่กรุงเทพให้ได้แต่เมื่อทำไม่ได้แล้วก็เลยบอกว่าถ้างั้นเอาจำลองนครวัดที่ใหญ่ที่สุดที่องค์ลิมโอเล่าให้ฟังเนี่ยเอามาจำลองไว้ที่วัดพระแก้วเลยนะครับคือโลกของฝรั่งเนี่ยกำลังตื่นตาตื่นใจกับความยิ่งใหญ่มหัศจรรย์ของอังกอร์ใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้ก็ทำให้ไทยซึ่งแม้ว่าจะมีพระปรางสามยอดอยู่ที่ลพบุรีอยู่นะแต่ความเล่าลือถึงความ
2: ยิ่งใหญ่อลังการเนี่ย
1: ใช่มันก็เลยทำให้ถ้างั้นก็เอาความยิ่งใหญ่มาไว้ที่นี่หน่อย
2: เป็นแบบจำลอง
1: เป็นแบบจำลองโมเดลขนาดโมเดลก็สร้างอยู่ตั้งห้าหกปีมั้งนะ
2: นี่ขนาดแบบจำลองนะ
1: ครับเพราะว่าเขาจะต้องสร้างแบบละเอียดมากๆเลยอะไรเงี้ยแต่คนที่ถือได้ว่ามีคุณูปการในการเปิดเรื่องราวของอังกอร์ให้กับโลกใบนี้ก็คืออองลิมูโอองลิมูโอนี้เดินทางสำรวจอยู่3ปีในเขตประเทศไทยในเขตกัมพูชาและเข้าไปในลาว
2: ก็คือในอาเซียนนี่หมดเลย
1: ครับแล้วก็เสียชีวิตที่หลวงพระบางนะครับเสียชีวิตไว้แต่บันทึกขององลิมูโอนี้ก็ถูกเก็บไว้โดยคนที่ไปด้วยนะครับเมื่อกลุ่มฝรั่งเศสตามไปถึงได้บันทึกนี้กลับมาก็นำไปสู่การตีพิมพ์โลกก็ถูกเปิดขึ้นมานะครับให้เกิดการรับรู้ว่านี่คือนครวัดนครธมสิ่งมหัศจรรย์ใครหน่อสร้างไว้คำถามจึงเกิดขึ้นมาในโลกทางวิชาการ
2: ถือว่าเป็นบันทึกที่ประวัติศาสตร์โลกเลยก็ว่าได
1: ้ครับบันทึกขององลิมูโอจะชี้ให้เห็นถึงผู้คนสิ่งก่อสร้างวิถีชีวิตนะครับเขาเรียกว่าองลิมูโอได้เปิดสายตาของเราเข้าสู่โลกอดีตว่าโลกอดีตกับปัจจุบันเนี่ย มันคือความเชื่อมโยงกันเขาอยู่กันอย่างหลากหลายเขามีหลากชาตินะครับหลากเชื้อชาติไม่ได้เป็นชาติใดชาติเดียวเขาคือพี่น้องกันด้วยซ้ำไปนะครับ
2: และนี่คือจุดประสงค์ของอาเซียนเราเหมือนกันนะให้ความหลากหลายมารวมเป็นหนึ่งเดียวเป็นพี่น้องกัน
1: Unity in Diversity นะครับเราต้องคิดเสมอว่าสิ่งที่เราถูกทำให้คิดว่าเป็นไปไม่ได้ไม่มีต้องเป็นไปได้เท่านั้นครับ
2: คุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้คือรายการวิถีอาเซียนในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับความรู้ดีๆที่นำมาแบ่งปันกันจากอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบพระคุณ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับรายการที่ทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนได้มากกว่าที่เคยครับและเช่นเคยตอนนี้ผมอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับวันนี้จะถามถึงเรื่องปราสาทหินที่ในแถบอาเซียนเนี่ยเรามีหลายที่มากเขาก็มีเราก็มีลาวก็มีมันมีจุดร่วมจุดเชื่อมโยงกันยังไงครับ
1: โอ้ครับเราคุยกันเรื่องนครวัดนครธมนะครับซึ่งตรงนั้นก็คือศูนย์กลางหรือว่าเมืองหลวงของอาณาจักรขอมเขมรของโลกโบราณนะครับอาณาจักรขอมเขมรเนี่ยแผ่กระจายออกไปนะครับครอบคลุมพื้นที่ภาคอีสานแล้วก็บางส่วนของภาคกลางด้วยนะครับปราสาทขอมปราสาทสไตล์อย่างนี้นะครับไปไกลสุดจนกระทั่งถึงจังหวัดกาญจนบุรีที่เราเรียกว่าปราสาทเมืองสิงห์นะครับซึ่งปราสาทเหล่านี้เป็นสกุลของการสร้างเพื่อถวายให้กับเทพทางด้านไสยวณิกายนะครับก็คือบูชาองค์พระศิวะเป็นเทพสูงสุดหรือว่าบางแห่งก็บูชาองค์วิษณุนะครับ
0: ฮินดูเนี่ยนะครับ
1: ครับผมเหมือนกับกรณีของปราสาทนครวัดนะครับบูชาองค์วิษณุเทพเป็นเทพสูงสุดแต่หลังจากผ่านไปช่วงหนึ่งนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงศาสนานะครับก็หันมาทางด้านพุทธศาสนาทางด้านมหายานนะครับแล้วก็กลับไปเป็นฮินดูอีกแล้วกลับมาเป็นพุทธอีกนะครับแต่พูดง่ายว่าถ้าเรามองดูแผ่นดินทั้งในเขตของกัมพูชาและในเขตของภาคอีสานรวมทั้งในเขตประเทศลาวด้วยนะครับมันจะมีปราสาทอยู่3หลัง3แห่งด้วยกันนะครับที่ถือได้ว่าเป็นพัฒนาการต่อเนื่องกันปราสาทหลังแรกสุดเลยนะครับที่เขาบอกว่าเป็นจุดของเขาเรียกว่าพัฒนาการของการสร้างปราสาทในดินแดนแถวนี้ก็คือปราสาทหินวัดภูที่อยู่ในเขตประเทศลาว
0: ลาวเป็นจุดเริ่มต้นก่อนเลย
1: ใช่ครับต่อมานะครับเขาบอกว่าจากปราสาทหินวัดภูก็จะส่งมาเป็นการสร้างปราสาทที่เราเรียกว่าปราสาทพระวิหารปราสาทพระวิหารเนี่ยก็จะกลายเป็นพัฒนาการอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วพัฒนาการขั้นสูงสุดนะครับของการสร้างปราสาทหินก็จะเป็นปราสาทพนมลุง
0: เจ้าสามแห่งนี้รู้สึกจะอยู่บนภูเขาหมดเลย
1: ใช่ครับสามแห่งนี้สร้างอยู่บนภูเขานะครับอย่างเช่นปราสาทวัดภูอาจจะไม่ได้อยู่บนยอดภูเขาอย่างชัดเจนนะครับแต่พยายามขึ้นอยู่ไปบนภูเขานะนะครับในขณะที่ปราสาทพระวิหารและพนมรุ้งเนี่ยตั้งอยู่ปลายภูเขาหรือว่ายอดภูเขาเลยนะครับอันนี้เป็นความพยายามสร้างนะครับปราสาทของเทพเจ้าเวลาเราเรียกว่าปราสาทไม่ใช่หมายความว่าบ้านพักของพระมหากษัตริย์นะครับเพราะว่าปราสาทนี้เป็นการเรียกสิ่งก่อสร้างประเภทหนึ่งเพื่อถวายกับเทพหรือว่าเทวดา
0: เหมือนเป็นที่สถิตของเทพเทวดา
1: ใช่ครับในศาสนาฮินดูเนี่ยเขาจะมีการนับถือพระศิวะเป็นใหญ่กับพระวิษณุเป็นใหญ่นะครับถ้าใครนับถือพระศิวะเป็นใหญ่ก็พยายามที่จะสร้างนะครับบ้านหรือว่าวิมานของพระศิวะวิมานของพระศิวะเนี่ยตั้งอยู่บนยอดเขาไกรลาดดังนั้นปราสาทหินก็คือความพยายามจำลองยอดเขาไกรลาดให้มาวางอยู่บนพื้นดินแล้วบอกว่าองค์ประธานสูงสุดนะครับองค์ประธานที่เป็นใจกลางสุดนั่นคือที่ประทับของพระศิวะนะครับและเช่นกันนะครับพัฒนาการของคนยุคโบราณนะครับว่าเมื่อเขาไปเจอยอดเขาที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงเนี้ยคือยอดที่มีคนนับถือเป็นที่ที่คนนับถือกันมาอย่างยาวนานและของมนุษย์ยุคก่อนๆหน้านั้นเขาก็เลยเอายอดตรงนี้มาตั้งเป็นปราสาทนะแล้วพอดีมันบังเอิญว่าไปตั้งอยู่บนยอดเขาซึ่งเขาก็อยากสร้างวิมานของพระศิวะให้อยู่บนยอดเขาด้วยเมื่อได้ยอดเขาที่ศักดิ์สิทธิ์มันก็เลยกลายเป็นเหมือนวิมานพระศิวะนะครับบนยอดเขาไกรลาดที่แท้จริงเทือกเขาพนมดงเล็กนี่เป็นคำที่แปลว่าเทือกเขาไม้คานนะครับมีความยาวประมาณเกือบ400กิโลเมตรนะครับกินพื้นที่ตั้งแต่ประเทศลาวนะครับด้านจำปาสักเรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงแถบนครราชสีมาของเรานะครับทั้งความยาวตลอดแนวยอดเขาเนี่ยเทือกเขาพนมดงเล็กเป็นเหมือนเขาเรียกว่าปราการย่อยๆในการแบ่งระหว่างกัมพูชาด้านล่างนะครับกับกลุ่มเขมรที่อยู่ด้านบนนะเทือกเขาพนมดงเล็กจะมีช่องเขาที่สำคัญนะมีคนไปแจงนับนะครับว่ามีประมาณ77ช่องเขาด้วยกัน
0: นับด้วยเหรอคร
1: ับ มีคนไปยังเพราะว่าช่องเขานี้มีทั้งช่องเขาเล็กๆนะครับเอาไว้ให้คนเดินข้ามปีนขึ้นไปและช่องเขาใหญ่ๆที่สามารถเอากองเกวียนของโลกโบราณนี้ขึ้นไปได้จะมีช่องที่สำคัญเนี่ยของการติดต่อระหว่างกลุ่มเขมรที่อยู่ข้างล่างตอนล่างนะครับกับเขมรที่อยู่ตอนบนหรือว่าดินแดนอีสานเนี่ยอย่างเช่นช่องเมื่อก่อนเขาใช้กันเยอะเลยนะครับก็คือช่องจอมที่อยู่ตรงสุรินทร์นะครับช่องตำเมือนที่อยู่ตรง ชายแดนสุรินทร์เหมือนกันตะเมือนเนี่ยช่องตะเมือนเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นเส้นทางราชมัคคาเลยที่พระเจ้าชัยวรมันที่7แห่งกรุงศรียโสธรปุระที่สร้างนครธมนะครับได้สร้างถนนสายหนึ่งตัดจากนะครับนครธมตัดเข้าไปเพื่อไปยังพิมายที่ห่างกันอยู่เกือบ400กิโลเมตร
2: ผ่านช่องเขาไปเลย
1: ใช่ผ่านช่องเขานี้เป็นช่องของการเดินทางที่สำคัญนะครับมีทั้งสะพานข้ามแม่น้ำนะครับมีถนนที่ปูด้วยอิฐคือถนนนี้มันจะเป็นตัวเชื่อมโยงนะเป็นการคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างเมืองที่สำคัญนั่นหมายความว่าในโลกอดีตเนี่ยช่องตาเมืองสำคัญมากกับช่องจอมส่วนช่องอื่นๆเนี่ยก็ปีนภูเขากันขึ้นไปแทนที่จะเดินอ้อมใช่ไหมครับก็ตัดช่องเขาไปเรื่อยๆเมืองส่วนใหญ่ของโลกโบราณเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเมืองจะอยู่ในเขตโคราชนะครับปราสาทหินจำนวนมากมายอยู่ในเขตนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และบางลงไปในเขตอุบลราชธานีแต่ปรากฏว่าจุดกำเนิดของพัฒนาการในการสร้างปราสาทหินเนี่ยอยู่ที่วัดภูปลายสุดนะครับวัดภูจะอยู่ตรงหลังเมืองจำปาสักเก่านะครับจำปาสักนี้เป็นเมืองที่อยู่ริมแม่น้ำโขงคนก็ตั้งคำถามว่าทำไมถ้าเราเรียกว่าต้นแบบหรือว่าแม่ของการสร้างปราสาทเหล่านี้จึงอยู่ที่วัดภู
2: นั่นน่ะสิน
1: ะครับมันทำไมถึงไปอยู่ในเขตตอนในลึกขนาดนั้นปรากฏว่ามันอย่างนี้พัฒนาการของการสร้างปราสาทหินนะครับเพื่ออยู่ในศาสนาฮินดูและที่ไสยวนิกายมันเป็นการเดินทางจากอินเดียทางทะเลนะครับแล้วก็อ้อมแหลมมะละกานะครับอ้อมช่องแคบมะละกานะครับแล้วก็ไปหยุดอยู่ที่อาณาจักรจามอาณาจักรจามนะครับในโลกโบราณก็คือครึ่งล่างของเวียดนามทั้งหมด
2: ลองดูภาพตาม
1: คือสิ่งที่เราเรียกว่าอาณาจักรจามตรงนั้นน่ะเป็นจุดเมืองที่ตั้งเมืองหลวงเมืองสำคัญของอาณาจักรจามปราสาทหินก็ถูกสร้างขึ้นที่นั้นในศาสนาฮินดูนะครับเพื่อบูชาพระศิวะถัดจากตรงนั้นมันจึงส่งผลมายังดินแดนที่อยู่เหนือทะเลสาบของกัมพูชาเพราะว่าเหนือทะเลสาบกัมพูชาเนี่ยมันมีกลุ่มของรัฐบ้านเล็กเมืองน้อยจำนวนมากอิทธิพลของศาสนาฮินดูเนี่ยลัทธิไสยวนิกายก็เข้ามาแล้วมายังตรงจุดที่เป็นเขาเรียกว่าปลายสุดด้านตะวันออกของเทือกเขาพนมดงเล็กนะครับก็คือจำปาสักนะจำปาสักก็เป็นเมืองโบราณอยู่แล้วนะครับก็เลยสถาปนานะครับปราสาทหินวัดภูขึ้นมาเขาเรียกว่าปราสาทหินวัดภูถ้าใครไปดูนะครับบนยอดเขาของภูเขาเนี่ยมันจะเป็นแท่งเหมือนอกศิวลึงตามธรรมชาติอยู่บนยอดเขาขนาดใหญ่คือมันศักดิ์สิทธิ์ในโลกโบราณอยู่แล้วดังนั้นศาสนาฮินดูเข้ามาจึงทับเข้าไปเลยนะครับ
2: ซ้อนไปได้พอดีเลย
1: ใช่ก็คือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเหมือนศิวลึงตามธรรมชาติแล้วก็ยังมีศิวลึงที่ถูกสร้างขึ้นมาอีกนะครับ
2: แสดงว่าอันแรกนี่ไม่ได้สร้างโดยมนุษย์เหรอฮะ
1: ไม่ครับ
2: เป็นธรรมชาติอยู่แล้ว
1: เป็นธรรมชาติเป็นมันเหมือนเป็นยอดเขาที่เป็นภูเขาหินที่มนุษย์มองไกลๆแล้วก็จะรู้สึกว่านั่นแหละคือหลักหมายที่ตั้งของสิ่งสำคัญ
2: ปราสาทพระศิวะเลย
1: ของผีของอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วตรงนั้นยังเป็นพอมองไปอ้อเมืองจำปาสักอยู่ตรงนั้นนะจำปาสักเนี่ยเมื่อตอนนี้มีการศึกษานะครับจากปราสาทหินวัดภูเนี่ยมีเส้นทางของพระเจ้าชัยวรมันที่7นะครับที่สั่งให้สร้างจากนะครับอังกอร์เนี่ยวิ่งตรงตรัสมายังวัดภูด้วยนะครับเขาเรียกว่ามันคือช่องทางของการเดินทางในโลกอดีตเมื่อก่อนโลกอดีตเนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องนั่งเรือพายเรือกันไปค้านะครับแต่หมายความว่าการค้าขายเนี่ยมันเดินทางตัดภูเขาแล้วออกไปยังเวียดนามเลยจากปราสาทวัดภูเนี่ย

เขาเรียกว่าพัฒนาการก็จะมาสร้างที่ปราสาทพระวิหารตรงปราสาทพระวิหารเนี่ยเป็นปราสาทที่สำคัญมากที่พระมหากษัตริย์ของกัมพูชาเนี่ยได้พยายามสร้างปราสาทพระวิหารเพื่อเป็นหลักหมายของการจารึกนามพระมหากษัตริย์ที่สืบทอดกันมาอะไรเงี้ยแสดงว่า

0: พระศิวะเนี่ยมีทิพยวิมานตั้งอยู่นะครับเขาเรียกว่าโอ้ความมนุษย์แค่เพียงเห็นก็รู้สึกทึ่ง
1: ยิ่งใหญ่แล้ว
0: ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตรงนี้แต่ที่จริงตรงพระวิหารเนี่ยก็จะมีช่องเขาเดินทางเชื่อมโยงระหว่างกรุงศรียสุธนปุระกับเมืองที่อยู่ทางด้านอีสานด้วย
1: พระปราสาทหินพนมรุ้งของเราแหละครับ
0: พนมรุ้งนี่เป็นเหมือนภูเขาไฟที่ดับแล้วนะครับภูเขาโดดลูกหนึ่งก็เลยมีการสร้างปราสาทอยู่บนยอดเขานี้นะครับพนมรุ้งนะถือได้ว่าเป็นพัฒนาการของการแบบค่อนข้างสมบูรณ์แบบมากหนึ่งนะครับหินที่พนมรุ้งเอามาสร้างเนี่ยเป็นหินทรายสีชมพูตอนนี้ยังค้นหากันเลยนะครับว่าแหล่งหินทรายนี้อยู่ตรงไหนนะครับแล้วสองนะครับมันเหมือนออกแบบมาเหมือนทิพยวิมานขององค์พระศิวะนะต้องปีนภูเขาขึ้นไปนะแล้วก็ลงเดินแล้วก็ค่อยปีนขึ้นไปใหม่
1: ความยากลำบาก
0: โอ้เขาเรียกว่ากว่าจะเข้าเฝ้าพระองค์ได
1: ้
0: องค์พระศิวะได้ลำบากมากปราสาทวัดภูเนี่ยก็ได้รับการเสนอชื่อเป็นมรดกโลกและก็ได้รับการอนุมัติเป็นมรดกโลกแล้วตั้งแต่ปี2544และต่อมานะครับ2551พระวิหารปราสาทพระวิหารเนี่ยก็เป็นมรดกโลกนะครับสองปราสาทเป็นมรดกโลกแล้วตอนนี้พนมรุ้งนะครับปราสาทพนมรุ้งในเขตประเทศไทยก็พยายามเสนอให้เป็นมรดกโลก
1: ในกระบวนการอยู่
0: ใช่เพียงแต่ว่าพนมรุ้งเนี่ยได้เขาเรียกว่าได้เอาอีกหลายปราสาทรวมทั้งราชมัดคาด้วยมาผนวกว่านี่คือกลุ่มมรดกโลกซึ่งที่จริงแล้วนะครับแค่ยกให้พนมรุ้งนะครับเป็นมรดกโลกอันเดียวนี้ก็เทียบได้กับ
1: ที่อื่นๆแล้ว
0: ที่อื่นๆแล้วนะครับและข้างล่างพนมรุ้งเนี่ยยังมีปราสาทหินเมืองต่ำด้วยนะครับปราสาทเมืองต่ำคือชุมชนที่อยู่รอบภูเขาของพนมรุ้งนั่นเองนะครับเขาเรียกว่าแค่เอาพนมรุ้งและเมืองต่ำเป็นมรดกโลกเท่านี้นะครับก็เทียบเคียงได้กับปราสาทพระวิหารปราสาทวัดภูเขาคือพัฒนาการอย่างต่อเนื่องเลย
1: แล้วถ้าเราเสนอแบบเหมารวมในเมืองใหญ่แบบนี้มันจะมีโอกาสยากในการอนุมัติมรดกโลกมากขึ้นไหมครับ
0: ไม่ยากครับแต่ทำไมเราไม่ทำให้มรดกโลกเป็นหลายๆมรดกโลกนะครับ
1: แต่ที่แยกส่วนไปก็ได้
0: ใช่แยกส่วนครับเพราะว่าเมืองพิมายโดยตัวของเขาเองนะครับก็เป็นมรดกโลกโดยตัวของเขาเองเพราะว่าเมืองพิมายไม่ใช่เป็นแค่ปราสาทแต่เป็นทั้งเมืองเลยนะครับพูดง่ายว่าการสร้างปราสาทเนี่ยด้านหนึ่งอย่างเช่นพนมรุ้งเนี่ยเป็นปราสาทที่ประทับของเทพพระเจ้าแต่พิมายเนี่ยเป็นที่อยู่ของเจ้าเมืองเลยแหละนะครับโดยใจกลางของเมืองเนี่ยคือที่ประทับของเทพเจ้าเท่านั้นเองนะคร
1: ับแต่ก็แบบนี้ทั้งหมดเนี่ยจะรวมกันเป็นมรดกอาเซียนเรียกแบบนั้นได้ไหมครับ
0: โอ้นี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นมิตรภาพของอาเซียนเลยนะครับเพราะว่าไม่เพียงแค่กัมพูชาไทยลาวเท่านั้นแต่ยังถึงเวียดนามเลยถ้าเราเข้าใจตรงนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่า 1. ชีวิตของปราสาทเป็นภาพสะท้อนของชีวิตของมนุษย
1: ์
0: ความสัมพันธ์ของมนุษย์ในโลกอดีตนะครับว่าเขาสามารถอยู่ร่วมกันในทุกจุดได
1: ้
0: 2. พัฒนาการที่ต่อเนื่องนะครับได้ส่งผลให้เห็นภาพของการค้าโลกอดีตนะครับไม่ใช่เป็นเพียงแค่สร้างปราสาทแต่มันหมายความว่ามันจะต้องมีการค้าความสัมพันธ์ของเพื่อนต่างถิ่นต่างแดนการติดต่อกันอยู่ตลอดเวลาอาเซียนต้องการเปิดพรมแดนนะครับเส้นพรมแดนยังอยู่แต่เรา borderless ก็คือเราเดินข้ามพรมแดนอย่างมีมิตรภาพได
1: ้ครับผมและทั้งหมดนี้คือวิถีอาเซียนเรื่องของกัมพูชาปิดท้ายในวันนี้นะครับขอบคุณอาจารย์ธำรงศักดิ์มากๆนะครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณสำหรับเรื่องราวดีๆที่นำมาแบ่งปันกันนะครับและทั้งหมดนี้คือรายการวิถีอาเซียนในวันนี้พบกับเราสองคนได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับสู่รายการรอบบ้านเรานะคะประจำวันจันทร์ที่21พฤษภาคม2561นะคะวันนี้ดิฉันก็มาแทนคุณเมลดานะคะก็เปลี่ยนหน้าเล็กน้อยเพราะว่าเรามีแขกสำคัญนะคะที่คุ้นหน้าคุ้นตากันดีสำหรับผู้ที่เป็นนักอ่านนะคะคุณชาครีนรทิพย์เสวิกุลยินดีต้อนรับค่ะคุณชาครีนรทิพย์ค่ะขออนุญาตเรียกว่าน้องกอล์ฟละกันนะคะเพราะว่าชื่อจริงเนี่ยเรียกไม่ติดปากเนื่องจากว่าเราเรียกกันน้องกอล์ฟประจำนะคะน้องกอล์ฟนี่ก็อยู่กับกรมสารนิเทศมาก่อนพูดง่ายๆคือเป็นเพื่อนร่วมงานของดิฉันเองนะคะแล้วก็คุณกอล์ฟนี่ก็ได้เคยมาร่วมรายการของวิทยุสารานรมในบางโอกาสเช่นกันนะคะก็มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของภูมิภาคตะวันออกกลางนะคะเอเชียใต้นะคะเรื่องของศาสนาอิสลามใช่ไหมคะแต่วันนี้คุณชาครีนรทิพย์หรือน้องกอล์ฟของเราเนี่ยมาในฐานะอัครราชทูตที่ปรึกษานะคะสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาประเทศตุรกีนะคะวันนี้ไม่ได้โดดงานมานะคะมาราชการนะคะนำคณะสื่อมวลชนตุรกีใช่ไหมคะมาเยือนประเทศไทยนะคะเป็นโครงการของสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการานะคะโดยมีท่านทูตพันธิพาเอี่ยมสุธานะคะได้นำคณะมานะคะแต่วันนี้คุณกอล์ฟมากับเราเนี่ยนะคะเราก็จะคุยกับคุณกอล์ฟหลายเรื่องเลยนะคะเริ่มแรกเนี่ยอยากจะให้เล่าถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะอัครราชทูตที่ปรึกษานะคะประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการานะคะว่าทำอะไรบ้างคะ
1: ครับจริงๆตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษาหรืออทปนะครับก็เป็นคล้ายๆกับแม่บ้านนะครับผมก็ช่วยท่านทูตดูแลงานในทุกด้านนะครับในด้านบริหารแล้วก็ดูแลเรื่องลูกจ้างท้องถิ่นนะครับเรื่องตั้งแต่เรื่องความสะอาดของสถานเอกอัครราชทูตนะครับมาจนถึงเรื่องชากาแฟอะไรที่ขาดตกบกพร่องไปนะครับเราก็ต้องเตรียมให้พร้อมเวลามีคณะเยือนนะครับนั้นเนี่ยในเรื่องของการทำงานก็คือเราก็การกรองงานจากน้องๆ นะครับที่ทำแต่ละฝ่ายทั้งการเมืองเศรษฐกิจกงสุลนะครับก่อนที่จะขึ้นไปถึงท่านทูตนะครับ
0: ค่ะค่ะพูดง่ายๆก็คือเหมือนกับเป็นผู้จัดการนะคะของบริษัทนึงเนี่ยนะคะก็ต้องดูแลทั้งในแง่ของเรื่องงบประมาณนะคะเรื่องสวัสดิการเรื่องบุคลากรนะคะแล้วก็อันนี้เรามาเรื่องส่วนตัวของคุณกอล์ฟกันบ้างนะคะเพราะว่าเวลาเราพูดถึงนักการทูตในต่างประเทศเนี่ยนะคะก็เชื่อว่าผู้ฟังหลายท่านนะคะที่ไม่ได้เป็นนักการทูตเนี่ยก็อยากจะทราบเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่การปรับตัวนะคะสภาพสังคมของประเทศนั้นๆเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ทราบว่าคุณกอล์ฟเนี่ยเป็น family man มากเลยนะคะถ้าใครที่ติดตามผลงานหรือการสัมภาษณ์ในโอกาสอื่นๆของคุณกอล์ฟเนี่ยก็จะทราบว่าคุณกอล์ฟเนี่ยให้ความสำคัญกับครอบครัวมากเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าครอบครัวนะคะที่ประกอบด้วยภรรยาและลูก2คนนะคะได้ติดอยู่ที่อังการาด้วยไม่ทราบไปทำอะไรยังไงกันบ้างคะ
1: ครับก็คือจากประสบการณ์ที่ตัวเองก็เคยเป็นลูกของนักการทูตนะครับผมก็เข้าใจดีว่าการย้ายประเทศบ่อยๆเนี่ยก็มีผลกระทบนะฮะคือของเราเนี่ยก็จะอยู่ในประเทศหนึ่งอย่างมากก็ประมาณ4ปีนะครับแล้วก็ย้ายกลับมาประเทศไทยหรือย้ายไปประเทศอื่นต่อนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะไม่มีความต่อเนื่องนะครับในส่วนของเรียกว่าพื้นฐานหรือความผูกพันนะฮะกับประเทศไทยหรือกับครอบครัวใหญ่นะครับคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเสริมเข้าไปในส่วนนั้นนะครับก็คือให้เวลากับลูกๆมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะฮะก็คือแล้วก็พยายามที่จะให้เขาตระหนักอยู่เสมอว่าเขาเป็นคนไทยนะฮะให้เขาเข้าใจวัฒนธรรมไทยนะครับที่ดีงามอย่างเช่นการไหว้การลักษณะของการอบน้อมถ่อมตนอะไรพวกนี้นะครับแล้วเราก็พยายามที่จะมีกิจกรรมกับเขาให้มากๆเพื่อที่จะให้เขาไม่รู้สึกว่าเกิดความแปลกแยกนะฮะในสังคมทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทยนะครับ
0: ค่ะค่ะแล้วภรรยาไม่ทราบก็ทำหน้าที่ต้องช่วยงานสถานทูตด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับก็จริงๆเขาเป็นแม่บ้านและเป็นคุณแม่เต็มเวลานะคร
0: ับ เต็มแต่ full time เลย
1: full time นะฮะแต่ว่าเวลามีงานของสถานทูตเนี่ยเราก็ได้แฟนผมเนี่ยแล้วจริงๆก็คือหมายรวมถึงภรรยาของนักการทูตทุกคนนะคู่สมรสของนักการทูตทุกคนนะครับก็มาช่วยงานนะฮะในความชำนาญของแต่ละท่านนะครับคนก็จะสามารถบริหารจัดการพื้นที่ได้นะครับก็จะเป็นเมนเจอร์ของพื้นที่ไปนะฮะอย่างภรรยาชอบทำอาหารไทยทำขนมไทยนะครับอย่างเช่นในช่วงวันชาติปีที่ผ่านมาก็ได้เกณฑ์นะฮะนักการทูตที่สารทูตเนี่ยมาทำฝอยทองทำทองหยิบทองหยอดนะครับแล้วก็มาเผยแพร่ในงานวันชาติของเรานะครับ
0: ค่ะค่ะก็หลายท่านที่ติดตาม Facebook ของกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็วิทยุสารรมนะคะก็เห็นภาพกิจกรรมต่างๆที่สถานทูตสถานกงสุลของเราเนี่ยได้จัดขึ้นนะ คะแต่หลายคนไม่เห็นเบื้องหลังนะคะว่าภริยานะคะหรือบางครั้งเนี่ยนะคะหลายกรณีเลยด้วยซ้ำนะคะเป็นคู่สมรสที่เป็นผู้ชายก็คือฝ่ายสามีเนี่ยนะคะเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของงานเทศกาลไทยนะคะหรือเทศกาลอาหารเทศกาลที่เกี่ยวกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของไทยนะคะแล้วก็นี่ก็เป็นบทบาทคู่สมรสนะคะที่หลายท่านอาจจะไม่ทราบหรือนึกภาพไม่ออกนะคะทีนี้เรามาคุยถึงเรื่องงานสถานทูตบ้างนะคะว่าคุณกอล์ฟเนี่ยเคยอยู่ในฐานะเป็นลูกของนักการทูตแต่ตอนนี้มาเป็นนักการทูตที่ต้องปฏิบัติงานเองละนะคะแล้วก็ประเทศตุรกีเนี่ยนะคะคนไทยทั่วไปอาจจะยังไม่ค่อยมีความรู้จักนะคะหรือคุ้นเคยกับประเทศนี้มากนักนะคะทีนี้ในแง่ของการทำงานเนี่ยคุณกอล์ฟที่ตุรกีนี่มันมีเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องท้าทายหรือทำให้มีความหนักใจบ้างไหมคะ
1: ครับคือตุรกีเนี่ยเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมที่ค่อนข้างแข็งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้ภาษาตุรกีเป็นหลักนะภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยใช้อย่างแพร่หลายเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเริ่มมีกำแพงในการสื่อสารระหว่างชาวต่างชาติคนตุรกีนะครับคราวนี้ถ้าเราได้เรียนรู้ภาษาเขาสามารถที่จะพูดสนทนาที่นิดหน่อยเนี่ยก็จะได้ใจเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องพยายามที่จะศึกษานะครับแล้วก็เรียนรู้ภาษาในส่วนนี้นะครับเพื่อที่จะได้เปิดช่องทางนะครับในการสร้างสัมพันธ์แล้วก็ขยายเครือข่ายคร
0: ับ
1: อ๋อ
0: แล้วลูกๆได้เรียนไหมคะภาษาตุรกี
1: ได้เรียนที่โรงเรียนครับ
0: ได้เรียนที่โรงเรียนด้วยคุณกอล์ฟพอพูดได้ใช่ไหม
1: ได้ครับเพราะเผอิญเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องบังเอิญนะครับที่คุณพ่อประจำการอยู่ที่สถานทูตที่กรุงอังการานะฮะ30ปีให้หลังก็บังเอิญผมก็ได้เดินทางไปรับราชการที่สถานเอกชนที่กรุงอังการาเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประสบการณ์จากเมื่อครั้งเยาว์วัยนะตอนนั้นอายุ10ถึง14นะครับ
0: อ๋อก็เป็นช่วงที่เรียนภาษาได้เต็มที่แล้วนะคะ
1: ก็ยังพอสื่อสารได้พอเอาตัวรอดได้ในระดับหนึ่งครับผม
0: ค่ะค่ะ
1: คร
0: ับนะคะก็เมื่อสัก 2-3 ฉบับที่แล้วนะคะวารสารรมของเราก็ได้มีบทความนะคะจากคุณกอล์ฟด้วยนะคะเล่าเกี่ยวกับเรื่องของหมากรุกพิพิธภัณฑ์หมากรุกนะคะก็ใครที่ยังไม่ได้ไปอ่านก็ไปหาอ่านได้เลยนะคะแล้วก็เราคุยกันเรื่องของงานที่สถานทูตแล้วเนี่ยแน่นอนนะคะหลายคนก็อยากจะทราบเกี่ยวกับเรื่องของคนไทยแล้วก็ชุมชนไทยที่อยู่ที่ตุรกีนะคะไม่ทราบว่ามีจำนวนสักเท่าไหร่แล้วก็ส่วนใหญ่เขาไปทำอะไรกันนะคะ
1: ครับก็ชุมชนไทยในตุรกีเนี่ยนะครับก็มีประมาณ 400-500 ท่านนะครับ
0: 400-500 คนเองนะคะ
1: ใช่ครับผม
0: ถือว่าเป็นชุมชนที่ค่อนข้างเล็กเนาะ
1: ใช่ครับนะครับประมาณในจำนวนนี้เนี่ยประมาณ200คนก็เป็นนักศึกษานักเรียนนักศึกษานะครับปริมาณจำนวนหนึ่งก็ได้รับทุนจากทางตุรกีไปศึกษาต่อนะครับของตุรกีเนี่ยสนใจก็คือเป็นการศึกษาสายสามัญ นะไม่ได้เน้นด้านศาสนานะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีนักเรียนที่เรียนการแพทย์เรียนวิศวะนะฮะเรียนการธนาคารอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นชาวไทยที่สมรสกับชาวตุรกีนะครับเป็นแม่บ้านนะฮะก็จะกระจายตัวกันอยู่ตามเมืองต่างๆของประเทศตุรกีนะครับอย่างเช่นที่กรุงที่นครอิสตันบูลนะครับเป็นหลักเมืองอิสเมียร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับที่อังการาก็จะมีคนไทยประมาณสักไม่เกิน40คนเนี่ยนะครับ
0: 40คนเองโอ้ทีนี้เวลาจัดกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทยนะคะก็จะมีชุมชนไทยจำกัดที่จะมาลักษณะเป็นร่วมงานนะคะหรือมีส่วนร่วมได้
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามีงานใหญ่ๆเราก็เลยต้องไปจัดที่อิสตันบูลนะครับ
0: อ๋อซึ่งตรงนั้นมีคนไทยสักเท่าไหร่นะคะ
1: มีคนไทยอย่างน้อยก็200กว่าคน
0: 200กว่าคนอ๋อโอเคค่ะแล้วการที่เราจะพยายามดึงคนตุรกีให้มามีส่วนร่วมกับกิจกรรมของคนไทยเนี่ยมันมีความยากง่ายยังไงบ้างคะ
1: ครับคือปีนี้นะครับปี2561เนี่ยเป็นปีที่ไทยกับตุรกีฉลองความสัมพันธ์60ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตนะครับแต่เป็นที่น่าสนใจว่าเรายังรู้จักกันไม่มากเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามที่จะส่งเสริมความรู้ความเข้าใจระหว่างกันนะครับซึ่งโครงการนำสื่อมวลชนมาตุรกีมาประเทศไทยเนี่ยก็เป็นแนวทางหนึ่งนะครับในการส่งเสริมความสัมพันธ์ในด้านนี้นะครับคณะสื่อที่เราเลือกนำมาเนี่ยก็จะมีทั้งสื่อสายเดิมก็คือสายหนังสือพิมพ์นะครับและในจำนวนนี้ก็จะมีนักบล็อกเกอร์

0: นะครับมีอินฟลูเอนเซอร
1: ์
0: ซึ่งเราก็พยายามที่จะให้เขาเนี่ยเข้าถึงคนชุมชนตุรกีได้มากขึ้นในวงกว้างมากขึ้นด้วยคร
1: ับ ค่ะตอนนี้ก็เราก็นึกภาพไม่ออกอีกเหมือนกันนะคะว่าประเทศไทยในสายตาของคนตุรกีทั่วไปเนี่ยนะคะเขารู้จักเราดีแค่ไหนนะคะแล้วก็อะไรที่เป็นสิ่งที่คนตุรกีรู้จักมากที่สุดเกี่ยวกับประเทศไทยอะคะ
0: ครับก็นะฮะคนตุรกีเนี่ยจริงๆแล้วอย่างที่เรียนนะครับเขาก็มีวัฒนธรรมค่อนข้างแข็งนะฮะและค่อนข้างปิดนะครับแต่สิ่งที่เขารู้จักเกี่ยวกับประเทศไทยก็คือวัดพระแก้วนะฮะรู้จัก
1: วัดพระแก้ว
0: นะครับรู้จักตุ๊กๆอย่างคณะสื่อที่มาเนี่ยนะครับเขาจะมีลิสต์เลยว่าหนึ่งอยากขอขึ้นรถตุ๊กๆนะฮ
1: ะ
0: อยากขอไปวัดพระแก้วอยากนวดไทยนวดแผนไทยน
1: ะ
0: ครับนี่ก็คือจะเป็นสิ่งที่อยู่ในความคิดของคนตุรกีเกี่ยวกับประเทศไทยนะครับซึ่งเราก็พยายามที่จะส่งเสริมให้มันกว้างขึ้นไปกว่านี้อีกนะครับทั้งเรื่องอาหารไทยนะครับแต่คนตุรกีก็ค่อนข้างที่จะยังติดอาหารตุรกีอยู่นะครับอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่ต้องไปทำการบ้านและหาทางพัฒนาต่อไปว่าจะทำยังไงให้อาหารไทยเป็นที่ถูกปากคนตุรกีมากขึ้นนะครับ
1: ทราบว่าสถานทูตเพิ่งจัดงานไปเมื่อไม่นานนี้เองนะคะก
0: ็
1: ทราบว่าประสบความสำเร็จด้วยดีนะคะก็ไปติดตามได้จาก Facebook ของกระทรวงการต่างประเทศนะคะทีนี้เราคุยเรื่องงานของคุณกอล์ฟในฐานะอัครทูตที่ปรึกษานะคะที่สถานทูตไทยที่ตุรกีแล้วเนี่ยนะคะตอนนี้มันมีงานหนึ่งที่เป็นงานสำคัญทีเดียวก็คือเรื่องของการดูแลคนไทยนะคะโดยเฉพาะคนไทยที่มาจากประเทศไทยแล้วไปเที่ยวที่ตุรกีหรือไปศึกษาเล่าเรียนก็แล้วแต่เนี่ยนะคะไม่ทราบว่าคุณกอล์ฟเนี่ยมีอะไรจะมาแนะนำไหมคะในการไปเที่ยวหรือจะไปเยี่ยมญาติหรืออะไรเนี่ยนะคะในเรื่องของวีซ่าเรื่องข้อห้ามข้อพึงระวังเนี่ยค่ะ
0: ครับในส่วนของตุรกีนี้นะครับก็ไทยกับตุรกีมีความตกลงคือคนไทยสามารถที่เดินทางไปตุรกีได้เลยโดยไม่ต้องขอวีซ่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำให้การเดินทางไปตุรกีค่อนข้างสะดวกนะครับอย่างไรก็ดีนะครับถ้าจะเดินทางไปตุรกีหรือจริงๆแล้วแม้แต่ที่ไหนในโลกนะครับที่เรามีสถานทูตเนี่ยก็แนะนำครับว่าให้เก็บข้อมูลของสถานทูตไว้สักนิดหนึ่งนะครับของกรมการกงสุลก็มีตอนนี้ก็มีแอปพลิเคชันนะฮะก็จะมีข้อมูลของสถานทูตในที่ต่างๆนะครับคือก็เป็นการเผื่อไว้นะฮะเผื่อว่าเกิดประสบเหตุอันใดนะครับอย่างที่ตุรกีก็เกิดขึ้นบ่อยครับก็คือหนังสือเดินทางหายบ้างหนังสือเดินทางโดนขโมยบ้างนะครับเมื่อเกิดเหตุเหล่านี้เนี่ยถ้าไม่มีหมายเลขติดต่อของสถานทูตไว้เลยนะครับก็จะทำให้ค่อนข้างจะลำบากนะครับอย่างไรก็ดีนะครับถ้าเกิดโชคไม่ดีประสบเหตุต่างๆในต่างประเทศก็ขอให้มั่นใจนะครับว่าสถานทูตไทยทุกแห่งนะครับเราก็พร้อมดูแลนะฮะแล้วก็เพียงท่านยกหูโทรศัพท์นะครับติดต่อมาที่สถานทูตไม่ว่าจะทางฮอตไลน์หรือทางเบอร์ปกตินะครับหรือทางเดี๋ยวนี้ทาง Facebook เราก็สามารถที่จะติดต่อกันได้อย่างรวดเร็วนะครับท่านก็จะรับคำแนะนำที่ถูกต้องนะครับว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรนะฮะโดยทั่วไปก็คือถ้าหนังสือเดินทางหายโดนขโมยก็ต้องไปแจ้งความก่อนนะครับแล้วใบนั้นคือใบที่สำคัญที่สุดแล้วก็
1: ใบแจ้งความ
0: ใช่ครับ
1: ต้องมาที่สถานทูต
0: ต้องมาที่สถานทูตนะครับในส่วนของธุรกิจก็อาจจะสะดวกไม่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าต้องมาที่อังการานะฮะคือคนส่วนใหญ่จะไปเที่ยวที่อิสตันบูลเป็นหลักนะครับหรือว่าจะไปเมืองอื่นๆนะฮะแต่ในกรณีเหล่านี้เนี่ยในชั้นนี้นะครับณปัจจุบันก็ยังต้องทำที่สถานทูตอยู่นะครับแต่เราก็จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาอันรวดเร็วเพื่อไม่กระทบต่อแผนการเดินทางของท่านนะครับ
1: หมายถึงว่าไม่ว่าคนไทยจะไปอยู่ที่ไหนแล้วมีปัญหาเรื่องหนังสือเดินทางหายหรืออะไรเนี่ยก็จะต้องไปแจ้งความที่เมืองนั้นนะคะแล้วก็เดินทางมาที่สถานทูตไทยที่กรุงอังการา
0: ใช่
1: ไหมคะนะคะก็ประเทศตุรกีนี่เนื้อที่เป็นยังไงคะเยอะ
0: ใหญ่กว่าใหญ่กว่าไทยประมาณเท่าหนึ่งครับ
1: เท่าหนึ่ง
0: ใช่ครับประชากรก็มากกว่าไทยประมาณ10ล้านคนก็ประมาณ80นะครับ
1: ประชากรเยอะกว่าที่คิดเลยนะคะ
0: ครับผม
1: ค่ะค่ะโอเคนะคะก็เป็นข้อมูลนะคะที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ฟังนะคะที่อาจจะมีแผนหรือคิดเอาไว้เหมือนกันนะคะว่าวันหนึ่งก็อยากจะไปเที่ยวตุรกีนะคะก็เป็นประเทศทางยุโรปที่มีความน่าสนใจและมีประวัติศาสตร์อันยาวนานนะคะทีนี้เรามาคุยเรื่องของคุณกอล์ฟบ้างในฐานะนักเขียนนะคะเราจะไม่คุยเรื่องนี้ก็ไม่ได้เลยนะคะ เพราะว่าดิฉันเองเนี่ยต้องยอมรับว่าไม่มีโอกาสนะคะได้อ่านพวกงานเขียนเลยตั้งแต่เรียกได้ว่าตั้งแต่จบมหาวิทยาลัยมานะคะเราก็มีชีวิตการทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนกันมาตลอดนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการไปนั่งอ่านนิยายเนี่ยนะคะก็หรือแม้แต่เรื่องสั้นบางทีรู้สึกเป็นเรื่องยากนะคะแต่เป็นสิ่งที่ชอบแล้วก็คิดมาเสมอว่าอยากจะทำนะคะตอนนี้ทราบมาว่าคุณกอล์ฟเนี่ยนะคะก็มีผลงานทั้งเรื่องสั้นแล้วก็นวนิยายไม่น้อยทีเดียวนะคะก็ถือเป็นลูกไม้ที่หล่นไม่ไกลต้นเลยนะคะก็ทุกท่านทราบดีว่าคุณกอล์ฟเนี่ยเป็นบุตร นะคะของคุณประภัสสรเสวิกุลนะคะศิลปินแห่งชาตินะคะแล้วก็เป็นนักเขียนที่พวกเรารู้จักกันดีนะคะก็นำไปผลงานของท่านนะคะนำไปสร้างเป็นละครโทรทัศน์หรือภาพยนตร์ในหลายเรื่องนะคะที่รู้จักกันดีก็คือเวลาในขวดแก้วนะคะซึ่งเรื่องนี้ไม่ทราบคุณพ่อชอบฟังเพลงTime in a bottle ด้วยหรือเปล่าใช่ไหมคะก็อาจจะมีแรงบันดาลใจแบบจากเพลงนี้หรือเปล่านี่ไม่เคยถามกันส่วนตัวนะคะแต่อันนี้เดี๋ยวมาคุยเรื่องงานเขียนคุณกอล์ฟหน่อยนะคะเนี่ยพี่ทราบมาว่าผลงานลำดับล่าสุดหรือเปล่าคะเป็นลำดับที่15คือเรื่องน้ำผึ้งพระจันทร์ในรอยทรายนะคะไหนเล่านิดนึงได้ไหมคะเป็นเกี่ยวกับอะไรยังไง
0: ครับคือของผมเนี่ยนะฮะก็จะเขียนนิยายโดยมีเซตติ้งนะครับหรือว่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับทะเลทรายนะครับเพราะว่าเป็นที่ที่คุ้นเคยนะครับอยู่ในตะวันออกกลางมาตลอดนะครับแล้วก็พยายาม
1: ทำไมถึงประจำการในหลายประเทศในตะวันออกกลางที่ไหนบ้างนะคะ
0: ค่ายก็ที่บาเรนนะครับไปเปิดสถานทูตที่บาเรนนะครับอยู่บาเรน4ปีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยล่าสุดก็คืออยู่ที่อิหร่านมา5ปีนะครับแล้วตอนนี้ไปที่อังการาก็ได้ประมาณ8เดือน9เดือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พยายามที่จะส่งเสริมภาพลักษณ์นะครับแล้วก็วัฒนธรรมที่ถูกต้องหรือใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดนะครับนะฮะเพราะว่าภาพลักษณ์ของตะวันออกกลางในทัศนคติของคนไทยก็เป็นแบบหนึ่งนะครับคราวนี้อาจจะถูกหรือไม่ถูก 100% ก็ดีเนี่ยอย่างน้อยผมก็ตั้งใจว่าจะพยายามเสริมสร้างข้อมูลให้ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ถูกต้องในฐานะที่เราได้มีโอกาสได้ศึกษาได้สัมผัสชีวิตวิถีชีวิตตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิดนะครับคราวนี้ก็ต้องหาวิธีนำเสนอให้น่าสนใจนะครับก็เลยอาศัยสื่อของนวนิยายเนี่ยนะครับนะฮะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเน้นเรื่องราวนะครับของวิถีของชาวทะเลทรายนะครับแล้วก็ความมีศักดิ์ศรีนะครับความทรนงนะครับนะครับก็พยายามครับเป็นความพยายาม
1: แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องสอดแทรก
0: ครับ
1: เขาเรียกอะไรเดียจริตของคนไทยด้วยหรือเปล่า
0: ใช่ใช่ก็คือก็ทำยังไงนะครับก็ต้องมาทำสร้างความสมดุลนะครับระหว่างไม่ให้ผู้อ่านเนี่ยรู้สึกว่ามันห่างเหินจนเกินไปนะครับเพราะนั้นก็ต้องมีวิธีนะครับมีศาสตร์ในการเล่าเรื่องนะครับซึ่งจะสำเร็จมากน้อยแค่ไหนอันนี้
1: วางจำหน่ายแล้ววาง
0: กำลังจะอยู่ในครับผมอยู่ในช่วงของช่วงสุดท้ายครับก็นะครับสารพินก็กำลังดูต้นฉบับอยู่ครับผม
1: ก็มันคือเป็นคำถามที่ฉันจะถามพอดีเลยเพราะว่าทราบมาว่าผลงานเนี่ยมีชื่อทรายเยอะเลย
0: ใช่ครับ
1: นะคะเม็ดทรายใต้ตะวันนะคะแล้วก็น้ำผึ้งพระจันทร์ในรอยทรายเพลงทรายในสายลมนะคะก็ไม่ทราบมีกี่ทรายแต่ว่าเนี่ยแสดงให้เห็นว่าคุณกอล์ฟเนี่ยคงมีความผูกพันอะไรเกี่ยวกับทะเลทรายแน่ๆเลยนะคะนะคะแล้วก็นอกนั้นก็จะมีเรื่องสั้นอีกเยอะเลยใช่ไหมคะส่วนใหญ่เรื่องสั้นนี่เผยแพร่ผ่านช่องทางไหนบ้างยังไงคะ
0: ครับแต่เดิมนะครับเรื่องสั้นก็จะส่งลงนิตยสารอย่างเช่นสตรีสารขวัญเรือนนะครับหรือสกุลไทยนะครับแต่ในยุคนี้ที่นิตยสารเหล่านี้เริ่มปิดตัวไปจนเกือบหมดแล้วนะครับช่องทางก็จะเปลี่ยนไปอีกนะครับรูปแบบก็จะเปลี่ยนไปนะครับก็ตอนนี้เราก็นำเสนอทางอินเทอร์เน็ตนะครับผม
1: มีช่องทางอะไรบ้างคะที่จะติดตามได
0: ้ครับก็มีทั้งเว็บไซต์ก็เป็นเด็กดี .com นะครับหรือที่เม็บนะฮะที่เม็บก็มีเรื่องสั้นของชาควีนทิพย์อยู่นะครับนะครับแล้วตอนนี้ก็เขียนเรื่องของคุณพ่อนะครับเล่าประสบการณ์นะฮะและมุมมองชีวิตนะครับประจานชีวิตของคุณพ่อเนี่ยลงทาง Facebook นะครับ
1: อ๋อที่เล่าเรื่องของพ่อผ่านความทรงจำของลูกใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับผมใช่ครับ
1: ค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นคำถามที่จะถามอยู่พอดีเลยนะคะว่าอันนี้อ๋อเป็นสรุปแรกที่เป็นผลงานใหม่ที่ลงทาง Facebook
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ลงไปเรื่อยๆหรือยังไง
0: ใช่ครับตอนนี้ก็ลงมา3ตอนแล้วครับก็จะตั้งใจไว้ว่าจะเป็น22ตอนนะครับตรงกับวันเกิดของคุณพ่อนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังมีอีกหลายตอนครับ
1: ค่ะค่ะความยาวตอนนึงมันสักเท่าไหร่คะเนี่ยเวลา
0: ประมาณ
1: 3
0: หน้า A4 นะครับ
1: ประมาณ3หน้า A4
0: ประมาณ3หน้า A4 ก็ไม่สั้นจนเกินไปไม่ยาวจนเกินไปนะครับ
1: คือแต่ละตอนก็จบในตัวเอง
0: จบในตัวเองครับ
1: เป็นเหมือนกับเป็นธีมในแต่ละตอนไปใช่ไหมคะ
0: คร
1: ับใครสนใจก็ไปอ่านได้นะคะเพราะว่านอกจากจะได้เห็นภาพของชีวิตนักการทูตด้วยแล้วนะคะที่สอดแทรกอยู่ในเรื่องเล่าของคุณพ่อเนี่ยแล้วนะคะก็จะเป็นเรื่องของการท ำงานนะคะแล้วก็ชีวิตเรื่องการปรับตัวในประเทศต่างๆด้วยคิดว่าก็ใครที่อยากจะรู้ว่านักการทูตก็ทำอะไรกันนะคะแล้วก็เป็นนักเขียนไปด้วยเนี่ยนะคะก็ลองติดตามดูนะคะก็คงจะต้องเป็นคำถามสุดท้ายแล้วเพราะว่าเวลามิดเนี่ยนะคะ อยากจะทราบว่าคุณกอล์ฟเนี่ยตั้งเป้าหมายในฐานะนักการทูตในอาชีพนักการทูตเนี่ยนะคะอย่างไรบ้างคะ
0: ครับเป้าหมายของผมนะครับก็คือการเป็นตัวแทนของประเทศให้ดีที่สุดนะครับไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งไหนฐานะไหนนะฮะแต่ว่านักการทูตทุกคนสามารถที่จะเป็นทูตสำหรับประเทศไทยได้นะครับเพียงวางตัวให้เหมาะสมนะครับแล้วก็ตั้งใจทำงานให้เต็มที่นะครับเราต้องสร้างเครือข่ายเยอะๆนะครับทำให้คนไทยคนต่างชาติรู้จักประเทศไทยเยอะๆในหลายๆแง่มุมนะครับทั้งการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมทุกอย่างนี่คือรวมกันแล้วเป็นความเป็นไทยหมดนะครับถ้าเน้นด้านในด้านหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนบ้านที่พื้นฐานไม่แน่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเขาก็อาจจะเข้าใจประเทศไทยแค่เพียงด้านใดด้านหนึ่งนะครับถ้าดีก็คือต้องเป็นตัวแทนที่รอบด้าน
1: รอบด้านใช่ค่ะนะคะก็เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนนะคะเวลาไปประจำการต่างประเทศเนี่ยก็ต้องนำเสนอประเทศไทยอย่างรอบด้านอย่างที่คุณกอล์ฟได้บอกนะคะคือเพราะว่าบางท่านอาจจะสนใจเรื่องเศรษฐกิจบางท่านอาจจะสนใจเรื่องวัฒนธรรมนะคะแต่ว่าแน่นอนว่าเราก็ต้องการให้คนต่างชาติเห็นเราในทุกมุมนะคะโดยเฉพาะในแง่ของโอกาสนะคะแล้วก็ช่องทางที่เราจะส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันนะคะแล้วคำถามสุดท้ายก็นะคะในฐานะเป็นนักเขียนก็ต้องถามด้วยว่าตั้งเป้าหมายในการเป็นนักเขียนไว้ยังไงคะในฐานะที่เราเป็นนักการทูตด้วยเนี่ย
0: ครับ คือในส่วนของนักเขียนนะครับก็ถามตัวเองบ่อยๆเหมือนกันครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าการที่เป็นลูกของคุณพ่อเนี่ยก็มีเงาที่ใหญ่มีรองเท้าที่ใหญ่ที่ต้องเดินตามนะรอยเท้าใหญ่นะครับนะฮะแต่ว่าตัวเองก็บอกเสมอว่าตราบใดที่ยังรักที่จะเขียนอยู่ยังมีเรื่องที่อยากจะเล่าอยากจะสื่อสารให้ผู้อ่านฟังอยู่เนี่ยก็จะเขียนต่อไปนะครับสำหรับการเป็นนักการทูตเนี่ยผมบอกน้องๆเสมอว่าประสบการณ์ของเราที่มีในต่างประเทศเนี่ยเป็นประสบการณ์ที่ของใครของมันนะคือทุกคนเนี่ยไม่เหมือนกันไม่จะอยู่ในประเทศเดียวกันแต่มุมมองเราแต่ละคนเนี่ยต่างกันนะฮะในห่วงเวลาที่ต่างกันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นมุมมองเหล่านี้เนี่ยล้วนมีความสำคัญทั้งสิ้นนะพยายามส่งเสริมให้ทุกคนเนี่ยเขียนเรื่องราวนะออกมานะครับคือเรื่องเหล่านี้เนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะเพราะว่าในประเทศหนึ่งในระยะเวลาหนึ่งนะครับมุมมองของนักการทูตคนหนึ่งอาจจะแตกต่างกันอีก2ปีให้หลัง3ปีให้หลังนะครับและเมื่อเราสามารถถ่ายทอดให้ผู้อ่านได้อ่านเกี่ยวกับมุมมองเหล่านี้เนี่ยมันก็จะเติมเต็มภาพนะทำให้ผู้อ่านเนี่ยสามารถเข้าใจประเทศนั้นได้มากขึ้นในหลากหลายมุมมองหลากหลายมิตินะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมบอกน้องๆเสมอว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็คือพยายามเขียนอย่างที่ได้เขียนมาลงทางของทางนี้นะครับคือไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องราวที่เป็นวิชาการเสมอไปนะฮะแต่เป็นประสบการณ์อันนี้คือไม่หาซื้อไม่ได้นะครับอันนี้หาซื้อไม่ได้
1: ค่ะค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็เป็นการแบ่งปันนะครับ
1: นะคะก็วารสารวิทยุสารรมก็ต้อนรับเสมอนะคะเมื่อไหร่มีเรื่องราวที่อยากจะมาเล่านะคะก็อย่างที่บอกไม่ต้องเป็นเรื่องของวิชาการนะคะหรือความสัมพันธ์ไทยตุรกีอย่างเดียวนะคะนะคะเรื่องของหมากรุกพิพิธภัณฑ์หมากรุกนะคะหรือจะเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะแบ่งปันนะคะกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมของเราได
0: ้
1: นะคะวันนี้เวลาของวิทยุสารานรมรายการรอบบ้านเรานะคะก็หมดลงแล้วนะคะดิฉันแล้วก็คุณชาครีนรทิพย์เสวิกุลหรือน้องกอล์ฟนะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็โอกาสหน้านะคะถ้ามีโอกาสมาราชการที่ประเทศไทยนะคะหรือแม้ว่าจะลามาทำธุระอะไรเนี่ยนะคะก็มาเยี่ยมเยียนนะคะแล้วมีอะไรมาเล่าให้เราฟังก็นัดหมายกันได้ใหม่นะคะวันนี้รายการรอบบ้านเราก็หมดเวลาแล้วนะคะดิฉันชลธีจันทรชกุลนะคะแล้วก็คุณชาครีนรทิพย์ก็ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนติดตามรับฟังได้ในวันจันทร์ถัดไปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

นักเรียนหรือว่าวัยรุ่นสมัยนี้ก็ไม่ค่อยเข้าวัดกันทำให้นักเรียนหรือว่าวัยรุ่นส่วนใหญ่จะไม่รู้ว่าหลักวินัยพระธรรมมีศีลมีสมาธิการปฏิบัติตัวยังไง

็ระหว่างวัดกับชุมชนก็มีความสนิทสนมกันจนคืนเสมือนหนึ่งเป็นครอบครัวเดียวกันการที่เราอยู่ร่วมกันมันไม่ขาดระยะคือรู้ทุกรู้เขารู้เรากันอยู่โรงเรียนกับวัดโรงเรียนกับบ้านนี้มัน

จุดเปลี่ยนของคุณธรรมของวัดต้นเสียดนะครับก็คือมีจิตอาสาในการช่วยชุมชนเล็กชุมชนก็ได้มีจิตอาสามาช่วยวัดการที่ทางวัดต้นเสียดนะครับก็ได้ให้พระมาสอนนักเรียนนะครับในชั้นประถมศึกษาก็ให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียนรู้ในเรื่องของการทำความดีเด็กนักเรียนส่วนใหญ่จะขาดคุณธรรมในข้อนี้เยอะนะครับเจ้าอาวาสก็อยากให้มาสั่งสอนครับก็เป็นจิตอาสาอย่างหนึ่งนะครับของทางวัดนะครับที่พระไปสอนอยู่ช่วงนี้ก็มีอยู่ทั้งหมด5โรงเรียนนะครับก็โรงเรียนใกล้วัดก็โรงเรียนวัดต้องเสียดโรงเรียนประชาวงศารามโรงเรียนบ้านบนไร่โรงเรียนห้วยสายขาวโรงเรียนบ้านท่าม่วงนะครับคม25ก็มีทั้งหมดก็มีชั้นประถมนะครับป.4 ป.5 ป.6 แล้วก็ชั้นมัธยมม.1 ม.2 ม.3 ครับปัจจุบันทางวัดต้องเสียดก็มีพระที่สอนอยู่นะครับมี3รูปนะครับผ่านการจบปริญญาตรีนะครับแล้วก็ปริญญาโทนะครับพูดถึงหลักสูตรในการที่พระมาสอนในโรงเรียนนะครับก็มีหลักการในการปฏิบัติและก็วิชาการนะครับในด้านการปฏิบัตินั้นก็คือการกราบไหว้กราบยังไงมีขั้นตอนยังไงส่วนด้านวิชาการก็คือการเรียนรู้ในด้านต่างๆของวิชาพุทธศาสนาก็คือพุทธประวัติวินัยอภิญญาศีลอภิญญาธรรมนะครับได้เรียนรู้สิ่งต่างๆในการกราบไหว้บูชานะครับ

ื่อให้นักเรียนได้รู้นะครับทางพระพุทธศาสนานะครับหลักธรรมนะครับศีลมีกี่ข้อให้ได้รู้จักว่าศีลข้อ1มีอะไรบ้างข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ได้เรียนรู้นะครับในการปฏิบัติคือว่าลดเลิกจากการทำบาปนะครับให้มาสร้างความดีสร้างกุศลครับภายในวัดให้ปฏิบัติดียิ่งขึ้นไปครับหลังจากได้เรียนรู้นะครับการกราบไหว้การนั่งสมาธิก็ดียิ่งขึ้นครับไม่เหมือนกับเมื่อก่อนที่ไม่มีพระมาสั่งสอนนะครับในอนาคตนะครับทางวัดน่าจะขยายพื้นที่ในการสอนนะครับนักเรียนเพราะว่าที่สอนอยู่ก็เป็นโรงเรียนใต้วัดนะครับก็อยากขยายอนาเขตตามโรงเรียนต่างๆนะครับที่ยังได้สอนให้พระได้ไปสอนตามโรงเรียนนะครับได้เด็กนักเรียนนั้นได้มีความรู้ความสามารถในการรู้ทางพระพุทธศาสนาต่อไปครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: 10บวก1อาเซียนเช้านี้อากาศสดชื่นจังเลยเนอะเนซ่า
1: อืมใช่แล้วล่ะบ้านตะวันนี่น่าอยู่มากเลยเนอะแต่น่าเสียดายที่เนซ่าต้องกลับดาวแล้วอะว่าแต่เนซ่าจำได้ว่าวันก่อนน่ะตะวันจะชวนเนซ่าไปที่ไหนหรออ
0: ๋อตะวันจะชวนเนซ่าไปประเทศติมอร์ตะวันออกอะ
1: เอ๊ะติมอร์ตะวันออกงั้นเหรอ
0: ใช่แล้วประเทศติมอร์ตะวันออกหรือประเทศติมอร์เลสเต้
1: แล้วน่าสนใจยังไงเหรอตะวัน
0: ประเทศติมอร์เลสเต้เนี่ยนะก็เป็นประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยเหมือนกันตอนเนี้ยยังไม่ได้เป็นสมาชิกอาเซียนแต่ก็ยื่นขอเป็นสมาชิกใหม่ของอาเซียนแล้วล่ะตอนนี้อยู่ณประเทศผู้สังเกตการสามารถเข้าร่วมฟังในการประชุมอาเซียนได้ด้วยนะ
1: อ่าฮะงั้นอย่างเงี้ยก็เกี่ยวกับรายงานของเนซ่าด้วยอ่ะสิ
0: ก็ใช่อ่ะสิถึงเป็นอาเซียน10บวก1ยังไงล่ะแล้วตอนเนี้ยตะวันได้ข่าวมาว่ากรรมการกลุ่มอาเซียนกำลังเร่งหารือกันเรื่องรับติมอร์ตะวันออกเข้าเป็นสมาชิกใหม่กันอย่างจริงจังเลยล่ะ
1: อืมอย่างเงี้ยเนซ่าไม่ไปไม่ได้แล้วล่ะ
0: เย้งั้นไปติมอร์ตะวันออกกันเลย
2: ท่องโลก10บวก

0: ที่นี่ก็คือเมืองดีลีเป็นเมืองหลวงของติมอร์ตะวันออกไงล่ะ
1: งั้นขอเนซ่าเปิดเครื่องบันทึกข้อมูลแป๊บนึงนะโอเคต่อได้คำถามแรกเลยนะประเทศติมอร์ตะวันออกเนี่ยเล็กใหญ่ต่างกันแค่ไหนเหรอตะวัน
0: ตะวันก็จำไม่ค่อยได้หรอกนะขอใช้ตัวช่วยดีกว่าประเทศติมอร์ตะวันออกหรือสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเต้มีพื้นที่เกือบ 15,000 ตารางกิโลเมตรพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศเป็นภูเขาสูงแล้วก็มีที่ราบอยู่ตามแนวชายฝั่งทะเล
1: หมายความว่าประเทศติมอร์เลสเต้ก็เป็นเกาะที่มีทะเลล้อมรอบทุกด้านเลยเหรอ
0: ไม่ใช่หรอกแต่ประเทศติมอร์เลสเต้เนี่ยตั้งอยู่บนเกาะติมอร์แต่เกาะเนี้ยถูกแบ่งพื้นที่ออกเป็น2ส่วนก็คือส่วนของติมอร์เลสเต้หรือติมอร์ตะวันออกกับส่วนของรัฐติมอร์ตะวันตกของประเทศอินโดนีเซียนะครับ
1: อ๋ออย่างนี้นี่เองอะแล้วเรื่องสภาพอากาศและตะวันเป็นยังไงบ้างหรอ
0: สภาพอากาศของประเทศติมอร์เลสเต้เป็นแบบร้อนชื้นก็คล้ายๆกับสภาพอากาศของภาคใต้ของประเทศไทยนะครับคือมี2ฤดูฤดูฝนกับฤดูแล้งแต่ก็มีที่แตกต่างกันก็คือพื้นที่บางแห่งอาจมีภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเขตร้อนหรือทุ่งหญ้าสวันนาแบบประเทศออสเตรเลียนั่นเพราะว่าประเทศติมอร์เลสเต้ตั้งอยู่ทางเหนือประเทศออสเตรเลียจึงได้รับกระแสลมแล้งจากทะเลทรายทางตอนเหนือของประเทศออสเตรเลียด้วย
1: เสร็จแล้วล่ะไปดูส่วนอื่นๆของประเทศติมอร์เลสเต้กันบ้างดีกว่านะ
0: ไปกันเลย
1: โอ้โหคฤหาสน์ของใครกันเนี่ย
0: ไม่ใช่คฤหาสน์หรอกเนซ่าที่นี่ก็คือที่ทำการรัฐบาลติมอร์เลสเต้ยังไงล่ะ
1: เอ๊ะแล้วประเทศติมอร์เนี่ยมีระบบการปกครองแบบไหนเหรอตะวัน
0: เป็นแบบระบอบประชาธิปไตยที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศแล้วก็มีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลนะ
1: แล้วประวัติศาสตร์ของประเทศติมอร์และตะวันน่าสนใจไหม
0: น่าสนใจสิแต่เดี๋ยวตะวันจะต้องเปิดตัวช่วยให้เนซ่าดูดีกว่านะตะวันเองก็อธิบายรายละเอียดไม่ถูกหรอกในยุคล่าอาณานิคมประเทศติมอร์ตะวันออกเคยเป็นอาณานิคมของโปรตุเกสอยู่นานกว่า400ปีจนกระทั่งปีพุทธศักราช2518ประเทศโปรตุเกสได้ถอนทหารออกไปแต่ติมอร์ตะวันออกก็ถูกยึดรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศอินโดนีเซียต่อมามีการต่อต้านชาวติมอร์ตะวันออกจำนวนมากจนเกิดการชุมนุมเดินขบวนคัดค้านแล้วกลายมาเป็นการเรียกร้องเอกราชที่ยืดเยื้อเป็นเวลานานจนกระทั่งอินโดนีเซียยินยอมให้ติมอร์ตะวันออกแยกตัวเป็นอิสระในวันที่30สิงหาคมปีพุทธศักราช2542แต่เหตุการณ์ภายในประเทศติมอร์ตะวันออกยังไม่ได้สงบลงสักทีเดียวเพราะมีกลุ่มนิยมอินโดนีเซียเกิดขึ้นและได้รับการสนับสนุนจากกองทัพอินโดนีเซียจนกลายเป็นสงครามกลางขึ้นจนกระทั่งประเทศออสเตรเลียและองค์การสหประชาชาติได้ส่งกองกำลังเพื่อสันติภาพเข้าไปดูแลช่วยเหลือประเทศติมอร์ตะวันออกจึงสามารถประกาศอิสรภาพได้ในวันที่20พฤษภาคมปี2545
1: เอ๊ะปี2545งั้นเหรอเพิ่งผ่านมาได้ไม่นานเองนี่นา
0: ใช่แต่ถึงแม้ว่าประเทศติมอร์เลสเต้จะเป็นประเทศที่เพิ่งเกิดใหม่ขึ้นมานะแต่ก็ได้ต่อสู้เพื่อเอกราชกับอินโดนีเซียมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2518จนมีผู้คนล้มตายไปมากกว่า 200,000 คนเลยล่ะ
1: โอ้โหน่าสงสารจังเลยตะวัน
2: ปิ๊บปิ๊บมีข่าวแจ้งเตือน
1: ว่ามาเลยคอมมี
2: ่คอมมี่ตรวจจับสัญญาณยานบินของทริกกี้ได้อีกแล้วล่ะ
0: ฮะทริกกี้อีกแล้วเหรอ
1: เดี๋ยวเราก็จะไปที่อื่นกันแล้วล่ะขอบใจมากนะคอมมี
0: ่ห้องโลก10+1

0: รู้จังเลยอ่ะคนติมอร์เขาพูดภาษาอะไรกันงั้นหรอ
1: คนติมอร์เลสเต้ใช้ภาษาเตตุมแล้วก็ภาษาโปรตุเกสเป็นภาษาราชการส่วนภาษาอื่นๆที่เขาใช้กันอยู่ก็มีทั้งภาษาอินโดนีเซียแล้วก็ภาษาอังกฤษล่ะ
0: แล้วภาษาเตตุมเนี่ยเป็นยังไงหรอ
2: ภาษาเตตุมเป็นภาษาตระกูลออสโตรนีเซียนที่ยืมคำมาจากภาษาอื่นหลายๆภาษาเช่นภาษาโปรตุเกสภาษามาเลและภาษาอินโดนีเซียจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของภาษาติมอร์ตะวันออก
0: อย่างนี้นี่เองอะเนซ่าเกือบลืมเรื่องธงชาติของประเทศติมอร์เลสเต้ไปเลยอะต้องเก็บข้อมูลเรื่องนี้ไปด้วยนะเนี่ย
1: งั้นเรามาดูจากตัวช่วยของตะวันไปพร้อมๆกันเลยนะ
0: แจ๋วไปเลย
2: ธงชาติของประเทศติมอร์เลสเต้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีแดงด้านซ้ายมีรูปสามเหลี่ยมสีเหลืองซ้อนด้วยสามเหลี่ยมสีดำและมีดาว5แฉกที่เวียนไปทางซ้ายอยู่ข้างในสีแดงหมายถึงการหลั่งเลือดเพื่อเอกราชปลายศรสีเหลืองหมายถึงรอยแผลจากการถูกครอบครองสามเหลี่ยมสีดำหมายถึงความมืดมนในสมัยตกเป็นอาณานิคมส่วนดาวสีขาวนั้นหมายถึงสันติภาพ
0: สะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ของประเทศได้อย่างดีเลยนะว่าไหม
1: ใช่เอ๊ะระวัง
0: ทริกกี้
1: เมื่อกี้นายคิดจะทำอะไรน่ะทริกกี
3: ้ฮ่าๆก็การจะบี้พวกนายให้เป็นแต๊ะเป็นการสาสางบัญชีของพวกนายยังไงเล่าถามได้
0: นี่นายเพี้ยนไปแล้วเหรอคนที่ก่อเรื่องก่อนน่ะมันนายเองไม่ใช่เหรอทริกกี
3: ้นายน่ะไม่ต้องมาพูดมากเลยไอ้เนซ่าขี้งก
0: ชะงั้นก็เชิญบ้านไปตามสบายเหอะทริกกี้เราไปกันเถอะตะวัน
1: แล้วหมอนั่นรู้ได้ยังไงอ่ะว่าเราอ่ะมากันที่ประเทศติมอร์เลสเต้อ่ะเนซ่า
0: เฮ้ยคงจะจับสัญญาณคอมมี่ได้ละมั้ง
1: เหลือเกินจริงๆนะหมอเนี่ย
0: ช่างเขาเหอะประเทศติมอร์เลสเต้น่าสนใจกว่ากันเยอะเลยดูสิมีโบสถ์ด้วยแหละตะวัน
1: ก็ต้องมีสิเพราะว่าคนติมอร์ตะวันออกน่ะนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก 7% ของประเทศเชียวนะ
0: โอ้โหคล้ายๆกับคนฟิลิปปินส์เลยเนอะแล้วที่เหลือน่ะเขานับถือศาสนาอะไรกันหรอ
1: ก็มีทั้งศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ศาสนาอิสลามศาสนาฮินดูหรือศาสนาพุทธก็มีนะ
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองอ่ะต่อไปเนซ่าอยากรู้เรื่องวัฒนธรรมของคนติมอร์ละตะวัน
1: ชาวติมอร์ตะวันออกให้ความเคารพในระบบอาวุโสอย่างมากเลยนะทำให้มีระบบเครือญาติที่แข็งแกร่งรับพวกพ้องแล้วก็รับขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมมากๆอีกด้วยนะ
0: ถือว่ารักษาวัฒนธรรมประเพณีไว้ได้อย่างดีมากเลยนะเนี่ยทีนี้พร้อมจะไปกันต่อหรือยังล่ะตะวัน
1: พร้อมแล้วครับ
0: เนซ่าขอใช้เครื่องวาร์ปนะ
1: อ้าวแล้วคอมมี่ไปไหนซะล่ะ
0: อ๋อเนซ่าให้คอมมี่บินหลับทริกกี้ไปที่อื่นนะ
1: เนซ่าเนี่ยฉลาดมากเลยนะ
3: น้อยแน่พวกนายหนีฉันไม่พ้นแล้วนะจะบอกให้ฮะทำไมพวกมันไม่ยอมอยู่กันเลยล่ะเนี่ยกลัวฉันขนาดนั้นเลยเหรอฮะเนซ่า
4: บีบีบบีบีบแจ้งเตือนพลังงานใกล้หมดแล้วล่ะนะทริกกี
3: ้ย้ายพลังงานสำรองมาใช้ได้เลย
4: จะดีเหรอเดี๋ยวกลับดาวไม่ได้นะ
3: ฉันไม่สนอ่ะนายทำตามที่ฉันบอกก็แล้วกัน
4: รับทราบ
5: ห้องโลก10บวก1อาเซียน
0: คนประเทศนี้เขาทำอาชีพอะไรกันบ้างเหรอง
1: ั้นรอเดี๋ยวนะตะวันจะหาข้อมูลให้วิถีชีวิตของชาวติมอร์ตะวันออกส่วนใหญ่เน้นความเรียบง่ายโดยหาเลี้ยงชีพด้วยการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์คือเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่กาแฟมะพร้าวโกโก้ข้าวโพดและปศุสัตว์ต่างๆ นอกจากนี้ยังมีทรัพยากรสัตว์น้ำอีกมากมายเนื่องจากประเทศติมอร์เลสเต้มีพื้นที่ติดทะเลหลายด้านอีกทั้งยังมีแหล่งน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติที่อยู่ในพื้นที่ระหว่างติมอร์เลสเต้กับออสเตรเลียด้วยนะ
0: เอ๊และสกุลเงินของชาติติมอร์และตะวัน
1: ประเทศติมอร์เลสเต้เนี่ยใช้เงินดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ดอลลาร์ออสเตรเลียนะครับ
0: เข้าใจแล้วล่ะทีนี้ก้าวมาถึงเรื่องสุดท้ายที่เนซ่าอยากรู้แล้วล่ะ
1: เรื่องอะไรเหรอครับ
0: ก็เรื่องที่ประเทศติมอร์จะเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนยังไงล่ะ
1: ก็ล่าสุดในการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสของอาเซียนเมื่อวันที่14มีนาคมพุทธศักราช2555ที่ผ่านมาก็ได้มีการพิจารณาข้อเสนอของประเทศติมอร์เลสเต้กันอยู่ว่าการรับประเทศติมอร์เลสเต้เข้าเป็นสมาชิกจะมีผลอย่างไรกับอาเซียนบ้างรวมทั้งมีการประเมินด้วยว่าติมอร์เลสเต้จะสามารถทำตามหลักเกณฑ์ของอาเซียนได้มากน้อยแค่ไหนด้วยนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ระบุเวลาที่จะรับติมอร์เข้าเป็นสมาชิกหรอกนะครับ
0: อยู่ระหว่างการพิจารณาสินะ
1: ใช่แล้วล่ะ
0: ข้อมูลของประเทศติมอร์เลสเต้ได้ครบแล้วล่ะงั้นขอเนซ่าเรียกคอมมี่มารับก่อนนะคอมมี่ค้นหาตำแหน่งของเนซ่ากับตะวันแล้วก็มารับได้นะ
6: รับทราบปิ๊บปิ๊บฉุกเฉินฉุกเฉิน
0: มีเรื่องงั้นเหรอคอมมี
6: ่ยาทริกกี้ไล่ตามหลังพวกเรามาเร็วมากด้วย
0: รีบไปให้ได้นะคอมมี่ทริกกี้ไล่ตามมาเร็วมากจริงๆด้วยอ่ะ
1: เกิดอะไรขึ้นงั้นเหรอเนซ่า
6: บางทีทริกกี้อาจจะเรียกพลังงานสำรองออกมาใช้บินก็เป็นได้นะ
1: แล้วมันยังไงกันล่ะเนี่ย
0: พลังงานสำรองที่ว่าเนี่ยมีไว้บินข้ามระยะเวลานับล้านปีแสงแต่ถ้าเอามาใช้ในเวลาบินปกติแล้วก
6: ็จะทำให้บินได้เร็วจนมองแทบไม่ทันเลยละ
3: เอาละพร้อมหรือยังคอมม่า
4: พร้อมปะทะ

0: เป็นอะไรมากไหมทริกกี
1: ้ไม่อะไม่เป็นไรอะสงสัยยายของฉันจะพังไปซะแล้วอะ
2: อ้าวแล้วนายจะกลับดาวยังไงล่ะเนี่ย
1: ก็ไม่รู้สิก็คงต้องซ่อมใหม่อะแหละ
2: แบบนั้นน่ะก็ไปไม่ทันเปิดเรียนกันพอดีอะดิ
1: ก็
2: งั้นนายกลับกับเราก็ได้นะแต่ว่านายต้องสัญญาก่อนนะว่าจะเลิกนิสัยขี้ขโมยแล้วก็เห็นแก่ตัวด้วยอ่ะ
1: ได้อ่ะฉันสัญญานะแต่ช่วยพ่วงยาฉันกลับไปด้วยอีกลำนึงได้เปล่าล่ะฮะนะ
2: ฮ่าพากลับไปด้วยก็ได
0: ้ห้องโลก10บวก1อาเซียน
2: ขอบใจมากเลยนะตะวันที่พาเนซ่าไปเที่ยวประเทศติมอร์เลสเต้ทั้งวันเลยอะแบบเนี้ยรายงานของเนซ่าต้องได้คะแนนเต็มแน่เลย
3: ด้วยความยินดีแล้วก็เต็มใจเลยล่ะครับเนซ่าว่าแต่เราจะได้เจอกันอีกไหมเนี่ย
2: ก็ไม่แน่นะเนซ่าอาจจะกลับมาทำรายงานเรื่องเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนต่ออีกก็ได
3: ้โอ้โหเนซ่ายังจำเรื่องประชาคมอาเซียนได้ด้วยเหรอครับเนี่ย
1: เอ๊ะประชาคมอาเซียนคืออะไรอย่างนั้นเหรอฮะ
2: ประชาคมอาเซียนก็คือการร่วมมือกันของประเทศสมาชิกอาเซียนให้มีวิสัยทัศน์เป็นหนึ่งเดียวกันมีความร่วมมือกันในด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้เกิดความแข็งแกร่งขึ้นในภูมิภาคแล้วก็ยังเพิ่มอำนาจในการต่อรองให้มากขึ้นอีกด้วยนะโดยวางแผนให้เกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2558ที่จะถึงนี้ไงล่ะ
3: โอ้โหเป๊ะมากเลยครับเนซ่างั้นก็อย่าลืมล่ะ
1: โอ้โหดีมากเลยนะเนี่ยเนซ่านี่ให้ฉันมาด้วยนะแล้วฉันจะกลับไปขอลอกรายงานด้วยไง
2: ไม
1: ่งั้นแบ่งข้อมูลให้ฉันบ้างสิเดี๋ยวฉันจะไปเขียนเองก็ได้อ่ะนะนะ
2: ไม่ให
1: ้โถ่โถ่ใจร้ายใจร้าย
2: อะไรนะ
1: เปล่า
2: ฮึนายทำรายงานเรื่องอื่นก็ได้นี่นาเดี๋ยวเนซ่าจะช่วยเอง
1: จริงเหรอว้าวขอบใจมากนะเนซ่า
3: ดีตกลงกันได้งั้นก็เดินทางกลับบ้านกันดีๆนะครับเนซ่าทริกกี้ฝากด้วยนะครับคอมมี่
4: ไว้ใจได้หายห่วงเลยตะวัน
2: ตะวันก็ดูแลตัวเองดีๆด้วยล่ะ
3: แน่นอนครับเนซ่าและตะวันจะรอเนซ่านะ
1: ฉันก็จะมาด้วยนะแต่คงจะไม่เป็นตัวโกอีกแล้วล่ะเจ็บตัวกว่าใครเยอะเลยอ่ะ
0: แล้วพบกันใหม่นะเน

0: พระเดชคุณหลวงพ่อพระครูพิสารธรรมภาณีที่เป็นอดีตเจ้าอาวาสตอนท่านเป็นผู้บุกเบิกสถานที่ตรงนี้พระเดชคุณหลวงพ่อเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อพุทธทาสหลวงพ่อครูบาอาจารย์สายป่าท่านก็เคยไปประพฤติปฏิบัติมาหลายที่หลายแห่งและได้ไปอ่านหนังสือธรรมะคู่มือมนุษย์ของหลวงพ่อพุทธทาสก็เลยทำให้เปลี่ยนความคิดท่านท่านก็เลยเดินทางจากหนองคายไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่สวนโมกเมื่อปี2510ถึงพ.ศ. 2513เมื่อปฏิบัติธรรมที่นั่นแล้วท่านก็เลยได้แนวทางที่จะทำสถานที่ปฏิบัติธรรมเหมือนกับสวนโมกขพรารามหลวงปู่พุทธทาส
1: เป็นประโยชน์แต่ชุมชนว่าแต่ก่อนมันบ่ได้รักษาอย่างสิในเมืองเพิ่นมาอยู่นี่มันต้องรักษาห้ามบ่ให้คนมาตัดไม้ทำลายป่ามันไม่ดีอันนี้
2: นอกจากนั้นนะครับป่าในวัดแห่งนี้ก็เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มีต้นไม้นะครับที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติมากมายรวมทั้งนะครับมีต้นสมุนไพรอะไรต่างๆที่นะครับมีประโยชน์ในการรักษาโรคอะไรต่างๆนะครับมากมาย
3: นับจากอดีตจนถึงปัจจุบันวัดสันติวนารามแห่งนี้ได้ทำหน้าที่เป็นทั้งพระผู้พิทักษ์ป่าและพระผู้รักษาธรรมโดยเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมบ่มเพาะเยาวชนและประชาชนให้ยึดมั่นในการทำความดี
4: มันเป็นผลพวงจากการที่เราได้เข้ามาบวชเนนจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับเนื่องจากว่าตอนที่เราบวชเนนเนี่ยมันเป็นการที่เราเนี่ยได้ฝึกวินัยไปในตัวนะครับฝึกวินัยฝึกการมีสมาธิฝึกการรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองต่างๆนะครับแล้วการที่เราได้บวชเนี่ยก็คือทำให้เราได้คุกคีอยู่กับคำสอนของพุทธเจ้าพุทธศาสนา
5: การที่ชุมชนแต่ละชุมชนมีป่านี่จะทำให้เกิดพื้นที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารป่าแล้วก็มีฝนตกต้องตามฤดูตั้งแต่เห็นมีไม้นี่ดีมากค่ะเห็นมีพระท่านรักษาไว้ให้ลูกให้หลานได้รู้จักไม้ว่ามันมีไม้อะไรบ้างในชุมชนเรา
3: บทบาทของต้นแบบการเกษตรในเขตวัดที่แบ่งพื้นที่เป็นแปลงนาแหล่งน้ำปลูกพืชพื้นบ้านพระได้สอนให้ชุมชนพึ่งพาตนเองลดการใช้ปุ๋ยเคมีด้วยการหันมาทำปุ๋ยพืชสดจากการช่วยพระธรรมขยายผลออกสู่ชุมชนชาวบ้านกลับไปขยายผลที่ไร่นาของตนกลายเป็นกลุ่มปลูกพืชผักปลอดสารพิษที่ทำให้สุขภาพดีทั้งผู้ปลูกและผู้บริโภค
6: การปลูกป่าเราได้ปลูกผักปลอดภัยเพื่อบริโภคในครัวเรือนแล้วก็เหลือกินแล้วก็แจกเพื่อนบ้านก่อนอื่นแล้วก็เอาไปวัดสร้างอาหารปลอดภัยให้กับพระภิกษุท่านได้ฉัน
7: ก็นำแนวทางจากที่วัดนะคะกลับมาใช้ที่บ้านก็คือหลักเศรษฐกิจพอเพียงค่ะก็คือการที่เราจะมีผักสวนครัวไว้กินเองค่ะแล้วก็เป็นผักที่ปลอดสารพิษเราจะไม่ใช้สารเคมีในการทำการเกษตรใดๆทั้งสิ้นค่ะก็คือเราจะใช้น้ำหมักที่เราหมักเองแล้วก็มีปุ๋ยหมักที่เราทำเองจากเศษใบไม้แห้งแล้วว่าหรือว่าจะเป็นฟางแห้งเนี้ยค่ะมาผสมกับมูลสัตว์แล้วก็หมักทิ้งไว้หนึ่งเดือนเราจะได้ปุ๋ยอย่างดีเลยค่ะ
3: ถึงวันนี้ชุมชนบ้านเชียงจึงเป็นชุมชนในดินแดนแห่งอริยธรรมที่มีพระผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบนำธรรมะมาเป็นแนวทางปฏิบัติสู่หลักแห่งใจให้ชาวพุทธยึดถือในหลักแห่งการรักษาสมดุลธรรมชาติจนทำให้ที่นี่ถูกเรียกขานในความถึงพร้อมทั้ง3ธรรมคืออริยธรรมธรรมะและธรรมชาติ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซินเจ๋อเวียดนามสวัสดีเวียดนามรายการสอนภาษาที่ให้มากกว่าการสอนภาษาค่ะเพราะว่าเรายังนำความรู้ที่เกี่ยวกับเวียดนามมาฝากกันในทุกๆตอนด้วยคุณผู้ชมคะแม้ว่าเงินทองจะไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดแต่ก็มีความสำคัญในการใช้ชีวิตนะคะโดยเฉพาะสำหรับสาวๆที่พร้อมเสมอสำหรับการช้อปปิ้งแต่ถ้าจะให้พร้อมที่สุดเราจะต้องรู้ค่ะว่าแต่ละประเทศที่เราจะไปค่าเงินเป็นอย่างไรแตกต่างจากเงินบาทยังไงบ้างวันนี้เราจะไปเรียนรู้เรื่องเงินทองของเวียดนามกันค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: กิ๋งเจ้าคุยวิหว่ากักบานสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านในตอนที่แล้วผมพาท่านผู้ชมไปทำความรู้จักกับรูปประโยคการถามทางและการเดินทางมาวันนี้สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือเรื่องเงินนะฮะเงินภาษาเวียดนามใช้คำว่าเตียนการใช้จ่ายชีวิตประจำวันของชาวเวียดนามจะจ่ายด้วยเงินดงนะครับอย่างไรก็ตามหากต้องจ่ายเป็นเงินจำนวนมากๆหรือว่าเงินก้อนใหญ่ๆชาวเวียดนามจะนิยมจ่ายด้วยเงินดอลลาร์สหรัฐนะฮะหรือภาษาเวียดนามใช้คำว่าโดลาหมีนะฮะโดลาหมีนะฮะเช่นจ่ายค่าโรงแรมค่าเรียนนะฮะค่าเช่าบ้านค่าตั๋วเครื่องบินนอกจากนี้ในสถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งในประเทศเวียดนามยังรับเงินบาทไทยอีกด้วยเวลาท่านผู้ชมไปเที่ยวนั้นท่านผู้ชมสามารถพกเงินไทยหรือเงินดอลลาร์ไปแลกที่เวียดนามก็ได้ตามธนาคารหรือว่าตามร้านทองซึ่งมีอยู่หลายแห่งในตัวเมืองรวมทั้งในสนามบินด้วยโดยในปัจจุบันอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทไทยต่อเงินดงเวียดนามอยู่ที่1บาทเท่ากับประมาณ616ดงซึ่งวิธีคิดเงินดงให้เป็นเงินบาทไทยมีวิธีคิดง่ายๆนะครับโดยการตัดศูนย์ข้างหลัง3ตัวออกไปเลยแล้วคูณด้วย2ก็จะได้เงินดงเวียดนามนั่นเองนะครับเช่นกาแฟแก้วหนึ่งของเวียดนามราคาประมาณ 20,000 ดงถ้าคิดเป็นเงินบาทไทยคิดยังไงตัดศูนย์ออก3ตัวแล้วคูณด้วย2เข้าไปก็จะกลายเป็นประมาณ40บาทแต่ถ้าคิดจริงๆก็จะราคาประมาณ33บาทดังนั้นในวันนี้ผมจะขอพาท่านผู้ชมไปทำความรู้จักกับรูปประโยคการแลกเงินและคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการแลกเงินในภาษาเวียดนามถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการแลกเงินกันก่อนโดยผมจะขอเพิ่มคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องเข้าไปเกี่ยวกับธนาคารด้วยนะฮะเรามาดูกันทีละคำขอเริ่มจากคำว่าเงินห่างเงินห่างแปลว่าธนาคารคำต่อมาเกือห่างโดยเตียนเกือห่างโดยเตียนแปลว่าร้านแลกเงินตีสาโหยด๋วยตีสาโหยด๋วยแปลว่าอัตราแลกเปลี่ยนเตียนเตียนแปลว่าเงินเตียนหมัดเตียนหมัดแปลว่าเงินสดโดยเตียนโดยเตียนแปลว่าแลกเงินกึ่ยเตียนกึ่ยเตียนแปลว่าฝากเงินซูเตียนซูเตียนแปลว่าถอนเงินจุยนเตียนจุยนเตียนแปลว่าโอนเงินดัดกอกดัดกอกแปลว่าเงินวางมัดจำหรือวางมัดจำนั่นเองแถอาเตเมะแถอาเตเมะก็คือบัตร ATM แถตีนซุงแถตีนซุงก็คือบัตรเครดิตไหมซูเตียนตึดงหรือไหมซาวจิกตึดงมีความหมายว่าตู้ ATM แซกซูลิกแซกซูลิกก็คือเช็คเดินทางจึงขวานจึงขวานคือหุ้นจึงมิงถือจึงมิงถืออันนี้ต้องมีนะฮะบัตรประชาชนโหเจียวโหเจียวคือหนังสือเดินทาง

จื๋อกี่จื๋อกี่คือลายเซ็นมัวซื้อบานขายนะฮะมัวบานซื้อขายเวียดนามดงเวียดนามดงก็คือเวียดนามดงเป็นสกุลเงินเวียดนามนะฮะเราจะออกเสียงว่าเงินดงไม่ใช่เงินดองนะฮะต่อมาบาทไทยบาทไทยก็คือเงินบาทไทยนั่นเองโดลาหมีโดลาหมีก็คือดอลลาร์สหรัฐบางแองบางแองก็คือเงินปอนด์อังกฤษดงเออโลดงเออโลก็คือเงินยูโรเอียนหยดเอียนหยดก็คือเงินเยนญี่ปุ่นวอนหานกวกวอนหานกวกก็คือเงินวอนเกาหลีใต้เงินซันเตะจุงกวกเงินซันเตะจุงกวกคือเงินหยวนของจีนนั่นเองต่อมาเรามาดูรูปประโยคการแลกเงินที่พบเจอบ่อยๆในภาษาเวียดนามขอเริ่มต้นจากเกือห่างโดยเตียนเออเดลอะเกือห่างโดยเตียนเออเดลอะร้านแลกเงินอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ไหนคะจ๋าโดยโฮมในหล่าเบาเงียวอะจ๋าโดยโฮมในหล่าเบาเงียวอะอัตราแลกเปลี่ยนวันนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับอยู่ที่เท่าไหร่คะเอ็งหมวนโดยเบาเงียวโดลาเอ็งหมวนโดยเบาเงียวโดลาหรือใช้จิแทนเอ็งก็ได้หรือใช้บุรุษสรรพนามอื่นก็ได้นะครับจะมีความหมายว่าพี่ต้องการแลกเงินดอลลาร์เท่าไหร่หมดโดลาหมีโดยเดือกไฮไม่มดหินดงเวียดนามหมดโดลาหมีโดยเดือกไฮไม่มดหินดงเวียดนามมีความหมายว่า1ดอลลาร์สหรัฐแลกได้ 21,000 ดงเวียดนามโตยหมวนโดยนำจำโดลาหมีสร้างดงเวียดนามโตยหมวนโดยนำจำโดลาหมีสร้างดงเวียดนามฉันต้องการแลก500ดอลลาร์สหรัฐไปเป็นเงินดงเวียดนามจอโตยซินเตียนแหล่เดือกของอ่ะจอโตยซินเตียนแหล่เดือกของอ่ะแปลว่าอะไรฉันขอเตียนแหล่คือแบงค์ย่อยได้ไหมครับได้ไหมคะตัวอย่างต่อมาจอโตยซินหมดเตอร์หมดจำโดลาจอโตยซินหมดเตอร์หมดจำโดลาฉันขอแบงค์100ดอลลาร์หน่อยต่อมาเรามาเรียนรู้ธนบัตรและเหรียญของเวียดนามกันบ้างดูตามตารางกันเลยนะครับเริ่มต้นที่เหรียญของเวียดนามก่อนเราจะแบ่งออกเป็น3อย่างอย่างแรกคือมูลค่าของเหรียญ นะครับสกุลเงินดงแล้วก็ภาษาเวียดนามรวมทั้งคำอ่านภาษาเวียดนามเริ่มต้นที่เหรียญแรกนะฮะเหรียญแรกคือเหรียญ200ภาษาเวียดนามใช้คำว่าไฮจำดงไฮจำดงเหรียญต่อมาคือเหรียญ500นะฮะใช้นำจำดงนำจำดงต่อมาเหรียญ 1,000 ใช้โหมดหินดงโหมดหินดงต่อมาเหรียญ 2,000 ดงใช้ไฮหินดงไฮหินดงและเหรียญ 5,000 ดงจะใช้นำหินดงนำหินดงต่อมาเรามาดูธนบัตรเวียดนามกันบ้างเหมือนกันนะครับจะเริ่มต้นด้วยมูลค่าของธนบัตรและภาษาเวียดนามรวมทั้งคำอ่านด้วยเริ่มต้นที่แบงค์แรกหรือธนบัตรแรกของเวียดนามคือธนบัตร100ใช้โหมดจำดงโหมดจำดงธนบัตร200ใช้ไฮจำดงไฮจำดงธนบัตร500ดงจะใช้นำจำดงนำจำดง 1,000 ดงจะใช้โหมดหินดงโหมดหินดง2,000 ดงใช้ไฮหินดงไฮหินดง 5,000 ดงจะใช้นำหินดงนำหินดง 10,000 ใช้เหมื่อยหินดงเหมื่อยหินดง 20,000 ใช้ไฮเมื่อยหินดงไฮเมื่อยหินดง 50,000 ใช้นำเมื่อยหินดงนำเมื่อยหินดง 100,000 นะครับ 100,000 ดงจะใช้โหมดจำหินดงโหมดจำหินดง 200,000 นะครับจะใช้ไฮจำหินดงไฮจำหินดงและธนบัตรเวียดนามที่ใหญ่ที่สุดนะครับคือ 500,000 ดงภาษาเวียดนามจะใช้คำว่านำจำหินดงนำจำหินดงต่อมาเรามาดูไวยากรณ์วันนี้เรื่องแรกเราจะมาเรียนกันคือการตั้งคำถามด้วยรูปประโยคบาวเจอเจือและเลินหนาวเจือโดยทั้งสองนะครับจะใช้วางท้ายประโยคเพื่อถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ว่าเคยเกิดขึ้นหรือยังคำว่าบาวเจอเจือออกเสียงตามบาวเจอเจือมีความหมายว่าเคยหรือยังเช่นแอง

đã đi Thái Lan bao giờ chưa? Anh đã đi Thái Lan bao giờ chưa? แปลว่าพี่เคยไปประเทศไทยหรือเมืองไทยหรือยังถ้าเคยไปแล้วก็ตอบ rồi เช่น rồi tôi đã đi Thái Lan hai lần rồi rồi tôi đã đi Thái Lan hai lần rồi แล้วฉันเคยไปเมืองไทยแล้วถ้ายังไม่เคยไปแล้วก็ใช้คำว่าเจือนั่นเองนะครับเช่นเจือ tôi chưa đi Thái Lan bao giờ เจือtôi chưa đi Thái Lan bao giờ หรือใช้คำว่า tôi chưa bao giờ đi Thái Lan tôi chưa bao giờ đi Thái Lan ทั้งสองประโยคนี้มีความหมายว่ายังฉันยังไม่เคยไปเมืองไทยต่อมาเรามาดูคำว่าเลินหนาวเจือบ้างการตั้งคำถามด้วยการใช้คำว่าเลินหนาวเจือมีความหมายว่าสักครั้งยังดูตัวอย่างแรกจิด๋าดีด่าหนังเลินหนาวเจือจิด๋าดีด่าหนังเลินหนาวเจือพี่เคยไปด่าหนังสักครั้งอย่างถ้าเคยไปแล้วเหมือนกับประโยคที่แล้วเลยคือใช้คำว่า rồi เช่น rồi tôi đã đi đà nẵng một lần rồi rồi tôi đã đi đà nẵng một lần rồi แล้วฉันเคยไปด่าหนังมาหนึ่งครั้งแล้วถ้ายังไม่เคยง่ายๆใช้คำว่าเจือเหมือนเดิมเช่นเจือtôi chưa đi đà nẵng bao giờ หรือสามารถใช้ว่า tôi chưa bao giờ đi đà nẵng ทั้งสองประโยคนี้มีความหมายว่ายังฉันยังไม่เคยไปดาหนังนอกจากนี้ท่านผู้ชมยังสามารถใช้คำว่าคง bao giờ ในการตอบได้ด้วยแต่คำว่าคง bao giờ มีความหมายว่าไม่เด็ดขาดซึ่งจะแตกต่างจากคำว่าเจือ bao giờ ที่มีความหมายว่าไม่เคยแต่ในอนาคตอาจจะทำสิ่งนั้นมาดูตัวอย่างให้เข้าใจมากขึ้น Anh đã đi gần thơ bao giờ chưa Anh đã đi gần thơ bao giờ chưa แปลว่าอะไรพี่เคยไปเกินเธอหรือยังเกินเธอเป็นชื่อเมืองนะฮะถ้ายังไม่เคยไปลองดูกันตอบเจือ tôi chưa bao giờ đi gần thơ เจือtôi chưa bao giờ đi gần thơ สังเกตเขาใช้คำว่า chưa bao giờ นะครับทั้งประโยคจึงแปลว่ายังฉันยังไม่เคยไปเกินเธอแต่ในอนาคตอาจจะไปก็ได้จึงใช้คำว่า chưa bao giờ แต่ถ้าปฏิเสธโดยคำว่าคงและก็ใช้คำว่าคง bao giờ ลองมาดูตัวอย่างคง tôi không bao giờ đi gần thơ คง tôi không bao giờ đi gần thơ แปลว่าไม่ฉันจะไม่ไปเกินเธอหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าตั้งใจว่าในอนาคตก็จะไม่ไปแน่นอนพูดถึงการใช้คำว่าคง bao giờ ไปแล้วต่อมาเรามาดูเรื่องกริยาวิเศษแสดงความถี่ในภาษาเวียดนามกันบ้างกริยาวิเศษเหล่านี้สามารถนำไปใช้พูดในชีวิตประจำวันได้และเรามักจะเห็นชาวเวียดนามพูดกันอยู่บ่อยๆตามมาดูทีละคำกันเลยครับในตารางเราจะมี3ช่องที่เห็นชัดๆนะฮะคือกริยาวิเศษแสดงความถี่เราจะเรียงจากมากไปหาน้อยตามด้วยความหมายและตามด้วยตำแหน่งในประโยคเริ่มต้นที่คำแรกลวนลวนลวนลวนแปลว่าสม่ำเสมอจะวางอยู่หน้าคำกริยาคำต่อมาลวนลวนนะครับลวนคำเดียวแปลว่าเสมอก็จะวางอยู่หน้าคำกริยาเหมือนกันต่อมาเถื่องเสวียนเถื่องเสวียนมีความหมายว่าปกติจะวางอยู่หน้าคำกริยาเหมือนกันคำต่อมาเถื่องเถื่องนะครับเถื่องคำเดียวแปลว่าปกติหรือแปลว่าบ่อยก็ได้จะวางอยู่หน้าคำกริยาเหมือนกันคำต่อมาให้ให้แปลว่าบ่อยตำแหน่งเหมือนกันคือวางหน้าคำกริยาต่อมาคำว่าทิ่งถว่างทิ่งถว่างแปลว่าบางครั้งจะวางอยู่ต้นประโยคหรือวางหน้าคำกริยาก็ได้นะได้ทั้งสองคำต่อมาโดยคีโดยคีแปลว่าบางครั้งจะวางอยู่ต้นประโยคหรือวางหน้าคำกริยาอีทคีอีทคีแปลว่าน้อยครั้งวางอยู่ต้นประโยคหรือวางอยู่หน้าคำกริยาเหียมคีเหียมคีมีความหมายว่าแทบจะไม่วางตำแหน่งเช่นเดียวกันคือสามารถวางต้นประโยคก็ได้หรือวางหน้าคำกริยาก็ได้และคำสุดท้ายที่ได้เรียนไปคือคำว่าคงบาวเซอร์คง bao giờ แปลว่าไม่เคยเลยจะวางอยู่ต้นประโยคหรือวางอยู่หน้าคำกริยาก็ได้คราวนี้เรามาดูตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นตัวอย่างแรกแอมเอ๋ยลวนลวนเดนเลิฟหอกมวน
Em ơi luôn luôn.

เดนเลิฟหอกหมวดมีความหมายว่ายังไงน้องคนนั้นมาห้องเรียนสายเสมอนั่นเองลวนๆคำต่อมาเอ็งเอ๋ยเถื่องเจ๋ยเสริมเอ็งเอ๋ยเถื่องเจ๋ยเสริมแปลว่าอะไรพี่เขาปกติตื่นนอนเช้าเจ๋ยเสริมนะฮะต่อมาคำว่าถิ่งถวางมาอยู่หน้าประโยคบ้างถิ่งถวางจิเอ๋ยกุ๋งเวหย่าหมวนถิ่งถวางจิเอ๋ยกุ๋งเวหย่าหมวนบางครั้งพี่เขาก็กลับบ้านช้าหรือว่ากลับบ้านสายนั่นเองต่อมามาดูการใช้วีจุดๆเนนจุดๆนะฮะมีความหมายว่าเพราะจุดๆดังนั้นจุดๆเป็นประโยคแสดงเหตุและผลโดยหลังคำว่าวีจะต้องตามด้วยเหตุส่วนหลังคำว่าเนนจะต้องตามด้วยผลเสมอมาดูตัวอย่างเริ่มต้นที่วีแองเอ๋ยหมวนตีมเหี่ยววันหวาเวียดนามเนนแองเอ๋ยหอกเตียงเวียดอีกรอบนะครับวีเอ๋ยหมวนตีมเหี่ยววันหวาเวียดนามเนนแองเอ๋ยหอกเตียงเวียดเพราะพี่เขาอยากค้นคว้าวัฒนธรรมเวียดนามดังนั้นนะครับเนนแปลว่าดังนั้นดังนั้นพี่เขาจึงเรียนภาษาเวียดนามมาดูอีกตัวอย่างแองเอ๋ยหมวนตีมเหี่ยววันหวาเวียดนามเนนแองเอ๋ยหอกเตียงเวียดแองเอ๋ยหมวนตีมเหี่ยววันหวาเวียดนามเนนแองเอ๋ยหอกเตียงเวียดสังเกตวีละได้นะฮะก็จะกลายเป็นพี่เขาอยากค้นคว้าวัฒนธรรมเวียดนามดังนั้นพี่เขาจึงเรียนภาษาเวียดนามคำลงท้ายในภาษาเวียดนามเริ่มต้นที่คำว่าอะละกันนะฮะคำว่าอะท่านผู้ชมเคยเรียนแล้วคำว่าอะเป็นคำลงท้ายเพื่อให้ประโยคนั้นสุภาพมีความหมายว่าครับหรือค่ะนั่นเองเช่นกามเอินแองอะกามเอินแองอะแปลว่าขอบคุณครับพี่ขอบคุณค่ะพี่ต่อมาคำที่สองคือคำว่าอ่าพร้อมกันอ่าอ่าเป็นคำลงท้ายที่ผู้พูดแสดงความไม่แน่ใจมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าเหรอเช่นแองอันเกิมโวยอ่าแองอันเกิมโวยอ่าสังเกตประโยคนี้เขาพูดแบบเขาไม่แน่ใจพี่กินข้าวแล้วเหรอพี่กินข้าวแล้วเหรอต่อมามาดูคำว่าจือจือจือมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าแน่เลยเช่นแอมเหวินแขวจือแอมเหวินแขวจือแปลว่าอะไรน้องยังคงแข็งแรงแน่เลยซึ่งคำว่าจือเวลาภาษาพูดนะครับบางคนจะใช้คำว่าจื้อก็ได้นะออกเสียงยังไงก็ได้ต่อมามาดูคำว่าแหน่แหน่มีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าณในภาษาไทยเช่นแอมดีเหวยแองแหน่แอมดีเหวยแองแหน่น้องไปกับพี่นะต่อมามาดูคำว่าหนี่คำว่าหนี่เวลาวางท้ายประโยคจะมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าเนอะเช่นแอมฮาร์ทไฮกว่าหนี่แอมฮาร์ทไฮกว่าหนี่น้องร้องเพลงเพราะจังเลยเนอะคำต่อมาคือคำว่าด่าด่าคำว่าด่าสามารถวางท้ายประโยคได้มีความหมายว่าก่อนเช่นแอมซินเวเจือกด่าแอมซินเวเจือกด่าแปลว่าน้องขอตัวกลับก่อนคำต่อมาคือคำว่าเดยคำว่าเดยมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่านะหรือคำว่าเหลอก็ได้เช่นแม่แองดีเดลเดยแม่แองดีเดลเดยแม่พี่ไปไหนน่ะแม่พี่ไปไหนเหรอต่อมาคำว่าห่าคำว่าห่ามีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าเหลอเหมือนกันใช้ได้เฉพาะกับคนที่อายุน้อยกว่าหรืออายุเท่ากันหรือสนิทกันก็ได้เช่นแอมคงดีหายฟองเหวยแองห่าแอมคงดีหายฟองเหวยแองห่าแปลว่าอะไรน้องไม่ไปไฮฟองกับพี่เหรอต่อมาคำว่าหมาคำว่าหมามีความหมายใกล้เคียงกับคำว่านี่นะครับเพื่อเป็นการยืนยันเช่นเจ้าอันเกิมสวยมาเจ้าอันเกิมสวยมาแปลว่าหลานกินข้าวแล้วนี่หลานกินข้าวแล้วนี่ต่อมาคำว่าเกิมาเกิมาคำว่าเกิมาใช้ในการเน้นหรือว่ายืนยันคำพูดของผู้พูดเช่นไงมายก่อนเดือกหงี่หอกเกิมาไงมายก่อนเดือกหงี่หอกเกิมาพรุ่งนี้ลูกได้หยุดเรียนนะพรุ่งนี้ลูกได้หยุดเรียนนะต่อมามาดูคำว่าหนาวคำว่าหนาวมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าหนาเช่นเจยซับเมื่อโจยแองดีหนาวเจยซับเมื่อโจยแองดีหนาวแปลว่าอะไรฝนใกล้ตกแล้วพี่ไปนาต่อมามาดูคำว่าเถคำว่าเถมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าจังเลยหรือว่าอย่างนั้นเช่นบายในไฮเท

0: บายในไฮเท่หรือว่าเถก็ได้มีว่าเพลงนี้เพราะจังเลยต่อมามาดูการใช้คำว่าจะกับคำว่าเถอบ้างสองคำนี้นะครับตำแหน่งจะวางอยู่หน้าประโยคเป็นการแสดงความสุภาพหรือว่าเคารพนับถือผู้ที่ฟังเราโดยเราสามารถใช้คำว่าจะและคำว่าเถอร่วมกับคำว่าอะได้ซึ่งมีความหมายว่าครับหรือค่ะดังที่เราได้เรียนไปมาดูตัวอย่างแรกเถื่อเถยแอมก๋อหมดโสเกิลหอยหมวนหอยเถยอะเถื่อเถยแอมก๋อหมดโสเกิลหอยหมวนหอยเถยอะแปลว่าอะไรเรียนอาจารย์เถยแปลว่าอาจารย์ผู้ชายจำได้ไหมฮะหนูมีคำถามนิดหน่อยอยากจะถามอาจารย์ครับอาจารย์ค่ะดูต่อมาซินโหลยจิโตยก๋อเถยกับองสามดกโฮมในเดือคงอะซินโหลยจิโตยก๋อเถ่กับองสามดกโฮมในเดือกของอ่ะขอโทษพี่ฉันสามารถพบผู้จัดการวันนี้ได้ไหมดูเขาตอบนะฮะจะเดือกอ่ะแองเดยหมดลาดแหนะจะเดือกอ่ะแองเดยหมดลาดแหนะค่ะได้ค่ะสังเกตคำว่าจะเป็นคำสุภาพวางต้นประโยคพี่รอแป๊บนึงนะแองเดยหมดลาดแหนะรูปประโยคที่ได้เรียนไปวันนี้ท่านผู้ชมต้องหมั่นฝึกฝนกันบ่อยๆเหมือนเดิมนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในตอนหน้า
1: แอมเอ้ยก่อนไห้ไงเหนือจุงตาแสดีเวียดนามแอมดีโดยเตียนเจือ
2: เจืออะ
1: เว่ยโฮมในจุงตาดีโดยเตียนเงินหางแง
2: จีแสโดยเบาเยียว
1: จีเจือเวียดสาโดยโฮมในหลับเบาเยียว
2: หมดโดลาโดยเดือกไฮไม่มดงินดงอ่ะ
1: เถจิโดยขวางนำจำโดลากุ๋งดุงี
2: กุ๋งเดือกเวยจุงต้าดีโดยล้วนแหย
3: ่คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงการท่องเที่ยวเวียดนามแล้วเราก็คงต้องนึกถึงนครโฮจิมินหรือในอดีตถูกเรียกว่าไส้งอนนั่นเองค่ะเมืองนี้มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกว่า300ปีเลยนะคะและยังได้รับการขนานนามว่าเป็นไข่มุกแห่งตะวันออกไกลอีกด้วยแหมชักอยากรู้แล้วนะคะว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงอย่างนี้อย่ารอช้าค่ะเพราะว่าตอนนี้หงนั่งอยู่กับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะถ้าพูดถึงโฮจิมินห์ซิตี้หรือว่านครโฮจิมินห์ตั้งอยู่ส่วนไหนของเวียดนามคะ
0: ครับนครโฮจิมินห์นะฮะหรือว่าโฮจิมินห์ซิตี้นะฮะตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศเวียดนาม นะฮะอยู่ทางตอนใต้เลยถือว่าเป็นศูนย์กลางของภาคใต้ของประเทศเวียดนามเลย
3: อาจารย์คะแล้วถ้าพูดถึงประวัติศาสตร์ของเมืองนี้เป็นมายังไงบ้างคะ
0: ครับโฮจิมินห์นะฮะสมัยก่อนในอดีตเนี่ยเขาเรียกว่าเมืองแปรนครนะฮะชื่อคล้ายๆกับภาษากัมพูชาภาษาเขมรนะฮะมีคนสันนิษฐานว่าชาวกัมพูชาเนี่ยอาศัยอยู่ดั้งเดิมนะฮะจากนั้นนะครับในสมัยราชวงศ์เหวียนนะครับก็มีการขยายพื้นที่ลงมาทางตอนใต้นะฮะจนกระทั่งปี1698นะครับก็ได้ตั้งเมืองนึงขึ้นมาบริเวณเมืองโฮจิมินห์ในปัจจุบันเนี่ยนะฮะชื่อว่าเมืองซาดิงนะครับจากนั้นฝรั่งเศสก็ได้ยึดเวียดนามนะถ้าเราดูประวัติศาสตร์นะฮะแล้วก็ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นเมืองไซงอน
3: ค
0: ่
3: ะ
0: นะครับหรือว่าไซก่อนในภาษาเวียดนาม
3: ไซงอนนี้เคยได้ยินนะ
0: จ๊ะนะฮะแต่คนเวียดนามเรียกว่าไซก่อนนะครับก็จากนั้นพอฝรั่งเศสเข้ามาเมืองนี้ก็ได้ถูกพัฒนาแล้วก็ยกระดับขึ้นจนกลายเป็นเมืองที่เจริญถือว่าเป็นเมืองที่เจริญที่สุดในอุตสาคเนยุคนั้นเลยนะครับจนได้รับขนานนามว่าเป็นไข่มุกแห่งตะวันออกไกลหรือว่าปารีสตะวันออกนั่นเอง
3: ปารีสตะวันออกเลย
0: ใช่ครับเพราะสถาปัตยกรรมต่างๆก็จะเป็นแบบฝรั่งเศสหมดเลยนะครับจนกระทั่งอยู่มาเรื่อยๆนะฮะนอกจากนั้นนะครับเมืองไซงอนยังเคยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามอีกด้วย
3: ในสมัย
0: ที่เวียดนามเนี่ยที่แบ่งกันนะครับจากนั้นพอรวมประเทศปุ๊บนะฮะจากเมืองไซงอนก็ถูกเปลี่ยนชื่อนะฮะก็คือรัฐสภาของเวียดนามเนี่ยอนุมัติแล้วก็ออกมาว่าเราจะเปลี่ยนชื่อจากเมืองไซงอนเป็นเมืองโฮจิมินห์เพื่อเป็นการให้เกียรติกับผู้นำเวียดนามเหนือยุคนั้นนะครับก็เลยเปลี่ยนมาเป็นโฮจิมินห์ซิตี้นั่นเองนะครับจากนั้นโฮจิมินห์ก็กลายเป็นเมืองศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจนะฮะด้านการศึกษาด้านความบันเทิงนะฮะต่าง
3: ๆเพราะอะไรคะอาจารย์ถึงไม่ได้เป็นศูนย์กลางคะ
0: เพราะว่าทำเลของโฮจิมินห์ค่อนข้างจะดีนะฮะอย่างที่เรารู้กันว่าโฮจิมินห์เนี่ยตั้งอยู่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงนะฮะอุดมสมบูรณ์มากนะครับถ้าเราลองดูนะพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงเนี่ยเป็นพื้นที่ปลูกข้าวหลักของประเทศเวียดนามข้าวกว่า 70% จะปลูกอยู่ที่นี
3: ่
0: นะครับ

0: ฮโฮจิมินห์ถือว่าเป็นศูนย์กลางคมนาคมของประเทศเวียดนามด้วยและเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่อภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ของโลกด้วยนะฮะก็คือเครื่องบินนะครับจะบินมาหรือว่าเปลี่ยนอยู่ที่โฮจิมินห์เยอะกว่าฮานอย
1: อ๋อค่ะดังนั้นแสดงว่านครโฮจิมินห์มีความสำคัญต่อเวียดนามอย่างมากเลย
0: ใช่
1: ค่ะอาจารย์คะแล้วสถานที่ท่องเที่ยวในโฮจิมินห์ซิตี้มีอะไรที่น่าไปเที่ยวบ้างคะ
0: ครับขอเริ่มต้นจากนะฮะจตุรัสโฮจิมินห์นะฮะก็จะเป็นรูปปั้นของลุงโฮอยู่กลางเมืองเลยนะฮะก็จะสามารถไปจุดอื่นๆได้ง่ายนะฮะนอกจากนั้นก็มีโบสถ์นอสเตอร์ดัมนะฮะหรือภาษาเวียดนามเรียกว่าหย่าเถอดึกบานะครับหรือหย่าเถอเหลินก็ได้นะฮะสร้างในปี1877นะครับโบสถ์แห่งนี้นะครับออกแบบโดยชาวฝรั่งเศสนะครับถ้าเราไปดูจะคล้ายๆกับโบสถ์อยู่ที่ปารีสเลย
1: อ๋อเหมือนไปปารีส
0: เหมือนไปปารีสเลยนะครับโบสถ์นี้นะครับจะไม่มีการประดับด้วยกระจกสีเหมือนโบสถ์คริสต์อื่นๆนะครับเนื่องจากได้รับความเสียหายในสมัยสงครามโลกที่2นะครับนอกจากนั้นนะฮะโบสถ์นี้ยังได้รับการยกย่องว่าเป็นโบสถ์ที่งดงามแห่งหนึ่งของประเทศเวียดนามแล้วก็มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศเวียดนามด้วย
1: ะ
0: นะฮะจะมีหอคอยคู่สี่เหลี่ยมสูงประมาณ40เมตรนะฮะแล้วก็เอกลักษณ์ที่งดงามของโบสถ์นี้ก็คือมีรูปปั้นพระแม่มารีอยู่ด้านหน้าสีขาวนะครับก็คือจะโดดเด่นมากนอกจากนั้นอีกที่หนึ่งนะครับก็คือไปรษณีย์กลางนครโฮจิมินห์นะครับก็ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเลยนะครับสร้างขึ้นนะครับในปี1886จนถึงปี1891นะฮะโดยวิศวกรชาวฝรั่งเศสเป็นคนสร้างนะก็มีการออกแบบสไตล์ยุโรปผสมกับเอเชียโดดเด่นมากข้างในก็จะมีการประดับรูปของประธานโฮจิมินห์ด้วย
1: เป็นเอกลักษณ์ใช่ไหมคะ
0: เป็นเอกลักษณ์นะฮะนอกจากนั้นทำเนียบของอดีตประธานาธิบดีเวียดนามใต้ก็เป็นอีกที่นึงที่คนไทยนิยมไปดูว่าแต่ละห้องเป็นยังไงนะครับตอนสมัยยุคนั้นเขาใช้อย่างไร
1: ค่ะ
0: นะครับหรืออีกที่ที่คนไทยก็นิยมไปก็คือตลาดเบนแทงนะครับ
1: เป็นตลาด
0: ที่ถือว่าเป็นคู่กับเมืองโฮจิมินห์มาช้านานเลยนะครับเป็นตลาดใหญ่ตลาดหลักของนครโฮจิมินห์นะฮะก็คือมีพื้นที่ประมาณ1ตารางกิโลเมตรนะฮะสร้างขึ้นในปี2457นะฮะก็ด้านหน้าก็จะมีหอนาฬิกาเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นนะนักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมไปถ่ายรูปนะตลาดนี้ก็จะมีขายเสื้อผ้าขายกระเป๋าขายเป้ขายนาฬิกาขายของที่ระลึกอาหารนะฮะรวมถึงชุดอาวสายก็
1: ม
0: ีนะเราสามารถไปซื้อได้ที่นี่เลยนะครับก็ถ้าใครไปที่นครโฮจิมินห์แล้วไม่ไปตลาดเบนแทงนี้ก็คือไปไม่ถึง
1: ค่ะ
0: นะครับนอกจากนั้นท่านผู้ชมยังสามารถนั่งรถไปที่อุโมงค์กูจีก็ได
1: ้ค่ะคืออะไรคะ
0: อุโมงค์กูจีหรือว่าอุโมงค์กูจีที่คนไทยเรียกนะฮ
1: ะ
0: เป็นอุโมงค์ที่สร้างในสมัยที่เวียดนามนะครับรบกับอเมริกานะครับก็จะเป็นความยาวของอุโมงค์เนี่ยประมาณ200กว่ากิโลเมตรเลยยาวมากก็จะขุดลงไปในดินนะฮะจะครับยาวมาก
1: ค่ะอาจารย์คะอย่างนี้วิธีการไปโฮจิมินห์คือรู้สึกว่าง่ายกว่าเมืองอื่นๆหรือเปล่าคะ
0: ง่ายพอสมควรเพราะว่าจากกรุงเทพเรานะครับไปที่โฮจิมินห์มีไฟมากมายไม่ว่าจะเป็นแอร์เอเชียหรือว่าเวียดนามแอร์ไลน์การบินไทยมีเยอะแยะ
1: ค่ะก็คือไปสะดวกคือไปถึงเลยใช่ไหมคะถึงเมืองนี้เลย
0: ใช่หรือถ้าอยากได้บรรยากาศแล้วก็นั่งรถเข้าไปกัมพูชาก่อนแล้วค่อยไปโผล่ที่โฮจิมินห์ก็ได้
1: เอาละค่ะคุณผู้ชมคะถือว่าเมืองโฮจิมินห์ซิตี้ก็เป็นอีกเมืองนึงที่น่าไปของเวียดนามนะคะแล้ววันนี้เราก็ได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆเกี่ยวกับเงินทองรวมไปถึงการใช้คำวิเศษต่างๆเพื่อให้สามารถสื่อสารได้จริงในชีวิตประจำวันอีกด้วยคุณผู้ชมคะการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้เราชำนาญมากขึ้นการฝึกออกเสียงบ่อยๆรับรองได้ว่าภาษาเวียดนามจะไม่ยากอย่างที่เรากลัวเลยค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการสิ้นจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามแล้วหงและอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซินจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามรายการสอนภาษาที่ให้มากกว่าการสอนภาษาค่ะเพราะว่าเรายังนำความรู้ที่เกี่ยวกับเวียดนามมาฝากกันในทุกๆตอนด้วยคุณผู้ชมคะแม้ว่าเงินทองจะไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดแต่ก็มีความสำคัญในการใช้ชีวิตนะคะโดยเฉพาะสำหรับสาวๆที่พร้อมเสมอสำหรับการช้อปปิ้งแต่ถ้าจะให้พร้อมที่สุดเราจะต้องรู้ค่ะว่าแต่ละประเทศที่เราจะไปค่าเงินเป็นอย่างไรแตกต่างจากเงินบาทยังไงบ้างวันนี้เราจะไปเรียนรู้เรื่องเงินทองของเวียดนามกันค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: Kính chào quý vị và các bạn. สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านในตอนที่แล้วผมพาท่านผู้ชมไปทำความรู้จักกับรูปประโยคการถามทางและการเดินทางมาวันนี้สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือเรื่องเงินนะฮะเงินภาษาเวียดนามใช้คำว่าเตียนการใช้จ่ายชีวิตประจำวันของชาวเวียดนามจะจ่ายด้วยเงินดงนะครับอย่างไรก็ตามหากต้องจ่ายเป็นเงินจำนวนมากๆหรือว่าเงินก้อนใหญ่ๆชาวเวียดนามจะนิยมจ่ายด้วยเงินดอลลาร์สหรัฐนะฮะหรือภาษาเวียดนามใช้คำว่าโดลาหมีนะฮะโดลาหมีนะฮะเช่นจ่ายค่าโรงแรมค่าเรียนนะฮะเข้าบ้านค่าตั๋วเครื่องบินนอกจากนี้ในสถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งในประเทศเวียดนามยังรับเงินบาทไทยอีกด้วยเวลาท่านผู้ชมไปเที่ยวนั้นท่านผู้ชมสามารถพกเงินไทยหรือเงินดอลลาร์ไปแลกที่เวียดนามก็ได้ตามธนาคารหรือว่าตามร้านทองซึ่งมีอยู่หลายแห่งในตัวเมืองรวมทั้งในสนามบินด้วยโดยในปัจจุบันอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทไทยต่อเงินดงเวียดนามอยู่ที่1บาทเท่ากับประมาณ616ดงซึ่งวิธีคิดเงินดงให้เป็นเงินบาทไทยมีวิธีคิดง่ายๆนะครับโดยการตัดศูนย์ข้างหลัง3ตัวออกไปเลยแล้วคูณด้วย2ก็จะได้เงินดงเวียดนามนั่นเองนะครับเช่นกาแฟแก้วหนึ่งของเวียดนามราคาประมาณ 20,000 ดงถ้าคิดเป็นเงินบาทไทยคิดยังไงตัดศูนย์ออก3ตัวแล้วคูณด้วย2เข้าไปก็จะกลายเป็นประมาณ40บาทแต่ถ้าคิดจริงๆก็จะราคาประมาณ33บาทดังนั้นในวันนี้ผมจะขอพาท่านผู้ชมไปทำความรู้จักกับรูปประโยคการแลกเงินและคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการแลกเงินในภาษาเวียดนามถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการแลกเงินกันก่อนโดยผมจะขอเพิ่มคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องเข้าไปเกี่ยวกับธนาคารด้วยนะฮะเรามาดูกันทีละคำขอเริ่มจากคำว่าเงินห่างเงินห่างแปลว่าธนาคารคำต่อมาเกื่อห่างโดยเตียนเกื่อห่างโดยเตียนแปลว่าร้านแลกเงินตีจ๋าหวยด๋วยตีจ๋าหวยด๋วยแปลว่าอัตราแลกเปลี่ยนเตียนเตียนแปลว่าเงินเตียนหมัดเตียนหมัดแปลว่าเงินสดโดยเตียนโดยเตียนแปลว่าแลกเงินกึ่ยเตียนกึ่ยเตียนแปลว่าฝากเงินซูดเตียนซูดเตียนแปลว่าถอนเงินจุยนเตียนจุยนเตียนแปลว่าโอนเงินดัดกอกดัดกอกแปลว่าเงินวางมัดจำหรือวางมัดจำนั่นเองแถอาเตเมะแถอาเตเมะก็คือบัตร ATM แถตีนซุงแถตีนซุงก็คือบัตรเครดิตไหมซูดเตียนตึดงหรือไหมซาวจิกตึดงมีความหมายว่าตู้ ATM แซกซูลิกแซกซูลิกก็คือเช็คเดินทางจึงขวานจึงขวานคือหุ้นจึงมิงถือจึงมิงถืออันนี้ต้องมีนะฮะบัตรประชาชนโหเจียวโหเจียวคือหนังสือเดินทางจือกี๋จือกี๋คือลายเซ็น

มัวซื้อบานขายนะฮะมัวบานซื้อขายเวียดนามดงเวียดนามดงก็คือเวียดนามดงเป็นสกุลเงินเวียดนามนะฮะเราจะออกเสียงว่าเงินดงไม่ใช่เงินดองนะฮะต่อมาบาทไทยบาทไทยก็คือเงินบาทไทยนั่นเองโดลาหมีโดลาหมีก็คือดอลลาร์สหรัฐบางแองบางแองก็คือเงินปอนด์อังกฤษดงเออโลดงเออโลก็คือเงินยูโรเอียนหยดเอียนหยดก็คือเงินเยนญี่ปุ่นวอนห่านก๊วกวอนห่านก๊วกก็คือเงินวอนเกาหลีใต้เงินเซินเตะจุงก๊วกเงินเซินเตะจุงก๊วกคือเงินหยวนของจีนนั่นเองต่อมาเรามาดูรูปประโยคการแลกเงินที่พบเจอบ่อยๆในภาษาเวียดนามขอเริ่มต้นจากเกื่อห่างโดยเตียนเออเดลอะเกื่อห่างโดยเตียนเออเดลอะร้านแลกเงินอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ไหนคะจ๋าโดยโฮมในหล่าเบาเนียวอะจ๋าโดยโฮมในหล่าเบาเนียวอะอัตราแลกเปลี่ยนวันนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับอยู่ที่เท่าไหร่คะแองโดยเบาเนียวโดลาแองหมวนโดยเบาเนียวโดลาหรือใช้จิแทนแองก็ได้หรือใช้บุรุษสรรพนามอื่นก็ได้นะครับจะมีความหมายว่าพี่ต้องการแลกเงินดอลลาร์เท่าไหร่หมดโดลาหมีโดยเดือกไฮเมมดหงินดงเวียดนามหมดโดลาหมีโดยเดือกไฮเมมดหงินดงเวียดนามมีความหมายว่า1ดอลลาร์สหรัฐแลกได้ 21,000 ดงเวียดนามโตยหมวนโดยนำจำโดลาหมีสร้างดงเวียดนามโตยหมวนโดยนำจำโดลาหมีสร้างดงเวียดนามฉันต้องการแลก500ดอลลาร์สหรัฐไปเป็นเงินดงเวียดนามจอโตยซินเตียนแหล่เดือกของอ่ะจอโตยซินเตียนแหล่เดือกของอ่ะแปลว่าอะไรฉันขอเตียนแหล่คือแบงค์ย่อยได้ไหมครับได้ไหมคะตัวอย่างต่อมาจอโตยซินหมดเตอหมดจำโดลาจอโตยซินหมดเตอร์หมดจำโดลาฉันขอแบงค์100ดอลลาร์หน่อยต่อมาเรามาเรียนรู้ธนบัตรและเหรียญของเวียดนามกันบ้างดูตามตารางกันเลยนะครับเริ่มต้นที่เหรียญของเวียดนามก่อนเราจะแบ่งออกเป็น3อย่างอย่างแรกคือมูลค่าของเหรียญ นะครับสกุลเงินดงแล้วก็ภาษาเวียดนามรวมทั้งคำอ่านภาษาเวียดนามเริ่มต้นที่เหรียญแรกนะฮะเหรียญแรกคือเหรียญ200ภาษาเวียดนามใช้คำว่าไฮจำดงไฮจำดงเหรียญต่อมาคือเหรียญ500นะฮะใช้นำจำดงนำจำดงต่อมาเหรียญ 1,000 ใช้โหมดงินดงโหมดงินดงต่อมาเหรียญ 2,000 ดงใช้ไฮงินดงไฮงินดงและเหรียญ 5,000 ดงจะใช้นำงินดงนำงินดงต่อมาเรามาดูธนบัตรเวียดนามกันบ้างเหมือนกันนะครับจะเริ่มต้นด้วยมูลค่าของธนบัตรและภาษาเวียดนามรวมทั้งคำอ่านด้วยเริ่มต้นที่แบงค์แรกหรือธนบัตรแรกของเวียดนามคือธนบัตร100ใช้โหมดจำดงโหมดจำดงธนบัตร200ใช้ไฮจำดงไฮจำดงธนบัตร500ดงจะใช้นำจำดงนำจำดง 1,000 ดงจะใช้โหมดหงินดงโหมดหงินดง2,000 ดงใช้ไฮงินดงไฮงินดง 5,000 ดงจะใช้นำงินดงนำงินดง 10,000 ใช้เหมื่อยงินดงเหมื่อยงินดง 20,000 ใช้ไฮเมื่อยงินดงไฮเมื่อยงินดง 50,000 ใช้นำเมื่อยงินดงนำเมื่อยงินดง 100,000 นะครับ 100,000 ดงจะใช้โหมดจำงินดงโหมดจำงินดง 200,000 นะครับจะใช้ไฮจำงินดงไฮจำงินดงและธนบัตรเวียดนามที่ใหญ่ที่สุดนะครับคือ500,000ดงภาษาเวียดนามจะใช้คำว่านำจำงินดงนำจำงินดงต่อมาเรามาดูไวยากรณ์วันนี้เรื่องแรกเราจะมาเรียนกันคือการตั้งคำถามด้วยรูปประโยคบาวเจอเจือและเลินหนาวเจือโดยทั้งสองนะครับจะใช้วางท้ายประโยคเพื่อถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ว่าเคยเกิดขึ้นหรือยังคำว่าบาวเจอเจือออกเสียงตามบาวเจอเจือมีความหมายว่าเคยหรือยังเช่นแองด๋าดีถ่ายลานบาวเจอเจือแองด

0: ดาดีถายลานบาวเจอเจือแปลว่าพี่เคยไปประเทศไทยหรือเมืองไทยหรือยังถ้าเคยไปแล้วก็ตอบโจยเช่นโจยโตยดาดีถายลานไฮเลินโจยโจยโตยดาดีถายลานไฮเลินโจยแล้วฉันไปเมืองไทยแล้วถ้ายังไม่เคยไปแล้วก็ใช้คำว่าเจือนั่นเองนะครับเช่นเจือโตยเจือดีถายลานบาวเจอเจือโตยเจือดีถายลานบาวเจอร์หรือใช้คำว่าโตยเจือบาวเจอร์ดีถายลานโตยเจือบาวเจอร์ดีถายลานทั้งสองประโยคนี้มีความหมายว่ายังฉันยังไม่เคยไปเมืองไทยต่อมาเรามาดูคำว่าเลินหนาวเจือบ้างการตั้งคำถามด้วยการใช้คำว่าเลินหนาวเจือมีความหมายว่าสักครั้งยังดูตัวอย่างแรกจิดาดีด่าหนังเลินหนาวเจือจิดาดีดาหนังเลินหนาวเจือพี่เคยไปดาหนังสักครั้งอย่างถ้าเคยไปแล้วเหมือนกับประโยคที่แล้วเลยคือใช้คำว่าโจยเช่นโจยโตยดาดีดาหนังหมดเลินโจยโจยโตยดาดีดาหนังหมดเลินโจยแล้วฉันเคยไปดาหนังมา1ครั้งแล้วถ้ายังไม่เคยง่ายๆใช้คำว่าเจือเหมือนเดิมเช่นเจือโตยเจือดีด่าหนังบาวเซอร์หรือสามารถใช้ว่าโตยเจือบาวเซอร์ดีด่าหนังทั้งสองประโยคนี้มีความหมายว่ายังฉันยังไม่เคยไปด่าหนังนอกจากนี้ท่านผู้ชมยังสามารถใช้คำว่าคงบาวเซอร์ในการตอบได้ด้วยแต่คำว่าคงบาวเซอร์มีความหมายว่าไม่เด็ดขาดซึ่งจะแตกต่างจากคำว่าเจือบาวเซอร์ที่มีความหมายว่ายังไม่เคยแต่ในอนาคตอาจจะทำสิ่งนั้นมาดูตัวอย่างให้เข้าใจมากขึ้นเองด่าดีเกินเธอบาวเซอร์เจือเองด่าดีเกินเธอบาวเซอร์เจือแปลว่าอะไรพี่เคยไปเกินเธอหรือยังเกินเธอเป็นชื่อเมืองนะฮะถ้ายังไม่เคยไปลองดูกันตอบเจือโตยเจือบาวเซอร์ดีเกินเธอเจือโตยเจือบาวเซอร์ดีเกินเธอสังเกตเขาใช้คำว่าเจือบาวเซอร์นะครับทั้งประโยคจึงแปลว่ายังฉันยังไม่เคยไปเกินเธอแต่ในอนาคตอาจจะไปก็ได้จึงใช้คำว่าเจือบาวเซอร์แต่ถ้าปฏิเสธโดยคำว่าคงและก็ใช้คำว่าคงบาวเซอร์ลองมาดูตัวอย่างคงโตยคงบาวเซอร์ดีเกินเธอคงโตยคงบาวเซอร์ดีเกินเธอแปลว่าไม่ฉันจะไม่ไปเกินเธอหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าตั้งใจว่าในอนาคตก็จะไม่ไปแน่นอนพูดถึงการใช้คำว่าคงบาวเซอร์ไปแล้วต่อมาเรามาดูเรื่องกริยาวิเศษแสดงความถี่ในภาษาเวียดนามกันบ้างกริยาวิเศษเหล่านี้สามารถนำไปใช้พูดในชีวิตประจำวันได้และเรามักจะเห็นชาวเวียดนามพูดกันอยู่บ่อยๆตามมาดูทีละคำกันเลยครับในตารางเราจะมี3ช่องที่เห็นชัดๆนะฮะคือกริยาวิเศษแสดงความถี่เราจะเรียงจากมากไปหาน้อยตามด้วยความหมายและตามด้วยตำแหน่งในประโยคเริ่มต้นที่คำแรกลวนลวนลวนลวนแปลว่าสม่ำเสมอจะวางอยู่หน้าคำกริยาคำต่อมาลวนลวนนะครับลวนคำเดียวแปลว่าเสมอก็จะวางอยู่หน้าคำกริยาเหมือนกันต่อมาเถื่องเสวียนเถื่องเสวียนมีความหมายว่าปกติจะวางอยู่หน้าคำกริยาเหมือนกันคำต่อมาเถื่องเถื่องนะครับเถื่องคำเดียวแปลว่าปกติหรือแปลว่าบ่อยก็ได้จะวางอยู่หน้าคำกริยาเหมือนกันคำต่อมาไฮไฮแปลว่าบ่อยตำแหน่งเหมือนกันคือวางหน้าคำกริยาต่อมาคำว่าถิ่งถว่างถิ่งถว่างแปลว่าบางครั้งจะวางอยู่ต้นประโยคหรือวางหน้าคำกริยาก็ได้นะได้ทั้งสองคำต่อมาโดยคีโดยคีแปลว่าบางครั้งจะวางอยู่ต้นประโยคหรือวางหน้าคำกริยาอีทคีอีทคีแปลว่าน้อยครั้งวางอยู่ต้นหรือวางอยู่หน้าคำกริยาเหียมคีเหียมคีมีความหมายว่าแทบจะไม่วางตำแหน่งเช่นเดียวกันคือสามารถวางต้นประโยคก็ได้หรือวางหน้าคำกริยาก็ได้และคำสุดท้ายที่ได้เรียนไปคือคำว่าคงบาวเซอร์คงบาวเซอร์แปลว่าไม่เคยเลยจะวางอยู่ต้นประโยคหรือวางอยู่หน้าคำกริยาก็ได้คราวนี้เรามาดูตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นตัวอย่างแรกแอมเอ๋ยลวนลวนเดนเลิฟหอกมวน แอมเอ๋ยลวนลวนเดนเลิฟหอกหมวนมีความหมายว่ายังไงน้องคนนั้นมาห้องเรียนสายเสมอนั่นเองลวนลวนคำต่อมาแองเอ๋ยเถื่องเจ๋ยเสริมแองเอ๋ยเถื่องเจ๋ยเสริมแปลว่าอะไรพี่เขาปกติตื่นนอนเช้าเจ๋ยเสริมนะฮะต่อมาคำว่าถิ่งถวางมาอยู่หน้าประโยคบ้างถิ่งถวางจิเอ๋ยกุ๋งเวหยาหมวนถิ่งถวางจิเอ๋ยกุ๋งเวหยาหมวนบางครั้งพี่เขาก็กลับบ้านช้าหรือว่ากลับบ้านสายนั่นเองต่อมามาดูการใช้วีจุดๆเนนจุดๆนะฮะมีความหมายว่าเพราะจุดๆดังนั้นจุดๆเป็นประโยคแสดงเหตุและผลโดยหลังคำว่าวีจะต้องตามด้วยเหตุส่วนหลังคำว่าเนนจะต้องตามด้วยผลเสมอมาดูตัวอย่างเริ่มต้นที่วีแองเอ๋ยหมวนตีมเหี่ยววันหวาเวียดนามเนนแองเอ๋ยหอกเตียงเวียดอีกรอบนะครับวีแองเอ๋ยหมวนตีมเหี่ยววันหวาเวียดนามเนนแองเอ๋ยหอกเตียงเวียดเพราะพี่เขาอยากค้นคว้าวัฒนธรรมเวียดนามดังนั้นนะครับเนนแปลว่าดังนั้นดังนั้นพี่เขาจึงเรียนภาษาเวียดนามมาดูอีกตัวอย่างแองเอ๋ยหมวนตีมเหี่ยววันหวาเวียดนามเนนแองเอ๋ยหอกเตียงเวียดแองเอ๋ยหมวนตีมเหี่ยววันหวาเวียดนามเนนแองเอ๋ยหอกเตียงเวียดสังเกตวีละได้นะฮะก็จะกลายเป็นพี่เขาอยากค้นคว้าวัฒนธรรมเวียดนามดังนั้นพี่เขาจึงเรียนภาษาเวียดนามคำลงท้ายในภาษาเวียดนามเริ่มต้นที่คำว่าอะละกันนะฮะคำว่าอะท่านผู้ชมเคยเรียนแล้วคำว่าอะเป็นคำลงท้ายเพื่อให้ประโยคนั้นสุภาพมีความหมายว่าครับหรือค่ะนั่นเองเช่นกามเอินแองอะกามเอินแองอะแปลว่าขอบคุณครับพี่ขอบคุณค่ะพี่ต่อมาคำที่สองคือคำว่าอ่าพร้อมกันอ่าอ่าเป็นคำลงท้ายที่ผู้พูดแสดงความไม่แน่ใจมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าเหรอเช่นแองอันเกิมโจยอ่าแองอันเกิมโจยอาสังเกตประโยคนี้เขาพูดแบบเขาไม่แน่ใจพี่กินข้าวแล้วเหรอพี่กินข้าวแล้วเหรอต่อมามาดูคำว่าจือจือจือมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าแน่เลยเช่นแอมหวนแข่จือแอมหวนแข่จือแปลว่าอะไรน้องยังคงแข็งแรงแน่เลยซึ่งคำว่าจือเวลาภาษาพูดนะครับบางคนจะใช้คำว่าจื้อก็ได้นะออกเสียงยังไงก็ได้ต่อมามาดูคำว่าแหน่แหน่มีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าณในภาษาไทยเช่นแอมดีเหวยแองแหน่แอมดีเหวยแองแหน่น้องไปกับพี่นะต่อมามาดูคำว่าหนี่คำว่าหนี่เวลาวางท้ายประโยคจะมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าเนอะเช่นแอมฮาร์ดไฮกว่าหนี่แอมฮาร์ดไฮกว่าหนี่น้องร้องเพลงเพราะจังเลยเนอะคำต่อมาคือคำว่าด่าด่าคำว่าด่าสามารถวางท้ายประโยคได้มีความหมายว่าก่อนเช่นแอมซินเวเจือกด่าแอมซินเวเจือกด่าแปลว่าน้องขอตัวกลับก่อนคำต่อมาคือคำว่าเดยคำว่าเดยมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่านำว่าเหลอก็ได้เช่นแม่แองดีเดลเดยแม่แองดีเดลเดยแม่พี่ไปไหนน่ะแม่พี่ไปไหนเหรอต่อมาคำว่าห่าคำว่าห่ามีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าเหลอเหมือนกันใช้ได้เฉพาะกับคนที่อายุน้อยกว่าหรืออายุเท่ากันหรือสนิทกันก็ได้เช่นแอมคงดีหายฟ่องเหวยแองห่าแอมคงดีหายฟ่องเหวยแองห่าแปลว่าอะไรน้องไม่ไปไฮฟองกับพี่เหรอต่อมาคำว่าหมาคำว่าหมามีความหมายใกล้เคียงกับคำว่านี่นะครับเพื่อเป็นการยืนยันเช่นเจ้าอันเกิมโสยมาเจ้าอันเกิมโสยมาแปลว่าหลานกินข้าวแล้วนี่หลานกินข้าวแล้วนี่ต่อมาคำว่าเกิมาเกิมาคำว่าเกิมาใช้ในการเน้นหรือว่ายืนยันคำพูดของผู้พูดเช่นไงมายกอนเดือกหงี่หอกเกิมาไงมายกอนเดือกหงี่หอกเกิมาพรุ่งนี้ลูกได้หยุดเรียนนะพรุ่งนี้ลูกได้หยุดเรียนนะต่อมามาดูคำว่าหนาวคำว่าหนาวมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าหนาเช่นเจยซับเมื่อโจยแองดีหนาวเจยซับเมื่อโจยแองดีหนาวแปลว่าอะไรฝนใกล้ตกแล้วพี่ไปนาต่อมามาดูคำว่าเถคำว่าเถมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าจังเลยหรือว่าอย่างนั้นเช่น บายในไฮเทบายในไฮเทหรือว่าเถก็ได้มีความหมายว่าเพลงนี้เพราะจังเลยต่อมามาดูการใช้คำว่าจะกับคำว่าเถอบ้างสองคำนี้นะครับตำแหน่งจะวางอยู่หน้าประโยคเป็นการแสดงความสุภาพหรือว่าเคารพนับถือผู้ที่ฟังเราโดยเราสามารถใช้คำว่าจะและคำว่าเถอร่วมกับคำว่าอะได้ซึ่งมีความหมายว่าครับหรือค่ะดังที่เราได้เรียนไปมาดูตัวอย่างแรกเถื่อเถยแอมก๋อหมดโสเกิลหอยหมวนหอยเถยอะเถื่อเถยแอมก๋อหมดโสเกิลหอยหมวนหอยเถยอะแปลว่าอะไรเรียนอาจารย์เถยแปลว่าอาจารย์ผู้ชายจำได้ไหมฮะหนูมีคำถามนิดหน่อยอยากจะถามอาจารย์ครับอาจารย์ค่ะดูต่อมาซินโหลยจิโตยก๋อเถกับองค์สามดกโฮมในเดือคงอะซินโหลยจิโตยก๋อเถกับองค์สามดกโฮมในเดือคงอะขอโทษพี่ฉันสามารถพบผู้จัดการวันนี้ได้ไหมดูเขาตอบนะฮะจะเดือกอะแองเดยหมดลาดแหนจะเดือกอะแองเดยหมดลาดแหนค่ะได้ค่ะสังเกตคำว่าจะเป็นคำสุภาพวางต้นประโยคพี่รอแป๊บนึงนะแองเดยหมดลาดแหนรูปประโยคที่ได้เรียนไปวันนี้ท่านผู้ชมต้องหมั่นฝึกฝนกันบ่อยๆเหมือนเดิมนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในตอนหน้า
1: แอมเอ้ยก่อนให้ไงเหนือจุงต้าแสดีเวียดนามแอมดีโดยเตียนเจือ
2: เจืออ่ะ
1: เว่ยโฮมในจุงต้าดีโดยเตียนเงินหางแง
2: จีแสโดยเบาเยียว
1: จีเจือเวียดสาโดยโฮมในหลับเบาเยียว
2: หมดโดลาโดยเดือกไฮไม่มดงินดงอ่ะ
1: เถจีโดยขวางนำจำโดลากุ๋งดุงี
2: กุ๋งเดือกเว่ยจุงต้าดีโดยล้วนแง
3: คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงการท่องเที่ยวเวียดนามแล้วเราก็คงต้องนึกถึงนครโฮจิมินห์หรือในอดีตถูกเรียกว่าไส้ง่อนนั่นเองค่ะเมืองนี้มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกว่า300ปีเลยนะคะและยังได้รับการขนานนามว่าเป็นไข่มุกแห่งตะวันออกไกลอีกด้วยแหมชักอยากรู้แล้วนะคะว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างนี้อย่ารอช้าค่ะเพราะว่าตอนนี้หงนั่งอยู่กับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะถ้าพูดถึงโฮจิมินห์ซิตี้หรือว่านครโฮจิมินห์ตั้งอยู่ส่วนไหนของเวียดนามคะ
0: ครับนครโฮจิมินห์นะฮะหรือว่าโฮจิมินห์ซิตี้นะฮะตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศเวียดนามนะฮะอยู่ทางตอนใต้เลยถือว่าเป็นศูนย์กลางของภาคใต้ของประเทศเวียดนามเลย
3: อาจารย์คะแล้วถ้าพูดถึงประวัติศาสตร์ของเมืองนี้เป็นมายังไงบ้างคะ
0: ครับโฮจิมินห์นะฮะสมัยก่อนในอดีตเนี่ยเขาเรียกว่าเมืองแปรนครนะฮะชื่อคล้ายๆกับภาษากัมพูชาภาษาเขมรนะฮะมีคนสันนิษฐานว่าชาวกัมพูชาเนี่ยอาศัยอยู่ดั้งเดิมนะฮะจากนั้นนะครับในสมัยราชวงศ์เหวียนนะครับก็มีการขยายพื้นที่ลงมาทางตอนใต้นะฮะจนกระทั่งปี1698นะครับก็ได้ตั้งเมืองนึงขึ้นมาบริเวณเมืองโฮจิมินห์ในปัจจุบันเนี่ยนะฮะชื่อว่าเมืองซาดิงนะครับจากนั้นฝรั่งเศสก็ได้ยึดเวียดนามนะถ้าเราดูประวัติศาสตร์นะฮะแล้วก็ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นเมืองไซง่อน
3: ค
0: ่
3: ะ
0: นะครับหรือว่าไซก่อนในภาษาเวียดนาม
3: ไซง่อนนี้เคยได้ยินอ
0: าจารย์นะฮะแต่คนเวียดนามเรียกว่าไซก่อนนะครับก็จากนั้นพอฝรั่งเศสเข้ามาเมืองนี้ก็ได้ถูกพัฒนาแล้วก็ยกระดับขึ้นจนกลายเป็นเมืองที่เจริญถือว่าเป็นเมืองที่เจริญที่สุดในอุตสาคเนยุคนั้นเลยนะครับจนได้รับขนานนามว่าเป็นไข่มุกแห่งตะวันออกไกลหรือว่าปารีสตะวันออกนั่นเอง
3: ปารีสตะวันออกเลย
0: ใช่ครับเพราะสถาปัตยกรรมต่างๆก็จะเป็นแบบฝรั่งเศสหมดเลยนะครับจนกระทั่งอยู่มาเรื่อยๆนะฮะนอกจากนั้นนะครับเมืองไซง่อนยังเคยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามใต้อีกด้วย
3: ในสมัย
0: ที่เวียดนามเนี่ยที่แบ่งกันนะครับจากนั้นพอรวมประเทศปุ๊บนะฮะจากเมืองไซง่อนก็ถูกเปลี่ยนชื่อนะฮะก็คือรัฐสภาของเวียดนามเนี่ยอนุมัติแล้วก็ออกมาว่าเราจะเปลี่ยนชื่อจากเมืองไซง่อนเป็นเมืองโฮจิมินห์เพื่อเป็นการให้เกียรติกับผู้นำเวียดนามเหนือยุคนั้นนะครับก็เลยเปลี่ยนมาเป็นโฮจิมินห์ซิตี้นั่นเองนะครับจากนั้นโฮจิมินห์ก็กลายเป็นเมืองศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจนะฮะด้านการศึกษาด้านความบันเทิงนะฮะต่าง
3: ๆเพราะอะไรคะอาจารย์ถึงได้เป็นศูนย์กลางคะ
0: เพราะว่าทำเลของโฮจิมินห์ค่อนข้างจะดีนะฮะอย่างที่เรารู้กันว่าโฮจิมินห์เนี่ยตั้งอยู่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงนะฮะอุดมสมบูรณ์มาก นะครับถ้าเราลองดูนะพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงเนี่ยเป็นพื้นที่ปลูกข้าวหลักของประเทศเวียดนามข้าวกว่า 70% จะปลูกอยู่ที่นี
2: ่
0: นะครับโฮจิมินห์ถือว่าเป็นศูนย์กลางคมนาคมของประเทศเวียดนามด้วย

0: และเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่อภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ของโลกด้วยนะฮะก็คือเครื่องบินนะครับจะบินมาหรือว่าเปลี่ยนอยู่ที่โฮจิมินห์เยอะกว่าฮานอย
1: อ๋อค่ะดังนั้นแสดงว่านครโฮจิมินห์มีความสำคัญต่อเวียดนามอย่างมากเลย
0: ใช่
1: ค่ะอาจารย์คะแล้วสถานที่ท่องเที่ยวในโฮจิมินห์ซิตี้มีอะไรที่น่าไปเที่ยวบ้างคะ
0: ครับขอเริ่มต้นจาก

0: นี้นะครับออกแบบโดยชาวฝรั่งเศส
1: ค่ะ
0: นะครับถ้าเราไปดูจะคล้ายๆกับโบสถ์อยู่ที่ปารีสเลย
1: อ๋อเหมือนไปปารีส
0: เหม
1: ใ
0: ื
1: ช
0: อ
1: ่
0: น
1: ไห
0: ไ
1: ม
0: ป
1: ค
0: ป
1: ะ
0: ารีสเลยนะครับโบสถ์นี้นะครับจะไม่มีการประดับด้วยกระจกสีเหมือนโบสถ์คริสต์อื่นๆนะครับเนื่องจากได้รับความเสียหายในสมัยสงครามโลกที่สองนะครับนอกจากนั้นนะฮะโบสถ์นี้ยังได้รับการยกย่องประมาณ40เมตรนะฮะแล้วก็เอกลักษณ์ที่งดงามของโบสถ์นี้ก็คือมีรูปปั้นพระแม่มารีอยู่ด้านหน้าสีขาวนะครับก็คือจะโดดเด่นมากนอกจากนั้นอีกที่หนึ่งนะครับก็คือไปรษณีย์กลางนครโฮจิมินห์นะครับก็ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเลยนะครับสร้างขึ้นนะครับในปี1886จนถึงปี1891นะฮะโดยวิศวกรชาวฝรั่งเศสนะก็มีการออกแบบสไตล์ยุโรปผสมกับเอเชียโดดเด่นมากข้างในก็จะมีการประดับรูปของประธานโฮจิมินห์ด้วย
1: เป็นเอกลักษณ์ใช่ไหมคะ
0: เป็นเอกลักษณ์นะฮะนอกจากนั้นทำเนียบของอดีตประธานาธิบดีเวียดนามใต้ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่คนไทยนิยมไปดูว่าแต่ละห้องเป็นยังไงนะครับตอนสมัยยุคนั้นเขาใช้อย่างไรนะครับหรืออีกที่ที่คนไทยก็นิยมไปก็คือตลาดเบนแทงนะครับ
1: เป็นตลาด
0: ที่ถือว่าเป็นคู่กับเมืองโฮจิมินห์มาช้านานเลยนะครับเป็นตลาดใหญ่ตลาดหลักของนครโฮจิมินห์นะฮะก็คือมีพื้นที่ประมาณ1ตารางกิโลเมตรนะฮะสร้างขึ้นในปี2457นะฮะก็ด้านหน้าก็จะมีหอนาฬิกาเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นนะนักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมไปถ่ายรูปนะตลาดนี้ก็จะมีขายเสื้อผ้าขายกระเป๋าขายเป้ขายนาฬิกาขายของที่ระลึกอาหารนะฮะรวมถึงชุดอาวสายก็
1: ม
0: ีนะเราสามารถไปซื้อได้ที่นี่เลยนะครับก็ถ้าใครไปที่นครโฮจิมินห์แล้วไม่ไปตลาดเบียนแห่งนี้ก็คือไปไม่ถึง
1: ค่ะ
0: นะครับนอกจากนั้นท่านผู้ชมยังสามารถนั่งรถไปที่อุโมงค์กูจีก็ได
1: ้ค่ะคืออะไรคะนะครับ
0: อุโมงค์กูจีหรือว่าอุโมงค์กูจีที่คนไทยเรียกนะฮ
1: ะ
0: เป็นอุโมงค์ที่สร้างในสมัยที่เวียดนามนะครับรบกับอเมริกานะครับก็จะเป็นความยาวของอุโมงค์เนี่ยประมาณ200กว่ากิโลเมตรเลยยาวมากก็จะขุดลงไปในดินนะฮะจะครับยาวมาก
1: ค่ะอาจารย์คะอย่างนี้วิธีการไปโฮจิมินห์คือรู้สึกว่าง่ายกว่าเมืองอื่นๆหรือเปล่าคะ
0: ง่ายพอสมควรเพราะว่าจากกรุงเทพเรานะครับไปที่โฮจิมินห์มีไฟมากมายไม่ว่าจะเป็นแอร์เอเชียหรือว่าเวียดนามแอร์ไลน์การบินไทยมีเยอะแยะ
1: ค่ะก็คือไปสะดวกคือไปถึงเลยใช่ไหมคะถึงเมืองนี้เลย
0: ใช่หรือถ้าอยากได้บรรยากาศแล้วก็นั่งรถเข้าไปกัมพูชาก่อนแล้วค่อยไปโผล่ที่โฮจิมินห์ก็ได้
1: เอาละค่ะคุณผู้ชมคะถือว่าเมืองโฮจิมินห์ซิตี้ก็เป็นอีกเมืองนึงที่น่าไปของเวียดนามนะคะแล้ววันนี้เราก็ได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆเกี่ยวกับเงินทองรวมไปถึงการใช้คำวิเศษต่างๆเพื่อให้สามารถสื่อสารได้จริงในชีวิตประจำวันอีกด้วยคุณผู้ชมคะการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้เราชำนาญมากขึ้นการฝึกออกเสียงบ่อยๆรับรองได้ว่าภาษาเวียดนามจะไม่ยากอย่างที่เรากลัวเลยค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการสิ้นจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามแล้วหงและอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมอันยองฮาเซโยขอต้อนรับเข้าสู่รายการฮันกูโกอันยองได้เวลาเรียนภาษาเกาหลีแบบง่ายๆกับผมตูนวรัตน์และอาจารย์วอนแฮยองกันอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับทราบไหมครับว่าที่ประเทศเกาหลีเนี่ยวัฒนธรรมการดื่มกาแฟเขาได้รับความนิยมอย่างมากเลยนะครับถ้าใครไปเกาหลีใต้เนี่ยจะพบว่ามีร้านกาแฟมากมายเมนูกาแฟที่หลากหลายถ้าอยากจะสั่งให้ตรงกับความต้องการก็ต้องเรียนรู้เรื่องคำศัพท์ในเรื่องการสั่งเครื่องดื่มกันหน่อยนะครับและตอนนี้อาจารย์วอนแฮยองก็รอที่จะสอนเราอยู่แล้วครับสวัสดีครับอาจารย
1: ์สวัสดีค่ะ
0: เห็นว่ากาแฟนี่ได้รับความนิยมมากเลยที่เกาหลี
1: ค่ะคนเกาหลีชอบดื่มกาแฟมากค่ะ
0: มากขนาดไหนครับ
1: มากขนาดบางคนดื่มกาแฟวันละ4แก้ว5แก้วก็มีค่ะ
0: อุ๊ยแล้วเขานอนหลับกันเหรอครับ
1: ก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะที่อาจารย์ก็เกิน3แก้วก็นอนหลับไม่ได้ก็วันละ2แก้วก็พอค่ะ
0: ถือว่าดื่มเยอะขนาดนี้แสดงว่าร้านกาแฟก็ต้องมีเยอะตามไปด้วย
1: เยอะมากค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเวลาเราจะสั่งกาแฟหรือว่าสั่งเครื่องดื่มเนี่ยเราจะมีประโยคหรือคำศัพท์อะไรที่ต้องรู้กันบ้างครับ
1: วันนี้จะแนะนำก็ประโยคที่ตอนที่สั่งเครื่องดื่มนะคะ
0: ครับ
1: บอทริลกายโอจูมูนาชิเกสตายโออเมริกาโน่두잔주세요따뜻한걸로주세요찬걸로주세요ประมาณ5ประโยคนี้
0: ประมาณ5ประโยคพื้นฐานแรกนะครับแปลว่าอะไรบ้างครับ
1: ตอนที่เราเข้าร้านกาแฟหรือว่าร้านอาหารก็มีเจ้าหน้าที่รับแขกก่อนใช่มั้ยคะแล้วเขาถามว่าบอ드릴까요บอ드릴까요บอแปลว่าอะไร드릴까요จะให้อะไร
0: หมายความว่าจะรับอะไร
1: ใช่ค่ะบอทริลกายโ
0: อบอทริลกายโอนี่ไม่ต้องร้านกาแฟก็ได้ร้านอาหารร้านสะดวกซื้อทั่วไปก็ได้ใช่ไหมครับ
1: ก็ได้เลยค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่รับแขกรับลูกค้าก็ถามก่อนว่าต้องการอะไรเหมือนกันค่ะบอทริลกายโอคำสุภาพด้วยค่ะคือไม่ก็เจ้าหน้าที่ถามว่าจะออเดอร์อะไรไหมจูมุนฮาชิเกสไตล์จูมุนฮาชิเกสไตล์จูมุนฮาดาคือว่าสั่งออเดอร์ค่ะแล้วก็จะถามลูกค้าว่าจะสั่งไหมจูมุนฮาชิเกสไตล
0: ์ครับแล้วประโยคที่3แล้วครับ
1: ก็ถ้าเราตอนนี้อยู่ที่ร้านกาแฟแล้วก็เจ้าหน้าที่ถามว่าบอทริลกายโอหรือจูมุนฮาชิเกสไตล์เราตอบได้ว่าต้องการอะไรอย่างเช่นต้องการอเมริกาโน่ก็2แก้วขออเมริกาโน่2แก้วคืออเมริกาโน่2จาน주세요อเมริกาโน่ชื่อเหมือนกัน
0: ใช้ภาษาอังกฤษเลย
1: ค่ะทูจันคือว่าสองแก้ว
0: สองแก้ว
1: ค่ะแล้วชูเซโยคือข
0: ออ๋อก็เรียงตามนี้เลยถ้าจะเปลี่ยนเป็นสั่งอย่างอื่นเช่นเอ็กเพรสโซหรือว่าลาเต้ก็เปลี่ยนคำนำหน้าไป
1: ได้ค่ะเอ็กเพรสโซทูจันชูเซโยแล้วกาแฟลาเต้ทูจันชูเซโยที่สำคัญคือว่าชูเซโยชูเซโยก็ว่า please หรือว่าข
0: อ
1: แล้วก็ข้างหน้าก็จะสั่งอะไรก็เมนูเปลี่ยนได้เลยค่ะกาแฟมี2แบบร้อนกับเย็นใช่ไหมคะต้องบอกก่อนว่าจะเอาร้อนหรือว่าเย็นเอาร้อนคือว่าตัดทันกอลโลจูเซียวจูเซียวก็ขอเหมือนกันตัดทันกอลโลจูเซียวตัดท่าตะคือว่าร้อนร้อนตัดทันกอดคือว่าสิ่งร้อนเอาสิ่งที่ร้อนนะคะก็ตัดทันกอลโลจูเซียวแล้วชั่งกอลโลจูเซียวชั่งกอลแปลว่าของสิ่งที่เย็นเย็นเอาสิ่งที่เย็นเย็นคือว่าชั้นกอลโลจูเซียวเลือกได้ค่ะ
0: แล้วถ้าเราไปสั่งให้เพื่อนแล้วครับเช่นเราถามเพื่อนแล้วเพื่อนบอกเอาอะไรก็ได
1: ้ถามเพื่อนจะไปด้วยกันแล้วก็คนหนึ่งจะสั่งค่ะก็ถามเพื่อนว่าจะกินอะไรจะดื่มอะไรบอมาชิกายโอจะดื่มอะไรกันดีบอมาชิบอแปลว่าอะไ
0: ร
1: มาชิกายโอมาชิตะคือว่าดื่มก็มาชิกายโอมันชวนเพื่อนเติมด้วยกันนะคะอ
0: ยากดื่มอะไรดีเดี๋ยวไปสั่งให้นะ
1: บอหมายชิลกายโ
0: อแ
1: ล้วเพื่อนก
0: ็นึกไม่ออก
1: นึกไม่ออกอะไรก็ได
0: ้ครับ
1: อามูก่อนนะเคนชาไนโ
0: อเคนชาไนโอเ
1: คนชาไนโอเคนชาไนโอก็ไม่เป็นไรก็โอเคอะไรก็ได้นะคะแล้วก็อามูก่อนนะอะไรก
0: ็ได้หมดเลย
1: ได้หมดเลยอ
0: าจารย์แล้วประโยคนี้เราสามารถเอาไปใช้กับเรื่องอื่นได้ไหมครับ
1: อามูก่อนนะเคนชาไนโอถ้าเลือกสิ่งของอามูก่อนนะอะไรก็ได
0: ้ครับ
1: แต่ว่าถ้าจะไปที่ไหนที่ไหนก็ได
0: ้
1: 어디나괜찮아요어디ที่ไหน어디나괜찮아요ที่ไหนก็ได
0: ้
1: แล้วก็นัดเวลา ก็เมื่อไรก็ได้언제든지 괜찮아요
0: โอ
1: ้ง่ายนะคะ언제든지 괜찮아요
0: ครับก็ลงท้ายด้วย괜찮아요หมดเลยนะครับทีนี้เราอยากรู้ว่าถ้าหลักอยากจะสั่งกาแฟแบบเข้มๆหน่อย
1: ก็ถ้าเข้มๆหน่อยก็진하게해주세요진하다그와캠캠그로차캠캠그와진하다
0: นะคะ
1: 진하게해주세요고하이캠캠너이ตรงข้ามกับ캠캠연하게해주세요연하다그와온온นะคะ연하게해주세요시온온ก็ได้รสชาติอ่อนๆก็ได้ค่ะแต่ไม่ใช่ว่าคนอ่อนๆนะคะใช้กับคนไม่ได้
0: ใช้กับรสชาติ
1: หรือว่าสี
0: สีก็ได้นะครับบางคนอาจจะชอบทานหวานไม่ชอบทานหวานสั่งยังไงดีครับ
1: หวานคือว่าดัลดาด
0: ั
1: ลดาก็ขอให้หวานหวานหน่อยดัลเก้ให้จูเซโอแต่ไม่เอาหวานหวาน
0: อ
1: ันดัลเก้ให้จูเซโ
0: อก็ใส่อันไปได้เลย
1: ได้เลยค่ะ
0: ก็คือไม่หวานนะครับทีนี้เราได้รู้เรื่องประโยคพื้นฐานของการสั่งกาแฟไปแล้วบางคนอาจจะอยากรู้ว่าแต่ละเมนูเครื่องดื่มเนี่ยมันมีชื่ออะไรบ้างเดี๋ยววันนี้อาจารย์วอนแฮยองจะมาสอนคำศัพท์เกี่ยวกับเมนูกาแฟและเครื่องดื่มกันด้วยครับ
1: ค่ะเมนูกาแฟส่วนใหญ่เอามาจากภาษาอังกฤษนะคะคงเกาหลีชอบอเมริกาโน่มากๆค่ะ
0: ครับ
1: ถ้าฤดูร้อนก็อเมริกาโน่เย็น
0: ครับ
1: ถ้าฤดูหนาวอเมริกาโน่ร้อน
0: สลับกัน
1: สลับกันค่ะถ้าจะชอบเข้มๆก็เอาเอสเปรสโซ่ได้เลยค่ะแล้วบางคนชอบหวานๆก็คาปูชิโน่หรือว่าลาเต้ก็ได้เลยค
0: ่
1: ะ
0: ก็สั่งทับศัพท์ภาษาอังกฤษได้เลย
1: ค่ะ
0: ครับแล้วถ้าเป็นเครื่องดื่มบางคนอาจจะเข้าร้านกาแฟแต่ไม่อยากทานกาแฟอยากได้น้ำผลไม้สั่งยังไงดีคร
1: ับ ใครด้วยเหมือนกันนะคะก็น้ำผลไม้เช่นออเรนจ์จูส
0: ออเรนจ์ก็เหมือนออเรนจ์จ
1: ูสใช่ค่ะถูกต้องค่ะก็ใช้เหมือนกัน
0: น้ำส้ม
1: น้ำส้มออเรนจ์จูสแล้วตัลกี้จูสก็สตรอเบอรี่ทำจากสตรอเบอรี่นะคะ
0: อ๋อสตรอเบอรี
1: ่ตัลกี้จูสด้วยตอนนี้ที่เกาหลีมังโก้จูสมีชื่อเสียง
0: น้ำมะม่วงเนี่ยเหรอครับ
1: ค่ะเพราะว่ามะม่วงที่เกาหลีไม่มีเอามาจากประเทศไทยมากนะคะอ๋อ
0: ใช่เพราะเป็นผลไม้เมืองร้อน
1: ใช่ค่ะก็มังโก้ปานทำจูสคนเกาหลีชอบกินค
0: ่
1: ะ
0: ได้เหมือนกันแล้วถ้าสมมติเราอยากดื่มพวกชาเขียวแล้วครับ
1: ชาเขียวก็นกชา
0: เพราะนั้นเลือกได้เลยนะฮะไปเกาหลีคราวหน้าว่าจะสั่งอะไรและสั่งแบบไหนนะครับวันนี้เราได้เรียนรู้ทั้งคำศัพท์และวิธีการสั่งเครื่องดื่มต่างๆมากมายเต็มไปหมดเลยต้องขอบคุณอาจารย์วอนแฮยองมากๆวันนี้ครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ได้เวลาไปทดลองใช้ภาษาเกาหลีกันแล้วครับกับช่วงTry Outเอา

0: 뭐 마실까요?
1: 아무거나 괜찮아요.
0: 카페라떼는 어때요?
1: 좋아요.
0: 카페라떼 2잔 주세요. 따뜻한 걸로 주세요.

0: 뭐 마실까요?
1: 아무거나 괜찮아요.
0: 카페라떼는 어때요?
1: 좋아요.
0: 카페라떼 2잔 주세요. 따뜻한 걸로 주세요.

0: อันยองฮาเซโยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับและขอต้อนรับเข้าสู่รายการฮันกูกออันยองกับผมตูนวรัตครับรายการที่คุณผู้ชมจะได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีประโยคง่ายๆและสามารถนำไปใช้ได้จริงจากเจ้าของภาษาเกาหลีตัวจริงเสียงจริงเลยแหละครับวันนี้ครับเราจะมาเรียนรู้ประโยคสนทนาและคำศัพท์ที่เกี่ยวกับเรื่องสภาพดินฟ้าอากาศกันกับอาจารย์วอนแฮยองจากพูซาน University of Foreign Studies ครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เริ่มจากอะไรดีครับวันนี้
1: จะเรียนเรื่องอากาศนะคะก็อากาศร้อนหรือว่าหนาวเรื่องเกี่ยวกับคำศัพท์เกี่ยวกับอากาศทั้งหมดเลยค่ะ
0: ครับผมเริ่มกันได้เลยคร
1: ับ ก็วันนี้จะเรียนประโยคต่างๆนี่ค่ะ날씨가어때요더워요비가와요에어컨을켜세요창문을여세요นี่5ประโยคค่ะ
0: ครับอย่าง5ประโยคที่อาจารย์วอนว่ามาเนี่ยครับแต่ละประโยคแปลว่าอะไรแล้วใช้ยังไงบ้างครับ
1: ค่ะประโยคแรกนะคะ날씨가어때요
0: ครับ
1: 날씨คือว่าอากาศนะ날씨가어때요어때요คือว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็날씨가어때요ก็อากาศเป็นอย่างไรบ้างคะแล้วประเทศไทยอากาศร้อนใช่ไหมคะคือ더워요
0: อ๋อนี่คือร้อน
1: ร้อนค่ะ
0: ครับ
1: ก็ร้อนมากก็อาจุทวโย
0: อาจูทวโย
1: ใช้ได้นะคะแล้วเช่นที่เกาหลีก็บางฤดูก็หนาวบ้างก็ชูวโย
0: แปลว่าหนาว
1: หนาวค่ะ날씨가추워요ก็ได้ชูวโยก็ได้ค่ะ
0: อ๋อได้เหมือนกันทั้งสองอย่างเลย
1: ทวโยหรือชูวโยใช้กับอากาศอย่างเดียวเลยก็ไม่ต้องพูด날씨가ก็ได้ถ้าอยากจะพูดชัดเจนก็날씨가더워요날씨가추워요หรือไม่ก็อากาศเย็นสบายก็시원해요
0: 시원해요
1: 날씨가시원해요ใช้ได้ค่ะแล้วต่อไปประโยคที่3คือ비가와요비가와요คือว่าฝนตกนะคะ비คือฝน와요คือว่าจริงๆแล้ว와요คำหมายคือมาฝนมาหมายความว่าฝนตกมาฝนตกลงมานะคะ비가와요
0: 비가와요นะครับ
1: แล้วถ้า비가와요ฝนตกเราก็ต้องเตรียมอะไรบ้างคะ
0: เตรียมร่ม
1: ใช่ค่ะอุซานึลจุนบีฮาเซยอขอเตรียมร่มอุซานึลจุนบีฮาเซยออุซานคือร่ม
0: ครับ
1: แล้วจุนบีฮาแต่เตรียมก็ตอนที่ลูกจะไปข้างนอกหรือว่าแม่ไปข้างนอกตอนที่กลับจะฝนตกแล้วจะบอกว่าขอเตรียม
0: อย่าลืมเอาร่มไปด้วยนะ
1: อุซานึลจุนบีฮาเซยออ
0: ๋อเป็นประโยคที่แสดงความเป็นห่วงนะครับอุซานึลจุนบีฮาเซย
1: อ
0: ถ้าหิมะตกล่ะครับ
1: ที่นี่หิมะมีไหมคะ
0: ไม่มีแน่นอนครับ
1: ที่เกาหลีก็หิมะตกปล่อยด้วยนะคะ
0: คนชอบไปเล่นหิมะ
1: ค่ะหิมะตกเหมือนกันดูนี่วายโ
0: อดูนี่วายโ
1: อค่ะหิมะคือว่าดุนนุนแล้วก็วายโอเหมือนกันหิมะจะมาดูนี่วายโอหิมะตกลงมาคือดูนี่
0: พูดถึงฤดูกาลที่เกาหลีนี่เขามีกี่ฤดูแล้วเรียกว่าอะไรบ้างครับ
1: ที่เกาหลีทั้งหมดมี4ฤดูนะคะคแล้วฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาว4ฤดูนะคะเราเรียกว่าปมยอรึมคาอึลเกียวปมคือว่าฤดูใบไม้ผล
0: ิครับ
1: แล้วยอรึมคือว่าฤดูร้อน
0: ครับ
1: แล้วฤดูใบไม้ร่วงคือคาอึลแล้วฤดูหนาวคือว่าเกียวอุลนะคะผมยอรึมคาอุลเกียวอุลแล้วแต่ละฤดูอากาศไม่เหมือนกันแล้วก็เราจะบอกว่าผมเอ้날씨가따뜻해요
0: แปลว่า
1: ผมเอ้ก็ตอนที่ฤดูใบไม้ผลิ날씨가따뜻해요อากาศอบอุ่นผมเอ้날씨가따뜻해요แล้ว여름에날씨가더워요날씨가더워요ก็อากาศร้อนก็여름에ตอนที่ฤดูร้อน여름에날씨가더워요แล้ว가을에날씨가시원해요가을คือว่าฤดูใบไม้ร่วง날씨가시원해요อากาศเย็นสบาย
0: ครับ
1: 가을에날씨가시원해요แล้วฤดู
0: หนาว
1: เกียวอุลเกียวเร่날씨가추워요추워요คือหนาว날씨가추워요อากาศหนาวก็ตอนที่ฤดูหนาวอากาศหนาวเกียวเร่날씨가추워요
0: งั้นถ้าเราจะพูดว่าวันนี้เหมือนอากาศแจ่มใสจังเลย
1: นายชิกาโชว์ไว้วันนี้คือว่าโอเนลโอเนลนายชิกาโชว์ไว้โชว์ไว้คือกูดดีอากาศดีค่ะแจ่มใส
0: ไม่มีเมฆแดดดีอากาศดีนะครับถ้ามันฟ้าครึ้มครึ้มมีเมฆเราจะพูดว่ายังไงครับ
1: นายชิกาดับไปถ้าอากาศดีนายชิกาโชว์ไว้ถ้าอากาศไม่ดีนายชิกาดับป้ายอ
0: ่ะนับป้ายอ่ะคือไม่ดีตรงข้ามกัน
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับถ้าแบบลมพัดมีลมวันนี
1: ้ก็ลมคือว่าพารามลมพัดพารามิบุโรยก็เฉยๆลมพัดแต่ลมพัดอย่างแรงๆพารามิเซเกบุโรยใช่ได้ค่ะ
0: งั้นเรามีประโยคที่ต่อเนื่องจากเรื่องอากาศนะครับเช่นแบบโอ้วันนี้หนาวจังเลยอยากให้ช่วยปิดแอร์หน่อย
1: แอร์คือว่าแอร์คอน
0: แอร์คือแอร์คอนดิชันเนี่ยนะคร
1: ับ ใช่ก็แอร์คอนดิชันมาจากแอร์คอนดิชันแอร์คอนก็끄세요끄세요ก็ปิดถ้าแอร์คอนก็켜세요เปิด켜세요กับ끄세요เป็นคำตรงข้ามกันค่ะเปิดก็켜세요끄세요ปิดก็끄세요แอร์คอนก็켜세요เปิดแอร์แล้วแอร์คอนก็끄세요ปิดแอร์ครับ
0: ถ้าเปิดปิดหน้าต่างบ้างล่ะครับ
1: ก็คนละคำนะคะไม่เหมือนกันจะเปิดหน้าต่าง창문을여세요ก็창문คือว่าหน้าต่าง
0: ครับ
1: 열다คือว่าเปิด창문을여세요เปิดหน้าต่างแล้วปิดหน้าต่าง창문을닫으세요แอร์คอนก็켜세요หรือแอร์คอนก็끄세요창문을여세요หรือ창문을닫으세요อันนี้ทั้งหมดที่สุดท้ายก็เซโยเซโยใช่ไหมคะอันนี้เป็นเหมือนคำสั่งข
0: อ
1: ด้วยนะคะ
0: ครับเหมือนคำร้องขอ
1: ใช่ค่ะ
0: ช่วยทำให้หน่อยนะ
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: งั้นถ้าเราจะบอกเพื่อนชาวเกาหลีว่าให้ดูแลสุขภาพด้วยนะเหมือนเทคแคร์นะแบบนี้พูดเป็นภาษาเกาหลีว่าไงคร
1: ับ คอนกังจูชิมาเซโยคอนกังคือสุขภาพ
0: ครับ
1: จูชิมาเซโยคือ be careful อะไรนะระวังด้วย
0: ครับ
1: คอนกังจูชิมาเซโย
0: นี่นะครับเป็นประโยคที่แสดงความเป็นห่วงนะครับเอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณครับความรู้ภาษาเกาหลีดีๆเช่นเคยจากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบพระคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ไปฝึกกันดีกว่าครับว่าประโยคเหล่านี้คำศัพท์เหล่านี้เราจะใช้กันยังไงในช่วง Try Out ครับ
2: 좀 켜세요
3: 네
2: 고마워요어디에가요
3: 백화점에가요
2: 백화점에왜가요
3: 한국어책사러가요
2: 비가와요우산을준비하세요
3: 네알겠어요
2: 아시원하다아날씨가더워요에어컨을좀켜세요
3: 네
2: 고마워요어디에가요
3: 백화점에가요
2: 백화점에왜가요
3: 한국어책사러가요
2: 비가와요우산을준비하세요
3: 네알겠어요
2: 아시원하다
1: 날씨가어때요날씨가어때요날씨가어때요날씨가어때요날씨가더워요날씨가더워요날씨가더워요날씨가더워요날씨가추워요날씨가추워요날씨가추워요날씨가추워요날씨가시원해요날씨가시원해요날씨가시원해날씨가시원해요날씨가좋아요날씨가좋아요날씨가좋아요날씨가좋아요날씨가나빠요날씨가나빠요날씨가나빠요날씨가나빠요 봄에 날씨가 따뜻해요. 봄에 날씨가 따뜻해요. 봄에 날씨가 따뜻해요. 봄에 날씨가 따뜻해요. 여름에 날씨가 더워요. 여름에 날씨가 더워요. 여름에 날씨가 더워요. 여름에 날씨가 더워요. 가을에 날씨가 시원해요. 가을에 날씨가 시원해요. 가을에 날씨가 시원해요. 가을에 날씨가 시원해요. 겨울에 날씨가 추워요. 겨울에 날씨가 추워요. 겨울에 날씨가 추워요. 겨울에 날씨가 추워요. 비가 와요. 비가 와요. 비가 와요. 비가 와요. 눈이 와요. 눈이 와요. 눈이 와요. 눈이 와요. 바람이 불어요. 바람이 불어요. 바람이 불어요. 바람이 불어요. 건강 조심하세요. 건강 조심하세요. 건강 조심하세요. 건강 조심하세요. 에어컨을 켜세요. 에어컨을 켜세요. 에어컨을 켜세요. 에어컨을 켜세요. 창문을 여세요. 창문을 여세요. 창문을 여세요. 창문을 여세요. 에어컨을 끄세요. 에어컨을 끄세요. 에어컨을 끄세요. 에어컨을 끄세요. 창문을 닫으세요. 창문을 닫으세요. 창문을 닫으세요. 창문을 닫으세요. 우산을 준비하세요. 우산을 준비하세요. 우산을 준비하세요. 우산을 준비하세요.
0: อย่าลืมนะครับคุณผู้ชมเคล็ดลับความสำเร็จของการเรียนภาษาไม่ว่าจะภาษาเกาหลีหรือภาษาอะไรก็แล้วแต่นะครับก็คือการฝึกฟังบ่อยๆแล้วก็ฝึกพูดบ่อยๆเราก็จะทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการอีกแล้วเลยครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับอันยองฮีเคเซโย

0: เซียนโฟกัส
1: ค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตเพื่อนบ้านชาวอาเซียนของเรากันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตยามเช้าของเพื่อนบ้านชาวอาเซียนกันค่ะไปดูกันนะคะว่าชีวิตในตอนเช้าของพวกเขานั้นเป็นอย่างไรกันบ้างเขาทานอะไรเขาทำอะไรกันบ้างนะคะและประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันก็คือประเทศเวียดนามและก็ฟิลิปปินส์ค่ะ

0: ล้วคุณผู้ชมนะคะสำหรับวันนี้เราตามคุณฮิโร่มาสำรวจชีวิตยามเช้ากันที่โฮจิมินห์ประเทศเวียดนามค่ะคนที่นี่นะคะเขาตื่นนอนเช้าใช้ได้เลยนะคะนี่ยังไม่7โมงนะคะประมาณ6โมงครึ่งกว่าเองแต่รู้สึกว่าเราจะเห็นผู้คนเยอะแยะมากมายแล้วนะคะเนี่ยเช้าๆแบบนี้เขาทำอะไรกันบ้างคะเนี่ย
1: สวัสดีตอนเช้าค่ะจากโฮจิมินห์นะฮะตอนเช้าครับผมออกโรงแรมนะฮะ6โมงครึ่งนะฮะโรงแรมซอยเล็กๆใช่ไหมฮะก็เห็นคนกินข้าวอันนั้นจืดปิ้งแล้วก็ไฟใช้ไฟปุ๊บแล้วก็หมูย่างกินข้าวกันเต็มๆแล้วผมเห็นแล้วว่าชาวเวียดนามนะฮะตื่นเช้าเร็วมากแล้วก็ออกมาท่าลมแบบนี้ใหญ่นะฮะเส้นใหญ่นะฮะปุ๊บวุ่นวายมากมอเตอร์ไซค์เยอะมากแล้วก็มีบัสมีรถก็เยอะขึ้นนะฮะเป็นดามนะฮะแล้วปั๊มน้ำมันนะฮะคนติดคนที่มอเตอร์ไซค์อย่างเดียวนะฮะตกใจมากเห็นไหมฮะนาฬิกาตอนนั้นนะฮะตอนนี้พอดีเห็นนาฬิกา7:15ติดตั้งแต่เช้าเลยฮะตกใจมากสุดยอดเลยเป็นดามไม่เหมือนอาเซียนที่อื่นเลยนะครับ

ินตามคุณฮิโร่ไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะก็พอจะสังเกตได้นะคะว่าบรรยากาศที่นี่นั้นค่อนข้างคึกคักเลยทีเดียวค่ะโน่นนะคะคุณพี่คนนั้นเขากอดเตาย่างอะไรกันนะรู้สึกว่าจะเป็นเนื้อย่างค่ะนั่นก็รับประทานอาหารตามสไตล์เวียดนามนะคะนั่งกินกันบนโต๊ะเล็กๆริมฟุตบาทแบบนี้อ่านข่าวในหนังสือพิมพ์ก็มีให้เห็นได้ทั่วไปนะคะแล้วก็นี่ค่ะเห็นเช้าๆแบบนี้นะคะผู้ใหญ่ก็ต้องไปทำงานใช่ไหมคะเด็กๆก็ต้องไปโรงเรียนเหมือนกันค่ะเราจึงเห็นภาพน่ารักน่ารักที่คุณลูกนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์คุณพ่ออย่างนี้ทุกคนทุกแห่งเลยทีเดียวพอถึงโรงเรียนนะคะก็จัดแจงสัมภาระให้ลูกแบบนี้ละค่ะทั้งกระเป๋าของกินน้ำดื่มสารพัดเลยค่ะ

ี่ก็แวะมารับประทานอาหารเช้าก่อนไปโรงเรียนแล้วก็ไปทำงานค่ะอาหารเช้าที่นี่ก็มีมากมายนะคะนั่นก็ก๋วยเตี๋ยวนี่ก็แบกเกตค่ะขนมปังฝรั่งเศสสไตล์เวียดนามหรือที่เรียกกันในภาษาเวียดนามว่าบันหมี่ค่ะเรียกได้ว่าเป็นเวียดนามีสตรีทฟู้ดที่หาทานได้ง่ายๆอารมณ์เดียวกับการหาทานข้าวแกงในบ้านเราไงอย่างนั้นเลยค่ะสำหรับวิธีการทานน่ะนะคะก็ได้ความจากคุณฮิโร่ว่าก่อนเสิร์ฟนะคะเขามักจะนำไปปิ้งหรือว่าอบให้ร้อนก่อนจากนั้นนะคะก็นำมาทาด้วยเนยหรือว่าตับบดแล้วก็ใส่ผักต่างๆนะคะตามด้วยหมูสับกุนเชียงหมูยอหมูแผ่นหรืออื่นๆนะคะเพิ่มรสชาติด้วยพริกหรือว่าน้ำซอสต่างๆแล้วก็จิ้มกับไข่ดาวนะคะทอดพอสุกกำลังดีโอ้โหโรยพริกไทยซะหน่อยนะคะใส่ซอสถั่วเหลืองหรือว่าเนยนะคะก็ได้นะคะตามแล้วแต่ชอบนะคะเท่านี้ก็อร่อยแล้วล่ะค่ะเห็นอย่างนี้อยากกินแล้วใช่ไหมล่ะคะ

พิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะสำหรับบั้นหมี่นะคะในประเทศไทยเราจะเรียกว่าขนมปังกี่นั่นเองนะคะเป็นคำพื้นเมืองของภาคอีสานแล้วก็เป็นอาหารเช้าประจำวันยอดฮิตด้วยค่ะสำหรับที่อีสานนะคะเขาจะทานคู่กับไข่กระทะแหมดูไปดูมาบรรยากาศยามเช้าของที่นี่ก็ให้ความรู้สึกคล้ายๆกับเมืองไทยไม่ใช่น้อยเลยนะคะนอกจากอาหารเช้าแล้วเรายังเห็นผลไม้สีสันสวยงามวางขายอยู่มากมายด้วยค่ะเรียกสีสันให้กับเช้าวันใหม่ให้สดใสได้เหมือนกันเลยนะคะ

ไปนะคะเราก็ได้เวลาตามคุณฮิโร่ไปกันต่อค่ะเอ๊ว่าแต่นี่จะไปไหนกันคะคุณฮิโร่เข้ามาในซอยแคบๆเล็กๆแบบนี้ไม่เป็นไรค่ะคุณผู้ชมคะเดินตามคุณฮิโร่ไปค่ะเดี๋ยวเจอคำตอบตามไปกันดีกว่าค่ะ

0: าในตรอกหรือว่าซอยเล็กๆแบบนี้แล้วนะคะทำให้เรานึกถึงวิถีชีวิตที่แท้จริงของคนที่นี่เลยค่ะคุณผู้ชมเห็นด้วยไหมคะบ้านสไตล์โบราณคลาสสิกยังมีให้เห็นกันอยู่ที่นี่ผู้คนต่างใช้ชีวิตประจำวันก่อไฟหุงต้มทำอาหารขายของขายอาหารในซอยเล็กๆซึ่งทำให้เราเห็นถึงการใช้ชีวิตในอีกด้านหนึ่งของประเทศเวียดนามได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะและแล้วคุณผู้ชมคะคำตอบก็มีให้เห็นกันตรงหน้าแล้วล่ะค่ะคุณฮิโร่พาพวกเรามาที่นี่นี่เองค่ะไม่ว่าอยู่ที่ไหนนะคะยามเช้าอากาศสดใสแบบนี้เราก็จะเห็นผู้คนออกมารับ O2 หรือว่าออกซิเจนนั่นเองนะคะสูดอากาศบริสุทธิ์ในบริเวณสวนสาธารณะนี่ล่ะค่ะและนั่นคุณป้านั่งคุยกันในสวนทั้งที่ยังสวมชุดนอนแบบนี้เลยหรือคะอ๋อไม่ใช่ค่ะคุณผู้ชมคะคุณฮิโร่ฝากบอกว่านะคะเราจะเห็นคุณป้านะคะในชุดนอนสบายๆแบบนี้ทั้งวันเลยค่ะไม่ใช่แค่ตอนเช้าเหตุผลนะคะก็เพราะว่ามันใจสบายค่ะไม่มีอะไรไปมากกว่านั้นบรรยากาศสวนสาธารณะที่นี่นะคะก็คิดว่าน่าจะเหมือนกับทุกๆประเทศล่ะค่ะทั้งเดินจ็อกกิ้งออกกำลังกายตีแบดอ่านหนังสือพิมพ์อันโนนก็มีนักเรียนมานะคะเรียนพละกันที่นี่เลยทีเดียว
1: ชีวิตตอนเช้าที่นี่นะครับผมสังเกตก็สวนสาธารณะเมืองไทยนะฮะก็คนที่ออกกำลังเยอะนะฮะแต่ที่แปลกตาของผมก็คือคนที่มีออกกำลังแบบนี้ฮะเดินถอยหลังนะฮะใช่อันนี้ดีกับสุขภาพมากกว่าเดินข้างหน้านะฮะก็ประมาณชีวิตไม่ต้องเดินข้างหน้าก็ได้บางทีถอยหลังก็ได้ผมรู้สึกแบบนั้นคนที่ออกกำลังแบบนี้ต้องแข็งอ่ะที่นี่เหมือนแต่ไม่คือแข็งแปลกมากแล้วเขาก็คุยโทรศัพท์ด้วยถอยหลังเนี่ยอันนี้คือไม่ได้แล้วเทปขับไปนะเนี่ยเทปเดินแบบนี้แหละเขาก็เดินแบบนี้ก็ไปไหนแล้วอยู่ยังอยู่หลายคนนะเห็นนะครับ
2: ดาวไปเยอะเหมือนก
1: ันที่กลับมาคุยโทรศัพท์
0: และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นสีสันที่สร้างบรรยากาศยามเช้าให้กับคนเวียดนามทั้งอาหารการกินกิจกรรมยามเช้าในสวนสาธารณะหรือว่าการจราจรแน่นขนาดในยามเช้าก็ล้วนแล้วแต่กระตุ้นเราให้ก้าวสู่วันใหม่อย่างสดใสและพร้อมที่จะทำงานต่อไปค่ะ

เช้าที่เวียดนามนะคะเราก็มาต่อกันที่ยามเช้าของเมืองมะนิลาฟิลิปปินส์แห่งนี้ค่ะเช้าสดใสที่มะนิลาแบบนี้นะคะคุณฮิโร่ไม่รู้จะพาเราไปเปิดหูเปิดตาให้หายง่วงกันที่ไหนกันนะ

บรรยากาศของที่นี่นะคะเราก็จะเห็นร้านอาหารเช้านะคะที่เปิดต้อนรับลูกค้าตามข้างทางอยู่เยอะแยะมากมายค่ะก๋วยเตี๋ยวก็มีอาหารตามสั่งก็มีแล้วคนที่นี่นะคะเขาจะยืนรับประทานกันอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะที่ขายจะเป็นที่ดึงดูดให้คุณฮีโร่สนใจแล้วนะคะการจราจรของที่นี่ก็คึกคักจนต้องจับตามองเช่นเดียวกันค่ะก็เพราะว่านะคะเป็นช่วงเช้าที่ทุกคนก็ต่างมุ่งหน้าไปทำงานกันแบบนี้ละค่ะรถถึงได้มีอยู่เยอะแยะมากมายเต็มท้องถนนอย่างที่เห็นกันค่ะที่นี่นะคะเขาจะใช้รถที่มีชื่อว่าจิปนี่เป็นพาหนะหลักถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศฟิลิปปินส์เลยก็ว่าได้ค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ชมคนใช้เจ้าจิปนี่กันเต็มไปหมดเลยค่ะแถวนี้ก็ค่อนข้างคึกคักเลยทีเดียวนะคะคุณฮิโร่

0: ก็บริเวณนี้ล่ะค่ะที่เขาเรียกกันว่ามากาติเป็นแหล่งหรือว่าเรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางของการทำธุรกิจที่สำคัญเลยก็ว่าได้นะคะเพราะเหตุนี้นี่ล่ะค่ะเราจึงเห็นผู้คนมากมายมาทำงานแล้วก็เห็นธนาคารตั้งอยู่มากมายด้วยล่ะค่ะธนาคารที่ตั้งอยู่ที่นี่นะคะก็จะเป็นแบบนานาชาติเลยนะคะ international ค่ะนี่แหละค่ะศูนย์กลางของธุรกิจของมะนิลา
1: ครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่มะนิลานะครับแล้วก็แถวมะกะตินะครับอันนี้คือเรียกว่าจุดศูนย์กลางของนักธุรกิจนะครับคนที่มาทำงานเยอะมากตั้งแต่เช้าเลยตอนนี้7:30ก็คนที่มาทำงานนะฮะแบบนี้ฮะเยอะนะครับแต่ว่าคนสังเกตแล้วคนที่นี่ชุดธรรมดานะไม่ค่อยนะฮะไม่ค่อยเต้นตัวแบบสบายๆนะฮะบางทีนึกไม่ออกว่ามาทำงานหรือยังไงนะฮะแต่ผมก็เห็นตึกแถวนี้ฮะตึกธนาคารตึกประกันชีวิตอันนี้เยอะมากครับทุกคนมาทำงานกันเหมือนบ้านเรานะครับ
0: ก็อย่างที่คุณฮิโร่บอกนั่นแหละค่ะคนที่นี่นะคะเขาใส่ชุดทำงานกันแบบสบายๆอย่างที่เห็นกันนี่แหละค่ะแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะเมื่อกายสบายแล้วก็พร้อมตั้งใจทำงานได้อย่างเต็มที่นี่แหละค่ะจากเช้าวันทำงานมาสู่เช้าวันหยุดกันบ้างนะคะมาถึงทั้งทีนะคะคุณฮิโร่เลยขอพามาชมชีวิตตอนเช้าของที่นี่ทั้งวันทำงานแล้วก็วันหยุดเลยค่ะแม่ต้องขอบคุณคุณฮิโร่จริงๆเลยนะคะเนี่ยว่าแต่มันจะต่างกันขนาดนั้นเลยเหรอคะ

ทำไมมันช่างเงียบเหงาเหลือเกินคะเนี่ยบนถนนโล่งเชียวผิดกับวันธรรมดาเอาซะเลยนะคะก็วันนี้วันหยุดนี่นาแล้วนี่ก็เงียบแบบนี้จะไปไหนดีล่ะคะคุณฮิโร่

0: แก๊งจักรยานเยอะมากครับตอนนี้ผมอยู่ในเมืองฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็วันนี้วันอาทิตย์ทงเช้านะครับ8โมงกว่าแล้วตอนนี้ผมมาที่สวนสาธารณะในเมืองนะฮะก็เห็นรอบๆนะฮะวันนี้วันอาทิตย์ก็เลยรถไม่ติดเลยครับไม่เหมือนกับวันธรรมดาเลยก็เลยเมื่อกี้เห็นไหมครับจักรยานนะฮะขี่จักรยานเยอะมากนะครับตอนนี้นิยมในฟิลิปปินส์แล้วก็ไปเข้าไปในสวนสาธารณะนะครับมาบุกไฮเข้าไปสวนสาธารณะ
1: บรรยากาศต่างกันอีกแล้วนะคะข้างในสวนสาธารณะแห่งนี้นะคะเต็มไปด้วยเด็กผู้ใหญ่มากมายเลยค่ะเขาจะแบ่งกันเป็นกลุ่มๆนะคะแล้วก็ทำกิจกรรมกันในเช้าวันอาทิตย์แบบนี้ล่ะค่ะว่าแต่จะมีกิจกรรมอะไรบ้างนั้นอาหารต้องให้คุณฮิโร่พาไปแล้วล่ะค่ะเริ่มสนุกแล้วใช่ไหมล่ะคะ
0: เด็กๆ เยอะมากเข้าไปดีกว่าวันอาทิตย์เช้านะพงเหมเมืองไทยก็แอโรบิกหรือว่าลองแปลงคาราโอเกะแล้วไปเยอะแสงเยอะสายใช่ไหมเดี๋ยวเลี้ยงอยู่ excuse me can I askWhat are you doing here now?
2: This is a church.
0: Church.
2: Yeah. Oh. Born again Christian to get the glory.
0: Christian church. You mean this is school? We come from Thailand.
2: Yeah.
0: This is Kamala. Okay. We just. แบบนี้ใจดีมากมาบุไฮ So we are very wondering in this morning on Sunday. So what they doing?
2: They are playing because this is the ministry of children.
0: And
2: they are going to
0: play
2: each grouping.
0: Yes.
2: They are teaching words of God, playing.
0: Oh, so this is about the Christian religion.
2: Yes.
0: ครับตอนนี้ผมประมาณว่าคุยกันแล้วคุยกับอาจารย์นะฮะแล้วก็เข้าใจแล้วว่าที่นี่กำลังจะสอนเกี่ยวกับศาสนาคริสต์นะครับแล้วก็เขาให้ใบนะครับผมก็อ่านแล้วเกี่ยวกับอันนี้เขาเด็กๆนะครับให้เลี้ยงเกี่ยวกับอธิษฐานนะในโบสถ์ยังไงแล้วก็เวลาลงแปลงในโบสถ์นะฮะเขาก็มีแบบนี้ใช่ไหมฮะเขาก็เต้นด้วยลงแปลงด้วยกำลังฝึกสอนอยู่นะครับแล้วก็เขียนว่าคาวน์เซลลิ่งก็ได้คาวน์เซลลิ่งคือปรึกษานะครับอันนี้ผมถ้าเปรียบเทียบเมืองไทยก็ถ้าประมาณว่าศาสนาพุทธใช่ไหมฮะเข้าไปวัดคนไทยก็จะไปหาปรึกษาพระหรือว่าอธิษฐานในบอร์ดอะไรนี้ก็สไตล์เดียวกันนะฮะแต่เขาเรียนกันที่สวนสาธารณะแบบนี้ตั้งแต่เช้านะฮะวันอาทิตย์เพราะว่าวันอาทิตย์สำหรับเขาสำคัญทุกคนนะครับตอนนี้ไม่มีคนที่ถนนนะฮะเพราะว่าไปบอร์ดกันนะครับประมาณนี้นะครับโอ้น่ารักดีครับเด็กๆ
1: นอกจากกลุ่มนี้แล้วนะคะในสวนสาธารณะวันอาทิตย์แบบนี้เราจะเห็นคนมาเดินเล่นกันอยู่เยอะแยะมากมายค่ะไม่เพียงแค่คนเท่านั้นนะคะที่มาเดินเล่นกันดูดีๆเขายังพาเจ้าสัตว์เลี้ยงแสนรักมาเดินเล่นด้วยค่ะ
0: มาบุกไฮHow can I say hello? Mabuhay? No? Mabuhay? Oh! Mabuhay!
3: Mabuhay!
0: Mabuhay! Mabuhay! Thank you! Thank you! Thank you! Bye bye!
3: Thank you! Thank you!
1: น้องหมาตัวนั้นตัวเล็กน่ารักมากเลยนะคะดูสิคะใส่รองเท้าซะด้วยว่าแต่น้องหมาน่ารักขนาดนี้เจ้าของคงจะดูใจดีมากเลยใช่ไหมแต่ก็ไม่เสมอไปนะคะจุดนี้นอกจากกลุ่มศาสนาคริสต์แล้วเดินเล่นกับน้องหมาแล้วเราก็จะเห็นการเล่นกีฬาต่างๆมากมายเลยค่ะทั้งบาสเกตบอลนะคะดูจากชุดหนุ่มๆที่นี่แล้วก็เดาได้เลยนะคะว่าที่นี่เขาชอบบาสเกตบอลมากจริงๆค่ะและนั่นนะคะก็แบดมินตันค่ะ แล้วนั่นก็หน้าตาคุ้นๆใช่ไหมล่ะคะไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะคุณฮีโร่ของเราแอบมาเอ็กซ์เซอร์ไซส์ออกกำลังกายตรงนี้นะคะทางนู้นเขาก็เล่นเซปักตะกร้อนะคะแล้วก็มีมวยไทยด้วยค่ะ

0: ดูสิคะเล่นกันจริงจังมากเลยนะคะใส่กางเกงเทควันโดเล่นกันเลยทีเดียวเชียวหรือว่าจะเล่นพร้อมกับกางเกงที่เขียนว่ามวยไทยเป็นภาษาไทยแบบนี้ก็มีนะคะให้เราดูกันเพลินตากันไปเลยทีเดียวค่ะ
1: อะไรนะเนี่ยเช้าเลยนะวันอาทิตย์เช้านะครับเขากำลังฝึกซ้อม rescue นะครับชีวิตช่วยคนอื่นนะฮะ
2: วันนี้มันงานวันน
3: ี้มันยังไงนะสตุป
1: เขาฝึกซ้อมอยู่ฮะชีวิตคนที่อุบัติเหตุWhat are you doing here?
4: We're doing the patient assessment and how to immobilize the patient in case of there is a trauma accident.
1: Okay.
4: So we are avoiding the any movement, especially the head. If the patient's having a, you know, spinal injury.
1: Okay. Yeah, I see.
4: So you have to immobilize, put some equipment.
1: Okay. So you are the rescue team.
4: Yes.
1: Okay. Okay.
0: อ๋อเขาเตรียมฝึกซ้อมช่วยเหลือผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุค่ะอุปกรณ์พร้อมรถช่วยเหลือพร้อมอย่างนี้นะคะแหมดีจังเลยนะคะเนี่ยว่าไหมคะคุณฮิโร่แล้วนั่นเจออะไรอีกแล้วล่ะคะคุณฮิโร
1: ่วัยรุ่นฝึกซ้อมนะฮะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่านะเห็นแล้วเหมือนแบบน้ำแบบไหนแบบนะฮะ00ฝึกปึ๊บเลยอ่ะแล้วก็เรียนฝึกซ้อมเดิมแบบอยู่แง วันอาทิตย์ตั้งแต่เช้านะครับเมื่อกี้เรสคิวใช่ไหมครับเนี่ยฝึกซ้อมเดิมแบบเข้าไปดีกว่า ได้หรือเปล่านะจะโดนหรือเปล่าโอเคเข้าไป

0: แล้วก็แน่นอนแน่นอนนะครับมีอาจารย์อยู่ข้างหน้านะครับผู้ชายที่น่ารักน่ารักหน่อยนะครับอันนี้คือเรื่องปกติในแฟชั่นนะครับ
1: เมื่อกี้ซ้อมช่วยเหลือผู้ป่วยก็ว่าแปลกแล้วใช่ไหมคะนี่เดินแบบกันที่นี่เลยนะคะดูสิคะนั่นทั้งนายแบบนางแบบนะคะเดินกันจริงจังมากค่ะ

0: นั่นอะไรคะนั่นคุณฮิโร่เขากำลังจะทำอะไรคะมีทั้งหนังสือทั้งกระป๋องน้ำอัดลมอ๋อเก็ตละกำลังจะฝึกการเดินทรงตัวอยู่นั่นเองค่ะหืมโปรเฟชชั่นแนลมืออาชีพมากๆค่ะคุณผู้ชมคงสงสัยใช่ไหมคะว่าเขาซ้อมทำไมคือว่านะคะเขากำลังฝึกซ้อมกันเพื่อเข้าประกวดการแข่งขันเดินแบบที่กำลังจะมาถึงค่ะอ๋อแบบนี้นี่เองนะคะยังไงก็สู้ๆนะคะว่าที่นางแบบนายแบบทั้งหลาย
1: ผมโชคดีนะครับท่านเตะเช้านะครับได้เจอน้ำแบบนายแบบของฟิลิปปินส์ที่นี่นะฮะกำลังฝึกซ้อมอยู่นะครับผมคิดว่าได้เห็นภาพท่านเตะเช้าแบบนี้ประเทศในอาเซียนทุกที่ก็ที่นี่ที่เดียวนะครับผมคิดว่านะครับชินจังมากเลยครับ
0: และแล้วคุณฮิโร่ก็เจอกับกลุ่มคนเยอะแยะมากมายอีกแล้วนะคะทางนั้นนะคะเขากำลังทำอะไรอยู่คะนั่น
1: ชีวิตตอนเช้าของประเทศฟิลิปปินส์นะฮะวันนี้โดยเฉพาะวันอาทิตย์นะฮะก็คือเขามาร่วมตัวกรรมแบบนี้สำหรับอธิษฐานแล้วก็ฝังร้องเพลงกอสเปลสำหรับรีแลกซ์ทุกอย่างแบบใช้เวลาที่สวนสาธารณะแบบนี้นะครับผมคิดว่าคนที่นี่กับศาสนาคริสต์นะฮะก็เข้มข้นมากแล้วก็ความรู้สึกผมเหมือนกับคนไทยนะฮะตอนเช้าไปหาวัดสำหรับหายเครียดแล้วก็ปรึกษาพระใช่ไหมฮะทีนี้ก็เหมือนกันเวลาเครียดก็จะมาที่นี่แล้วก็ฟังกอสเปลร้องเพลงของที่นี่กรีซแล้วก็มาอธิษฐานเหมือนกับศูนย์

0: เรื่องจิตใจของประเทศนี้ก็คือศาสนาเน้นมากเลยแบบนี้นะครับคนเยอะมากจากฟิลิปปินส์วันอาทิตย์ตอนเช้าครับ
1: ถือได้ว่าประเทศฟิลิปปินส์นั้นเป็นประเทศที่แสดงออกอย่างชัดเจนถึงวัฒนธรรมทั้งด้านตะวันออกและก็ด้านตะวันตกผสานกันได้อย่างลงตัวทำให้เราได้เห็นอาเซียนในมุมมองที่หลากหลายมากขึ้นค่ะ

0: เท่ากับจำนวนคนที่จะเริ่มต้นชาวาใหม่ฮิโร่ขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัส
1: กิจคุณธรรมให้กลายเป็นองค์กรคุณธรรมเนี่ยก็คือเริ่มต้นจากที่ตัวเราครับเพียงเวลาที่เราดำเนินชีวิตอย่างมีความมีวินัยมีความซื่อสัตย์สุจริตรวมไปจนถึงมีจิตอาสาน้ำใจในการแบ่งปันคนแรกเลยก็คือเราที่จะได้ประโยชน์

ลาที่เรามีการเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นคนที่มีคุณธรรมแล้วเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อทั้งตัวเราและต่อทั้งองค์กรในพลังบวกมากขึ้นในขณะเดียวกันเองคนที่อยู่ล้อมรอบตัวเราเองเขาก็จะได้ต้นแบบที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่มีคุณธรรมส่งผลมาสู่ตัวองค์กรเององค์กรเองถ้ามีบุคลากรอยู่ทั้งหมดแล้วทุกคนกำลังดำเนินชีวิตอย่างเป็นคนมีคุณธรรมก็จะทำให้องค์กรเองนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากที่สุดศูนย์คุณธรรมเองเนี่ยได้มีโอกาสในการทำงานสมัชชาภาคีเครือข่ายทางสังคมแล้วเราก็แบ่งภาคส่วนต่างๆออกมาเนี่ยหลายภาคส่วนเช่นภาครัฐรัฐวิสาหกิจแล้วก็ภาค NGO ประชาสังคมพี่น้องสื่อมวลชนหรือแม้กระทั่งกลุ่มเด็กเยาวชนครอบครัวชุมชนซึ่งเป็นองค์ประกอบในสังคมเองอยู่แล้วจะได้ประโยชน์จากการประกอบธุรกิจคุณธรรมแล้วนั้นเนี่ยดีไม่ดีแรงกระเพื่อมของภาคเอกชนนั้นก็จะทำให้ภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือแม้แต่เด็กเยาวชนเองนั้นจะกลายไปเป็นต้นแบบที่ดีอันหนึ่งแล้วก็จะกลายไปเป็นการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในที่สุดครับทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยวคุณธรรมคุณทำได้ทุกคนทำได้เราทำได้ท่านก็ทำได้เช่น

0: สวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ขอต้อนรับสู่รายการ
1: สีสันแอฟริกาน
0: ะครับก็พบกันเช่นเคยทุกๆวันพฤหัสนะครับเวลา
1: 6 โมง
0: ถึง 6 โมงครึ่งนะครับหรืออีกช่องทางหนึ่งก็คือทาง
1: เพจ Facebook สรานรมเรดิโอนะคะหรือว่าจะเป็นเว็บไซต์ของวิทยุสรานรมหรือมีอีกออปชันหนึ่งนะคะเป็นวิทยุAM นะคะ1575ค่ะ
0: ครับผมก็อาทิตย์นี้นะครับอาทิตย์ที่แล้วรายการของเราก็พูดเกี่ยวกับเรื่องทหารในเซาท์ซูดานก็เป็นที่เป็นตำรวจขอโทษนะเป็นตำรวจที่เซาท์ซูดานก็น่าสนใจมากๆเลยอาทิตย์นี้น่าสนใจไม่แพ้กันเพราะว่าเป็นอาทิตย์ของการประกาศหนังรางวัลออสการ์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอาทิตย์นี้พวกเราก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมหนังที่มีความเกี่ยวโยงกับแอฟริกานั่นเองครับ
1: แต่เดี๋ยวก่อนนะคะท่านผู้ชมและผู้ฟังอาจจะเคยเห็นเราสองคนแล้วแต่ว่าวันนี้เรามีสมาชิกเพิ่มนะคะสำหรับรายการสีสันแอฟริกาสัปดาห์นี้ขอเปิดตัว
0: ครับ ครับไหนแนะนำตัวหน่อยครับเป็นใครมาจากไหนครับ
2: ค่ะสวัสดี

0: ีค่ะชื่อนางสาวสุธานทิศิรินวงศ์นะคะเรียกว่าแทมมี่ค่ะเป็นเจ้าหน้าที่กองแอฟริกากรมเอเชียใต้ค่ะ
1: ครับก็ต่อจากนี้แทมมี่ก็จะคอยมาพบปากกับพวกเราเรื่อยๆเพื่อมาคอยอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับภูมิภาคแอฟริกาให้พวกเราได้รับชมรับฟังกันนั่นเองนะครับ
2: ทีมสนับสนุน
1: นั่นเอง
2: นะครับ แต่ก่อนอื่นนะคะรูปแบบการดำเนินรายการของเซียนแอฟริกาเราก็จะมีนอกจากที่เป็นทีมหลักว่าในสัปดาห์นี้ที่เกี่ยวกับเรื่องอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในแอฟริกาก็จะมีอะไรที่จะเป็นเรียกว่า
1: เป็นข่าวความเหตุเขาเรียกว่าเป็นความเคลื่อนไหวผลงานการดำเนินงานของกระทรวงการต่างประเทศมาอัปเดตให้เราฟังเรื่อยๆด้วยนะครับอย่างช่วงที่ผ่านมานี้หลายๆคนก็คงที่ได้รับทราบจากข่าวเว็บไซต์ต่างๆอยู่แล้วนะครับว่าอาทิตย์นี้เรามีประเด็นข่าวที่มีความน่าสนใจเกิดขึ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศหนึ่งในแอฟริกานั่นเองนั่นก็คือประเทศ
2: แกมเบียนะคะ
1: แกมเบียนั่นเองนะครับ
2: สาธารณรัฐแกมเบียค
1: ่ะวันนี้เราก็จะได้มีเจ้าหน้าที่โต๊ะก็คือพี่ปุ้ยหน้าประจำเจ้าเดิมของเรานั่นเองนะครับมาคอยมาเล่าให้ฟัง
2: ได้ฟังค่ะเพราะว่าในสีสันแอฟริกาเราก็จะใช้โอกาสนี้นะคะในการที่มาเล่าให้ฟังว่ากองแอฟริกาเนี่ยนะคะได้ดำเนินการอะไรบ้างอย่างที่อาร์มได้พูดไปเมื่อสักครู่นะคะเกี่ยวกับประเทศแกมเบียอาจจะได้ยินผ่านหูผ่านตามาแล้วนะคะว่ามันมีข่าวขึ้นมาเกี่ยวกับรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของแกมเบียเนี่ยนะคะที่มีการสัมภาษณ์เกี่ยวกับประเทศไทย
1: มีการพาดพิงถึงประเทศไทย
2: ไปหน่อยนึงค่ะแต่ว่าในส่วนของกองแอฟริกาซึ่งถือว่าเป็นหน่วยที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยและประเทศต่างๆรวมถึงแกมเบียโดยตรงเนี่ยนะคะก็จะมาอัปเดตว่าทางเราเองเนี่ยนะคะก็ต้องจำได้ไหมคะตอนช่วงอาทิตย์แรกเลยค่ะที่พูดเกี่ยวกับว่าสถานทูตไทยในทวีปแอฟริกาเนี่ยค่ะจะมีประมาณ 8-9 แห่งโดยแต่ละที่เนี่ยก็จะมีเขตอาณาดูแลประเทศหลายประเทศซึ่งสถานทูตที่เราจะพูดถึงครั้งนี้ก็คือสถานทูตณกรุงดากาที่อยู่ในประเทศเซเนกัลนะคะมีเขตอาณาดูแลแกมเบียค่ะก็ได้มีหนังสือแสดงความห่วงกังวลไปยังฝ่ายแกมเบียให้แกมเบียทราบถึงเรื่องนี้นะคะแล้วก็อีกที่นึงก็คือสถานทูตณกรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียนะคะซึ่งสถานทูตแกมเบียประจำมาเลเซียเนี่ยค่ะเขามีเขตอาณาดูแลประเทศไทยก็ได้มีหนังสือแสดงความห่วงกังวลของฝั่งไทยไปเหมือนกันแล้วก็ข่าวอัปเดตล่าสุดนะคะเมื่อวันที่5มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งก็คือเมื่อวัน
1: เมื่อช่วงต้นนาทีที่ผ่านมา
2: ใช่ค่ะทางฝ่ายแกมเบียเองก็ได้มีหนังสือมาขอโทษฝ่ายไทยแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นอัปเดตเล็กๆน้อยๆของการทำงานของพวกเราที่นอกจากจะเจ้าหน้าที่โต๊ะที่เกี่ยวข้องโดยตรงแล้วของปุ้ยเนี่ยนะคะก็ยังได้รับความช่วยเหลือและการแรงสนับสนุนจากเพื่อนๆในกองและพี่ๆทุกคนค่ะ
1: ต้องขอบอกว่าตอนที่พี่ปุ้ยทำงานเนี่ยนะครับผมก็นั่งตรงข้ามกับพี่ปุ้ยก็จะเห็นความทุ่มเทความพยายามความอุตสาหะของพี่ปุ้ยนะครับในการพยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับแกมเบียไว้ให้มีความเป็นมิตรภาพต่อไปได้โดยที่เรื่องเล็กๆน้อยๆไม่สามารถมากระทบความสัมพันธ์ที่มีอย่างยาวนานระหว่าง2ประเทศได้นั่นเองนะครับก็กระทรวงการต่างประเทศโดยพี่ปุ้ยของเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใดนั่นเองก็มีการรีแอคอย่างรวดเร็วในเวลาต่อมานั่นเองนะครับโอเคกลับมาที่เรื่องของพวกเรากันดีกว่าในวันนี้นะครับเรื่องธีมภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับแอฟริกานะครับวันนี้แทมมี่ก็จะมาช่วยเสริมช่วยให้ข้อมูลที่น่าสนใจให้ฟังนะครับเกี่ยวกับอันดับแรกเราจะมาพูดเกี่ยวกับ
0: หนังจากแอฟริกาที่เข้าชิงรางวัลออสการ์ค่ะโดยหนังจากแอฟริกาเนี่ยที่เข้าชิงรางวัลออสการ์มีทั้งหมด3เรื่องนะคะเรามาดูเรื่องแรกกันนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องวาตูโวเตะค่ะพี่รู้ไหมคะว่าวาตูโวเตะเป็นภาษาอะไร
1: ภาษาญี่ปุ่นหรือ
2: ฟังแล้วมันโอเอลเอ
1: นั่นน่ะสิแต่เราพูดถึงแอฟริกาอยู่นี
0: ่
1: ไม่รู้
2: ค่ะ
0: วาตูวาเตะเนี่ยนะคะเป็นภาษาสวาฮิลีค่ะใช้ในภูมิภาคแอฟริกาเกสเลกส์ค่ะซึ่งมีอาณาเขตในเคนยารวันดาแล้วก็คองโกเป็นต้น
1: แปลว่าเหตุการณ์ในหนังเรื่องนี้ต้องเกิดแถวๆนั้นแน่ๆเลยหรือเปล่าครับ
0: ใช่ค่ะเกิดในเคนยาค่ะ
1: เรื่องมันเป็นยังไงครับ
0: ก็เรื่องมีอยู่ว่าชาวคริสเตียนคนหนึ่งนะคะที่อยู่ในเคนยาเนี่ยเขานั่งรถบัสเพื่อที่จะไปเยี่ยมญาติค่ะแต่ว่าเขาก็มีความรู้สึกที่ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่เพราะว่าในรถบัสนั้นนะคะมีชาวมุสลิมเป็นผู้โดยสารส่วนใหญ
1: ่ออกแปลว่าตัวเขาเป็นคนคริสเตียนจะถูกขึ้นรถไปปุ๊บค้นพบว่าทั้งคันรถมีแต่ชาวมุสลิม
0: ใช่แล้วค่ะแต่ว่า เหตุมันเกิดที่ว่ารถบัสเนี่ยนะคะต้องหยุดกระทันหันเนื่องจากว่ามีกลุ่มผู้ก่อการร้ายเอาซาบาบเนี่ยขึ้นมาค่ะ
2: กลุ่มเอาซาบาบ
1: ที่กำลังแบบเป็นที่มีอิทธิพลเป็นอย่างยิ่งในก็อาจจะไม่ได้อย่างยิ่งขนาดนั้นเนาะแต่ก็มีพรีเซนต์อยู่นะ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าเนี่ยพอกลุ่มผู้ก่อการร้ายขึ้นมาค่ะเขาก็ต้องการให้ชาวมุสลิมที่โดยสารอยู่ในรถบัสนะคะจับชาวคริสเตียนที่ขึ้นมาในรถบัสให้ค่ะ
1: อ๋อเหมือนที่ผู้ชมกำลังเห็นอยู่ในคลิปตอนนี้นะครับก็แต่ว่าแต่ถามหน่อยสิรู้ไหมว่าทำไมถึงเขาถึงต้องอึดอัดอะทำไมคนคริสเตียนเขาอึดอัด
0: เขาก็น่าจะมีความที่ไม่เข้าใจในชาวมุสลิมในการแบบโดยสารเข้ามาด้วยค่ะแล้วเริ่มแรกเขาอาจจะไม่รู้ด้วยค่ะว่าในรถโดยสารนั้นมีแต่ชาวมุสลิม
1: ความจริงเราคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าในพื้นที่มันมีความขัดแย้งระหว่างคนที่นับถือศาสนาคริสต์กับอิสลามอยู่ก็เป็นได้เน
2: า
1: ะ
2: ขึ้นมาแล้วอาจจะไม่ได้เตรียมตัวว่าจะเจอแต่ว่าอาจจะสปอยเลอร์แต่คือเรื่องอันนี้เป็นเรื่องที่เข้าชิงรางวัลออสการ์ในปีนี้เนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ความจริงเราไปศึกษามานิดนึงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นหนังที่ถ่ายทำบนพื้นฐานของสิ่งที่เกิดขึ้นจริงก็คือ based on true story นั่นเองในปี2015ใช่ไหมครับซึ่งในเรื่องเนี่ยนะครับชาวคริสเตียนคนนี้ก็อย่างที่น้องทัมมี่ได้บอกไปว่าเขาก็มีความรู้สึกที่เป็นอคติกับชาวมุสลิมแต่ฟ้าโดนบันดาลให้เขาเนี่ยต้องขึ้นไปอยู่บนรถที่มีแต่ชาวมุสลิมและถูกจับถูกหยุดโดยกลุ่มอัลชาบับกลุ่มอัลชาบับเนี่ยทาร์เก็ตของเขาคือการทำลายคนที่นับถือต่างศาสนาในที่คือคริสเตียนเขาก็เลยเหมือนกับไปบังคับให้ชาวมุสลิมเหล่านี้ไอดีนิฟชี้มาสิว่าใครคนไหนบนรถเนี่ยเป็นคนคริสต์บ้างแต่ผิดกับสิ่งที่ชาวคริสต์คนนี้คาดไว้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือชาวมุสลิมที่เป็นผู้โดยสารเนี่ยช่วยกันปกป้องชาวคริสต์คนนี้เอาฮิญาบมาให้ครูเอามาให้ใส่คือกลายเป็นว่าผิด
0: แบบคิดไม่ดีแต่ว่าได้ในสิ่งดีๆกลับมาแทน
1: ก็เป็นการรีเฟล็กถึงทัศนคติของของคนมุสลิมเลยก็ว่าได
2: ้ก็ตรงกับชื่อหนังภาษาอังกฤษเวลาแปลออกมาที่บอกว่าเป็น all of us
1: all of us
2: คือพวกเรา
1: เราไม่ได้แบ่งกันใช่ไหมศาสนาไหนเนาะโอเคเรื่องต่อไปดีไหมครับ
0: เรื่องที่สองนะคะที่เข้าชิงรางวัลออสการ์เนี่ยก็มีชื่อว่าซัสซีค่ะซึ่งซัสซีเนี่ยเป็นภาษาโซโฮนะคะอยู่ในภูมิภาคเซาท์แอฟริกาค
2: ่
0: ะ
2: แอฟริกาใต้
0: ใช่ค่ะซึ่งหนังเรื่องนี้นะคะสร้างเมื่อปี2005ค่ะ
1: แล้วมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเอ่ย
0: เป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กผู้ชายชาวเซาท์แอฟริกานะคะที่ชื่อโซซีเนี่ยได้หนีออกจากบ้านค่ะแล้วก็ปฏิเสธความช่วยเหลือจากครอบครัวของเขาค่ะแล้วต่อมาเนี่ยเขาอะได้พบเด็กทารกในรถคันนึงแล้วเขาก็ได้ตัดสินใจเอาเด็กทารกนั้นอะมาเลี้ยงดูค่ะแล้วก็สอนความเป็นแก๊งสเตอร์ให้กับเขาแต่ว่าเขาก็ได้บอกว่าการเป็นแก๊งสเตอร์เนี่ยไม่ใช่วิธีที่ดีสำหรับเด็กท
1: ั่
0: วไปค่ะ
1: แล้วอยู่ดีๆเขาไปเจอเด็กในรถได้ยังไงอะคะ
0: เพราะว่าเขาหนีออกมาจากบ้านใช่ไหมคะแล้วเขาอะต้องการที่จะใช้รถแล้วก็มีผู้หญิงข้างบ้านค่ะมีรถอยู่นอกบ้านพอดีค่ะเขาก็เลยขโมยรถมา
1: เขาขโมยรถ
0: ใช่แล้วพอขโมยรถมาก็มีเด็กติดมาด้วย
1: ก็เลยเก็บมาเลี้ยงซะเลย
0: ใช่
2: โชคชะตาโดนบันดาลอีกแล้ว
1: ซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เดาว่าเด็กคนนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นเด็กทารกคนนี้ก็อาจจะสอนคอยสอนบทเรียนที่สำคัญให้กับเด็กผู้ชายคนนี้ก็เป็นไปได้เนาะก็เป็นเรื่องราวในชีวิตที่เกิดขึ้นน่าสนใจไม่แพ้กันครับพี่ปุ้ย
2: บทเรียนของชีวิตผ่านภาพยนตร์นะคะ
0: ใช่แล้วค
2: ่ะเรื่องต่อไปล่ะคะ
0: เรื่องที่3เนี่ยก็มีชื่อว่าโฮเทลลาวันดานะคะสร้างเมื่อปี2004ค่ะเป็นหนังประวัติศาสตร์ดราม่านะคะที่เล่าถึงชีวิตจริงของผู้จัดการโรงแรมในลาวันดาค่ะแล้วก็หนังเรื่องนี้ค่ะสะท้อนออกมาถึงสังคมในสมัยนั้นด้วยค่ะก็เล่าว่าชายคนนี้นะคะใช้ชีวิตเชื่อมโยงระหว่าง2ชนเผ่าพันธุ์ค่ะก็คือชาวเผ่าพันธุ์ฮูตูซึ่งเขาเนี่ยค่ะเป็นชาวเผ่าพันธุ์ฮูตูแต่ภรรยาเขาอ่ะเป็นชาวเผ่าพันธุ์ทุตซี่ค่ะแล้วต่อมาเนี่ยค่ะประธานาธิบดีของรวันดาค่ะซึ่งเป็นชาวฮูตูเนี่ยค่ะถูกลอบสังหารค่ะเลยทำให้การลอบสังหารเนี้ยค่ะลามไปถึงการสังหารประชาชนทั่วไปด้วยอะค่ะ
2: คือจริงๆคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเข้าใจว่าโฮเทลรวันดาเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในปี1994นะคะทศวรรษ90เป็นความขัดแย้งในประเทศรวันดาตอนนั้นซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและพลัดถิ่นจำนวนมากนะคะที่บอกเป็นฮูตูกับทุตซี่เนี่ยคือเขาก็เป็นกลุ่มในประเทศที่เข้าใจว่าทาง ทางกลุ่มเนี่ยจริงๆแล้วพวกกลุ่มฮูทูเนี่ยนับว่าเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศในรวันดาในขณะที่ทุตซีเนี่ยถือว่าเป็นประชากรที่มีจำนวนน้อยกว่านะคะ
1: ก็สะท้อนให้เห็นถึงสภาพสังคมของรวันดา

0: ใน
1: ได
0: ย
1: ุ้
0: ค
1: เป็
0: น
1: น
0: ั
1: อ
0: ้
1: ย่
0: น
1: างดีเล
0: ใ
1: ย
0: ช
1: เนาะ
0: ่
1: ว่ามีการ
0: ค่
1: แบ
0: ะ
1: ่งแยกกัน
0: ใช
1: แต่
0: ่
1: จะบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ความจริงก็ทำให้คนทั่วๆไปเนี่ยผู้รับชมภาพยนตร์เนี่ยมี perception มีทัศนคติต่อรวันด้าในอีกมิติหนึ่งแต่จากการที่ไปอัปเดตด้วยตัวเองล่าสุดเนี่ยก็คนพบว่ารวันด้าเนี่ยเป็นประเทศที่ค่อนข้างที่จะเจริญมากเป็นอันดับต้นๆในแอฟริกาเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าหลังจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยเขาก็ได้มีนโยบายในการฟื้นฟูประเทศทำให้ตอนนี้รวันด้ากลับกลายมาเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจมากเป็นอันดับต้นๆของแอฟริกาเลยทีเดียว
2: เร
1: ีย
2: กว
1: ่
2: าเรียนรู้จากประวัติศาสตร์และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
0: เรียนรู้จากหนังที่เขาทำมาได้นะคะ
1: ความจริง3เรื่องที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเรื่องที่ได้เข้าออสการ์ในอดีตนะครับโดยเรื่องล่าสุดก็คือเรื่องวาดูโอเตนั่นเองซึ่งเป็นหนังสั้นนะครับความจริงเรามีข้อมูลเยอะกว่านี้แต่ว่ารู้สึกเหมือนว่า
2: เวลา
1: อาจจะไม่จำกัดนะครับแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยก็อยากจะบอกว่าหนังสามเรื่องที่ผ่านมาหนังทุกๆเรื่องของออสการ์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่แฝงไปด้วยความหมายมันสามารถสะท้อนให้เห็นอะไรบางอย่างได้จากหนังเนาะก็ลองไปค้นดู
2: ติดตามรับชมเพราะว่าสีสันแอฟริกาจะพยายามไม่สปอยเลอร์
1: ใช่เราไม่สปอยแต่ว่าเราได้เล่าไปหมดแล้ว
2: จะได้เข้าใจอ่านได้เราจะได้รับชมได้อย่างมีแบ็คกราวด์อยู่แล้วจะได
0: ้
1: ใช่มันก็เพราะว่าหนังเนี่ยก็เหมือนกับเป็นเครื่องมือหนึ่งในการเป็นเครื่องมือการทางการทูตอันนึงเลยก็ว่าได้เนาะในการที่เขาเรียกเป็นซอฟต์ดิปโลเมซีก็คือการจูงใจคนให้มีทัศนคติที่เป็นไปตามสิ่งที
0: ่
1: เห็นเป็นสิ่งที่สื่อนะออกมานะครับนั่นเองก็สำหรับวันนี้เราต้องขอขอบคุณแทมมี่เนาะที่มาให้ความรู้กับพวกเราเป็นอย่างดีเลยก็ติดตามแทมมี่ได้ในสัปดาห์ต่อๆไปนะครับก็สำหรับช่วงนี้ก็แทมมี่ก็จะขอลาไปก่อนที่พวกเราจะเข้าไปเบรกกันแล้วก็มาพบกันใหม่ในช่วงหน้าของรายการสีสันแอฟริกาครับ
0: สว
2: ั
0: สดีค่ะ
1: ครับกลับมาช่วงที่2ของรายการสีสันแอฟริกาวันนี้เรามีน้องอีกคนนึงหน้าใหม่ที่สลับกับแทมมี่ช่วงแรกนะครับก็แนะนำตัวก่อนเลยครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะมัสยาศิริมาตยานันนะคะเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่กองแอฟริกาเหมือนกันค่ะชื่อเล่นชื่อมารีนาค่ะ
1: มารีนานะครับมารีนาวันนี้จะมาทำอะไรครับ
3: ก็วันนี้อยากจะมาเล่าเกี่ยวกับหนังที่ค่อนข้างฮิตมากในตอนนี้เป็นกระแสที่ดังมากแล้วคนไทยทุกคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วก็คนทั่วประเทศน่าจะรู้จักอยู่เหมือนกัน
1: นั่นก็คือเรื่อง
3: Black Panther ค่ะก็เป็นภาพยนตร์ของ Marvel ล่าสุดที่อยู่ในวงแบบหนังซูเปอร์ฮีโร่นะคะที่อาจจะแปลกนิดนึงเพราะเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่เรื่องแรกของ Marvel แล้วก็ของ DC ในวงการซูเปอร์ฮีโร่เลยละกันที่มีชาวผิวสีเป็นลีดของเรื่อง
1: เป็นน
3: ักแสดงนำแล้วก็เป็นฮีโร่ในคอมิกบุ๊กด้วยค่ะก็นอกจากนั้นแล้วแคสเหมือนกับผู้ดาราส่วนใหญ่ที่อยู่ในหนังเรื่องนี้ก็เป็นคนผิวสีเหมือนกันมากกว่า 90% ซึ่งถือว่าเยอะมากสำหรับฮอลลีวูดในแคตตากรีของหนังที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับแอฟริกาแบบโดยตรงไม่ได้ใช่ค่ะ
1: มันก็เลยเกิดเป็นกระแสแฮชแท็กขึ้นมาเลยใช่ไหม
3: ใช่ค่ะไอแฮชแท็ก what black panther means to me เพราะว่ามีคนหลายคนแม้แต่ว่าจะเป็นคนผิวสีหรือคนแบบพวกเราคนที่เป็นแฟน Marvel เป็นแฟนของหนังซูเปอร์ฮีโร่ก็จะเห็นว่าหนังนี้มีความแตกต่างมากมีความ representation ของหลายๆคนและ representation ของผู้หญิงที่มีความ strong ในเรื่องเพราะว่าในเรื่อง black panther ก็จะมีcharacter strong เยอะมากที่เป็นผู้หญิงที่เป็นชาวผิวสีค
2: ่
3: ะ
2: ก็เรียกว่าหนังเรื่องนี้ที่บอกว่า hashtag what black panther means to me เนี่ยนะคะ black panther มันมีความหมายอะไรกับฉันบ้างนอกจากจะเป็นคนผิวสีหรืออะไรก็คือผู้หญิงเองก็สามารถที่จะเรียกว่า
1: คือทุกคนสามารถหาความเชื่อมโยง
3: ใช่ใช่แล้วค่ะ
1: เพราะในเรื่องผู้หญิงก็มีบทบาทสำคัญไม่แพ้กันเลยเน
3: า
1: ะ
3: ใช่ๆเพราะในเรื่องนี้นอกจากเมนคาแรคเตอร์ที่จะเป็นพระเอกคุณทชาร่าเนี่ยค่ะก็เป็นคิงเป็นหัวหน้าของประเทศวากันดาซึ่งเป็นประเทศที่สมมติขึ้นมาในทางแอฟริกาตะวันออกเนี่ยค่ะนอกจากคาแรคเตอร์นี้แล้วก็จะมีคิลมองเกอร์ที่เป็นผู้ชายเหมือนกันแต่ที่เหลือแล้วเป็นผู้หญิงหมดเลยก็จะมีน้องสาวมีคุณแม่มีอะไรแบบดารารอบข้างเป็นผู้หญิงหมดเลยแล้วเป็นผู้หญิงที่สตรองมากด้วย
2: ไม่มี
3: ขา
2: ข้างหลังนะคะ
3: ย
2: ังขอทีมแอฟริกานะคะขอเล่นมุกช้างต่อ
1: ก็เป็นทีม
2: แอ
1: ฟริกาต่อไปแต่ที่ในวากันดาเนี่ยเรื่องราวในวากันดามันเป็นยังไงพอจะแบบว่าเล่าคร่าวๆ
3: ค่ะก็ตัวหนังเองจะเล่าถึงประเทศที่ชื่อวากันดาอยู่ที่พูดไปแล้วอยู่ในทางตะวันออกของแอฟริกา
2: เป็นประเทศสมมติ
3: ใช่เป็นประเทศสมมติไม่มีจริงค่ะ
1: อ๋อนึกว่าเราต้องดู
3: ไม่ไม่ไม่ก็ในความเป็นจริงแล้วเขาบอกว่ามันน่าจะอยู่ประมาณแถวยูกันดาราวันดา
1: ก็สวยเหมือนกันเนาะดูใน
3: ใช่ค่ะแล้ววากันดาเนี่ยที่ใน

0: ในมุมโลกในสายตาของโลกในโลกของ Marvel เนี้ยจะเห็นว่าการด้าเป็นประเทศแบบ Third World Country ประเทศจนไม่มีการพัฒนาการก็คือ image ของแอฟริกาที่ทุกคนอาจจะคุ้นเคยที่จะเห็นเนาะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้ววากันดาเหมือนกับมีอีกด้านหนึ่งที่เขาหลบไว้แบบแอบอยู่ค่ะเพราะว่าในวากันดาเนี่ยจะมีทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญมากเป็นจะมีไอเหล็กหนึ่งที่ชื่อว่า
1: ไวเบรเนียม
0: ใช่ขอบคุณครับพี่ปุ้ย ชื่อว่าไวเบรเนียมซึ่งเป็นเหล็กที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกแล้วเนื่องจากมีแค่ในที่เดียวในโลกนี้มันเหมือนเป็นเหล็กแบบจากนอกโลกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เป็นหนังการ์ตูนประมาณนี้ค่ะ ก็เขาก็ได้พัฒนาประเทศไปค่อนข้างไกลพอสมควร เนื่องจากสามารถนำเหล็กนี้มาใช้ต่อสานต่ออะไรประมาณนี้ค
2: ่
0: ะ
2: ก็มันก็คล้ายๆกับความเป็นจริงที่แอฟริกาเนี่ยเต็มไปด้วยทรัพยากร
0: ใช่เลยค่ะใช่ก็ในหนังเรื่องนี้ก็ค่อนข้างสะท้อนความเป็นแอฟริกามากๆแต่ในมุมที่แตกต่างจากที่เราอาจจะเห็นแอฟริกาในหนังที่เราพูดถึงในเซ็กชันแรกของรายการนี้ก็มันจะเป็นค่อนข้างออกทางยูโทเปียว่าถ้าแอฟริกาถ้าประเทศหนึ่งในแอฟริกาที่มีทรัพยากรสำคัญเช่นนี้มีหัวหน้ารัฐบาลมีหัวหน้าทางศาสนาอย่างเช่น Black Panther อะค่ะที่มีความเป็นธรรมที่สามารถ manage ทรัพยากรได้ดีประเทศก็สามารถพัฒนาไปได้เกินประเทศทางตะวันออกตะวันตกได้ด้วยเหมือนกันใช่ก็เป็นเหมือนกับ if it was like this then it would be like this อะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ประเทศในอุดมคติที่ถ้าประเทศแอฟริกาไม่ประสบปัญหาคือจะมีที่บอกว่าเป็น resource curse นะคะ
0: ใช่
1: ที่ส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าประเทศไหนก็ตามที่มีทรัพยากรธรรมชาติมากเนี่ยก็จะประสบปัญหาในการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ซึ่งจะถูกบริษัทหรือที่ประเทศอื่นเนี่ยสามารถที่จะมาหาผลประโยชน์ได
0: ้
1: ดังนั้นวากันดาอันนี้เองก็เป็นการเหมือนมุมมองใหม่ว่าถ้าเป็นประเทศสมมุติในอุดมคติที่สามารถแก้ไขขจัดปัญหา resource curse ได้แล้วเนี่ยซึ่งเป็นปัญหาส่วนใหญ่ที่ประเทศในแอฟริกาต้องประสบอยู่นะคะจะเป็นยังไง
0: ใช่
2: เหมือนกับบางประเทศมีทองคำเยอะแต่ยังเป็นประเทศที่ยากจนอยู่ทั้งที่มีทองคำ
1: วากันดามีไวเบรเนียมแต่ว่าทำได้
0: ใช่ค่ะแต่ธีมหลักของไอ้หนังเรื่อง Black Panther ก็จะเป็นเรื่องของการดำเนินนโยบายของประเทศเขาที่จะไอโซเลตออกมาจากประเทศอื่นเนื่องจากอยากจะเก็บรักษาความเป็น tradition เก็บรักษาทรัพยากรของเขาซึ่งหลายนักวิเคราะห์ที่ดูหนังแล้วก็ชอบแล้วก็อยากเห็นความเหมือนกับ parallel ของวิธีการใช้ชีวิตในวากันดาแล้วก็ในโลกจริงอย่างที่พี่อาร์มพูดถึงแล้วเขาก็พูดถึงประเทศสองประเทศเหมือนกับที่ค่อนข้างใกล้ชิดใกล้เคียงกับประเทศวากันดามากคือบอตสวานาแล้วก็ DRC คองโกค่ะซึ่งทั้งสองประเทศเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติสำคัญอย่างเช่นโคบอลเพชรพลอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเนื่องจากเคยตกอยู่ภายใต้อาณานิคมของประเทศต่างๆแล้วก็มีปัญหาในการmanage mismanage ของทรัพยากรก็เลยเป็นประเทศที่ยังไม่พัฒนาขนาดนั้น
1: ตอนนั้นแอบดูเทรลเลอร์เห็นว่าทั้งชุดคอสตูมทุกอย่างแม้กระทั่งภาพเบื้องหลังพวกนี้คือเขาก็ไม่ได้คิดขึ้นมาเองแต่เขาได้รับแรงบันดาลใจมาจาก
0: ใช่ใช่ค่ะก็เดี๋ยวไม่น่าจะขอนำเสนอบางส่วนและการบางประเพณีที่เราอาจจะเห็นในภาพยนตร์ Black Panther แล้วก็อยากรู้ว่าเอ๊ะมันมาจากไหนในแอฟริกาเพราะว่าเขาเอาแรงบันดาลใจมาจากที่จริงๆจากเผ่าคนจริงๆจากประเพณีจริงๆค่ะก็ในอันแรกนะกันเราจะมาพูดถึงลิปเพลทในช่วงหลายๆช่วงของหนังเราจะเห็นหลายชนเผ่ามารวมตัวกันมาประชุมกับพระเอกทิชาร่าอะไรประมาณนี้ก็จะเห็นชนเผ่าหนึ่งที่มีลักษณะที่แปลกมากคือเขาจะมีจานหรือว่าดิสก์อยู่ตรงปากห้อยอยู่ที่จริงแล้วไอ้ดิสก์เนี้ยมันมาจากชนเผ่ามูซีซูมาค่ะซึ่งอยู่ทางเอธิโอเปียนี่เองใช่มันเป็นเหมือนกับประเพณีเหมือนคล้ายๆประเพณีไอใช่ค่ะไอห่วงกระเหรี่ยงก็คือเขาจะเริ่มจากดิสเล็กๆแล้วเขาก็ค่อยๆขยายมาเรื่อยๆใช่มันเป็นเหมือนการโตไปในตัวค่ะประเพณี
1: กรีด
2: เหมือนว่ายิ่งโตยิ่งใหญ
0: ่ใช่ค่ะเขาก็จะค่อยๆเปลี่ยนจานให้ใหญ่
2: เพราะในหนังเวลาจะแนะนำว่าใครเป็นมาจากประเทศนี้เขาก็จะ
1: อย่างในภาพ
0: ใช่ใช่ใช่เขาก็มีการฟลิปด้วยแต่ชนเผ่านี้ก็เป็นแค่หนึ่งในชนเผ่าที่อยู่ในวากันดาแล้วก็มาจากชนเผ่าจริงในแอฟริกาด้วย
2: น่าสนใจ
0: ค่ะอันที่สองเราก็อาจจะเห็นควีนรามอนดาซึ่งเป็นคุณแม่ของทิชาร่าค่ะเขาจะใส่เหมือนกับหมวกใหญ่ๆหมวกอันนึงใช่ไหมคะมันจะมาจากซูลูค่ะซึ่งเป็นชนเผ่าในทางแอฟริกา

0: างใต้อะแต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในเซาท์แอฟริกาเนี่ยค่ะแบบมีที่ซิมบับเวที่สวาซิแลนด์นิดนึงด้วยแต่ไอตัวหมวกเนี่ยก็จะให้เห็นถึงความสถานะเพราะฉะนั้นคนที่ผู้หญิงที่จะใส่หมวกเช่นนี้ก็จะเป็นคนที่แต่งงานแล้วค่ะก็เป็นเหมือนประเพณี
1: แปลว่าสิ่งที่อยู่บนหัวเนี่ยมันคือแสดงการสถานะของทางสังคมของผู้หญิง
0: ใช่ค่ะค่ะในเรื่องที่3ไม่น่าจะขอพูดถึงอะไรที่ทุกคนอาจจะตื่นเต้นมากเวลาชมภาพยนตร์นะคะก็คือกลุ่มนักรบที่คอยปกป้องทิชาร่าค่ะกลุ่มนักรบนี้ในเรื่องชื่อว่าโดรามิลาเย่ค่ะแล้วเราอาจจะรู้จักตัวนำที่เหมือนกับดำเนินเรื่องกับไปเรื่อยๆชื่อว่าโอโกเย่นะคะการแต่งลักษณะการแต่งกายของเขาการที่เขาโกนหัวแล้วไม่มีผมเลยอ่ะก็เป็นลักษณะของชาวมาไซอ่ะค่ะการแต่งกายการ
1: ที่กระโดดสูงๆใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ค่ะก็จะเห็น
1: เหมือนที่อยู่ในรูปนี้
0: ใช่ค่ะใช่ก็ในเรื่อง Black Panther มันก็จะมีความ modernity ใส่เข้าไปในคอสตูมที่ tradition เหมือนกันแต่นอกเหนือจากการดึง inspiration ของการแต่งกายจากมาไซแล้วในแอฟริกาก็มีกองทัพที่เป็นหญิงล้วนเช่นกันค่ะชื่อว่าโดโฮเมอามาซอนค่ะซึ่งโดโฮเมมาฮาซอนนี่ก็จะอยู่ในทันซาเนียประมาณนี้ค่ะค่ะอ๋ออันที่4แล้วกันเรามาพูดถึงเสื้อแบลงเก็ตบาโซโทมเป็นเหมือนกับผ้าที่มาคลุมตัวค่ะก็ที่จริงแล้วมันก็มาจากเลโซโทอาจจะเห็นว่ามันจะมีสีสันแปลกๆอะค่ะในเรื่องก็จะเห็นแค่เพื่อนสนิทของพระเอกใส่แล้วก็จะเป็นหนึ่งในชนเผ่าที่หนึ่งใน5เมนชนเผ่าของเรื่องในประเทศวากันดาแล้วอันที่5เราจะพูดถึงใครก็คล้ายๆกับเขาเรียกอะไรกะเหรี่ยงห่วงกะเหรี่ยงของพวกเราใช่ค่ะที่น้องสาวของพระเอกใส่ก็จะเขาจะเรียกกันว่าเดเบเล่เนกริงใน
1: ยากจัง
0: ยากมากเลยค่ะแต่ว่าไออุนเดเบเล่เนี่ยนะคะจะมาจากซิมบับเวหรือเซาท์แอฟริกาค่ะแล้วการใส่ห่วงมันก็จะโชว์สเตตัสเหมือนกับการใส่เฮดเดรสเหมือนกันใช่ค่ะจะโชว์ว่าถ้ายิ่งใส่เยอะก็จะยิ่งแสดงให้เห็นถึงความรวย
1: ยิ่งใหญ่ของ
0: ใช่ค่ะ
1: วงตระกูลอันสุดท้ายครับ
0: ใช่ค่ะอันสุดท้ายก็เอาสั้นๆแล้วกันนะคะถ้าเราเห็นหนึ่งในชนเผ่าในวากันดาออกจะสีเอิร์ธโทนนิดนึงหน้าเต่าแดงๆแปลกๆนั่นก็เป็นเพราะเขาดึงอินสปิเรชันมาจากกลุ่ม tribe หนึ่งที่มาจากนามิเบียค่ะ
1: นามิเบีย
0: ค่ะใช่ซึ่งมันไม่ใช่สีธรรมชาตินะคะเขาเอาเหมือนกับเพสดินชนิดหนึ่งที่เป็นสีแดงชื่อว่าอดจิเซ่ในภาษาแอฟริกันมาทาตัวแล้วก็ผมค่ะ
1: อย่างนี้เองก็มันก็แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมของแต่ละชนเผ่าในแอฟริกาได้เป็นอย่างดีซึ่งผู้ผลิตหนังก็ได้เอาทุกอย่างเนี่ยมารวมไว้ในหนังเรื่องนี้ให้เราได้มาดูกันว่ามันสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมของแอฟริกาอะไรกันบ้างนั่นเองน่าสนใจไม่น้อยเลยนะฮะก็สำหรับใครที่สนใจฟังมารีน่าแล้วสนใจอยากดูก็ติดตามดูได้นะครับในโรงภาพยนตร์
0: ค่ะค่ะมันเพิ่งออกมาฉายเมื่อกลางเดือนที่แล้ว
1: ไม่นานมานี้ก็ยังพอมีโอกาสที่จะเข้าไปรับชมอยู่นั่นเองนะครับแต่ก่อนหน้านี้เราพูดมาตลอดเกี่ยวกับหนังที่ผลิตโดย
0: แอฟริกา
1: โดยฮอลลีวูดทั้งนั้นเลยใช่ไหมเกี่ยวกับแอฟริกาแต่พี่ปุ้ยเรามีที่แอฟริกาเขามีอุตสาหกรรมหนัง
2: เรามี
1: บ้างไหมครับ
2: คำใหม่มานะคะอเมริกามีฮอลลีวูดเราก็จะนำเสนอนอลลีวูด
1: นอลลีวูดคล้ายๆบอลลีวูดเลยเนาะบอลลูของอินเดียนอลลีวูดก็จะเป็นของ
2: ไนจีเรียนะคะ
1: ไนจีเรีย
2: นอลลีวูดค่ะตัวเอ็นนะคะนอลลีวูด
1: มันคืออะไรครับพี่ปุ้ยนอลลีวูดเน
2: ี่
1: ย
2: อุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่ในไนจีเรียนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะคนที่มาก่อนแต่จริงๆเป็นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่มีขนาดเรียกว่าใหญ่เป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะคะ
1: น่าสนใจ
2: โดยที่อุตสาหกรรมของไนจีเรียภาพยนตร์ไนจีเรียนะคะมีผลิตออกมาเนี่ยค่ะในจำนวนอย่างน้อยอาทิตย์นึงนี่หลายสิบเรื่องปีนึงนี่เป็นพันเรื่องเลยนะคะ
1: หรอครับโอ้โห
2: แล้วก็ธีมหรือว่าเนื้อหาเนี่ยค่ะก็จะมีทั้งที่เป็นสะท้อนถึงปัญหาชีวิตปัญหาสังคมแล้วก็มีการจัดทำเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาหลักของไนจีเรียด้วยนะคะแต่ยังมีภาษาที่ชนเผ่าหลักหรือกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในประเทศไนจีเรียใช้ไม่ว่าจะเป็นภาษาฮาวซาอิกโบคือเขาก็จะมีหลายๆแบบเนื้อหาเนี่ยก็จะมีหลากหลายไปหมดเลยนะคะแล้วก็

0: มันเริ่มต้นเนี่ยนะคะเพราะว่าจากสถานการณ์บ้านเมืองอะไรก็ตามเนี่ยประชาชนนี่ก็อาจจะเลือกที่จะอยู่บ้านแล้วก็รับชมละครหรือว่าภาพยนตร์ซึ่งอันนั้นก็คือเป็นที่มาว่าทำไมมันถึงมีการผลิตเพื่อให้ผู้ชมนะคะ
1: ก็เหมือนกับละครช่อง3ช่อง7อย่างนี้เปล่าคะแบบมาเหมือนกับผลิตทุกอาทิตย์มีให้ดูทุกอาทิตย์เลยเหมือนกับละครเลย
0: แต่จริงก็เป็นที่นิยมในชาวไนจีเรียที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้เองก็คือเรียกว่าเป็นการอุตสาหกรรมเรียกว่าเป็นสินค้าส่งออกอย่างหนึ่งเลยก็ว่าได้มีช่องอย่างเราแอบไปดูว่าเป็นแบบที่ช่องทางโทรทัศน์ของอังกฤษนะคะก็มีช่องที่เป็นช่องสำหรับนอลลีวูดให้รับชมได้เลยเป็นช่องหนึ่งเลยที่คนต่างประเทศจะสามารถเข้ามาดูได้ค่ะจริงๆก็เรียกว่าเป็นอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตและเป็นที่น่าจับตานะคะ
2: อย่างนี้กำลังจะเห็นว่าที่ไม่พูดอะไรเพราะดูเทรลเลอร์อยู่แล้วรู้สึกแบบมันก็สนุกเหมือนกันนะน่าสนใจคล้ายๆบุพเพสันนิวาสแต่เป็นเวอร์ชันชาวแอฟริกาอ๋อเจ้าขอบคุณมากน่าสนใจน่าติดตามไปดูกันมากเลยนะครับ
0: ในเว็บไซต์หรือว่าสื่อออนไลน์ต่างๆก็มีเทรลเลอร์มีแม้กระทั่งบางเรื่องที่เอามาให้เรารับชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
2: ก็เป็นลักษณะเครื่องมือทางการทูตอย่างที่เราเกริ่นไปในช่วงแรกเป็นซอฟต์ดิปโลมาซีนั่นเองน่าสนใจมากๆครับเทศกาลหนังเรื่องราวเกี่ยวกับภาพยนตร์ที่ผ่านมาในช่วงที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับก็น่าสนใจน่าสนใจจริงๆครับ
0: ค่ะสัปดาห์ถ
2: ั
0: ดไป
2: อาทิตย์หน้า
1: เราจะมาพูดถึงช็อกโกแลตค่ะ
0: แอฟริกานะคะมหาอำนาจช็อกโกแลตโลก
2: โอ้โ
0: หเดี๋ยวก่อนโอ้
2: เรารู้สึกขนลุกขน
0: พองมันมีอะไร
2: โอ้เพราะว่าความจริงแล้วเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าหนังมันก็อาจจะเป็นซอฟต์ดิโพลมาซีอย่างนึงช็อกโกแลตก็อาจจะถือว่าเป็นเครื่องมืออย่างนึงที่สะท้อนให้เห็นอะไรหลายๆอย่างในแอฟริกาได้นะครับมันไม่ใช่แค่ช็อกโกแลตหวานๆที่พวกเรามากินกันแล้วก็จบไปเนาะมันก็สามารถสืบสาวเล่าเรื่องไปถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นได้นะครับ
0: แอฟริกาใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดนะคะ
2: นั่นเองนะครับก็ถ้าหากว่าคนไหนใครชอบทานช็อกโกแลตก็อย่าลืมติดตามพวกเรานะครับในอาทิตย์หน้าสำหรับ
1: ซ
0: ี
1: ซ
0: ั่
1: น
0: แอฟริกาค่ะ
2: ครับก็สำหรับอาทิตย์นี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับรายการภาษาพม่าง่ายๆวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปพม่าด้วยพาหนะชนิดต่างๆครับฟังดูแล้วน่าสนุกใช่ไหมล่ะครับวิธีการสัญจรในพม่ามีหลากหลายวิธีด้วยกันการเรียกขานชื่อพาหนะให้ถูกต้องจึงเป็นเรื่องที่สำคัญไม่เช่นนั้นเดี๋ยวเรียกผิดเรียกถูกจะขึ้นเครื่องบินกลายเป็นไปส่งที่รถไฟจะลำบากกันนะครับไปพบกับอาจารย์มิมิกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิยานพาหนะเป็นเรื่องสำคัญต่อการเดินทางนะคะก็เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเรียกให้แบบถูกต้องนะคะเราก็มาเรียนการเรียกของยานพาหนะต่างๆนะคะถ้าหาว่ารถยนต์เนี่ยเราจะเรียกว่ายังไงนะคะรถยนต์ที่แบบเรานั่งทุกวันเนี่ยเราก็เรียกว่าก้านะคะก้าก็มาจากภาษาอังกฤษเหมือนกัน car car เนี่ยภาษาพม่าเรียกกันว่าก้าค่ะก้านะคะถ้าหาว่ามอเตอร์ไซค์ล่ะคะอาจารย์นะมอเตอร์ไซค์ก็เราเรียกว่ามอเตอร์ไซเกอร์มอเตอร์ไซเกอร์นะคะเป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันนะถ้าเป็นจักรยานก็คือเราก็เรียกว่าเซเปเซเปนะคะที่เราปั่นกันนะฮะปั่นกับเท้าก็เซเปอ้าวรถยนต์ก็คือก้านะคะบางคนก็เรียกว่ามอเตอร์ก้านะฮะมอเตอร์ก็คือมอเตอร์นั่นเองนะใช้มอเตอร์ไปก็คือมอเตอร์ก้าก็ได้ก้าตัวเดียวก็ได้นะคะจักรยานยนต์มอเตอร์ไซเกอร์จักรยานก็คือเซเปนะคะเซเปต่อไปก็คือเครื่องบินนะคะเครื่องบินเลยิมเบียนเลยิมเบียนนะคะเราเคยเรียนลีเซ่แล้วใช่ไหมคะสนามบินแล้วตัวนี้มาดูที่ลียิมเบียนก็คือเครื่องบินนั่นเองนะคะลีก็คือลมยิมก็คือเครื่องยนต์เบียนก็คือบินเอาใช้เครื่องยนต์บินบนลมนะคะก็คือลียิมเบียนนั่นเองค่ะนะคะที่พม่าเนี่ยเวลาเราไปเนี่ยเราเห็นสามล้อของพม่าเนี่ยแบบไม่เหมือนที่นี่นะคะมีเหมือนแบบจักรยานแล้วก็ข้างๆน่ะมีนั่งได้อีกล้อหนึ่งที่แบบสองคนด้านหลังชนกันนั่งกันนะคะก็คนขับก็เขาก็ปานไปเล่ๆๆนะอันนี้เราเรียกว่าไซกาไซกานะคะไซกาแล้วก็เรามีอะไรบ้างอีกถ้าเป็นรถเมล์เนี่ยเราก็เรียกว่าสกานะคะบัสสการถเมล์เนี่ยมีแค่รถเมล์แบบบ้านเราหรือเปล่ายังไม่ใช่นะคะเรามีสองแถวไหมเหมือนแบบที่นี่นะแบบนอกเมืองเนี่ยเรามีสองแถวบ้านสองแถวเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะสองแถวเนี่ยเราเรียกว่าจากาจากาทำไมถึงเรียกว่าจากาเพราะว่ารถเมล์ของรัฐบาลนะก็ไปคันหนึ่งแล้วก็อีกคันหนึ่งที่แบบยังไม่มาเขาก็มาแทรกการที่ตรงระหว่างรถรัฐบาลสองคันหรือว่าสามคันเปลี่ยนแบบเนี่ยก็เราก็เรียกว่ารถที่แบบมาแทรกแทนรถรัฐบาลก็คือเราเรียกว่าจากานั่นเองค่ะเราจะถามคนพม่าว่าเราจะไปจากย่างกุ้งไปถึงผู้กามเนี่ยเราจะไปได้ยังไงก็เราก็ควรรู้คำอันนี้บ้าง นะคะเพราะฉะนั้นย่างกุ้งก้าหนีปากกาตัวใหญ่เปรูตัวยามาเลยย่างกุ้งก้าหนีปากกาตัวใหญ่เปรูตัวยามาเลยนะคะจะย่างกุ้งจะไปผู้กามเนี่ยจะไปได้ยังไงคะหมายถึง จะไปโดยอะไรได้บ้างนะคะยังโกกาหนีประการตัวหญิงเปรูตัวยามาเลถ้าหาว่าคนไปกับเครื่องบินก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะคะก็ตะเคลุเลยินเปียนเนตัวหญิงตะนายแล้วจาบาเมตะเคลุเลยินเปียนเนตัวหญิงตะนายแล้วจาบาเมเนาะตะเคลุแปลว่าถ้าหาว่านะฮะเลยินเปียนเนดุยเครื่องบินตัวหญิงไปตะนายแล้วประมาณ1ชั่วโมงจาบาเมนานค่ะนะฮะก็สรุปแล้วก็บอกความหมายก็คือถ้าหาว่าคนไปกับเครื่องบินเนี่ยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงค่ะนะคะตะเกลุลีเยียนเปียนเนตัวหญิงตะนายแล้วจาบาเมเอาตัวนี้เราไม่ได้ไปกับเครื่องบินเราไปกับรถยนต์นะรถที่จากคนสองนะนั่นรถไปจากคนสองไปก็ตะเกลุกาเนตัวหญิงสันนานายเล่าจาบาเมตะเกลุกาเนตัวหญิงสันนานายเล่าจาบาเมก็คือถ้าคนไปกับรถยนต์เนี่ยใช้เวลาประมาณ12ชั่วโมงค่ะต่างกันมากเลยนะคะก็วันนี้ที่เราเรียนมายานพาหนะต่างๆเนี่ยจะใช้ยังไงเราก็มาดูการที่การสนทนากันนะคะจะใช่แล้วเนาะมิวเดโอก้าเนี่ยชอบจีจินรู้เป็นลูกก้ามิวต้องอ่ะมั้ยล่ะ
2: အလားကားနဲ့ဆိုရင်အဆင်ပြေပါတယ
1: ်ဥပိန်တရာကိုဘယ်လိုသွားရမလဲ
2: ဥပိန်တရာကိုဂျာကားစီးသွားပြီးတော့လှဲပြောင်းစီးရင်ဥပိန်ရောက်ပါတယ
1: ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွယ
2: ်ရပါတယ်ပျော်ရွှင်တဲ့ခရီးဖြစ်ပါစေနော်
3: ประเทศพม่าไม่ได้เป็นประเทศที่สุดยอดไฮเทคมีรถไฟฟ้าความเร็วสูงหรือรถขนส่งลอยฟ้าเหมือนกับประเทศอื่นๆแต่การเดินทางในประเทศพม่านั้นเป็นแบบสบายๆการจะมีรถสักคันในพม่าถือว่าเป็นเรื่องไม่ง่ายเพราะรถเป็นสิ่งหนึ่งที่แพงมากๆใครมีรถส่วนตัวใช้ถือว่าฐานะดีและรถของพม่าภาษีนำเข้าสูงมากส่วนใหญ่จึงมีแต่รถมือสองการคมนาคมขนส่งภายในประเทศของพม่ามีทั้งแท็กซี่รถสองแถวรถเมย์รถสำล้อรถจักรยานยนต์รถจักรยานและก็ยังมีบริการเครื่องบินเล็กสำหรับบินข้ามจังหวัดด้วยสำหรับรถยนต์ของพม่านั้นเป็นรถพวงมาลัยขวาและขับเลนขวาไม่ใช่เลนซ้ายแบบบ้านเราการใช้ถนนหนทางจึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยนะคะ
0: ก็แปลกดีนะครับผมเองก็ทึ่งกับรถ3ล้อที่ผู้โดยสารต้องหันหลังชนกันผมว่าน่าสนใจมากทีเดียวนะครับพม่าเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมที่เก่าแก่และสามารถรักษาความเป็นเอกลักษณ์เหล่านี้ไว้ได้อย่างดีใครที่เคยไปเยือนพม่ามาแล้วก็คงจะประทับใจกันมานะครับคราวหน้ายังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจของประเทศพม่าแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นต้องติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับในวัยเด็กคุณผู้ชมคงมีความฝันนะครับว่าโตขึ้นอยากจะเป็นทหารอยากจะเป็นหมออยากจะเป็นตำรวจส่วนตัวผมเองนะครับผมมีความฝันว่าโตขึ้นผมอยากจะเป็นวิศวกรแต่ดูตอนนี้สิครับกลับมาเป็นพิธีกรซะนี่ที่ผมพูดถึงอาชีพต่างๆเพราะว่าวันนี้นะครับอาจารย์มิมิของเราจะมาสอนคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาชีพนะครับอาชีพไหนเรียกในภาษาพม่าว่าอย่างไรต้องไปฟังในห้องเรียนของอาจารย์มิมิกันนะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาเช่วันนี้เรามาเรียนการคำเรียกอาชีพต่างๆนะคะเราเริ่มจากคำที่ว่าอาชีพนะคะเราภาษาพม่าเรียกว่ายังไงบ้างก็อโลอากายค่ะอโลอากายก็คืออาชีพนะคะอ้าวมีอะไรบ้างอโลอากายเนี่ยมีมากมายเหลือเกินนะคะอ้าวเริ่มต้นจากครูละกันนะคะถ้าเป็นครูเนี่ยเราแยกเป็นผู้หญิงกับผู้ชายนะคะถ้าเป็นอาจารย์ผู้ชายเราก็เรียกว่าสยานะคะสยาอาจารย์ผู้ชายก็ได้นะครูผู้ชายก็ได้แล้วก็นายผู้ชายก็ได้นะคะถ้าเป็นผู้หญิงล่ะคะผู้หญิงครูผู้หญิงอาจารย์ผู้หญิงนะก็เราเรียกว่าสยามะนะคะสยามะทำไมถึงใส่มะก็คือมะแปลว่าเป็นผู้หญิงค่ะนะคะก็สยามะเนี่ยความหมายของสยามะเนี่ยครูผู้หญิงก็ได้อาจารย์ผู้หญิงก็ได้นายผู้หญิงก็ได้นะแล้วก็คุณผู้หญิงก็ได้นะคะสยามะนะคะสยาเป็นสำหรับผู้ชายสยามะเป็นสำหรับผู้หญิงนะคะเอาต่อไปคุณหมอนะคุณหมอคุณหมอก็มีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะคะถ้าเป็นคุณหมอผู้ชายเนี่ยเราเรียกว่าสยาวงสยาวงนะคะถ้าเป็นคุณหมอผู้หญิงเราก็เรียกว่าสยาวมมะสยาวมมะเรามาดูกันอีกทีว่านักศึกษาเนี่ยเราจะเรียกว่ายังไงนักศึกษาตั้งแต่เด็กถึงโตนะมหาลัยเราเรียกว่าถ้าเป็นนักศึกษาชายเนี่ยเราเรียกว่าเจ้าตานะคะเจ้าตานักศึกษาเย็นล่ะเจ้าตู่เจ้าตู่แลบเล่นนะคะเจ้าตู่ถ้าเป็นพยาบาลผู้หญิงเราก็เรียกว่าตูนาปิวสยามะตูนาปิวสยามะนะคะก็เราก็เรียกสยามะได้เช่นกันนะคะแต่ไม่ใช่แค่สยามะตัวเดียวข้างหน้าต้องมีตูนาปิวสยามะนะคะนอกจากนี้มีอะไรอีกบ้างอ้าวมีตำรวจนะตำรวจเนี่ยเราจะเรียกว่าอะไรนะเย่คำเดียวก็ได้นะเย่หรือว่าปลิกนะปลิกปลิกก็คือมาจากภาษาอังกฤษ police เหมือนกันนะฮะปลิกหรือว่าเย่นะคำไหนคำหนึ่งนะคะก็ได้อ้าวรู้จักตำรวจแล้วทหารล่ะคะนะทหารที่แบบเป็นทหารธรรมดานะคะทหารธรรมดาก็ยังไม่มียศกันนะทหารธรรมดาเราเรียกว่าสิตตาสิตตานะฮะสิตตาแล้วอินจิเนียร์ที่แบบวิศวกรเราเรียกว่าอะไรเราก็เรียกว่าอินจิเนียร์เหมือนกันค่ะอินจิเนียร์นะengineer ภาษาอังกฤษเหมือนกันนะอันนี้เป็นวิศวกรนะถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าล่ะคะพ่อค้าแม่ค้าทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเนี่ยเราเรียกได้ว่าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยคำเดียวซีเต้ซีเต้นะคะซีเต้เอาเกษตรกรล่ะคะที่ไปทำชาวไร่ชาวนานะก็เราก็เรียกว่าเลตมาเลตมานะถ้าหาว่าคนงานคนงานที่แบบเราใช้แรงงาน ทำงานเนี่ยเราเรียกว่าอะไรนะฮะก็อโลตมาอโลตมาเห็นไหมตมาเนี่ยผู้อโลก็คืองานผู้ทำงานนั่นเองนะฮะก็อโลตมาถ้าหากว่าเขาถามเรานะฮะคำที่ถามว่าคนอะทำงานอาชีพอะไรนะคนทำงานอาชีพอะไรคนทำงานอะไรแบบนี้เนี่ยเราจะพูดว่ายังไงนะฮะคำที่หนึ่งบาอโลโลปาเดเลนะทำงานอะไรคะบาอโลโลปาเดเลคำที่สองบาอโลอากาย

ลูปาตะเลบาอะลูอะไกลูปาตะเลก็คืออาชีพอะไรนั้นเองนะคะเอาถ้าหาว่าเป็นดิฉันนะดิฉันเป็นครูดิฉันก็ตอบว่าจะมาสยามาบาจะมาสยามาบาถ้ามิมิเป็นผู้ชายละกันมิมิตอบว่าจะหนอสยามบาจะหนอสยามบาคุณผู้ชมเข้าใจแล้วนะว่าบอกดิฉันหรือว่าผมแล้วก็ตอบด้วยอาชีพที่เราทำแล้วก็ตามด้วยบาที่แบบคำสุภาพแค่นั้นเองค่ะนะถ้ามีคนมาถามว่าบาอะลุอะไกลุบาตะเลเราก็ต้องตอบแค่ว่าจะมาสยามาบาหรือว่าจะหนอสยามบาที่เป็นอาชีพเราก็เลยอาชีพของเราใส่ไปตรงนั้นนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยคำใช้อาชีพต่างๆเนี่ยเราจะใช้ยังไงกันก็คือมาดูที่บทสนทนากันนะคะ

0: တစိမ့်လောက်နော်ဘယ်မှာအလုပ်လုပ်ပါသလဲ
1: ကျမဒူနာပြုတ်ဆရာမပ
0: ါဟုတ်လားဘယ်စေးရုံမှာလဲ
1: စီလီလာစေးရုံမှာပါဒါနဲ့အကိုရောဘယ်မှာအလုပ်လုပ်ပါသလဲ
0: အော်ကျွန်တော်ကမဟိဒွန်တက္ကသိုလ်ကကျောင်းသားပါအ
1: ော်တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ
0: ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ถือเป็นประเทศที่มีอัตราการใช้โทรศัพท์มือถือต่ำที่สุดแห่งหนึ่งเพราะราคาของโทรศัพท์มือถือและซิมการ์ดในพม่ามีราคาแพงมากในอดีตเบอร์มือถือเคยมีราคาสูงถึงเกือบ 100,000 บาทแต่ในปัจจุบันพม่าพยายามปรับลดราคาของซิมการ์ดเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสได้ใช้โทรศัพท์มือถือกันมากขึ้นพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศพม่าชาวต่างชาติรวมถึงคนไทยไม่สามารถนำมือถือไปใช้ได้ยกเว้นเมืองเนปิดอร์ที่สามารถใช้โทรศัพท์มือถือได้แต่สัญญาณยังไม่ค่อยดีนักถ้าจำเป็นต้องโทรกลับประเทศของตนที่พม่าจะมีเคาน์เตอร์บริการแบบตั้งโต๊ะอยู่ทั่วไปสามารถใช้บริการได้โดยที่นี่จะคิดค่าบริการเป็นดอลลาร์ค่ะ
3: การเรียนรู้ภาษาสำคัญอยู่ที่ฟังให้มากพูดให้บ่อยฝึกออกเสียงกันให้บ่อยๆในไม่ช้านะครับคุณผู้ชมก็จะสามารถพูดภาษาพม่าได้อย่างน้อยก็ใช้ในการสื่อสารเบื้องต้นได้แต่ที่แยกไม่ออกระหว่างคนไทยกับพม่านั้นส่วนหนึ่งนะครับน่าจะมาจากหน้าตาที่คล้ายคลึงกันมากกว่าคราวหน้านะครับเราจะมาเรียนเรื่องคำขอโทษกันนะครับสำหรับผู้ที่ชอบทำผิดต้องรอชมเลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: both in Thailand and internationally. The Wrist Dome of Thai Massage is an art and science of healthcare, aiming to correct imbalances in the body's four elements: earth, water, wind, and fire. Particularly by addressing blockages in blood and wind lines through various methods. This includes pressing, knitting, squeezing, tapping, and herbal compresses, or other methods developed and passed down by Thai massage masters from the past to the present.
1: แล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
2: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีดิชเนื้อนวดน้ำมัน
1: อ
2: ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ
2: ๋
1: อเหรอครับไม่ใช่น้ำมัน
2: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
2: ใช่
1: คือการความลึก
2: ของลึกของเราเราจะกดลึกลงไป
0: Traditional Thai massage is believed to have originated with Jivaka Gramarabaka, the personal physician of Buddha, who laid the foundations for the concept of healing through touch, a touch filled with knowledge, compassion, and understanding of the human body, which evolved into the science of massage. From there, the massage was passed on in temples, palaces, and villages. The incorporations of culture and local knowledge became wisdom passed down verbally, practices physically, and connected by heart and faith. Because the master must have the ability to heal through massage, and also possess morals and ethics according to Buddhist principles, and respect the masters who imparted the knowledge.
3: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
4: I really liked when they were doing like the back of my head, and they would hit like very like small pressure points, and like I didn't even know were there, and it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
1: การนวดแผนไทยรับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
0: Traditional Thai massage is not merely about relaxing the tendons or treating physical aches and pains. Is it a form of wisdom that connects the body, mind, and life force as one?
1: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 และเวลา 12:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ียนเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: โอเคครับถึงกิจกรรมที่4นะครับเป็นรถยนต์บังคับส่งของระยะไกลถ้าคิดดูดีๆจากกิจกรรมที่แล้วเราก็มีรถยนต์ต้นแบบของเราแล้วเนาะนี้เดี๋ยวเรามาดูว่ากิจกรรมนี้เราจะมาประยุกต์ใช้ยังไงได้ต่อนะครับทีนี้จากกิจกรรมที่1กับ3เนี่ย1เนี่ยมีใช้เรดิโอแน่นอนเรดิโอนี่ใช้ทำอะไรส่งข้อมูลจากบอร์ดหนึ่งไปยังอีกบอร์ดหนึ่งใช่ไหมต่อไปถ้าเป็น DC มอเตอร์หรือว่ามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงที่เราใช้ทำอะไรกับรถยนต์ให้ล้อมันหมุนได้นะครับโอเคทีนี้คิดว่าจากชื่อกิจกรรมถ้าเกิดเราจะทำตัวเรดิโอให้สั่งงานกับมอเตอร์ทำได้ไหมต้องมีไมโครบิดกี่อัน
1: 2
2: แน่นอนถูกไหมครับถ้าจะมีเรดิโอต้องมี2อันอันหนึ่งก็ต้องเป็นอะไรอันหนึ่งติดกับรถยนต์อยู่แล้วแน่นอนถูกไหมอีกตัวหนึ่งส่งสัญญาณสั่งอะไรดีสั่งให้มันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาใช่ไหมครับทีนี้เดี๋ยวให้ลองดูตัวนี้นะครับเป็นคลิปนะครับนะครับ
3: แฮปปี้บอทพร้อมจะไปทำงานแล้วดีใจจ้ะ

0: จักค่ะ Happy Bot เป็นหุ่นยนต์บริการมีหน้า
1: ที่นี้พอเราดูคลิปจบแล้วใช่มั้ยครับก็จะได้รับภารกิจไปบอกว่าให้ลองคิดดูว่าถ้าเกิดนักเรียนเป็นพนักงานเดินเอกสารเนาะต้องส่งของระหว่างโต๊ะหนึ่งไปยังอีกโต๊ะหนึ่งของหนักมากเนาะเราจะพัฒนางานยังไงก็คือทำจากรถคันเก่าเนี่ยสมมุติว่ามันรับน้ำหนักไหวจะต้องส่งเอกสารเนี่ยจะทำยังไงได้บ้างเนาะเราจะมาเริ่มใบกิจกรรมที่ 4.1 แต่เราจะต้องรู้จักคำหนึ่งก่อน accelerometer เคยได้ยินมาก่อนไหมไม่แต่ถ้าพูดคำว่าเช็ครู้จักไหมเคยเช็คไหมใช่ไหมใช่ตัวโอเคตัวนั้นแหละก็คือมันเป็นชื่อเซ็นเซอร์ที่เราเอามาใช้เช็คก็คือการเขย่าตัวนั้นน่ะก็คือตัวเนี้ยสามารถจับการเคลื่อนไหวของบอร์ดได้เนาะว่ามันเคลื่อนไปซ้ายขวายังไงนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูการทำงานของ accelerometer นิดนึงนะครับตัวเซนเซอร์ตัวนี้ว่าทำงานกันยังไงนะครับ
2: How does a phone know which way you're holding it? Seriously, how does it know to rotate the image so it's always right side up? There's gotta be something in here that does that. This tiny chip on the back of the micro bit is an accelerometer. It packs microscopic versions of the lever arms and a way to measure capacitance, just like in our larger demo. That includes acceleration left to right, front to back,and up and down
1: เมื่อกี้เราทดลองกลุ่มเช็คกันดูแล้วใช่ไหมครับเมื่อกี้ถ้าเกิดเรามีการพลิกซ้ายพลิกขวาก็เป็นคำสั่ง tilt left tilt right ใช่ไหมครับเพื่อแล้วก็เปลี่ยนรูปไอคอนได้นะครับเดี๋ยวเราเอาตรงจุดนั้นแหละไปใช้สั่งงานตัวหุ่นยนต์แต่ก่อนอื่นเนี่ยในการทำงานกับ accelerometer เนี่ยมันยังมีค่าที่ซ่อนอยู่นะครับก็คือค่า x กับค่า y เราต้องรู้จักก่อนนะครับเวลาเราอ่านค่าได้เดี๋ยวลองทำใบงานที่ 4.1 ดูนะครับ

0: 4.1 ทุกกลุ่มทำใบงานเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับทีนี้มันจะมีข้อ 2.1 กับ 2.2 2.1 เป็นการอ่านค่า 2.2 กับ 2.3 นะครับทีนี้มีใครจะพอจะตอบได้บ้างไหมครับมีไหมครับช่วยตอบเป็น 2.2 ใช่ไหมค่า xy สัมพันธ์ยังไงใช่เนาะโอเค
1: ถ้ายามไปด้านซ้ายค่า x จะเป็นลบค่ะแล้วค่า y จะเป็นบวกแต่ถ้ายามไปทางด้านขวาค่า x จะเป็นบวกค่า y จะเป็นลบยามไปทางด้านหน้าค่า x จะเป็นบวกค่า y จะเป็นลบและยามไปทางด้านหลังค่า x จะเป็นลบค่า y จะเป็นบวก
0: y นะตัวหน้าหลังเป็น y โอเคก็คือเราดูค่าที่อ่านได้จาก 2.1 มาสรุปใน 2.2 ใช่ไหมครับโอเคเอียงซ้ายติดลบเอียงขวาเป็นบวกเนาะหน้า y เป็น
1: ล
0: บยกขึ้นมาด้านหลัง y เป็นบวกโอเค 2.3 เมื่อเรารู้ค่า xy แล้วอะเราจะเอาไปประยุกต์ใช้ยังไงได้บ้างมีไหมโอเคกลุ่มเดิมตอบเลยครับ
1: ควบคุมการเคลื่อนที่ของสิ่งต่างๆค่ะ
0: โอเคในเมื่อเรารู้ค่าแล้วใช่ไหมครับเราก็เอาไปควบคุมการเคลื่อนไหวเนาะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาทีนี้นิดนึงนะครับเราต้องมาทบทวนการใช้งานเรดิโอถูกไหมครับเพราะว่านอกจากเราเอียงซ้ายเอียงขวาได้แล้วก็จริงแต่ว่าเราจะต้องสั่งให้การเราเอียงบอร์ดซ้ายขวาเนี่ยส่งข้อมูลหรือส่งการสั่งการไปยังอีกบอร์ดนึงให้มันทำงานได้ดังนั้นเราต้องมาทบทวนตัวเรดิโอใช่ไหมครับถ้าจะทำให้สองบอร์ดคุยกันรู้เรื่องเนี่ยอย่างแรกสุดเลยเราต้องทำอะไรมีอะไรเอ่ยตัวแรกสุดเลยครับเซตกรุ๊ปถูกไหมครับเพื่อจะสื่อสารต้องเป็นเลขเดียวกันดังนั้นเดี๋ยวถ้าวันนี้เราทำการควบคุมตัวรถยนต์หรือหุ่นยนต์เราเนี่ยแต่ละกลุ่มก็ต้องจับคู่แล้วให้กลุ่มอื่นเนี่ยเลขไม่ซ้ำกับเราถูกไหมครับเราก็อาจจะตกลงเลยกลุ่มเราเนี่ยจะใช้กรุ๊ปที่1ในการสื่อสารเนาะกลุ่มอื่นก็ใช้เลขอื่นไปนะครับทีนี้เวลาส่งข้อมูลปกติเราส่งเป็นตัวเลขตัวหนังสือก็คือ send number send value แต่ที่เราวันนี้เราจะต้องทำงานให้ได้เยอะขึ้นก็คือจะต้องมีการสร้างเป็นตัวแปรนะครับตัวแปรก็คือจะเป็น send กับ receive ตัว name แล้วก็ใส่ value ลงมาด้วยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเรามีการสั่งงานหลายๆอย่างไปยังบอร์ดนะครับก็ต้องมีการส่งตัวแปรเพิ่มไปด้วยนะครับทีนี้เราจะมาเริ่มตัวใบกิจกรรมที่ 4.2 นะครับตอนนี้เราจะเริ่มทำงานจริงๆแล้วก็คือจะมาประยุกต์ทำเป็นรถยนต์บังคับส่งของระยะไกลกันดูนะครับทีนี้ทุกคนดูใบงานที่ 4.2 ได้เลยครับแล้วเดี๋ยวเราเริ่มทำกิจกรรมเลย

0: เมื่อกี้เราทดสอบรถของเราแล้วเนาะมีกลุ่มที่ทำสำเร็จเต็มร้อย 80-90% บ้างเนาะแล้วแต่กรณีทีนี้ถ้าเราเกิดจะทำตัวเนี้ยพัฒนาต่อยอดเราจะทำอะไรต่อได้บ้างหรือว่าจะมีการแก้ปัญหาใดๆบ้างมีใครจะนำเสนอไหมครับได้เลยครับ
1: ในการส่งของรถบรรทุกนะคะก็คือตัวรถของเราตอนนี้ยังมีความแข็งแรงไม่พอต้องเพิ่มความแข็งแรงให้ตัวรถและตัวล้อหน้าค่ะล้อหน้าในตอนนี้เป็นแค่ลูกแก้วธรรมดาคิดว่าน่าจะเป็นล้อที่แข็งแรงกว่านี้และโครงสร้างที่เปลี่ยนเป็นเหล็กค่ะและปรับปรุงข้อเสียของการควบคุมค่ะที่มีความดีเลย์ช้าแบบดีเลย์มากๆเลยค่ะและเมื่อถึงจุดหมายปลายทางให้กำหนดเส้นทางที่จะเลี้ยวเข้าเป็นเส้นทางอัตโนมัติค่ะ
0: แล้วเรื่องการขนของจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับหรือว่ายังไง
1: เรื่องการขนของหนูคิดว่าถ้าสมมุติให้ตัวรถเป็นรถที่มีกระบะอยู่ข้างหลังเลยมันอาจจะทำให้ตัวรถหนักเกินไปหนูคิดว่าอาจจะเป็นเหมือนเอาโซ่คล้องหรือว่าเป็นเชือกคล้องแล้วก็เป็นตะกร้าที่มีล้อข้างหลังให้ตามไปแทนค่ะ
0: ก็เป็นสภาพว่าตัวหน้าเป็นตัวขับเคลื่อนไปแล้วก็มีข้างหลังเป็นตัวที่ใช้ขนของ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าเรามาพูดถึงข้อควรระวังข้อระมัดระวังเนาะเมื่อกี้มีบางกลุ่มใช้คลื่นเรดิโอที่มีช่องตรงกันบ้างก็คือบางครั้งลากออกมาแล้วช่องหนึ่งเหมือนกันเลยเป๊ะทำให้เวลาทดสอบคนหนึ่งจะสั่งเลี้ยวซ้ายแต่ว่าจะมีคลื่นสัญญาณของกลุ่มอื่นเข้ามารบกวนใช่ไหมรถก็เลยจะเคลื่อนไปได้ในทิศทางที่ไม่ถูกต้องเนาะและทีนี้อีกเรื่องนึงเนื่องจากมันเป็นการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาบางครั้งตอนทดสอบเนี่ยบางคนหันหน้าหารถบางคนตอนทดสอบอยู่หลังรถดังนั้นทิศทางมันเลยจะไม่

0: ตรงเนาะสลับเป็นซ้ายเป็นขวาดังนั้นต้องเทสให้ดีก่อนทดสอบให้ดีก่อนนะครับกิจกรรมสุดท้ายนะครับรถยนต์ส่งของทางไกลเสร็จเรียบร้อยไปแล้วเนาะทีนี้เราพอมองย้อนไปตั้งแต่กิจกรรมที่1 2 3และ4เนาะก็ลองไปดูว่าแต่ละกิจกรรมเนี่ยเรามีการใช้งานไมโครบิดทำประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับแล้วก็ให้ลองไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันว่าเราอาจจะแก้ปัญหาอย่างอื่นที่ยังไม่ต้องยึดติดกับปัญหาเก่านะครับมองสภาพปัญหาอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันก็ได้แล้วพัฒนาชิ้นงานเพื่อแก้ปัญหาที่เราพบในชีวิตประจำวันนะครับ
1: นักเรียนเคารพ
2: มาถึงกิจกรรมสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นการนำความรู้จากกิจกรรมก่อนหน้านี้ทั้งหมดมาประยุกต์ใช้งานนะครับซึ่งความรู้ที่เรานำมาอย่างเช่นกิจกรรมที่1เนี่ยเป็นการนำความรู้เรื่องการใช้เรดิโอในการสื่อสารระหว่างบอร์ดไมโครบิดนะครับซึ่งเราจะนำมาดัดแปลงให้เป็นรีโมทส่งสัญญาณจากตัวไมโครบิดอีกเครื่องนึงไปยังไมโครบิดอีกเครื่องนึงที่ติดอยู่กับตัวรถนะครับจากนั้นเนี่ยในกิจกรรมที่3เรานำความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนของรถนั่นก็คือการใช้มอเตอร์นะครับในการสั่งงานให้รถเคลื่อนที่ผ่านแผงวงจร IKB1 นั่นเองนะครับแต่ในกิจกรรมนี้นะครับจะมีเนื้อหาเพิ่มเติมเข้ามาอีกนิดนึงนะครับนั่นก็คือเรื่องของการเอียงหรือว่าการบังคับทิศทางของแผงวงจรไมโครบิดนะครับซึ่งใช้เซ็นเซอร์ที่ชื่อว่า Accelerometerในการตรวจจับการหมุนการเอียงของบอร์ดนะครับในการพัฒนาโปรแกรมเราจะต้องเขียนโปรแกรมตรวจจับค่าจากเซ็นเซอร์นี้ส่งไปให้ไมโครบิดที่อยู่บนรถยนต์ในการบังคับการเคลื่อนที่นะครับไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเดินหน้าหรือถอยหลังก็ตามนะครับในการพัฒนากิจกรรมนี้นะครับถ้าในห้องเรียนเนี่ยมีนักเรียนหลายๆกลุ่มเนี่ยคุณครูจะต้องระมัดระวังนิดนึงก็คือเรื่องของการตั้งค่าสัญญาณไม่ให้ตรงกันของแต่ละกลุ่มไม่งั้นตัวรถนะครับที่มีพันไมโครบิดอยู่เนี่ยจะรับค่าสัญญาณจากช่องเดียวกันแล้วเกิดความผิดพลาดจากการสั่งงานจากกลุ่มอื่นได้นอกจากนี้ในการทำกิจกรรมนะครับจะต้องให้นักเรียนเนี่ยตรวจสอบโปรแกรมของนักเรียนให้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบังคับรถให้เดินหรือเคลื่อนที่ไปตามทิศทางที่ต้องการรวมถึงการตอบสนองต่อคำสั่งจากรีโมทที่นักเรียนได้พัฒนาขึ้นมานั่นเองครับ

0: Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, initiated a study and research of Thai women's attire from different eras on the occasions of accompanying His Majesty King Bhumibol Adulyadej, the Nile Ring, on his royal visit to the United States and European countries officially in 1960. Which was subsequently named ชุดไทยบรมราชนิยม
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly รินทร์อัจฉริยะวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา
0: ไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทาน reflect the practice and heritage of craftsmanship and Thai arts and crafts continuously from generation to generation with designs and adaptation into contemporary attire featuring specific cutting patterns and utilizing materials products in Thailand which reflects the exquisite identity of community craftsmanship while also reflecting overall a sense of Thai-ness In 2024, the Cabinet approved the proposal from the Ministry of Culture to nominate the Chut Thai Paratanyum for designation as Intangible Cultural Heritage with UNESCO.
1: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย์

0: ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่ใช้ในชีวิตประจำวันหรือยังน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
1: Clearly the wearing of jute Thai พระราชนิยม and various types of Thai fabrics is increasingly popular because Her Royal Highness Princess Sirivanvari Nariyat Rajagannya is one of those caring and rural initiative of Queen Sirikit, the Queen Martha. In the conversation and promotion of Thai fabrics by applying and adapting Thai fabrics to be modern and consistently in demand in both domestic and international markets, she established the brand Sirivanvari and initiating guidelines for sectors to wear Thai attire, earning her a commemorative medal and proclamations of honor from UNESCO. For her rural activities in the preservation of cultural heritage, the promotions of fine arts as well as the driving of culture and the creative industry in Thailand.
2: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: At the end every year, the Hmong people and ethnic group in the north returned with their villages to celebrate the new year in meticulously hand-embroidered tribal attire. Sounds of flutes, mouth organs, and the yellow shung ball game create warmth and affections among young men and women.
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

เชื่อเรื่องผีไหมคะแล้วอยากเจอไหมคะวันนี้เราจะพาเข้ามาสู่ดินแดนที่รอบล้อมด้วยความตายเพื่อตามหาเรื่องราวของผีแมนที่อำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่มีสุสานถ้ำที่เก่าแก่และมากที่สุดในประเทศไทย

0: ผีแมนคืออะไรกันแน่แล้วเราจะได้เจออะไรต้องติดตามกันค่ะ
1: ผีแมนคือคนสมัยก่อนคนเฒ่าคนแก่บอกว่าเป็นคนขี้อายแล้วก็ผุดอยู่ในถ้ำแล้วก็ทำลงมาอยู่ในถ้ำอย่างเงี้ยค่ะ
2: ป่วยวิวอมแน่พี่แม่แม่โยช่วยทุกคนเชยผมแม่ชักแม่อยู่อมแน่ผมแน
3: ่ที่เรียกกันว่าเป็นผีแมนนี่เขาบอกว่าจะอยู่ในถ้ำไม่อยู่กับคนเนี่ยเขาก็เลยเรียกว่าเป็นผีแมน
4: ไม่รู้ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นไม่รู้เหมือนกันโบราณว่าอย่างนี้
5: พี่เคยได้ยินเรื่องผีแมนป่ะ
6: ได้
5: ที่ถ้ำเนี่ยถ้ำจ่าโบ มีอะไร
6: มีที่นอน
5: มีที่นอนเป็นโรง
6: ครับ
7: ถ้ากลุ่มคนผีแมนนะฮะเขาเป็นคนจริงๆต้องมีคำถามตามมาว่าแล้วลูกหลานของเขาปัจจุบันอยู่ไหนเขาหายไป

0: อนนี้เราอยู่กันที่อำเภอปางมะพร้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะซึ่งเป็นถิ่นที่ตั้งของถ้ำผีแมนจำนวนมากและเดี๋ยวเรากำลังจะไปที่การประชุมเวทีชาวบ้านกันเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการมาทำงานของนักโบราณคดีที่ถ้ำผีแมนค่ะ
1: โรงผีแมนของเราเนี่ยเป็นอะไรที่พิเศษมากเพราะว่าในบรรดาทั้งหมดในอาเซียนเนี่ยบ้านเราเนี่ยศึกษาเยอะสุดเลยตอนนั้นคุยกับพี่น้องตรงนี้ก็คือว่าความฝันอย่างหนึ่งที่เราอยากทำก็คือเราอยากเห็นหน้าของคนที่เราขุดได้เนาะว่าเป็นยังไงบ้าง
0: วันนี้เราเลยจะบุกไปถึงที่ทำงานของอาจารย์ค่ะที่ไม่ใช่ที่โต๊ะทำงานนะแต่เป็นในถ้ำค่ะอาจารย์คะริปปิ้นได้ยินจากชาวบ้านมาเขาบอกว่าผีแมนเนี่ยยังไงก็ผีแต่สำหรับอาจารย์ในเชิงนักโบราณคดีเนี่ยผีแมนคืออะไรคะ
2: ผีแมนเนี่ยจริงๆแล้วก็คือหลักฐานทางโบราณคดีประเภทหนึ่งอะค่ะแต่ว่าถ้าเป็นไทยใหญ่เนี่ยเขาจะบอกว่าผีแมนคือผีที่โผล่ขึ้นมาแล้วผีตัวนี้มันก็คล้ายๆกับเปรตอะคือยาวตัวยาวฉะนั้นโรงที่เราเห็นโรงยาวๆเนี่ยก็คือว่าตัวผีเนี่ยจะยาวเท่านั้นนะที่เวลาเขาเชื่อกันนะคะเขาก็เลยเรียกว่าโรงผีแมน
0: อาจารย์มาที่นี่เนี่ย
2: ค่ะ
0: ทำเพื่ออะไรคะ
2: จริงๆแล้วเราต้องการศึกษาประวัติศาสตร์ของประเทศไทยอะค่ะว่ามีคนเนี่ยอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะแล้วก็ลักษณะวัฒนธรรมเขาเป็นยังไงแล้วเวลาที่เราเข้าใจเรื่องแบบนี้มันจะเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะคือเราต้องหาของที่เก่าที่สุดก่อน
0: ค่ะ
2: เก่าที่สุดเป็นยังไงใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าใหม่ตามมาเนี่ยใหม่มีลักษณะเป็นแบบไหนและผสมแบบไหนมันจึงกลายเป็นคนไทยฉะนั้นเราต้องเข้าใจที่มาที่ไปของเราก่อนก็เลยมาศึกษาที่นี่ค่ะ
0: แล้วตอนแรกที่อาจารย์เข้ามาชาวบ้านเขาโอเคไหมคะ
2: เขาไม่โอเคค่ะเขาบอกว่าตรงนี้เป็นที่ที่มีผีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปทำเนี่ยก็คือเรารบกวนผีแล้วรบกวนวิญญาณเนี่ยเขาก็ไม่ให้เราขุดนะเราทำกระบวนการเวทบ้านเนี่ยประมาณ3หนแล้วคุยกับเขาจนกระทั่งเขาเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญอ่ะมันไม่ใช่สำคัญเฉพาะของเขานะคะก็คือสำคัญต่อประเทศไทยในแง่ของความรู้เรื่องประวัติศาสตร์นะคะเขาก็เลยคิดว่าเอองั้นก็ให้อาจารย์ทำ
0: พอถึงตอนนี้แล้วชาวบ้านกับอาจารย์ก็เข้าใจแล้วก็ทำงานควบคู่ไปด้วยกันได้
2: คือเขามีความเชื่อว่าถ้าสมมติว่าเราเนี่ยเข้าไปทำงานเนี่ยมันอาจจะมีคนเจ็บคนตายในชุมชนนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องความเชื่อเรื่องผีด้วยที่เขาเชื่อกันน่ะล่ะค่ะ
3: จากนี้เราจะเดินทางไปยังถ้ำหรือถ้ำโลงซึ่งเป็นที่อยู่ของโลงผีแมนเพื่อค้นหาเรื่องราวจากหลักฐานที่ยังคงเหลืออยู่พร้อมจะไปด้วยกันไหมคะ

0: อนนี้นะคะเราก็เดินทางจะมาถึงปากถ้ำแล้วค่ะแต่เดี๋ยวก่อนที่เราลงไปเราจะต้องทำพิธีกรรมไหว้เจ้าที่กันก่อนค่ะ
1: ถ้าเราไม่มีพิธีกรรมถ้าเวลาเราทำไปมันจะมีอันเป็นไปไม่สบายหรือคนนี้ติดขัดเจ้าของไม่อนุญาตเราทำไม่สำเร็จบ้างแล้วทำไปแล้วก็ไปเจอสิ่งไม่ดีบ้างถ
0: ้
1: าเราทำแบบนี้มันไม่มีอะไรขัดขวางเราเราทำได้สบายเลย
2: ถ้ำแห่งนี้อยู่ลึกลงไปใต้พื้นดินและมีทางเข้าออกเพียงทางเดียวค่ะนักโบราณคดีได้แบ่งถ้ำออกเป็นส่วนต่างๆตามลักษณะทางกายภาพเพื่อให้สะดวกต่อการศึกษาและการค้นหาหลักฐานสำคัญ

ความพิเศษของถ้ำแห่งนี้คือมีโลงที่มีการลงรักอยู่ในถ้ำนี้ด้วยซึ่งพบได้เพียงแห่งเดียวในพื้นที่แถบนี้ค่ะ

0: วนใหญ่เนี่ยแหล่งโบราณคดีถ้ำผีแมนจะเป็นถ้ำตายก็คือเป็นถ้ำที่แห้งและการเลือกถ้ำเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือว่าเวลาเข้ามาเนี่ยไม่มีคนรู้เลยค่ะว่าจะไว้ตรงไหนมันจะเป็นที่มิดชิดอะค่ะที่เขาเลือกว่าสมมติเราลงมาเราไม่รู้เลยว่าเขาฝังอะไรไว้ตรงไหนเพราะว่าไม่เห็นอะไรเลยนะคะแล้วเสร็จแล้วเขาจะเลือกในที่ที่เป็นที่ราบอะค่ะเพราะฉะนั้นวิวัฒนาการของถ้ำตรงนี้ก็คือจริงๆถ้ำเกิดก่อนใช่ไหมคะพอถ้ำเกิดก่อนแล้วเสร็จแล้วก็คนเนี่ยเข้ามาอยู่ที่หลังถามว่าถ้ำตรงนี้ห่วงจุ้ยดีป่ะไม่ดีเลยค่ะถ้าเทียบจาก80ถ้ำกว่าถ้ำที่เราสำรวจเนี่ยเป็นถ้ำขนาดเล็กแล้วก็เป็นเหมือนกับเพิงแบบรูลงมาอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าไอ้สิงโหนะคะเป็นช่องที่น้ำมันไหลแล้วก็เกิดเป็นเพดานถ้ำหลุดลงมาเนี่ยแบบเนี้ยก็คือมันไม่ได้สวยเลยนะคะแต่ว่าความพิเศษของมันก็คือว่าการเจอของที่จำนวนมากนะคะเพราะในการทำงานเนี่ยก็คือว่าเราจะหนึ่งคำถามก็คือว่าที่นี่เนี่ยมีการใช้พื้นที่ยังไงมีการใช้กี่สมัยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำงานเราขุดค้นเราก็จะดูว่าโลงที่เราเจอเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแล้วการวางตำแหน่งของมันเนี่ยวางแบบไหนและของที่อยู่ในโลงมีอะไรบ้างแล้วเราก็เอาเศษไม้นะคะไปกำหนดอายุว่าหัวโลงแต่ละหัวเนี่ยเป็นยังไงปรากฏว่าได้เนี่ยก็คือ1,900 1,7001,800 1,600 น้อยสุดก็คือ1,600ปีมาแล้วการคัดเลือกไม้เนี่ยจากวงปีเนี่ยพบว่าถ้าไม้สักแถวเนี่ยวงปีต้องเอียงอะค่ะเป็นรูปเอียงแต่ไม้สักของเราเนี่ยที่เราได้มาเนี่ยเป็นไม้สักที่วงมันจะเป็นวงกลมแบบเนี้ยหมายความว่าอะไรคะมันยืนต้นเป็นไม้ที่โตในที่ราบแสดงว่าการทำโรงเนี่ยเขาต้องเอาไม้ที่เขาเลือกมาแล้วจากที่ราบสังคมไม้ป่าสักที่อยู่ในป่าเบญจพรรณเนี่ยในที่ราบแล้วเสร็จแล้วก็ขนขึ้นมา
1: โรงที่พบในถ้ำโรงลักเนี่ยนะคะก็คือจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันโดยส่วนใหญ่อย่างที่เราพบทั่วไปในบริเวณพื้นที่อำเภอปางมะผ้านะคะใช้ซุงต้นสักทั้งต้นเอามาผ่าตรงกลางแล้วก็ขุดเอาเนื้อของต้นไม้ออกค่ะนะคะเพื่อที่จะเอาไว้วางร่างของผู้เสียชีวิตลักษณะของโรงเนี่ยค่ะก็จะมีความยาวความกว้างที่อาจจะแตกต่างกันไปก็ขึ้นอยู่กับตัวต้นไม้เลยทั้งต้นนะคะเราเก็บตัวอย่างโรงเนี่ยตามถังที่ทางโบราณคดีได้จัดทำไว้นะคะเพราะนั้นเขาก็จะมีลักษณะตั้งแต่รูปแบบของหัวโรงที่แตกต่างกันแล้วก็ลักษณะของการวางของโรงในแต่ละตำแหน่งแห่งที่ซึ่งถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่านักวิชาการเนี่ยไม่ใช่กลุ่มแรกที่เข้าไปในพื้นที่ถ้ำนะคะแต่ก็เราก็จะตั้งสมมติฐานว่าอาจจะมีการขยับขยื่นตัวโรงเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยที่สุดเนื่องจากว่ามันมีขนาดใหญ่แล้วก็มีน้ำหนักค่อนข้างมากโรงไม้ทั้งหมดที่เราพบในถ้ำอะค่ะทำมาจากไม้สักนะคะทีนี้ข้อดีของโรงไม้ที่ทำมาจากไม้สักเนี่ยก็คือว่าอันที่หนึ่งวงปีของไม้สักเนี่ยหนึ่งปีนะคะเขาจะสร้างขึ้นมา1วงแล้วเราก็มีข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ยืนยันชัดเจนแล้วว่าวงปีไม้สักเนี่ยสามารถที่จะบ่งบอกสภาพสิ่งแวดล้อมในช่วงที่ต้นไม้เขาเจริญเติบโตได้ตัวอย่างไม้จากโรงไม้สักเนี่ยค่ะก็คือเพื่อที่จะบ่งบอกสภาพสิ่งแวดล้อมในอดีตในช่วงที่ต้นไม้นั้นเจริญเติบโตอยู่หรือว่าอีกในอย่างหนึ่งก็คือในช่วงที่ชุมชนโรงผีแมนยังมีการดำเนินชีวิตอยู่เนี่ยค่ะก็คือในความหมายก็คือว่าไม้สักในบริเวณพื้นที่นั้นก็คงจะเจริญเติบโตในพื้นที่นั้นแล้วก็ค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์เรื่องของวัฒนธรรมกับเรื่องของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในอดีตเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีความสัมพันธ์กันมีความเชื่อมโยงกันระหว่างคนที่อยู่กับป่าแล้วก็ใช้ทรัพยากรบริเวณรอบๆพื้นที่ที่เรามีอยู่นะคะอันนั้นมันก็จะเป็นเรื่องของวิถีชีวิตของคนวัฒนธรรมของคนที่พึ่งพิงอยู่กับตัวทรัพยากรธรรมชาตินะคะอีกสิ่งหนึ่งที่ไม้สักบอกเราค่อนข้างเยอะเนี่ยก็คือว่าเขาก็จะบ่งบอกได้อะค่ะว่าในช่วง 300-400 ปีที่ผ่านมาที่เราสามารถที่จะทราบอายุได้คร่าวๆของโรงไม้เนี่ยสภาพภูมิอากาศในช่วงนั้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างถ้าเผื่อเราจะประเมินได้อย่างง่ายๆเนี่ยค่ะก็คือว่ามันก็จะมีทั้งความแปรปรวนของอากาศที่มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ในอดีตก็คืออาจจะมีช่วงที่ ่ฝนตกติดต่อกันค่อนข้างที่จะยาวนานหรือว่าบางช่วงก็อาจจะเกิดความแห้งแล้งในบางช่วงบางปีได้อะค่ะที่เราต้องเอาตัวอย่างไม้เนี่ยมาวัดจำนวนกับมาวัดขนาดเนี่ยค่ะนะคะคือเนื่องจากว่าเราก็ต้องการทราบความผันแปรในแต่ละช่วงปีอะค่ะว่าตั้งแต่ต้นไม้มันโตจนถึงต้นไม้มันถูกตัดเอาไปทำโรงเนี่ยสภาพภูมิอากาศในช่วงนั้นๆนะเป็นยังไงบ้างเพื่อที่จะสะท้อนบอกนะคะว่าแล้วคนเจ้าของโรงผีแมนที่เขาอยู่ในช่วงระยะเวลานั้นๆเนี่ยเขามีวิถีชีวิตแบบไหน
0: แล้วตรงนี้มันมีความสำคัญยังไงคะความสำคัญของมันก็คือว่าคนที่เราเจอเนี่ยนะคะเราเจอประมาณ125โครงข้างในนั้นนะคะตรงนี้ไม่รู้เจออีกกี่โครงคือมันหนาแน่นมากเลยแสดงว่าถ้าทุกโรงเป็นข้อมูลพื้นฐานให้กับเราอะนะคะว่าถ้าทุกแหล่งที่เราสำรวจเนี่ยแล้วเราดูขนาดของโรงแล้วเราลองคาดการดูเนี่ยรูปร่างของโรงหรือว่ารูปแบบของหัวโรงมันอาจจะทำให้เราเห็นว่าประชากรที่มันอยู่รอบตรงเนี้ยมันมากน้อยแค่ไหนจากเคสตัวเนี้ยค่ะเพราะเป็นครั้งแรกที่เราเจอคนแบบเยอะขนาดนี้แต่ส่วนใหญ่เป็นการฝังแบบครั้งที่สองนะคะคือเขาเอาชิ้นส่วนกระดูกมาแล้วเสร็จแล้วก็เลือกมาแล้วก็เอามาใส่ในโลงคือความเชื่อแบบนี้ถ้าเราเปรียบเทียบกับกลุ่มชาติพันธุ์หลายๆที่เนี่ยเขาเหมือนกับว่าถ้าคนตายแล้วเนี่ยฝังไว้ใช่ไหมคะถ้าฝังแล้วเนี่ยสักพักหนึ่งเขาก็จะเอาเก็บกระดูกขึ้นมาล้างเอาเนื้อออกแล้วทำพิธีครั้งโดยบรรจุแบบอีกชุดหนึ่งโดยที่การตรงนี้คือการเปลี่ยนผ่านที่จากโลกมนุษย์เนี่ยขึ้นไปสู่โลกของวิญญาณอะที่ข้ามไปอีกโลกหนึ่งละเพราะการทำตรงนี้ก็คือพี่น้องเนี่ยจะต้องมาทำให้กับบรรพบุรุษหรือว่าคนที่ตายที่เป็นเครือญาติตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะพบว่ามันมีการเอาชิ้นส่วนของกระดูกที่เป็นแขนขาหัวกะโหลกบางส่วนก็จะมีอย่างเนี้ยที่เราเห็นเนี่ยนะคะแบนๆก็คือชิ้นส่วนหัวกะโหลกนะคะที่มีหลายวัยที่ตายตรงเนี้ย
2: ที่อำเภอปางมะพร้าวนี่ก็เป็นพื้นที่ที่น่าสนใจเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ในที่สูงอยู่บนที่สูงแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างติดการเดินทางก็อาจจะลำบากจากคนนอกเข้ามาคนในออกไปอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตรงนี้ก็วัฒนธรรมหรือว่าสังคมของเขาเนี่ยอาจจะยังมีความเฉพาะกลุ่มมากๆเป็นเอกลักษณ์มากๆซึ่งการศึกษาโบราณคดีในพื้นที่นี้โดยเฉพาะในเรื่องสมัยก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยก็เลยมีความสำคัญแล้วก็มีความน่าสนใจ
3: ข้อมูลการวิเคราะห์โครงกระดูกนะคะมันจะช่วยบอกเราอย่างแรกเลยคือบอกเราในเรื่องของข้อมูลเรื่องประชากรนะคะให้เรารู้ว่าในแหล่งนี้เขามีประชากรประมาณเท่าไหร่จากการศึกษาเราก็พบว่ากระดูกบางชิ้นมีลักษณะของโรคอย่างเช่นเป็นโรคโลหิตจางนะคะกระดูกจะมีกระโหลกศีรษะจะมีลักษณะหนาผิดปกติบางคนก็มีลักษณะที่เป็นโรคเยื่อหุ้มกระดูกอักเสบนะคะปรากฏบนผิวของกระดูกที่เป็นรอยขรุขระนะคะซึ่งจะทำให้เราพอจะเห็นได้ว่าเขามีภาวะของพยาธิสภาพบางอย่างตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่ที่ถ้ำโรงรักนะคะเราเจอกระดูกที่สำคัญก็คือเจอโครงกระดูกที่เป็นโครงสมบูรณ์ที่เรียงตัวเข้าต่อเนี่ยยังติดกันอยู่แล้วก็เรียงตัวการตามหลักกวิภาคนะคะ1โครงที่ยังไม่ถูกรบกวนมาก่อนซึ่งทำให้เราได้ทราบว่าที่แหล่งนี้เนี่ยมีการฝังศพครั้งที่1เป็นครั้งแรกนะคะหรือฝังศพสดเป็นครั้งแรกเป็นหลักฐานที่ยืนยันได้เลยนะคะจากที่เราศึกษามาแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเราเจอกระดูกชิ้นเล็กๆซึ่งเป็นกระดูกอย่างเช่นพวกกระดูกข้อมือกระดูกนิ้วมือนิ้วเท้าอย่างเงี้ยค่ะจำนวนมากในโลงตรงจุดนี้เนี่ยมันจะช่วยบอกเราได้อยู่ว่ามีการนำศพเข้าไปฝังวางไว้ในโลงเป็นจำนวนมากกว่า1คนต่อ1โลงนะคะแล้วก็ใช้โลงไม้เนี่ยเวียนกันไปเรื่อยๆ
4: นะคะตอนนี้เราอยู่กันที่โซน A1
5: A1 ค่ะ
4: วันที่เขาพบตรงนี้ค่ะเขาจะต้องขุดอะไรมีเกิดมาเป็นภาพแบบนี้เลยหรือ
0: ไม่อ๋อตอนที่เราสำรวจนะคะแบบว่าหลักฐานมันก็เป็นอย่างนี้ค่ะแต่ว่าเละนะคะที่เละกว่าก็คือว่ากระดูกโบราณวัตถุเต็มไปหมดเลยกระจายแบบเศษไม้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือการวางตำแหน่งเดิมที่ก่อนที่เราขุดค้นนะคะ
4: เท่ากับโซนนี้เนี่ยมันมีลักษณะเฉพาะแต่ที่อาจารย์แบ่งไว้3

0: โซนใช่ไหม
1: ตามแบบแผนการวาง
0: อ่ะจะมีความแตกต่างยังไงไหมคะ
1: มันแบบแผนการวางตัวของโรงนะคะแล้วก็ขนาดเราจะเห็นได้ว่าขนาดของโรงเนี่ยไม่เท่ากันเลยเห็นไหมคะอันนี้ใหญ่หัวโรงก็จะมีคล้ายกันอันนี้ก็จะส่งคล้ายกันอันนี้ก็จะเป็นลูกเรือใช่ไหมก็จะคล้ายกันอันนั้นเราก็สันนิษฐานนะคะว่ามันเป็นของที่บอกเราถึงกลุ่มตระกูลนะคะเครือญาติที่แบบว่าคือทั้งหมดตรงนี้มันอาจจะเป็นเครือญาติเดียวกัน
2: ค่ะแต่คือแรกที่เจอคือกระดูกอะไรก็อยู่ในโรง
1: กระจายหมดเลยค่ะฉะนั้นในเชิงที่เป็นทั้งนิติวิทยาศาสตร์นิติโบราณคดีเนี่ยนะคะในเรื่องการเล่าเกี่ยวกับเรื่องของการฝังศพหรือว่าใครตายก่อนหลังนี่แบบยากมาก
3: ในตอนนี้คงไม่มีใครจะบอกได้ชัดเจนว่าผีแมนคือใครการศึกษาจากหลักฐานจึงเป็นเพียงความหวังเดียวที่จะไขปริศนาเรื่องนี้ได้

0: ปกติแล้วเนี่ยฟันของคนเราเนี่ยมันจะมี variation คือแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันคนเอเชียแม้กระทั่งคนที่มาจากจีนก็จะไม่เหมือนกับคนที่มาจากทางใต้ทางแถวอินโดนีเซียเพราะว่ารูปร่างฟันจะไม่เหมือนกันถ้าเราสามารถจะซอยย่อยได้ในรายละเอียดของฟันแต่ละที่เราเอาไปดูในแต่ละจุดนั้นเราจะรู้การดำเนินชีวิตของคนคนนั้นน่ะตั้งแต่ในช่วง6เดือนไปจนถึง7ขวบเท่าที่ทำมาเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเรารู้เขาเนี่ยไม่ได้กินพืชอย่างเดียวเขามีกินสัตว์ด้วยคือเขาอยู่ในฟู้ดเชนที่เป็นระดับกลางๆคือมีกินพืชกินผสมสัตว์เขาก็จะมีฟันผุเหมือนคนปัจจุบันแต่ว่าตำแหน่งของฟันที่ผุเนี่ยมันจะแตกต่างกันไปปกติเนี่ยถ้าคนในปัจจุบันเนี่ยเวลามันผุมันจะผุด้านบนด้านที่เป็นหลุมเป็นร่องเป็นลึกแต่เขาเนี่ยอาจจะกินอาหารที่หยาบกว่าเราค่ะอาจจะไม่ได้กินน้ำตาลที่เยอะมากเท่าเราเขาจะไม่ได้มีฟันผุตามหลุมอย่างนี้แต่เขาจะมีฟันผุที่บริเวณคอฟันตั้งสมมติฐานว่าเขาอ่ะจะเป็นพวกที่เป็นเหงือกร่นพอเหงือกมันร่นลงไปแล้วเนี่ยรากฟันมันก็โผล่แต่ถ้าสมมติว่าที่เราดูจากฟันแล้วเนี่ยเราพบอะไรจากเขามากเราจะพบว่าอันแรกมีวิวัฒนาการที่ค่อนข้างทันสมัยพอสมควรคือถ้าเราพบว่าเขาสามารถที่จะเจาะฟันฝังทองฝังเงินได้อย่างเงี้ยเขาต้องมีวิวัฒนาการคือมีการใช้เงินใช้ทองที่พอสมควรแล้วสามารถที่จะเจาะรูเล็กๆได้ขนาดประมาณแค่1มิลลิเมตรเนี่ยมันก็ไม่ง่ายนะสำหรับคนที่ผ่านไปเมื่อ 2,000 กว่าปีแล้วเราคิดว่ามันเป็นการทำเพื่อความสวยงามมันไม่ได้เป็นเหมือนเราอุดฟันเพราะว่าฟันที่เราเจอทุกอันเนี่ยมันเป็นฟันหน้าคือฟันหน้าบนด้วยคือแปลว่ายิ้มแล้วเห็นไม่ได้เหมือนกับฟันธรรมดาที่แบบว่ายิ้มก็ไม่เห็นคือถ้าเป็นฟันผุหรืออะไรเนี่ยมันมักจะเป็นที่ฟันหลังมากกว่าฟันหน้า
1: ไอ้เจ้า DNA ของคนบางมะพร้าเนี่ยกับ DNA ที่อยู่ในหลุมศพเนี่ยก็คือหลุมที่อาจารย์รัศมีพบโครงกระดูกแล้วก็พบโบราณวัตถุต่างๆเนี่ยนะครับว่ามันมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไรก็วิธีการก็ง่ายๆเลยเราก็จะขอให้ทุกท่านเนี่ยนะครับบ้วนน้ำลายใส่หลอดจากนั้นเนี่ยเราก็จะนำไอ้เจ้าน้ำลายเนี่ยนะครับซึ่งถูกเก็บเนี่ยจะไม่มีการเลเบลชื่อจะไม่มีการระบุว่าน้ำลายเนี่ยเป็นของใครเราจะนำน้ำลายเนี่ยนะครับมาสกัด DNA ซึ่งก็จะมีวิธีการที่ซับซ้อนนะครับจากที่เราสกัดแล้วเนี่ยเราก็จะได้ DNA ออกมาพอเราได้ DNA เราก็จะได้เป็นฐานข้อมูลของคนบางมะพร้าเนี่ยในอนาคตถ้าเกิดท่านจารสมีสามารถสกัด DNA จากกระดูกหรือว่าฟันที่ท่านขุดค้นพบได้ก็สามารถเปรียบเทียบได้ว่า DNA ของฟันนั้นน่ะตรงกับกลุ่มชาติพันธุ์ไหน
2: ตัวพี่ตูนนี่ต้องทำงานที่นี่มากี่ปีแล้วคะ
3: ทำมา3ปีกว่าค่ะ
2: ทำ3ปีคือต้องเข้าถ้ำแบบนี้ทุกวันนะคะ
3: ค่ะ
2: แต่ในทุกๆวันใน3ปีคือเราต้องทำอะไรบ้างคะพี
3: ่ก็ต้องเดินมาที่ถ้ำนี้แล้วก็เข้าไปที่ในคูหา A1 นะคะแล้วก็เข้าไปขุดค้นไม่รู้ว่าวันหนึ่งจะแบบขุดได้เท่าไหร่เราไม่สามารถรู้ว่าอนาคตได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราอยู่ใต้ดิน
2: เออทำไมต้องถอดรองเท้าด้วยคะ
3: เพราะว่าเราคิดว่ามันใต้ดินจริงๆมันอาจจะมีพวกโบราณวัตถุอยู่ก็ได้นะคะถ้าเวลาเราเหยียบไปถ้าเราเป็นเท้าเราอาจจะสัมผัสได้ว่ามันมีอะไรอยู่ใต้เท้าเช่นหม้อหรืออะไรเงี้ยจะได้ไม่ทำให้มันเสียหาย
4: เหนื่อยไหมคะเนี่ย
5: เหนื่อยก็คุ้มค่ะอาจารย์เป็นครั้งแรกที่ได้เข้าถ้ำแบบนี
4: ้ค่ะ
5: แล้วก็ตอนที่ได้เดินตามอาจารย์ไปนะคะเห็นหลักฐานเต็มไปหมดรอบตัวเลยแต่ตัวเองยังรู้สึกประติดประต่อเรื่องราวไม่ได้ในมุมมองของอาจารย์นะคะหลักฐานเหล่านี้มันพอจะเล่าเรื่องอะไรได้บ้างคะ
6: ถ้าจะเล่าเรื่องเทียบกับมาสู่ว่าแล้วมันมีความหมายอย่างไรต่อเราเนี่ยก็คือมันทำให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าพื้นที่แถบเนี้ยมันเป็นพื้นที่ที่มีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมที่เราเห็นอยู่หรือเราเป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันเกิดจากการผสมผสานงั้นความเข้าใจในเรื่องของอดีตเนี่ยมันจะนำมาสู่ความเข้าใจปัจจุบันด้วยเพราะอะไรเราถึงได้ทำอะไรแบบนี้ไม่เรายังมีผีอยู่เราเป็นพุทธแล้วเรายังนับถือผีอยู่ก็เพราะผีเนี่ยมันเป็นความเชื่อที่มีมานานแล้วอย่างสมมติว่าโลงไม้ที่เขาฝังอยู่อย่างเงี้ยในที่ต่างๆตรงนั้นเนี่ยมันเป็นความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของบรรพบุรุษอะคือผีบรรพบุรุษแล้วถามว่าปัจจุบันเนี่ยเรายังเชื่อผีบรรพบุรุษไหมเชื่อ ช่ป่ะเราทำพิธีพุทธเสร็จแล้วเนี่ยเรายังทำพิธีผีต่อแสดงว่าคอนเซปต์ในเรื่องของความตายของมนุษย์เนี่ยมันเป็นคอนเซปต์ร่วมสมัยอะเราเลือกทำเลที่ดีฮงจุ้ยทำไมถึงจะต้องมีการเลือกมันเป็นอะไรที่มันแบบว่าสืบทอดมา
2: ถ้ำโลงรักเป็นเพียงหนึ่งในหลายถ้ำที่รอการไขปริศนาอยู่ถึงตรงนี้ผีแมนอาจทำให้เราได้เรียนรู้ว่าคำถามที่กำลังหาคำตอบอยู่นี้สำคัญกับเรายังไงและจะหาคำตอบต่อไปยังไงเพื่ออะไรจากที่เราได้เดินทางไปหลายที่นะคะทั้งขึ้นเขาลงถ้ำไปในหมู่บ้านนะคะแล้วก็ได้เดินทางตามนักโบราณคดีค่ะข้อมูลทั้งหลายที่เราได้มาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้บทสรุปที่แน่ชัดแต่แน่นอนค่ะการสืบหายังต้องดำเนินต่อไปเพราะไม่แน่เราอาจจะได้จิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่ทำให้เรื่องราวของผีแมนนั้นสมบูรณ์ในเร็วๆนี้ก็ได้ค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์คพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลา

0: ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

โยโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสวากขาโตเยนะภควตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตัมมะยังภควันตังสะธัมมังสะสังคังอิเมหิสักการเรหิยะถาระหังอาโรปิเตหิอภิปูชยามะข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายยกประดิษฐานไว้แล้วตามสมควรสาธุโนพันเตภควาสุจิระปรินิพพุโตปิข้าแต่พระองค์ผู้เจริญดังข้าพเจ้าทั้งหลายขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วปัจฉิมาชนะตานุกัมปะมานสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่ประชุมชนที่เกิดมาภายหลังอิเมสักการเรทุกขตะปันนาการภูเตปฏิคันหาตุโปรดทรงรับเครื่องสักการะเหล่านี้อันเป็นบรรณาการของคนยากอัมหากังทีฆรัตตังหิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตัง

อภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภควตาธัมโมธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์นะโมตัสสะภควโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภควโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภควโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองตังโขปะนะภควันตังเอวังกัลยาโนกิตติสัทโธอัพพุคคโตก็กิตติศัพท์อันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่าอิติปิโสภควาแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจารณะสุขโตเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วโลกะวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวะมนุษย์สานังเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาติเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้พุทธวารหันตะวรตาทิคุณาภิยุตโตพระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณมีความประเสริฐแห่งอรหันตคุณเป็นต้นสุทธาภิญาณะกรุณาหิสมาคตัตโตมีพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณและพระกรุณาอันบริสุทธิ์โพเทสิโยสุชนะตังกะมะลังวะสูโรพระองค์ใดทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบานดุจอาทิตย์ทำบัวให้บานวันทามะหังตะมะระนังสิระสาชิเนนทังข้าพเจ้าไหว้พระชินสีผู้ไม่มีกิเลสพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวพุทโธโยสัพพะปานีนังสะระนังเขมมุตตมังพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายปฐมานุสติฐานังวันทามิตังสิเรณหังข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่หนึ่งด้วยเสียงกล่าวพุทธสาหัสมิทาโสวะพุทโธเมสามิกิตสโรข้าพเจ้า
เป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าพุทโธทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัสเมพระพุทธเจ้าทรงกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าพุทธัสสาหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตตันจิทังข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าวันทันโตหังจริษามิพุทธเสวะสุโพธิตังข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่จักประพฤติตามซึ่งความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้านัตถิเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจจะวัชเชนะวัฏไทยังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาพุทธังเมวันทมาเนนะยังปุญญังปสุตังอิทะข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสุงตัสสะเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกาเยนะวาจายะวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุทเทกุกรรมังปะกะตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าพุทโธปฏิคันหตุอัจจยันตังขอพระพุทธเจ้าจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวะริตุงวะพุทเธเพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไปสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอกาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปะนะยิโกเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหีติเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้สวากขาตาตาทิคุณโยคะวเสนะสายโยพระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะประกอบด้วยคุณคือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นโยมัคคปากะปริยติวิโมกขะเพโทเป็นธรรมอันจำแนกเป็นมัคผลปริยัติและนิพพานธรรมโมกุโลกะปะตะนาตะทะทาริทารีเป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่ววันทามหังตมหรังวรธรรมเมตังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมอันประเสริฐนั้นอันเป็นเครื่องขจัดเสียซึ่งความมืดธรรมโมโยสัพพปานีนังสรณังเขมมุตตมังพระธรรมใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายทุติยานุสติธานังวันทามิตังสิเรณหังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สองด้วยเสียงกล้าวธรรมมัสสาหัตสมิทาโสวะธรรมโมเมสามิกิตสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าธัมโมทุกขัสสะคาตาจะ
วิทาตาจะหิตตสะเมพระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และส่งไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าธรรมมัสสาหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตตันจิทังข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรมวันทันโตหังจริตสามิธรรมมัตเสวะสุธรรมตังข้าพเจ้าผู้ว่าอยู่จักประพฤติตามซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรมนัตถิเมสรณังอัญญังธรรมโมเมสรณังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจจวัชเชนะวัฏไทยังสัตถุสาสะเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาธรรมังเมวันทมาเนนะยังปุญญังปสุตังอิทะข้าพเจ้าผู้ว่ายอยู่ซึ่งพระธรรมได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสุงตัสสะเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายเณนะวาจายะวะเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีธรรมเมกุกรรมมังปะกะตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมธรรมโมปฏิคันหตุอัจจยันตังขอพระธรรมจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตุงวะธรรมเมเพื่อการสำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไปสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติแล้วอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษเอสะภควโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุไนโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุไนโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขิไนโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลิกะระนิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรังบุญยักษ์เขตังโลกัสสาติเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้สัทธรรมโชสุปฏิปัตติคุณาธิยุตโตพระสงฆ์ที่เกิดโดยพระสัทธรรมประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติดีเป็นต้นโยธทัพพิโทอริยบุคคลสังฆะเศรษโฐเป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลผู้ประเสริฐ8จำพวกศีลาธิธรรมะปวราสะยกายจิตโตมีกายและจิตอันอาศัยธรรมอันประเสริฐมีศีลเป็นต้นวันทามหังตมริยานะคนังสุสุทธังข้าพเจ้าไหว้หมู่แห่งพระอริยเจ้าเหล่านั้นผู้บริสุทธิ์ด้วยดี
สังโคโยสัพพปานีนัง

0: สระนังเขมมุตตะมังพระสงฆ์หมู่ใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายตติยานุสติทานังวันทามิตังสิเรนหังข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นผู้เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สามด้วยเสียงกล่าวสังคัตสาหัตสมิทาโสวะสังโคเมสามิกิตสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าสังโคทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัสเมพระสงฆ์เป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าสังคัตสาหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตันจิทังข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระสงฆ์วันทันโตหังจริตสามิสังคัตโสปฏิปันนตังข้าพเจ้าผู้ว่าอยู่จักประพฤติตามซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงฆ์นัตถิเมสรณังอัญญังสังโคเมสรณังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจจะวัชเชนะวัฏไทยังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาสังฆังเมวันทมาเนนะยังปุญญังปสุตังอิทะข้าพเจ้าผู้ว่าอยู่ซึ่งพระสงฆ์ได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสุงตัสสะเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกาเยนะวาจายะวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสังเคกุกรรมมังปะกะตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์สังโคปฏิคันหตุอัจจยันตังขอพระสงฆ์จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตุงวสังเคเพื่อการสำรวมระวังในพระสงฆ์ในการต่อไป
1: เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุพบกันอีกครั้งในช่วงที่สองซึ่งเป็นการอธิบายขยายความในบทธรรมวัดเย็นซึ่งตอนนี้เป็นการอธิบายในตอนธรรมวัดเย็นตอนสุดท้ายก็ขอสรุปในเรื่องของพระอริยบุคคลที่เราได้สวดกันไปว่าที่บอกว่า4คู่8จำพวกที่ได้อธิบายเมื่อครั้งตอนที่ผ่านมาว่ามีพระโสดาบันมีพระสกทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์เหล่านี้ท่านเรียกว่าพระอริยบุคคลคือบุคคลผู้ประเสริฐที่เรียกว่าบุคคลผู้ประเสริฐเพราะสามารถละกิเลสได้โดยเด็ดขาดจึงเรียกว่าเป็นบุคคลผู้ประเสริฐหมายความว่ากิเลสที่เกิดขึ้นแก่คนทั่วไปโดยปกติท่านเหล่านั้นละได้เด็ดขาดแล้วไม่เกิดขึ้นกับท่านอีกจึงจัดเป็นพระอริยบุคคลเราทั้งหลายที่ดำรงชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้บางครั้งอาจจะสงสัยว่าเราเป็นบุคคลประเภทไหนเราก็ยังเป็นปุถุชนอยู่แต่อาจจะเป็นปุถุชนประเภทดีคือกัลยาณปุถุชนเพราะเราสั่งสมกรรมดีทำความดีไว้มากแต่ถ้าบุคคลใดกระทำแต่ความไม่ดีทำบาปอกุศลอยู่ตลอดเวลาก็จัดเป็นปุถุชนโดยปกตินั่นแหละคือคนที่หนาด้วยกิเลสเพราะฉะนั้นในการจัดระดับบุคคลในทางพระพุทธศาสนาจึงไม่ได้เอาฐานะทางสังคมเป็นเครื่อง

ัดแต่นำคุณธรรมที่มีอยู่ประจำใจของแต่ละบุคคลนั้นมาเป็นเครื่องวัดเครื่องตัดสินว่าท่านอยู่ในระดับใดถ้ามีคุณงามความดีมากก็จะเป็นบุคคลที่สูงในพระพุทธศาสนานั่นเรียกว่าสูงด้วยคุณธรรมในการทำวัดสวดมนต์ทั้งการทำวัดเช้าการทำวัดเย็นโดยวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะให้จิตใจสงบเป็นเบื้องต้นและเมื่อได้ฟังคำอธิบายขยายความในบทต่างๆแล้วเราก็จะได้ปัญญาเป็นเครื่องประกอบเป็นเครื่องพิจารณาในลำดับต่อไปเมื่อมีทั้งสติมีทั้งปัญญาแล้วการดำเนินชีวิตของเราก็จะเป็นไปอย่างถูกที่ถูกทางตรงต่อการปฏิบัติตรงต่อหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาอะไรก็ตามที่ผิดไปจากหลักที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้เราก็จะไม่ประพฤติเราจะไม่ปฏิบัติเพราะว่าเราทั้งหลายได้ปฏิญาณตนว่าเป็นพุทธมามกะเป็นบุคคลผู้ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาว่าเป็นศาสนาประจำใจของเรายอมตนเป็นทาสของพระพุทธเป็นทาสของพระธรรมเป็นทาสของพระสงฆ์หมายถึงว่าให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นเป็นเครื่องชี้นำแนวทางการดำเนินชีวิตให้เราดำเนินชีวิตอยู่ได้อย่างมีปกติสุขในสังคมเมื่อเรารู้ทราบอย่างนี้โดยชัดเจนแล้วเราก็จะสามารถที่จะกระทำบุญได้โดยสะดวกใจการทำบุญในทางพระพุทธศาสนานั้นเริ่มตั้งแต่การให้ทานการสละสิ่งของต่างๆทั้งให้ทานที่เป็นวัตถุและการให้อภัยทานก็เรียกว่าการให้ทานการรักษาศีลก็คือการทำกายทำวาจาของตนเองให้เป็นปกติไม่เบียดเบียนใครไม่ก้าวล่วงใครและการเจริญภาวนาการอบรมจิตใจของตนให้สูงขึ้นโดยลำดับโดยลำดับทั้ง3ประการนี้ก็จะสามารถทำให้ชีวิตของผู้ชมรายการทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ยึดถือเป็นเครื่องปฏิบัติก็คือว่าเราสามารถที่จะปฏิบัติธรรมได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะว่าการปฏิบัติหน้าที่ก็คือการปฏิบัติธรรมเราสามารถทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดได้มากเท่าไหร่ก็ถือว่ามีการปฏิบัติธรรมมากขึ้นเท่านั้นส่วนการที่จะอบรมจิตใจให้สูงยิ่งยิ่งขึ้นไปนั้นก็เป็นความสามารถเป็นโอกาสของแต่ละบุคคลที่จะพึงกระทำเพราะฉะนั้นรายการธรรมสาธุในช่วงของการอธิบายความในช่วงที่สองนี้ก็ขออธิบายความหมายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:00 น

0: 19:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ
3: ้โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: คนบ้านไก่ต้องเป็นคนไก่ฮ้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อีน้องเอ๋ยอย่าให้คนบ้านไก่ต้องเป็นคนไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การประสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจากนั้นเราจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สบายดีสวัสดีในภาษาลาวนะคะคุณผู้ชมวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวกันอีกเช่นเคยค่ะในช่วงแรกนี้นะคะจะเป็นคำศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆค่ะเรามีคำศัพท์ในหลากหลายหมวดหมู่นะคะมาเรียนให้ท่านผู้ชมนะคะได้เข้าใจความหมายในภาษาลาวค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นคำศัพท์ในหมวดหมู่เวลาและฤดูกาลค่ะคุณผู้ชมคะฤดูกาลของประเทศลาวนั้นนะคะแตกต่างจากประเทศไทยค่ะเพราะว่าที่ประเทศลาวส่วนใหญ่จะมี2ฤดูค่ะฤดูอะไรนั่นหรือคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กันในช่วงนี้เลยนะคะเรามารู้จักคำศัพท์ที่เกี่ยวกับเวลาและฤดูคำอื่นๆด้วยค่ะเริ่มต้นเลยนะคะคำแรกค่ะมื้อนี้หมายถึงวันนี้นะคะเพราะคำว่ามื้อหมายถึงวันอย่างไรก็ตามภาษาลาวสามารถใช้ได้ทั้งคำว่าวันและคำว่ามื้อคุณผู้ชมจะได้ยินทั้งคำว่ามื้อนี้หรือวันนี้ก็จะหมายถึงวันนี้นี่เองค่ะไปต่อนะคะคำที่2ค่ะคุณผู้ชมทราบคำว่ามื้อที่หมายถึงวันแล้วใช่ไหมคะแต่คำต่อไปค่ะมื้ออื่นหมายถึงพรุ่งนี้หรือวันพรุ่งนี้ค่ะเพราะฉะนั้นคำว่าอื่นหมายถึงไม่ใช่วันนี้นะคะแสดงว่าเป็นวันพรุ่งนี้ในภาษาลาวค่ะคำต่อไปนะคะเป็นคำบอกช่วงของเวลาในแต่ละวันค่ะคุณผู้ชมคะคำนี้ออกเสียงว่าสวายอีกครั้งนะคะสวายออกเสียงสอเสือและวอวีในภาษาลาวควบกันนะคะแต่คนไทยใช้คำว่าสายเอาใหม่นะคะคุณผู้ชมลองออกเสียงตามนะคะสวายหมายถึงสายนั่นเองค่ะไปต่อนะคะแล้งหมายถึงเย็นหรือตอนเย็นนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะในภาษาลาวนะคะคำว่าแล้งเริ่มตั้งแต่นะคะ1โมงค่ะคุณผู้ชมคะ1โมงในภาษาลาวนะคะหมายถึงบ่าย1โมงค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหลังช่วงเที่ยงไปคนลาวก็จะใช้ว่าแล้งนะคะ1โมงแล้งหมายถึง1โมงค่ะถ้าเป็นเวลา3โมงแล้งหมายถึงบ่าย3โมงนั่นเองนะคะคำต่อไปค่ะคำนี้เป็นคำหลักเลยนะคะคำว่าฤดูคุณผู้ชมคะคำนี้หมายถึงฤดูค่ะต่อไปเลยนะคะคำว่าฤดูแล้งคำนี้นะคะความแห้งแล้งนะคะคุณผู้ชมก็น่าจะเดาออกว่าหมายถึงฤดูอะไรคะหมายถึงฤดูร้อนค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะคะคำว่าฤดูร้อนในภาษาไทยภาษาลาวใช้ว่าฤดูแล้งไปต่อนะคะช่วงฤดูนี้นะคะอากาศก็ค่อนข้างจะร้อนอบอ้าวนะคะในภาษาลาวเรามีคำว่าฮ้อนเอาหมายถึงร้อนอบอ้าวนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะจะเดินทางไปลาวครั้งต่อไปต้องเตรียมคำศัพท์ต่างๆไว้นะคะเพื่อใช้ในการสื่อสารค่ะอาจจะสักวันหนึ่งคุณผู้ชมอาจจะลองเอาคำศัพท์เหล่านี้ไปฝึกใช้ในประเทศลาวนะคะคุณผู้ชมคะเรามาทบทวนกันดีกว่าค่ะว่าคำศัพท์เกี่ยวกับเวลาและฤดูในวันนี้มีคำว่าอะไรบ้างหากคุณผู้ชมจะออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะเริ่มเลยนะคะคำแรกค่ะมื้อนี้หมายถึงวันนี้ค่ะ ถ้าเป็นวันพรุ่งนี้นะคะต้องใช้คำว่ามื้ออื่นมื้ออื่นถ้าเกิดตื่นสายล่ะคะในภาษาลาวใช้คำนี้ค่ะสวยสวยหมายถึงสายนั่นเองค่ะตอนบ่ายนะคะภาษาลาวใช้คำนี้ค่ะแล้งแล้งหมายถึงเย็นหรือตอนเย็นค่ะส่วนคำว่าละดูละดูหมายถึงฤดูกาลค่ะไปต่อนะคะละดูแล้งละดูแล้งหมายถึงฤดูร้อนค่ะส่วนคำสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมอากาศร้อนฮ้อนเอาฮ้อนเอาหมายถึงร้อนอบอ้าวนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวเพียงวันละนิดก็จะทำให้เราเข้าใจสังคมลาวได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นค่ะนอกจากจะเข้าใจความหมายแล้วนะคะเราก็จะมาฝึกเขียนนะคะภาษาลาวมารู้จักกับพยัญชนะสระวรรณยุกต์และการประกอบคำในภาษาลาวว่าเขามีวิธีการแตกต่างหรือเหมือนกับภาษาไทยอย่างไรเพราะฉะนั้นติดตามช่วงนี้เลยค่ะคุณผู้ชมคะคำศัพท์ที่เราจะนำมาเป็นเครื่องมือในการเรียนภาษาลาวนะคะก็คือคำศัพท์ที่คุณผู้ชมเพิ่งได้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้แหละค่ะคำแรกนะคะมื้อนี้มื้อนี้คุณผู้ชมคะคำนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยค่ะที่จะทำให้เราได้เรียนรู้พยัญชนะ2ตัวในภาษาลาวที่ใช้ใกล้เคียงกันนะคะมีรูปเขียนใกล้เคียงกันแต่เราจะมีหลักการจำค่ะคุณผู้ชมคะคำว่ามื้อนะคะเริ่มต้นด้วยพยัญชนะที่เรียกว่าหมอแมวค่ะนะคะพยัญชนะตัวนี้เรียกว่าหมอแมวนะคะเริ่มต้นจากหัวค่ะคุณผู้ชมคะวิธีการเขียนนะคะพยัญชนะในภาษาลาวจะเริ่มต้นด้วยหัว

ค่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็จึงเริ่มต้นด้วยหัวอยู่ด้านล่างนะคะเขียนขึ้นไปด้านบนค่ะโค้งลงมาเหมือนเดิมนะคะและกลับขึ้นไปด้านบนอีกครั้งหนึ่งนี่คือม่อแมวหรือมอม้าในภาษาไทยนะคะส่วนสระอือสระอือถ้าไม่มีตัวสะกดก็ไม่ต้องมีออ่างเหมือนในภาษาไทยค่ะสระอือถ้าไม่มีตัวสะกดก็ไม่ต้องมีออ่างหรืออโอนะคะในภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมก็ใช้สระอือได้เลยค่ะสระอือวางอยู่บนตัวพยัญชนะม่อแมวแบบนี้นะคะมีจุดอยู่ข้างในค่ะนะคะแล้วก็เราใช้รูปวรรณยุกต์โทค่ะคุณผู้ชมส่วนคำว่านี่นะคะหรือนี้ในภาษาไทยก็เขียนสะกดเหมือนกันค่ะแต่คุณผู้ชมคะสังเกตพยัญชนะตัวนี้นะคะน่อนกน่อนกหัวเริ่มต้นที่ตรงไหนคะหัวของพยัญชนะตัวนี้เริ่มต้นข้างบนค่ะคุณผู้ชมคะเริ่มต้นข้างบนลากลงมาข้างล่างนะคะย้อนขึ้นไปนิดนึงค่ะและม้วนขึ้นไปข้างบนค่ะนะคะอันนี้คือพยัญชนะน่อนกทราบแล้วนะคะพยัญชนะ2ตัวนี้ต่างกันตรงที่หัวอยู่ด้านล่างเป็นม่อแมวหัวอยู่ด้านบนเป็นน่อนกหรือนอหนูค่ะคุณผู้ชมก็ใส่สระอีนะคะเหมือนรูปเขียนภาษาไทยค่ะและใช้วรรณยุกต์โทเหมือนกันค่ะเราก็จะอ่านคำนี้ได้ว่ามื้อนี่ไปต่อนะคะมื้ออื่นคุณผู้ชมได้คำว่ามื้อไปแล้วใช่ไหมคะเรามาดูค่ะสระอือแบบมีตัวสะกดค่ะคุณผู้ชมคะสระอือแบบมีตัวสะกดเราก็ใช้เหมือนภาษาไทยนะคะเริ่มต้นด้วยพยัญชนะตัวนี้ค่ะออโออโอตัวนี้นะคะเหมือนฮอนกฮูกใช่ไหมคะแต่หางจะไม่พ้นออกไปนะคะหางม้วนจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนไม่พ้นออกไปนะคะอันนี้คือพยัญชนะออโอในภาษาลาวหรือว่าออ่างในภาษาไทยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมก็ใช้น่อนกสะกดค่ะจำได้ไหมคะหัวอยู่ตรงไหนคะหัวของนอนกอยู่ด้านบนนะคะลากลงไปด้านล่างค่ะขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะคะใส่สระอือและใส่รูปวรรณยุกต์เอกเราก็จะอ่านคำนี้ได้ว่ามื้ออื่นนะคะไปต่อนะคะคุณผู้ชมคะคำต่อไปนะคะเป็นคำที่ออกเสียงควบค่ะในภาษาลาวสามารถออกเสียงควบสอเสือและวอแหวนหรือวอวี่ในภาษาลาวได้ค่ะเริ่มเลยนะคะถ้าการออกเสียงควบคุณผู้ชมก็ต้องเขียนควบค่ะคือเขียนพยัญชนะ2ตัวต่อกันไปเลยนะคะและต้องอ่านแบบควบด้วยค่ะเริ่มต้นจากพยัญชนะสอเสือนะคะนี่คือสอเสือภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมก็ลากจากข้างล่างนะคะขึ้นไปค่ะนะคะแล้วก็ม้วนหัวข้างบนห่างออกไปนิดนึงนะคะไปต่อด้วยค่ะพยัญชนะตัวนี้ค่ะวอวี่วอวี่หรือวอแหวนในภาษาไทยนั่นเองค่ะอาจจะมีสันฐานใกล้เคียงกับออ่างนะคะแต่อย่าจำสับสนนะคะตัวนี้คือวอวี่ม้วนหัวจากด้านล่างนะคะขึ้นไปค่ะคุณผู้ชมคะสระที่ใช้ในรูปนะคะสระอาของภาษาลาวนะคะจะมีหัวด้วยค่ะจะม้วนหัวตอนบนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเริ่มจากการม้วนหัวสระอาค่ะนะคะแล้วก็ลากลงมาด้านล่างค่ะนี่คือสระอาในภาษาลาวนะคะจบท้ายด้วยพยัญชนะสะกดค่ะพยัญชนะสะกดตัวนี้นะคะเรียกว่าย่อยุ่งย่อยุ่งเสียงขึ้นจมูกนิดนึงนะคะออกเสียงเป็นเหนื่อเหนื่อหรือภาษาถิ่นอีสานและภาษาถิ่นเหนือนะคะสามารถออกเสียงนี้ได้ส่วนคุณผู้ชมที่พูดภาษาไทยกลางอาจจะออกเสียงนี้ยากนิดหน่อยนะคะย่อยุ่งย่อยุ่งเราก็จะได้คำนี้ค่ะอ่านออกเสียงว่าสวายค่ะคุณผู้ชมหมายถึงสายนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำนี้ง่ายค่ะเพราะเขียนเหมือนภาษาไทยเริ่มต้นเลยนะคะสระแอค่ะแล้งสระแอค่ะนะคะม้วนจากด้านล่างนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะคุณผู้ชมต่อด้วยพยัญชนะล่อลิงล่อลิงนะคะภาษาลาวนะคะปิดท้ายด้วยพยัญชนะสะกดค่ะง้องัวพยัญชนะนี้เรียกว่าง้องัวหรืององูในภาษาไทยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะงองัวหางยาวนะคะ
เริ่มเลยค่ะม้วนจากหัวด้านบนนะคะลงมาด้านล่างค่ะหางของง่องั่วจะยาวกว่ารัด

0: ดับบรรทัดนะคะเราก็จะอ่านคำนี้ได้ว่าแรงไปต่อนะคะคุณผู้ชมคะภาษาลาวง่ายๆค่ะอ่านนะคะอย่างไรเขียนตามนั้นค่ะถ้าอ่านเป็นสองพยางค์ละดูละดูก็เขียนเป็นสองพยางค์โดยปรากฏรูปสระทั้งสองพยางค์ค่ะเริ่มเลยนะคะล่อลิงจำได้แล้วใช่ไหมคะใส่สระอะค่ะคุณผู้ชมละนะคะมีสระอะด้วยค่ะและต่อด้วยคำว่าดูนะคะดูออกเสียงง่ายๆค่ะอักษรกลางถ้าไหมมีรูปวรรณยุกต์ก็นะคะผันด้วยนะคะเสียงจัตวาลในภาษาไทยค่ะละดูเริ่มต้นด้วยพยัญชนะดอเด็กค่ะภาษาลาวเอิ้นว่าหรือเรียกดอเด็กน้อยเริ่มต้นจากหัวด้านล่างนะคะหมุนไปด้านบนค่ะลงมาด้านล่างอีกครั้งนึงนะคะใส่สระอูค่ะคำนี้อ่านได้แล้วใช่ไหมคะละดูไปต่อค่ะส่วนละดูแล้งละดูแล้งคุณผู้ชมทราบละดูไปแล้วนะคะไปดูที่คำว่าแล้งดีกว่าค่ะเรามีคำว่าแล้งหมายถึงเย็นไปแล้วนะคะอันนี้ออกเสียงว่าแล้งเพราะฉะนั้นเราก็เอาคำว่าแล้งนะคะเป็นสระแอค่ะลอลิงค่ะบวกด้วยงองัวหางยาวเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ใส่รูปวรรณยุกต์โทค่ะก็จะเป็นฤดูแล้งหมายถึงฤดูร้อนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะเพยัญชนะตัวต่อไปนี้นะคะต้องจำนิดนึงนะคะในคำว่าห้อนเอาห้อนเอาเพราะอะไรคะคำสองคำนี้นะคะทำให้เราได้เรียนรู้ว่าภาษาลาวและภาษาไทยต่างกันตรงไหนค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าร้อนในภาษาไทยเราใช้รอเรือใช่ไหมคะแต่เมื่อเป็นภาษาลาวนะคะภาษาลาวมักจะใช้ห้อเฮือนห้อเฮือนคุณผู้ชมคะวิธีการจำนะคะห้อเฮือนเขียนแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นจากหัวด้านล่างนะคะหมุนขึ้นไปด้านบนค่ะแล้วก็ชี้หางขึ้นนิดนึงนะคะหางของนะคะรอเรือแล้วก็จะหางขึ้นนิดนึงก็จะกลายเป็นเสียงฮอนกฮูกหรือภาษาลาวเรียกว่าฮอเฮือนค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะออโออโออันนี้นะคะอย่าเขียนเหมือนรูปฮอนกฮูกนะคะอย่าสับสนนะคะพยัญชนะตัวนี้เรียกว่าออโอเริ่มต้นจากหัวด้านล่างค่ะหมุนขึ้นไปนะคะแล้วก็หางไม่ออกนะคะหางไม่ออกนอกไปตัวพยัญชนะค่ะพยัญชนะตัวนี้นะคะเรียกว่าออโอทำหน้าที่เป็นสระอแบบมีตัวสะกดค่ะสระอแบบมีตัวสะกดนะคะสะกดด้วยน่อนกน่อนกจำได้แล้วใช่ไหมคะเริ่มต้นจากหัวค่ะลงมาด้านล่างนะคะใส่รูปวรรณยุกต์โทค่ะคุณผู้ชมคำนี้ก็จะอ่านว่าห้อนส่วนคำว่าเอาเอาคุณผู้ชมคะสระเอานะคะมี3รูปค่ะประกอบด้วยสระเอค่ะบวกด้วยสระอานะคะอย่าลืมหัวนะคะคุณผู้ชมคะภาษาลาวสระเอาต้องบวกด้วยไม่โก่งค่ะไม่โก่งนะคะคือไม่หันอากาศหัวคว่ำเวลาจำต้องจำว่าไม่โก่งหัวลงม้วนหัวลงอีกครั้งนึงนะคะเราก็ใส่ค่ะรูปพยัญชนะค่ะออโอค่ะคุณผู้ชมใส่ออโอไปตรงกลางนะคะบวกด้วยรูปวรรณยุกต์โทเราก็จะได้คำนี้ค่ะเอาคำนี้พูดเต็มๆได้ว่าฮ้อนเอาแปลว่าร้อนอบอ้าวนั่นเองค่ะ
1: สบายดีคำแก้ว
2: สบายดี
1: วันจันทร์มีเฮียนภาษาลาวเด้อนายคู่สั่งให้มาไว
2: ค่อยคาเวียกอยู่เฮือนค่อยจะไปซ่าจักหน่อยเด้อ
1: เวียกหยัง
2: มื้อนี้ค่อยสิไปงานบุญอยู่ต่างแขวงและกลับมาเมื่อวันจันทร์ตอนเช้า
1: บ่ไปน้ำไผ่แด
2: ไปน้ำพ่อแม่และพี่น้องของค่อย
1: แต่ว่ามื้ออื่นที่หมู่ครูจะพากันมาเฮ็ดรายงานส่งนายครูกันเด
2: ้ค่อยอาจจะมาได้สวยๆจักหน่อยเด
1: ้อและนี่ค่อยสิไปหลิ่นกีฬาจะไปน้ำข่อยบ่สั่น
2: วางอยู่ไปน้ำกันก็ได
1: ้ข่อยจะโทรหาเจ้าอีกเทื่อเด้อ
2: จับโมง
1: ตอนสี่โมงแรงเนาะ
2: ได้เจ้า
1: ขั้นสั้นตอนแรงพ่อกันเนาะ
2: ได
1: ้ฤดูนี้แม่นฤดูแรงอากาศฮ้อนเอาแท้ๆข่อยว่าเฮาไปหลิ่นกีฬาลอยน้ำก็ดีคือกันได้

0: แม่นแล้วแม่นแล้ว
1: ข่อยบ่ได้ลิ่นกีฬาลอยน้ำมาดนย่านจือบ่ได้แล้ว
0: บ่ต้องย่านดอกข่อยก็ลืมแล้วคือกัน
1: โอ้ยเนาะ
0: โอ้ยอ้ายข่อยเรามาฮับข่อยแล้วต้องไปก่อนเด้อ
1: บ่เป็นหยังข่อยก็ต้องไปคือกัน
0: อย่าลืมที่นัดกันไว้เด้อมื้อแลง
1: บ่ลืมบ่ลืม
0: ไปก่อน
2: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงบ้างคะบทสนทนาข้างต้นทำให้เราได้เรียนรู้ว่าภาษาลาวและภาษาไทยแตกต่างกันตรงไหนนะคะถ้าคุณผู้ชมยังฟังบทสนทนาข้างต้นนะคะยังไม่เข้าใจเท่าไหร่แสดงว่าคุณผู้ชมอาจจะไม่รู้คำศัพท์ภาษาลาวและอาจจะไม่รู้จักสำนวนลาวให้ชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ของเราก็จะนำบทสนทนาข้างต้นค่ะมาขยายค่ะมาขยายเพื่อจะตีแผ่ว่าภาษาลาวมีคำศัพท์อะไรบ้างที่ใช้แตกต่างจากภาษาไทยและมีสำนวนพูดอย่างไรและมีความหมายอย่างไรนะคะมาดูประโยคแรกเลยนะคะประโยคนี้ค่ะนายคู่สั่งให้ม้าไว้ๆนายคู่สั่งให้ม้าไว้ๆหมายถึงครูสั่งให้มาเร็วๆค่ะคุณผู้ชมคะในภาษาลาวค่ะนิยมนะคะเรียกข้าราชการนะคะหรือพนักงานของรัฐค่ะว่าเจ้านายเพราะฉะนั้นคำนี้จึงยังคงติดอยู่ในภาษาลาวค่ะจึงเรียกว่านายคู่หมายถึงครูนั่นเองค่ะอีกคำหนึ่งนะคะเป็นคำขยายค่ะไว้ไว้ไว้ไว้หมายถึงเร็วๆเพราะฉะนั้นไว้ก็หมายถึงเร็วนั่นเองค่ะไปต่อกันเลยนะคะประโยคที่สองค่ะยังจำได้ไหมคะค่อยข้าเวียกอยู่เฮือนค่อยข้าเวียกอยู่เฮือนหมายถึงฉันหรือผมติดธุระอยู่ที่บ้านค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะใช้สรรพนามบุรุษที่หนึ่งค่ะมีคำเดียวค่ะค่อยค่อยหมายถึงผมหรือฉันก็ได้นะคะใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ได้ค่ะส่วนคำสรรพนามอื่นๆนะคะก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทค่ะในบทสนทนานี้คู่สนทนาใช้คำว่าค่อยนะคะคาเวียกคาเวียกคาหมายถึงติดค่ะคุณผู้ชมส่วนคำว่าเวียกหมายถึงธุระหรืองานก็ได้นะคะคุณผู้ชมคะในภาษาลาวคำว่าเฮือนหมายถึงบ้านค่ะเฮือนหมายถึงบ้านนะคะหรือที่ภาษาไทยเราใช้คำว่าเรือนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นประโยคนี้นะคะค่อยค้าเวียกอยู่เฮือนจึงหมายถึงฉันติดธุระอยู่ที่บ้านค่ะไปต่อเลยนะคะย่านจือบ่ได้แล้วย่านจือบ่ได้แล้วหมายถึงกลัวจำไม่ได้แล้วค่ะคุณผู้ชมคะเรามาเรียนรู้นะคะคำนี้ค่ะย่านย่านแปลว่ากลัวค่ะจือจือหมายถึงจำค่ะส่วนคำว่าบ่หมายถึงไม่นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะประโยคนี้อ่านใหม่นะคะย่านจื้อบ่ได้แล้วหมายถึงกลัวจำไม่ได้แล้วค่ะไปต่อเลยนะคะประโยคต่อไปค่ะค่อยก่อลืมแล้วคือกันค่อยก่อลืมแล้วคือกันยังใช้คำว่าค่อยเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ชมคะคำว่าก็ในภาษาไทยค่ะภาษาลาวเขียนแบบนี้นะคะกอไก่สระอค่ะหรือที่ภาษาลาวเรียกว่ากอไก่แล้วก็สระอสระอในภาษาลาวถ้าไม่มีตัวสะกดก็ไม่ต้องมีออ่างเหมือนในภาษาไทยนะคะถ้าไม่มีตัวสะกดสระอจะไม่ปรากฏรูปออ่างเหมือนในภาษาไทยค่ะเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ประโยคนี้คุณผู้ชมก็จะได้สระอแบบไม่มีตัวสะกดนะคะคำนี้คือคำว่าก็ในภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวไม่มีไม้แต่คู่นะคะภาษาลาวไม่มีไม้แต่คู่ค่ะเขาก็เลยใช้คำว่าก็นะคะแทนนะคะคำต่อไปค่ะคือกันคือกันคือหมายถึงเหมือนหรือคล้ายค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราก็จะมาแปลประโยคนี้กันใหม่นะคะค่อยก่อลืมแล้วคือกันหมายถึงผมหรือฉันก็จำไม่ได้เหมือนกันค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะสั้นๆค่ะ

0: ค่ะเป็นประโยคที่มีข้อความสั้นๆแต่ถ้าคุณผู้ชมยังไม่เข้าใจความหมายหรือเข้าใจความหมายแต่ยังมีความสับสนอยู่ก็จะทำให้เราฟังภาษาลาวไม่แน่ใจว่าหมายถึงอะไรกันแน่ประโยชน์หรือการสื่อสารครั้งนั้นก็อาจจะไม่ประสบผลสำเร็จด้วยนะคะคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นเรามาแก้ปัญหานี้กันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมลองออกเสียงไปพร้อมๆกันนะคะเมื่อไหร่นะคะที่คุณผู้ชมได้ยินภาษาลาวนะคะคุณผู้ชมก็จะเข้าใจได้เพราะคุณผู้ชมสามารถฟังและออกเสียงภาษาลาวได้บ้างค่ะไม่ต้องกังวลเรื่องความเหมือนนะคะคุณผู้ชมเริ่มออกเสียงไปพร้อมๆกันนะคะวันละนิดก็จะทำให้เราเรียนรู้ภาษาลาวได้วันละหน่อยและเพิ่มขึ้นทุกวันค่ะคุณผู้ชมคะเริ่มเลยนะคะประโยคแรกค่ะนายครูสั่งให้มาไวๆนายครูสั่งให้มาไวๆหมายถึงครูสั่งให้มาเร็วๆค่ะไปต่อค่ะค่อยค้าเวียกอยู่เฮือนค่อยค้าเวียกอยู่เฮือนหมายถึงฉันหรือผมติดธุระที่บ้านค่ะประโยคนี้ค่ะย่านจือบ่ได้แล้วย่านจือบ่ได้แล้วหมายถึงกลัวจำไม่ได้แล้วนั่นเองค่ะและสุดท้ายนะคะค่อยก่อลืมแล้วคือกันค่อยก่อลืมแล้วคือกันหมายถึงผมหรือฉันก็จำไม่ได้แล้วเหมือนกันค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะถ้าไปไม่ไวนะคะหรือไปยังไม่เร็วเท่าไหร่อย่างน้อยก็รู้แล้วค่ะว่าคำว่าค่อยใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะ
1: หากได้เดินชมเมืองในประเทศลาวจะเห็นได้ว่าตึกรามบ้านช่องอาคารต่างๆแทบจะไม่แตกต่างจากประเทศไทยเลยแต่ก็ต้องมาสะดุดกับสิ่งหนึ่งนั่นคือป้ายโฆษณาซึ่งจริงๆแล้วรูปแบบของป้ายยังคงคล้ายของไทยแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือภาษาบางป้ายที่เราเห็นในประเทศไทยนั้นก็อาจจะรู้สึกเฉยๆแทบจะไม่สะดุดตาแต่พอนำมาตั้งที่ประเทศลาวกลับให้ความรู้สึกน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งซึ่งทุกวันนี้งานด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในประเทศลาวนั้นเริ่มมีบทบาทในสังคมของประเทศลาวมากขึ้นนับตั้งแต่พรรคประชาชนปฏิวัติลาวได้ดำเนินการปกครองประเทศภายใต้นโยบายทฤษฎีจินตนาการใหม่นั่นคือเปิดประเทศต้อนรับการค้าการลงทุนจากภายนอกส่งผลให้มีธุรกิจต่างชาติหลากหลายแขนงหลั่งไหลกันเข้ามาประกอบธุรกิจภายในประเทศลาวทำให้ธุรกิจการค้าของนักลงทุนภายในจำเป็นต้องมีเปลี่ยนกลยุทธ์ในการทำการตลาดต่างๆเพื่อแข่งขันกับผู้ประกอบการต่างชาติการใช้ป้ายโฆษณาสินค้าจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ได้ผลเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากในปัจจุบันลาวนั้นมีสถานีโทรทัศน์ไม่กี่สถานีถ้าจะทำการโฆษณาผ่านช่องโทรทัศน์ก็อาจจะไม่เข้าถึงคนลาวทุกคนป้ายโฆษณาจึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจป้ายโฆษณาก็จะมีตั้งแต่การเขียนด้วยมือที่อาจจะพบได้ตามหน้าร้านอาหารข้างทางร้านค้าโชว์ห่วยหรือห้องพักจนไปถึงป้ายโฆษณาของสินค้าต่างๆทั้งสินค้าที่มาจากไทยและประเทศอื่นๆรูปแบบของป้ายโฆษณาคำโฆษณาและลูกเล่นในการใช้ภาษาจะคงไว้ตามแบบภาษาต้นฉบับทุกประการต่างเพียงแค่ใช้ภาษาลาวในการเขียนแต่ถ้าเป็นสินค้าของลาวโดยตรงยังคงไม่มีลูกเล่นมากนักเป็นการโฆษณาแบบตรงๆบอกชื่อสินค้าพร้อมสรรพคุณอาจจะยังไม่มีสโลแกนแต่ก็เข้าใจง่ายทั้งนี้เพื่อความน่าสนใจของป้ายโฆษณาและกระตุ้นให้ผู้บริโภคชาวลาวรู้จักและอยากซื้อสินค้าก็อาจเลือกดารานักแสดงคนไทยหรือชาวเอเชียเพื่อช่วยให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกใกล้ชิดและเข้าถึงสินค้าได้ง่ายซึ่งปัจจุบันก็มีนักลงทุนจากหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศไทยที่เข้าไปทำกิจการเกี่ยวกับการทำป้ายโฆษณาเพราะถึงแม้งานด้านการโฆษณาในลาวได้เริ่มพัฒนาไปมากแต่ก็ยังคงขาดอุปกรณ์ที่ทันสมัยและนักโฆษณาที่มีความคิดสร้างสรรค์นี่จึงถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจของลาวที่น่าสนใจเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการผสมคำ

แล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกล็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้ว

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและมีความเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากขึ้นอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชพัฒนากุลและวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: เรื่องของกัมพูชาวันนี้ครับเอกลักษณ์โดดเด่นเมื่อเราพูดถึงกัมพูชาอย่างหนึ่งก็คือนครวัดนครธมเราอยากรู้ว่าไอ้ประโยชน์ที่ว่าต้องได้เห็นนครวัดก่อนถึงจะตายได้เนี่ยมันขนาดนั้นเลยไหมหรือมันมีที่มายังไงครับ
2: ตอนนี้ประชาชนนักท่องเที่ยวทั่วโลกนะครับก็คลั่งไคล้นครวัดนครธมเนี่ยไม่แพ้พีระมิดอียิปต์นะครับประเด็นที่คุณตูนพูดถึงนะครับก็คือซีอังกอร์แอนด์ไดก็คือไปเยี่ยมชมนครวัดก่อนแล้วค่อยตาย
0: แต่ไม่ได้หมายถึงชมเสร็จแล้วตายเลยนะฮะ
2: ไปเยี่ยมชมหลายๆครั้งก็ได้นะครับประโยคนี้เป็นประโยคของนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ที่สำคัญของอังกฤษนะครับในรอบเมื่อ 40-50 ปีที่แล้วที่ชื่อว่าศาสตราจารย์อานูทอยบี้นะครับศาสตราจารย์คนนี้นะครับก็เขียนศึกษางานประวัติศาสตร์แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่นักวิชาการของโลกตะวันตกมักจะคลั่งไคล้นะครับก็คืออารยธรรมของโลกโบราณ อย่างเช่นในกรณีของอียิปต์ว่าด้วยพีระมิดว่าด้วยหลุมโซฟาโลอะไรเงี้ยนะครับเราจะเห็นว่าโลกตะวันตกนี้คลั่งไคล้จนถึงทุกวันนี้เลยและเช่นกันนครวัดนครธมก็คือสิ่งก่อสร้างของยุคอดีตนะครับ 1,000 ปีที่ตกทอดมาถึงปัจจุบันเนี่ยนักวิชาการจำนวนมากยังต้องการศึกษาว่าอะไรคือพลังของการผลักดันให้เกิดการสร้างเขาสร้างด้วยวิธีการอย่างไรหินแต่ละก้อนนั้นเขาใช้วิธีการอย่างไรในการลากจากที่จุดตัดเนี่ยเดินทางหลายสิบกิโลเนี่ยมายังที่จุดในการสร้างปราสาทหินหรือเอาหินขึ้นไปอยู่บนยอดเขากันยังไงวิธีการต่างๆของการก่อสร้างเนี่ยนักวิชาการที่ศึกษานะก็พยายามสร้างสมมติฐานว่าน่าจะมีไอ้นั่นช่วยไอ้นี่ช่วยแต่พูดง่ายๆไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแล้วทำยังไงจริง
0: ๆระบุชัดเจนเป็นหลักฐาน
2: ดังนั้นมันจึงกลายเป็นเรื่องลึกลับนะครับว่าด้วยการก่อสร้างไม่แพ้พีระมิดเลยและอีกสิ่งหนึ่งก็คือปราสาทในหมู่ของปราสาทอังกอร์นะครับก็มีบางปราสาทนี้มีต้นไม้ที่ยืนต้นนะครับสูงใหญ่มีรากไม้อะไรเงี้ยกลายเป็นฉากหนังของภาพยนตร์ฮอลลีวูดเยอะมากเลยเพราะว่านี่คืออะไรต้นไม้ใหญ่ขนาดนี้นะไปปกคลุมปราสาทหินได้ไงดังนั้นภาพของความมหัศจรรย์ภาพของความลึกลับอารมณ์พวกนี้กลายเป็นอารมณ์ที่ทำให้คนเนี่ยเวลาเดินทางเข้าไปในอังกอร์นะครับสามารถรู้สึกว่าตนเองย้อนยุคและจินตนาการนะครับว่าตนอาจจะ

0: าไปสู่การคิดการศึกษาว่าเกิดอะไรขึ้นกับดินแดนนี้
1: เหมือนเข้าไปอีกโลกหนึ่ง
0: ใช่เมื่อก่อนนี้เมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับฝรั่งเข้ามาสงสัยไม่ใช่คนสร้างแน่ๆเลยมันจะต้องเป็นเทวดาหรืออะไร
1: น
0: ะ
1: คุณ
0: ใช่มนุษย์ต่างดาวคือสามารถที่จะทำให้เกิดการคิดและจินตนาการได้ดังนั้นสิ่งที่เราเรียกว่าซีอังกอร์แอนด์ไดเนี่ยก็กลายเป็นสิ่งด้านหนึ่งคือสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะครับนครถือได้ว่าเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกแล้วตอนที่องค์การสหประชาชาติส่งกองกำลังมาเพื่อยุติการฆ่าฟันกันการต่อสู้กันในกัมพูชานะครับสิ่งหนึ่งที่เขาได้แปลนไว้เลยก็คือทำให้อังกอร์เนี่ยกลายเป็นมรดกโลกในปี2535นะครับปีแรกของการที่สังคมเนี่ยยุติสังคมกัมพูชายุติสงครามกัน2535อังกอร์ก็ได้กลายเป็นมรดกโลกพอกลายเป็นมรดกโลกนะครับสิ่งหนึ่งก็คือ1ห้ามยิงกันแถวปราสาท
1: ไปยิงที่อื่นก่อน
0: ไปยิงที่อื่นนะครับเพื่ออนุรักษ์เขตปราสาทไว้นะครับ2นะครับก็ทำให้เขตปราสาทนั้นเป็นเขตที่สงบนะครับแล้วนักท่องเที่ยวก็เริ่มเข้าไปเมื่อนักท่องเที่ยวเข้าไปในสิ่งที่ตามมาก็คือเงิน
1: เศรษฐกิจดีขึ้น
0: เศรษฐกิจดีขึ้นนะครับเมืองเสียมเรียบซึ่งเป็นเมืองแบบเมืองต่างจังหวัดไกลๆเลยนะครับกลายเป็นเมืองเสียมเรียบนะครับในรอบ20ปีนี้มีโรงแรมขึ้นนะครับประมาณ160แห่งใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับตอนนี้ในเมืองเสียมเรียบนะครับมีคนต่างชาติเดินทางเข้ามาเนี่ยปีละ 2-3 ล้านคนเพื่อไปนครวัดนะครับเราลองคิดดูนะครับว่าพระเจ้าสุริยวรมันที่2ที่ทรงสร้างนครวัดก็คงบอกว่าอู้มากันปีละ 2-3 ล้านคนเชียวเลยอย่างแต่มันหมายความว่าเงินทั้งนั้นนะครับ เพราะว่าทางกัมพูชานี้เก็บค่าเข้าชมเนี่ยวันละ20 US ดอลลาร์สหรัฐนะครับก็คือประมาณ700บาท
1: ตอน
0: น
1: ี
0: ้ต่อคนเลยแต่ถ้าเที่ยว3วันเก็บ40เท่านั้นนะ
1: เหมาจ่าย
0: เขาเรียกว่าเพิ่มการดึงดูดให้แก่นักท่องเที่ยวถ้าปี1 3ล้านคนนะมูลค่าของค่ารายได้ค่าเข้าชมเนี่ยก็ตกประมาณ 2,100 ล้านบาทนะครับก็ถือได้ว่ามูลค่ามหาศาล
1: ก็เลยเป็นเหตุผลที่ชาวเมืองเสียมเรียบเนี่ยรับเงิน US ดอลลาร์นอกจากเงินของเขาแล้วก็เงินของเราด้วย
0: ใช่ครับแล้วเขาก็โปรโมทคำนี้มาก See Angkor and Die นะ
1: เราอยากรู้แล้วว่าไอ้คำว่าอังกอร์มันมีที่มาอย่างไรครับนครวัดนครธมอังกอร์วัดอังกอร์ธมเนี่ยครับ
0: มันเป็นการออกเสียงในแบบของฝรั่งเศสนะครับ
1: ค
0: ือนครวัดเนี่ยถ้าเราไปศึกษาดูว่าเคยมีโลกตะวันตกเข้ามายังดินแดนนี้ไหมมีนะครับมีตั้งแต่คนโปรตุเกสคนสเปนคือตั้งแต่เมื่อ500ปีที่แล้ว
1: เรือ
0: ล่องนะครับเรือเดินทางจากโลกตะวันตกมายังตะวันออกเนี่ยสเปนโปรตุเกสมายังดินแดนแถวนี้ก่อนนะครับคนก็จะมีบาทหลวงที่เผยแพร่ศาสนาก็บุกตะลุยเข้าไปในทุกทิศนะครับก็ไปเจอปราสาทหินเหล่านี้แต่เขาเรียกว่าเจอแล้วยังไม่ดังนะครับจนกระทั่งมีคนคนหนึ่งเป็นคนฝรั่งเศสนะครับเมื่อ150ปีที่แล้วเนี่ยชื่ออองลีมูโอนะครับอองลีมูโอเดินทางมาศึกษาเรื่องอารยธรรมเรื่องเมืองเรื่องประเพณีเรื่องเขาเรียกว่าสิงสารสัตว์ต่างๆในเขตประเทศไทยกัมพูชาลาวนะครับอองลีมูโอเนี่ยเดินทางมาประเทศไทยก่อนนะครับแล้วได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ารัชกาลที่4ของประเทศไทยด้วยนะครับก่อนที่จะเดินทางไปยังกัมพูชา
1: คือเป็นนักสำรวจโดยเฉพาะ
0: ใช่ครับเดินทางจากไทยไปกัมพูชาแล้วกลับมาไทยเนี่ยใช้เวลา15เดือนองลิมูโอเนี่ยไปอยู่ในเขตของอังกอร์นะครับหรือว่าพระนครอังกอร์นี่ออกเสียงก็คือนครนครก็คือเมืองอังกอร์พอไปเจอนี้ชาวบ้านเรียกว่านครวัดองลิก็ฝ่ายฝรั่งเศสก็อังกอร์วัด
1: ออกเสียงไม่ได
0: ้อังกอร์เขาออกเสียงตามเขาไงนะอังกอร์ทั่วโลกถึงรู้จักนครวัดในนามของอังกอร
1: ์ชื่อฝรั่งเศสนั่นเอง
0: เวลาเราพูดถึงนครวัดหมายถึงปราสาทหนึ่งหลังนะครับที่เราเห็นมีกำแพงมีคูน้ำล้อมรอบพื้นที่ใหญ่มากเลยนะครับ
1: เ
0: ป็นพื้นที่เท่ากับ1ใน4ของอังกอร์ธมอังกอร์วัดหรือว่านครวัดคือปราสาทหนึ่งหลังนะครับแต่อังกอร์ธมคือเมืองหนึ่งเมืองนะอังกอร์ธมก็คือนครใหญ่ๆธมเนี่ยแปลว่าใหญ่ๆนะครับอังกอร์ธมคือเมืองหนึ่งเมืองมีกำแพงเมืองนะครับเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยด้านละ3กิโลเมตร3 4 12 12กิโลเมตร
1: เฉพาะกำแพงนะครับ
0: กำแพงเมืองซึ่งเกาะอยุธยานะครับที่เราเดินรอบเกาะอยุธยานี้ก็12กิโลเมตรครึ่งก็เท่ากับว่าเนี่ยนี่คือ
1: ด้าน
0: อังกอร์ธมอังกอร์ธมนะครับก็คือนครหลวงนะครับที่เราเรียกว่าพระนคร หรือว่านครหลวงก็เป็นคำที่ตกทอดมาจากเนี่ย กัมพูชาภาษาเขมรก็คือพระนคร
1: ครับ
0: อังกอร์ธอมถ้าใครไปเยือนนะครับก็จะต้องข้ามสะพานนาคราชที่มียักษ์กับเทวดายึดนาคกันนะเอานาคมาพันเมืองไว้นะครับแล้วก็เมืองก็ก่อให้เกิดสิ่งที่มีชีวิตไม่ว่าจะเป็นนางอัปสราสิงสาราสัตว์ต่างๆขึ้นมาดังนั้นเมืองอังกอร์ธอมหรือว่านครธมชื่อจริงๆของเขาคือกรุงศรียะโสธรปุระ
1: อ๋อเหรอครับ
0: ครับ
1: ถ
0: ้าเราบอกผีฟ้าแห่งยะโสธรปุระได้มอบพระขันเชสีให้นี่แหละครับที่มาคือศูนย์กลางอำนาจของดินแดนแถวนี้นะครับ
1: ไม่ได้เกี่ยวกับยะโสธรบ้านเรานะฮะ
0: ยะโสธรก็เป็นชื่อตกค้างนะครับเขาเรียกว่ากรุงศรียะโสธรปุระก็คือชื่อดั้งเดิมของเมืองนครธมหรือว่าอังกอร์ธมสรุปก็คือนครวัดคือปราสาทหนึ่งหลังนครธมคือเมืองที่มีหลายปราสาทอยู่ในนั้นนะครับและรอบๆของเมืองนครธมนั้นก็มีปราสาทอีกนับร้อยนับพันเลยนะดังนั้นนะครับยูเนสโกหรือว่าฝ่ายรัฐบาลกัมพูชาก็ขีดนะครับประมาณสักหลายสิบตารางกิโลเมตรให้กลายเป็นมรดกโลกเพื่อบอกว่านี่คือเขตของการบูรณะของการรักษาไว้ให้เป็นมรดกของคนรุ่นหลังตอนนี้เวลาใครไปเที่ยว1วันนะครับแล้วจ่าย20เหรียญเนี่ยก็จะได้เที่ยวเพียงแค่ปราสาทนครวัดเมืองนครธมปราสาทบายอนปราสาทตาพร
1: ม
0: ที่ไปปราสาทตาพรมเนี่ยก็เพราะว่ามีรากไม้ต้นไม้ใหญ่ต้นสปงเนี่ยโอ้โหสูงใหญ่ทุกคนไม่ถ่ายรูปกับปราสาทแล้วถ่ายรูปกับรากไม้กันอะไรเงี้ยเขาเรียกว่ากลายเป็นมรดกล้ำค่าที่ทำให้กัมพูชาเนี่ยโลกของการท่องเที่ยวของกัมพูชานี้ทำให้กัมพูชาได้รับเงินสดในการบูรณะประเทศนะครับเศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองเนี่ยเพราะโลกการท่องเที่ยวอย่างมากปัจจุบันนะครับประเทศทั่วโลกเนี่ยได้สนใจเรื่องการท่องเที่ยวมากเลยเพราะการค้านี่มันลดลงนะครับแต่การท่องเที่ยวนี้เป็นเงินสดนะครับกัมพูชาเนี่ยเขาเรียกว่าบรรพบุรุษเมื่อ 900 ถึง 1,000 ปีนะครับได้ทิ้งมรดกให้และกลายเป็นเงินสดในปัจจุบันในการบูรณะประเทศครับ
1: อีกเรื่องนึงที่สงสัยครับเราเคยไปเที่ยววัดพระแก้วแล้วเราก็เห็นว่ามีนครวัดจำลองอยู่ในวัดพระแก้วจุดกำเนิดมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับ
0: โอ้นี่ก็เป็นยุคสมัยที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ของเราเนี่ยเขาเรียกว่าเปิดประตูสู่โลกข้างนอกคราวนี้ฝรั่งที่เดินทางเข้ามาเนี่ยมาพร้อมกับเรื่องเล่านะครับเกี่ยวกับปราสาทหินหลังใหญ่ๆที่อยู่ในกรุงกัมพูชาในกัมพูชาเนี่ยนะครับแล้วแถมคนที่ผมเอ่ยชื่อไปแล้วคืออองลิมูโอเนี่ยได้เดินทางเข้าไปในกัมพูชาและเดินทางเข้าไปในนครวัดแล้วก็สเก็ตภาพและเขียนบันทึกออกมานะแล้วก็เดินทางกลับมากรุงเทพมาบอกเล่าเรื่องราวว่าโอ้มีปราสาทอย่างนั้นมีอย่างนี้อย่างนั้นนะครับทำให้เรื่องราวที่บันทึกโดยอองลิมูโอเนี่ยในต่อมานะครับจะถูกตีพิมพ์ในโลกตะวันตกนะครับซึ่งตรงนี้เองกระตุ้นความรู้สึกสนใจมากต่อผู้นำของไทยในขณะนั้นก็เลยบอกว่าเอ๊ะทำไงถึงจะเอาปราสาทสักหลังหนึ่งมาไว้ที่กรุงเทพให้ได้แต่เมื่อทำไม่ได้แล้วก็เลยบอกว่าถ้างั้นเอาจำลองนครวัดที่ใหญ่ที่สุดที่องค์ลิมโอเล่าให้ฟังเนี่ยเอามาจำลองไว้ที่วัดพระแก้วเลยนะครับคือโลกของฝรั่งเนี่ยกำลังตื่นตาตื่นใจกับความยิ่งใหญ่มหัศจรรย์ของอังกอร์ใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้ก็ทำให้ไทยซึ่งแม้ว่าจะมีพระปรางสามยอดอยู่ที่ลพบุรีอยู่นะครับแต่ความเล่าลือถึงความ
1: แบบยิ่งใหญ่อลังการเนี่ย
0: ใช่มันก็เลยทำให้ถ้างั้นก็เอาความยิ่งใหญ่มาไว้ที่นี่หน่อย
1: เป็นแบบจำลอง
0: เป็นแบบจำลองโมเดลขนาดโมเดลก็สร้างอยู่ตั้งห้าหกปีมั้งนะคร
1: ับนี่ขนาดแบบจำลองนะ
0: ครับเพราะว่าเขาจะต้องละเอียดมากๆเลยอะไรเงี้ยแต่คนที่ถือได้ว่ามีคุณูปการในการเปิดเรื่องราวของอังกอร์ให้กับโลกใบนี้ก็คืออองลิมูโอองลิมูโอนี้เดินทางสำรวจอยู่3ปีในเขตประเทศไทยในเขตกัมพูชาและเข้าไปในลาว
1: ก็คือในอาเซียนนี่หมดเลย
0: ครับแล้วก็เสียชีวิตที่หลวงพ่อบางนะครับเสียชีวิตไว้แต่บันทึกขององลิมูโอนี้ก็ถูกเก็บไว้โดยคนที่ไปด้วยนะครับเมื่อกลุ่มฝรั่งเศสตามไปถึงได้บันทึกนี้กลับมาก็นำไปสู่การตีพิมพ์โลกก็ถูกเปิดขึ้นมานะครับให้เกิดการรับรู้ว่านี่คือนครวัดนครธมสิ่งมหัศจรรย์ใครหน่อสร้างไว้คำถามจึงเกิดขึ้นมาในโลกทางวิชาการ
1: ถือว่าเป็นบันทึกที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์โลกเลยก็ว่าได
0: ้ครับบันทึกขององลิมูโอจะชี้ให้เห็นถึงผู้คนสิ่งก่อสร้างวิถีชีวิตนะครับเขาเรียกว่าองลิมูโอได้เปิดสายตาของเราเข้าสู่โลกอดีตว่าโลกอดีตกับปัจจุบันเนี่ย มันคือความเชื่อมโยงกันเขาอยู่กันอย่างหลากหลายเขามีหลากชาตินะครับหลากเชื้อชาติไม่ได้เป็นชาติใดชาติเดียวเขาคือพี่น้องกันด้วยซ้ำไปนะครับ
1: และนี่คือจุดประสงค์ของอาเซียนเราเหมือนกันนะให้ความหลากหลายมารวมเป็นหนึ่งเดียวเป็นพี่น้องกัน
0: Unity in Diversity นะครับเราต้องคิดเสมอว่าสิ่งที่เราถูกทำให้คิดว่าเป็นไปไม่ได้
1: ครับ
0: ไม่มีต้องเป็นไปได้เท่านั้นครับ
1: คุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้คือรายการวิถีอาเซียนในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับความรู้ดีๆที่นำมาแบ่งปันกันจากอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบพระคุณอาจารย์ครับแล้วกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับรายการที่ทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนได้มากกว่าที่เคยครับและเช่นเคยตอนนี้ผมอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับวันนี้จะถามถึงเรื่องปราสาทหินที่ในแถบอาเซียนเนี่ยเรามีหลายที่มากเขาก็มีเราก็มีลาวก็มีมันมีจุดร่วมจุดเชื่อมโยงกันยังไงครับ
1: โอ้ครับเราคุยกันเรื่องนครวัดนครธมนะครับซึ่งตรงนั้นก็คือศูนย์กลางหรือว่าเมืองหลวงของอาณาจักรขอมเขมรของโลกโบราณนะครับอาณาจักรขอมเขมรเนี่ยแผ่กระจายออกไปนะครับครอบคลุมพื้นที่ภาคอีสานแล้วก็บางส่วนของภาคกลางด้วยนะครับปราสาทขอมปราสาทสไตล์อย่างนี้นะครับไปไกลสุดจนกระทั่งถึงจังหวัดกาญจนบุรีที่เราเรียกว่าปราสาทเมืองสิงห์นะครับซึ่งปราสาทเหล่านี้เป็นสกุลของการสร้างเพื่อถวายให้กับเทพทางด้านไสวนิกายนะครับก็คือบูชาองค์พระศิวะเป็นเทพสูงสุดหรือว่าบางแห่งก็บูชาองค์วิษณุ
0: ยินดูเนี่ยนะครับ
1: ครับผมเหมือนกับกรณีของปราสาทนครวัดนะครับบูชาองค์วิษณุเทพเป็นเทพสูงสุดแต่หลังจากผ่านไปช่วงหนึ่งนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงศาสนานะครับก็หันมาทางด้านพุทธศาสนาทางด้านมหายานนะครับแล้วก็กลับไปเป็นฮินดูอีกแล้วกลับมาเป็นพุทธอีกนะครับแต่พูดง่ายว่าถ้าเรามองดูแผ่นดินทั้งในเขตของกัมพูชาและในเขตของภาคอีสานรวมทั้งในเขตประเทศลาวด้วยนะครับมันจะมีปราสาทอยู่3หลัง3แห่งด้วยกันนะครับที่ถือได้ว่าเป็นพัฒนาการต่อเนื่องกันปราสาทหลังแรกสุดเลยนะครับที่เขาบอกว่าเป็นจุดของเขาเรียกว่าพัฒนาการของการสร้างปราสาทในดินแดนแถวนี้ก็คือปราสาทหินวัดภูที่อยู่ในเขตประเทศลาว
0: ลาวเป็นจุดเริ่มต้นก่อนเลย
1: ใช่ครับแล้วต่อมานะครับเขาบอกว่าจากปราสาทหินวัดภูก็จะส่งมาเป็นการสร้างปราสาทที่เราเรียกว่าปราสาทพระวิหารปราสาทพระวิหารเนี่ยก็จะกลายเป็นพัฒนาการอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วพัฒนาการขั้นสูงสุดนะครับของการสร้างปราสาทหินก็จะเป็นปราสาทพนมลุง
0: ก็3แห่งนี้รู้สึกจะอยู่บนภูเขาหมดเลย
1: ใช่ครับ3แห่งนี้สร้างอยู่บนภูเขานะครับอย่างเช่นปราสาทวัดภูอาจจะไม่ได้อยู่บนยอดภูเขาอย่างชัดเจนนะครับแต่พยายามขึ้นอยู่ไปบนภูเขานะนะครับในขณะที่ปราสาทพระวิหารและพนมรุ้งเนี่ยตั้งอยู่ปลายภูเขาหรือว่ายอดภูเขาเลยนะครับอันนี้เป็นความพยายามสร้างนะครับปราสาทของเทพเจ้าเวลาเราเรียกว่าปราสาทไม่ใช่หมายความว่าบ้านพักของพระมหากษัตริย์นะครับเพราะว่าปราสาทนี้เป็นการเรียกสิ่งก่อสร้างประเภทหนึ่งเพื่อถวายกับเทพหรือว่าเทวดาม
0: ันเป็นที่สถิตของเทพเทวดา
1: ใช่ครับในศาสนาฮินดูเนี่ยเขาจะมีการนับถือพระศิวะเป็นใหญ่กับพระวิษณุเป็นใหญ่นะครับถ้าใครนับถือพระศิวะเป็นใหญ่ก็พยายามที่จะสร้างนะครับบ้านหรือว่าวิมานของพระศิวะวิมานของพระศิวะเนี่ยตั้งอยู่บนยอดเขาไกรลาดดังนั้นปราสาทหินก็คือความพยายามจำลองยอดเขาไกรลาดให้มาวางอยู่บนพื้นดินแล้วบอกว่าองค์ประธานสูงสุดนะครับองค์ประธานที่เป็นใจกลางสุดนั่นคือที่ประทับของพระศิวะนะครับและเช่นกันนะครับพัฒนาการของคนยุคโบราณนะครับว่าเมื่อเขาไปเจอยอดเขาที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงเนี้ยคือยอดที่มีคนนับถือเป็นที่ที่คนนับถือกันมาอย่างยาวนานและของมนุษย์ยุคก่อนๆนั้นเขาก็เลยเอายอดตรงนี้มาตั้งเป็นปราสาท

0: แล้วพอดีมันบังเอิญว่าไปตั้งอยู่บนยอดเขาซึ่งเขาก็อยากสร้างวิมานของพระศิวะให้อยู่บนยอดเขาด้วยเมื่อได้ยอดเขาที่ศักดิ์สิทธิ์มันก็เลยกลายเป็นเหมือนวิมานพระศิวะนะครับบนยอดเขาไกลาที่แท้จริงเทือกเขาพนมดงเล็กนี่เป็นคำที่แปลว่าเทือกเขาไม้คานนะครับมีความยาวประมาณเกือบ400กิโลเมตรนะครับกินพื้นที่ตั้งแต่ประเทศลาวนะครับด้านจำปาสักเรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงแถบนครราชสีมาของเรานะครับทั้งความยาวตลอดแนวยอดเขาเนี่ยเทือกเขาพนมดงเล็กเป็นเหมือนเขาเรียกว่าปราการย่อยๆในการแบ่งระหว่างกัมพูชาด้านล่างนะครับกับกลุ่มเขมรที่อยู่ด้านบนนะเทือกเขาพนมดงเล็กจะมีช่องเขาที่สำคัญนะมีคนไปแจงนับนะครับว่ามีประมาณ77ช่องเขาด้วยกัน
1: นับด้วยเหรอคร
0: ับ มีคนไปยังเพราะว่าช่องเขานี้มีทั้งช่องเขาเล็กๆนะครับเอาไว้ให้คนเดินข้ามปีนขึ้นไปและช่องเขาใหญ่ๆที่สามารถเอากองเกวียนของโลกโบราณนี้ขึ้นไปได้จะมีช่องที่สำคัญเนี่ยของการติดต่อระหว่างกลุ่มเขมรที่อยู่ข้างล่างตอนล่างนะครับกับเขมรที่อยู่ตอนบนหรือว่าดินแดนอีสานเนี่ยอย่างเช่นช่องเมื่อก่อนเขาใช้กันเยอะเลยนะครับก็คือช่องจอมที่อยู่ตรงสุรินทร์นะครับช่องตะเมือนที่อยู่ตรงชายแดนสุรินทร์เหมือนกันตะเมือนเนี่ยช่องตะเมือนเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นเส้นทางราชมักคาเลยที่พระเจ้าชัยวรมันที่7แห่งกรุงศรียโสธรปุระที่สร้างนครธมนะครับได้สร้างถนนสาย1ตัดจากนะครับนครธมตัดเข้าไปเพื่อไปยังพิมายที่ห่างกันอยู่400กิโลเมตร
1: ผ่านช่องเขาไปเลย
0: ใช่ผ่านช่องเขานี้เป็นช่องของการเดินทางที่สำคัญนะครับมีทั้งสะพานข้ามแม่น้ำนะครับมีถนนที่ปูด้วยอิฐคือถนนนี้มันจะเป็นตัวเชื่อมโยงนะเป็นการคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างเมืองที่สำคัญนั่นหมายความว่าในโลกอดีตช่องตามเมืองสำคัญมากกับช่องจอมส่วนช่องอื่นๆเนี่ยก็ปีนภูเขากันขึ้นไปแทนที่จะเดินอ้อมใช่ไหมครับก็ตัดช่องเขาไปเรื่อยๆเมืองส่วนใหญ่ของโลกโบราณเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเมืองจะอยู่ในเขตโคราชนะครับปราสาทหินจำนวนมากมายอยู่ในเขตนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และบางลงไปในเขตอุบลราชธานีแต่ปรากฏว่าจุดกำเนิดของพัฒนาการในการสร้างปราสาทหินเนี่ยอยู่ที่วัดภูปลายสุดนะครับวัดภูเนี่ยจะอยู่ตรงหลังเมืองจำปาสักเก่านะครับจำปาสักนี้เป็นเมืองที่อยู่ริมแม่น้ำโขงคนก็ตั้งคำถามว่าทำไมถ้าเราเรียกว่าต้นแบบหรือว่าแม่ของการสร้างปราสาทเหล่านี้จึงอยู่ที่วัดภู
1: นั่นน่ะสิน
0: ะครับมันทำไมถึงไปอยู่ในเขตตอนในลึกขนาดนั้นปรากฏว่ามันอย่างนี้พัฒนาการของการสร้างปราสาทหินนะครับเพื่ออยู่ในศาสนาฮินดูและที่ไสยวานิกายมันเป็นการเดินทางจากอินเดียทางทะเลนะครับแล้วก็อ้อมแหลมมะละกานะครับอ้อมช่องแคบมะละกานะครับแล้วก็ไปหยุดอยู่ที่อาณาจักรจามอาณาจักรจามนะครับในโลกโบราณก็คือครึ่งล่างของเวียดนามทั้งหมด
1: ลองดูภาพตาม
0: คือสิ่งที่เราเรียกว่าอาณาจักรจามตรงนั้นน่ะเป็นจุดเมืองที่ตั้งเมืองหลวงเมืองสำคัญของอาณาจักรจามปราสาทหินก็ถูกสร้างขึ้นที่นั้นในศาสนาฮินดูนะครับเพื่อบูชาพระศิวะถัดจากตรงนั้นมันจึงส่งผลมายังดินแดนที่อยู่เหนือทะเลสาบของกัมพูชาเพราะว่าเหนือทะเลสาบกัมพูชาเนี่ยมันมีกลุ่มของรัฐบ้านเล็กเมืองน้อยจำนวนมากอิทธิพลของศาสนาฮินดูเนี่ยลัทธิไสยวานิกายก็เข้ามาแล้วมายังตรงจุดที่เป็นเขาเรียกว่าปลายสุดด้านตะวันออกของเทือกเขาพนมดงเล็กนะครับก็คือจำปาสักนะจำปาสักก็เป็นเมืองโบราณอยู่แล้วนะครับก็เลยสถาปนานะครับปราสาทหินวัดภูขึ้นมาเขาเรียกว่าปราสาทหินวัดภูถ้าใครไปดูนะครับบนยอดเขาของภูเขาเนี่ยมันจะเป็นแท่งเหมือนอกศิวลึงตามธรรมชาติ อยู่บนยอดเขาขนาดใหญ่คือมันศักดิ์สิทธิ์ในโลกโบราณอยู่แล้วดังนั้นศาสนาฮินดูเข้ามาจึงทับเข้าไปเลยนะครับ
1: สร้างไปได้พอดีเลย
0: ใช่ก็คือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเหมือนศิวลึงตามธรรมชาติแล้วก็ยังมีศิวลึงที่ถูกสร้างขึ้นมาอีกนะคร
1: ับ แสดงว่าอันแรกนี่ไม่ได้สร้างโดยมนุษย์เหรอฮะ
0: ไม่ครับ
1: เป็นธรรมชาติอยู่แล้ว
0: เป็นธรรมชาติเป็นมันเหมือนเป็นยอดเขาที่เป็นภูเขาหินที่มนุษย์มองไกลๆแล้วก็จะรู้สึกว่านั่นแหละคือหลักหมายที่ตั้งของสิ่งสำคัญ
1: ประสาทพระศิวะ
0: ของผีของอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วตรงนั้นยังเป็นพอมองไปอ้อเมืองจำปาสักอยู่ตรงนั้นนะจำปาสักเนี่ยเมื่อตอนนี้มีการศึกษานะครับจากปราสาทหินวัดภูเนี่ยมีเส้นทางของพระเจ้าชัยวรมันที่7นะครับที่สั่งให้สร้างจากนะครับอังกอร์เนี่ยวิ่งตรงตรัสมายังวัดภูด้วยนะครับเขาเรียกว่ามันคือช่องทางของการเดินทางในโลกอดีตเมื่อก่อนโลกอดีตเนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องนั่งเรือพายเรือกันไปค้านะครับแต่หมายความว่าการค้าขาย

0: เนี่ยมันเดินทางตัดภูเขาแล้วออกไปยังเวียดนามเลยจากปราสาทวัดภูเนี่ยเขาเรียกว่าพัฒนาการก็จะมาสร้างที่ปราสาทพระวิหารตรงปราสาทพระวิหารเนี่ยเป็นปราสาทที่สำคัญมากที่พระมหากษัตริย์ของกัมพูชาเนี่ยได้พยายามสร้างปราสาทพระวิหารเพื่อเป็นหลักหมายของการจารึกนามพระมหากษัตริย์ที่สืบทอดกันมาอะไรเงี้ยแสดงว่ามันเหมือนปราสาทที่บูชาบรรพบุรุษของกษัตริย์แห่งกรุงศรียโสธรบุระนะครับปราสาทพระวิหารจึงเป็นพัฒนาการที่เขาเรียกว่าสร้างอยู่บนปลายหน้าผาเลยนะถ้าใครเคยไปเห็นนะครับจะเห็นว่ายืนตรงจุดที่เป็นชายแดนไทยนะครับแล้วมองไปยังยอดที่เป็นเขาปราสาทพระวิหารเนี่ยมันจะเป็นทางเอียงลาดใช่ไหมครับและปลายสุดเนี่ยที่เป็นแนวดิ่งเกือบครึ่งกิโลเมตรเนี่ยตรงนี้500เมตรเนี่ยตรงปลายสุดตรงนี้จะเป็นศูนย์กลางที่องค์พระศิวะเนี่ยมีทิพยวิมานตั้งอยู่นะครับเขาเรียกว่าโอ้ความมนุษย์แค่เพียงเห็นก็รู้สึกทึ่ง
1: ยิ่งใหญ่แล้ว
0: ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตรงนี้แต่ที่จริงตรงพระวิหารเนี่ยก็จะมีช่องเขาเดินทางเชื่อมโยงระหว่างกรุงศรียโสธรปุระกับเมืองที่อยู่ทางด้านอีสานด้วย
1: แล้วปราสาทหินพนมรุ้งของเราแหละครับ
0: พนมรุ้งนี่เป็นเหมือนภูเขาไฟที่ดับแล้วนะครับภูเขาโดดลูกหนึ่งก็เลยมีการสร้างปราสาทอยู่บนยอดเขานี้นะครับพนมรุ้งนะถือได้ว่าเป็นพัฒนาการของการสร้างแบบค่อนข้างสมบูรณ์แบบมากหนึ่งนะครับหินที่พนมรุ้งเอามาสร้างเนี่ยเป็นหินทรายสีชมพูตอนนี้ยังค้นหากันเลยนะครับว่าแหล่งหินทรายนี้อยู่ตรงไหนนะครับแล้วสองนะครับมันเหมือนออกแบบมาเหมือนทิพยวิมานขององค์พระศิวะนะต้องปีนภูเขาขึ้นไปนะแล้วก็ลงเดินแล้วก็ค่อยปีนขึ้นไปใหม่
1: ความยากลำบาก
0: โอ้เขาเรียกว่ากว่าจะเข้าเฝ้าพระองค์ได
1: ้
0: องค์พระศิวะได้ลำบากมากปราสาทวัดภูเนี่ยก็ได้รับการเสนอชื่อเป็นมรดกโลกและก็ได้รับการอนุมัติเป็นมรดกโลกแล้วตั้งแต่ปี2544และต่อมานะครับ2551พระวิหารปราสาทพระวิหารเนี่ยก็เป็นมรดกโลกนะครับสองปราสาทเป็นมรดกโลกแล้วตอนนี้พนมรุ้งนะครับปราสาทพนมรุ้งในเขตประเทศไทยก็พยายามเสนอให้เป็นมรดกโลก
1: ในกระบวนการอยู่
0: ใช่เพียงแต่ว่าพนมรุ้งเนี่ยได้เขาเรียกว่าได้เอาอีกหลายปราสาทรวมทั้งราชมัดคาด้วยมาผนวกว่านี่คือกลุ่มมรดกโลกซึ่งที่จริงแล้วนะครับแค่ยกให้พนมรุ้งนะครับเป็นมรดกโลกอันเดียวนี้ก็เทียบได้กับ
1: ที่อื่นๆแล้ว
0: ที่อื่นๆแล้วนะครับและข้างล่างพนมรุ้งเนี่ยยังมีปราสาทหินเมืองต่ำด้วยนะครับปราสาทเมืองต่ำคือชุมชนที่อยู่รอบภูเขาของพนมรุ้งนั่นเองนะครับเขาเรียกว่าแค่เอาพนมรุ้งและเมืองต่ำเป็นมรดกโลกเท่านี้นะครับก็เทียบเคียงได้กับปราสาทพระวิหารปราสาทวัดภูเขาคือพัฒนาการอย่างต่อเนื่องเลย
1: แล้วถ้าเราเสนอแบบเหมารวมในเมืองใหญ่แบบนี้มันจะมีโอกาสยากในการอนุมัติมรดกโลกมากขึ้นไหมครับ
0: ไม่ยากครับแต่ทำไมเราไม่ทำให้มรดกโลกเป็นหลายๆมรดกโลกนะครับ
1: แยกส่วนไปก็ได้
0: ใช่แยกส่วนครับเพราะว่าเมืองพิมายโดยตัวของเขาเองนะครับก็เป็นมรดกโลกโดยตัวของเขาเองเพราะว่าเมืองพิมายไม่ใช่เป็นแค่ปราสาทแต่เป็นทั้งเมืองเลยนะครับพูดง่ายว่าการสร้างปราสาทเนี่ยด้านหนึ่งอย่างเช่นพนมรุ้งเนี่ยเป็นปราสาทที่ประทับของเทพพระเจ้าแต่พิมายเนี่ยเป็นที่อยู่ของเจ้าเมืองเลยแหละนะครับโดยใจกลางของเมืองเนี่ยคือที่ประทับของเทพเจ้าเท่านั้นเองนะคร
1: ับแต่ก็แบบนี้ทั้งหมดเนี่ยจะรวมกันเป็นมรดกอาเซียนเรียกแบบนั้นได้ไหมครับ
0: โอ้นี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นมิตรภาพของอาเซียนเลยนะครับเพราะว่าไม่เพียงแค่กัมพูชาไทยลาวเท่านั้นแต่ยังถึงเวียดนามเลยถ้าเราเข้าใจตรงนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่า 1. ชีวิตของปราสาทเป็นภาพสะท้อนของชีวิตของมนุษย
1: ์
0: ความสัมพันธ์ของมนุษย์ในโลกอดีตนะครับว่าเขาสามารถอยู่ร่วมกันในทุกจุดได
1: ้
0: 2. พัฒนาการที่ต่อเนื่องนะครับได้ส่งผลให้เห็นภาพของการค้าโลกอดีตนะครับไม่ใช่เป็นเพียงแค่สร้างปราสาทแต่มันหมายความว่ามันจะต้องมีการค้าความสัมพันธ์ของเพื่อนต่างถิ่นต่างแดนการติดต่อกันอยู่ตลอดเวลาอาเซียนต้องการเปิดพรมแดนนะครับเส้นพรมแดนยังอยู่แต่เรา borderless ก็คือเราเดินข้ามพรมแดนอย่างมีมิตรภาพได
1: ้ครับผมและทั้งหมดนี้คือวิถีอาเซียนเรื่องของกัมพูชาปิดท้ายในวันนี้นะครับขอบคุณอาจารย์ธำรงศักดิ์มากๆนะครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณสำหรับเรื่องราวดีๆที่นำมาแบ่งปันกันนะครับและทั้งหมดนี้คือรายการวิถีอาเซียนในวันนี้พบกับเราสองคนได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับสู่รายการรอบบ้านเรานะคะประจำวันจันทร์ที่21พฤษภาคม2561นะคะวันนี้ดิฉันก็มาแทนคุณเมลดานะคะก็เปลี่ยนหน้าเล็กน้อยเพราะว่าเรามีแขกสำคัญนะคะที่คุ้นหน้าคุ้นตากันดีสำหรับผู้ที่เป็นนักอ่านนะคะคุณชาครีนรทิพย์เสวิกุลยินดีต้อนรับค่ะคุณชาครีนรทิพย์ค่ะขออนุญาตเรียกว่าน้องกอล์ฟละกันนะคะเพราะว่าชื่อจริงเนี่ยเรียกไม่ติดปากเนื่องจากว่าเราเรียกกันน้องกอล์ฟประจำนะคะน้องกอล์ฟนี่ก็อยู่กับกรมสารนิเทศมาก่อนพูดง่ายๆคือเป็นเพื่อนร่วมงานของดิฉันเองนะคะแล้วก็คุณกอล์ฟนี่ก็ได้เคยมาร่วมรายการของวิทยุสารานรมในบางโอกาสเช่นกันนะคะก็มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของภูมิภาคตะวันออกกลางนะคะเอเชียใต้นะคะเรื่องของศาสนาอิสลามใช่ไหมคะแต่วันนี้คุณชาครีนรทิพย์หรือน้องกอล์ฟของเราเนี่ยมาในฐานะอัครราชทูตที่ปรึกษานะคะสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาประเทศตุรกีนะคะวันนี้ไม่ได้โดดงานมานะคะมาราชการนะคะนำคณะสื่อมวลชนตุรกีใช่ไหมคะมาเยือนประเทศไทยนะคะเป็นโครงการของสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการานะคะโดยมีท่านทูตพันธิพาเอี่ยมสุธานะคะได้นำคณะมานะคะแต่วันนี้คุณกอล์ฟมากับเราเนี่ยนะคะเราก็จะคุยกับคุณกอล์ฟหลายเรื่องเลยนะคะเริ่มแรกเนี่ยอยากจะให้เล่าถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะอัครราชทูตที่ปรึกษานะคะประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการานะคะว่าทำอะไรบ้างคะ
1: ครับจริงๆตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษาหรืออทปนะครับก็เป็นคล้ายๆกับแม่บ้านนะครับผมก็ช่วยท่านทูตดูแลงานในทุกด้านนะครับในด้านบริหารแล้วก็ดูแลเรื่องลูกจ้างท้องถิ่นนะครับเรื่องตั้งแต่เรื่องความสะอาดของสถานเอกอัครราชทูตนะครับ
0: ม
1: าจนถ
0: ึ
1: งเรื่องชากาแฟอะไรที่ขาดตกบกพร่องไปนะครับเราก็ต้องเตรียมให้พร้อมเวลามีคณะเยือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการทำงานก็คือเราก็การกรองงานจากน้องๆ นะครับที่ทำแต่ละฝ่ายทั้งการเมืองเศรษฐกิจกงสุลนะครับก่อนที่จะขึ้นไปถึงท่านทูตนะครับ
0: ค่ะค่ะนั่นก็คือเหมือนกับเป็นผู้จัดการนะคะของบริษัทนึงเนี่ยนะคะก็ต้องดูแลทั้งในแง่ของเรื่องงบประมาณนะคะเรื่องสวัสดิการเรื่องบุคลากรนะคะแล้วก็อันนี้เรามาเรื่องส่วนตัวของคุณกอล์ฟกันบ้างนะคะเพราะว่าเวลาเราพูดถึงนักการทูตในต่างประเทศเนี่ยนะคะก็เชื่อว่าผู้ฟังหลายท่านนะคะที่ไม่ได้เป็นนักการทูตเนี่ยก็อยากจะทราบเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่การปรับตัวนะคะสภาพสังคมของประเทศนั้นๆเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ทราบว่าคุณกอล์ฟเนี่ยเป็น family man มากเลยนะคะถ้าใครที่ติดตามผลงานหรือการสัมภาษณ์ในโอกาสอื่นๆของคุณกอล์ฟเนี่ยก็จะทราบว่าคุณกอล์ฟเนี่ยให้ความสำคัญกับครอบครัวมากเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าครอบครัวนะคะที่ประกอบด้วยภรรยาและลูก2คนนะคะได้ติดตามไปอยู่ที่อังการาด้วยไม่ทราบไปทำอะไรยังไงกันบ้างคะ
1: ครับก็คือจากประสบการณ์ที่ตัวเองก็เคยเป็นลูกของนักการทูตนะครับผมก็เข้าใจดีว่าการย้ายประเทศบ่อยๆเนี่ยก็มีผลกระทบนะฮะคือของเราเนี่ยก็จะอยู่ในประเทศหนึ่งอย่างมากก็ประมาณ4ปีนะครับแล้วก็ย้ายกลับมาประเทศไทยหรือย้ายไปประเทศอื่นต่อนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่มีความต่อเนื่องนะครับในส่วนของ

0: เรียกว่าพื้นฐานหรือความผูกพันนะฮะกับประเทศไทยหรือกับครอบครัวใหญ่นะครับคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเสริมเข้าไปในส่วนนั้นนะครับก็คือให้เวลากับลูกๆมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะฮะก็คือแล้วก็พยายามที่จะให้เขาตระหนักอยู่เสมอว่าเขาเป็นคนไทยนะฮะให้เขาเข้าใจวัฒนธรรมไทยนะครับที่ดีงามอย่างเช่นการไหว้การลักษณะของการอบน้อมถ่อมตนอะไรพวกนี้นะครับแล้วเราก็พยายามที่จะมีกิจกรรมกับเขาให้มากๆเพื่อที่จะให้เขาไม่รู้สึกว่าเกิดความแปลกแยกนะฮะในสังคมทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทยนะครับ
1: ค่ะค่ะแล้วภรรยาไม่ทราบก็ทำหน้าที่ต้องช่วยงานสถานทูตด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับก็จริงๆเขาเป็นแม่บ้านและเป็นคุณแม่เป็นเวลานะคร
1: ับ เต็มแต่ full time เลย
0: นะฮะแต่ว่าเวลามีงานของสถานทูตเนี่ยเราก็ได้แฟนผมเนี่ยแล้วจริงๆก็คือหมายรวมถึงภรรยาของนักการทูตทุกคนนะผู้สมรสของนักการทูตทุกคนนะครับก็มาช่วยงานนะฮะในความชำนาญของแต่ละท่านนะครับคนก็จะสามารถบริหารจัดการพื้นที่ได้นะครับก็จะเป็นเมนเจอร์ของพื้นที่ไปนะฮะอย่างภรรยาชอบทำอาหารไทยทำขนมไทยนะครับอย่างเช่นในช่วงวันชาติปีที่ผ่านมาก็ได้เกณฑ์นะฮะนักการทูตที่สถานทูตเนี่ยมาทำฝอยทองทำทองหยิบทองหยอดนะครับแล้วก็มาเผยแพร่ในงานวันชาติของเรานะครับ
1: ค่ะค่ะก็หลายท่านที่ติดตาม Facebook ของกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็วิทยุสารรมนะคะก็เห็นภาพกิจกรรมต่างๆที่สถานทูตสถานกงสุลของเราเนี่ยได้จัดขึ้นนะคะแต่หลายคนไม่เห็นเบื้องหลังนะคะว่าภรรยานะคะหรือบางครั้งเนี่ยนะคะหลายกรณีเลยด้วยซ้ำนะคะเป็นคู่สมรสที่เป็นผู้ชายก็คือฝ่ายสามีเนี่ยนะคะเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของงานเทศกาลไทยนะคะหรือเทศกาลอาหารเทศกาลที่เกี่ยวกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของไทยนะคะแล้วก็นี่ก็เป็นบทบาทคู่สมรสนะคะที่หลายท่านอาจจะไม่ทราบหรือนึกภาพไม่ออกนะคะทีนี้เรามาคุยถึงเรื่องงานสถานทูตบ้างนะคะว่าคุณกอล์ฟเนี่ยเคยอยู่ในฐานะเป็นลูกของนักการทูตแต่ตอนนี้มาเป็นนักการทูตที่ต้องปฏิบัติงานเองแล้วนะคะแล้วก็ประเทศตุรกีเนี่ยนะคะคนไทยทั่วไปอาจจะยังไม่ค่อยมีความรู้จักนะคะหรือคุ้นเคยกับประเทศนี้มากนักนะคะทีนี้ในแง่ของการทำงานเนี่ยคุณกอล์ฟที่ตุรกีนี่มันมีเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องท้าทายหรือทำให้มีความหนักใจบ้างไหมคะ
0: ครับคือตุรกีเนี่ยเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมที่ค่อนข้างแข็งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้ภาษาตุรกีเป็นหลักนะภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยใช้อย่างแพร่หลายเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเริ่มมีกำแพงในการสื่อสารระหว่างชาวต่างชาติคนตุรกีนะครับคราวนี้ถ้าเราได้เรียนรู้ภาษาเขาสามารถที่จะพูดสนทนาที่นิดหน่อยเนี่ยก็จะได้ใจเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องพยายามที่จะนะครับแล้วก็เรียนรู้ภาษาในส่วนนี้นะครับเพื่อที่จะได้เปิดช่องทางนะครับในการสร้างสัมพันธ์และก็ขยายเครือข่ายครับ
1: อ๋อแล้วลูกๆได้เรียนไหมคะภาษาตุรกี
0: ได้เรียนที่โรงเรียนคร
1: ับได้เรียนที่โรงเรียนด้วยคุณกอล์ฟพอพูดได้ใช่ไหม
0: ได้ครับเผอิญเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องบังเอิญนะครับที่คุณพ่อประจำการอยู่ที่สถานทูตที่กรุงอังการานะฮะ30ปีให้หลังก็บังเอิญผมก็ได้เดินทางไปรับราชการที่สถานเอกชนที่กรุงอังการาเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประสบการณ์จากเมื่อครั้งเยาว์วัยนะตอนนั้นอายุ 10-14 นะครับ
1: อ๋อก็เป็นช่วงที่เรียนภาษาได้เต็มที่แล้วนะคะ
0: ก็ยังพอสื่อสารได้พอเอาตัวรอดได้ในระดับหนึ่งครับผม
1: ค่ะค่ะนะคะก็เมื่อสัก 2-3 ฉบับที่แล้วนะคะวารสารวิทยุสารรมของเราก็ได้มีบทความนะคะจากคุณกอล์ฟด้วยนะคะเล่าเกี่ยวกับเรื่องของหมากรุกพิพิธภัณฑ์หมากรุกนะคะก็ใครที่ยังไม่ได้ไปอ่านก็ไปหาอ่านได้เลยนะคะแล้วก็เราคุยกันเรื่องของงานที่สถานทูตแล้วเนี่ยแน่นอนนะคะหลายคนก็อยากจะทราบเกี่ยวกับเรื่องของคนไทยแล้วก็ชุมชนไทยที่อยู่ที่ตุรกีนะคะไม่ทราบว่ามีจำนวนสักเท่าไหร่แล้วก็ส่วนใหญ่เขาไปทำอะไรกันนะคะ
0: ครับก็ชุมชนไทยในตุรกีเนี่ยนะครับก็มีประมาณ 400-500 ท่านนะครับ
1: 400-500คนเองนะคะ
0: ใช่ครับผม
1: ถือว่าเป็นชุมชนที่ค่อนข้างเล็กเนาะ
0: ใช่ครับนะครับประมาณในจำนวนนี้เนี่ยประมาณ200คนก็เป็นนักศึกษานักเรียนนักศึกษานะครับปริมาณจำนวนหนึ่งก็ได้รับทุนจากทางตุรกีไปศึกษาต่อนะครับของตุรกีเนี่ยสนใจก็คือเป็นการศึกษาสายสามัญ นะไม่ได้เน้นด้านศาสนานะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีนักเรียนที่เรียนการแพทย์เรียนวิศวะนะฮะเรียนการธนาคารอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นชาวไทยที่สมรสกับชาวตุรกีนะครับเป็นแม่บ้านนะฮะก็จะกระจายตัวกันอยู่ตามเมืองต่างๆของประเทศตุรกีนะครับอย่างเช่นที่กรุงที่นครอิสตันบูลนะครับเป็นหลักเมืองอิสเมียร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับที่อังการาก็จะมีคนไทยประมาณสักไม่เกิน40คนนะครับ
1: 40คนเองโอ้ทีนี้เวลาจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ ศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะก็จะมีชุมชนไทยจำกัดที่จะมาลักษณะเป็นร่วมงานนะคะหรือมีส่วนร่วมได้
0: ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามีงานใหญ่ๆเราก็เลยต้องไปจัดที่อิสตันบูลนะครับ
1: อ๋อซึ่งตอนนั้นมีคนไทยสักเท่าไหร่นะคะ
0: มีคนไทยอย่างน้อยก็200กว่าคน
1: 200กว่าคนอ๋อโอเคค่ะแล้วการที่เราจะพยายามดึงคนตุรกีให้มามีส่วนร่วมกับกิจกรรมของคนไทยเนี่ยมันมีความยากง่ายยังไงบ้างคะ
0: ครับคือปีนี้นะครับปี2561เนี่ยเป็นปีที่ไทยกับตุรกีฉลองความสัมพันธ์60ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตนะครับแต่เป็นที่น่าสนใจว่าเรายังรู้จักกันไม่มากเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามที่จะส่งเสริมความรู้ความเข้าใจระหว่างกันนะครับซึ่งโครงการนำสื่อมวลชนมาตุรกีมาประเทศไทยเนี่ยก็เป็นแนวทางหนึ่งนะครับในการส่งเสริมความสัมพันธ์ในด้านนี้นะครับคณะสื่อที่เราเลือกนำมาเนี่ยก็จะมีทั้งสื่อสายเดิมก็คือสายหนังสือพิมพ์นะครับและในจำนวนนี้ก็จะมีนักบล็อกเกอร์นะครับมีอินฟลูเอนเซอร
1: ์
0: ซึ่งเราก็พยายามที่จะให้เขาเนี่ยเข้าถึงคนชุมชนตุรกีได้มากขึ้นในวงกว้างมากขึ้นด้วยคร
1: ับ ค่ะตอนนี้ก็เราก็นึกภาพไม่ออกอีกเหมือนกันนะคะว่าประเทศไทยในสายตาของคนตุรกีทั่วไปเนี่ยนะคะเขารู้จักเราดีแค่ไหนนะคะแล้วก็อะไรที่เป็นสิ่งที่คนตุรกีรู้จักมากที่สุดเกี่ยวกับประเทศไทยอะคะ
0: ครับก็นะฮะคนตุรกีเนี่ยจริงๆแล้วอย่างที่เรียนนะครับเขาก็มีวัฒนธรรมค่อนข้างแข็งนะฮะแล้วค่อนข้างปิดนะครับแต่สิ่งที่เขารู้จักเกี่ยวกับประเทศไทยก็คือวัดพระแก้วนะฮะรู้จัก
1: วัดพระแก้ว
0: นะครับรู้จักตุ๊กๆอย่างคณะสื่อที่มาเนี่ยนะครับเขาจะมีลิสต์เลยว่าหนึ่งอยากขอขึ้นรถตุ๊กๆนะฮ
1: ะ
0: อยากขอไปวัดพระแก้วอยากนวดไทยนวดแผนไทยครับนี่ก็คือจะเป็นสิ่งที่อยู่ในความคิดของคนตุรกีเกี่ยวกับประเทศไทยนะครับซึ่งเราก็พยายามที่จะส่งเสริมให้มันกว้างขึ้นไปกว่านี้อีกนะครับทั้งเรื่องอาหารไทยนะครับแต่คนตุรกีก็ค่อนข้างที่จะยังติดอาหารตุรกีอยู่นะครับอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่ต้องไปทำกันบ้านและหาทางพัฒนาต่อไปว่าจะทำยังไงอาหารไทยเป็นที่ถูกปากคนตุรกีมากขึ้นนะครับ
1: ทราบว่าสถานทูตเพิ่งจัดงานไปเมื่อไม่นานนี้เองนะคะก
0: ็
1: ทราบว่าประสบความสำเร็จด้วยดีนะคะก็ไปติดตามได้จากเฟซบุ๊กของกระทรวงการต่างประเทศนะคะทีนี้เราคุยเรื่องงานของคุณกอล์ฟในฐานะอัครทูตที่ปรึกษานะคะที่สถานทูตไทยที่ตุรกีแล้วเนี่ยนะคะตอนนี้มันมีงานหนึ่งที่เป็นงานสำคัญทีเดียวก็คือเรื่องของการดูแลคนไทยนะคะโดยเฉพาะคนไทยที่มาจากประเทศไทยแล้วไปเที่ยวที่ตุรกีหรือไปศึกษาเล่าเรียนก็แล้วแต่เนี่ยนะคะไม่ทราบว่าคุณกอล์ฟเนี่ยมีอะไรจะมาแนะนำไหมคะในการไปเที่ยวหรือจะไปเยี่ยมญาติหรืออะไรเนี่ยนะคะในเรื่องของวีซ่าเรื่องข้อห้ามข้อพึงระวังต่างๆเนี่ยค่ะ
0: ครับในส่วนของตุรกีนี้นะครับก็ไทยกับตุรกีมีความตกลงคือคนไทยสามารถที่เดินทางไปตุรกีได้เลยโดยไม่ต้องขอวีซ่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำให้การเดินทางไปตุรกีค่อนข้างสะดวกนะครับอย่างไรก็ดีนะครับถ้าจะเดินทางไปตุรกีหรือจริงๆแล้วแม้แต่ที่ไหนในโลกนะครับที่เรามีสถานทูตเนี่ยก็แนะนำครับว่าให้เก็บข้อมูลของสถานทูตไว้สักนิดหนึ่งนะครับของกรมการกงสุลก็มีตอนนี้ก็มีแอปพลิเคชันนะฮะก็จะมีข้อมูลของสถานทูตในที่ต่างๆนะครับคือก็เป็นการเผื่อไว้นะฮะเผื่อว่าเกิดประสบเหตุอันใดนะครับอย่างที่ตุรกีก็เกิดขึ้นบ่อยครับก็คือหนังสือเดินทางหายบ้างหนังสือเดินทางโดนขโมยบ้างนะครับเมื่อเกิดเหตุเหล่านี้เนี่ยถ้าไม่มีหมายเลขติดต่อของสถานทูตไว้เลยนะครับก็จะทำให้ค่อนข้างจะลำบากนะครับอย่างไรก็ดีนะครับถ้าเกิดโชคไม่ดีประสบเหตุต่างๆในต่างประเทศก็ขอให้มั่นใจนะครับว่าสถานทูตไทยทุกแห่งนะครับเราก็พร้อมดูแลนะฮะแล้วก็เพียงท่านยกหูโทรศัพท์นะครับติดต่อมาที่สถานทูตไม่ว่าจะทางฮอตไลน์หรือทางเบอร์ปกตินะครับหรือทางเดี๋ยวนี้ทาง Facebook เราก็สามารถที่จะติดต่อกันได้อย่างรวดเร็วนะครับท่านก็จะรับคำแนะนำที่ถูกต้องนะครับว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรนะฮะโดยทั่วไปก็คือถ้าหนังสือเดินทางหายโดนขโมยก็ต้องไปแจ้งความก่อนนะครับแล้วใบนั้นคือใบที่สำคัญที่สุดแล้วก็
1: ใบแจ้งความ
0: ใช่ครับ
1: ต้องมาที่สถานทูต
0: นะครับในส่วนของตุรกีก็อาจจะสะดวกไม่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าต้องมาที่อังการานะฮะคือคนส่วนใหญ่จะไปเที่ยวที่อิสตันบูลเป็นหลักนะครับหรือว่าจะไปเมืองอื่นๆนะฮะแต่ในกรณีเหล่านี้เนี่ยในชั้นนี้นะครับณปัจจุบันก็ยังต้องทำที่สถานทูตอยู่นะครับแต่เราก็จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาอันรวดเร็วเพื่อไม่กระทบต่อแผนการเดินทางของท่านนะครับ
1: หมายถึงว่าไม่ว่าคนไทยจะไปอยู่ที่ไหนแล้วมีปัญหาเรื่องหนังสือเดินทางหายหรืออะไรเนี่ยก็จะต้องไปแจ้งความที่เมืองนั้นนะคะแล้วก็เดินทางมาที่สถานทูตไทยที่กรุงอังการา
0: ใช่
1: ไหม มคะ
0: ใช่ครับ
1: นะคะก็ประเทศตุรกีนี่เนื้อที่เป็นยังไงคะเยอะ
0: ใหญ่กว่าใหญ่กว่าไทยประมาณเท่าหนึ่งครับ
1: เท่าหนึ่ง
0: ใช่ครับประชากรก็มากกว่าไทยประมาณ10ล้านคนของเขาประมาณ80นะครับ
1: ประชากรเยอะกว่าที่คิดเลยนะคะ
0: ใช่ครับผม
1: ค่ะค่ะโอเคนะคะก็เป็นข้อมูลนะคะที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ฟังนะคะที่อาจจะมีแผนหรือคิดเอาไว้เหมือนกันนะคะว่าวันหนึ่งก็อยากจะไปเที่ยวตุรกีนะคะก็เป็นประเทศทางยุโรปที่มีความน่าสนใจและมีประวัติศาสตร์อันยาวนานนะคะทีนี้เรามาคุยเรื่องของคุณกอล์ฟบ้างในฐานะนักเขียนนะคะเราจะไม่คุยเรื่องนี้ก็ไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าดิฉันเองเนี่ยต้องยอมรับว่าไม่มีโอกาสนะคะได้อ่านพวกงานเขียนเลยตั้งแต่เรียกได้ว่าตั้งแต่จบมหาวิทยาลัยมานะคะเราก็มีชีวิตการทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนกันมาตลอดนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการไปนั่งอ่านนิยายเนี่ยนะคะก็หรือแม้แต่เรื่องสั้นบางทีรู้สึกเป็นเรื่องยากนะคะแต่เป็นสิ่งที่ชอบแล้วก็คิดมาเสมอว่าอยากจะทำนะคะตอนนี้ทราบมาว่าคุณกอล์ฟเนี่ยนะคะก็มีผลงานทั้งเรื่องสั้นแล้วก็นวนิยายไม่น้อยทีเดียวนะคะก็ถือเป็นลูกไม้ที่หล่นไม่ไกลต้นเลยนะคะก็ทุกท่านทราบดีว่าคุณกอล์ฟเนี่ยเป็นบุตรนะคะของคุณประภัสสรเสวิกุลนะคะศิลปินแห่งชาตินะคะแล้วก็เป็นนักเขียนที่พวกเรารู้จักกันดีนะคะก็นำไปผลงานของท่านนะคะนำไปสร้างเป็นละครโทรทัศน์หรือภาพยนตร์ในหลายเรื่องนะคะที่รู้จักกันดีก็คือในขวดแก้วนะคะซึ่งเรื่องนี้ไม่ทราบคุณพ่อชอบฟังเพลง Time in a Bottle ด้วยหรือเปล่าใช่ไหมคะก็อาจจะมีแรงบันดาลใจแบบจากเพลงนี้หรือเปล่านี่ไม่เคยถามกันส่วนตัวนะคะแต่อันนี้เดี๋ยวมาคุยเรื่องงานเขียนคุณกอล์ฟหน่อยนะคะเนี่ยพี่ทราบมาว่าผลงานลำดับล่าสุดหรือเปล่าคะเป็นลำดับที่15คือเรื่องน้ำผึ้งพระจันทร์ในรอยทรายนะคะไหนเล่านิดนึงได้ไหมคะเป็นเกี่ยวกับอะไรยังไง
0: ครับคือของผมเนี่ยนะฮะก็จะเขียนนิยายโดยมีเซตติ้งนะครับหรือว่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับทะเลทรายนะครับเพราะว่าเป็นที่ที่คุ้นเคยนะครับอยู่ในตะวันออกกลางมาตลอดนะครับแล้วก็พยายาม
1: ทำไมถึงประจำการในหลายประเทศในตะวันออกกลางที่ไหนบ้างนะคะ
0: ครับที่แรกก็ที่บาเรนนะครับเปิดสถานทูตที่บาเรนนะครับอยู่บาเรน4ปีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยล่าสุดก็คืออยู่ที่อิหร่านมา5ปีนะครับแล้วตอนนี้ไปที่อังการาก็ได้ประมาณ8เดือน9เดือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พยายามที่จะส่งเสริมภาพลักษณ์นะครับแล้วก็วัฒนธรรมที่ถูกต้องหรือใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดนะครับนะฮะเพราะว่าภาพลักษณ์ของตะวันออกกลางในทัศนคติของคนไทยก็เป็นแบบหนึ่งนะครับคราวนี้อาจจะถูกหรือไม่ถูก 100% ก็ดีเนี่ยอย่างน้อยผมก็ตั้งใจว่าจะพยายามเสริมสร้างข้อมูลให้ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ถูกต้องในฐานะที่เราได้มีโอกาสได้ศึกษาได้สัมผัสชีวิตวิถีชีวิตตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิดนะครับคราวนี้ก็ต้องหาวิธีนำเสนอให้น่าสนใจนะครับก็เลยอาศัยสื่อของนวนิยายเนี่ยนะครับนะฮะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเน้นเรื่องราวนะครับของวิถีของชาวทะเลทรายนะครับแล้วก็ความมีศักดิ์ศรีนะครับความทรนงนะครับนะครับก็พยายามครับเป็นความพยายาม
1: แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องสอดแทรกเขาเรียกอะไรเดียจริตของคนไทยด้วยหรือเปล่า
0: ใช่ใช่ก็คือก็ทำยังไงนะครับก็ต้องมาทำสร้างความสมดุลนะครับระหว่างไม่ให้ผู้อ่านเนี่ยรู้สึกว่ามันห่างเหินจนเกินไปนะครับดังนั้นก็ต้องมีวิธีนะครับมีศาสตร์ในการเล่าเรื่องนะครับซึ่งจะสำเร็จมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็
1: อันนี้วางจำหน่ายแล้ววาง
0: กำลังจะอยู่ในครับผมอยู่ในช่วงของช่วงสุดท้ายครับก็นะครับสำนักพิมพ์ก็กำลังดูต้นฉบับอยู่ครับผม
1: ก็คือเป็นคำถามที่ฉันจะถามพอดีเลยเพราะว่าทราบมาว่าผลงานเนี่ยมีชื่อทรายเยอะเลยนะคะเม็ดทรายใต้ตะวันนะคะแล้วก็น้ำผึ้งพระจันทร์ในรอยทรายเพลงทรายในสายลมนะคะก็ไม่ทราบมีกี่ทรายแต่ว่าเนี่ยแสดงให้เห็นว่าคุณกอล์ฟเนี่ยคงมีความผูกพันอะไรเกี่ยวกับทะเลทรายแน่ๆเลยนะคะนะคะแล้วก็นอกนั้นก็จะมีเรื่องสั้นอีกเยอะเลยใช่ไหมคะส่วนใหญ่เรื่องสั้นนี่เผยแพร่ผ่านช่องทางไหนบ้างยังไงคะ
0: ครับแต่เดิมนะครับเรื่องสั้นก็จะส่งลงนิตยสารอย่างเช่นสตรีสารขวัญเรือนนะครับหรือสกุลไทยนะครับแต่ในยุคนี้ที่นิตยสารเหล่านี้เริ่มปิดตัวไปจนเกือบหมดแล้วนะครับช่องทางก็จะเปลี่ยนไปอีกนะครับรูปแบบก็จะเปลี่ยนไปนะครับก็ตอนนี้เราก็นำเสนอทางอินเทอร์เน็ตนะครับผม
1: มีช่องทางอะไรบ้างคะที่จะติดตามได
0: ้ครับก็มีทั้งเว็บไซต์ก็เป็นเด็กดี.com นะครับหรือที่เมพ นะฮะที่แมปก็มีเรื่องสั้นของชาครีนาทิพย์อยู่นะครับนะครับแล้วตอนนี้ก็เขียนเรื่องของคุณพ่อนะครับเล่าประสบการณ์นะฮะและมุมมองชีวิตนะครับปัจจัยชีวิตของคุณพ่อเนี่ยลงทาง Facebook นะครับ
1: อ๋อที่เล่าเรื่องของพ่อผ่านความทรงจำของลูกใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับผมใช่ครับ
1: ค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นคำถามที่จะถามอยู่พอดีเลยนะคะว่าอันนี้อ๋อเป็นสรุปแรกที่เป็นผลงานใหม่ที่ลงทาง Facebook
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ลงไปเรื่อยๆหรือยังไง
0: ใช่ครับตอนนี้ก็ลงมา3ตอนแล้วครับก
1: ็
0: จะตั้งใจไว้ว่าจะเป็น

0: 22ตอนนะครับตรงกับวันเกิดของคุณพ่อเพราะฉะนั้นก็ยังมีอีกหลายตอนครับ
1: ค่ะความยาวตอนนึงมันสักเท่าไหร่คะเนี่ยเวลา
0: ประมาณ
1: 3
0: หน้า A4 นะครับ
1: ประมาณ3หน้า A4
0: ประมาณ3หน้า A4 ก็ไม่สั้นจนเกินไปไม่ยาวจนเกินไปนะครับ
1: คือแต่ละตอนก็จบในตัวเอง
0: จบในตัวเองครับ
1: เป็นเหมือนกับเป็นธีมในแต่ละตอนไปใช่มั้ยคะผมใครสนใจก็ไปอ่านได้นะคะเพราะว่านอกจากจะได้เห็นภาพของชีวิตนักการทูตด้วยแล้วนะคะที่สอดแทรกอยู่ในเรื่องเล่าของคุณพ่อเนี่ยแล้วนะคะก็จะเป็นเรื่องของการทำงานนะคะแล้วก็ชีวิตเรื่องการปรับตัวในประเทศต่างๆด้วยคิดว่าก็ใครที่อยากจะรู้ว่านักการทูตก็ทำอะไรกันนะคะแล้วก็เป็นนักเขียนไปด้วยเนี่ยนะคะก็ลองติดตามดูนะคะก็คงจะต้องเป็นคำถามสุดท้ายแล้วเพราะว่าเวลามีจำกัดเนี่ยนะคะ อยากจะทราบว่าคุณกอล์ฟเนี่ยตั้งเป้าหมายในฐานะนักการทูตในอาชีพนักการทูตเนี่ยนะคะอย่างไรบ้างคะ
0: ครับเป้าหมายของผมนะครับก็คือการเป็นตัวแทนของประเทศให้ดีที่สุดนะครับไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งไหนฐานะไหนนะฮะแต่ว่านักการทูตทุกคนสามารถที่จะเป็นทูตสำหรับประเทศไทยได้นะครับเพียงวางตัวให้เหมาะสมนะครับแล้วก็ตั้งใจทำงานให้เต็มที่นะครับเราต้องสร้างเครือข่ายเยอะๆนะครับทำให้คนไทยคนต่างชาติรู้จักประเทศไทยเยอะๆในหลายๆแง่มุมนะครับทั้งการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมทุกอย่างนี่คือรวมกันแล้วเป็นความเป็นไทยหมดนะครับถ้าเน้นด้านในด้านหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนบ้านที่พื้นฐานไม่แน่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเขาก็อาจจะเข้าใจประเทศไทยแค่เพียงด้านใดด้านหนึ่งนะครับถ้าดีก็คือต้องเป็นตัวแทนที่รอบด้าน
1: รอบด้านใช่ค่ะนะคะก็เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนนะคะเวลาไปประจำการต่างประเทศเนี่ยก็ต้องนำเสนอประเทศไทยอย่างรอบด้านอย่างที่คุณกอล์ฟได้บอกนะคะคือเพราะว่าบางท่านอาจจะสนใจเรื่องเศรษฐกิจบางท่านอาจจะสนใจเรื่องวัฒนธรรมนะคะแต่ว่าแน่นอนว่าเราก็ต้องการให้คนต่างชาติเห็นเราในทุกมุมนะคะโดยเฉพาะในแง่ของโอกาสนะคะแล้วก็ช่องทางที่เราจะส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันนะคะแล้วคำถามสุดท้ายก็นะคะในฐานะเป็นนักเขียนก็ต้องถามด้วยว่าตั้งเป้าหมายในการเป็นนักเขียนไว้ยังไงคะในฐานะที่เราเป็นนักการทูตด้วยเนี่ย
0: ครับคือในส่วนของนักเขียนนะครับก็ถามตัวเองบ่อยๆเหมือนกันครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าการที่เป็นลูกของคุณพ่อเนี่ยก็มีเงาที่ใหญ่มีรองเท้าที่ใหญ่ที่ต้องเดินตามนะรอยเท้าใหญ่นะครับนะแต่ว่าตัวเองก็บอกเสมอว่าตราบใดที่ยังรักที่จะเขียนอยู่ยังมีเรื่องที่อยากจะเล่าอยากจะสื่อสารให้ผู้อ่านฟังอยู่เนี่ยก็จะเขียนต่อไปนะครับสำหรับการเป็นนักการทูตเนี่ยผมบอกน้องๆเสมอครับว่าประสบการณ์ของเราที่มีในต่างประเทศเนี่ยเป็นประสบการณ์ที่ของใครของมันนะคือทุกคนเนี่ยไม่เหมือนกันแม้จะอยู่ในประเทศเดียวกันแต่มุมมองเราแต่ละคนเนี่ยต่างกันนะในห่วงเวลาที่ต่างกันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นมุมมองเหล่านี้เนี่ยล้วนมีความสำคัญทั้งสิ้นนะพยายามส่งเสริมให้ทุกคนเนี่ยเขียนเรื่องราวนะออกมานะครับคือเรื่องเหล่านี้เนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะเพราะว่าในประเทศหนึ่งในระยะเวลาหนึ่งนะครับมุมมองของนักการทูตคนหนึ่งอาจจะแตกต่างกันอีก2ปีให้หลัง3ปีให้หลังนะครับแล้วเมื่อเราสามารถถ่ายทอดให้ผู้อ่านได้อ่านเกี่ยวกับมุมมองเหล่านี้เนี่ยมันก็จะเติมเต็มภาพนะทำให้ผู้อ่านเนี่ยสามารถเข้าใจประเทศนั้นได้มากขึ้นในหลากหลายมุมมองหลากหลายมิตินะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมบอกน้องๆเสมอว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็คือพยายามเขียนอย่างที่ได้เขียนมาลงทางนี้นะครับ
1: ค
0: ือไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องราวที่เป็นวิชาการเสมอไปนะฮะแต่เป็นประสบการณ์อันนี้คือไม่หาซื้อไม่ได้นะครับอันนี้หาซื้อไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เป็นการแบ่งปันนะครับ
1: นะคะก็วารสารวิทยสารรมก็ต้อนรับเสมอนะคะเมื่อไหร่มีเรื่องราวที่อยากจะมาเล่านะคะก็อย่างที่บอกไม่ต้องเป็นเรื่องของวิชาการนะคะหรือความสัมพันธ์ไทยตุรกีอย่างเดียวนะคะนะคะเรื่องของหมากรุกพิพิธภัณฑ์มาหรือจะเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะแบ่งปันนะคะกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมของเราได
0: ้
1: นะคะวันนี้เวลาของวิทยุสารานรมรายการรอบบ้านเรานะคะก็หมดลงแล้วนะคะดิฉันแล้วก็คุณชาครีนรทิพย์เสวิกุลหรือน้องกอล์ฟนะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็โอกาสหน้านะคะถ้ามีโอกาสมาราชการที่ประเทศไทยนะคะหรือแม้ว่าจะลามาทำธุระอะไรเนี่ยนะคะก็มาเยี่ยมเยียนนะคะแล้วมีอะไรมาเล่าให้เราฟังก็นัดหมายกันได้ใหม่นะคะวันนี้รายการรอบบ้านเราก็หมดเวลาแล้วนะคะดิฉันชลธีจันทรชกุลนะคะแล้วก็คุณชาครีนรทิพย์ก็ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนติดตามรับฟังได้ในวันจันทร์ถัดไปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: ที่นี่เป็นหมู่บ้านที่ขึ้นชื่อว่ามีทำเลที่ดีมีการคมนาคมสะดวกราษฎรมีความสามัคคีเสียสละและศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างมาก
1: มันคือวัดในวัดนี่ก็คือเป็นสถานที่ส่งเสริมทางด้านจิตใจทางด้านศีลธรรมเนาะคนเข้าวัดเข้าวันมากขึ้นมีศีลธรรมมีคุณธรรมประจำตัวนักขึ้นและจิตุเนตที่สุดคือความสามัคคีมีความสามัคคีนักขึ้นอย่างที่ภาพที่เห็นในวันนี้เน
0: า
1: ะ
0: จนประสบความสำเร็จตามโครงการลานธรรมลานวิถีไทยร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายมีการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมทำร่วมกัน
2: มาโรงเรียนแล้วมีความสุขเจ้าม
3: ันนักบ่งอมบ่เหงาเจ้าม
4: ีกิจกรรมเฮาแยะหลายอย่างเจ้า
5: ได้รับความรู้มากมายเจ้า
6: วัตถุประสงค์ในการตั้งชมรมผู้สูงอายุบ้านหนองครกเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มาทำกิจกรรมร่วมกันจะได้ไม่เครียดไม่เหงาไม่ซึมเศร้าไม่เป็นภาระของลูกหลานและเพื่อความเป็นปึกแผ่นความสามัคคีของผู้สูงอายุ
0: นอกจากนี้ชุมชนบ้านหนองครกยังได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาปรับใช้ในชีวิต
7: ตื่นเจ้ามาก็เข้าสวนพักเจ้า
8: ของดีต้องปลอดสารเคมีนะเจ้า
9: เสร็จงานที่บ้านก็ไปทำงานตามกลุ่มอาชีพเลยนะเจ้า
10: การฝึกวิชาชีพแต่ละอาชีพของชุมชนบ้านหนองครกนะครับเราทำเพื่อพอเพียงนะครับมีกันมีอย่างก็แบ่งกันแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ใครมีอย่างก็ไปแลกเปลี่ยนกันแล้วก็มุ่งเน้นความสามัคคีความฮักความปองร้องกันอยู่ด้วยความเป็นสุขนะครับอยู่ดีกินดีตลอดไปนะครับ
11: มาออกกำลังกายกันครับ
12: สุขภาพแข็งแรงเจ้า
13: ร่างกายผมฟื้นขึ้นมาเดินได้ก็เพราะออกกำลังกายครับ
14: ทีมอสมบ้านเฮานี่จะมุ่งเน้นสุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุเจ้าเน้นเพื่อเปิดมาออกกำลังเพื่อกินอาหารครบ5มู้ผู้ดูแลสุขภาพจากลุงแก้วที่ว่าเปิ้นเป็นอัมพฤกษ์เปิ้นก็มาเดินได้มาปั่นรถทีบได้มาออกกำลังด้วยกันเนี่ยเจ้าอสมไปแนะนำเปิ้นว่ามาออกกำลังด้วยกันต่อมันจะดีขึ้นนะแอ๋ก่ะ
0: การขับเคลื่อนพลังบวรก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางชุมชนหนองครกได้ดำเนินการ
15: เราจะได้ร่างหลักสูตรเพื่อให้ครอบคลุมทั้ง6ด้านก็คือทางศาสนาและวัฒนธรรมด้านอาชีพครับทางด้านของสุขภาพพลานามัยด้านเทคโนโลยีนี่อันนี้ก็เป็นความรู้อย่างหนึ่งของผู้สูงอายุด้านสวัสดิการก็คือการที่เขาก็จะไปให้กำลังใจที่บ้านอันนี้ทางด้านสวัสดิการนะครับ
16: ครับกลุ่มออมทรัพย์ก็ทำให้สมาชิกได้รู้จักการเก็บออมเพื่อไว้ใช้ในอนาคตข้างหน้า
6: ตอนนี้เรามีกลุ่มอาชีพหลายกลุ่มแต่ละกลุ่มก็มีรายได้พอเลี้ยงตัวเองได้แต่เราจะพัฒนาขึ้นไปโดยตั้งเป็นกลุ่มสมาชีพครัวเรือนหรือวิสาหกิจชุมชน
0: จากความตั้งใจของทุกฝ่ายที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของชุมชนที่เกิดจากการรวมพลังของบ้านวัดโรงเรียนและอยากเห็นชุมชนคนสามวัยใจเดียวกันให้เกิดขึ้นกับองค์กรอื่นๆเพื่อความสุขที่ยั่งยืน

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV

0: 10บวก1อาเซียนเช้านี้อากาศสดชื่นจังเลยเนอะเนซ่า
1: อืมใช่แล้วล่ะบ้านตะวันนี้น่าอยู่มากเลยเนอะแต่น่าเสียดายที่เนซ่าต้องกลับดาวแล้วอะว่าแต่เนซ่าจำได้ว่าวันก่อนน่ะตะวันจะชวนเนซ่าไปที่ไหนหรออ
0: ๋อตะวันจะชวนเนซ่าไปประเทศติมอร์ตะวันออกอ่ะ
1: เอ๊ะติมอร์ตะวันออกงั้นเหรอ
0: ใช่แล้วประเทศติมอร์ตะวันออกหรือประเทศติมอร์เลสเต้
1: แล้วน่าสนใจยังไงเหรอตะวัน
0: ประเทศติมอร์เลสเต้เนี่ยนะก็เป็นประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยเหมือนกันตอนนี้ยังไม่ได้เป็นสมาชิกอาเซียนแต่ก็ยื่นขอเป็นสมาชิกใหม่ของอาเซียนแล้วล่ะตอนนี้อยู่ในฐานะประเทศผู้สังเกตการสามารถเข้าร่วมฟังในการประชุมอาเซียนได้ด้วยนะ
1: อาฮ่างั้นอย่างเงี้ยก็เกี่ยวกับรายงานของเนซ่าด้วยอะสิ
0: ก็ใช่อะสิถึงเป็นอาเซียน10บวก1ยังไงล่ะแล้วตอนเนี้ยตะวันได้ข่าวมาว่ากรรมการกลุ่มอาเซียนกำลังเร่งหารือกันเรื่องรับติมอร์ตะวันออกเข้าเป็นสมาชิกใหม่กันอย่างจริงจังเลยล่ะ
1: อืมอย่างเงี้ยเนซ่าไม่ไปไม่ได้แล้วล่ะ
0: เย้งั้นไปติมอร์ตะวันออก

0: ที่นี่ก็คือเมืองดิลลีเป็นเมืองหลวงของติมอร์ตะวันออกไงล่ะ
1: งั้นขอเนซ่าเปิดเครื่องบันทึกข้อมูลแป๊บนึงนะโอเคต่อได้คำถามแรกเลยนะประเทศติมอร์ตะวันออกเนี่ยเล็กใหญ่ต่างกันแค่ไหนเหรอตะวัน
0: ตะวันก็จำไม่ค่อยได้หรอกนะขอใช้ตัวช่วยดีกว่าประเทศติมอร์ตะวันออกหรือสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเต้มีพื้นที่เกือบ 15,000 ตารางกิโลเมตรพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศเป็นภูเขาสูงแล้วก็มีที่ราบอยู่ตามแนวชายฝั่งทะเล
1: หมายความว่าประเทศติมอร์เลสเต้ก็เป็นเกาะที่มีทะเลล้อมรอบทุกด้านเลยเหรอ
0: ไม่ใช่หรอกแต่ประเทศติมอร์เลสเต้เนี่ยตั้งอยู่บนเกาะติมอร์แต่เกาะนี้ถูกแบ่งพื้นที่ออกเป็น2ส่วนก็คือส่วนของติมอร์เลสเต้หรือติมอร์ตะวันออกกับส่วนของรัฐติมอร์ตะวันตกของประเทศอินโดนีเซียนะครับ
1: อ๋ออย่างนี้นี่เองอ่ะแล้วเรื่องสภาพอากาศและตะวันเป็นยังไงบ้างหรอ
0: สภาพอากาศของประเทศติมอร์เลสเต้เป็นแบบร้อนชื้นก็คล้ายๆกับสภาพอากาศของภาคใต้ของประเทศไทยนะครับคือมี2ฤดูฤดูฝนกับฤดูแล้งแต่ก็มีที่แตกต่างกันก็คือพื้นที่บางแห่งอาจมีภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเขตร้อนหรือทุ่งหญ้าสวันนาแบบประเทศออสเตรเลียนั่นเพราะว่าประเทศติมอร์เลสเต้ตั้งอยู่ทางเหนือประเทศออสเตรเลียจึงได้รับกระแสลมแรงจากทะเลทรายทางตอนเหนือของประเทศออสเตรเลียด้วย
1: เสร็จแล้วล่ะไปดูส่วนอื่นๆของประเทศติมอร์เลสเต้กันบ้างดีกว่านะ
0: ไปกันเลย
1: โอ้โหคฤหาสน์ของใครกันเนี่ย
0: ไม่ใช่คฤหาสน์หรอกเนซ่าที่นี่ก็คือที่ทำการรัฐบาลติมอร์เลสเต้ยังไงล่ะ
1: เอ๊ะแล้วประเทศติมอร์เนี่ยมีระบบการปกครองแบบไหนเหรอตะวัน
0: เป็นแบบ

0: ระบอบประชาธิปไตยที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศแล้วก็มีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลนะ
1: แล้วประวัติศาสตร์ของประเทศติมอร์ละตะวันน่าสนใจไหม
0: น่าสนใจสิแต่เดี๋ยวตะวันจะต้องเปิดตัวช่วยให้เนซ่าดูดีกว่านะตะวันเองก็อธิบายรายละเอียดไม่ถูกหรอกในยุคล่าอาณานิคมประเทศตะวันออกเคยเป็นอาณานิคมของโปรตุเกสอยู่นานกว่า400ปีจนกระทั่งปีพุทธศักราช2518ประเทศโปรตุเกสได้ถอนทหารออกไปแต่ติมอร์ตะวันออกก็ถูกยึดรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศอินโดนีเซียต่อมามีการต่อต้านชาวติมอร์ตะวันออกจำนวนมากจนเกิดการชุมนุมเดินขบวนคัดค้านแล้วกลายมาเป็นการเรียกร้องเอกราชที่ยืดเยื้อเป็นเวลานานจนกระทั่งอินโดนีเซียยินยอมให้ติมอร์ตะวันออกแยกตัวเป็นอิสระในวันที่30สิงหาคมปีพุทธศักราช2542แต่เหตุการณ์ภายในประเทศติมอร์ตะวันออกยังไม่ได้สงบลงสักทีเดียวเพราะมีกลุ่มนิยมอินโดนีเซียเกิดขึ้นและได้รับการสนับสนุนจากกองทัพอินโดนีเซียจนกลายเป็นสงครามกลางเมืองขึ้นจนกระทั่งประเทศออสเตรเลียและองค์การสหประชาชาติได้ส่งกองกำลังเพื่อสันติภาพเข้าไปดูแลช่วยเหลือประเทศติมอร์ตะวันออกจึงสามารถประกาศอิสรภาพได้ในวันที่20พฤษภาคมปี2545
1: เอ๊ะปี2545งั้นเหรอเพิ่งผ่านมาได้ไม่นานเองนี่นา
0: ใช่แต่ถึงแม้ว่าประเทศติมอร์เลสเต้จะเป็นประเทศที่เพิ่งเกิดใหม่ขึ้นมานะแต่ก็ได้ต่อสู้เพื่อเอกราชกับอินโดนีเซียมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2518จนมีผู้คนล้มตายไปมากกว่า 200,000 คนเลยล่ะ
1: โอ้โหน่าสงสารจังเลยตะวัน
2: ปิ๊บปิ๊บมีข่าวแจ้งเตือน
1: ว่ามาเลยคอมมี
2: ่คอมมี่ตรวจจับสัญญาณยานบินของทริกกี้ได้อีกแล้วล่ะ
0: ฮะทริกกี้อีกแล้วเหรอ
1: เดี๋ยวเราก็จะไปที่อื่นกันแล้วล่ะขอบใจมากนะคอมมี่
0: ห้องโลก10บวก1

0: ติมอร์เลสเต้เป็นภาษาเตตุ้มแล้วก็ภาษาโปรตุเกสเป็นภาษาราชการส่วนภาษาอื่นๆที่เขาใช้กันอยู่ก็มีทั้งภาษาอินโดนีเซียแล้วก็ภาษาอังกฤษล่ะ
1: แล้วภาษาเตตุ้มเนี่ยเป็นยังไงหรอ
2: ภาษาเตตุ้มเป็นภาษาตระกูลออสโตรนีเซียนที่ยืมคำมาจากภาษาอื่นหลายๆภาษาเช่นภาษาโปรตุเกสภาษามาเลและภาษาอินโดนีเซียจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของภาษาติมอร์ตะวันออก
1: อย่างนี้นี่เองอะเนซ่าเกือบลืมเรื่องธงชาติของประเทศติมอร์เลสเต้ไปเลยอะต้องเก็บข้อมูลเรื่องนี้ไปด้วยนะเนี่ย
0: งั้นเรามาดูจากตัวช่วยของตะวันไปพร้อมๆกันเลยนะ
1: แจ๋วไปเลย
2: ธงชาติของประเทศติมอร์เลสเต้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีแดงด้านซ้ายมีรูปสามเหลี่ยมสีเหลืองซ้อนด้วยสามเหลี่ยมสีดำและมีดาว5แฉกที่เวียนไปทางซ้ายอยู่ข้างในสีแดงหมายถึงการหลั่งเลือดเพื่อเอกราชปลายศรสีเหลืองหมายถึงรอยแผลจากการถูกครอบครองสามเหลี่ยมสีดำหมายถึงความมืดมนในสมัยตกเป็นอาณานิคมส่วนดาวสีขาวนั้นหมายถึงสันติภาพ
1: สะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ของประเทศได้อย่างดีเลยนะว่าไหม
0: ใช่เอ๊ะระวัง
1: ทริกกี้
0: เมื่อกี้นายคิดจะทำอะไรน่ะทริกกี
3: ้ฮ่าฮ่าก็การจะบี้พวกนายให้เป็นแต๊ะเป็นการสาสางบัญชีของพวกนายยังไงเล่าถามได
1: ้นี่นายเพี้ยนไปแล้วเหรอคนที่ก่อเรื่องก่อนน่ะมันนายเองไม่ใช่เหรอทริกกี
3: ้นายน่ะไม่ต้องมาพูดมากเลยยีเนซ่าขี้งก
1: ชะงั้นก็เชิญตามสบายเถอะทริกกี้เราไปกันเถอะตะวัน
0: แล้วหมอนั่นรู้ได้ยังไงอ่ะว่าเราอ่ะมากันที่ประเทศติมอร์เลสเต้อ่ะเนซ่า
1: เฮ้ยคงจะจับสัญญาณคอมมี่ได้ละมั้ง
0: หรือเกินจริงๆนะหมอเนี่ย
1: ช่างเขาเหอะประเทศติมอร์เลสเต้น่าสนใจกว่ากันเยอะเลยดูสิมีโบสถ์ด้วยแหละตะวัน
0: ก็ต้องมีสิเพราะว่าคนติมอร์ตะวันออกน่ะนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกทั้ง 97% ของประเทศเชียวนะ
1: โอ้โหคล้ายๆกับคนฟิลิปปินส์เลยเนอะแล้วที่เหลือน่ะเขานับถือศาสนาอะไรกันหรอ
0: ก็มีทั้งศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ศาสนาอิสลามศาสนาฮินดูหรือศาสนาพุทธก็มีนะ
1: อ๋ออย่างนี้นี่เองอ่ะต่อไปเนซ่าอยากรู้เรื่องวัฒนธรรมของคนติมอร์ละตะวัน
0: ชาวติมอร์ตะวันออกให้ความเคารพในระบบอาวุโสอย่างมากเลยนะทำให้มีระบบเครือญาติที่แข็งแกร่งรับพวกพ้องแล้วก็รับขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมมากๆอีกด้วยนะ
1: ถือว่ารักษาวัฒนธรรมประเพณีไว้ได้อย่างดีมากเลยนะเนี่ยทีนี้พร้อมจะไปกันต่อหรือยังล่ะตะวัน
0: พร้อมแล้วครับ
1: เนซ่าขอใช้เครื่องวาร์ปนะ
0: อ้าวแล้วคอมมี่ไปไหนซะล่ะ
1: อ๋อเนซ่าให้คอมมี่บินหลับทริกกี้ไปที่อื่นนะ
0: เนซ่าเนี่ยฉลาดมากเลยนะ
3: น้อยแน่พวกนายหนีฉันไม่พ้นแล้วนะจะบอกให้ฮะทำไมพวกมันไม่ยอมอยู่กันเลยล่ะเนี่ยกลัวฉันขนาดนั้นเลยเหรอฮะเนซ่า
4: บีบีบบีบีบแจ้งเตือนพลังงานใกล้หมดแล้วล่ะนะทริกกี
3: ้ย้ายพลังงานสำรองมาใช้ได้เลย
4: จะดีเหรอเดี๋ยวกลับดาวไม่ได้นะ
3: ฉันไม่สนอ่ะนายทำตามที่ฉันบอกก็แล้วกัน
4: รับทราบ
0: ห้องโลก10บวก1อาเซียน
1: คนประเทศนี้เขาทำอาชีพอะไรกันบ้างเหรอง
0: ั้นรอเดี๋ยวนะตะวันจะหาข้อมูลให้วิถีชีวิตของชาวติมอร์ตะวันออกส่วนใหญ่เน้นความเรียบง่ายโดยหาเลี้ยงชีพด้วยการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์คือเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่กาแฟมะพร้าวโกโก้ข้าวโพดและปศุสัตว์ต่างๆนอกจากนี้ยังมีทรัพยากรสัตว์น้ำอีกมากมายเนื่องจากประเทศติมอร์เลสเต้มีพื้นที่ติดทะเลหลายด้าน อีกทั้งยังมีแหล่งน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติที่อยู่ในพื้นที่ระหว่างติมอร์เลสเต้กับออสเตรเลียด้วยนะ
1: เอ๊และสกุลเงินของชาติติมอร์และตะวัน
0: ประเทศติมอร์เลสเต้เนี่ยใช้เงินดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ดอลลาร์ออสเตรเลียนะครับ
1: ทีนี้ก็มาถึงเรื่องสุดท้ายที่เนซ่าอยากรู้แล้วล่ะ
0: เรื่องอะไรเหรอครับ
1: ก็เรื่องที่ประเทศติมอร์จะเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนยังไงล่ะ
0: ก็ล่าสุดในการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสของอาเซียนเมื่อวันที่14มีนาคมพุทธศักราช2555ที่ผ่านมาก็ได้มีการพิจารณาข้อเสนอของประเทศติมอร์เลสเต้กันอยู่ว่าการรับประเทศติมอร์เลสเต้เข้าเป็นสมาชิกจะมีผลอย่างไรกับอาเซียนบ้างรวมทั้งมีการประเมินด้วยว่าติมอร์เลสเต้จะสามารถทำตามหลักเกณฑ์ของอามากน้อยแค่ไหนด้วยนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ระบุเวลาที่จะรับติมอร์เข้าเป็นสมาชิกหรอกนะครับ
1: อยู่ระหว่างการพิจารณาสินะ
0: ใช่แล้วล่ะ
1: เย้เก็บข้อมูลของประเทศติมอร์เลสเต้ได้ครบแล้วล่ะงั้นขอเนซ่าเรียกคอมมี่มารับก่อนนะคอมมี่ค้นหาตำแหน่งของเนซ่ากับตะวันแล้วก็มารับด้วยนะ
5: รับทราบปิ๊บปิ๊บฉุกเฉินฉุกเฉิน
1: มีเรื่องอะไรอย่างนั้นเหรอคอมมี
5: ่ยาทริกกี้ไล่ตามหลังพวกเรามาเร็วมากด้วย
1: รีบไปให้ได้นะคอมมี่ทริกกี้ไล่ตามมาเร็วมากจริงๆด้วยอ่ะ
0: เกิดอะไรขึ้นงั้นเหรอเนซ่า
5: บางทีทริกกี้อาจจะเรียกพลังงานสำรองออกมาใช้บินก็เป็นได้นะ
0: แล้วมันยังไงกันล่ะเนี่ย
1: พลังงานสำรองที่ว่าเนี่ยมีไว้บินข้ามระยะเวลานับล้านปีแสงแต่ถ้าเอามาใช้ในเวลาบินปกติแล้วก
5: ็จะทำให้บินได้เร็วจนมองแทบไม่ทันเลยล่ะ
3: เอาละพร้อมไม่ยังคอมม่า
4: พร้อมปะทะ

0: ็นอะไรมากไหมทริกกี
1: ้ไม่อะไม่ไปได้อะสงสัยยายของฉันจะพังไปซะแล้วอะ
2: อ้าวแล้วนายจะกลับได้ยังไงล่ะเนี่ย
1: ก็ไม่รู้สิคงต้องซ่อมใหม่อะแหละ
2: แบบนั้นน่ะก็ไปไม่ทันเปิดเรียนกันพอดีอะดิ
1: ก็ง
2: ั้นนายกลับกับเราก็ได้นะแต่ว่านายต้องสัญญาก่อนนะว่าจะเลิกนิสัยขี้ขโมยแล้วก็เห็นแก่ตัวด้วยอะ
1: ได้อะฉันสัญญานะแต่ช่วยพ่วงยาฉันกลับไปด้วยอีกลำหนึ่งได้เปล่าล่ะฮะนะ
2: ฮ่าพากลับไปด้วยก็ได้
0: ห้องโลก10บวก1อาเซียน
2: ขอบใจมากเลยนะตะวันที่พาเนซ่าไปเที่ยวประเทศติมอร์เลสเต้ทั้งวันเลยอะแบบเนี้ยรายงานของเนซ่าต้องได้คะแนนเต็มแน่เลย
3: ด้วยความยินดีแล้วก็เต็มใจเลยล่ะครับเนซ่าว่าแต่เราจะได้เจอกันอีกไหมเนี่ย
2: ก็ไม่แน่นะเนซ่าอาจจะกลับมาทำรายงานเรื่องเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนต่ออีกก็ได้
3: โอ้โหเนซ่ายังจำเรื่องประชาคมอาเซียนได้ด้วยเหรอครับเนี่ย
1: เอ๊ะประชาคมอาเซียนคืออะไรอย่างนั้นเหรอฮะ
2: ประชาคมอาเซียนก็คือการร่วมมือกันของประเทศสมาชิกอาเซียนให้มีวิสัยทัศน์เป็นหนึ่งเดียวกันมีความร่วมมือกันในด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้เกิดความแข็งแกร่งขึ้นในภูมิภาคแล้วก็ยังเพิ่มอำนาจในการต่อรองให้มากขึ้นอีกด้วยนะโดยวางแผนให้เกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2558ที่จะถึงนี้ไงล่ะ
3: โอ้โหเป๊ะมากเลยครับเนซ่างั้นก็อย่าลืมล่ะ
1: โอ้โหดีมากเลยนะเนี่ยเนซ่านี่ให้ฉันมาด้วยนะแล้วฉันจะกลับไปขอลอกรายงานด้วยไง
2: ไม
1: ่งั้นแบ่งข้อมูลให้ฉันบ้างสิเดี๋ยวฉันจะไปเขียนเองก็ได้
2: ะ
1: นะ
2: ไม่ให
1: ้โอ้ยโถใจร้ายใจร้าย
2: อะไรนะ
1: เปล่า
2: ฮึนายทำรายงานเรื่องอื่นก็ได้นี่นาเดี๋ยวเนซ่าจะช่วยเอง
1: จริงเหรอว้าวขอบใจมากนะเนซ่า
3: ดีตกลงกันได้งั้นก็เดินทางกลับบ้านกันดีๆนะครับเนซ่าทริกกี้ฝากด้วยนะครับคอมมี่
4: ไว้ใจได้หายห่วงเลยตะวัน
2: ตะวันก็ดูแลตัวเองดีๆด้วยล่ะ
3: แน่นอนครับเนซ่าและตะวันจะรอเนซ่านะ
1: ฉันก็จะมาด้วยนะแต่คงจะไม่เป็นตัวโกงอีกแล้วล่ะเก็บตัวกับใครเยอะเลยอ่ะ
0: ไปแล้วนะครับ
3: แล้วพบกันใหม่นะเนซ่า

0: ย้อนหลังกลับไปตั้งแต่ท่านสมัยท่านในห้างสมบูรณ์กิตติพานิชนะครับคือท่านก็เชื่อในเรื่องของความดีของคนเรื่องของความขยันความซื่อสัตย์ความอดทนแล้วก็ความกตัญญูของคนแล้วนะครับท่านก็จะพูดเสมอจากแนวคิดดังกล่าวเนี่ยก็ถูกมาแปลงเป็นหลักการของกลุ่มสมบูรณ์ก็คือเรื่องของสามสมบูรณ์สร้างสมดุลนะครับเรามีนิยามเราคนดีของเราเนี่ยคนสมบูรณ์คนที่เป็นคนดีคืออะไรคือคนที่สร้างตัวเองให้เป็นคนเก่งก่อนพอเก่งแล้วเอาทักษะความรู้ที่มีเนี่ยนะครับช่วยองค์กรแล้วเอาไปช่วยชุมชนและสังคมภายนอกนี่คือหลักการของ3สมบูรณ์สร้างสมดุลนะครับที่เราทำอยู่เรามีกิจกรรมให้พนักงานทำไปช่วยเหลือสังคมข้างนอกเนี่ยเยอะมากชุมชนรอบข้างเราก็ทำนะครับไปแบบไกลๆต่างจังหวัดเราก็มีในเรื่องของความสำเร็จขององค์กรในฐานะที่เราได้ทำเรื่องของความดีเรื่องของคุณธรรมต่างๆมาเนี่ยผมว่าสิ่งที่มันจะเห็นได้ชัดที่สุดเลยคือเรื่องของรางวัลต่างๆนะครับที่เราได้รับมาในแต่ละปีนะครับอย่างเช่นรางวัลที่เราช่วยเหลือพนักงานคนพิการนะครับนี่ก็เป็นส่วนที่เราได้รับรางวัลเสมอมานะครับ
1: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีองค์กรที่ทำหน้าที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
1: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชนสิ่งใดที่ให้เราได้สนับสนุนเราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
0: แม้จะแยกแผนกและกลุ่มงานชัดเจนแต่หากกลุ่มงานไหนมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคลากรในสำนักงานก็จะหยิบยื่นความมีน้ำใจและเอื้ออาทรนี้เข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องรักใคร่ดังคนในครอบครัวซึ่งทำให้ลดช่องว่างระหว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานด้วยพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
2: ในลักษณะขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะค่ะและในส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทำเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราค่ะ
3: ซึ่งการทำงานของเราจะไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลงไปช่วยกันโดยที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่งนะคะเราก็มีน้ำใจช่วยกันจนงานนั้นออกมาสำเร็จนะคะในการมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีการห่อข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งกันกินนะคะก็ทำให้สำนักงานเราน่าอยู่นะคะ
0: จากการหยิบยื่นน้ำใจภายในองค์กรก็ขยายความเอื้ออาทรนี้ออกสู่สังคมภายนอกผ่านงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
4: งานจิตอาสาในเรื่องของทำความสะอาดวัดบริเวณรอบวัดเป็นหน่วยงานที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของงานพิธีการทั้งงานรัฐพิธีรัฐพิธีเราก็จะเข้าไปในการปฏิบัติงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอนะครับลงพื้นที่ทำแล้วมีความสุขใจ
0: นี่คือแบบอย่างดีๆของคนวัฒนธรรมที่กลายเป็นต้นแบบแห่งองค์กรของความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อและเอื้ออาทร

0: ครับ
1: เดี๋ยวก่อนครับขอนอนนะใดๆก็คือนอนอยู่เด้อเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปทำเด้อทำก่อนแม่บอกให้เธอทำก่อนยังละอ่อนอยู่แท้ๆทำตัวแบบนี้ละหล่อนเดี๋ยวก่อนหนูข

0: diverse leaves. Thailand is a land where topography, geography, and culture are deeply interconnected. This forms a unique identity that is beautifully indescribable, a charm that the whole world has fallen in love with. From the steep mountain tops of Lanna to the vast Isan Plateau, from the rush green rice fields in the Chao Phraya Basin to the peninsula embraced by two seas. With diverse landscapes, Thailand has one of Asia's richest ecosystems. It's the sort of water forest, cultivated areas, and underwater world. Nature resources have sustained the way of life for people in every region. Rainforests and rivers create great cultural livelihoods. The West Sea gives rise to fishing wisdom, while the Isan Plateau provides the soil and flora that create unique local cuisine. Nature not only nurtures life, but also nourishes culture. Nature is the greatest instructor for Thai society. Thailand has a diverse population comprising over 60 ethnic groups. Each group has different languages, foods, clothing, and rituals. The graceful sounds of the foreign lap of Lanna, the lively rhythm of Mao Lam Sang in the Isan region, the melodies of Nora and Nang Tarung from the south, as well as beauty of traditional textiles, all profoundly reflect the identity of Thai people in each area. Thai cuisine reflects this landscape. Northern flavors are mine, rich in wild vegetables and mountainous ingredients. Isan use fermented foods, para and sticky rice. The south is intense with herbs and seafood. The central region exquisitely balances flavors. Every dish is a story of local resources and wisdom passed down through generations. When natural abundance is merged with cultural diversity, it creates the unique charm of Thai society unlike any other in the world. This charm is what propels Thai arts, cuisine, festivals, and rare fly onto the international stage. Thai geo-social culture is the story of a beautiful land and the people who give meaning to this soil. Thailand, rich in nature, infused with culture, and graceful on the world stage.
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราเราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายนะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างหนึ่งในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสน่ห์ที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: This geographical diversity not only creates different lifestyles and cultures but also represent Thailand's powerful Thai identityThe Thai charm captivates people worldwide.

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซินจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามรายการสอนภาษาที่ให้มากกว่าการสอนภาษาค่ะเพราะว่าเรายังนำความรู้ที่เกี่ยวกับเวียดนามมาฝากกันในทุกๆตอนด้วยคุณผู้ชมคะแม้ว่าเงินทองจะไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดแต่ก็มีความสำคัญในการใช้ชีวิตนะคะโดยเฉพาะสำหรับสาวๆที่พร้อมเสมอสำหรับการช้อปปิ้งแต่ถ้าจะให้พร้อมที่สุดเราจะต้องรู้ค่ะว่าแต่ละประเทศที่เราจะไปค่าเงินเป็นอย่างไรแตกต่างจากเงินบาทยังไงบ้างวันนี้เราจะไปเรียนรู้เรื่องเงินทองของเวียดนามกันค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: หญิงเจ้าคุยวิว่ากักบ้านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านในตอนที่แล้วผมพาท่านผู้ชมไปทำความรู้จักกับรูปประโยคการถามทางและการเดินทางมาวันนี้สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือเรื่องเงินนะฮะเงินภาษาเวียดนามใช้คำว่าเตียนการใช้จ่ายชีวิตประจำวันของชาวเวียดนามจะจ่ายด้วยเงินดงนะครับอย่างไรก็ตามหากต้องจ่ายเป็นเงินจำนวนมากๆหรือว่าเงินก้อนใหญ่ๆชาวเวียดนามจะนิยมจ่ายด้วยเงินดอลลาร์สหรัฐนะฮะหรือภาษาเวียดนามใช้คำว่าโดลาหมีนะฮะโดลาหมีนะฮะเช่นจ่ายค่าโรงแรมค่าเรียนนะฮะค่าเช่าบ้านค่าตั๋วเครื่องบินนอกจากนี้ในสถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งในประเทศเวียดนามยังรับเงินบาทไทยอีกด้วยเวลาท่านผู้ชมไปเที่ยวนั้นท่านผู้ชมสามารถพกเงินไทยหรือเงินดอลลาร์ไปแลกที่เวียดนามก็ได้ตามธนาคารหรือว่าตามร้านทองซึ่งมีอยู่หลายแห่งในตัวเมืองรวมทั้งในสนามบินด้วยโดยในปัจจุบันอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทไทยต่อเงินดงเวียดนามอยู่ที่1บาทเท่ากับประมาณ616ดงซึ่งวิธีคิดเงินดงให้เป็นเงินบาทไทยมีวิธีคิดง่ายๆนะครับโดยการตัดศูนย์ข้างหลัง3ตัวออกไปเลยแล้วคูณด้วย2ก็จะได้เงินดงเวียดนามนั่นเองนะครับเช่นกาแฟแก้วหนึ่งของเวียดนามราคาประมาณ 20,000 ดงถ้าคิดเป็นเงินบาทไทยคิดยังไงตัดศูนย์ออก3ตัวแล้วคูณด้วย2เข้าไปก็จะกลายเป็นประมาณ40บาทแต่ถ้าคิดจริงๆก็จะราคาประมาณ30บาทดังนั้นในวันนี้ผมจะขอพาท่านผู้ชมไปทำความรู้จักกับรูปประโยคการแลกเงินและคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการแลกเงินในภาษาเวียดนามถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการแลกเงินกันก่อนโดยผมจะขอเพิ่มคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องเข้าไปเกี่ยวกับธนาคารด้วยนะฮะเรามาดูกันทีละคำขอเริ่มจากคำว่าเงินห่างแปลว่าธนาคารคำต่อมาเกือห่างโดยเตียนแปลว่าร้านแลกเงินตีสาโหยด๋วยแปลว่าอัตราแลกเปลี่ยนเตียนแปลว่าเงินเตียนหมัดแปลว่าเงินสดโดยเตียนแปลว่าแลกเงินกือเตียนแปลว่าฝากเงินซูดเตียนแปลว่าถอนเงินเจวียนเตียนแปลว่าโอนเงินดัดกอกแปลว่าเงินวางมัดจำ

หรือวางมัดจำนั่นเองแถอาเตเมะแถอาเตเมะก็คือบัตร ATM แถตินซุงแถตินซุงก็คือบัตรเครดิตไหมรู้เตียนตึดงหรือไหมซาวจิกตึดงมีความหมายว่าตู้ ATM แซกซูลิกแซกซูลิกก็คือเช็คเดินทางจึงขวานจึงขวานคือหุ้นจึงมิงถือจึงมิงถืออันนี้ต้องมีนะฮะบัตรประชาชนโหเจียวโหเจียวคือหนังสือเดินทางจื้อกี่จื้อกี่คือลายเซ็นมัวซื้อบานขายนะฮะมัวบานซื้อขายเวียดนามดงเวียดนามดงก็คือเวียดนามดงเป็นสกุลเงินเวียดนามนะฮะเราจะออกเสียงว่าเงินดงไม่ใช่เงินดองนะฮะต่อมาบาทถ่ายบาทถ่ายก็คือเงินบาทไทยนั่นเองโดลาหมีโดลาหมีก็คือดอลลาร์สหรัฐบางแองบางแองก็คือเงินปอนด์อังกฤษดงเออโลดงเออโลก็คือเงินยูโรเอียนหยดเอียนหยดก็คือเงินเยนญี่ปุ่นวอนห่านกวกวอนห่านกวกก็คือเงินวอนเกาหลีใต้เงินเซินเตจุงกวกเงินเซินเตจุงกวกคือเงินหยวนของจีนนั่นเองต่อมาเรามาดูรูปประโยคการแลกเงินที่พบเจอบ่อยๆในภาษาเวียดนามขอเริ่มต้นจากเกือห่างโดยเตียนเออเดลอะเกือห่างโดยเตียนเออเดลอะร้านแลกเงินอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ไหนคะจ๋าโดยโฮมในหล่าเบาเงียวอะจ๋าโดยโฮมในหล่าเบาเงียวอะอัตราแลกเปลี่ยนวันนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับอยู่ที่เท่าไหร่คะแองหมวนโดยเบาเงียวโดลาแองหมวนโดยเบาเงียวโดลาหรือใช้จิแทนแองก็ได้หรือใช้บุรุษสรรพนามอื่นก็ได้นะครับจะมีความหมายว่าพี่ต้องการแลกเงินดอลลาร์เท่าไหร่หมดโดลาหมีโดยเดือกไฮมีมดหินดงเวียดนามหมดโดลาหมีโดยเดือกไฮมีมดหินดงเวียดนามมีความหมายว่า1ดอลลาร์สหรัฐแลกได้ 21,000 ดงเวียดนามโตยหมวนโดยนำจำโดลาหมีสร้างดงเวียดนามโตยหมวนโดยนำจำโดลาหมีสร้างดงเวียดนามฉันต้องการแลก500ดอลลาร์สหรัฐไปเป็นเงินดงเวียดนามจอโตยซินเตียนแหล่เดือกของอ่ะจอโตยซินเตียนแหล่เดือกของอ่ะแปลว่าอะไรฉันขอเตียนแหล่คือแบงค์ได้ไหมครับได้ไหมคะตัวอย่างต่อมาจอโตยซินหมดเต๋อหมดจำโดลาจอโตยซินหมดเต๋อหมดจำโดลาฉันขอแบงค์100ดอลลาร์หน่อยต่อมาเรามาเรียนรู้ธนบัตรและเหรียญของเวียดนามกันบ้างดูตามตารางกันเลยนะครับเริ่มต้นที่เหรียญของเวียดนามก่อนเราจะแบ่งออกเป็น3อย่างอย่างแรกคือมูลค่าของเหรียญ นะครับสกุลเงินดงและก็ภาษาเวียดนามรวมทั้งคําอ่านภาษาเวียดนามเริ่มต้นที่เหรียญแรกนะฮะเหรียญแรกคือเหรียญ200ภาษาเวียดนามใช้คําว่าฮายจําดงฮายจําดงเหรียญต่อมาคือเหรียญ500นะฮะใช้นำจำดงนำจำดงต่อมาเหรียญ 1,000 ใช้โหมดหินดงโหมดหินดงต่อมาเหรียญ 2,000 ดงใช้ไฮหินดงไฮหินดงและเหรียญ 5,000 ดงจะใช้นำหินดงนำหินดงต่อมาเรามาดูธนบัตรเวียดนามกันบ้างเหมือนกันนะครับจะเริ่มต้นด้วยมูลค่าของธนบัตรและภาษาเวียดนามรวมทั้งคำอ่านด้วยเริ่มต้นที่แบงค์แรกหรือธนบัตรแรกของเวียดนามคือธนบัตร100ใช้โหมดจำดงโหมดจำดงธนบัตร200ใช้ไฮจำดงไฮจำดงธนบัตร500ดงจะใช้นำจำดงนำจำดง 1,000 ดงจะใช้โหมดหินดงโหมดหินดง2,000 ดงใช้ไฮหินดงไฮหินดง 5,000 ดงจะใช้นำหินดงนำหินดง 10,000 ใช้เมื่อยหินดงเมื่อยหินดง 20,000 ใช้ไฮเมื่อยหินดงไฮเมื่อยหินดง 50,000 ใช้นำเมื่อยหินดงนำเมื่อยหินดง 100,000 นะครับ 100,000 ดงจะใช้โหมดจำหินดงโหมดจำหินดง200,000
นะครับจะใช้

Hai trăm nghìn đồng Hai trăm nghìn đồng และธนบัตรเวียดนามที่ใหญ่ที่สุดนะครับคือ500,000ดงภาษาเวียดนามจะใช้คำว่านำจำหงินดงนำจำหงินดงต่อมาเรามาดูไวยากรณ์วันนี้เรื่องแรกเราจะมาเรียนกันคือการตั้งคำถามด้วยรูปประโยคบาวเจอเจือและเลินหนาวเจือโดยทั้งสองนะครับจะใช้วางท้ายประโยคเพื่อถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ว่าเคยเกิดขึ้นหรือยังคำว่าบาวเจอเจือออกเสียงตามบาวเจอเจือมีความหมายว่าเคยหรือยังเช่นแองด๋าดีถ่ายลานบาวเจอเจือแองด๋าดีถ่ายลานบาวเจอเจือแปลว่าพี่เคยไปประเทศไทยหรือเมืองไทยหรือยังถ้าเคยไปแล้วก็ตอบโอยเช่นโอยตอยด๋าดีถ่ายลานไฮเลินโอยโอยตอยด๋าดีถ่ายลานไฮเลินโอยแล้วฉันเคยไปเมืองไทยแล้วถ้ายังไม่เคยไปแล้วก็ใช้คำว่าเจือนั่นเองนะครับเช่นเจือตอยเจือดีถ่ายลานบาวเจอเจือโตยเจือดีถ่ายลานบาวเจอหรือใช้คำว่าโตยเจือบาวเจอดีถ่ายลานโตยเจือบาวเจอดีถ่ายลานทั้งสองประโยคนี้มีความหมายว่ายังฉันยังไม่เคยไปเมืองไทยต่อมาเรามาดูคำว่าเลินหนาวเจือบ้างการตั้งคำถามด้วยการใช้คำว่าเลินหนาวเจือมีความหมายว่าสักครั้งยังดูตัวอย่างแรกจิด๋าดีด่าหนังเลินหนาวเจือจิด๋าดีด่าหนังเลินหนาวเจือพี่เคยไปด่าหนังสักครั้งยังถ้าเคยไปแล้วเหมือนกับประโยคที่แล้วเลยคือใช้คำว่าโอยเช่นโอยตอยด๋าดีด่าหนังหมดเลินโอยโอยด๋าดีด่าหนังหมดเลินโอยแล้วฉันเคยไปด่าหนังมา1ครั้งแล้วถ้ายังไม่เคยง่ายๆใช้คำว่าเจือเหมือนเดิมเช่นเจือโตยเจือดีด่าหนังบาวเซอร์หรือสามารถใช้ว่าโตยเจือบาวเซอร์ดีด่าหนังทั้งสองประโยคนี้มีความหมายว่ายังฉันยังไม่เคยไปด่าหนังนอกจากนี้ท่านผู้ชมยังสามารถใช้คำว่าคงบาวเซอร์ในการตอบได้ด้วยแต่คำว่าคงบาวเซอร์มีความหมายว่าไม่เด็ดขาดซึ่งจะแตกต่างจากคำว่าเจือบาวเซอร์ที่มีความหมายว่ายังไม่เคยแต่ในอนาคตอาจจะทำสิ่งนั้นมาดูตัวอย่างให้เข้าใจมากขึ้นแองด๋าดีเกินเธอบาวเจอเจือแองด๋าดีเกินเธอบาวเจอเจือแปลว่าอะไรพี่เคยไปเกินเธอหรือยังเกินเธอเป็นชื่อเมืองนะฮะถ้ายังไม่เคยไปลองดูกันตอบเจือตอยเจือบาวเจอดีเกินเธอเจือโตยเจือบาวเจอดีเกินเธอสังเกตเขาใช้คำว่าเจือบาวเจอนะครับทั้งประโยคจึงแปลว่ายังฉันยังไม่เคยไปเกินเธอแต่ในอนาคตอาจจะไปก็ได้จึงใช้คำว่าเจือบาวเจอแต่ถ้าปฏิเสธโดยคำว่าคงและก็ใช้คำว่าคงบาวเจอลองมาดูตัวอย่างคงโตยคงบาวเจอดีเกินเธอคงโตยคงบาวเจอดีเกินเธอแปลว่าไม่ฉันจะไม่ไปเกินเธอหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าตั้งใจว่าในอนาคตก็จะไม่ไปแน่นอนพูดถึงการใช้คำว่าคงบาวเจอไปแล้วต่อมาเรามาดูเรื่องกริยาวิเศษแสดงความถี่ในภาษาเวียดนามกันบ้างกริยาวิเศษเหล่านี้สามารถนำไปใช้พูดในชีวิตประจำวันได้และเรามักจะเห็นชาวเวียดนามพูดกันอยู่บ่อยๆตามมาดูทีละคำกันเลยครับในตารางเราจะมี3ช่องที่เห็นชัดๆนะฮะคือกริยาวิเศษแสดงความถี่เราจะเรียงจากมากไปหาน้อยตามด้วยความหมายและตามด้วยตำแหน่งในประโยคเริ่มต้นที่คำแรกลวนลวนลวนลวนแปลว่าสม่ำเสมอจะวางอยู่หน้าคำกริยาคำต่อมาลวนลวนนะครับลวนคำเดียวแปลว่าเสมอก็จะวางอยู่หน้าคำกริยาเหมือนกันต่อมาเถื่องเสวียนเถื่องเสวียนมีความหมายว่าปกติจะวางอยู่หน้าคำกริยาเหมือนกันคำต่อมาเถื่องเถื่องนะครับเถื่องคำเดียวแปลว่าปกติหรือแปลว่าบ่อยก็ได้จะวางอยู่หน้าคำกริยาเหมือนกันคำต่อมาไฮไฮแปลว่าบ่อยตำแหน่งเหมือนกันคือวางหน้าคำกริยาต่อมาคำว่าถิ่งถว่างถิ่งถว่างแปลว่าบางครั้งจะวางอยู่ต้นประโยคหรือวางหน้าคำกริยาก็ได้นะได้ทั้งสองคำต่อมาโดยคีโดยคีแปลว่าบางครั้งจะวางอยู่ต้นประโยคหรือวางหน้าคำกริยา

อีทคีย์แปลว่าน้อยครั้งวางอยู่ต้นประโยคหรือวางอยู่หน้าคำกริยาเหียมคีย์มีความหมายว่าแทบจะไม่วางตำแหน่งเช่นเดียวกันคือสามารถวางต้นประโยคก็ได้หรือวางหน้าคำกริยาก็ได้และคำสุดท้ายที่ได้เรียนไปคือคำว่าคงเบาเซอร์แปลว่าไม่เคยเลยจะวางอยู่ต้นประโยคหรือวางอยู่หน้าคำกริยาก็ได้คราวนี้เรามาดูตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นตัวอย่างแรกแอมเอ๋ยลวนเดนเลิฟหอกม่วนแอมเอ๋ยลวนเดนเลิฟหอกม่วนมีความหมายว่ายังไงน้องคนนั้นมาห้องเรียนสายเสมอนั่นเองลวนคำต่อมาแองเอ๋ยเถื่องเจ๋ยเสริมแองเอ๋ยเถื่องเจ๋ยเสริมแปลว่าอะไรพี่เขาปกติตื่นนอนเช้าเจ๋ยเสริมนะฮะต่อมาคำว่าถิ่งถวางมาอยู่หน้าประโยคบ้างถิ่งถวางจิเอ๋ยกุ๋งเวหยาม่วนถิ่งถวางจิเอ๋ยกุ๋งเวหยาม่วนบางครั้งพี่เขาก็กลับบ้านช้าหรือว่ากลับบ้านสายนั่นเองต่อมาดูการใช้วีจุดๆเนนจุดๆนะฮะมีความหมายว่าเพราะจุดๆดังนั้นจุดๆเป็นประโยคแสดงเหตุและผลโดยหลังคำว่าวีจะต้องตามด้วยเหตุส่วนหลังคำว่าเนนจะต้องตามด้วยผลเสมอมาดูตัวอย่างเริ่มต้นที่วีแองเอ๋ยหมวนตีมเหี่ยววันหวาเวียดนามเนนแองเอ๋ยหอกเตียงเวียดอีกรอบนะครับวีแองเอ๋ยหมวนตีมเหี่ยววันหวาเวียดนามเนนแองเอ๋ยหอกเตียงเวียดเพราะพี่เขาอยากค้นคว้าวัฒนธรรมเวียดนามดังนั้นนะครับเนนแปลว่าดังนั้นพี่เขาจึงเรียนภาษาเวียดนามมาดูอีกตัวอย่างแองเอ๋ยหมวนตีมเหี่ยววันหวาเวียดนามเนนแองเอ๋ยหอกเตียงเวียดแองเอ๋ยหมวนตีมเหี่ยววันหวาเวียดนามเนนแองเอ๋ยหอกเตียงเวียดสังเกตวีละได้นะฮะก็จะกลายเป็นพี่เขาอยากค้นคว้าวัฒนธรรมเวียดนามดังนั้นพี่เขาจึงเรียนภาษาเวียดนามคำลงท้ายในภาษาเวียดนามเริ่มต้นที่คำว่าอะละกันนะฮะคำว่าอะท่านผู้ชมเคยเรียนแล้วคำว่าอะเป็นคำลงท้ายเพื่อให้ประโยคนั้นสุภาพมีความหมายว่าครับหรือค่ะนั่นเองเช่นกามเอินแองอะกามเอินแองอะแปลว่าขอบคุณครับพี่ขอบคุณค่ะพี่ต่อมาคำที่สองคือคำว่าอ่าพร้อมกันอ่าอ่าเป็นคำลงท้ายที่ผู้พูดแสดงความไม่แน่ใจมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าเหรอเช่นแองอันเกิมโวยอ่าแองอันเกิมโวยอาสังเกตประโยคนี้เขาพูดแบบเขาไม่แน่ใจพี่กินข้าวแล้วเหรอพี่กินข้าวแล้วเหรอต่อมาดูคำว่าจือมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าแน่เลยเช่นแอมหวนแขวจือแอมหวนแขวจือแปลว่าอะไรน้องยังคงแข็งแรงแน่เลยซึ่งคำว่าจือเวลาภาษาพูดนะครับบางคนจะใช้คำว่าจื้อก็ได้นะออกเสียงยังไงก็ได้ต่อมาดูคำว่าแหนแหนมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าณในภาษาไทยเช่นแอมดีเหวยแองแหนแอมดีเหวยแองแหนน้องไปกับพี่นะต่อมาดูคำว่าหนีคำว่าหนีเวลาวางท้ายประโยคจะมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าเนอะเช่นแอมฮาร์ทไฮกว่าหนีแอมฮาร์ทไฮกว่าหนีน้องร้องเพลงเพราะจังเลยเนอะคำต่อมาคือคำว่าด่าคำว่าด่าสามารถวางท้ายประโยคได้มีความหมายว่าก่อนเช่นแอมซินเวเจือกด่าแอมซินเวเจือกด่าแปลว่าน้องขอตัวกลับก่อนคำต่อมาคือคำว่าเดยคำว่าเดยมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าณหรือคำว่าเหลอก็ได้เช่นแม่แองดีเดลเดยแม่แองดีเดลเดยแม่พี่ไปไหนน่ะแม่พี่ไปไหนเหรอต่อมาคำว่าห่าคำว่าห่ามีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าเหลอเหมือนกันใช้ได้เฉพาะกับคนที่อายุน้อยกว่าหรืออายุเท่ากันหรือสนิทกันก็ได้เช่นแอมคงดีหายฟ่องเหวยแองห่าแอมคงดีหายฟ่องเหวยแองห่าแปลว่าอะไรน้องไม่ไปไฮฟองกับพี่เหรอต่อมาคำว่าหมาคำว่าหมามีความหมายใกล้เคียงกับคำว่านี่นะครับเพื่อเป็นการยืนยันเช่นเจ้าอันเกิมโวยมาเจ้าอันเกิมโวยมาแปลว่าหลานกินข้าวแล้วนี่หลานกินข้าวแล้วนี่ต่อมาคำว่าเกิมาคำว่าเกิมา

0: ใช้ในการเน้นยืนยันคำพูดของผู้พูดเช่นไงมายกอนเดือกหงี่หอกเกือมาไงมายกอนเดือกหงี่หอกเกือมาพรุ่งนี้ลูกได้หยุดเรียนนะพรุ่งนี้ลูกได้หยุดเรียนนะต่อมามาดูคำว่าหนาวคำว่าหนาวมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าหนาเช่นเจยซับเมื่อโจยแองดีนาวเจยซับเมื่อโจยแองดีนาวแปลว่าอะไรฝนใกล้ตกแล้วพี่ไปนาต่อมามาดูคำว่าเถคำว่าเถมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าจังเลยหรือว่าอย่างนั้นเช่นบายในไฮเทบายในไฮเทเทหรือว่าเถก็ได้มีความหมายว่าเพลงนี้เพราะจังเลยต่อมามาดูการใช้คำว่าจะกับคำว่าเถอบ้างสองคำนี้นะครับตำแหน่งจะวางอยู่หน้าประโยคเป็นการแสดงความสุภาพหรือว่าเคารพนับถือผู้ที่ฟังเราโดยเราสามารถใช้คำว่าจะและคำว่าเถอร่วมกับคำว่าอะได้ซึ่งมีความหมายว่าครับหรือค่ะดังที่เราได้เรียนไปมาดูตัวอย่างแรกเถื่อเถยแอมก๋อหมดโสเกิลหอยหมวนหอยเถยอะเถื่อเถยแอมก๋อหมดโสเกิลหอยหมวนหอยเถยอะแปลว่าอะไรเรียนอาจารย์เถยแปลว่าอาจารย์ผู้ชายจำได้ไหมฮะหนูมีคำถามนิดหน่อยอยากจะถามอาจารย์ครับอาจารย์ค่ะดูต่อมาสินโหลยจิโตยก๋อเถยกับองสามดกโฮมในเดือกคงอะสินโหลยจิโตยก๋อเถยกับองสามดกโฮมในเดือกคงอะขอโทษพี่ฉันสามารถพบผู้จัดการวันนี้ได้ไหมดูเขาตอบนะฮะจะเดือกอะแองเดยหมดลาดแหนจะเดือกอะแองเดยหมดลาดแหนค่ะได้ค่ะสังเกตคำว่าจะเป็นคำสุภาพวางต้นประโยคพี่รอแป๊บนึงนะแองเดยหมดลาดแหนรูปประโยคที่ได้เรียนไปวันนี้ท่านผู้ชมต้องหมั่นฝึกฝนกันบ่อยๆเหมือนเดิมนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในตอนหน้า
1: แอมเอ้ยก่อนให้ไงเหนือจุงต้าแสดีเวียดนามแอมดีโดยเตียนเจือ
2: เจืออะ
1: เว่ยโฮมในจุงต้าดีโดยเตียนเงินหางแหน
2: จีแสโดยเบาเยียว
1: จีเจือเวียดสาโดยโฮมในหลาเบาเยียว
2: หมดโดลาโดยเดือกไฮไม่มดงินดงอะ
1: เถจีโดยขวางนำจำโดลากุ๋งดูงี
2: ่กุ๋งเดือกเว่ยจุงต้าดีโดยล้วนแหน
3: คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงการท่องเที่ยวเวียดนามแล้วเราก็คงต้องนึกถึงนครโฮจิมินหรือในอดีตถูกเรียกว่าไซงอนนั่นเองค่ะเมืองนี้มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกว่า300ปีเลยนะคะและยังได้รับการขนานนามว่าเป็นไข่มุกแห่งตะวันออกไกลอีกด้วยแหมชักอยากรู้แล้วนะคะว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงอย่างนี้อย่ารอช้าค่ะเพราะว่าตอนนี้หงนั่งอยู่กับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะถ้าพูดถึงโฮจิมินซิตี้หรือว่านครโฮจิมินตั้งอยู่ส่วนไหนของเวียดนามคะ
0: ครับนครโฮจิมินนะฮะหรือว่าโฮจิมินซิตี้นะฮะตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศเวียดนามนะฮะอยู่ทางตอนใต้เลยถือว่าเป็นศูนย์กลางของภาคใต้ของประเทศเวียดนามเลย
3: อาจารย์คะแล้วถ้าพูดถึงประวัติศาสตร์ของเมืองนี้เป็นมายังไงบ้างคะ
0: ครับโฮจิมินห์นะฮะสมัยก่อนในอดีตเนี่ยเขาเรียกว่าเมืองแปรนครนะฮะชื่อคล้ายๆกับภาษากัมพูชาภาษาเขมรนะฮะมีคนสันนิษฐานว่าชาวกัมพูชาเนี่ยอาศัยอยู่ดั้งเดิมนะฮะจากนั้นนะครับในสมัยราชวงศ์เหวียนนะครับก็มีการขยายพื้นที่ลงมาทางตอนใต้นะฮะจนกระทั่งปี1698นะครับก็ได้ตั้งเมืองนึงขึ้นมาบริเวณเมืองโฮจิมินห์ในปัจจุบันเนี่ยนะฮะชื่อว่าเมืองซาดิงครับจากนั้นฝรั่งเศสก็ได้ยึดเวียดนามนะถ้าเราดูประวัติศาสตร์นะฮะแล้วก็ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นเมืองไซงอน
3: ค่ะ
0: นะครับหรือว่าไซก่อนในภาษาเวียดนาม
3: ไซงอนนี้เคยได้ยิน
0: นะจ๊ะนะฮะแต่คนเวียดนามเรียกว่าไซก่
3: อ
0: นนะครับก็จากนั้นพอฝรั่งเศสเข้ามาเมืองนี้ก็ได้ถูกพัฒนาแล้วก็ยกระดับขึ้นจนกลายเป็นเมืองที่เจริญถือว่าเป็นเมืองที่เจริญที่สุดในอุตสาคเนยุคนั้นเลยนะครับจนได้รับขนานนามว่าเป็นไข่มุกแห่งตะวันออกไกลหรือว่าปารีสตะวันออกนั่นเอง
3: ปารีสตะวันออกเลย
0: ใช่ครับเพราะสถาปัตยกรรมต่างๆก็จะเป็นแบบฝรั่งเศสหมดเลยนะครับจนกระทั่งอยู่มาเรื่อยๆนะฮะนอกจากนั้นนะครับเมืองไซงอนยังเคยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามใต้อีกด้วย
3: ในสมัย
0: ที่เวียดนามเหนือที่แบ่งกันนะครับจากนั้นพอรวมประเทศปุ๊บนะฮะจากเมืองไซงอนก็ถูกเปลี่ยนชื่อนะฮะก็คือรัฐสภาของเวียดนามเนี่ยอนุมัติแล้วก็ออกมาว่าเราจะเปลี่ยนชื่อ

0: ื่องจากเมืองไซงอนเป็นเมืองโฮจิมินห์เพื่อเป็นการให้เกียรติกับผู้นำเวียดนามเหนือยุคนั้นนะครับก็เลยเปลี่ยนมาเป็นโฮจิมินห์ซิตี้นั่นเองนะครับจากนั้นโฮจิมินห์ก็กลายเป็นเมืองศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจนะฮะด้านการศึกษาด้านความบันเทิงนะฮะต่าง
1: ๆเพราะอะไรคะอาจารย์ถึงไม่ได้เป็นศูนย์กลางคะ
0: เพราะว่าทำเลของโฮจิมินห์ค่อนข้างจะดีนะฮะอย่างที่เรารู้กันว่าโฮจิมินห์เนี่ยตั้งอยู่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงนะฮะอุดมสมบูรณ์มากนะครับถ้าเราลองดูนะพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงเนี่ยเป็นพื้นที่ปลูกข้าวหลักของประเทศเวียดนามข้าวกว่า 70% จะปลูกอยู่ที่นี
1: ่
0: นะครับโฮจิมินห์ถือว่าเป็นศูนย์กลางคมนาคมของประเทศเวียดนามด้วยและเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ของโลกด้วยนะฮะก็คือเครื่องบินนะครับจะบินมาหรือว่าเปลี่ยนอยู่ที่โฮจิมินห์เยอะกว่าฮานอย
1: อ๋อค่ะดังนั้นแสดงว่านครโฮจิมินห์มีความสำคัญต่อเวียดนามอย่างมากเลย
0: ใช่
1: ค่ะอาจารย์คะแล้วสถานที่ท่องเที่ยวในโฮจิมินห์ซิตี้มีอะไรที่น่าไปเที่ยวบ้างคะ
0: ครับขอเริ่มต้นจากนะฮะจตุรัสโฮจิมินห์นะฮะก็จะเป็นรูปปั้นของลุงโฮอยู่กลางเมืองเลยนะฮะก็จะสามารถไปจุดอื่นๆได้ง่ายนะฮะนอกจากนั้นก็มีโบสถ์นอสเตอร์ดัมนะฮะหรือภาษาเวียดนามเรียกว่าหย่าเถอดึกบานะครับหรือหย่าเถอเหลินก็ได้นะฮะสร้างในปี1877นะครับโบสถ์แห่งนี้นะครับออกแบบโดยชาวฝรั่งเศสนะครับถ้าเราไปดูจะคล้ายๆกับโบสถ์อยู่ที่ปารีสเลย
1: อ๋อเหมือนไปปารีส
0: เหมือนไปปารีสเลยนะครับโบสถ์นี้นะครับจะไม่มีการประดับด้วยกระจกสีเหมือนโบสถ์คริสต์อื่นๆนะครับเนื่องจากได้รับความเสียหายในสมัยสงครามโลกที่2นะครับนอกจากนั้นนะฮะโบสถ์นี้ยังได้รับการยกย่องว่าเป็นโบสถ์ที่งดงามแห่งหนึ่งของประเทศเวียดนามแล้วก็มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศเวียดนามด้วย
1: ค่ะ
0: นะฮะจะมีหอคอยคู่สี่เหลี่ยมสูงประมาณ40เมตรนะฮะแล้วก็เอกลักษณ์ที่งดงามของโบสถ์นี้ก็คือมีรูปปั้นพระแม่มารีอยู่ด้านหน้าสีขาวนะครับก็คือจะโดดเด่นมากนอกจากนั้นอีกที่นึงนะครับก็คือไปรษณีย์กลางนครโฮจิมินห์นะครับก็ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเลยนะครับสร้างขึ้นนะครับในปี1886จนถึงปี1891นะฮะโดยวิศวกรชาวฝรั่งเศสเป็นคนสร้างนะก็มีการออกแบบสไตล์ยุโรปผสมกับเอเชียโดดเด่นมากข้างในก็จะมีการประดับรูปของประธานโฮจิมินห์ด้วย
1: เป็นเอกลักษณ์ใช่ไหมคะ
0: เป็นเอกลักษณ์นะฮะนอกจากนั้นทำเนียบของอดีตประธานาธิบดีเวียดนามใต้ก็เป็นอีกที่นึงที่คนไทยนิยมไปดูว่าแต่ละห้องเป็นยังไงนะครับตอนสมัยยุคนั้นเขาใช้อย่างไรนะครับหรืออีกที่ที่คนไทยก็นิยมไปก็คือตลาดเบนแทง
1: นะครับ
0: เป็นตลาดที่ถือว่าเป็นคู่กับเมืองโฮจิมินห์มาช้านานเลยนะครับเป็นตลาดใหญ่ตลาดหลักของนครโฮจิมินห์นะฮะก็คือมีพื้นที่ประมาณ1ตารางกิโลเมตรนะฮะสร้างขึ้นในปี2457นะฮะก็ด้านหน้าก็จะมีหอนาฬิกาเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นนะนักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมไปถ่ายรูปนะตลาดนี้ก็จะมีขายเสื้อผ้าขายกระเป๋าขายเป้ขายนาฬิกาขายของที่ระลึกนะฮะรวมถึงชุดอาวสายก็มีนะเราสามารถไปซื้อได้ที่นี่เลยนะครับก็ถ้าใครไปที่นครโฮจิมินห์แล้วไม่ไปตลาดเบนแทงนี่ก็คือไปไม่ถึงนะครับนอกจากนั้นท่านผู้ชมยังสามารถนั่งรถไปที่อุโมงค์กูจีก็ได
1: ้ค่ะคืออะไรคะ
0: อุโมงค์กูจีหรือว่าอุโมงค์กูจีที่คนไทยเรียกนะฮ
1: ะ
0: เป็นอุโมงค์ที่สร้างในสมัยที่เวียดนามนะครับรบกับอเมริกานะครับก็จะเป็นความยาวของอุโมงค์เนี่ยประมาณ200กว่ากิโลเมตรเลยยาวมากก็จะขุดลงไปในดินนะฮะจะครับยาวมาก
1: ค่ะอาจารย์คะอย่างนี้วิธีการไปโฮจิมินห์คือรู้สึกว่าง่ายกว่าเมืองอื่นๆหรือเปล่าคะ
0: ง่ายพอสมควรเพราะว่าจากกรุงเทพเรานะครับไปที่โฮจิมินห์เนี่ยมีไฟมากมายไม่ว่าจะเป็นแอร์เอเชียหรือว่าเวียดนามแอร์ไลน์การบินไทยมีเยอะแยะ
1: ค่ะก็คือไปสะดวกคือไปถึงเลยใช่ไหมคะถึงเมืองนี้เลย
0: ใช่หรือถ้าอยากได้บรรยากาศแล้วก็นั่งรถเข้าไปกัมพูชาก่อนแล้วค่อยไปโผล่ที่โฮจิมินห์ก็ได้
1: เอาละค่ะคุณผู้ชมคะถือว่าเมืองโฮจิมินห์ซิตี้ก็เป็นอีกเมืองนึงที่น่าไปของเวียดนามนะคะแล้ววันนี้เราก็ได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆเกี่ยวกับเงินทองรวมไปถึงการใช้คำวิเศษต่างๆเพื่อให้สามารถสื่อสารได้จริงในชีวิตประจำวันอีกด้วยคุณผู้ชมคะการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้เราชำนาญมากขึ้นการฝึกออกเสียงบ่อยๆรับรองได้ว่าภาษาเวียดนามจะไม่ยากอย่างที่เรากลัวเลยค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการสิ้นจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามแล้วหงและอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมอันยองฮาเซโยขอต้อนรับเข้าสู่รายการฮันกูโกอันยองได้เวลาเรียนภาษาเกาหลีแบบง่ายๆกับผมตูนวรัตและอาจารย์วอนแฮยองกันอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับทราบไหมครับว่าที่ประเทศเกาหลีเนี่ยวัฒนธรรมการดื่มกาแฟเขาได้รับความนิยมอย่างมากเลยนะครับถ้าใครไปเกาหลีใต้เนี่ยจะพบว่ามีร้านกาแฟมากเมนูกาแฟที่หลากหลายถ้าอยากจะสั่งให้ตรงกับความต้องการก็ต้องเรียนรู้เรื่องคำศัพท์ในเรื่องการสั่งเครื่องดื่มกันหน่อยนะครับและตอนนี้อาจารย์วอนแฮยองก็รอที่จะสอนเรากันอยู่แล้วครับสวัสดีครับอาจารย
1: ์สวัสดีค่ะ
0: เห็นว่ากาแฟนี่ได้รับความนิยมมากเลยที่เกาหลี
1: ค่ะคนเกาหลีชอบดื่มกาแฟมากค่ะ
0: มากขนาดไหนครับ
1: มากขนาดบางคนดื่มกาแฟวันละ4แก้ว5แก้วก็มีค่ะ
0: โหแล้วเขานอนหลับกันแล้วครับ
1: ก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะที่อาจารย์ก็เกิน3แก้วก็นอนหลับไม่ได้ก็วันละ2แก้วก็พอค่ะ
0: ถือว่าดื่มเยอะขนาดนี้แสดงว่าร้านกาแฟก็ต้องมีเยอะตามไปด้วย
1: เยอะมากค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเวลาเราจะสั่งกาแฟหรือว่าสั่งเครื่องดื่มเนี่ยเราจะมีประโยคหรือคำศัพท์อะไรที่ต้องรู้กันบ้างครับ
1: วันนี้จะแนะนำก็ประโยคที่ตนที่สั่งเครื่องดื่มนะคะ
0: ครับ
1: บอดริกายโอชุมนาชิเกสตายโออเมริกาโน่2잔주세요따뜻한걸로주세요찬걸로주세요ประมาณ5ประโยคนี้
0: ประมาณ5ประโยคพื้นฐานแรกนะครับแปลว่าอะไรบ้างครับ
1: ตอนที่เราเข้าร้านกาแฟหรือว่าร้านอาหารก็มีเจ้าหน้าที่รับแขกคนใช่มั้ยคะแล้วเขาถามว่าบอทริลกายโอบอทริลกายโอบอแปลว่าอะไ
0: ร
1: ทริลกายโอจะให้อะไร
0: หมายความว่าจะรับอะไร
1: ใช่ค่ะบอทริลกายโ
0: อบอทริลกายโอนี่ไม่ต้องร้านกาแฟก็ได้ร้านอาหารร้านสะดวกซื้อทั่วไปก็ได้ใช่ไหม
1: ก็ได้เลยค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่รับแขกรับลูกค้าก็ถามก่อนว่าต้องการอะไรเหมือนกันค่ะบอทริลกายโอคำสุภาพด้วยค่ะไม่ก็เจ้าหน้าที่ถามว่าจะออเดอร์อะไรไหมจูมุนฮาชิเกสตายโอจูมุนฮาชิเกสตายโอจูมุนฮาดาคือว่าสั่งออเดอร์ค่ะแล้วก็จะถามลูกค้าว่าจะสั่งไหมจูมุนฮาชิเกสอย
0: ครับแล้วประโยคที่3แล้วครับ
1: ก็ถ้าเราตอนนี้อยู่ที่ร้านกาแฟแล้วก็เจ้าหน้าที่ถามว่าบอทริลกายโอหรือจูมุนฮาชิเกสอยเราต้องตอบได้ว่าต้องการอะไรอย่างเช่นต้องการอเมริกาโน
0: ่
1: ก็2แก้วขออเมริกาโน่2แก้วคืออเมริกาโน่2จานจูเซยออ เมริกาโน่ชื่อเหมือนกัน
0: ใช้ภาษาอังกฤษเลย
1: ค่ะทูจันคือว่าสองแก
0: ้
1: วค่ะแล้วชูเซโยคือ
0: ขออ๋อก็เรียงตามนี้เลยถ้าจะเปลี่ยนเป็นสั่งอย่างอื่นเช่นเอ็กเพรสโซหรือว่าลาเต้ก็เปลี่ยนคำนำหน้าไป
1: เอ็กเพรสโซทูจันชูเซโยแล้วกาแฟลาเต้ทูจันชูเซโยที่สำคัญคือว่าชูเซโยชูเซโยก็ว่า please หรือว่าข
0: อ
1: แล้วก็ข้างหน้าก็จะสั่งอะไรก็เมนูเปลี่ยนได้เลย
0: ครับ
1: กาแฟมี2แบบร้อนกับเย็นใช่ไหมคะต้องบอกก่อนว่าจะเอาร้อนหรือว่าเย็นเอาร้อนคือว่าตัดท่านก่อนโลจูเซโยจูเซโยก็ขอเหมือนกันตัดท่านก่อนโลจูเซโยตัดท่าคือว่าร้อนร้อนต
0: ั
1: ดท่านก่อนคือว่าสิ่งที่ร้
0: อ
1: นเอาสิ่งที่ร้อนนะคะก็ตัดท่านก่อนโลจูเซโยแล้วชั่งก่อนโลจูเซโยชั่งก่อนแปลว่าของสิ่งที่เย็นๆเอาสิ่งที่เย็นๆคือว่าชั้นก็โลจูเซียเลือกได้ค่ะ
0: แล้วถ้าเราไปสั่งให้เพื่อนล่ะครับเช่นเราถามเพื่อนแล้วเพื่อนบอกเอาอะไรก็ได
1: ้ถามเพื่อนไปด้วยกันแล้วก็คนนึงจะสั่ง
0: ค่ะ
1: ก็

0: 담프안와 자 긴 아라이 자듬 아라이 뭐 마실까요? 자듬 아라이가 니 뭐 마실 뭐 브라 아라이 마실까요? 마시다 그와 듬 그 마실까요? 만추안 푸안 듬도 할까?
1: 내가 듬을 해야 돼. 내가 배 상하이나.
0: 뭐 마실까요?
1: 그리고
0: 푸안 거.
1: 능매 어.
0: 어 능매 어. 아라이 거다이. 아무거나 괜찮아요.
1: 괜찮아요. 괜찮아.
0: 괜찮아요. 그 메이빌라이. 이거 오케이. 알아 있고 다이. 그리고 아무거나 알아 있고
1: 다이 못
0: 레.
1: 다이 못 레. 아자 로 프로욕 니 로 사마트 เอา ไป ใช้ กับ เรื่อง อื่น ได้ มั้ย ครับ
0: 아무거나 괜찮아요. 다 르악 싱콩 아무거나 알아 있고 다이.
1: 그럼.
0: 대화 다 자, 바이 티나이. 티나이 고다이. 어디나 괜찮아요. 어디 티나이. 어디나 괜찮아요. 티나이 고다이. 그리고 나도라. 고 뭐라이 고다이. 언제든지 괜찮아요.
1: 오.
0: 응아이 나가 언제든지 괜찮아요.
1: 갑. 그 롱타이드 괜찮아요. 못래요.
0: 네.
1: 티리는 약루와 타락 여기서 산 카페 캠캠 놓이.
0: 고 타이 캠캠 놓이 고 진하게 해 주세요. 진하다 그와 캠캠 그 로찻 캠캠 그와 진하다 진하게 해주세요 고하이 캠캠 노이 드롱캄캅 캠캠 연하게 해주세요 연하다 그와 온온 아하. 연하게 해주세요 시 온온 고다이 로찻 온온 고다이가 내 차이와 콘 온온 아하. 차이가 콘 마이다
1: 차이가 로찻
0: 르와 시
1: 시 고다이 방콘 아자 ชอบ ทาน หวาน ไม่ ชอบ ทาน หวาน สั่ง ยังไง ดี ครับ
0: หวาน คือ ว่า ดัลดา ดัลดา ก็ ขอ หวาน หน่อย ดัลเก้ ให้ 주세요 แต่ ไม่ เอา หวาน อัน ดัลเก้ ให้ 주세요
1: อ๋อ ก็ ใส่ อัน ไว้ ได้เลย
0: ได้เลย ค่ะ
1: ก็ คือ ไม่ หวาน นะครับ ทีนี้ เรา ได้ รู้ เรื่อง ประโยค พื้น ฐาน ของ การ สั่ง กาแฟ ไป แล้ว บาง คน อาจจะ อยาก รู้ ว่า แต่ละ เมนู เครื่อง ดื่ม เนี่ย มัน มี ชื่อ อะไร บ้าง เดี๋ยว วันนี้ อาจารย์ วอน แฮ ยอง จะ มา สอน คำ ศัพท์ เกี่ยว กับ เมนู กาแฟ และ เครื่อง ดื่ม กัน ด้วย ครับ
0: ค่ะ เมนู กาแฟ ส่วน ใหญ่ เอา มา จาก ภาษา อังกฤษ นะคะ คงเกาหลี ชอบ อเมริกาโน มากๆ ค่ะ ถ้าฤดูร้อน ก็ อเมริกาโน เย็น ถ้าฤดูหนาว อเมริกาโน ร้อน
1: สลับกัน
0: สลับกัน ค่ะ ถ้าจะชอบ เข้มๆ ก็ เอา เอสเปรสโซ ได้เลย ค่ะ แล้วบางคน ชอบ หวานๆ ก็ คาปูชิโน หรือว่า ลาเต้ ก็ ได้เลย ค่ะ
1: ก็ สั่งทับศัพท์ ภาษา อังกฤษ ได้เลย
0: ค่ะ
1: ครับ แล้วถ้าเป็น เครื่อง ดื่ม บางคน อาจจะ เข้าร้าน กาแฟ แต่ ไม่ อยาก ทาน กาแฟ อยาก ได้ น้ำ ผลไม้ สั่ง ยังไง ดี ครับ
0: ใครๆ ด้วย เหมือนกัน นะคะ ก็ น้ำ ผลไม้ เช่น orange juice
1: orange juice orange juice
0: ใช่ค่ะ ถูกต้องค่ะ ก็ ใช้เหมือนกัน
1: น้ำส้ม
0: น้ำส้ม orange juice แล้ว딸기 juice ก็ สตรอเบอรี่ ทำจาก สตรอเบอรี่
1: อ๋อ สตรอเบอรี่
0: ค่ะ딸기 juice ด้วย
1: ครับ
0: ตอนนี้ ที่เกาหลี mango juice มีชื่อเสียง
1: น้ำมะม่วง เนี่ยเหรอครับ
0: ค่ะ เพราะว่ามะม่วง ที่เกาหลี ไม่มี เอามาจาก ประเทศไทย
1: มั้งนะคะ อ๋อ ใช่
0: เพราะ
1: เป็นผลไม้เมืองร้อน
0: ใช่ค่ะ ก็ mango ปาน ทำ juice ของเกาหลีชอบกินค่ะ
1: ได้เหมือนกัน แล้วถ้าสมมติ เราอยากดื่มพวกชาเขียวแล้วครับ
0: ชาเขียวก็นกชา
1: เพราะนั้นเลือกได้เลยนะฮะ ไปเกาหลีคราวหน้าว่าจะสั่งอะไร และสั่งแบบไหนนะครับ วันนี้เราได้เรียนรู้ทั้งคำศัพท์ และวิธีการสั่งเครื่องดื่มต่างๆ มากมายเต็มไปหมดเลย ต้องขอบคุณอาจารย์วอนแฮยองมากๆ สำหรับวันนี้ครับ ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ได้เวลาไปทดลองใช้ภาษาเกาหลีกันแล้วครับ กับช่วงTry Out

0: 뭐 마실까요?
1: 아무거나 괜찮아요.
0: 카펠라떼는 어때요?
1: 좋아요.
0: 카펠라떼 2잔 주세요. 따뜻한 거예요. 네.

0: 뭐 마실까요?
1: 아무거나 괜찮아요.
0: 카펠라떼는 어때요?
1: 좋아요.
0: 카펠라떼 2잔 주세요.

0: อันยองฮาเซโยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับและขอต้อนรับเข้าสู่รายการฮั่นกูกออันยองกับผมตูนวรัตครับรายการที่คุณผู้ชมจะได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีประโยคง่ายๆและสามารถนำไปใช้ได้จริงจากเจ้าของภาษาเกาหลีตัวจริงเสียงจริงเลยแหละครับวันนี้ครับเราจะมาเรียนรู้ประโยคสนทนาและคำศัพท์ที่เกี่ยวกับเรื่องสภาพดินฟ้าอากาศกันกับอาจารย์วอนแฮยองจากปูซาน University of Foreign Studies ครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เริ่มจากอะไรดีครับวันนี้
1: จะเรียนเรื่องอากาศนะคะก็อากาศร้อนหรือว่าหนาวเรื่องเกี่ยวกับคำศัพท์เกี่ยวกับอากาศทั้งหมดเลยค่ะ
0: ครับผมเริ่มกันได้เลย
1: ก็อันนี้จะเรียนประโยคต่างๆนี่ค่ะ날씨가어때요더워요비가와요에어컨을켜세요창문을여세요นี่5ประโยคค่ะ
0: ครับอย่าง5ประโยคที่อาจารย์วอนว่ามาเนี่ยครับแต่ละประโยคแปลว่าอะไรแล้วใช้ยังไงบ้างครับ
1: ค่ะประโยคแรกนะคะ날씨가어때요
0: ครับ
1: 날씨คือว่าอากาศนะ날씨가어때요어때요คือว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็날씨가어때요ก็อากาศเป็นอย่างไรบ้างคะแล้วประเทศไทยอากาศร้อนใช่ไหมคะคือ더워요
0: อ๋อ더워요นี่คือร้อน
1: ร้อนค่ะ
0: ครับ
1: ก็ร้อนมากก็아주더워요
0: 아주더워요
1: ใช้ได้นะคะ
0: แ
1: ล้วเช่นที่เกาหลีก็บางฤดูก็หนาวบ้างก็추워요
0: แปลว่าหนาว
1: หนาวค่ะ날씨가추워요ก็ได้추워요ก็ได้ค่ะ
0: อ๋อได้เหมือนกันทั้งสองอย่างเลย
1: 더워요หรือ추워요ใช้กับอากาศอย่างเดียวเลยก็ไม่ต้องพูด날씨가ก็ได้ถ้าอยากจะพูดชัดเจนก็날씨가더워요날씨가추워요หรือไม่ก็อากาศเย็นสบายก็시원해요
0: 시원해요
1: 날씨가시원해요ใช้ได้ค่ะแล้วต่อไปประโยคที่3คือ비가와요비가와요คือว่าฝนตกนะคะ비คือฝน와요คือว่า와요คำหมายคือมาฝนมาหมายความว่าฝนตกมาฝนตกลงมานะคะ비가와요
0: 비가와요นะครับ
1: แล้วถ้า비가와요ฝนตกเราก็ต้องเตรียมอะไรบ้างคะ
0: เตรียมร่ม
1: ใช่ค่ะอุซานึลจุนบีฮาเซโยขอเตรียมร่มอุซานึลจุนบีฮาเซโยอุซานคือร่ม
0: ครับ
1: แล้วจุนบีฮาตะเตรียมก็ตอนที่ลูกจะไปข้างนอกหรือว่าแม่ไปข้างนอกตอนที่กลับจากฝนตกแล้วจะบอกว่าขอเตรียม
0: อย่าลืมเอาร่มไปด้วยนะ
1: ค่ะอุซานึลจุนบีฮาเซโย
0: อ๋อเป็นประโยคที่แสดงความเป็นห่วงนะครับอุซานึลจุนบีฮาเซโย
1: ค่ะ
0: ถ้าหิมะตกเหรอครับ
1: อืมที่นี่หิมะมีไหมคะ
0: ไม่มีแน่นอนครับ
1: ที่เกาหลีก็หิมะตกบ่อยด้วยนะคะ
0: คนชอบไปเล่นหิมะ
1: ค่ะหิมะตกเหมือนกันดูนี่วายโ
0: ยดูนี่วายโย
1: ค่ะหิมะคือว่าดุนนุนแล้วก็วายโยเหมือนกันหิมะจะมาดูนี่วายโยหิมะตกลงมาคือดูนี่วายโย
0: พูดถึงฤดูกาลที่เกาหลีนี่เขามีกี่ฤดูแล้วเรียกว่าอะไรบ้างครับ
1: ที่เกาหลีทั้งหมดมีสี่ฤดูนะคะแล้วฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาวสี่ฤดูนะคะเราเรียกว่าปมยอริมคาอือเกียวปมคือว่าฤดูใบไม้ผลิ
0: ผลิครับ
1: แล้วยอริมคือว่าฤดูร้อน
0: ครับ
1: แล้วฤดูใบไม้ร่วงคือคาอือ แล้วฤดูหนาวคือว่าเกียวนะคะปมยอริมคาอือเกียวแล้วแต่ละฤดูอากาศไม่เหมือนกันแล้วก็เราจะบอกว่าโบเมะนายชิกาตัดตึ๊ดเท่เ
0: หรอแปลว่า
1: โบเมะก็ตอนที่ฤดูใบไม้ผลิ
0: ครับ
1: นายชิกาตัดตึ๊ดเท่เหรออากาศอบอุ่นโบเมะนายชิกาตัดตึ๊ดเท่เหรอแล้วยอริเมะนายชิกาถั่วเหรอ날씨가더워요그아까러운그여름에돈티루두러운여름에날씨가더워요그래서가을에날씨가시원해요가을그와루두바이마이루왕날씨가시원해요아까옌사바이
0: 오그
1: 가을에날씨가시원해요그래서루두나우겨울겨울에날씨가추워요추워요그나우날씨가추워요아까나우그돈티로드나우아까나우겨울에날씨가추워요
0: งั้นถ้าเราจะพูดว่าวันนี้เหมือนอากาศแจ่มใสจังเลย
1: นายชิกาโชว์ไว้วันนี้คือว่าโอเนลโอเนลนายชิกาโชว์ไว้โชว์ไว้คือกูด
0: ครับ
1: ดีอากาศดีค่ะแจ่มใส
0: ไม่มีเมฆแดดดีอากาศดีนะครับถ้ามันฟ้าครึ้มๆมีเมฆเราจะพูดว่ายังไงครับ
1: นายชิกาหนับไปถ้าอากาศดีนายชิกาโชว์ไว้ถ้าอากาศไม่ดีนายชิกาหนับป้าย
0: อ่ะหนับป้าย
1: อ่ะคือไม่ดีกับหนับป้ายอ่ะ
0: ตรงข้ามกัน
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับถ้าแบบลมพัดมีลมวันนี
1: ้ก็ลมคือว่าพารามลมพัดพารามิปุโรยอ่ะก็เฉยๆลมพัดแต่ลมพัดอย่างแรงๆพารามิเซเกปุโรย
0: อ
1: ่ะใช่ได้ค่ะ
0: งั้นเรามีประโยคที่ต่อเนื่องจากเรื่องอากาศนะครับเช่นแบบโอ้วันนี้หนาวจังเลยอยากให้ช่วยปิดแอร์หน่อย
1: แอร์คือว่าแอร์คอน
0: อ๋อคือ air condition เนี่ยนะคร
1: ับ ใช่ก็ air condition มาจาก air condition air con을끄세요끄세요ก็ปิดถ้า air con을켜세요เปิด켜세요กับ끄세요เป็นคำ
0: ตรงข้ามกัน
1: ค่ะเปิดก็켜세요끄세요ปิดก็끄세요 air con을켜세요เปิด air แล้ว air con을끄세요ปิด air
0: ครับถ้าเปิดปิดหน้าต่างบ้างล่ะครับ
1: ก็คนละคำนะคะไม่ต่างจะเปิดหน้าต่างช่างมุนิยอเซยก็ช่างมุนคือว่าหน้าต่าง
0: ครับ
1: ยอลดาคือว่าเปิดช่างมุนิยอเซยเปิดหน้าต่างแล้วปิดหน้าต่างช่างมุนิดาดเซยแอร์คอนิลเคียวเซยหรือแอร์คอนิลกึเซยช่างมุนิยอเซยหรือช่างมุนิดาดเซยอันนี้ทั้งหมดที่สุดท้ายก็เซยเซยใช่ไหมคะอันนี้เป็นเหมือนคำสั่งขอ ด้วยนะคะ
0: ครับเหมือนคำร้องขอ
1: ใช่ค่ะ
0: ช่วยทำให้หน่อยนะ
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: งั้นถ้าเราจะบอกเพื่อนชาวเกาหลีว่าให้ดูแลสุขภาพด้วยนะเหมือนเทคแคร์นะแบบนี้พูดเป็นภาษาเกาหลีว่าไงคร
1: ับ
0: 건
1: 강조심하세요건강คือสุขภาพ
0: ครับ
1: 조심하세요คือ be careful อะไรนะระวังด้วย
0: ครับ
1: 건강조심하세요
0: นี่นะครับเป็นประโยคที่แสดงความเป็นห่วงนะครับเอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณครับความรู้ภาษาเกาหลีดีๆเช่นเคยจากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบพระคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ไปฝึกกันดีกว่าครับว่าประโยคเหล่านี้คำศัพท์เหล่านี้เราจะใช้กันยังไงในช่วง Try Out ครับ
2: 좀켜세요
3: 네
2: 고마워요어디에가요
3: 백화점에가요
2: 백화점에왜가요
3: 한국어책사러가요
2: 어비가와요우산을준비하세요
3: 네알겠어요
2: 아시원하다아날씨가더워요에어컨을좀켜세요
3: 네
2: 고마워요어디에가요
3: 백화점에가요
2: 백화점에왜가요
3: 한국어책사러가요
2: 어비가와요우산을준비하세요
3: 네알겠어요
2: 아시원하다
1: 날씨가어때요날씨가어때요날씨가어때요날씨가어때요날씨가더워요날씨가더워요날씨가더워요날씨가더워요날씨가추워요날씨가추워요날씨가추워요날씨가추워요날씨가시원해요날씨가시원해요날씨가시원해요날씨가시원해요날씨가좋아요날씨가좋아요날씨가좋아요날씨가좋아요날씨가나빠요날씨가나빠요날씨가나빠요 날씨가나빠요봄에날씨가따뜻해요봄에날씨가따뜻해요봄에날씨가따뜻해요봄에날씨가따뜻해요여름에날씨가더워요여름에날씨가더워요여름에날씨가더워요여름에날씨가더워요가을에날씨가시원해요가을에날씨가시원해요가을에날씨가시원해요가을에날씨가시원해요겨울에날씨가추워요겨울에날씨가추워요겨울에날씨가추워요겨울에날씨가추워요비가와요비가와요비가와요비가와요눈이와요눈이와요눈이와요눈이와요바람이불어요바람이불어요바람이불어요바람이불어요건강조심하세요건강조심하세요건강조심하세요건강조심하세요에어컨을켜세요에어컨을켜세요에어컨을켜세요에어컨을켜세요창문을여세요창문을여세요창문을여세요창문을여세요에어컨을끄세요에어컨을끄세요에어컨을끄세요에어컨을끄세요창문을닫으세요창문을닫으세요창문을닫으세요창문을닫으세요우산을준비하세요우산을준비하세요우산을준비하세요우산을준비하세요
0: อย่าลืมนะครับคุณผู้ชมเคล็ดลับความสำเร็จของการเรียนภาษาไม่ว่าจะภาษาเกาหลีหรือภาษาอะไรก็แล้วแต่นะครับก็คือการฝึกฟังบ่อยๆแล้วก็ฝึกพูดบ่อยๆเราก็จะทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการอีกแล้วแหละครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับอันยองฮีเคเซโย

0: าเซียนโฟกัส
1: ค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสรายการที่จะพาคุณสัมผัสถึงวิถีชีวิตเพื่อนบ้านชาวอาเซียนของเรากันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตยามเช้าของเพื่อนบ้านชาวอาเซียนกันค่ะไปดูกันนะคะว่าชีวิตในตอน